0: 7 นาฬิกาตรงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะ9ข่าวเช้ามาแล้วนะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพุธที่14 ตุลาคม 2569ค่ะอยู่กับเรา2คนพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลมาพร้อมกันกับข่าวยามเช้านะคะสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้เราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาเพราะว่าการเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนก็ยังต้องดำเนินต่อไปท่ามกลางความเดือดร้อนเพราะว่าพี่ณรงค์คิดดูนะบ้านก็จมน้ำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็พังเสียหายล้างทำความสะอาดบางทีต้องจ้างคนมานะคะเพราะว่ามันเยอะจริงส่วนรถเองก็พังเสียหายเช่นเดียวกัน
0: รถในหลักแสน
1: ค่ะ
0: การจ้างคนอื่นมาล้างบ้านให้กับเราเนี่ยนะฮะหลักหมื่นครับในการที่จะให้คนอื่นมาช่วยทำธุรกิจนี้กำลังเฟื่องฟูเลยนะครับแต่ว่าคนที่เราทนทุกข์หนักก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในส่วนของปภ.กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำงานถึงตีสามตีสี่เลยนะโอนเงินทุกวันนะครับตอนนี้โอนไปแล้ว6 รอบนะครับเดี๋ยวไปเช็คทางรัฐได้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่เข้าไปยื่นขอรับเงินเยียวยาน้ำเข้าบ้านเนี่ยได้ 9,000 น้ำล้อมบ้านออกไปไหนไม่ได้ได้ 5,000 ส่วนทรัพย์สินเสียหายจะเป็นอีกก้อนหนึ่งอาจจะใช้เวลาพิจารณาสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีการนำเสนอการประชุม IMF World Bank 2026วันนี้เข้าสู่วันที่3นะครับแต่ว่าที่ต้องจับตาก็คือวันนี้จะมีงานเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมประมาณสัก400คนที่ทำเนียบรัฐบาลไฮไลท์เด็ดของคืนนี้คืออะไร
1: น้องเนเน่รอยัลค่ะนี่คือศิลปินต้องเรียกว่าระดับโลกได้แล้วนะเพราะว่าน้องได้แชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์มาใช่ไหมคะแล้วมีคนติดตามน้องไม่ได้เพียงแค่คนไทยแต่ว่าคนต่างชาติชื่นชมน้องมากๆเพราะว่าฝันของน้องคือเป็นร็อกเกอร์ระดับโลกตอนนี้น้องกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นร็อกเกอร์และเข้าสู่ระดับโลกแล้วด้วยนะ
0: ในโลกโซเชียลเนี่ยล่าสุดเนี่ยลงภาพเธอไปเล่นคอนเสิร์ตที่สิงคโปร
1: ์
0: นะฮะไปเป็นนักร้องก่อนที่วงดังเขาจะขึ้นแสดงต่อจากเธอนะครับ
1: เปิดเขาเรียกว่าวงเปิด
0: แล้ววงเปิดเนี่ยนะครับโอ้โหคนแห่ชื่นชมฝีไม้ลายมือน้องเนเน่นะครับเดี๋ยวคืนนี้ผู้เข้าร่วมประชุม IMF และ World Bank จะได้เห็นกับตาต
1: ั
0: วจริงเสียงจริงมาเองนะครับนายกบอกว่าไม่ขอเพลงอะไรมากครับเอาเพลงที่ชนะการประกวดเนี่ยมาร้องให้ฟังหน่อยบวกกับสมสารวันนี้น้องจะร้องด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ติดตามนะครับแล้วก็ประเด็นที่สำคัญนอกเหนือจากเรื่องของการประชุม IMF World Bank เนี่ยนะครับดราม่าของกระทรวงมหาดไทยโอ้โหอดีตปลัดกับผู้บริหารยุคปัจจุบันซัดกันแหลกเลยนะฮะเดี๋ยวจะมีด้วยนะฮะว่าใครพูดอะไรบ้างนะครับแต่ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันก่อนปภ.เนี่ยนะบอกว่าเงินเยียวยาน้ำท่วมตอนนี้ถึงมือประชาชนไปแล้ว 2,200 ล้านบาทครับแล้วก็ทยอยโอนให้ทุกวันนะครับงบประมาณเนี่ยมี 4,700 ล้านบาทเพียงพอสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้แต่ถ้าไม่พอฮะสามารถยื่นของบเพิ่มเติมได้ครับเรื่องนี้อธิบายเมื่อวานนี้โดยท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรครับเปิดเผยว่าเรื่องของการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยเมื่อวานนี้วันเดียวนะครับมีการโอนเงินจำนวน 1,100 กว่าล้านบาทจำนวน 150,000 ครัวเรือนไปแล้วครับเจ้าหน้าที่ทำงานจนเสร็จประมาณตี 3 ตี 4จะเยียวยารวดเร็วตามที่นายกรัฐมนตรีได้บอกให้โอนวันต่อวันเลยครับเมื่อวานนี้ที่โอนไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งปภ.เนี่ยรับข้อมูลมาแล้วก็ต้องปรับปรุงไฟล์ให้เข้ากับกระบวนการของธนาคารออมสินจากนั้นครับส่งต่อข้อมูลตั้งแต่ 11:00 น.เงินเยียวยาก็จะเริ่มเข้าครับวันนี้ก็ประมาณ 11:00 น.เงินจะเริ่มเข้าสำหรับผู้ที่เอกสารหลักฐานครบครับนายนิรัตย้ำว่าน้ำท่วมรอบนี้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีใส่ใจมากตนเองกำหนดเดิมเนี่ยจะต้องรับตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็คือ1 ตุลาคมแต่นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงกลัวนะกังวลว่าจะมีรอยต่อระหว่างอธิบดีคนเก่าและอธิบดีคนใหม่จึงสั่งให้ตนเองมาทำงานล่วงหน้า1 สัปดาห์เพื่อให้งานทำงานต่อเนื่องไร้รอยต่อครับส่วนความกังวลว่าน้ำจะท่วมเป็นเวลานานวันนี้คลี่คลายแล้วก็แสดงว่าลดความเสียหายลดระยะเวลาได้เร็วกว่า

0: ครับรวมแล้วจ่ายเงินเยียวยาไปตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับจ่ายไปแล้ว6ครั้ง 2,200 ล้านบาทครับแต่อย่างไรก็ตามการเยียวยาจะเป็นไปตามข้อเท็จจริงคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบก้อนสุดท้ายของปี69เอาไว้จำนวน 4,700 ล้านบาทแต่หากความเสียหายมีมากกว่านั้นสามารถนำเสนอเรื่องการเบิกงบประมาณเพิ่มเติมได้แต่ว่าขณะนี้เนี่ยท่านอธิบดีปอพอยืนยันว่ามีเพียงพอครับเพราะตอนนี้ใช้ไปแล้ว 2,200 ล้านบาทจากงบประมาณทั้งหมดที่ครม.ให้มา 4,700 ล้านบาทครับ
1: วันนี้ครับวันเดียว 1,100 กว่าล้านบาทก็ 150,000 ครัวเรือนครับที่เราตกลงกันว่าเราจะสร้างกระบวนงานที่รวดเร็วตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับให้โอนวันต่อวันเมื่อคืนทำเสร็จกันตีสามตีสี่แสนห้าหมื่นกว่าครัวเรือนมาจากไหนมาจากกทม.แล้วก็อีก20จังหวัดทั่วกรมป้องกันรับมาก็ต้องปรับปรุงไฟล์ให้เข้ากระบวนงานของธนาคารออมสินให้ได้แล้วก็เช้านี้ส่งไปปุ๊บ11โมงเงินจะเริ่มเข้าตึ๊ดตอนนี้ไม่แน่ใจหมดยัง150,000บัญชีก็ประมาณพันกว่าล้านในหนึ่งวันครับ
2: ขณะเดียวกันนะคะอีกท่านหนึ่งที่ยืนยันว่างบประมาณเพียงพอแน่นอนก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยถ้าไม่เพียงพอทางปภ.ก็สามารถเสนอของงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อไปเยียวยาประชาชนได้นะคะนายอาศิษฐ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะเปิดเผยถึงงบประมาณเยียวยาน้ำท่วมยืนยันว่าเพียงพอนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ตัวเลขของผู้ยื่นขอรับเงินเยียวยา1,900,000ครัวเรือนเรื่องนี้ต้องแบ่งเป็น2ส่วนค่ะคือน้ำท่วมก่อน1ตุลาคมก็ดำเนินการเยียวยาด้วยความรวดเร็วใช้งบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วอันนี้อยู่ภายใต้งบฉุกเฉิน 4,700 ล้านบาทที่ครม.อนุมัติไปส่วนหลัง1ตุลาคมค่ะอันนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วเข้าข่ายของการเยียวยาเข้าสู่กระบวนการของการประกันภัยพิบัติแห่งชาติหากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทางคปภ.ค่ะก็คือในฝั่งของประกันนะคะกับทางปภ.จะโอนเงินให้กับครัวเรือนได้เลยอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร2ไทม์ไลน์นี้คนละเงื่อนไขกันก่อน1ตุลาเป็นงบของทางรัฐบาลพอหลังจาก1ตุลาอันนี้จะเป็นในฝั่งของคปภ.ก็คือระบบของประกันภัยนะคะยืนยันว่างบประมาณที่ครม.อนุมัติไปเพียงพอแน่นอนค่ะแล้วก็ได้ดำเนินการจ่ายต่อเนื่องไปกว่า 300,000 รายแล้วซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาให้ปภ.และเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายดำเนินการด้วยความรอบคอบหากว่าต้องจ่ายเงินชดเชยเยียวยาต้องดำเนินการตามขั้นตอนของท้องถิ่นส่วนกรุงเทพมหานครเองโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ต้องเยียวยาเร่งด่วนนะคะและถ้าหากว่างบประมาณไม่เพียงพอล่ะจะทำยังไงได้บ้างท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าทางปภ.นั้นสามารถนำเสนอมายังสำนักงบประมาณให้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไปได้ก็เท่ากับว่างบเพียงพอถ้าไม่พอขอเพิ่มได
0: ้ก็ตอนนี้ใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับที่เหลือเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเพียงพอสำหรับผลกระทบในครั้งนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลัง1ตุลาคมมีปัญหานะฮะโดยเฉพาะกรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้นะฮะปภ.โดยท่านอธิบดีวันก่อนนี้ก็อธิบายแล้วนะครับว่าเรื่องของประกันภัยพิบัติที่รัฐบาลซื้อให้เนี่ยตอนนี้จ่ายไปแล้วนะ10ล้านเพราะมีคนเสียชีวิตหลังจากวันที่1ตุลาคมจากปัญหาอุทกภัยไปทั้งหมด5รายด้วยกันนะครับรายละ2ล้านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก่อน1ตุลาคมก็จะเข้าเงื่อนไขเดิมของทางปภ.เขาเนี่ยผมก็เช็คทุกเช้าเลยนะเพราะว่า1แอปทางรัฐเนี่ยนะฮะอนุมัติแล้ว อปท. อนุมัติแล้วตอนนี้เรื่องไปถึงอำเภอนะครับยังค้างอยู่ที่อำเภอ
2: ในแอปพลิเคชันจะเห็นชัดเจนเลยว่าขั้นตอนถึงไหนแล้วยื่นเอกสารแล้วตรวจเอกสารแล้วไปถึงหน่วยงานไหนนะคะและตอนนี้ดำเนินการถึงไหนแล้วจนกระทั่งสิ้นสุดคืออันสุดท้ายกลมๆสุดท้ายคือได้รับเงินแล้ว
0: คืออปท. อำเภอเนี่ยจะไปที่จังหวัดแล้วก็โอนเข้าไปที่ออมสินแล้วก็ส่งตรงมาถึงมือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะฮะตรงนี้ไม่ช้านะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาใน ในการตรวจสอบรายชื่อหน่อยเพราะว่ามีคนเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับเอาเป็นกำลังใจให้เพราะว่าท่านอธิบดีเมื่อสักครู่นี้นะฮะบอกว่าเดี๋ยว11โมงเงินจะเข้าทุกวันนะฮะเดี๋ยวเริ่มดูได้นะฮะในบัญชีของเราโดยเฉพาะที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์นะครับส่วนโรงเรียนที่เสียหายเดี๋ยวใกล้จะเปิดเทอมแล้วเนี่ยนะครับทำอย่างไรกันบ้างในการที่จะให้เด็กไม่เสียโอกาสในการเรียนการสอนนะครับทางรัฐบาลเองก็จะเร่งเยียวยาและก็เร่งกู้โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยมีประมาณสัก800กว่าโรงเรียนครับเมื่อวานนี้นะครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกองรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลห่วงใยนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครับโดยได้กำชับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.เร่งให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องภาพรวมนะครับมีโรงเรียนในสังกัดสพท.ประสบอุทกภัย828แห่งใน29จังหวัดโดยสพท.ครับได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเยียวยาเบื้องต้นไปแล้ว668แห่งแห่งละ 35,000 บาทเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายเฉพาะหน้าสพท.ได้มอบหมายให้กองออกแบบสำนักอำนวยการเร่งสำรวจความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานและอาคารเรียนควบคู่กับการสำรวจวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอนครับเพื่อให้สามารถวางแผนซ่อมแซมและฟื้นฟูสถานศึกษาให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่หลังจากนี้ครับสพท.จะเร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารเรียนและประสานเครือข่ายนักจิตวิทยาเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบให้ทุกฝ่ายกลับเข้าสู่การเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็วครับ
2: ค่ะส่วนรถที่ได้รับความเสียหายในช่วงที่ผ่านมาเอาเฉพาะแค่ในกรุงเทพมหานครนะคะพี่ณรงค์รถที่จอดตามท้องถนนไปจอดบนสะพานต่างๆเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการยกรถลงมาเพราะต้องใช้รถยกรถยกเนาะเพราะรถเขาเสียนะคะมีประมาณพันคันดำเนินการเคลียร์เรียบร้อยแล้วเปิดการจราจรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะคะโดยทางพลตำรวจเอกอดีตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่ากรุงเทพมหานครพร้อมกับนายสิทธิชัยอรัญญกานนท์ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่ากทม.ค่ะได้ลงพื้นที่ติดตามภารกิจการเคลื่อนย้ายรถยนต์บนถนนการจราจรจากอุทกภัยก็เร่งเคลียร์เส้นทางแล้วก็คืนผิวการจราจรให้กับประชาชนตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างกทม.ตำรวจนครบาลและกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเพราะว่าต้องระดมเจ้าหน้าที่ด้วยรถยกด้วยพี่ณรงค์จำได้ไหมมีเคสหนึ่งที่เขาออกมาโพสต์ในโลกโซเชียลอะนะคะที่เขาเป็นดีเจดังอะแล้วเขาบอกว่าต้องจ้างรถยกมา10,000นะคะแต่อันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของกรุงเทพมหานครตำรวจนะคะรวมไปถึงกรมการขนส่งทางบกค่ะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยกให้บริการให้ฟรีด้วยนะคะ
0: เคสนั้นเนี่ยไปแค่400เมตรนะฮะจากบ้านไปบนถนนสูงเพื่อจะหนีน้ำเนี่ยคิด10,000ครับ
2: คือลำพังรถนะคะก็เสียหายมากพอแล้วต้องจ่ายในการไปจ่ายค่าซ่อมมากพอแล้วนี่คือการดูแลของฝั่งของหน่วยงานภาครัฐนะคะก็ได้นำรถยกอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปดำเนินการเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียรถจมน้ำรถที่ประชาชนจอดหนีน้ำบนสะพานทางยกระดับค่ะก็ย้ายไปอยู่ที่จุดพักรถแล้วก็เปิดเส้นทางให้ประชาชนเนี่ยไปสัญจรได้เร็วที่สุดนะคะนับรวมๆแล้วที่เจ้าหน้าที่ระดมกันไปยกรถออกมาไปอยู่ในจุดพักรถนี่รวมกว่าพันคันเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรเคลียร์ได้อย่างต่อเนื่องก็อย่างที่เราเห็นกันเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรเดินทางไปทำงานกันแล้วไปเรียนกันแล้วนะคะ
0: กลับบ้านผมใช้มอเตอร์เวย์ไงเพื่อจะลงทางลำลูกกา
2: ใน
0: ทางยกระดับก็ยังเห็นรถจอดอยู่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เองเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้เอารถยกมาเคลียร์เนี่ยน
2: ะ
0: เขาเอากลวยนะสีส้มๆเนี่ย
2: กั้นเอาไว้
0: กั้นเอาไว้คือเลนซ้ายสุดเนี่ยนะครับก็จะมีรถจอดหนีน้ำท่วมเพราะว่าบางชุมชนบางหมู่บ้านเนี่ยเขายังมีปัญหาน้ำท่วมอยู่นะครับแต่ว่าชุมชนหลักๆเนี่ยน้ำแห้งไปแล้วนะฮะแต่ว่าในหมู่บ้านในตรอกซอกซอยบางพื้นที่เขายังมีน้ำท่วมขังยังเคลียร์กันไม่หมดอยู่ครับ
2: ค่ะ นี่แหละค่ะพอเรื่องของน้ำท่วมมันอาจจะยังคลี่คลายได้ไม่ทุกจุดนะคะตามตรอกซอกซอยที่พี่ณรงค์บอกไปยังมีน้ำท่วมก็เลยทำให้ทางฝั่งของนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโรงครัวภูมิใจไทยก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมมาด้วยช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจพี่ณรงค์อาหารชอก็คือบรรดาไก่ทอดก
0: ับ
2: เรายังอยู่นะคะยังมีอาหารเจเพิ่มเติมมาและยังมีอาหารฮาลาลสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมด้วยนะคะ
0: นี่ฮะอาหารฮาลาลเนี่ยเห็นไหมครับคนทำเนี่ยเข้าหลักเกณฑ์ทุกประการแล้วก็จะแยกหมดเลยนะฮะเครื่องใช้ไม้สอยในการที่จะจัดทำเป็นอาหารกล่องเพื่อจะส่งให้กับผู้ประสบภัยคุณฮาลาล

0: ใช่ไหม
1: ค
0: ุณเจใช่ไหมหรือว่าปกติเนี่ยนะฮะเขาแบ่งแยกครัวกันอย่างนี้เลยครับ
1: ใช่ค่ะให้ถูกต้องตามหลักเลยนะคะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เดินหน้าเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยไปดูค่ะการทำความทำอาหารให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนี่15วันติดต่อกันแล้วนะคะสำหรับโรงครัวนี้อย่างที่บอกค่ะอาหารน่ากินมากเลยนะมีทั้งอาหารฮาลาลอาหารเจแล้วก็มีอาหารชอปกติค่ะนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยทักทายกับไรเดอร์เพราะว่าก็ต้องใช้บริการพี่ๆไรเดอร์ในการส่งอาหารไปถึงมือประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่นะคะก็ถามถึงขั้นตอนประชาชนที่กดสั่งอาหารให้ไรเดอร์มารับว่าต้องทำยังไงแล้วก็ขอบคุณที่มาช่วยการส่งอาหารไปถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเดินไปตรวจดูความเรียบร้อยการประกอบอาหารในโรงครัวทักทายถามไถ่สอบถามพ่อครัวแม่ครัวนะคะที่กำลังประกอบอาหารอย่างเช่นทอดไก่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปตักกะเพราไก่ใส่ถุงให้ด้วยนะคะเตรียมแพ็คส่งใส่กล่องและนายกรัฐมนตรีค่ะนี่นั่งจกข้าวเหนียวบนโต๊ะมีอะไรบ้างมีส้มตำมีข้าวเหนียวมีไก่ทอดนะคะสงสัยจะติดใจไก่ทอดนะเพราะว่าวันแรกคุณผู้ชมจำได้ไหมนายกเนี่ยไปตรวจครัวของภูมิใจไทยไปชิมไก่ปุ๊บแล้วก็ไปบอกแม่ครัวว่าขอเค็มอีกนิดนึงเวลากินจะได้นัวๆหน่อยอร่อยอร่อยหน่อย
0: เวลาใส่กล่องเนี่ยเอาให้จุกจุกให้เขาอิ่มไปเลยนะ
1: นี่เต็มจานเลยนะคะนายกได้ต้องคิวซีก่อนว่าอร่อยถึงมือถึงท้องของประชาชนหรือเปล่า
0: ขอแซวหน่อยนะฮะแสดงว่าทานข้าวที่ทำเนียบกับพรรคร่วมไม่อิ่มแน่เลยมาต่อที่ภูมิใจไทยซะเต็มโต๊ะเลยเนี่ยคร
1: ับ หรือว่าย่อยไปหมดแล้วหรือเปล่าหิวอีกรอบ
0: เดี๋ยวภาพเรื่องของการทานข้าวกับพรรคร่วมโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลเดี๋ยวจะมีนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอติดตามฮะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแต่ขอประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ครับเดือนธันวาคมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาประกาศมาแล้วนะฮะขอเลื่อนการออกสลากจากวันที่16ธันวาเนี่ยไปเป็นวันที่17ธันวาคมแทนนะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับขอแจ้งให้ทราบว่าการออกสลากรางวัลกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักในงวดวันที่16ธันวาคม2569เลื่อนการออกรางวัลเป็นวันที่17ธันวาคม2569ครับเพื่อเป็นการร่วมน้อมถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณผู้ชมครับสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th application GLO Lottery Official และช่องทางอื่นๆได้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.แต่ว่าวันที่17ธันวาคม2569ครับ
1: พักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะเราไปติดตามความเคลื่อนไหวการประชุม IMF World Bank 2026กันนะคะเมื่อวานนี้ไฮไลท์คือการแลกเปลี่ยนมุมมองทิศทางเศรษฐกิจท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งของโลกและการเตรียมความพร้อมโดยนายกรัฐมนตรีค่ะจะจัดเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำการเงินโลกเนรมิตทำเนียบรัฐบาลในทีม Thailand Welcome the World ช่วงหน้ามาติดตามค่ะ

0: ูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา
2: พีดำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
3: บรรเทาอาการไอ
4: ขับเสมหะ
3: ทำให้ชุ่มคออ
4: ยากแก้ไอตราเสดาว
3: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
5: ติดตามรับชมพิธีมอบรางวัล Set Awards 2026ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าทั้งด้าน Business Excellence และ Sustainability

0: Excellent 29 ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 14:30 นเป็นต้นไปรับชมสดทาง www.set.or.th/setawards และ Facebook Set Thailand
1: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดัง

0: ้ในระบบ iOS และ Android
1: แถวนี้ปลูกข้าวกันทั้งนั้นเลยคนไทยเรากินข้าวกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
2: เมื่อมนุษย์ค้นพบวิธีปลูกข้าวก็เปลี่ยนแปลงจากนักล่ามาเป็นชาวไร่เมื่อประมาณ 7,000 ปีที่ผ่านมาน
3: ี่แหละค่ะคือหลักฐานที่แสดงถึงการปลูกข้าวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะมันคือเมล็ดข้าวสารดำค่ะ
2: นี่คือเป็นเมล็ดจริงๆเลย
4: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นาทีทางช่อง9กด30
5: รับขนมก่อนกลับด้วยนะครับ
6: ความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับโลกหลังความตายก็เชื่อกันว่าช่วงวันพระใหญ่ประตูแห่งภพทั้งสามจะถูกเปิดดวงจิตดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็จะมารอส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลาน
4: กัลปพฤกษ์และหมู่กุมฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
7: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
8: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
9: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
8: สะดวกช้อป
9: ที่ช็อปมาเนีย
10: อาหารเช้าซีเรียลคอฟคอฟคอฟจะกินตอนไหนก็อร่อย
11: คอฟคอฟคอฟคอฟ
10: อร่อยคอฟอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์

ช่วงที่2ของ9ข่าวเช้าครับเรามาดูบรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ World Bank 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่2ของการประชุมนะครับไฮไลท์สำคัญก็คือการแลกเปลี่ยนมุมมองทิศทางเศรษฐกิจท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งของโลกครับ

0: ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเมื่อวานนี้เข้าร่วมเสวนาระดับสูงการสร้างภูมิต้านทานในโลกที่แบ่งขั้วที่เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อรับมือความท้าทายแล้วก็การแบ่งขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์ร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการผู้จัดการ IMF ประธานกลุ่มธนาคารโลกและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด์รวมถึงเวทีประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครับเพื่อผลักดัน3กลไกหลักขับเคลื่อนภูมิภาคอาเซียนได้แก่พลังงานเป็นฐานรากนะครับ AIเป็นตัวทวีคูณเพื่อเพิ่มผลิตภาพและเงินทุนเป็นตัวเร่งสร้างขีดความสามารถและเวทีเส้นทางของประเทศไทยสู่การเติบโตที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมทั่วถึงดร.เอกนิติได้กล่าวในเวทีสร้างภูมิต้านทานในโลกที่แบ่งขั้วว่าโลกปัจจุบันที่กำลังเผชิญหน้ากับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในลักษณะเคเชฟและเกิดปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์กระทบราคาน้ำมันเงินเฟ้อผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งสูงประเทศไทยครับได้ประกาศจุดยืนเสนอตัวเป็น Trusted Connector ผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือเพื่อทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมรอยต่อและลดความเหลื่อมล้ำนี้ครับผ่านยุทธศาสตร์สำคัญ2มิติก็ประกอบด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในระดับโลกโดยไทยยึดมั่นในระบบสากลที่อิงตามกฎระเบียบพร้อมเปลี่ยนความหลากหลายในภูมิภาคให้กลายเป็นความยืดหยุ่นตัวอย่างที่ชัดเจนครับก็คือความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงพลังงานสะอาดจากสปป.ลาวส่งต่อไปยังประเทศสิงคโปร์ครับ
1: Trusted connectors to link big countries and small countries. In ASEAN, we can turn diversities into resilience. That's what's the role of being trusted connectors.
0: ทางนี้ครับกรรมการผู้จัดการ IMF ได้ชื่นชมความร่วมมือกับไทยและก็ซอฟต์พาวเวอร์ผ้าทอพื้นเมืองที่นำมาตกแต่งในห้องประชุมครับจากฝีมือ26ชุมชนทั่วไทยว่าเป็นเนี่ยฮะภาพสะท้อนที่ยอดเยี่ยมในการนำประชาชนฐานรากเข้ามาอยู่ในศูนย์กลางของอำนาจทางเศรษฐกิจครับด้านประธานกลุ่ม

0: ธนาคารโลกเน้นย้ำนะครับว่า AI นี่แหละครับจะเป็นตัวแปรสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพและขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจโลกเติบโตได้ถึง 3% สนับสนุนแนวทางของไทยที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ AI ในภาคแรงงานอย่างปลอดภัยทั่วถึงและผลักดันโครงการพัฒนาทักษะเพื่อรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยไม่เกิดความเหลื่อมล้ำรัฐมนตรีคลังได้ย้ำนะในการให้สัมภาษณ์หลังร่วมเวทีเสวนาครับว่าขณะนี้ครับมีผู้ลงทะเบียนร่วมงานเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 20,000 คนแล้วโดยประเทศไทยได้รับคำชื่นชมว่าจัดงานได้ดีและจากการที่ IMF คาดการเศรษฐกิจไทยในปี 2019จะโตที่ 2.1% นั้นมองว่าเมื่อภาครัฐร่วมมือกับเอกชนดึงดูดการลงทุนก็เชื่อมั่นครับว่า GDP ไทยจะเติบโตมากกว่า 3% ครับ
1: วันนี้เนี่ยที่ IMF ปรับขึ้นก็ดีนะครับแต่ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมเชื่อว่าการยกระดับศักยภาพไทยวันนี้ที่ต่างชาติอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยผมได้นำเสนอไป2เรื่องที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยมันขับเคลื่อนได้ดีขึ้น1ก็คือว่าต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นคนไทยจะได้มีรายได้ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการลงทุนมาไม่ใช่มาลงทุนเอาเงินมาลงทุนอย่างเดียวแต่ต้องเชื่อมโยงให้กับพัฒนาให้คนไทยเก่งขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้น2คือเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ในห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขา
0: เมื่อวานนี้มีการเสวนาหลายเวทีนะครับนอกจากเวทีสร้างภูมิต้านทานในโลกที่แบ่งขั้วแล้วนะครับก็ยังมีเวทีเสวนาที่มุ่งเน้นการพูดคุยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจด้วยนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั่นก็คือทรัพย์สินทางปัญญาครับเพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและก็ระดมทุนหารือแนวทางนางทรัพย์สินทางปัญญาและก็ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีแบรนด์หรือว่าองค์ความรู้มาใช้สนับสนุนการเข้าถึงเงินทุนของภาคธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแต่อย่างไรก็ตามครับ IMF มองเศรษฐกิจโลกถูกดึงไป2ทิศทางครับขั้วบวกก็คือกระแสการลงทุน AI ส่วนขั้วลบก็คือสงครามสหรัฐอิหร่านประเมิน GDP โลกปี2026จะโต 3.1% แต่เป็นการชะลอตัวลงจากปีที่แล้วที่เติบโต 3.5% ส่วนเศรษฐกิจไทยปีนี้และปีหน้าครับ IMF ประเมินว่าจะขยายตัวที่ 2.1% ชะลอลงจาก 2.4% ของปีที่แล้วขณะที่นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมั่นใจครับว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้ 2.3% และเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 2.2% โดยมีแรงหนุนจากการส่งออกที่คาดว่าจะเติบโต 17-18% และการลงทุนภาคเอกชนกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่คาดว่าจะขยายตัว 13% รับกระแสเทคโนโลยี AI แม้เศรษฐกิจยังเติบโตต่อเนื่องแต่ไทยเราครับท่านผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่ากำลังเผชิญปัญหาโครงสร้างที่กดทับศักยภาพการเติบโตของ GDP เหลือเพียง 2.7% นี่คือเรื่องของเวทีเสวนาหลายเวทีของการประชุมครั้งนี้นะครับส่วนเรื่องของการดูแลความปลอดภัยครับเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยบอกว่ากทม.ครับได้ระดมกำลังและเทคโนโลยีคุมเข้มรอบด้านมีกล้อง CCTV 1,300 ตัวครอบคลุม21เส้นทางหลักที่ผู้เข้าร่วมประชุมใช้เดินทางพร้อมจัดเจ้าหน้าที่กวดขันซอยย่อยหรือว่าซอยก้างป่าถนนสุขุมวิทป้องกันเหตุรบกวนรวมถึงเฝ้าระวังน้ำท่วมจากการที่สำนักระบายน้ำประเมินว่าจะมีโอกาสเกิดฝนตกในกทม.ประมาณ 60% ในช่วงของการประชุมก็มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำพื้นที่รองรับน้ำก็คือคลองแสนแสบแล้วก็จุดระบายน้ำถนนพระราม4เอาลงแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับที่บอกว่ามีกล้อง CCTV 1,300 กว่าตัวแล้วก็จะดูแลความปลอดภัยเต็มที่เนี่ยมันจะมีเรื่องของคู่ชุมนุ
2: ม
0: ที่อาจจะมาชุมนุมในทุกเวทีการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้ครับ
2: ค่ะในขณะเดียวกันวันนี้ค่ะจะมีงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำการเงินระดับโลกนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะจะเปิดทำเนียบรัฐบาลเป็นสถานที่ให้การต้อนรับและรับประทานอาหารร่วมกันในทีม Thailand Welcome to World นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะก็ลงพื้นที่ไปตรวจตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก็มาที่ตึกสันติไมตรีตรวจความพร้อมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วม การประชุม World Bank ในครั้งนี้นะคะ IMF World Bank 2026ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่านอกเหนือจากการเตรียมอาหารสถานที่นะคะการแสดงต่างๆแล้วยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะก็คือน้อง

0: เนเน่รอยัลหรือว่านางสาวรัติการอําลอยแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงให้กับผู้นำรับชมแล้วก็รับฟังด้วยซึ่งนายกบอกว่าส่วนตัวขอบคุณน้องเนเน่มากๆเลยนะคะที่เดินทางมาร้องเพลงน้องเนี่ยถือว่าดังระดับโลกแล้วนะแล้วก็วันก่อนได้ไปพบกับผู้นำทางการเงินของโลกทุกคนค่ะรู้จักน้องเนเน่หมดเลยพี่ณรงค
1: ์
0: นี่เป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆเลยนะคะและตื่นเต้นด้วยที่น้องเนเน่จะมาร้องเพลงให้ฟังบนเวทีงานเลี้ยงอาหารค่ำในค่ำคืนวันนี้นะคะซึ่งน้องเนี่ยเตรียมเพลงอะไรบ้างนายกบอกว่าฝากบอกไปถึงน้องเนเน่เลยนะเพลงที่ต้องเตรียมมา1คือซอมบี้อันนี้เป็นเพลงเปิดตัวน้องเลยนะจำได้ไหมบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะน้องก็ร้องเพลงนี้และเป็นเพลงที่คนไทยรู้จักกันดีกับอีกเพลงหนึ่งคือเพลงสมสารที่น้องเนเน่จะร้องเพลงนี้ด้วยของพิเศษโลโซนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะมาร่วมร้องเพลงกับน้องเนเน่หรือเปล่านายกบอกโอ้โหนะคะผมเนี่ยดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วแค่ฟังก็มีความสุขแล้วคือถ้าตอบแบบนี้กำลังจะบอกว่าคงจะไม่ได้ร้องแต่ขอรอดูหน้างานไม่แน่นะคะวันนี้ถ้านายกไม่หยิบเครื่องดนตรีก็อาจจะจับไมค์ร้องเพลงหรือเปล่า
1: เอามาอยู่ไกลๆฮะ
0: อ๋อเหรอคะ
1: ท่านบอกว่าขอฟังดนตรีในหัวใจอยู่แล้วเนี่ยขอฟังน้องเนเน่แล้วกัน
0: เดี๋ยวรอดูนะคะในขณะเดียวกันค่ะทำเนียบรัฐบาลเองก็จัดเตรียมความพร้อมสถานที่ต่างๆนะคะเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งนอกเหนือจากน้องเนเน่แล้วค่ะเรายังมีไฮไลท์ที่สื่อถึงความเป็นไทยเพื่อสร้างความประทับใจสู่สายตาประชาคมโลกค่ะ
2: ทำเนียบรัฐบาลถูกเนรมิตเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับแขก VVIP กว่า400คนจากทั่วโลกที่เดินทางมาร่วมประชุม IMF World Bank 2026อย่างสมเกียรติยิ่งใหญ่แต่ไม่ฟุ่มเฟือยตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นความเป็นไทยให้ชาวต่างชาติประทับใจ
3: มีความประทับใจที่กลับไปอิ่มท้องประทับใจจากสายตาที่เห็นและรวมถึงหูที่ฟังดนตรีฟังการแสดงและฟังน้องเนเน่ทุกอย่างเนี่ยจะได้รับการรวมเข้าไปแล้วก็ผนวกเป็นความทรงจำที่ดี
2: ไฮไลท์ที่เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์จากเนเน่รอยัลเจ้าของแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ปี2026จะขึ้นโชว์พลังเสียงทั้งยังมีศิลปินแห่งชาติวงดนตรีซอกราวและซิมโฟนีออเคสตรามาบรรเลงโดยททจัดเตรียมมาพร้อมการแสดงมวยไทยหุ่นละครเล็กโจลุยส์ที่เป็นเรื่องของการอนุรักษ์สืบทอดพัฒนาต่อยอดมีโนราคอนเทมโพราลีหนังใหญ่โขนและรวมงานศิลปะขณะที่โรงแรมแชงกรีล่ารังสรรค์เมนูอาหารไทยสุดพิเศษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ่ายทอดเรื่องราวมรดกทางอาหารไทยให้แขกได้ลิ้มลองตั้งแต่ของว่างอย่างช่อม่วงไก่มาฮ่อเจซุปต้มยำกุ้งรสเข้มข้นเมนคอร์สมัสมั่นแก้มวัวแซลมอนอบเสิร์ฟคู่ข้าวกล้องโครงการหลวงดอยคำปิดท้ายด้วยทับทิมกรอบและผลไม้ชนิดที่เรียกได้ว่าอิ่มท้องแบบประทับใจ
4: ที่แชงกรีล่านะคะมีแนวคิดหนึ่งค่ะก็คือ The Arts and Joy of Asian Hospitality เราต้องการที่จะให้แขกในงานค่ะได้สัมผัสวัฒนธรรมของประเทศไทยผ่านอาหารในแต่ละจานที่เราได้จัดเตรียมอย่างพิถีพิถันค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำที่เขาจะนำกลับบ้านไป
5: เมนูนี้นะครับเรารังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษนะครับสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยครับผมนะครับในการนำเสนอของเราเนี่ยนะครับเราแสดงนำเสนอในรูปแบบเอกลักษณ์ของความเป็นไทยครับผมโดยการเลือกวัตถุดิบนะครับจากแหล่งผลิตทั่วประเทศไทยนะครับ
2: สำหรับของที่ระลึกมอบแทนใจได้คัดสรรผลิตภัณฑ์เครื่องหอมสัญชาติไทยที่ผู้ก่อตั้งคมาคาเม็ดภาคภูมิใจโดยได้ใส่เอกลักษณ์ความเป็นไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยนำ3จุดเด่นทางวัฒนธรรมมาจัดเซตทั้งธูปหอมถุงหอมเทียนหอมสเปรย์ใส่กลิ่นอัตลักษณ์ไทยข้าวหอมมะลิดอกมะลิตะไคร้หอมเมื่อได้กลับไปใช้จะทำให้นึกถึงและอยากกลับมาเยือนไทยอีกครั้ง
6: ทั้ง3อันนี้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมไทยเลยแหละว่าถ้าเกิดใครมาประเทศไทยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รักอาหารไทยและเมื่อรักอาหารไทยก็ต้องได้กลิ่นข้าวหอมมะลิไปด้วยในตัวนะครับอันที่1อันที่2เนี่ยในส่วนของมาเมืองไทยนอกจากทานอาหารไทยแล้วก็ประทับใจแล้วก็ต้องใช้เวลาว่างในการไปนวดแผนไทยก็คือถ้านวดแผนไทยก็ต้องไปเจอสมุนไพรชาวบ้านก็คือตะไคร้หอมนะครับเป็นสมุนไพรที่ชาวบ้านทุกแห่งหนในประเทศไทยล่ะที่ใช้เป็นเรื่องปก

0: นะครับและอันที่3เนี่ยก็คือกลิ่นมะลิคือมาเมืองไทยนี่ไม่มีทางที่ไม่ได้กลิ่นมะลิเพราะมะลินี่อยู่ในวัฒนธรรมของคนไทยแล้วมักจะมอบให้แม้กระทั่งงานวันแม่หรือว่าอยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเครื่องมืออันนึงซึ่งทำให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเชื่อมต่อคนทั่วโลกเมื่อได้กลิ่นเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะหวนคือเรื่องกลิ่นเนี่ยเป็นเรื่องการรวมโหนดหลายๆโหนดเช่นความทรงจำเรื่องราวกลายเป็นโหนดเดียวโหนดเดียวนี่ก็จะประทับไปเข้าไปอยู่ในใจคนเมื่อได้กลิ่นเหล่านี้ก็จะเข้าไปสู่ความทรงจำเลยแหละให้ระลึกถึงประเทศไทย
1: งานเลี้ยงต้อนรับครั้งนี้ไม่เพียงจะแสดงถึงความพร้อมและความใส่ใจของไทยในฐานะเจ้าภาพจัดงานระดับโลกแต่ยังแฝงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมดนตรีและอาหารไทยหวังเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกเป็นภาพจำให้ผู้เข้าร่วมประทับใจทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
2: ค่ะและเนี่ยก็คือความใส่ใจนะคะไม่ได้เพียงแค่งานเลี้ยงอาหารค่ำวันนี้เท่านั้นความใส่ใจของไทยเราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพการจัดงาน IMF World Bank 2026เราก็นำอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์และเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในด้านสุขภาพนะคะที่ทำให้ทั่วโลกให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชอบมากๆเลยนั่นก็คือนวดไทยคือนวดไทยเนี่ยเอาต้นตำรับมาจากที่วัดโพเลยนะคะพี่ณรงค์คะเอามาให้กับทางผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้มาใช้บริการนวดผ่อนคลายในช่วงระหว่างการประชุมรวมไปถึงสื่อมวลชนจากทั่วโลกด้วยนะคะแอนก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากว่านวดไทยแบบต้นตำรับวัดโพฟินขนาดไหนและผู้เข้าร่วมเนี่ยมาร่วมงานมากขนาดไหนไปติดตามกันค่ะ
3: ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปสู่อีกหนึ่งกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นในงาน IMF World Bank นะคะหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราค่ะก็คือนวดต้องจองก่อนนะคะมันต้องผ่านระบบการจองซึ่งเราจองไปแล้วตอน 10:40 นาทีตอนนี้ได้คิวของเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะจองไว้แล้วค่ะ
2: สีสันการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะการนวดแผนไทยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราเอามาโชว์ศักยภาพทางด้านสุขภาพที่ทั่วโลกให้การยอมรับค่ะ
3: ก็จะมีเฮวิวให้เราเลือกนะคะอันนี้เป็นโอเชียนนะคะแล้วก็จะมีป่าอันในป่าอยู่ตรงไหนคะฝั่งไหนอ๋ออยู่ฝั่งโน้น
2: และหมอนวดที่นำมาในงานวันนี้ค่ะมาจากต้นตำรับวัดโพเลยค่ะ
4: ส่วนใหญ่ที่มานวดกันนี่จะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติ
5: ปราบโกงกันไปอะค่ะ
4: ขอมือขอแขนข้างขวาได้ไหมคะรีเควสได้เลยไหมคะ
5: ได้หมดได้หมดคุณคอคุณไทยพลอยเนี่ยนี่แหละคืออาการว่าแขนเราล้าจากการทำงาน
2: ขอบอกตามตรงเลยนะคะว่าฟินมากๆเลยค่ะส่วนท่านี้คือท่าไม้ตายเลยค่ะนวดคอบ่าไหล่ศีรษะใครเจอแบบนี้ก็อยากจะนั่งนวดสัก2ชั่วโมงค่ะอาจจะดูเจ็บอยู่บ้างนะคะแต่ก็ทำให้เราผ่อนคลายค่ะซึ่งในงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกนะคะหมอนวดเองก็ดีใจที่ได้มาสร้างความสุขและความผ่อนคลายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมค่ะ
5: ดีใจค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเขาบางทีเขาแบบว่าเขาจะได้มานวดผ่อนคลายแล้วก็ได้มาที่แบบเหมือนต้นตำรับเลยวัดโพเลยไงว่าการนวดของไทยที่มีชื่อเสียงใช่ไหมคะนวดแบบไหนเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยต่างชาตินวดเป็นแล้วแต่เคสนะคะบางคนก็แค่ผ่อนคลายบางคนก็มีอาการเหมือนกันเขาก็จะประทับใจว่าเขาไม่เคยได้ไปนวดที่แบบนี้เลยเจอแบบนี้เลยอะไรเงี้ย
2: ถ้าหากว่าเห็นแล้วฟินตามนะคะจะตามไปนวดที่วัดโพก็ได้ค่ะ
5: มีทั้งที่อยู่ในวัดแล้วก็มีทั้งที่อยู่สาขาท่าเตียนท่าเตียนนี้เราก็มีอยู่5สาขาค่ะเป็นที่เดียวกันหมดค่ะหมอจบที่วัดโพที่เดียวกันหมดเรียนจบที่เดียวกัน
4: ที่ดีน้ำหนักมือที่เลิศมากเลยค่ะ
5: เลิศ
4: มันเลิศ
5: หมอเก่งทุกคน
4: เลิศเลยค่ะ15นาทีนี้เบาไปเลยนะถือว่ามันดีมากเลยอ่ะ
5: รู้สึกว่าดีขึ้นใช่ไหมคะ
4: มากค่ะ
2: และจากที่ดูสถิติการจองจะเห็นว่าเป็นชาวต่างชาติที่มานวดค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะ
4: ส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการนวดก็จะเป็นชาวต่างชาติส่วนมากค่ะหลังจากนวดเสร็จเขาบอกว่าโดนทุกจุดค่ะคือดีมากยังมาใช้งานอีกค่ะถ้าเป็นเมื่อวานประมาณ80กว่าคนได้ค่ะรวมทั้งต่างชาติแล้วก็ไทยค่ะเมื่อวานเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง 17:55 นาทีค่ะใช่ค่ะมีทุกวันค่ะ
2: นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการจัดการประชุม IMF World Bank 2026เตรียมไว้ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมนะคะนวดแผนไทยติดใจแน่นอนค่ะ
6: ที่บอกว่าฟินแล้วทำไมทำหน้าตายแบบนั้น
2: อ่ะมันเป็นความเจ็บปวดที่งดงามค่ะเวลาเราไปนวดจะได้ฟิลแบบนี้แหละเจ็บนะแต่มันแบบเป็นความสะใจอ่ะพี่ณรงค์ถ้าคนชอบนวดจะเป็นแบบนี้
6: คือซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยเรื่องของนวดแผนไทยเนี่ยนอกเหนือจากนวดจับเส้นซึ่งจะเครียดใช่ไหมเหนื่อยล้าใช่ไหมผ่อนคลายใช่ไหมเนี่ยก็มีหลายแบบนะฮะที่สำคัญอย่างหนึ่งก็กลิ่นบำบัดข้างในนั้นก็มีกลิ่นบำบัดด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วก็ได้วิวด้วยนะคะเป็นวิวฟอเรสต์ก็คือป่าหรือว่าจะเป็นโอเชียนก็คือเป็นมหาสมุทรเป็นทะเลแบบนี้นะคะให้ได้บรรยากาศความผ่อนคลายนะคะนี่ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ไทยเราในฐานะเจ้าภาพจัดเตรียมให้กับผู้เข้าร่วมประชุมพี่ณรงค์เชื่อไหมรอบแต่ละวันเมื่อวานนี้ค่ะแอนเข้าไปจองจะเข้าไปจองตอน10โมงเต็มหมดแล้วค่ะเปิดตั้งแต่8โมงแต่เต็มทุกรอบไปจนถึง5โมง55นาทีเลยนะคะก็ถือว่าได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกมากๆเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันคือโขนแต่ละวันค่ะในช่วงของการประชุมเนี่ยนะคะจะมีเวทีเพื่อที่จะแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของไทยโขนเนี่ยพอทันทีที่มีนักแสดง เริ่มเดินมาจากห้องแต่งตัวผู้เข้าร่วมการประชุมค่ะเขาก็เริ่มทยอยเดินมารอกันที่หน้าเวทีและชมการแสดงโขนอันวิจิตรการตาที่เรานำไปอวดสายตาโลกบนเวที IMF World Bank 2026ดูสิคะคุณผู้ชมสวยงามขนาดไหนมาเลยค่ะแล้วรอบข้างเนี่ยมีทั้งชาวต่างชาติที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมสื่อมวลชนจากทั่วโลกรวมไปถึงคนไทยมารอดูนะคะแล้วก็ถ่ายภาพคือทุกคนนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกและเห็นว่าการแสดงโขนของไทยเนี่ยสวยงามขนาดไหนนะคะซึ่งทีมงานนักแสดงแอนได้มีโอกาสได้ไปคุยค่ะเป็นทีมงานจากเพชรจรัสแสงซึ่งเป็นทีมที่ดูการแสดงในช่วงของการประชุม World Bank ในครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าดีใจมากๆเลยที่ได้มีโอกาสโชว์ความงดงามของศิลปะไทยบนเวทีระดับโลกเพราะว่าโขนเนี่ยเป็นมรดกโลกด้วยนะคะ
7: เป็นเกียรตินะครับที่ได้มาโชว์การแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติไทยนะครับแล้วก็เป็นมรดกโลกนะครับให้ชาวต่างชาติได้เห็นนะครับว่าโขนของไทยแท้ๆจริงๆเป็นยังไงครับก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจครับ
8: ภูมิใจมากครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาแสดงในงานใหญ่ระดับโลกขนาดนี้ครับก็หวังว่าจะสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มีเกียรติครับผม
7: ก็ฝากชาวไทยนะครับแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับว่าถ้ามีโอกาสได้มาเมืองไทยประเทศไทยนะครับก็ต้องดูโขนสักครั้งหนึ่งครับอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็เป็นภาพที่น่าจดจำเป็นการแสดงที่เป็นศิลปะชั้นสูงของชาตินะครับสักครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่มาเยี่ยมเยือนประเทศไทยนะครับ
6: โอ้โหคือเมื่อวานโนราก็ว่าตื่นตาตื่นใจแล้วนะวันนี้เป็นโขน
2: ใช
6: ่ไหมครับแล้ววันนี้จะเป็นอะไรอ
2: ่
6: ะ
2: วันนี้เดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมาให้ดูอีกนะคะแต่อยากจะให้ดูภาพนี้คุณผู้ชมคะภาพนี้เราจะเห็นนักแสดงใช่ไหมคะที่สวมหัวโขนเราอาจจะดูไม่ออกว่าตัวจริงของเขาเป็นใครแต่อยากจะให้สังเกตคนชุดสีม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินคนนี้ค่ะนะคะที่เขาแต่งเป็นชุดโขนและใส่หัวโขนอยู่คุณผู้ชมอยากเห็นตัวจริงเขาไหมคะตัวจริงเขาเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะเห็นไหมคะคนที่ยืนอยู่ตรงกลางนั่นคือชาวต่างชาติที่มาเข้าร่วมประชุมแต่ว่านักแสดงที่อยู่บนเวทีตัวจริงของเขาคือคนนี้ค่ะ
6: เอาไม่ใช่คนไทยเหรอฮะ
2: ไม่ใช่คนไทยเป็นชาวต่างชาติที่รักในวัฒนธรรมของไทยจากมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็มาเริ่มหลงรักการแสดงโขนและตอนนี้ค่ะประกอบอาชีพเป็นนักแสดงโขนที่เพื่อนๆ เนี่ยต่างชื่นชมบอกว่านี่เขาเก่งระดับเป็นครูได้เลยนะคะไปฟังเขาหน่อยเขาเล่าให้ฟังค่ะว่าเขามาหลงรักโขนได้ยังไงค่ะ
9: เป็นคนแคนาดาครับผม
10: เป็นคนแคนาดาแต่ว่ารักในโขน
9: ใช่คร
10: ับ เล่นโขนมากี่ปีแล้วคะ
9: ตอนนี้มาเล่นประมาณ13ปีครับ
10: 13ปีแล้วอะไรที่ทำให้เราหลงรักทำไมเราถึงมาเล่นนะคะ
9: คือครั้งแรกๆผมได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่อสโมสรลอตเตอรี่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยก็ได้มีโอกาสเรียนโขนศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งหมดครับแต่ที่ใจรักจริงๆคือโขนเลยผมก็ตั้งใจที่จะเรียนโขนมาเป็นมืออาชีพเพราะว่าเวลลิงได้นะ
10: เพื่อนๆชมว่าเล่นโขนนี่แบบเก่งเหมือนคนไทยอีกรู้สึกยังไงคะ
9: โอ้ผมเป็นเกียรติทุกรอบนะครับที่ได้ขึ้นเวทีครับเพราะว่าผมไม่เคยคิดแล้วว่าในชีวิตผมจะได้มาเป็นแบบนี้ครับตอนนี้คือเหมือนเป็นสิ่งที่พิเศษมากครับและผมรู้สึกว่าตอนที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและด้วยแบบมรดกค
11: ุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับก็รู้สึกดีครับเรื่องก็อยากให้คนไทยคนต่างชาติรู้จักแล้วก็มีความร่วมมือด้วยครับในการดูโขนและมาชมโขนครับ
9: สภาพสวยแท้ปรีดีด้วยนะ
10: แล้ววันนี้พอได้ยินเสียงปรบมือรู้สึกยังไงคะ
11: โอ้ยดีครับผมแบบรู้สึกแบบดีใจมากเพราะว่าแบบทั่วประเทศมาร่วมกันในงานนี้ครับแล้วก็มาดูโขนผมก็คิดว่าเขาเอนจอยมีความสุขด้วยไป
6: เนี่ยผมดูนะน้องแอนเขาไปทำรายงานฉบับนี้มานะฮะคุณผู้ชมครับแต่ผมมองเนี่ยดูแววตาของเขาเขาประทับใจมากน
2: ะฮะ
6: และที่สำคัญภาษาไทยเราเข้าใจง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเขาอยู่13ปีดูเขาอธิบายสิครับ
2: ค่ะคือเขาหลงรักเมืองไทยนะคะแล้วเขารู้สึกว่าเขาชอบศิลปะวัฒนธรรมและหลงรักโขนเข้าไปเต็มๆเลยก
6: ็
2: เลยทำให้ต้องมาฝึกการแสดงโขนและพี่ณรงค์คะเขาเนี่ยต้องแซวเพราะว่าก่อนหน้านี้เพื่อนๆในวงในทีมอะค่ะเขาแซวว่าพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าคือแซวคุณเบนจามินเนี่ยว่ายังพูดภาษาอังกฤษได้อยู่ไหมเขาพูดได้3ภาษานะคะก็คือภาษาอังกฤษและภาษาที่เขาใช้แม้ว่าอยู่แคนาดาแต่ว่าอยู่ในแถบที่เขาใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการก็พูดภาษาฝรั่งเศสได้นะคะแล้วก็พูดภาษาไทยได้ซึ่งชื่อเขาเนี่ยตอนที่บอกชื่อมาแอนก็เลยถามว่าชื่อจริงๆเนี่ยตอนที่อยู่ที่แคนาดาเนี่ยชื่ออะไรเขาบอกชื่อเบนจามินแต่พอมาอยู่ที่ประเทศไทยค่ะการสะกดเบนจามินเนี่ยก็เปลี่ยนไปมีทอทหารรอเรือกะลันและมีนามสกุลว่าตาดีนะคะอันนี้คือเป็นชื่อและนามสกุลแบบไทยๆเลย
6: คือที่ผมตกตะลึงเนี่ยก็คือเขาไม่ได้เข้าใจภาษาไทยแค่พื้นๆของฝรั่งต่างชาติที่มาเรียนภาษาไทยแล้วก็สื่อสารได้เท่านั้นเนี่ย
2: เนทีฟละค่ะ
6: ใช่ครับเขาลึกซึ้งจะอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเป็นโอ้โห
2: ตา
6: ไปขนาดนั้นเลย
2: แล้วตอนให้สัมภาษณ์ตาเป็นประกายมากนะคะเขาหลงรักจริงๆแล้วเขาดีใจมีความสุขที่ได้มาโชว์ให้กับคนทั่วโลกได้เห็นว่าศิลปะการแสดงของไทยมีเสน่ห์มากขนาดไหนเนี่ยเราเป็นคนไทยและเห็นชาวต่างชาติที่มาฝึกโขนแบบนี้เราก็ดีใจมากๆเลยนะคะซึ่งการแสดงของวัฒนธรรมในหลายๆโชว์ที่เกิดขึ้นในงาน World Bank ครั้งนี้นะคะก็มีทั้งหมดถ้าหากว่าทีมของเพชรจราแสงที่เขาพามาเนี่ยคือ14โชว์นะคะเขาก็รวบรวมศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นของภาคใดก็ตามเหนือใต้อีสานภาคกลางรวมไปถึงเนี่ยค่ะศิลปะชั้นสูงก็นำมาแสดงในงาน World Bank ในครั้งนี้เพื่อให้ทั่วโลกได้รับชมกันนะคะแอนก็ได้มีโอกาสได้คุยกับครูอ้นเพราะว่าครูอ้นเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่นำคณะนักแสดงนักดนตรีมาอวดสายตาชาวโลกในครั้งนี้นะคะว่าจัดเตรียมมาตั้ง14โชว์เลยค่ะ
11: และวัฒนธรรมไทยของไทยทั้งประเทศเนาะว่าประเทศไทยมีเหนือกลางอีสานใต้แต่ละภาคมันก็จะมีศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมันฉะนั้นเจตนาแสงของเราจะมีครบทุกภาคนะครับมีทั้งดั้งเดิมแล้วก็มีทั้งประยุกต์ร่วมสมัยนะครับทำยังไงก็ได้ให้ชาวต่างชาติได้ว้าวได้เห็นว่าเอ้ยเอกลักษณ์ของไทยมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยเข้าถึงชาวต่างชาติทุกคนนะครับโดยเฉพาะงานนี้นะครับตั้งใจเน้นอะไรที่เป็นรากเหง้าอย่างที่เราได้ดูโขนเมื่อตะกี้ครับนี่คือดั้งเดิมของไทยแท้ๆมี14โชว์ซึ่งก็จะแบ่งเป็นเหนือกลางอีสานใต้เล่าเรื่องอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย
6: คือเราไม่ต้องไปเจาะรายประเทศในการประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราเนี่ยอยู่ในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อยู่แล้วฮะ191ประเทศครับที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ทุกคนเดินออกมาถือโทรศัพท์นะฮะถ่ายภาพวันนี้เดี๋ยวน้องแอนก็จะไปทำต่อนะครับว่าเขาจะมีโชว์อะไรที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราโดยเฉพาะศิลปะวัฒนธรรม
2: นี่เขามีบอกนะว่าเดี๋ยวจะมีไทยไฟมีมวยไทยเขาจะเนรมิตเวทีเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะแต่เขาจะเปลี่ยนเป็นเวทีมวยและมีโชว์ไทยไฟเลย
6: บัวขาวจะมาไหม
2: ไทยไฟมานี่บนเวทีนี้เลยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามนะคะ
6: ครับครับจะเป็นวันไหนฮะทุกวัน14การแสดงใช่ไหมครับเมื่อวานนี้เราดูไปแล้วเรื่องของโนราแล้วก็มีเรื่องของโขนนะครับวันนี้จะเป็นอะไรนะฮะที่เราเห็นป๊อปอ๋อนี่คือเมืองไทยฝรั่งต่างชาติเห็นอ๋อนี่คือเมืองไทยเดี๋ยวรอติดตามน้องแอนไปประจำที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตทุกวันนะครับกลับมาที่เรื่องของเรากันบ้างครับเรื่องของอาชญากรรมโดยเฉพาะสแกมเมอร์เรื่องของออนไลน์เรายังปราบปรามต่อเนื่องเมื่อวานนี้ครับทาง ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่าชื่อย่อว่า ACSC ครับเขาเปิดปฏิบัติการ Anti Scam Metric ทลายเครือข่ายฟอกเงินและสแกมเมอร์รวบ39ผู้ต้องหายึดทรัพย์ได้กว่า500ล้านบาทครับนี่ฮะปฏิบัติการของเขาเฉียบขาดเด็ดขาดว่องไวตำรวจสอบสวนกลางครับเปิดปฏิบัติการ Anti Scam Metric ทลายเครือข่ายฟอกเงินสแกมเมอร์ข้ามชาติเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม27จุด

0: ครอบคลุม11จังหวัดทั่วประเทศครับจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้รวม39คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย30คนสัญชาติจีน8คนสัญชาติเมียนมา1คนในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและร่วมกันฟอกเงินพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์บอกว่าเบาะแสสำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้ครับมาจาก ACSC ที่ตรวจสอบรายชื่อชาวต่างชาติผู้ถือวีซ่า Thailand Privilege นะฮะนำมาเทียบเคียงกับข้อมูลการแจ้งความออนไลน์จนพบความผิดปกติว่ามีบัญชีธนาคารของชาวต่างชาติสัญชาติจีนที่ถือวีซ่าดังกล่าวรับโอนเงินมาจากกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุหลอกลวงประชาชนจึงวางแผนเข้าจับกลุ่มครับพร้อมยึดของกลางแล้วก็ทรัพย์สินหลายรายการเลยไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรู8หลังมูลค่ากว่า330ล้านบาทโฉนดที่ดินและห้องชุดย่านพระราม9มูลค่ากว่า90ล้านบาทบ้านพักหรูย่านกรุงเทพกรีฑามูลค่ากว่า60ล้านบาทรถยนต์หรู10คันเงินสดเงินตราต่างประเทศรวมกว่า4ล้าน2แสนบาททรัพย์สินดิจิทัล USDT ตลอดจนทรัพย์สินมีค่าเครื่องประดับนาฬิกาหรูกระเป๋าแบรนด์เนมรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดเมื่อวานนี้นะครับกว่า500ล้านบาทครับปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ขอศาลออกหมายจับทั้งหมด71รายเป็นชาวไทย41รายชาวจีน21รายชาวเมียนมา3รายชาวลาว5รายและผู้ถือสัญชาติวานูอาตู1รายปัจจุบันจับกุมได้39รายมีผู้ต้องหาหลบหนีอยู่ต่างประเทศ22รายถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจากคดีอื่นๆ6รายและยังหลบหนีอยู่ในไทยอีก4รายครับซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวชุดจับกุมบอกอย่างนี้ครับผู้เสียหายเนี่ยถูกกลุ่มคนร้ายหลอกลวงให้เขาร่วมลงทุนเทรดหุ้นในลักษณะบล็อกเทรดอ้างผลตอบแทนสูงแต่เมื่อต้องการถอนเงินกำไรกลับถูกบังคับให้โอนเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มโอนเพิ่มโอนเพิ่มจนไม่สามารถถอนเงินของตนเองที่มันมีตัวเลขกำไรออกมาได้ครับคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเฉพาะในเคสตัวอย่างนี่นะครับ26ล้าน5แสนบาทและจากการขยายผลตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลทั้ง13บัญชียังพบผู้เสียหายหลงกล74เคสความเสียหายรวมๆแล้ว173ล้านบาทครับส่วนกระบวนการฟอกเงินกลุ่มคนร้ายเขาใช้วิธีแบบไหนครับนี่ฮะเราขึ้นในจอให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะฮะเขาจะใช้วิธีกระจายเงินไปยังบัญชีอื่นแล้วก็เบิกเงินสดผ่านตู้ ATM โอนผ่านโพยกวนแลกเงินชำระผ่านระบบ Payment Gateway ไปจนถึงการแปลงสภาพเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลครับแล้วก็โอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลไม่ระบุตัวตนเพื่อตัดตอนเส้นทางการเงินก่อนจะถูกแปลงกลับมาเป็นเงินบาทผ่านแพลตฟอร์ม Exchange ที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นเงินสะอาดทันทีและครบขบวนการเหล่านี้ฮะแล้วก็มาซื้ออสังหาริมทรัพย์ชนงโฉนดอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมครับจากการสอบสวนเชิงลึกผู้ต้องหาชาวจีนให้การรับสารภาพว่าทำหน้าที่ฟอกเงินให้หุ้นส่วนระดับสูงของศูนย์สแกมเมอร์ซึ่งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านฮะที่เราเคยมีปัญหากันเมื่อปีที่แล้วนั่นแหละครับคือเขาทำมาตั้งแต่ปี65มีมูลค่าการฟอกเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทครับทั้งนี้จากการตรวจสอบบ้านหรูพบว่ากลุ่มคนที่เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่แท้จริงยังไม่พบไปมีความเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินกับกลุ่มผู้ต้องหาโดยตรงและก็เป็นโนมินีที่ไม่รู้จักกันมาก่อนครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการรายอื่นเอามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งขบวนการนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปปราบปรามก็คือขบวนการค้ามนุษย์ค่ะขบวนการนี้ค่ะเขามีการไปซื้อขายลูกของชาวต่างด้าวแล้วก็นำมาใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นการจ้างให้ไปขายดอกไม้ขายพวงมาลัยขายน้ำผลไม้ตามถนนหนทางต่างๆและยังเด็กอยู่เลยคุณผู้ชมคะทำงานตั้งแต่ห้าโมงเย็นไปจนถึงตีสี่นี่คือปฏิบัติการที่ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะก็ได้นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองโดป้าสวัสดิ์ค่ะก็เปิดปฏิบัติการพิทักษ์กุหลาบตูมเข้าไปตรวจค้นในบ้านซอยรามคำแหง122จับผู้ต้องหาชาวเมียนมาได้2คนพร้อมช่วยเหลือผู้เสียหายชาวเมียนมาได้รวม6คนด้วยกันปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับการร้องเรียนจากคุณเต้อาชีวะแกนนำกลุ่มไทยไม่ทนค่ะเพราะว่ามีแรงงานนะคะเป็นหญิงชาวเมียนมาพร้อมลูกสาววัยเพียงแค่5ขวบเท่านั้นเองค่ะหลบหนีขบวนการค้ามนุษย์มาขอความช่วยเหลือซึ่งขบวนการนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเขามีนายหน้าจัดหาเด็กมาจากชายแดนไทยเมียนมาแล้วผู้ต้องหา

0: ก็เดินทางไปรับจากที่แม่สอดจังหวัดตากมาพักในซอยรามคำแหง122โดยหลอกว่าจะให้มาทำงานเป็นแม่บ้านแล้วจะส่งลูกสาวเนี่ยเรียนหนังสือด้วยจัดทำบัตรต่างด้าวให้ถูกต้องแต่สุดท้ายไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะบังคับให้ผู้เสียหายกับเด็กไปเร่ขายพวงมาลัยขายดอกไม้ขายน้ำผลไม้ซอยนวลจันทร์กับถนนข้าวสารทำงานตั้งแต่5โมงเย็นค่ะ5โมงครึ่งไปจนถึงตี4เลยนะคะหรือจนกว่าจะขายของหมดถ้ายังขายไม่หมดจะถูกทำร้ายร่างกายใช้ช้อนเนี่ยลนไฟหน้าตามร่างกายก็สามารถไปตรวจยึดเอกสารประจำตัวนะคะคือในฝั่งของผู้ต้องหาเนี่ยเขายึดไว้เลยนะไม่ให้หลบหนีไปไหน
1: คือไปเอามาจากชายแดนเสร็จแล้วเนี่ยเอกสารประจำตัวเขายึดหมดครับ
0: ตอนแรกบอกว่าจะเอาพาไปทำให้ถูกต้องตามกฎหมายส
1: ุ
0: ดท้ายยึดหมดเลยนะคะแล้วก็ยังข่มขืนคนเป็นแม่เนี่ยอีก6ครั้งด้วยข่มขู่ไม่ให้บอกใครส่วนลูกสาวค่ะพาเข้าเรียนเพียงแค่2สัปดาห์น้อง5ขวบเองอะค่ะ2สัปดาห์ปุ๊บก็ไม่ได้เรียนเลยรายได้ทั้งหมดจากการขายสินค้าต้องโอนเข้าบัญชีผู้ต้องหาทั้งหมดเลยนะคะจากการเข้าไปตรวจค้นค่ะไปเจอผู้เสียหาย5รายเป็นเด็กหญิงอายุเพียงแค่11ปี2รายด้วยกันอายุ14และอายุ18อย่างละ1รายมีเด็กชายอายุ12ปีอีก1รายด้วยนะคะพร้อมเอกสารประจำตัว QR code ในการรับเงินจากการขายดอกไม้และมียานพาหนะรับส่งผู้เสียหาย5คันทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ในขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง2รายที่จับกุมเอาไว้ได้ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและนำตัวส่งสน.บางชันดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้ก็ยังขยายผลไปอีกที่นึงค่ะรามคำแหง120ไปเจอเด็กหญิงชาวเมียนมาอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นเองสื่อสารภาษาไทยไม่ได้นะคะเจ้าของบ้านบอกว่าซื้อตัวมาค่ะน้องอายุ12เนี่ยเขาไปซื้อตัวมาจากคุณแม่ให้เงิน 30,000 บาทพามาเลี้ยงดูให้ทำงานบ้านเจ้าหน้าที่ก็เข้าช่วยเหลือแล้วก็สืบสวนสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมปฏิบัติการครั้งนี้สามารถช่วยเหลือได้ทั้งหมด6รายด้วยกันไม่รวมหญิงชาวเมียนมาและลูกสาววัย5ขวบที่ไปร้องคุณเต้อาชีวะนะคะถ้าหากว่ารวมก็จะรวมเป็นทั้งหมด8รายซึ่งก็มีการนำตัวผู้เสียหายเข้าสู่กลไกส่งต่อระดับชาติคัดกรองผ่านทีมสหวิชาชีพฟื้นฟูร่างกายจิตใจอย่างเร่งด่วนแล้วก็ขยายผลขบวนการทั้งหมดนี้ที่บังคับใช้แรงงานค่ะ
1: ไม่น่าเชื่อนะว่ามนุษย์ทำกับมนุษย์ได้ขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีประเด็นดราม่ากระทรวงมหาดไทยครับอดีตปลัดในวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของข้าราชการชุดปัจจุบันขณะที่ข้าราชการชุดปัจจุบันนำโดยท่านปลัดยอมที่ไหนฮะตอบโต้เดือดเลยแหละครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับ

0: ดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ว้าว
2: ยูโร
1: ช็อกโก
2: ช็อกโกไพ
3: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกไพยูโรยูโร
2: ช็อกไพนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
4: Emcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @emcordacademy
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: วได้มากถึง3ชิ้นมีทั้งหม้อเหล็กประสงค์หม้อเหล็กประสงค์มีด้ามจับและกาต้มน้ำผู้ช่วยคู่ครัวที่ทำให้ทุกวันในครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายหม้อเหล็กประสงค์สไตล์มินิมอลมาพร้อมด้ามจับที่แข็งแรงทนทานกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกปรับอุณหภูมิความร้อนได้ถึง2ระดับ
1: คาชิวาครับเซตหม้ออเนกประสงค์ครูครัวนะครับใน1เซตนะครับคุณจะได้หม้ออเนกประสงค์นะครับมูลค่า790บาทครับและยังมีหม้ออเนกประสงค์ที่มีด้ามจับอีกมูลค่า790บาทยังมีกาต้มน้ำอีก1ชิ้นมูลค่า390บาทครับทั้งหมดนี้นะครับจาก 1,970 บาทวันนี้พิเศษเพียง990บาทเท่านั้นนะครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adstyle Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาน
1: ิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต
2: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ช่วงสุดท้ายของ9ข่าวเช้าครับช่วงนี้มาดูประเด็นปัญหาของกระทรวงมหาดไทยเป็นประเด็นดราม่าที่โอ้โหตอบโต้กันไปค่อนข้างจะดุเดือดเลยครับเอาเริ่มก่อนเริ่มจากอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยครับคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญนะฮะอดีตปลัดออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยชุดปัจจุบันบอกว่าผมเนี่ยเป็นราชการบำนาญมหาดไทยไปที่ไหนพอเขารู้ว่าเป็นอดีตราชการรับเงินบำนาญผมอายการทำงานชุดปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างครับมีปัญหาเรื่องของโกงสอบมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ทันท่วงทีและที่สำคัญก็โยกย้ายไม่เป็นธรรมด้วยวิจารณ์ค่อนข้างดุเดือดเลยนะครับแต่ว่าผู้บริหารชุดปัจจุบันยอมที่ไหนในส่วนของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเดินหน้านะฮะออกมาตอบโต้ท่านอดีตปลัดค่อนข้างจะเผ็ดร้อนเลยครับเอาดูประเด็นแรกก่อนที่ท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญออกมาวิพากษ์วิจารณ์ฮะท่านวิจารณ์อย่างไรเรามีเสียงให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเลยครับ
4: คือสมัยผมอยู่เนี่ยมันก็มีการสอบก็มีการร้องเรียนมีการอะไรกันแต่ว่ามันก็มีการตรวจสอบมีการอะไรกันแต่ว่ามันไม่มีแบบเรียกว่าโอ้ผมอายอายที่เป็นที่เวลาเจอคนรู้จักแล้วเขารู้เขาก็รู้ว่าผมอยู่กระทรวงมหาดไทยนะว่าเก่าอ่ะนะก็แล้วก็ยังเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่ว่ามันเกิดแล้วต้องช่วยกันนะครับช่วยกันแก้ไขต่อไปแต่ว่าดูแล้วก็หนักใจเหมือนกันในส่วนตัวของฐานะคนเป็นประชาชนนะ
5: ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตั้งแต่ผมเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยอ่ะผมเชื่อว่าทุกอย่างดีฮะเพราะว่าเราก็ได้ทำงานแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหาทุกคนก็ทราบดีเราก็กระทรวงก็ได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วทำเนี่ยด้วยความรวดเร็วผมว่าก่อนหน้านี้อาจจะน่าอายมากกว่านี้นะฮะอย่างเช่นกรมท้องถิ่นเนี่ยทางนายกก็สั่งนะครับว่าให้ดำเนินการสอบข้อจริงกระทรวงมหาดไทยก็ได้ดำเนินการเสร็จภายใน7วัน
6: แม่ดิบมีการร้องปัญหาเรื่องของทุจริตท้องถิ่นไหมคะแล้วเขาดำเนินการยังไงคะในยุคของอดีตปลัดเก่ง
5: ผมก็ไม่เคยได้ยินว่าได้ทำอะไรเลยผมมาแก้ปัญหาตรงผมนี่แหละเพราะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายเนี่ยก็ต้องถามว่าอายน่าอายตรงไหนต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตั้งแต่ผมเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยอ่ะผมเชื่อว่าทุกอย่างด
3: ีเนี่ยฮะปลัดมหาดไทยคนปัจจุบันครับก็ไม่เห็นท่านทำอะไรเลยสมัยท่านน่าอายกว่าสมัยผมเนี่ยผมแก้ปัญหาทุกอย่างรวดเร็วนะฮะแต่ท่านไม่เห็นทำอะไรเลยนี่คือการตอบโต้ค่อนข้างจะดุเด็ดเผ็ดร้อนเลยนะครับส่วนผู้บริหารการเมืองบ้างนะฮะในส่วนของราชการเขาตอบโต้กันแล้วเนี่ยนะฮะผู้บริหารการเมืองจะทำอย่างไรจะมีความคิดเห็นในประเด็นข้อขัดแย้งนี้อย่างไรเอาเริ่มต้นด้วยท่านนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีครับออกมาตอบโทษเช่นกันนะครับบอกว่าหากตนเองเป็นอดีตปลัดก็คงอายครับเพราะนอกจากท่านเคยมีพฤติกรรมพูดจาดูถูกข้าราชการประจำในที่ประชุมมาแล้วยังมีปมเฉาจนถูกขนานนามว่าปลัดหมื่นล้านส่วนเพจ Facebook กระทรวงมหาดไทย PR ซึ่งเป็นเพจทางการของกระทรวงมหาดไทยก็โต้เดือดเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับโดยบอกว่ากระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับการให้ร้ายของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยย้อนวานเมื่อ30กันยายน68ก็ไม่มีใครไปส่งจากนั้นก็มีแต่ความสงบสุขเป็นไงฮะคำนี้เจ็บไหมฮะตอนท่านเกษียณไม่มีใครไปส่งท่านเลยหลังจากออกจากมหาดไทยไปแล้วกระทรวงมหาดไทยสงบสุขร่มเย็นจนถึงณวันนี้ครับ
7: แต่นั้นนี่เพจอะไรนะคะ
3: เพจของกระทรวงมหาดไทยเป็นเพจประชาสัมพันธ์ของเขานะฮะซึ่งค่อนข้างที่จะดูเด็ดเผ็ดร้อนนะครับต้องมีคนกลางมาดับกระแสดับความร้อนแรงครั้งนี้หน่อยก็มท.1ฮะว่ายังไงกันบ้างผู้สื่อข่าวไปเจอนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโอ้ท่านให้สัมภาษณ์ต้องบอกว่าขอลดโทนความร้อนแรงของปัญหาดราม่ากระทรวงหน่อยนะครับนายกในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่มองเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่หรือว่าอดีตผู้บังคับบัญชาสั่งสอนลูกน้องเก่าพร้อมกับย้ำว่าหากราชการปัจจุบันมั่นใจว่าเราทำงานดีอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องเสียกำลังใจให้ปลัดคนปัจจุบันชี้แจงข้อที่จริงให้อดีตปลัดเข้าใจว่าหลังพ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ยมหาดไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปนิดที่ทางที่ดีขึ้นอย่างไรพร้อมกับทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังไว้ถ้าเราทำดีอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนบุญกุศลไปครับ
7: มีคนส่งคลิปมาให้ดูท่านว่าข้าราชการประจำท่านไม่ได้ว่านักการเมืองท่านก็พูดเรื่องการเมืองท่านไม่เกี่ยวท่านว่าข้าราชการประจำท่านว่าลูกน้องเก่าท่านก็ลูกน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปแล้วก็ไปแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมาก็ถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าเราทำผิดก็รับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาก็ผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังเอาไว้ถ้าเราทำดีอยู่แล้วเราก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปแค่นั้นเอง
8: โอ้โหเจ็บเหมือนกันนะนะ
3: ค
8: ะในขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ไปถามอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งปัจจุบันเป็นอธิบดีปภ.นะคะว่าคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงโดยคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้แหละว่ามีถ้อยคำเผ็ดร้อนเนี่ยนะคะคุณนิรัตน์ก็มองว่าถ้าเราตั้งใจการทำงานให้กับประชาชนร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาแบบมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีมีปิยวาจาที่ดีเป็นกัลยาณมิตรต่อกันช่วยเหลือกันและกันก็จะผ่านไปนะคะไม่มีอะไรต้องอายแต่ถ้าวันนี้เราทำงานไปสร้างศัตรูไปติคนนั้นแบบนั้นตนไม่ทำตนไม่กล้าทำอย่างนั้นเพราะว่าในสังคมมีผู้รู้จำนวนมากในการแนะการทำงานการสอนเกิดขึ้นได้แต่จะมีศิลปะอย่างไรให้เพื่อนร่วมงานฟังหรือว่าเอาไปใช้อย่างมีประโยชน์เนี่ยแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการลงมือทำคือการให้ตนเนี่ยไปไล่ติใครตนขอลงมือทำจะดีกว่านะคะนายนิรัตน์ยังบอกด้วยนะคะว่าคนกระทรวงมหาดไทยทำงานดูแลพื้นที่ทั่วประเทศทุกระดับตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงอธิบดีข้าราชการทุกกรมไปจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอทำงานกันเหน็ดเหนื่อยค่ะมีแต่ให้กำลังใจสนับสนุนว่าขาดอะไรเราจะได้ช่วยอะไรนี่คือสิ่งที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่บรรพบุรุษนั้นสอนกันมาในขณะเดียวกันนะคะเป็นเรื่องของตัวบุคคลมากกว่าอันนี้คุณนิรัตน์ก็มองว่าถ้าหากว่าจะให้ถามแน่นะว่าการที่คนระดับผู้ใหญ่มาพูดแบบนี้มันมีความขัดแย้งกันในกระทรวงไหมอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่าค่ะเรามีวัฒนธรรมที่ดีของกระทรวงเรื่องพี่สอนน้องการตั้งใจทำงานการบำบัดทุกข์บำรุงสุขไม่ได้เน้นสร้างทุกข์ให้กับใครค่ะ
9: ผมจะรับฟังเฉพาะคำแนะนำที่ดีๆมีประโยชน์นะฮะถ้าอะไรที่มาสร้างความขัดแย้งนี่ผมไม่ค่อยให้ราคาครับไม่ฟังนะคนกระทรวงมหาดไทยเนี่ยทำงานกันดูแลพื้นที่ทั่วประเทศทุกระดับตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงอธิบดีแต่ละกรมข้าราชการทุกกรมลงไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอำเภอน้องๆที่อยู่จังหวัดอำเภอเนี่ยก็ทำงานกันเหน็ดเหนื่อยสารพัดไม่มีใครเคยบ่นเลยนะเรามีแต่หน้าที่ให้กำลังใจเขาสนับสนุนเขาว่าน้องขาดอะไรให้พี่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยและนี่คือสิ่งที่คนมหาไทยที่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นบรรพบุรุษเขาสอนกันมาเขาไม่ได้สอนให้ผมไปติใครหรือว่าไล่ด่าใครเงี้ยไม่น่าจะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมครับเป็นเรื่องตัวบุคคลมากกว่าครับผมว่าเราก็มีวัฒนธรรมของกระทรวงที่ดีที่จะเป็นเรื่องของพี่สอนน้องเรื่องของการตั้งใจทำงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับไม่ได้เน้นที่จะไปสร้างทุกข์ให้ใครครับ
3: นะฮะนโยบายของมหาดไทยเขาบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะฮะนี่เมื่อสักครู่นี้นะครับท่านนิรัตน์เนี่ยอดีตผู้ว่าเชียงใหม
8: ่
3: อดีตผู้ว่าภูเก็ตตอนนี้ดำรงตำแหน่งอธิบดีปภ.ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนี้ปัญหาอุทกภัยก็ช่วยเต็มที่นะครับเราเป็นประชาชนคนธรรมดายืนห่วงอยู่ห่างๆน
8: ะ
3: สิงก็สู้กันนะสิงแดงสิงดำสิงทองเขาสู้กันนะฮะว่าจะจบประเด็นดราม่าเมื่อไหร่นะฮะหลังจากมีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานกันอดีตเป็นยังไงปัจจุบันทำงานเป็นยังไงเราพี่น้องประชาชนรับรู้ได
8: ้
3: นะฮะไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ต่อนะครับแต่เรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของฝ่ายค้านที่ยื่นไป18รัฐมนตรีนะครับแล้วก็ข้อกล่าวหาแต่ละคนค่อนข้างจะ แรงเลยนะฮ
8: ะ
3: สำหรับข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านเขียนในยติไปเมื่อวานนี้ไปสอบถามนายกรัฐมนตรีมองยังไงกับยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้บ้างนายกบอกว่าเขียนไม่เข้าท่ามันแรงไปไอ้ตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นประเด็นที่ประธานสภายังไม่ส่งยตินี้มาถึงรัฐบาลแล้วก็จะมาคุยกันว่าจะกำหนดวันอภิปรายกี่วันกรอบเป็นอย่างไรวันไหนนี่นะครับเมื่อวานนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเมื่อช่วงเช้าวานนี้กำชับให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมและให้รัฐมนตรีขึ้นชี้แจงประเด็นที่ถูกพาดพิงพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์กับพรรคร่วมรัฐบาลยังคงเหนียวแน่นครับส่วนกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ส่งญัตติอภิปรายมายังรัฐบาลท่านนายกมองว่าอาจเป็นเพราะตัวยติที่ฝ่ายค้านเขียนมาไม่เข้าท่าเท่าไหร่และต้องรอให้มีการกล่าวถ้อยคำให้มีความไพเราะและดูซีวิไลขึ้นก่อนนะครับนายกยังบอกด้วยนะครับว่าอยากเห็นการอภิปรายแบบสร้างสรรค์ตนพร้อมรับฟังแล้วก็นำข้อมูลข้อเสนอแนะที่เข้าท่าเนี่ยไปปฏิบัติโดยไม่ต้องมีองครักษ์มั่นใจครับว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนพร้อมที่จะช่วยกันตอบข้อซักถามในทุกประเด็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วครับขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความมั่นใจถึงความพร้อมของรัฐบาลในการรับศึกอภิปรายครับนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลการทำงานให้พร้อมที่สุดส่วนตัวมองว่าเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลจะได้พูดคุยแล้วก็สร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงโครงการและผลงานต่างๆที่ตั้งใจทำมาโดยตลอดยืนยันรัฐบาลไม่รู้สึกกดดันหรือกังวลกับการอภิปรายของฝ่ายค้านหากมีข้อมูลหรือประเด็นใดที่เกี่ยวข้องกับ4หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตนที่กำกับดูแลอยู่เนี่ยก็พร้อมจะลุกขึ้นชี้แจงแทนทันที

0: ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านมักจะออกมาอ้างว่ามีไม้เด็ดหรือว่ามีหลักฐานมีใบเสร็จความผิดเตรียมไว้เนี่ยก็อย่างพูดถึงนี้ทุกครั้งคุณพลพีบอกอย่างนั้นครับสุดท้ายก็มีแต่โดนเด็ดกลับไปแหมแต่ที่สำคัญฮะคุณพลพีไม่ถูกนี่ไม่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจไงก็พร้อมจะชี้แจงแต่ว่า18รัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเชิญพรรคเพื่อไทยเข้าไปทานข้าวที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีการพูดคุยหารือกันแต่ว่าไม่ได้ประเด็นอะไรที่มันหนักหนาสาหัสเกี่ยวกับการเมืองเพียงแค่นายกรัฐมนตรีแจ้งให้เพื่อไทยทราบว่าเขายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมาแล้วนะฮะถ้ามีการอภิปรายและพาดพิงไปถึงการทำงานที่พรรคเพื่อไทยเขาไปเกี่ยวข้องเขาไปดูแลด้วยเนี่ยก็ขอให้ลุกขึ้นชี้แจงหน่อยนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปอาจารย์เชนก็บอกว่าก็พร้อมจะชี้แจงในงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลครับ
1: ค่ะส่วนอีกประเด็นที่ต้องจับตากันวันนี้ค่ะก็คือประเด็นของสตง.นะคะเขาเตรียมแถลงผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS แล้วก็จะชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าการสอบเกี่ยวกับคดีตึกถล่มด้วยนะคะในส่วนของไทย PBS เองก็นัดแถลงชี้แจงเช่นเดียวกันค่ะจากกรณีนายสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะค่ะเป็นผู้เสนอร่างพ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสาระสำคัญเรื่องนี้ก็คือการเปลี่ยนแหล่งรายได้ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยก็คือไทย PBS จากเงินบำรุงที่เก็บจากผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีสุรายาสูบมาเป็นเงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งก็มีการเปิดรับฟังความเห็นตั้งแต่30กันยายนถึงวันนี้ค่ะ14ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าต่อมาค่ะทางสตง.หรือว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็ได้มีการตรวจสอบหน้าที่นะคะการทำหน้าที่ของไทย PBS หลายประเด็นด้วยกันโดยมีการโพสต์ผ่านช่องทางออนไลน์ก็คือ Facebook นะคะว่านัดหมายวันนี้ 11 นาฬิกาที่ชั้น1ห้องโถงรับรองอาคารสำนักงานสตง.จะแถลงข่าวผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS นอกจากนี้เมื่อมีโพสต์เนี้ยเผยแพร่ออกไปผ่านโลกโซเชียลคุณผู้ชมคะในช่องคอมเมนต์เนี่ยนะคะต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางในเชิงที่ว่าทำไมในฝั่งของสตง.เองไม่มีการตรวจสอบนะคะความคืบหน้าเกี่ยวกับตึกสตง.ถล่มทำไมไม่มีการแถลงข่าวแบบนี้บ้างทำไมเรื่องนี้เงียบหายไปเลยนะคะหรือว่าเป็นเหมือนการเอาคืนไทย PBS นะคะซึ่งต่อมาเนี่ยสตง.เองเขาก็ออกมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นตอบด้วยนะคะบอกว่ากรณีของสำนักงานอาคารที่ตึกถล่มเนี่ยปัจจุบันในส่วนของคดีอาญาได้มีฝั่งของพนักงานอัยการค่ะยื่นฟ้องผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคคลธรรมดานิติบุคคลไปแล้ว23รายฟ้องต่อศาลอาญาคดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลจึงยังไม่มีข้อยุติถึงความรับผิดของบุคคลใดจนกว่ากระบวนการยุติธรรมจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอ่ะอันนี้คือในช่องคอมเมนต์นะคะที่พอมีคนมาตอบโต้นะคะมีคนมาคอมเมนต์ในโพสต์นั้นทางฝั่งสตง.ก็มีการโพสต์ชี้แจงด้วยเช่นเดียวกัน
0: เพราะว่าเขาโพสต์โอ้โหเยอะจริงๆคุณผู้ชมฮะว่าตรวจสอบคนอื่นซะละเอียดยิบเลยแล้วจะมีการแถลงข่าวใหญ่โตแบบนี้นะฮะตึกของตัวเองถล่มทำให้มาแถลงแบบนี้บ้างล่ะ
1: เขาก็เลยต้องออกมาชี้แจงนะคะซึ่งวันนี้ในการแถลงของสตง.เองก็จะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อตอบข้อสงสัยของประชาชนต่อสังคมนะคะในฝั่งของสตง.จะมีการนัดแถลงตอน11โมงวันนี้ในฝั่งไทย PBS ค่ะก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันจะจัดแถลงข่าวกรณีการตรวจสอบสตง.ค่ะโดยทางรองผู้อำนวยการไทย PBS 2ท่านก็คือคุณอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจกับนายพิเศษจิยาศักดิ์นะคะก็จะเป็นผู้แถลงตอนบ่าย2โมงฝั่งของสตง.แถลง11โมงใช่ไหมคะฝั่งไทย PBS บ่าย2โมงที่ไทย PBS ค่ะทั้งนี้นะคะใน Facebook ของคุณคณิตบุญยพาณิชบรรณาธิการของไทย PBS ก็มีโพสต์หนังสือลง27มีนาคมที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำหนังสือส่งถึงผู้บริหารไทย PBS ขอให้กำกับควบคุมการนำเสนอข่าวของผู้สื่อข่าวกรณีการนำเสนอข่าวตึกสตง.ถล่มครบรอบ1ปีข้อความในโพสต์เนี่ยบอกว่าพยายามจะหาคำตอบอยู่นานว่าทำไมเล่นใหญ่เกินตัวทั้งที่ไม่เคยเล่นใหญ่แบบนี้มาก่อนไม่ว่ากับการตรวจสอบอะไรหรือว่าตรวจสอบหน่วยงานไหนมาบ้าง ซึ่งจากหนังสือสปง.ดังกล่าวนะคะเมื่อวันที่24เมษายนนายวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ผู้อำนวยการไทย PBS ก็ทำหนังสือตอบกลับไปยังสปง.ว่าการนำเสนอข่าวกรณีดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบแล้วก็เป็นไปตามจริยธรรมค่ะ

สถานทูตไทยในซาอุดิอาระเบียครับออกมาเตือนคนไทยระวังตัวเพิ่มเติมในที่สาธารณะหลังเกิดเหตุโจมตีในกรุงริยาดแล้วก็สนามบินคิงคาลิดแนะเร่งลงทะเบียนในกลุ่มไลน์กรณีเหตุฉุกเฉินจะได้ประสาน

0: การเผยแพร่ประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2ครับเนื่องด้วยเหตุการณ์โจมตีเข้ามายังพื้นที่กรุงริยาดและท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยประกาศดังกล่าวบอกว่าตามที่ได้ปรากฏเหตุการณ์โจมตีเข้ามายังพื้นที่กรุงริยาดและท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดอย่างต่อเนื่องสามารถใช้ชีวิตและทำงานที่ตามปกติแต่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะและสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นครับเช่นที่ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งตลาดศูนย์การค้าสถานบันเทิงทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องไปยังสถานที่ดังกล่าวขอให้ใช้เวลาเท่าที่จำเป็นประเด็นที่2ในชั้นนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดยังคงประกาศปิดทำการจนถึงเวลาเที่ยงคืนของ17ตุลาคมในระหว่างนี้ครับผู้ที่มีความประสงค์เดินทางออกนอกซาอุดิอาระเบียยังคงสามารถใช้บริการท่าอากาศยานอื่นที่ยังเปิดทำการได้เช่นที่เมืองเจด้าหรือในประเทศข้างเคียงเช่นบาเรนกาตาร์เป็นต้นโดยขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินโดยตรงก่อนเดินทางเพื่อป้องกันปัญหาตกค้างหรือความไม่สะดวกในการปรับเปลี่ยนตารางการบินอันหนึ่งในกรณีประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในการเดินทางครับสามารถแจ้งความประสงค์กับสถานเอกอัครราชทูตได้ตาม QR code นะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะฮะและประเด็นสุดท้ายครับขอให้คนไทยที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์คนไทยในซาอุดิอาระเบียของสถานเอกอัครราชทูตโปรดลงทะเบียนตาม QR code นะเพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นกรณีต้องการความช่วยเหลือครับสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินได้เลยครับอันนี้ QR code คุณผู้ชมถ่ายไว้ก่อนเลยนะฮะลงทะเบียนไว้ก่อนเลยได้นะครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงนะคะเพราะว่ากลุ่ม LINE อันแรกเนี่ยของทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยมันเต็มแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตได้เปิดมาใหม่อีกอันนึงเพื่อที่จะได้สื่อสารกับคนไทยที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียได้
0: เพราะว่ากลุ่ม LINE เนี่ยเขาได้ประมาณสัก 5,000 นะฮะถ้าเกิดเต็มแล้วแอดเพื่อนไม่ได้ใช่ไหมฮะเขาก็เปิดใหม่เนี่ยฮะส่วนเบอร์ติดต่อครับถ่ายภาพไว้ก่อนเลยนะมีปัญหาโทรประสานงานได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ไปกันที่เหตุการณ์นี้กันบ้างนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอยู่ๆเนี่ยก็ไปเจอนะคะว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณทุ่งนาท้ายหมู่บ้านปรากฏว่าชาวบ้านบอกว่าเมื่อค่ำคืนก่อนนะคะได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นค่ะซึ่งผู้เสียชีวิตอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโดยตำรวจสภ.เสรภูมิพร้อมทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพราะว่ามีผู้แจ้งว่าพบผู้เสียชีวิตกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านแคนในตำบลหนองหลวงอำเภอเสรภูมิค่ะในจุดเกิดเหตุพบนายบดินอายุ15ปีเสียชีวิตจมน้ำในนาข้าวกลางทุ่งนาแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ริมทางด้วยจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยบาดแผลตามร่างกายที่อาจทำให้เสียชีวิตนะคะก็ต้องส่งทางแพทย์นิติเวชตรวจสอบสอบถามชาวบ้านค่ะทราบว่าเมื่อค่ำคืนก่อนวันที่12ตุลาคมประมาณสัก4ทุ่มได้ยินเสียงคล้ายคนทะเลาะกันแต่ว่าชาวบ้านไม่ได้ออกมาดูค่ะแต่พอออกมาตอนเช้าก็เห็นร่องรอยคล้ายคนต่อสู้กันริมถนนไปจนถึงกลางทุ่งเลยจนไปเจอศพของผู้เสียชีวิตนอนคว่ำหน้าจนกระทั่งในช่วงเที่ยงค่ะตำรวจก็ไปตามรวบตัวนายยาอายุ22ปีนะคะซึ่งนายยานี่เป็นนามสมมุตินะคะซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยนำตัวมาสอบสวนเพราะว่ามีพยานแจ้งว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุนายยายอมรับว่าสนิทกับผู้ตายค่ะแต่ว่าไม่ยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายซึ่งทางตำรวจได้สืบสวนสอบสวนสอบปากคำเนี่ยนะคะก็ยังคงให้การวกไปวนมาคล้ายอาการทางจิตหลังจากเค้นสอบสวนอย่างหนักสุดท้ายค่ะนายยาให้การรับสารภาพว่าผู้ตายเนี่ยอาสาขี่รถมอเตอร์ไซค์จะไปส่งบ้านแต่ระหว่างทางเกิดมีปากเสียงกันค่ะแล้วก็ลงมือทำร้ายจนผู้ตายแน่นิ่งแล้วก็คว่ำหน้าลงไปที่ท้องนาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่าแค่สลบไปเท่านั้นก็เลยเดินทางกลับบ้านไปล่าสุดนะคะตำรวจก็ควบคุมตัวนายยาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพชี้จุดเกิดเหตุและแจ้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายข้อหาลักทรัพย์ผู้อื่นนำตัวไปฝากขังดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
0: อีกเรื่องนึงเกิดขึ้นที่ชลบุรีครับพ่อค้าน้ำมาร้องฮะว่าถูกลุมทำร้ายครับเพราะอะไรฮะเขาขายน้ำอยู่ในตลาดใช่ไหมครับร้านปิดแล้ว มีคนเข้ามาขอซื้อน้ำปิดแล้วครับถามอีกปิดแล้วครับถามอีกรอบนึงปิดแล้วครับเอ้าก็ผมปิดแล้วเนี่ยทำไมสายตามองจะเอาหรือเปล่าถ้าเอาก็มาดิ

0: เข้ามาจริงฮะสักพักหนึ่งมากับเพื่อน2คนมาลุมทำร้ายพ่อค้าน้ำบาดเจ็บไปเลยฮะจนต้องมาร้องขอความเป็นธรรมนี่ฮะเป็นภาพวงจรปิดที่อยู่ในตลาดคุณผู้ชมฮะเขาขายน้ำอยู่นะครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ12ตุลาคมครับจับภาพกลุ่มผู้ก่อเหตุที่สวมเสื้อดำเดินมาพร้อมกับสาววัยรุ่นเข้ามาสอบถามพ่อค้าขายน้ำว่าร้านปิดหรือยังครับก่อนที่พ่อค้าจะตอบว่าปิดแล้วครับผู้ก่อเหตุเสื้อดำสอบถาม3รอบฮะจนทำให้พ่อค้าอารมณ์ไม่ดีครับตอบกลับไปว่าข้องใจเหรอมาดิเอาป่ะล่ะนี่โดยหนุ่มเสื้อดำผู้ก่อเหตุเดินทางออกไปจนกระทั่งสักพักหนึ่งครับคุณผู้ชมครับกลับมามากับเพื่อนนี่ฮะพอมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงเข้ามาลุมชกต่อยพ่อค้าน้ำทันทีเลยครับทีมข่าวได้รับการร้องเรียนจากนายวิรพงศ์อายุ38 ปีพ่อค้าขายน้ำซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าตนเองเปิดร้านขายน้ำอยู่ตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองพัทยาเมื่อวานเนี่ยนะก็คือ12ตุลาคมตอน 1:10 นตนกำลังเคลียร์ยอดเงินจากการขายของมีชายวัยรุ่นเดินเข้ามาสอบถามร้านปิดแล้วหรือไม่ตนจึงตอบกลับไปว่าร้านปิดแล้วแต่ชายคนดังกล่าวกลับถามซ้ำคำเดิม3ครั้งตอนแรกเนี่ยตนก็ตอบท้าทายนะฮะตอบด้วยควะด้วยยิ้มอ่ะนะครับแต่พอถาม3รอบแล้วเนี่ยนะฮะก็เริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้วก็พูดจาออกไปบอกว่าต้องการเหรอต้องการก็เข้ามาสินะฮะสุดท้ายเขากลับไปพร้อมกับเพื่อนมาอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ถึง5นาทีมารุมทำร้ายเขานะฮะจนภาพวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเองยอมรับนะครับว่าเป็นส่วนที่อาจจะพูดจาไม่เหมาะสมเนื่องจากรู้สึกไม่พอใจกับสายตาที่อีกฝ่ายจ้องมองแต่ก็ไม่คิดนะฮะว่าเรื่องเพียงแค่นี้มันจะบานปลายไปถึงขั้นมารุมทำร้ายกันเบื้องต้นครับผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความไว้แล้วที่สภ.เมืองพัทยาครับ
1: วันนี้ค่ะเราลากันไปด้วยภาพความวิจิตรงดงามของการแสดงโขนนะคะซึ่งก็มาอวดสายตาชาวโลกในงาน IMF World Bank 2026นะคะลากันไปด้วยภาพความสวยงามนี้ส่วนเราสองคนลาไปแล้วพรุ่งนี้พบกันกับพี่ตรีมและพี่โอ๊ตนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาช็อปสนันจ้าช่วงเวลานี้บอกเลยนะคะว่าหลายๆบ้านอาจจะเจอกับปัญหาบ้านไม่สะอาดนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นคอนโดเป็นหอพักแล้ววันนี้มาพร้อมกับตัวช่วยนี่เลยอยู่ในมือนะคะนี่คือคาชิวะเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์แบบด้ามจับเอาแต่ว่าสามารถเป็นมือถือก็ได้และนี่โอ้โหกำลังแรงดูดสูงถึง 15,000 PA เลยทีเดียวนะคะปกติแล้วค่าตัวน้องคนนี้อยู่ที่ 1,990 บาทแต่5นาทีนี้ต้องบอกเลยว่าให้ในราคาพิเศษเหลือเพียงแค่690บาทกดโทรตอนนี้ได้เลยนะคะที่021143330ย้ำ021143330หรือแอดไลน์ก็ได้ค่ะที่ @shopmania อ่ะไม่รอช้ากำลังแรงดูสูงขนาดนี้มาดูประสิทธิภาพของเขากันเลยดีกว่านี่ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าฝุ่นขนาดเล็กขนาดจิ๋วขนาดใหญ่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนเขาสามารถซอกซอนไปได้ทุกที่นี่ยังไม่พอนอกจากฝุ่นเล็กฝุ่นใหญ่ฝุ่นละอองแล้วนี่ค่ะอันนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันดูกำลังแรงดูดน้องก่อนวู้ลดขนาดนี้นี่นะคะรอช้ากันไม่ได้แล้วค่ะเรื่องทำความสะอาดจะเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกมากๆที่สำคัญก็คือจะเป็นมุมต่ำจะเป็นมุมสูงก็ได้ทำความสะอาดในรถก็ง่ายและนี่ตัวถังเก็บฝุ่นตัวนี้นะคะอยู่ที่ 0.6 ลิตรค่ะที่สำคัญสามารถถอดมาทำความสะอาดได้ง่ายโอ้โหง่ายขนาดนี้รอช้าไม่ได้แล้วนะคะอ๋ออีกอย่างนึงสามารถเคลื่อนย้ายได้แบบสะดวกมากและห้องเล็กห้องใหญ่ใช้ได้เลยเพราะว่าสายของเขามีความยาวถึง 3.8 เมตรค่ะย้ำกันอีกรอบวันนี้ราคาหลักร้อยนะคะจากปกติแล้ว 1,990 บาทโทรมาตอนนี้ค่ะลดพิเศษเหลือเพียงแค่690บาทและที่สำคัญไปพร้อมกับการรับประกันให้1ปีเต็มๆโอ้โหหลักร้อยแต่กำลังแรงดูถึง 15,000 PA เลยนะคะและกำลังแรงไฟนะคะอยู่ที่500วัตต์ถังเก็บฝุ่นตัวนี้ 0.6 ลิตรค่ะโทรเลยนะคะที่021143330ย้ำ021143330ค่ะหรือแอดไลน์ก็ได้ที่ @shopmania นะคะคราวนี้มาดูในเรื่องของหัวเปลี่ยนกันบ้างหัวเปลี่ยนของเขานี่นะคะมี2หัวด้วยกันจะเป็นหัวเล็กๆแบบนี้ตามซอกตามซอนต่างๆนะคะสามารถที่จะซอกซอนไปได้ทุกจุดเลยและนี่ยังมีในส่วนของหัวแปรงแบบนี้ด้วยอ่ะมาดูประสิทธิภาพกันตอนนี้สมมติว่ามีน็อตมีตะปูมีเศษเหล็กสามารถดูดทำความสะอาดได้หรือเปล่านี่ประสิทธิภาพของเขาลดขนาดนี้ตอนนี้สายโทรเข้ามาเยอะมากๆแม่คุณแม่บ้านค่ะคุณพ่อบ้านวันนี้2นาทีสุดท้ายโทรได้รีบโทรซื้อได้รีบซื้อเลยนะคะเพราะให้ในราคาพิเศษค่ะปกติแล้วสะดวกง่ายกระทัดรัดจะเป็นพื้นแบบว่าพื้นบ้านยังไงก็ตามแต่ใช้งานได้พื้นพรมก็ใช้ได้หรือบางคนบอกว่าใช้ทำความสะอาดในรถได้ไหมได้จ้ะหรือว่าจะเป็นผ้าม่านก็ได้เหมือนกันเนี่ยไม่อึดอัดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่หนักมือด้วยจับกระทัดรัดขนาดนี้โทรเลยที่021143330ปกติแล้วราคาอยู่ที่1,990บาทค่ะแต่โทรตอนนี้ลดพิเศษเหลือเพียงแค่690บาทเท่านั้น690บาทเท่านั้นไปพร้อมกับการรับประกันให้1ปีเต็มๆไม่ว่าจะเป็นบนโซฟาพื้นบ้านแบบใดก็ตามแต่สายยาว 3.8 เมตรนะคะต้องบอกเลยว่ากระทัดรัดมากและดีไซน์เรียบหรูดูลักชัวรี่วันนี้รอช้าไม่ได้อย่าให้เรื่องของการทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องยุ่งยากตอนนี้ถ้าเกิดสายแน่นรอนิดนึงค่ะเพราะอะไรวันนี้ 1,990 บาทกดไว้เลยค่ะกดโทรกันได้นะคะเพราะวันนี้ให้ราคาหลักร้อยแต่กำลังแรงดูดหู 15,000 PA นะคะและมาพร้อมกับกำลังไฟ500วัตต์รอช้าไม่ได้ 1,990 บาทให้พิเศษช่วง5นาทีนี้ตอนนี้เหลือไม่ถึง1นาทีแล้วนะคะโทรเลยที่021143330 690บาทพร้อมจะส่งให้ทั่วประเทศถึงหน้าบ้านแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วแต่ยังโทรกันได้นะช็อปกันได้เลยกับช่วงเวลาดีๆช็อปสนั่นจ้า

านาไฟลุกท่วมเอาคืนกลุ่มฮูตีที่ถล่มสนามบินอุบัติเหตุสลดในสวนสนุกสหรัฐชายวัย42ตกรถไฟเหาะเสียชีวิตเผยเคล็ดลับนักตัดต่อคลิปวัย22สร้างรายได้ปีละกว่า5ล้านบาทติดตามได้ใน9 World News

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9 World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะรายการนี้มาพบกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะพาไปอัปเดตติดตามสถานการณ์โลกกันนะคะคุณผู้ชมคะคำกล่าวของบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่เตือนว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ทั่วโลกจะต้องเผชิญกับภาวะที่เรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญนั้นไม่เกินจริงนะคะล่าสุดค่ะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนที่ได้เห็นภาพต้องตื่นตะลึงนะคะเมื่อกระแสน้ำในแม่น้ำอีกัวซูซึ่งเป็นต้นทางของน้ำตกอีกัวซูนะคะสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่อยู่ในบริเวณแนวชายแดนระหว่างบราซิลกับอาร์เจนตินานั้นมีปริมาณน้ำมากกว่าปกติถึง8เท่าค่ะทำให้ช่วงหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานน้ำตกอีกัวซูเนี่ยต้องสั่งปิดพื้นที่ให้บริการชั่วคราวค่ะนี่เป็นภาพของกระแสน้ำนะคะที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะโดยปกติแล้วนะคะค่าเฉลี่ยน้ำที่บริเวณแม่น้ำอีกัวซูเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีปริมาณน้ำไหลผ่านทะลุถึง 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะสาเหตุก็มาจากเกิดฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องในแถบลุ่มน้ำทางตอนใต้ของบราซิลนอกจากนี้แล้วยังมีการระบายน้ำออกมาจากเขื่อนทางตอนเหนือค่ะซึ่งแน่นอนค่ะผู้เชี่ยวชาญและนักอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่านี่เป็นผลกระทบโดยตรงที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นทำให้พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินานั้นมีฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยค่ะทำให้เจ้าหน้าที่บริหารอุทยานแห่งชาติอีกัวซูฝั่งอาร์เจนตินาต้องตัดสินใจปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและจุดชมวิวทั้งหมดรวมถึงบริเวณที่เรียกว่าหอคอยปีศาจหลังจากที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่า2เมตรภายในวันเดียวจนเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างสะพานทางเดินค่ะอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่เผยว่าปริมาณน้ำเริ่มทยอยลดระดับลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวกลับเข้าชมได้อีกครั้งหนึ่งภายในวันอังคารค่ะส่วนอุทยานฝั่งบราซิลก็ยังคงเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติแต่มีการรื้อถอนทางเดินชมน้ำตกบางส่วนเพราะว่าเกิดน้ำท่วมค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้ในช่วงเอลนีโญจัดๆนะคะในปี2565ถึง2566ทำให้ต้องปิดอุทยานฝั่งอาร์เจนตินาหลายวันเลยทีเดียวค่ะไปดูเหตุการณ์ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางกันบ้างนะคะหลังจากที่มีการโจมตีกันไปมาระหว่างซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งหนุนหลังอิหร่านนะคะล่าสุดค่ะทางการซาอุดิอาระเบียเอาคืนกลุ่มกบฏฮูตีด้วยการถล่มเมืองหลวงของเยเมนซึ่งตอนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พื้นที่ที่ถูกโจมตีอย่างหนักนั้นรายงานข่าวนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยนะคะจากทางการว่าเป้าหมายนี่คือสถานในกลางซาบาของบริษัทปิโตรเลียมเยเมนค่ะการโจมตีอากาศครั้งนี้นะคะซาอุดิอาระเบียบอกว่าเกิดขึ้นหลังจากที่กองกำลังพันธมิตรค่ะออกคำเตือนให้พลเรือนในพื้นที่อพยพล่วงหน้าผลจากการโจมตีทำให้มีการระเบิดหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บค่ะแต่ก็เกิดความเสียหายนะคะเนื่องจากว่าเป็นการถล่มพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของบริษัทปิโตรเลียมเยเมนค่ะคลังน้ำมันที่ถูกถล่มนี้นะคะทางการซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่ากลุ่มฮูตีใช้เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดิอาระเบียค่ะแล้วก็มีรายงานด้วยเช่นกันนะคะว่าคณะรัฐมนตรีของซาอุค่ะซึ่งมีมกุฎราชกุมาร MBS นะคะเป็นประธานในการประชุมระบุว่ากลุ่มฮูตีจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่เลวร้ายตามมาหลังจากที่ก่อเหตุโจมตีซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียประกาศคำเตือนออกมาแบบนี้ก็ทำให้ชาวบ้านในเมืองหลวงของเยเมนค่ะซึ่งเพิ่งจะถูกโจมตีไปนะคะพากันไปแห่เติมน้ำมันค่ะเพราะเกรงว่าจะเกิดการขาดแคลนด้านโฆษกของกองทัพฮูตีก็ออกคำเตือนทันควันนะคะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเป้าหมายต่อไปที่ชอบทำในการโจมตีโดยฝั่งฮูตีก็คือบริษัทซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียค่ะซึ่งตอนนี้ทั่วโลกก็แสดงความกังวลกันนะคะว่ามีความเสี่ยงค่ะที่การขนส่งน้ำมันดิบนะคะจะหยุดชะงักแล้วก็เส้นทางการเดินเรือพาณิชย์ในภูมิภาคจะยิ่งเสี่ยงอันตรายมากยิ่งขึ้นค่ะ
ผมจากการโจมตีครั้งล่าสุดนะคะแล้วก็สถานการณ์ที่ไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้ออย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่ะราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดล่วงหน้านะคะปรับขึ้น 1% ค่ะปิดที่ 106.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI นะคะหรือว่า West Texas Intermediate ซึ่งเป็นราคาดัชนีของสหรัฐก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะ 0.85% นะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 94.99 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะอีกหน้าหนึ่งของการสู้รบกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงได้ง่ายๆค่ะล่าสุดนะคะเกิดเหตุขึ้นในทะเลดำค่ะมีเรือบรรทุกสินค้า2ลำนะคะถูกโดรนถล่มโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยทีเดียวแล้วก็มีเรือลำหนึ่งนะคะที่จนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมของลูกเรือที่ยังคงสูญหายอยู่11คนค่ะเรือลำแรกนะคะที่ถูกโจมตีเป็นเรือที่มีชื่อว่าเชลซี3ค่ะเป็นเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติมอลตาที่เจ้าของเรือเป็นชาวยูเครนเรือลำนี้ถูกโดนโจมตีทางอากาศ3ครั้งนะคะห่างจากชายฝั่งบัลแกเรียประมาณ33กิโลเมตรค่ะลูกเรือทั้ง15คนเป็นชาวยูเครน7คนแล้วก็ชาวอาเซอร์ไบจาน8คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยลูกเรือที่รอดชีวิตนะคะบอกว่าเรือถูกโดนโจมตี3ครั้งแต่ก็ยังคงลอยลำอยู่ได้ไม่อับปางค่ะส่วนอีกลำนึงนะคะมีชื่อว่า HS Dignity ค่ะเรือลำนี้ติดธงประเทศกินีบิเซานะคะถูกโจมตีหลังจากที่ลำ

แรกถูกโจมตีไปได้ไม่นานนะคะแล้วก็เรือ HS Dignity นั้นจมลงสู่ก้นทะเลตอนนี้สามารถช่วยลูกเรือได้เพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ว่ายังสูญหายอีก11คนหลังจากที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมคะนายกรัฐมนตรีของบัลแกเรียได้เรียกตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำบัลแกเรียเข้าพบทันทีเพื่อยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของบัลแกเรียก็บอกว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ยูเครนเนี่ยจะโจมตีเรือของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นการสื่อนัยยะสำคัญนะคะว่ารัสเซียน่าจะอยู่เบื้องหลังด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนก็กล่าวหารัสเซียค่ะว่าจงใจโจมตีเรือสินค้าพลเรือนเพื่อใช้ความมั่นคงทางอาหารเป็นอาวุธแล้วก็ทำลายเส้นทางขนส่งธัญพืชที่สำคัญของโลกยูเครนกับรัสเซียนั้นเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวสาลีที่สำคัญของโลกนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ชี้ให้เห็นแล้วค่ะว่าทะเลดำนั้นกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ไม่มีความปลอดภัยแล้วก็ยิ่งมีความขัดแย้งขยายเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะเกิดเหตุเรือสินค้าอีกลำหนึ่งนะคะถูกโจมตีนอกชายฝั่งโรมาเนียค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเหตุยุ่งวุ่นวายยุ่งเหยิงนะคะของบรรดา นักศึกษานักเรียนในภูมิภาคยุโรปค่ะที่กำลังพยายามจะเรียกร้องเพื่อสถานภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ความเป็นอยู่รวมไปถึง สภาพการนะที่ดีขึ้นของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาค่ะที่ประเทศอัลเบเนียนะคะนักศึกษาประท้วงอย่างหนักแล้วก็เกิดการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะสาเหตุสำคัญที่ทำให้บรรดานักเรียนนักศึกษาพากันก่อวอร์ดชุมนุมประท้วงอย่างหนักนั้นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเรียกร้องขอให้ลดค่าเทอมค่ะที่แพงมากแล้วก็มีปัญหาก็คือเรียนจบมาแล้วไม่มีงานทำค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับที่นักเรียนนักศึกษาในหลายประเทศของยุโรปกำลังประท้วงในทำนองเดียวกันนี้ก็คือที่ฝรั่งเศสกับประเทศเบลเยียมค่ะการชุมนุมของบรรดานักศึกษาในประเทศอัลเบเนียนั้นเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายนะคะเมื่อวานนี้ค่ะใกล้กับกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าผู้ประท้วงบางส่วนใช้ก้อนอิฐขว้างปาใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะรวมทั้งเศษปูนนะฮะแล้วก็โจมตีค่ะต่อต้านตำรวจปราบจลาจลนะคะแล้วก็ยังไปจุดไฟเผาข้าวของทุบทำลายกระจกอาคารนะคะนอกจากนี้แล้วยังเคลื่อนขบวนไปตามท้องถนนทำลายสัญญาณไฟจราจรเรียกได้ว่าใช้ความรุนแรงในการประท้วงค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตัดสินใจใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อสลายการชุมนุมทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายค่ะในจำนวนนี้มีนักศึกษาขาหักบ้างหรือไม่ก็ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้างอย่างน้อย13คนแล้วก็มีผู้นักเรียนนะคะที่ถูกควบคุมตัวอย่างน้อยๆ23คนค่ะด้านรองนายกรัฐมนตรีของอัลเบเนียก็ออกมาประณามการใช้ความรุนแรงนะคะโดยบอกว่าความรุนแรงไม่ใช่ทางออกค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เป็นกระแสขึ้นในหลายประเทศของยุโรปนะคะอย่างที่ได้บอกเอาไว้ค่ะฝรั่งเศสบัลแกเรียนะคะขออภัยฝรั่งเศสเบลเยียมแล้วก็แอลเบเนียค่ะเป็น3ประเทศในยุโรปที่ตอนนี้บรรดานักเรียนนักศึกษากำลังประท้วงเพื่อเรียกร้องอนาคตที่ดีขึ้นของตัวเองค่ะเราจะไปกันต่อค่ะที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะเกิดเหตุชายวัย60ปีใช้มีดไล่แทงผู้คนในซูเปอร์มาร์เก็ตทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเลยทีเดียวค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งค่ะในเมืองอินชอนเขตดงนัมนะคะภายในอาคาร C&C ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตโฮมพลัสค่ะตามข่าวนะคะรายงานว่าผู้ก่อเหตุอายุ60ปีค่ะใช้มีดมัดไว้ที่มือของตัวเองทั้งสองข้างแล้วก็ไล่แทงผู้คนไล่ไปตั้งแต่ชั้นใต้ดินแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปนะคะไปถึงชั้น2ค่ะแล้วก็ไล่จ้วงแทงผู้คนนะคะในจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บมีผู้หญิงคนนึงค่ะถูกแทงเข้าที่หน้าอกแล้วก็หัวไหล่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะจนถึงขั้นหนึ่งที่หัวใจนั้นหยุดเต้นไปชั่วขณะแต่ท้ายที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่กู้ชีพนะคะก็สามารถดึงชีพของตัวเองดึงสัญญาณชีพของเธอเนี่ยกลับมาได้ค่ะตอนนี้ชายคนนี้ถูกควบคุมตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมที่จะสอบปากคำค่ะแล้วก็สืบหาสาเหตุและแรงจูงใจที่เกิดขึ้นแต่จากการสอบประวัตินะคะพบว่าเขาเนี่ยเคยจับคุกมาแล้ว4ปีในข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็ตอนที่ก่อเหตุเนี่ยกำลังสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EM ไว้ด้วยซ้ำนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคนร้ายกับเหยื่อที่ถูกทำร้ายชีวิตที่ถูกทำร้ายนะคะว่าเป็นการสุ่มโจมตีหรือไม่ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ชอบการเล่นกีฬาหรือว่าเล่นเกมแบบท้ามฤตยูอย่างเช่นรถไฟเหาะดูเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ค่ะเกิดเหตุชายชาวอเมริกันคนหนึ่งนะคะเสียชีวิตหลังจากที่เล่นรถไฟเหาะแล้วตัวของเขานั้น
ถูกดีดออกมาจากเก้าอี้รถไฟเหาะเสียชีวิต

ต่อหน้าต่อตาภรรยาและลูกสาวของเขาค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สวนสนุกที่มีชื่อว่า Six Flags Over Georgia นะคะในรัฐจอร์เจียมีการรายงานค่ะว่าตัวผู้เสียชีวิตนะคะก็คือฮัดสันจีฮัดคาเรียบอายุ42ปีชาวเมืองแอตแลนตาซึ่งทำงานอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในแอตแลนตาเนี่ยนะคะกำลังนั่งเครื่องเล่นรถไฟหอกโกลไลแอตร่วมกับลูกชายของเขาส่วนตัวภรรยาและลูกสาวเนี่ยยืนรอดูอยู่ด้านล่างแต่ปรากฏว่าจากคำให้การของพยานค่ะบอกว่าในช่วงหนึ่งที่รถไฟเหาะกำลังเหาะตีลังกาอยู่เนี่ยตัวของคาเรียมหลุดกระเด็นออกมาจากที่นั่งของตัวรถไฟเหาะแล้วก็ลอยเข้าไปชนกับผู้โดยสารคนอื่นๆเลือดสาดกันไปเลยทีเดียวแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารคนอื่นนะคะได้รับบาดเจ็บไปด้วย4คนค่ะส่วนตัวคาเรียมนั้นกระแทกกับตัวรถไฟเหาะหลายครั้งก่อนที่จะร่วงตกลงมาอย่างภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาไปตกอยู่ในบริเวณหลังคาของอาคารบ้านผีสิงจนเสียชีวิตค่ะรถไฟหอโกลไลแอตนี้นะคะเป็นรถไฟหอที่อยู่ในสวนสนุกนี้แล้วก็เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2549ค่ะมีความสูงจากพื้นดินประมาณ60เมตรรถไฟหอดิ่งลงจากความสูง52เมตรแล้วก็หมุนเป็นเกลียว540องศาทำความเร็วสูงสุด112กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระหว่างที่เล่นก็มีเสียงกรี๊ดนะคะด้วยความตื่นเต้นนะคะแล้วก็หวาดเสียวแบบที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้อันนี้เป็นภาพอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นรถไฟเหาะขบวนที่คาเรียมนั่งอยู่นะคะแต่ข้อมูลจากสื่อของท้องถิ่นระบุว่าเครื่องเล่นโกลไลแอตนี้มีเพียงแผงเหล็กกั้นล็อกบริเวณหน้าตักเท่านั้นค่ะไม่มีสายเข็มขัดนิรภัยนี่จึงเป็นเหตุหนึ่งนะฮะที่ทำให้คาเรียมเนี่ยหลุดออกมาจากตัวที่นั่งรถไฟเหาะค่ะตอนนี้สวนสนุก Six Flags Over Georgia นะฮะต้องปิดให้บริการชั่วคราวและในระหว่างที่เกิดเหตุนะฮะก็ทำให้ต้องหยุดเครื่องรถไฟเหาะชั่วคราวแล้วก็ลำเลียงคนที่อยู่บนรถไฟเหาะขบวนนั้นลงมาทางบันไดอย่างภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นตอนนี้นะคะลำเลียงออกมาเสร็จก็สั่งปิดการใช้เครื่องรถไฟเหาะนี้รวมถึงปิดให้บริการเครื่องเล่นในลักษณะเดียวกันนี้นะคะอีก9เครื่องในศูนย์สนุกอีก6แห่งทั่วประเทศชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้หุ้นของบริษัท Six Flags นะฮะร่วงลงทันทีกว่า 50% ค่ะสำหรับชายคนนี้นะคะคาเรียมเนี่ยรอดตายมาแล้วโกงความตายมาแล้วหลายครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยค่ะเขาเคย เกิดเหตุนะคะไฟไหม้รถค่ะแล้วก็รอดมาได้นะคะตัวเขาแล้วก็ลูกสาวเขายังไม่มีความชัดเจนว่าสาเหตุที่ทำให้ไฟของไฟไหม้รถของเขาเนี่ยมันเกิดจากอะไรหลังจากนั้นฮัดสันนะฮะหรือว่าคาเรียมคนนี้เนี่ยก็ยังเคยรอดชีวิตจากโรคมะเร็งมาแล้วถึง2ครั้งแล้วก็รอดชีวิตจากการต่อสู้กับอาการป่วยหนักจากโรคโควิด-19 ที่ตอนช่วงแรกๆมีอาการรุนแรงนะคะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็กลับมาเสียชีวิตด้วยเครื่องเล่นโกลไลแอตแบบนี้ที่สวนสนุกในรัฐจอร์เจียค่ะเราจะไปกันต่อนะคะที่ประเทศจีนค่ะล่าสุดนะคะมีการรายงานข่าวว่าศาลของจีนได้สั่งตัดสินประหารชีวิตสมาชิกคนสำคัญรวมทั้งหัวหน้าแก๊งที่มาจากตระกูลเว่ย1ใน4ตระกูลมาเฟียที่ไปเป็นหัวโจกในการตั้งแก๊งเครือข่ายสแกมเมอร์ในประเทศเมียนมาค่ะสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนรายงานเมื่อวานนี้นะคะว่าผู้พิพากษาศาลประชาชนที่มณฑลฟูเจียนนะคะตัดสินประหารชีวิตหัวหน้าแก๊งและก็สมาชิกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตระกูลเว่ย3คนค่ะในข้อหาหลายกระทงเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการช่อโกงทางออนไลน์ฆาตกรรมค้ายาเสพติดเปิดบ่อนพนันผิดกฎหมายรวมทั้งเปิดซ่องโสเภณีนอกจากนี้แล้วยังตัดสินจำคุกตลอดชีวิตผู้ต้องหาอีก3คนขณะที่สมาชิกแก๊งที่เหลืออีก55คนถูกลงโทษจำคุกตั้งแต่3ปี3เดือนไปจนถึง24ปีแล้วก็ยังมีบทลงโทษเพิ่มเติมด้วยค่ะอย่างเช่นปรับเงินริบทรัพย์แล้วก็เนรเทศออกเนี่ยออกจากประเทศจีนนะคะเครือข่ายอาชญากรรมตระกูลเว่ยเนี่ยค่ะจัดได้ว่าเป็น1ใน4ตระกูลใหญ่ที่ส่งอิทธิพลแล้วก็มีความเหี้ยมโหดมากที่สุดนะคะในโกวก้างควบคุมศูนย์คอลเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ถึง14แห่งค่ะทำเงินทำรายได้จากธุรกิจหลอกลวงออนไลน์การพนันและกันโชคทรัพย์มากราวๆ 61,000 กว่าล้านบาทแก๊งนี้เขาจะใช้วิธีล่อลวงคนจีนค่ะด้วยการหลอกว่ามีงานให้ทำนะคะรายได้สูงค่ะแต่หลังจากนั้นเมื่อเหยื่อตายใจแล้วก็เดินทางไปกับแก๊งเนี่ยนะฮะก็จะไปถูกบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาสถูกทรมานทรกรรมแบบภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นทั้งกักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วก็ทำร้ายร่างกายบางรายถูกฆาตกรรมเสียชีวิตนะฮะตำรวจจีนเปิดเผยค่ะว่าจากการค้นพบสถานที่เกิดเหตุพบว่าเหยื่อบางรายที่เสียชีวิตนะฮะมีรอยกระสุนฝังอยู่ที่กะโหลกด้วยค่ะครั้งนี้เป็นมาตรการอย่างหนึ่งนะฮะในการปราบปรามกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่เด็ดขาดและรุนแรงซึ่งทางการจีนได้ร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาอย่างจริงจังนะฮะจน

0: นำไปสู่การจับกุมสมาชิกทั้ง4ตระกูลที่เป็นหัวโจกสำคัญในการตั้งแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงผู้คนทั่วโลกนะคะแล้วก็กวาดเงินจากเหยื่อไม่ว่าจะเป็นเหยื่อที่ถูกบังคับใช้แรงงานหรือว่าเหยื่อที่ถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตและทางออนไลน์ค่ะเราจะไปกันต่อค่ะที่ประเทศรัสเซียค่ะมีรายงานนะคะว่ามีนักข่าวคนหนึ่งของญี่ปุ่นถูกทางการรัสเซียรวบตัวในข้อหาเป็นสายลับและก็จะต้องถูกจำคุกไปนานจนถึงเดือนธันวาคมเพื่อรอการพิจารณาตัดสินคดีค่ะมีการรายงานข่าวนะคะว่าผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนค่ะชื่อยูกิอิมาอินะฮะถูกตำรวจและก็เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงของรัสเซียบุกจับกุมภายในโรงแรมบนเกาะซาฮาลินทางตะวันออกไกลของรัสเซียขณะที่เขานั้นกำลังเตรียมตัวที่จะเดินทางออกนอกประเทศค่ะเขาถูกคุมตัวขึ้นเครื่องบินแล้วก็บินตรงไปยังกรุงมอสโกเพื่อเข้าสู่กระบวนการชั้นศาลโดยทันทีศาลอนุมัตินะคะให้ควบคุมเพื่อรอการพิจารณาคดีเกือบ2เดือนไปจนถึงวันที่12ธันวาคมในความผิดข้อหาจารกรรมข้อมูลของรัสเซียซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง20ปีค่ะจากการเปิดเผยข้อมูลของทางการของรัสเซียนะคะพบว่านายอิมาอิคนนี้เนี่ยค่ะแอบลักลอบนะคะเก็บข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลชั้นความลับโดยอาศัยความเป็นนักข่าวบังหน้าค่ะแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นเป็นข้อมูลเชิงลึกจากชาวบ้านบนเกาะคูริวค่ะเพื่อที่จะส่งต่อให้กับหน่วยข่าวกรองของญี่ปุ่นนะคะทางด้านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำรัสเซียก็เปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วแล้วก็กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่สถานการณ์นี้ยิ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นซึ่งเดิมก็มีความบาดหมางกันอยู่แล้วนะคะจากกรณีแย่งชิงกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะคูริวและก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีของรัสเซียค่ะวลาดิเมียร์ปูตินก็เพิ่งจะเดินทางไปเยือนเกาะคูริวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทำให้ญี่ปุ่นนี้ไม่พอใจหนักมากขึ้นเพราะญี่ปุ่นเองก็มองว่าหมู่เกาะคูริวหรือหมู่เกาะซาคารินในชื่อของรัสเซียนั้นเป็นของตัวเองอันนี้ก็คงจะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่อาจจะกลายเป็นจุดเดือดอีกจุดหนึ่งระหว่างประเทศในเอเชียก็ว่าได้ค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปดูเรื่องของวัยรุ่นชาวอังกฤษค่ะที่สามารถทำรายได้จากการตัดต่อคลิปวิดีโอมากถึงปีละ5ล้านบาทค่ะ
1: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พ่อแม็กซ์ฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

คุณผู้ชมคะช่วงนี้จะพาไปดูอาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่หลายคนนะคะนั่นก็คืออาชีพคลิปเปอร์ค่ะนักตัดต่อคลิปวิดีโอสั้นซึ่งมีกรณีตัวอย่างนะคะเป็นวัยรุ่นชาวลอนดอนค่ะสามารถทำรายได้ได้มากถึงกว่าปีละ5ล้านบาทเลยทีเดียวโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรมากเลยนอกจากโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นค่ะเอ็กนูซิงอายุ22ปีเป็นชาวกรุงลอนดอนค่ะเขาเป็นหนึ่งในตัวแทนของอาชีพยุคใหม่นะคะที่เรียกกันว่าคลิปเปอร์หรือนักตัดต่อคลิปวิดีโอสั้นค่ะเขาเป็นกระแสฮือฮานะคะหลังจากที่สำนักข่าว BBC รายงานว่าตัวเขาสามารถสร้างรายได้มากถึงปีละ5ล้าน3แสนบาทถ้าคิดเป็นเงินปอนด์ก็คือ 120,000 ปอนด์ถ้าคิดเป็นรายเดือนก็เท่ากับว่าได้รับเงินต่อเดือน 440,000 บาทหรือ 10,000 ปอนด์ค่ะโดยใช้โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นและก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็พอแล้วค่ะจะทำงานที่ไหนก็ได้ลูกค้าของเขาส่วนใหญ่ก็คือมีทั้งแบรนด์เสื้อผ้าค่ายเพลงค่ายหนังพอดแคสเตอร์หรือแม้กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์ค่ะบรรดาลูกค้าก็จะส่งวิดีโอตัวเต็มนะคะความยาวหลายนาทีเลยทีเดียวค่ะมาให้สิงทำหน้าที่ตัดต่อนะคะเพื่อเอาไฮไลท์ที่ดีที่สุดของคลิปนั้นหรือขำที่สุดหรือว่าน่าสนใจที่สุดให้เหลือความยาวเพียงแค่30วินาทีถึง60วินาทีในแนวตั้งแล้วก็เอาไปโพสต์ค่ะลงในสื่อโซเชียลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram TikTok หรือ YouTube นะฮะรายได้ก็ขึ้นอยู่กับความไวรัลค่ะยิ่งมียอดวิวสูงรายได้ก็ยิ่งมากระบบจ่ายเงินของแพลตฟอร์มหรือเอเจนซี่บางแห่งเนี่ยสามารถให้รายได้สูงถึง3ดอลลาร์ต่อทุกๆ 1,000 วิวหรือว่าถ้าคลิปไหนมียอดวิวทะลุหลายล้านรายได้ก็จะยิ่งมหาศาลมากขึ้นซิงเล่าว่าเขาเข้าสู่วงการนี้เมื่อปีที่แล้วค่ะเริ่มจากการลองตัดคลิปสั้นของป๊อปสตาร์ชื่อดังคนหนึ่งชื่อดัวลิปาลงบน Instagram แล้วปรากฏว่าจู่ๆทำเงินได้ถึง300ดอลลาร์สหรัฐจากคลิปเดียวนะฮะทำให้เขารู้ได้เลยว่าเนี่ยแหละคืออาชีพในฝันแล้วก็เป็นอาชีพที่ทำเงินได้มหาศาลหนึ่งในผลงานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือคลิปรีแอคชั่นของนักร้องสาวซาบรีน่าคาเพนเทอร์ค่ะตอนที่ชายกระโปรงชุดราตรีของเธอเนี่ยถูกเหยียบในงานเมทกาล่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคลิปนี้กลายเป็นไวรัลระดับโลกเลยทีเดียวแล้วก็แน่นอนทำเงินให้กับสิ่งอย่างมหาศาลแต่อย่างไรก็ตามค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญนะคะก็เปิดเผยค่ะว่าไม่ใช่ว่าคลิปเปอร์ทุกคนจะสร้างรายได้ได้มากขนาดนี้เพราะว่ามันต้องแลกกันนะคะกับการเชี่ยวชาญหรือว่าความอยู่กับฟีดอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะทำให้สามารถรู้ได้ว่าจังหวะไหนถึงจะโพสต์ได้แล้วก็คลิกเป็นไวรัลแล้วก็จะแฮชแท็กยังไงถึงจะเป็นที่สนใจของคนดูแล้วก็ติดตลาดจนกลายเป็นไวรัลและที่สำคัญต้องใช้เวลาอยู่กับคลิปนั้นยาวนานมากกว่าที่จะคัดออกมาได้เฉพาะจุดที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันจึงต้องประกอบกันด้วยหลายๆอย่างค่ะนะคะที่สุดแล้วเนี่ยก็นำไปสู่ความเชี่ยวชาญอีกนั่นแหละนะคะว่าคุณมีความเชี่ยวชาญมากแค่ไหนถึงจะเป็นคลิปเปอร์ที่ประสบความสำเร็จได้ที่สำคัญก็ต้องรักษาสุขภาพตาด้วยนะคะเพราะว่าในขณะที่มีข้อดีก็คือทำงานที่ไหนก็ได้ใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่มันก็แลกกันค่ะกับสายตาที่จะต้องเพ่งดูอยู่ตลอดเวลาตลอดทั้งคลิปและหลายๆคลิปด้วยค่ะเราจะลาท้ายรายการ9 World News วันนี้กันด้วยคลิปการแสดงของน้องเนเน่รอยัลนะคะแชมป์ AGT คนล่าสุดที่เธอไปเปิดการแสดงร่วมกันกับวง Avenged Sevenfold ที่ประเทศสิงคโปร์ไปดูกันนะคะว่าฝีมือของเธอนั้นฉกาจขนาดไหนพบกับรายการ9 World News ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

แปลกแต่จริง The Amazing Show นะครับวันนี้เรื่องราวแรกของเรานะครับเป็นเรื่องของผมครับแต่ไม่ใช่ผมนี่นะครับผมนี่ฮะผมที่อยู่บนศีรษะมีคนอยู่คนหนึ่งครับเขาสามารถใช้รากผมของเขาเนี่ยนะครับยกของหนักๆได้เรียกได้ว่ายกคนได้เลยทีเดียวโอ้โหแปลกจริงๆ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ป๊อกก็อยู่ที่วัดดงมูลเหล็กนะครับนี่อยู่กับพี่วีรวัฒน์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมขอเรียกว่าณตุ้มนะครับ
1: ได้ครับ
0: ตอนนี้อยู่ที่วัดดงมูลเหล็กเด
1: ี๋
0: ยวเราจะไปคุยกันที่บ้านณตุ้มทำไมถึงคิดที่จะเอาผมมายกของครับ
1: ตอนนั้นเลี้ยงลูกหลายคนมือเราก็ไม่ว่างใช่ไหม
0: ครับ
1: จะทำอะไรดีที่ให้เขามีความสุข
0: ครับ
1: ก็เลยเอาใส่เปรย์แล้วก็เอ้ยก็ไม่ดีนะ
0: เ
1: อาให้มันนอนแล้วเชือกผูกแล้วเอาผมยกขึ้นมาแล้วแบ่งแทนเป
0: รย์ครับ
1: ทำอะไรแปลกๆนะให้ลูกจะได้ไม่งงแง
0: อ๋อแล้วเป็นไงสรุป
1: ครับ
0: ลูกกี่คนครับณตุ้ม
1: 7คนครับ
0: 7คนแล้วณตุ้มยกทุกคนเลยป่ะครับ
1: ทุกคนเลยครับ
0: โอ้เคยลองยกสิ่งของที่หนักที่สุดเนี่ยประมาณกี่กิโล
1: 50โล
0: ฮะ50โล
1: สมัยก่อนยกหนักเยอะแล้วตอนนี้ร่างกายเราไม่ไหวแล้วอายุมาก
0: อายุเท่าไหร่ครับนะตุ้ม
1: 55ครับ
0: ตอนนี้ครับใกล้ถึง
1: บ้านแล้วครับ
0: นะตุ้มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสิ่งของกันว่าวันนี้เราจะยกอะไรบ้างยกทีมงานผมได้ไหมครับนั่นเสื้อขาวอ่ะเราบนน้ำหนักเท่าไหร่นะตุ้มบอกยกได้นะตอนตอบน้ำหนักทำไมเสียงเบาๆโอเคบ้านนะตุ้มหลังนี้นะครับ
1: หลังนี้ครับ
0: ได้ครับอะไรอยู่คร
1: ับ ก็รับงานโชว์ด้วย
0: รับงานโชว์ด้วย
1: แล้วก็ซื้อของเก่าด้วย
0: ครับผมโชว์อย่างณตุ้มนี่ถือว่าเป็นนักกายกรรมอย่างนี้ได้ไหม
1: นัก
0: กายกึ่งๆนักกายกรรมณตุ้มเคยทำอะไรบ้างกับร่างกายเราเนี่ย
1: ก็มีเอาตะเกียบงา
0: ครับผม
1: สามอันปักที่คอ
0: คร
1: ับแล้วตบอัดให้หัก
0: ทำไ
1: มแล้วก็ใช้เบ้าตาเรา
0: ครับ
1: ดันเหล็กเส้นสี่หุ้นให้ง
0: อณตุ้มทำอาชีพอย่างเงี้ยโชว์กายกรรมมากี่ปีแล้วครับ
1: 30ปีได
0: ้แฟนมีห้ามบ้างไหมครับ
1: เขาบอกว่าแล้วแต่พี่มีความสามารถก็เอาไปใช้
0: อือแล้วที่ใช้ผมยกของเนี่ยครับเริ่มมาพอๆกับ
1: พอๆกัน
0: พอๆกันเลยใช่ไหมครับแล้วนั้นตุ้มเคยไปโชว์ที่ไหนมาบ้างครับ
1: ไปฮ่องกงไปออกรายการทีวีฮ่องกง
0: มีบำรุงอะไรบ้างไหมครับร่างกาย
1: ไม่ฮะก็กินตามปกติ
0: กินอาหารปกติด้วย
1: ครับผม
0: โอ้ยสุดยอดผมขออนุญาตนะครับนั้นตุ้มขอโอ้ผมนิ่มเลยนะใช้เวลาสระนี่ก็คือยาสระผมครีมนวด
1: ใช้สบู่สระ
0: สบู่ก้อนอย่างนี้ป่ะโอเคเดี๋ยวเราทุกคนกลับไปใช้สบู่ก้อนกันรู้สึกจะไม่ผมแข็งแรงเดี๋ยวผมอยากจะเห็นอุปกรณ
1: ์ได้ได้
0: ต้องใช้ในการยกเลย
1: ไป
0: อยู่ข้างนอกนะ
1: ครับผม
0: ไป
2: มัดผมใช่ไหม
3: ใช่
2: มันก็แปลอยู
3: ่
4: มันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลครับ
3: ป้าลองทำบ้างครับ
4: มันทำไม่ได้
2: ไม่เอากลัวไม่ดีกว่า
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็จะมาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการมัดผมก่อนใช้อะไรบ้างครับ
1: เชือกครับ
0: เชือกอันนี้เดียวเลย
1: ครับผม
0: มัดกับผมเราข้างหลัง
1: ด้านหลังครับ
0: ใช่ครับผมอยากรู้วิธีผูกอ่ะ10,000นะอยากเห็นให้กล้องดูหน่อย10,000ผมยาวสุดแล้วในบรรดาเราเนี่ยพี่ปุ้ยก็ไม่ได้แล้วผมจะรบกวนพี่ปุ้ย10,000หันหลังนะ
1: นี่ฮะ
0: ผ
1: ูกเอาที่ผูกนี
0: ่ครับ
1: แล้วก็มัดก่อน
0: ความรู้สึกเป็นไงครับพี่มือ
3: ตึงครับ
0: ตึง
3: อะอะไรตึงครับ
0: นั่นคืออีกด้านนึง
1: เอา
0: ไว้ใช้ผูก
1: วัตถุ
0: ผมอยากเห็นวิธีเอาอะไรเอาอิฐเหรอครับ
3: เดี๋ยวพี่
0: ไม่ใช่อันนี้จะสาธิตวิธีการผูกขอเก้าอี้นะครับ
3: เก้าอี้
0: ตัวนี้ประมาณสัก
1: 2โล
0: 2โล
3: ผมข้างหน้าจะเหลือมั้ย
0: เอาผูกแค่นี้เลย
1: แค่นี้
0: แล้วทีนี้ก็
1: ยกขึ้นมาม
3: า
5: ทำใจก่อน
6: ทำใจก่อน

0: ค่อยๆก็
1: ค่อยๆยกค่อยๆยก
2: น้าตุ้มมีเทคนิคไหมครับ
1: ต้องค่อยๆยก
2: ต้องค่อยๆยกนะมาแล้ว
3: โอ้โหเอาขึ้นสักนิดนึงเอาขึ้นสักนิด
2: มา
0: สองไปโอ้โหสุดยอด
2: เก้าอี้นี้ผ่านแล้วต่อไปสเต็ปต่อไปเก้าอี้ตัวนี้ครับ
4: ให้ลุงเขาแล้วครับพี่
2: เอาละพี่พร้อมความรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
5: มันตึงเลย
1: จะตึงหมด
5: ขึ้นหัวมันดึงไปอย่างเงี้ยแล้วพี่แบบดังหัว
3: แล้วคิดว่าขึ้นไหม
4: มันไม่จำเป็นต้องทำอะไรขนาดนี
0: ้นี่
4: อันนี้คือความสามารถพิเศษของ ผม
0: ความ
4: ไม่ได้มีความสามารถด้านนี้เลย
2: โอเคมาทีนี้ขอดูนาตุ้มเลยเวลาผูกก็คือผูกเองอย่างนี้เลยอ่ะ
1: ครับผูกเองครับแล้วเราก็จะล็อกจริง
3: แรงมาก
1: ลองเช็คดึงได้ลองเช็คดึงได้
2: เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดึงจริงดู
0: ตามขึ้นเลยนะ
2: คุณชมนี
0: ่สองวันได้ไหมฮะตุ
1: ้
0: ม
1: ได้ครับ
2: เนี่ยจะเอาคืนนะ นะตุ้มครับค่าแรงคือ10,000นะครับ1 2ครับอุ๊ยคุณผู้ชมครับของจริงครับอันนี้ออกแรงดึงไงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: นี่แรง2คนนะครับ

0: ครับเนี่ยครับเชือกที่มัดอยู่กับผมแน่นมากแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือยกขึ้นได้ไงเดี๋ยวมาดูดีกว่าตุ้มพร้อมนะครับพร้อมแล้วยกเลยครับ1 2
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: เฮ้ยนะตุ้มใจเย็นๆแป๊บนึงความรู้สึกนะตุ้มตอนนี้ยังไงครับ
1: เฉยๆครับ
0: เฉยๆด้วยอันนี้คือ Xbox นะครับโอ้เมื่อกี้2นี่ประมาณ5กิโลนะครับ1ก้อน
1: ครับ
0: มาคุณผู้ชมครับลำดับต่อไปอิดบ็อกครับ5กิโลเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าณตุ้มจะยังยิ้มอยู่หรือเปล่าพร้อมไหมครับ
1: ครับพร้อมครับ
0: พร้อมแล้วเฮ้ยความรู้สึกเป็นไงคร
1: ับก็ยังเฉยๆอยู่ฮะ
0: ยังเฉยๆอยู่อีกเหรอ
1: ยังเบาอยู
0: ่นี่5กิโลล่ะ
1: ครับ
0: ผมขอเพิ่มเป็น3ก้อนได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เพิ่มเป็น3ก้อนแล้วนะครับก็จะเท่ากับ15กิโลครับขอลองยกด้วยมือตัวเองก่อน1 2โหหนักใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมแต่เราไม่ให้นะตุ้มใช้มือยกนะตุ้มพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: พร้อมนะครับพร้อมแล้วก็ยกเลยครับห้ากิโล

0: ก็ตึงกัน
1: ดีมาก
0: ก็ดี
2: ถือว่าแปลก
0: จ้าแปลกแปลกแต่จริงอะไรอย่างเงี้ย
3: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับนัดตุ้มนะครับเป็นบุคคลที่ใช้เส้นผมตัวเองเนี่ยยกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแต่ว่าจริงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนัดตุ้มด้วยนะครับ
4: ยังไม่หมดครับยังมีที่เด็ดกว่านี้ยังมีที่เด็ดกว่านี
3: ้ยังมีที่เด็ดกว่านี้อีกเหรอ
4: เอานานแล้วลูกมา
5: ที่เด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
7: อ
6: ่
7: ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ชิมซะหมดเลย
8: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
10: เมื่อปริศนาการเสียชีวิตของทายาทอาณาจักรผ้าไหมตระกูลหยงไถ่หลงกลายเป็นต้นเหตุแห่งศึกสายเลือดสู่การชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีการแก่งแย่งที่มาพร้อมกับการไขปริศนาฆาตกรรมที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 2:00 น.ทางช่อง 9 กด 30

0: ยังมีที่เด็ดกว่านี้ยังมีที่เด็ดกว่านี
1: ้ยังมีที่เด็ดกว่านี้อีกเหรอ
2: มีอะไรครับน้าตุ้ม
0: เดี๋ยวไปเอาหลานสาวมาช่วย
2: คือที่บอกว่าทีเด็ดคือน้าตุ้มกำลังฝึกน้องเนยให้ใช้เส้นผมยกป่ะครับ
0: ไม่ใช่ครับ
2: เอาไม่ใช่อ่ะผมกำลังนึกว่าหาทายาทรุ่นต่อไปอันนี้คือจะน้องเนยมาม
0: านอนจะเอาเชือกผูกเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมาเหมือนเราแฝงเปลูกอะ
2: เหมือนแฝงเปลูกครับคุณผู้ชมน้องเนยอยากเล่นไหมสนุกสนุก
3: เคยโดนคุณพ่อยกไหม
4: เคยค่ะตอน5ขวบ
3: ตอนที่ยกครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง
4: มันเสียวตอนที่พ่อหมุนมากกว่า
2: ต้องครับตอนนี้น้องเนยก็พร้อมแล้วนะครับตาตุ้มพร้อมไหมครับ
0: พร้อมครับ
2: พร้อมนะ
0: จับเชือก
2: มา
0: จับเชือก
2: มา
0: จับตุ๊บ
2: หนึ่งสอง

0: ี่แหละครับคุณผู้ชมณตุ้มนะครับผู้ที่ยกสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่หน้าเขาเนี่ยด้วยเส้นผมของเขานะครับโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกทำได้ไงต้องมีเทคนิคไหมอ่ะผมขอ
1: ต้องฝึกครับต้องฝึกหน่อยต้องกล้ามคอต้องแข็ง
2: อ๋อเพราะว่าเราต้องใช้การเกร็งคอขึ้นมา
1: คอ
0: โอ้นี่แหละครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพามาเจอกับณตุ้มนะครับอยู่แถวๆพลานกนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงถือว่าเป็นนักกายกรรมแล้วกันนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณณตุ้มมากๆนะครับ
1: ขอบคุณครับทุกท่านด้วยนะทุกท่าน
0: ขอบคุณนะคะน้องเนย
3: น้องๆหนูๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับห้ามลอกเลียนแบบเป็นอันขาดนะครับเพราะว่านี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของณตุ้มนะครับสุดยอดไปเลยปรบมือรัวช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับแปลกแต่จริงจะพาไปพบกับพระสงฆ์องค์หนึ่งครับที่ชอบโปรยทานเป็นประจำแต่การโปรยทานก็เอ๊ะธรรมดาเนี่ยไม่มีอะไรแต่แปลกแต่จริงต้องไม่ธรรมดาสิครับจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าแปลกแต่จริงห้ามพลาดครับ
4: คนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
6: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
7: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
8: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้ส

0: นิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
0: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิครับ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: เมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชื่อเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 ทุ่มทางช่อง9กด30
4: ท่านผู้ชมครับมีพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับชอบโปรยทานให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่มาพบเป็นประจำและขอบอกเลยนะครับว่าการโปรยทานนี้ไม่ธรรมดาครับและเรื่องราวนี้ก็ไม่ได้ถูกเปิดเผยเท่าไหร่นักมีเพียงลูกศิษย์ลูกหาเท่านั้นที่รู้แต่พระเกจิอาจารย์ท่านนี้นะครับก็ให้เกียรติรายการแปลกแต่จริงเป็นรายการแรก

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดปอแดงนะครับอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา
1: เขาบอกว่าที่นี่มีพระเกจิอาจารย์ดังนั่นก็คือพระอาจารย์ศรีสมบุญปริปุณณศรีโลครับซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างมากพระอาจารย์ท่านนี้ท่านเป็นพระนักพัฒนาครับพัฒนาสถานที่วัดเนี่ยฮะให้เป็นสถานที่ทางธรรม

0: ตอนนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปชมกับกุฏิหลังเดิมนะครับของหลวงปู่บุตรเราจะมาดูว่าข้างในบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะ
1: หมูคืออะไรปิดทำไมหมู
2: เอ้ย
3: คุณผู้ชมครับด้านหลังของผมนะครับคือที่ปลงสังขารนะครับซึ่งหลวงปู่บุญได้สร้างไว้เมื่อพ.ศ. 2539นี่แหละครับหลวงปู่บุญต้องการที่จะบอกกับพวกเราว่าความตายสามารถมาเยือนพวกเราได้ตลอดเวลาครับเราจงอยู่ในความไม่ประมาทนะครับ
4: พระมานิพานนี่แปลว่าดับเย็นร้อนสุขสงบเป็นที่ปรารถนาของผู้สร้างบารมีเพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานท่านก็เลยอยากจะสอนธรรมสื่อไปว่าเมื่อมาวัดแล้วให้มันถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้มีอะไรกลับไปด้วยความเย็นด้วยธรรมของพระพุทธเจ้า

0: ี่นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อสมบุญด้วยเป็นการดีเลยครับที่วันนี้ท่านจะมีการโอยทานครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้ว่าผมจะได้เท่าไหร
1: ่นั่นไง
0: ดูโลกไงไม่รู้

0: ละครับจะเห็นได้ว่าบรรยากาศงานนะฮะมีพระสงฆ์มาร่วมงานเยอะแยะมากมายจากทั่วอำเภอปักธงชัยครับรวมถึงญาติโยมที่ศรัทธานะครับผมมาร่วมงานกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวตอนนี้บรรยากาศต่อไปก็จะเป็นการโปรยทานจากหลวงปู่บุญแล้วครับซึ่งตอนนี้มีประชาชนมารอกันอยู่เยอะแยะมากมายเลยฮะดูด้านหลังผมสิครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าช่องที่หลวงปู่จะโปรยทานออกมานะครับเป็นแบบนี้ฮะนี่แหละครับก็จะโปรยออกมาอย่างพื้นที่โล่งๆแบบนี้แล้วก็จะมีผู้คนรอเยอะแยะมากมายเลยครับ
1: วันนี้มาเป็นครั้งแรกไหมครับ
2: ไม่ใช่ครั้งแรกครับ
3: มาทุกปีค่ะ
4: นับไม่ถ้วนแล้ว
5: ครั้งแรกค่ะ
1: คุณแม่เคยเห็นพระโปรยเงินไหมครับ
3: ไม่มีค่ะไม่เคยหลวงปู
2: ่กลัวแปลกนะ
1: เอาเงินไปทำอะไรครับ
4: เงินนี่ไปขวัญถุงเก็บไว้ที่บ้านค่ะ
1: ทำไมหลวงปู่ถึงต้องแจกเงินด้วยครับ
3: ท่านคงจะแจกบุญแจกบารมี

0: ทุกคนขอคำมั่นสัญญาหลวงปู่พูดพร้อมกันว่าแบ่งปันกัน
1: แบ่งปันกัน
2: คุณผู้ชมครับ

0: แกได้แบงค์ของหลวงปู่ทุกคนมา
1: ได้แบงค์เดียวเหรอครับ
0: ได้แบงค์เดียวมันอยู่บนยอดไม้
2: ผมได้กี่ใบ
3: 2ใบครับ
2: ได้2ใบเลยเหรอ
4: การที่หลวงปู่โปรยเงินนั้นอ่ะท่านไม่สอนให้ยึดติดรู้จักการให้รู้จักการแบ่งปัน
5: ในแบงก์มันก็มีรูปในหลวงเนาะ
6: ครับมีก็ช่วยแล้วคนนั่นแหละมีเงินเราก็ให้ไปลูกยืมไม่นานทอดไปแล้วเราไปแล้วตายแล้วใช่ไหมลูกวันนี้เอามาทำไมต่างลูกมันมีค่าก็จริงลูกแต่ความมีค่าของความมีค่านั่นแหละมันจะทำลายคนลูกนี่ล่ามันคนใครก็ได้พระก็ได้

0: ราได้เห็นถึงการโปรยทานของท่านไปแล้วนะครับซึ่งการโปรยทานในครั้งนี้นะครับได้แฝงไปด้วยปริศนาธรรมซึ่งท่านก็สอนความรู้ให้เราเยอะแยะมากมายเลยครับ
1: ด้วยกุศลและเจตนาบุญญาบารมีที่บำเพ็ญเป็นพลังเกื้อกูลสนับสนุนเนี่ยท่านทั้งหลายมีพรานามัยเข้มแข็งจิตผ่องใสมีความปลอดภัยในชีวิตตลอดทั้งครอบครัวและวงศาคณาญาติจึงงอกงามไพบูลย์ได้พบกับทรัพย์และสัจจวาจาอภิวาทนาเสนาสนิจังพุทธาปัญญายิโนจัตตาโรธรรมาวจันติอายุวโนสุขังทั้ง

0: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์บู๊สนั่นลานรบโขนจิ๋วประชันฝีมือเดือดระดับแชมป์สะบัดลายร่ายรำปลุกมนต์ขลังพระปรางวัดอรุณและระบำเมืองคนสวยชูของดีโพธารามสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
1: เมื่อปริศนาการเสียชีวิตของทายาทอาณาจักรผ้าไหมตระกูลยงไทหลงกลายเป็นต้นเหตุแห่งศึกสายเลือดสู่การชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีการแก่งแย่งที่มาพร้อมกับการไขปริศนาฆาตกรรมที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 2:00 น.ทางช่อง9กด30
2: ไว้เราห้าโง่ติ๊กซัน
3: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังเอาอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไปเนี่ย
3: พบเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย 3:00 น.
4: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.ทางช่อง9กด30
5: ที่ทำมาตอนแรกผิด
6: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์หรือ
7: ท่องแค่พอมูส
6: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
5: วีระก็มีน้ำมันเยอะอีหลานก็มีน้ำมันเยอะ
6: มาฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 นช่อง9กด30
1: เมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชือดเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 ทางช่อง9กด30
8: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:00 น.ทางช่อง9กด30จากวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมสู่ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จีนยอดนิยมเรื่องราวเข้มข้นเล่าถึงตำนานทหารเสือตระกูลซีแห่งราชวงศ์ถังจากรุ่นพ่อสู่ผ้าต่อรุ่นลูกซีติงซานแม่ทัพผู้กลายเป็นวีรบุรุษกับการต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองอย่างห้าวหาญพบกับการประชันบทบาทกับทัพนักแสดงดังมากมายใน

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: Echo Group เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
2: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เจอกันพุธ14ตุลาคม2569นะครับอยู่กับเรา2คนผมตรวจสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนงวดีใน Investment Minute นาทีลงทุนครับ
0: ค่ะวันนี้มาติดตามว่าหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรหลังจากเมื่อวานเราปิดทำการไปนะคะและเช้านี้เนี่ยถ้ามาดูหุ้นของฝั่งเอเชียก็มีการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานกันค่ะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ก็ปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้นักลงทุนชะลอการลงทุนเพราะว่ารอติดตามตัวเลขสำคัญตัวนึงก็คือตัวเลข CPI หรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าเงินเฟ้อของสหรัฐที่จะประกาศในสัปดาห์นี้เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐค่ะ
1: คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรลอง Facebook Live เข้ามาคุยกันกับนาทีลงทุนนะครับเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับวันนี้นับเข้าสู่วันที่3ของการประชุม AM 2026แล้วนะครับซึ่งวันนี้ทางดร.เอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจับมือกับทางผู้ว่าการแบงก์ชาตินะครับในการแถลง Bangkok Blueprint อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของบ้านเราและจะไปเผยแพร่ผ่านเวทีระดับนานาชาติในการประชุม AM 2026นี้ด้วยนะครับ Bangkok Blueprintเป็นการทำกรอบความร่วมมือ12ด้านที่ทำร่วมกับทางแบงก์ชาติแล้วก็ทาง IMF รวมถึง World Bank นะครับเพื่อใช้เป็นโมเดลต้นแบบระดับสากลในการจัดการกับภัยทุจริตทางการเงินดิจิทัลแล้วก็แก๊งคอนเซนเตอร์ข้ามพรมแดนครับเดี๋ยวนี้ไทยยังใช้แนวคิดในเรื่องนี้ในการที่จะตกผลึกออกมาแล้วก็ใช้เวทีเสวนาพิเศษ Bangkok 1991ถึง2026เพื่อเป็นการถอดบทเรียนการเติบโตอย่างทั่วถึงครับโดยผู้ว่าแบงก์ชาติยืนยันว่าไทยเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในภาวะที่ควรจะลดดอกเบี้ยเนื่องจากต้องรักษาขีดความสามารถของนโยบายหรือว่า policy space ไว้ในการรองรับความเสี่ยงหรือว่าแรงช็อคที่ไม่คาดคิดครับแบงก์ชาติได้ขยายบทบาทเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง4ด้านหลักด้วยกันได้แก่หนี้ครัวเรือนซึ่งสูงถึง 86-87% ของ GDP การเข้าถึงสินเชื่อของธุรกิจ SME การเข้าถึงบริการทางการเงินแล้วก็การจัดการภัยทางการเงินทุนสีเทาด้วยครับ
2: ตัวไกด์ไลน์ reference ขึ้นมาให้ประเทศต่างๆในโลกทุกประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เจอปัญหาเรื่อง fraud เรื่อง scam เหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นหลักการ reference ได้ว่าจะจัดการกับปัญหาเนี้ยในประเทศต้องทำอะไรบ้างนะครับซึ่งในนี้มีทั้งหมด12หลักการ12เขาเรียก12 key consideration นะครับก็บอกว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารหลักของการประชุม World Bank IMF ในปีนี้นะครับ
0: ส่วนประเด็น2วันที่ผ่านมานะคะก็มีเรื่อง AI ที่เป็นผลดีแต่ก็มีผลกระทบการจ้างงานค่ะโดยวันนี้ IMF ได้เปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกรายงานเสถียรภาพการเงินโลกโดยในส่วนของไทย IMF ปรับคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 2.1 ค่ะพร้อมชื่นชมบทบาทของไทยในด้านการเงินดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลไฟแนนซ์แล้วก็การพัฒนาทักษะแรงงานด้วยค่ะส่วนเวทีแถลงนโยบายหลักของไทยการสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ปั่นป่วนโดยตัวแทนทีมไทยแลนด์ก็ได้ประกาศยุทธศาสตร์ก้าวสู่โมเดล Investment Led Thailand เพื่อส่งสัญญาณความพร้อมในการเป็นฐานการลงทุนแห่งอนาคตตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนขึ้นสู่ร้อยละ30ของ GDP ภายใน 3-4 ปีข้างหน้าโดยเน้นดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติใน3เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ได้แก่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และพลังงานสะอาดเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวค่ะ
3: การสะท้อนถึงบทบาทประเทศไทยทุกคนที่ชมประเทศไทยก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้ต้องบอกว่าคนที่ลงทะเบียนมาจากต่างชาติมาเกือบ 20,000 คนแล้วถึงสูงสุดตั้งแต่เคยจัด IMF World Bank Annual Meetingsตั้งแต่เคยจัดมาเลยนะครับก็อันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานธนาคารโลกที่ว่าแล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับที่เขาก็กล่าวความชื่นชมกับรัฐบาลไทยและคนไทยนะครับที่เป็นเจ้าภาพที่ดีมากผมว่าการประชุมในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทประเทศไทยชัดเจนในอันที่1ก็คือว่าเราบทบาทในการเป็นเจ้าภาพที่ดี
0: ทั้งนี้ IMF และธนาคารโลกก็มีข้อเสนอแนะต่อไทยหลายเรื่องค่ะอย่างเช่นยกระดับมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างงาน3ล้านตำแหน่งตามรอยโมเดลของเกาหลีใต้พร้อมกับดึงทุนเอกชนร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขนส่งมวลชนในเชียงใหม่ขอนแก่นและระยองเพื่อลดความหนาแน่น นอกจากนี้ยังแนะเรื่องการต่อยอดฐานการผลิต EV และฮาร์ดแวร์ AI ไปสู่กลุ่มสินค้าเทคโนโลยีกรีนที่มีมูลค่าสูงขึ้นและเร่งทักษะด้าน STEM และเทคโนโลยีรองรับการลงทุนต่างชาติเพื่อพาประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางปรับนโยบายการคลังแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายและเปลี่ยนวิธีอุดหนุนแบบเหมาเข่งมาเป็นช่วยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อรักษาเสถียรภาพและสะสางหนี้ครัวเรือนอย่างเป็นระบบค่ะสำหรับช่วงนี้ไปติดตาม Market Update กันค่ะ
1: กลุ่มชิปปรับตัวลงนะครับก็เลยทำให้ภาพของตลาดหุ้นสหรัฐเป็นการปรับย่อลงมาดาวโจนส์ลงไป 180.45 จุดครับขณะที่ S&P 500ย่อลงไป 1.79 จุดแล้วก็ Nasdaq ลงไป 41.52 จุดนะครับขยับปรับลงกันทั่วหน้านะครับจากกลุ่มชิปที่ชุดตลาดครับขณะเดียวกันครับนักทุนประเมินผลประกอบการของแบงก์รายใหญ่ที่ออกมาผสมผสานนักวิเคราะห์ยังให้มุมมองบวกต่อผลประกอบการไตรมาส3ของบริษัทจดทะเบียนคาดว่าไตรมาส3นี้กำไรของบริษัทใน S&P 500จะเพิ่มขึ้นกว่า 30% แล้วก็แรงหนุนส่วนใหญ่มาจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ครับยังคงจับตาตัวเลข CPI ที่จะออกมาวันนี้อย่างใกล้ชิดเป็น CPI เดือนกันยายนของสหรัฐนะครับเพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อแล้วก็ทิศทางดอกเบี้ยของ Fedตลาดให้น้ำหนักคาดการว่าดัชนี CPI ทั่วไปรวมถึงหมวดอาหารและพลังงานจะเพิ่มขึ้น 3.6% ในเดือนกันยายนส่วน CPI พื้นฐานไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานจะเพิ่มขึ้น 2.5% ครับฝั่งของยุโรปกันบ้างครับปรับลดลงครับเช็คกันเลยครับฟุตซี100ตลาดหุ้นลอนดอนลงไป 5.95 จุดดัชเยอรมนีลงไป 17.78 จุด CAC40 ฝรั่งเศสลงไป 5.25 จุดเป็นการปรับลงอยู่ในกรอบนะครับหลังจากไปแตะระดับสูงสุดในรอบ1สัปดาห์เจอแรงขายกลุ่มชิปอย่างหนักออกมาบดบังปัจจัยหนุนก็คือราคาน้ำมันที่ลดลงครับแล้วก็ฤดูการประกาศผลประกอบการเริ่มคึกคักในวันนี้นะครับโดย ASML มีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาส3ปี69ครับไปดูราคาน้ำมันตลาดต่างประเทศกันเลยนะครับ WTI บวกมา40เซนต์ไปอยู่ที่94.14 เซนต์ต่อบาร์เรลส่วน Brent ย่อลงไป96เซนต์ไปอยู่ที่ 105.69 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลด้วยกันครับอย่าง WTI ปิดบวกเล็กน้อยนะครับสัญญาณของ Brent เองก็ปรับลดลงท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนแรงหนุนส่วนหนึ่งมาจากการคาดการเหตุการณ์การโจมตีในซาอุดีอาระเบียและเยเมนอาจจะส่งผลต่ออุปทานชะงักงันครับแต่ก็ถูกกดดันจากข้อตกลงการส่งออกน้ำมันดีเซลระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียซึ่งจะส่งผลต่ออุปทานน้ำมันของรัสเซียที่ไหลเข้าสู่ตลาดมากขึ้นประธานาธิบดีทรัมป์เองกล่าวครับว่ากลุ่มกบฏฮูตีมีเจตนาที่จะปั่นราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐแล้วก็เตือนด้วยว่าไม่มีวันลืมเหตุการณ์ที่ฮูตีได้โจมตีดินแดนซาอุดีอาระเบียซึ่งคำเตือนดังกล่าวบ่งชี้ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังขยายวงกว้างโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแล้วก็การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียยังอยู่ในภาวะเปราะบางนะครับและยังถูกจับตาอย่างใกล้ชิดหลังจากกลุ่มฮูตีได้โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันนะครับมีรายงานการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซด้วยนะครับก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันภาพการลงทุนด้วยครับส่วนราคาทองคำกันบ้างครับโคเม็กซ์ลดลงไป13.30 เหรียญต่อออนซ์นะครับอยู่ที่ 4,177.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ด้วยกันปรับย่อลงท่ามกลางการซื้อขายที่ยังคงระมัดระวังครับก่อนที่ทางการสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อในวันนี้ขณะเดียวกันนะครับนักทุนยังคงจับตาการแสดงความเห็นของประธานเฟดนายเควินวอชบนเวที IMF ครับเพื่อประเมินแนวโน้มเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของเฟดด้วยครับ

0: ส่วนราคาอ้างอิงทองคำประเทศไทยนะครับณ 16:30 นของเมื่อวานนี้12ตุลาคมนะครับอยู่ที่ 4,100 ของเมื่อวันที่12ตุลาคมเมื่อวันจันทร์นะครับอยู่ที่ 4,176.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ย่อลงไป 10.71 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ด้วยการนี้เป็นราคาทองคำเมื่อวันทำการที่ผ่านมานะครับทีนี้ขยับไปดูราคาจากสมาคมค้าทองคำบ้านเราวันนี้กันหน่อยครับสมาคมค้าทองคำประกาศมาเช้าวันนี้บ้านเราทองลดลงไป400บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 66,100 บาททองรูปพรรณ 66,900 บาทเป็นราคาขายออกวันนี้บ้านเรานะครับยังมีแนวโน้มที่จะผันผวนอยู่ยังไงรอจับตาขณะเดียวกันค่าเงินบาทเปิดมาเช้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้านะครับเช้านี้เปิดมา 33.55 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐระดับปิดวันก่อนคือ 33.68 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับกรุงเทพ Global Market ใช้กรอบการเคลื่อนไหวในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าอยู่ที่ 33.40 บาทถึง 33.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนภาพรวมของหุ้นเอเชียเช้าวันนี้เป็นยังไงเช็คกันเลยนะครับภาพของ Nikkei เปิดมาเช้านี้นะครับภาพรวมบวกขึ้นมาได้ยืนได้ในแดนบวกนะครับบวกมา 0.61% ด้วยกันนะครับบวกมา400กว่าจุดเลยสำหรับภาคเช้าส่วนภาพรวมตลาดอื่นในเอเชียทิศทางวันนี้ก็อาจจะมีปรับลงในบางตลาดอย่างหั่งเส็งแต่ว่าเซี่ยงไฮ้สเตรทไทม์ก็สเปนเด็กรวมถึงในเกตที่รายงานไปยืนได้ในแดนบวกในเช้าวันนี้นะครับปัจจัยบวกวันนี้ส่วนหนึ่งโฟกัสมาที่ IMF นะครับมีการเปิดเผยการคาดการณ์ GDP โลกนะครับที่ไปอยู่ที่ 3.1% แล้วก็ไทยของเราถึงแม้ว่าถ้าเทียบกับในอาเซียนเราจะอยู่อันดับท้ายๆเนี่ยนะครับแต่ก็ยังถือว่าบวกได้นะครับแต่บ้านเราก็คือทางฝั่งของคลังฝั่งของแบงก์ชาติประเมินว่าน่าจะบวกได้มากกว่านี้ด้วยเนี่ยนะครับขณะเดียวกันทิศทางฟันโฟลว์ที่เริ่มไหลกลับครับส่วนปัจจัยลบครับมาก็ยังมีกลุ่มชิปของสหรัฐราคาน้ำมันที่อยู่ระดับสูงแล้วก็ตัวเลข CPI ที่รอความชัดเจนอยู่แล้วก็ IMF ที่เตือนความเสี่ยงเรื่องของยิวบอนด์ยิวที่ยังคงผันผวนจากภาระหนี้แล้วก็เงินเฟ้อรวมถึงความต้องการเงินทุนของธุรกิจ AI ด้วยครับย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวันทำการที่ผ่านมากันหน่อยครับ12ตุลาคมที่ผ่านมาบ้านเราย่อลงไป 5.91 จุดมูลค่าการซื้อขาย 55,900 กว่าล้านดัชนีไปปิดที่ 1,571.74 จุดนะครับดูสัดส่วนรายกลุ่มนักทุนสถาบันเป็นการซื้อสุทธิบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ซื้อสุทธิต่างประเทศก็ซื้อสุทธิแต่เป็นรายย่อยที่ขายสุทธินะครับโปรแกรมเทรดดิ้งเป็นการซื้อสุทธิไป 1,398.50 ล้านครับ5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนำมาด้วยปูนใหญ่ครับบวกขึ้นมา5บาทต่อหุ้นเลยนะครับถัดมาก็เป็น K-Bank K-Bank ก็บวกมา3บาทต่อหุ้นแต่ว่าเดลต้าย่อลงไป6บาทต่อหุ้นครับ KDB ย่อลงไป25สตางค์แล้วก็ปตท.สผ.บวกขึ้นมา3บาทต่อหุ้นนี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวันทำการที่ผ่านมาครับ
1: การตลาดหลักทรัพย์มีการประกาศปรับโครงสร้างทีมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในปี2570ค่ะโดยแต่งตั้งคุณสรวิทย์ไกรเลิกรองผู้จัดการและหัวหน้าสายงานการตลาดให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI และตลาดหลักทรัพย์ Life Exchange ควบคู่กับตำแหน่งเดิมเพื่อเชื่อมโยงการดำเนินงานของทั้ง3ตลาดให้มากขึ้นค่ะพร้อมกับเลื่อนตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ3รายได้แก่คุณดวงรัตน์สมุทรวนิชเป็นหัวหน้าสายงานกำกับตลาดคุณตรีวิทย์วังวรวุฒิเป็นรองผู้จัดการรองหัวหน้าสายงานการตลาดดูแลงานด้านการตลาดและยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ TFEX เช่นเดิมค่ะและคุณณัฐพลสุวรรณสิริเป็นรองผู้จัดการรองหัวหน้าสายงานการตลาดดูแลงานด้านผู้ออกหลักทรัพย์โดยคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ก็ระบุนะคะว่าการปรับทีมผู้บริหารครั้งนี้ก็เพื่อรองรับธุรกิจตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเตรียมรองรับการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุในปีนี้โดยการแต่งตั้งครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปค่ะ
0: และคุณผู้ชมครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการจัดงาน SET Awards 2026ในวันที่29ตุลาคมนี้นะครับก็เป็นเวทีสำคัญของภาคตลาดทุนไทยที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับร่วมกับบริษัทการเงินธนาคารจัดต่อเนื่องยกย่ององค์กรผู้บริหารบุคลากรที่มีผลงานที่โดดเด่นและมีส่วนในการยกระดับมาตรฐานของตลาดทุนไทยปีนี้ยังคงมีรางวัลสำคัญครับทั้ง CEO Awards Business Excellence และ SET Awards of Honor ซึ่งความพิเศษของปีนี้ก็คือวาระครบรอบ10ปี Sustainability Awards นะครับจะมีการมอบรางวัล Sustainability Recognitions ให้กับทางบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านของตลาดทุนไทยไปสู่มาตรฐานการประเมิน ESG และการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนในรูปแบบใหม่นะครับมาติดตามกันว่าองค์กรและผู้บริหารรายใดจะได้รับรางวัล SET Award 2026ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook แล้วก็ YouTube SET Thailand ในวันที่29ตุลาคมนี้ทีมข่าวของนายทีมลงทุนนะครับก็ยังคงปักหลักรายงานเรื่องนี้นะครับก็เป็นกำลังใจของฝากฝั่งของตลาดทุนด้วยครับขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์ก็เดินหน้าในการเสริมความรู้ทางด้านการเงินและการบริหารเงินออมหลังเกษียณผ่านโครงการ Happy Money Happy Young Old ปูนนี้ก็มีใช้นะครับโดยทางคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวิร์กช็อปการบริหารเงินหลังเกษียณครับโดยตั้งแต่ต้นปีนี้มีผู้เข้าอบรม Set E-learning วางแผนการเงินวัยเกษียณแล้ว 5,452 คนและเข้าร่วมเวิร์กช็อป383คนส่วนใหญ่ก็ระบุครับว่าสามารถนำเอาความรู้เนี่ยไปปรับใช้ในการบริหารเงินและการจัดพอร์ตลงทุนได้จริงนะครับตอบโจทย์ชีวิตหลังเกษียณที่มั่นคงและมีความสุขผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ได้ฟรีด้วยนะครับผ่านทาง Set E-learning ทั้งหลักสูตรสำหรับวัย50และ60ขึ้นไปนะครับพร้อมกับติดตามกิจกรรมเวิร์กช็อปรุ่นถัดไปได้ที่เว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ที่ปรากฏรายละเอียดบนหน้าจอในตอนนี้ได้เลยครับ
1: ช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทิศทางการลงทุนหุ้นไทยวันนี้พร้อมกับ TFX Station กันค่ะ

0: ติดตามรับชมพิธีมอบรางวัล SET Awards 2026ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าทั้งด้าน Business Excellence และ Sustainability Excellence 29 ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 14:30 นเป็นต้นไปรับชมสดทาง www.set.or.th/setawards และ Facebook SET Thailand
1: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกำหนดอนาคตโลกของเรา
2: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
5: ช่วง T-Flex Station หาโอกาสทำกำไรทั้งขาขึ้นและขาลงด้วย T-Flex
6: TFX Station วันนี้นะคะพาไปรู้จักอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนกันค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการเทรดตามทิศทางตลาดหุ้นไทยโดยไม่ต้องเลือกหุ้นรายตัวผ่านดัชนีเซ็ต50ซึ่งรวบรวมหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็มีสภาพคล่องสูงถึง50หลักทรัพย์พร้อมกับ3เหตุผลที่ช่วยให้การวางแผนลงทุนง่ายขึ้นค่ะเหตุผลแรกก็คือสะท้อนทิศทางตลาดหุ้นไทยเพราะว่าSET 50หรือว่า SET 50เนี่ยนะคะก็ได้รวบรวมหุ้นขนาดใหญ่จากหลากหลายอุตสาหกรรมจึงช่วยให้นักลงทุนติดตามความเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มหลักในตลาดได้ผ่านดัชนีเดียวค่ะส่วนเหตุผลที่2เป็นการลดการพึ่งพาหุ้นรายตัวเพราะว่าการเคลื่อนไหวของดัชนีไม่ได้ขึ้นอยู่กับหุ้นบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียงแห่งเดียวแต่ว่าสะท้อนภาพรวมของหุ้นทั้ง50หลักทรัพย์แม้ยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดและเหตุผลที่3ก็โฟกัสที่ปัจจัยเศรษฐกิจภาพใหญ่ทั้ง GDP อัตราดอกเบี้ยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและกระแสเงินทุนต่างชาติซึ่งก็สามารถนำมาประเมินแนวโน้มตลาดและวางกลยุทธ์การลงทุนได้โดยไม่ต้องติดตามข่าวสารของหุ้นทุกตัวค่ะผู้ที่สนใจเทรดตามทิศทางดัชนี SET 50TFX มีเครื่องมือให้เลือกค่ะทั้ง SET 50 Index Futures แล้วก็ SET 50 Index Options โดย Futures นั้นก็เปิดโอกาสให้ทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลงรวมถึงใช้ป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตหุ้นโดยวางเงินหลักประกันเพียงบางส่วนของมูลค่าสัญญานะคะส่วนถ้าเป็น Options ก็ช่วยเพิ่มทางเลือกในการวางกลยุทธ์ลงทุนตามสภาวะตลาดโดยผู้ซื้อออปชันสามารถจำกัดการขาดทุนสูงสุดไว้ที่ค่าพรีเมียมที่จ่ายไปอย่างไรก็ตามค่ะทั้ง2ผลิตภัณฑ์ก็มีความเสี่ยงที่ต้องศึกษาโดยเฉพาะอัตราทดของฟิวเจอร์สและความเสี่ยงของผู้ขายออปชันก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนด้วยค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมสามารถเรียนรู้เรื่องการลงทุนและยกระดับกลยุทธ์ได้ฟรีกับโครงการ TFX Academy Plus ตอนนี้สมัครได้แล้วค่ะที่เว็บไซต์ www.tfx.co.th ค่ะ
7: ส่วนภาพของตลาดวันนี้เป็นยังไงนะครับคุยกับทางคุณณัฐพลคำถาเครือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบล.หยวนต้าประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่อ้วนครับ
6: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: ครับใกล้เข้าสู่ช่วงการประกาศผลงานไตรมาส3ของทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งสหรัฐด้วยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มแบงก์เองนะครับประเมินทิศทางของกลุ่มนี้ยังไงบ้างแล้วก็ภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนต่างๆยังไงบ้างครับ
8: ครับถ้าเกิดว่ามองในแง่ของตัวกลุ่มเนี่ยก็ภาพรวมทั้งกลุ่มอาจจะไม่ได้สวยนะครับเราคาดว่ากำไรเนี่ยน่าจะชะลอตัวทั้ง Q on Q และ Year on Year นะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูในแง่ของรายตัวเนี่ยก็มีหลายตัวที่ผลประกอบการเนี่ยน่าจะดูดีนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยตัวของทิสโก้เองเนี่ยก็ประกาศงบออกมาเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้นะครับ 1,805 ล้านนะฮะโต 4% year on year แล้วก็ 2% Q on Q คือโตได้นะทั้ง Q ทั้ง year แต่ว่าก็เป็นไปตามที่เราแล้วก็ตลาดคาดนะครับก็อาจจะไม่ได้ impact มาแต่ข้อดีก็คือว่ามันไม่ได้แย่กว่าที่ตลาดประเมินนะครับก็ถือว่าเป็น หุ้นธนาคารแรกๆนะครับรวมถึงเป็นบริษัทแรกๆในบ้านเราที่เปิดซีซั่นของ earning season รอบนี้เนี่ยได้ดีนะครับสิ่งที่ดีมากๆเนี่ยก็คือว่าแม้ว่าสินเชื่อเนี่ยอาจจะไม่ได้โตนะครับแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการตัวของ NPL เนี่ยก็ทำได้ดีนะครับคุณภาพสินทรัพย์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะสิ่งที่คนกังวลกันก่อนหน้านั้นนะครับนี่ควรเรียนที่เยอะอาจจะทำให้มีผลต่อคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยกลุ่มแบงก์บ้านเราเนี่ยยังดูแลดีอยู่นะครับแล้วก็พวก wealth management นะครับอันนี้ก็ยังเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้นะครับก็ให้ติดตามธนาคารตัวอื่นต่อไปนะแต่ว่าราคาหุ้นกลุ่มธนาคารเองเนี่ยมีการปรับพักลงมาเพื่อรอดูผลประกอบการไตรมาส3และพอสมควรนะครับเราก็คิดว่าโอกาสที่จะเกิด buy on fact เนี่ยน่าจะมากกว่า sell on fact นะครับ
6: ค่ะแล้วนอกเหนือจากกลุ่มแบงค์ล่ะคะพี่อ้วนแล้วก็หยวนต้ามีการประเมินภาพรวมของการประกาศผลประกอบการในไตรมาสนี้เนี่ยอย่างไรบ้างมีกลุ่มไหนที่น่าจะโดดเด่นหรือว่าต้องมีการจับตามองเป็นพิเศษบ้างค่ะ
8: ครับก็โดยภาพรวมเนี่ยนะครับเราคิดว่าผลประกอบการไตรมาส3เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับกำไรน่าจะโตได้สูงเยียร์ออนเยียร์นะครับเราคาดการกำไรทั้งไตรมาสไว้เนี่ยประมาณสัก 350,000 ล้านนะครับถ้าเกิดเทียบกับในอดีตเนี่ยก็จะโตประมาณสักก็จะอยู่ในต่อประมาณสัก 1.5 ถึง 2.5 แสนล้านต่อไตรมาสนะครับทำได้ทะลุ 300,000 เนี่ยถือว่าดีนะครับกลุ่มที่เราคิดว่ากำไรจะโตดีนะทั้งคิวทั้งเยียร์เนี่ยนะครับโรงพยาบาลท่องเที่ยวนะครับพวกขนส่งยานยนต์นะครับหรือว่ากลุ่มพวกสินค้าเกษตรนะแล้วก็พวกไฟแนนซ์ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยอันนี้เท่าที่เราพรีวิวกันเบื้องต้นเนี่ยก็ถือว่าโตได้ดีนะครับและที่น่าสนใจมากๆก็คือกลุ่มพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เป็นกลุ่มในเวสเคิร์ฟของบ้านเราเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มความหวังนะสำหรับการเก็งกำไรในช่วงเอิร์นนิ่งซีซั่นก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับแต่ละบริษัทที่เราพรีวิวเนี่ยส่วนใหญ่ก็ออกมาสวยนะครับเดลต้าที่เคยอ่อนแรงไปในช่วงไตรมาส2ในไตรมาส3ก็กลับมาโตได้ดีนะครับก็เลยคิดว่าearning season รอบนี้ดูน่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่ามองแบบ year on year อย่างเดียวคือเทียบไตรมาส3ปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยที่เรา cover 20 sector เนี่ย17 sector โตนะครับมีแค่ประมาณสัก3 sector เท่านั้นเองที่อาจจะทรงๆ year on year หรือว่าชะลอไปหน่อยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มธนาคารนะครับ
7: ครับดังนั้นขอหุ้นแนะนำสำหรับวันนี้รวมถึงกลยุทธการลงทุนสำหรับวันนี้ครับ
8: ถ้าเกิดว่ามองไปที่ตัวที่เราคาดว่าผลประกอบการไตรมาส3จะออกมาสวยเนี่ยนะครับเราก็เลือกตัวของ SMT นะครับ SMT เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ผลประกอบการปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนนะครับปีนี้เนี่ยเริ่มพลิกกลับมากำไรได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นกำไรที่เร่งตัวขึ้นด้วยนะครับเราคิดว่าในไตรมาส3เนี่ยกำไรจะอยู่ที่ประมาณสัก56ล้านก็พลิกจากขาดทุนในปีที่แล้วนะครับและถ้าเกิดว่าที่ไตรมาส2เนี่ยโตเกือบ 70% นะครับเป็นกำไรสูงสุดในรอบ3ปีนะครับอันนี้มาจากธุรกิจใหม่เลยนะก็คือผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับออปติคอลนะครับถ้าเกิดว่าใครฟังมุมมองของบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรองนายกเอกนิติเนี่ยนะครับก็พูดถึงออปติคอลเนี่ยค่อนข้างเยอะหรือแม้แต่ BOI นะครับบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับชิ้นส่วนตรงนี้ได้นะครับซึ่ง SMT เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าหลักเลยที่ได้ออเดอร์จากพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาลงทุนจากต่างประเทศนะครับเราก็เลยคิดว่าอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเขาเท่านั้นเองนะครับไตรมาส3ดีไตรมาส4ถ้าเกิดดีด้วยเนี่ยอันนี้หุ้นจะแข็งกว่าตลาดนะครับและที่สะท้อนว่าแข็งกว่าตลาดมากๆเนี่ยก็คือโดนแคชบาลานซ์แล้วเนี่ยราคาหุ้นก็ยังสามารถยืนได้ดีนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นความคาดหวังเชิงบวกที่สะท้อนมาในตลาดด้วยนะสำหรับเรื่องของผลประกอบการไตรมาส3นะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับแนวต้านให้ไว้7.70 บาทครับผม
7: ทีนี้ถามถึงแรงขายหุ้นเทคที่เกิดขึ้นหน่อยครับอย่างกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราจะกระเทือนกับเรื่องนี้ในฝั่งของสหรัฐไหมครับประเมินยังไงบ้างครับ
8: ก็อาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ของearning season ที่รออยู่เนี่ย ผมว่ากระทบไม่เยอะนะครับ เพราะว่าลงมายังไงเนี่ยก็น่าจะมีคนดักจังหวะเก็งกำไรเรื่องผลประกอบการรองรับอยู่แล้วอันนี้ที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยถ้าเกิดว่าดูในแง่ของสายที่อ่อนตัวลงมาเยอะเนี่ยก็คือพวกเมมโมรีเนี่ยซึ่งบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีส่วนที่ไปเกี่ยวข้องกับสายนี้เท่าไหร
7: ่ครับ
8: ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมองในแง่ของความเข้าใจจริงๆเนี่ยผลกระทบก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดมองในแง่ของเซนิเมนต์เนี่ยแน่นอนว่าเซนิเมนต์พาไปอยู่แล้วนะซึ่งถ้าเกิดว่ากลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีการพักตัวลงมาตามบรรยากาศการลงทุนในตลาดเอเชียเมื่อวานที่เป็นลบ แล้ววันนี้ต้องลงชดเชยเนี่ยเราก็มองว่าเป็นโอกาสนะครับโดยเฉพาะอย่างตัว SMT ที่เรามั่นใจว่าผลประกอบการไตรมาส3จะออกมาสวยนะครับ
6: ค่ะอย่างการประชุม AM 2026ในรอบนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะภาพของประเทศไทยนั้นก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างกระทรวงการคลังก็ชูแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านการลงทุน AI แล้วก็เรื่องอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะเราประเมินว่าภาพตรงนี้เนี่ยน่าจะมาหนุนหรือว่าเสริมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้มากน้อยขนาดไหนคะ
8: ผมว่าอันแรกที่เราได้เลยก็คือเรื่องของความเชื่อมั่น
7: ครับ
8: นะที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยก็คือใช้เวทีตรงนี้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการ PR ประเทศชาติได้ดีนะครับก็คือประกาศชัดเลยในกลางวงประชุมแล้วก็สอดรับกับแนวทางของ IMF แล้วก็ World Bank ที่มองเรื่องของเศรษฐกิจโลกหลังจากนี้ด้วยนะครับว่ายังต้องถูกขับเคลื่อนด้วยตัวของ AI Supply Chain นะครับแล้วก็เมนชั่นถึงประเทศไทยนะว่าอยู่ในนั้นแล้วนะครับแล้วเราก็พูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งต่างกับสมัยก่อนนะที่เราจะขายจุดขายที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจบริการนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยต่างชาติเนี่ยจะเข้ามาลงทุนเนี่ยมีส่วนร่วมได้น้อยนะทั้งการลงทุนทางตรงแล้วก็การลงทุนทางอ้อมนะครับการลงทุนทางอ้อมก็คือมีตัวเลือกที่เกี่ยวกับหุ้นที่เกี่ยวกับการบริการเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับคราวนี้พอมันไปแตะเรื่องของภาคการผลิตนะครับไปแตะเรื่องของการขยายกำลังไฟฟ้าเพื่อรองรับภาคการผลิตตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นพลังงานสะอาดด้วยเนี่ยนะ
7: ครับ
8: อันนี้ผมว่ามันเป็นการเปิดทางเลือกให้กับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนทางตรงและทางอ้อมเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้น
7: ครับ
8: ก็น่าจะเป็นบวกกับเรื่องของการยกระดับ GDP บ้านเรานะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเราโตต่ำสุดเลยนะในอาเซียนก็แต่คู่ขี้กับฟิลิปปินส์นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เรื่องของภาคเอกชนช่วยกันหนุนการลงทุนเนี่ยผมว่ามันจะเป็นการโตจากฐานที่ต่ำขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยโกลด์มันก็มีโอกาสนะครับที่มีที่อาจจะขยับได้แรงขึ้นนั่นคือที่มองถึงโกรทเนี่ยก็อาจจะเริ่มหันมามองบ้านเรามากขึ้นเป็นไปได้นะครับ
7: ก็เป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับพี่วอนครับ
6: ขอบคุณค่ะ
8: ยินดีครับสวัสดี
7: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์คำถามเครือจากทางบลยอนต้าครับ
6: ค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็จะเริ่มบังคับใช้มาตรการซื้อขายที่ปรับปรุงใหม่รวม8มาตรการด้วยกันค่ะตั้งแต่16พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปเพื่อยกระดับคุณภาพแล้วก็ความเท่าเทียมของตลาดลดความผันผวนที่ผิดปกติของราคาหลักทรัพย์การกำกับดูแลพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้เกณฑ์เหมาะสมกับระบบการลงทุนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลแล้วก็ยกระดับความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทยค่ะมาดูมาตรการที่ปรับปรุงนะคะอย่างเช่นปรับลดช่วงราคาซื้อขายสำหรับหลักทรัพย์ที่มีราคา5-50บาทต่อหุ้นลดส่วนต่างราคาและเพิ่มโอกาสจับคู่คำสั่งซื้อขายลดต้นทุนเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดปรับปรุงราคาและหลักทรัพย์การขายช็อตใช้ช่องทางการส่งคำสั่งเฉพาะรายหรือการซื้อขายลักษณะ High Frequency Trading เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากบัญชีซื้อขายที่มีการส่งคำสั่งซื้อขายเป็นปริมาณมากๆแต่เกิดการจับคู่การซื้อขายน้อยนอกจากนี้ยังยกเลิกกรอบราคาซื้อขายแบบ Dynamic Price Band รายหลักทรัพย์เพื่อลดอุปสรรคในการซื้อขายโดยเฉพาะในหุ้น

0: ที่มีสภาพคล่องต่ำยกเลิกการจำกัดหลักทรัพย์ที่ HFT ซื้อขายได้กำกับดูแลการซื้อขายของผู้ลงทุนทุกกลุ่มในแนวทางเดียวกันเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทุกกลุ่มเข้าถึงหลักทรัพย์ทุกประเภทได้อย่างเท่าเทียมแล้วก็ยังมีการยกเลิก minimum resting timeสามารถดูรายละเอียดได้นะคะกับมาตรการทั้งหมดใน www.z.or.th ในหัวข้อกฎเกณฑ์การกำกับและกฎเกณฑ์หนังสือเวียนส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
1: อาจารย์จ๊ะ
2: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
1: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วมาให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแหละมีของแถมกัน 1,199 บาท
2: ใช่
1: วันนี้ราคาเก่าพิเศษนะ
2: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
1: วันนี้ราคา
2: พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ค่าออกมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
1: 999
2: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามาหรือว่าคุณแม่
2: มี
1: เนื้อให้ห้อยนะตัวนี้กว้าง
2: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
2: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
2: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกงี้มันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
2: รับประกันจากศูนย์เลย
1: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
2: โอ้
1: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ
2: ค่ะ
1: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
2: จำเป็น
1: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
1: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
2: มันเมมโมรีข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
1: มี
2: คุณพ่อคุณแม่
1: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
2: เราแยกความดันกัน
1: เกสนะ
2: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
1: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก10 14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะ
3: วันนี้
1: นะเอาเป็นว่าแคป

0: จอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
1: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
0: แปลว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
1: อีก40เครื่อง
0: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
1: ค
0: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
2: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณิษาสมัครสรุธค่ะวันที่3ของการประชุม IMF World Bank นะคะวันนี้มีประเด็นไฮไลท์ในการเปิดรายงานสถานการณ์ทางการคลังการเงินภาครัฐระดับโลกค่ะรวมทั้งการเปิดตัว Bangkok Blueprint ติดตามรายละเอียดจากคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์รายงานมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะ
1: ทีมข่าวอสมทในฐานะ Official Media Partner ค่ะยังคงเกาะติดความเคลื่อนไหวของการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026กันอย่างต่อเนื่องนะคะการประชุมที่ได้ชื่อว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินครั้งประวัติศาสตร์ค่ะเข้าสู่วันที่3สำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เริ่มต้นวันนี้ด้วยไฮไลท์สำคัญค่ะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เปิดรายงาน Fiscal Monitor หรือรายงานการสังเกตการสถานะทางการคลังค่ะที่ระบุว่าหนี้สาธารณะทั่วโลกเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 94% ของ GDP ในปี2025และมีแนวโน้มจะแตะ 100% ภายในปี2029ส่วนใหญ่เกิดจากประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกค่ะการเงินการคลังภาครัฐกำลังตึงตัวจากแรงกดดันการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้นรวมถึงความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างซ้ำเติมความเปราะบางเหล่านี้ด้วยนะคะ IMF ค่ะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเช่นการปรับปรุงนโยบายภาษีที่เน้นย้ำว่ารัฐบาลควรจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเน้นย้ำให้ทุกกลุ่มประเทศเร่งปรับสมดุลทางการคลังอย่างเป็นระบบมีลำดับขั้นตอนชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงเชิงโครงสร้างในระยะยาวค่ะส่วนอีกประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามก็คือการเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวสำคัญที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติร่วมมือกับกระทรวงการคลังธนาคารโลกและ IMF ผลักดันขึ้นสู่เวทีโลกค่ะโดยก่อนการเปิดตัวคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการแบงก์ชาติให้ข้อมูลค่ะว่า Bangkok Blueprint เป็นเอกสารเชิงวิชาการที่รวบรวมประสบการณ์และกรณีศึกษาจากหลายประเทศส่วนในเอเชียมี4ประเทศค่ะคือไทยของเรานะคะแล้วก็รวมถึงมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงเพื่อเป็นคู่มือและกรอบแนวทางให้ทั่วโลกนำไปปรับใช้เป็นเข็มทิศนโยบายในการปราบปรามมิจฉาชีพสแกมเมอร์และกลุ่มทุนเทาข้ามพรมแดนซึ่งถือเป็นปัญหาระดับโลกที่ภูมิภาคเอเชียเผชิญความสูญเสียหายสูงถึง 67% ค่ะสอดคล้องกับแนวทางของแบงก์ชาติในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของไทยค่ะคุณผู้ชมค่ะแค่ช่วงเช้ายังเข้มข้นขนาดนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าติดตามกันตลอดทั้งวันเข้มข้นกว่านี้แน่นอนค่ะและมีตัวเลขที่น่าสนใจนะคะคือช่วงก่อนการประชุมเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 17,000 คนแต่ว่าผ่านไป2วันของการประชุมนะคะตอนนี้ตัวเลขขยับขึ้นมาเป็น 20,000 คนแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าตลอดการประชุมตัวเลขจะยังขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณคณิษฐาค่ะคุณผู้ชมคะสำนักวาติกันได้เปิดเผยถึงสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกเข้าผ่าตัดก้อนเนื้อขนาดเล็กบริเวณทรงอกออกตามกำหนดการเรียบร้อยแพทย์ผ่าตัดเนื้อร้ายที่ปอดด้านขวาล่างออกด้วยเทคนิคการผ่าตัดผ่านการส่องกล้องซึ่งผลการตรวจชิ้นเนื้อในระหว่างการผ่าตัดได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดชนิดที่พบได้บ่อยโดยการผ่าตัดสำเร็จด้วยดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆหลังการผ่าตัดทรงฟื้นคืนสติเป็นปกติและกำลังพักผ่อนอยู่ภายในห้องประทับที่โรงพยาบาล

0: ึ่งก่อนหน้านี้สำนักวาติกันแถลงยกเลิกพระกรณียกิจทั้งหมดของพระองค์จนถึงวันที่20ตุลาคมนี้เป็นอย่างน้อยค่ะเทนนิส ATP ทัวร์ระดับมาสเตอร์ 1,000 รายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเลฮันโดรดาวิโดวิชโฟคิน่ามือ26ของโลกจากสเปนพบฮูเบิร์ตเฮอร์คัสมือ34ของโลกจากโปแลนด์ซึ่งถือว่าเป็นการพบกันครั้งที่8ของทั้งคู่หลังจาก7ครั้งที่ผ่านมาโฟคิน่าเอาชนะไปได้5ครั้งแพ้2ครั้งเกมนี้โฟคิน่าต้องออกแรงถึง3เซตก่อนจะพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะไป2ต่อ1เซต1ต่อ6 6ต่อ3และ7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบอาร์เธอร์เกอาร์มือ56ของโลกจากฝรั่งเศสกลับมารับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ 11 นาฬิกาสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: นุนโดย
1: ทัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันพุธค่ะ14ตุลาคม2569นะคะเช้าวันนี้พบกับคุณพิชยุทธและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะ
3: ใช่ครับผมเช้าวันนี้ยังคงมาจับตานะครับเรื่องของราคาน้ำมันดิบครับที่ในตลาดโลกเมื่อคืนนี้เนี่ยตัวฝั่งของ Brent เนี่ยขึ้นไปถึง106เหรียญทีเดียวนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้หุ้นพลังงานเช้านี้ในบ้านเราคึกคักทีเดียวครับหลังจากที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นดูเหมือนว่าจะยังไม่คลี่คลายล่าสุดครับทำให้หุ้นของปตท.สผ.แล้วก็แน่นอนครับกลุ่มพลังงานทั้งเครือเลยปรับตัวบวกนะครับแล้วก็หนุนตลาดให้ขึ้นมาบวก 2.81 จุดเช้าวันนี้ล่าสุด 1,576 จุดครับขณะที่บอนด์ยิลด์ของสหรัฐอเมริกานั้นเริ่มทรงตัวในกรอบที่ไม่ได้นิวไฮแล้วนะครับล่าสุด 5.21% ซึ่งถือว่าเป็นกรอบที่ต่ำที่สุดในรอบ1สัปดาห์หลังจากมีมุมมองว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยแค่ครั้งเดียวในปีนี้ก็พอแล้ว
4: ซึ่งบรรยากาศดังกล่าวนะคะยังคงส่งผลทำให้ทิศทางของราคาทองคำนะคะที่ค่ำคืนวันนี้เนี่ยจะรอดูตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาซึ่งคาดว่าน่าจะมีการขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะทำให้ราคาทองคำเนี่ยยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบค่ะเป็นการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์แล้วก็ลงมาอยู่ในกรอบล่างโดยที่ราคาทองคำนะคะหลุดระดับ 4,200 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ลงมาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบสักประมาณ 4,100 ถึง 4,200 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะล่าสุดณวินาทีปัจจุบันราคาทองคำยืนอยู่ที่ 4,166 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงค่ะอย่างที่คุณแชร์รายงานไปนะคะเวสเท็กซัส95เบรนท์อยู่ที่106ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังต้องจับตานะคะยังคงมีภาพของความวิตกกังวลเกี่ยวกับความรุนแรงและการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นในซาอุดิอาระเบียในขณะที่ฝักฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองนั้นอาจจะมีการร่วมเข้ามาโจมตีกลุ่มฮูตีช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียด้วยค่ะส่วนทางด้านอิหร่านเองนั้นก็เตรียมความพร้อมนะคะในการรองรับการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนะคะแม้สหรัฐอเมริกาจะมีการดีลดีเซลกับรัสเซียแต่ดูเหมือนว่าจะช่วยในเรื่องนี้ไม่ได้เลยค่ะส่วนเงินบาทบ้านเรานะคะประคองตัวอยู่ที่33บาท55สตางค์โดยประมาณภาพในลักษณะแบบนี้จะส่งผลต่อการลงทุนอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณณัฐวุฒิจันทนาจุลพงศ์ IAA นักกลยุทธ์การลงทุนนะคะจากทางด้านของกรุงไทยเอ็กซ์เพรสค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
4: ั
3: สดีครับคุณณัฐวุฒิครับ
5: สวัสดีครับคุณแทนครับสวัสดีครับคุณแทนคร
3: ับ จ้าวันนี้หุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับปรับตัวขึ้นมาได้กันยกแผงเลยนะครับแบบนี้เราจะ follow by กลุ่มนี้ได้ไหมครับเนี่ย

0: ก็น่าจะต้องมีติดพอร์ตไปบ้างนะครับเพราะว่าเอาไว้เห็นสถานการณ์ที่มันอาจจะมีประเด็นเรื่องน้ำมันที่ปรับขึ้นมาแต่ว่ายังไงก็ตามผมก็คิดว่ามันก็ต้องดูตลาดหนึ่งว่าอย่างคืนนี้เนี่ยตลาดอาจจะมีการรายงานตัวเลขที่มันมีความสำคัญเรื่องของเงินเฟ้อนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราเห็นภาพไปบางอย่างนะครับว่าทางประธานเฟดจอห์นวิลเลียมเขาเริ่มออกมาสัมภาษณ์ว่านะขึ้นดอกเบี้ยอีกแค่ครั้งเดียวครับซึ่งจริงๆเงินเฟ้อตั้งแต่ประชุมรอบก่อนมาถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรจะเริ่มเห็นตัวเลขที่มันเปลี่ยนไปก็คือการรายงานคืนนี้แล้วต่อให้ออกมาในคืนนี้โดยรวมเนี่ยเฮดไลน์ก็น่าจะสูงแต่ว่าจะไปโฟกัสกันที่คอหรือเปล่าว่าคอ CPI อาจจะอยู่ในจุดที่มันค่อนข้างจะต่ำลงมาเพราะว่าการจ้างงานก็ยากทำให้ตอนนี้เนี่ยประธานเฟดก็ดูจะเริ่มโลเลกันมากขึ้นหรือว่ามองอีกข้างหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีการเข้ามาพยายามจะโปรเทคในเรื่องของตลาดบอนด์ไม่ให้ยืมขึ้นสูงมากนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้ตลาดผันผวนรวมทั้งเรื่องพลังงานด้วยนะที่เราเห็นภาพว่าสงครามมันอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นหรือว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็อยู่ในจุดที่มีความต้องการที่อาจจะพยายามจะลดปัญหาเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยลงมาให้ได้เพราะว่าถ้าแก้ประเด็นนี้ไม่ได้เนี่ยเฮดไลน์ก็จะดึงลงมาไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เลยทำให้เราคิดว่าการเก็งกำไรอาจจะทำได้สำหรับกลุ่มพลังงานแต่ว่าการถือในสถานการลงทุนบนราคาน้ำมันที่มันเกือบจะแตะระดับ5และ 3,000 สัก105หรือผมคิดว่ามันอาจจะไม่คุ้มในเรื่องการลงทุนแค่ทีแค่การเพียงกำไรสำหรับกลุ่ม
1: ค่ะวันนี้เนี่ยตอนเช้ามีการรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของจีนออกมาด้วยปรากฏว่าต่ำกว่าคาดแต่ PPI เนี่ยเติบโตได้ฟื้นตัวค่อนข้างชัดมองประเด็นนี้แล้วก็มาตรการที่อาจจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนที่ออกมาอย่างไรบ้างคะ
0: เอาจริงๆจีนเนี่ยถ้าเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอนะผมทุกคนแม้จะเป็นทางคาดนะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าเขาแย่นะแต่ในด้านผลิตเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าจีนเองเขาต้องมีขาหนึ่งในเรื่องของการส่งออกแล้วเขากำลังทำฟอร์มตัวเองเนี่ยมาเป็นการส่งออกในสินค้าที่มันมีความเป็นระดับเอียบนมากขึ้นนะอย่างล่าสุดเราเห็นข่าวแล้วว่ามันมีประเด็นเรื่องของการที่บริษัทจีนเริ่มที่จะผลิตชิปดีแรมออกมาทำให้พวกที่เป็นบริษัททิพทั้งหลายนะรวมทั้งอย่างในเอเชียแล้วก็ฝั่งตะวันตกเองฝั่งสหรัฐเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนเมื่อวานเนี่ยที่ราคาเกาหลีใต้ลงไป 6-5% ก่อนที่จะรีบาวนี้ขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นประเด็นเรื่องนี้เราเห็นได้ชัดว่าในจีนเนี่ยต้องแยกนะ investment เขาเริ่มดูดีขึ้นแต่ว่าความสัมพันธ์ยังมีปัญหาตรงนั้นมาตรการที่จะเข้ามาซัพพอร์ต consumption ผมว่ามันก็มีเรื่อยๆแต่ว่าในระยะหลังๆเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยตอบสนองได้มากนะก็มองว่ากลุ่มอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริโภคในจีนผมว่าก็ต้องชะลอแต่ว่า investment อาจจะดูดีอย่างไทยออกไปจีนเราก็คิดว่าน่าจะได้อานิสงส์เชิงบวกจากภาพที่จีนเขามีความแข็งเรื่องการผลิตในประเทศเนี่ยขึ้นมาพอสมควรเหมือนกัน
2: ครับผมถ้าอย่างนั้นเช้าวันนี้เรามีหุ้นแนะนำเป็นตัวไหนบ้างดีครับ
0: หุ้นแนะนำส่วนใหญ่ก็จะล้อไปกับตีที่ลงทุนเกี่ยวข้องกับ FDI เรายังโฟกัสอยู่แล้วเรารอฝั่งญี่ปุ่นด้วยว่าต้นทุนในประเทศผลิตในประเทศเขาสูงเนี่ยโอกาสที่เขาจะเอาเวิร์ดออกมาแล้วปีต่อไปนี่ก็น่าสนใจเราแนะนำธรรมศาสตร์ WHAHJWD แล้วก็อีกกลุ่มนึงอาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีความแลกการหน่อยอย่างพวกสวัสดิ์โมชิมิสเตอร์ดีวานตอนนี้ราคาเขาลงมาเยอะก็แนะนำว่าน่าจะกลับเข้าไปซื้อได้ในสองกลุ่มนี
1: ้ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ีครับเช้าวันนี้แนะนำเอาไว้4ตัวนะครับเป็นตัวของอมตะ WHAFWD แล้วก็ตัวของสวัสดิ์ครับ
1: ไปดูหุ้นแนะนำที่รวบรวมมาฝากกันจากทางรายการกันบ้างค่ะ KGI มองไปที่ BEM SCGP แล้วก็ WHA ค่ะ
2: กสิกรไทยชอบ MTC แล้วก็ ITC ครับ
1: Liberator ให้ไว้ที่ WHA ค่ะ
2: ยังคงเกาะติดนะครับการประชุม IMF แล้วก็ World Bank มาฝากคุณผู้ชมในช่วงหน้ามีรายงานสดมาฝากครับ
3: ประกันชีวิตมาพร้อมเมืองไทยสมายคลับจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเดินป่า
4: เข้าสปาพาไปฟิตไปช้อปปิ้งไปคาเฟ่
3: จะสตรีมมิ่งตัวหนังคอนเสิร์ต
4: หรือละครเวทีก็จัดให้มือแบบไหนก็ฟินจัด
3: เมืองไทยสมายคลับยกระดับประกันให้คุณได้มากกว่าความคุ้มครอง
4: เพราะมาพร้อมสิทธิพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน
3: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
5: เยอะกว่าเดิมอีกนะ
6: ถ้าอยากเยอะกว่านี้โหลด MTL คลิกเลย
3: เมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
7: อุ้ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
8: ได้เลยค
9: ่
8: ะ
9: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์ Home Next
5: Money Expo เชียงใหม่ครั้งที่21 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 6-8 พฤศจิกายนนี้ที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยการเงินธนาคาร
7: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
8: ได้เลยค่ะ
10: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
7: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
10: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
5: Money Expo เชียงใหม่ครั้งที่21 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 6-8 พฤศจิกายนนี้ที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยการเงินธนาคาร
7: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
8: ได้เลยค่ะ
10: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
11: สนุนโดย
12: ทรูออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
11: Bangkok Bank Travel Card

0: ำหรับการประชุม IMF แล้วก็ World Bank ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะครับทางทีมของMoney Daily ของเรานะครับก็ไปเกาะติดสถานการณ์ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการประชุมวันที่3คุณแพ
1: รใช่ค่ะ
0: ซึ่งจะมีสาระสำคัญซึ่งจะเกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงของวันนี้นะครับกับปฏิญญากรุงเทพจะเป็นอย่างไรตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นแล้วไปติดตามกันครับ
1: เชิญค่ะค่ะทั้งสองท่านคะแล้ววันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแห่งนี้ค่ะต้องบอกว่าตลอดของการประชุมนะคะยังมีหัวข้อที่น่าสนใจกันอย่างต่อเนื่องและหนึ่งไฮไลท์สำคัญค่ะคือการสัมมนาพิเศษที่ย้อนมองเศรษฐกิจไทยในรอบ35ปีที่ผ่านมาค่ะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ร่วมบรรยายในหัวข้อสัมมนาพิเศษประเทศไทยกรุงเทพ 1991 ถึง 2026 เส้นทางสู่ความยืดหยุ่นและการเติบโตอย่างทั่วถึงโดยกล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม IMF World Bank ในปี 1991 ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของเศรษฐกิจไทยและการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปี 2026 เป็นโอกาสให้ไทยนะคะได้ทบทวนเส้นทางการพัฒนาท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมานะคะช่วยยกระดับรายได้ต่อหัวของประชาชนอย่างมีนัยสำคัญและลดอัตราความยากจนจากประมาณ 50% เหลือต่ำกว่า 5% ขณะเดียวกันค่ะแรงงานจำนวนหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะสำหรับโจทย์สำคัญของเศรษฐกิจไทยในระยะถัดไปนะคะคือการรับมือกับสังคมผู้สูงวัยและแรงงานที่ลดลงโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มผลิตภาพควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานให้ทันเศรษฐกิจยุคใหม่ขณะเดียวกันค่ะไทยก็ต้องดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศระลอกใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมเปิดโอกาสให้ SME นะคะเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจและเติบโตไปพร้อมกับการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งเวทีสำคัญค่ะโดย IMF เตือน3ความเสี่ยงที่อาจสั่นคลอนเสถียรภาพการเงินโลกทั้งหุ้น AI ที่เสี่ยงปรับฐานหนี้สาธารณะนะคะที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางบอนด์ยิลด์สูงและภัยไซเบอร์ที่อาจกระทบระบบการเงินและความเชื่อมั่นค่ะนอกจากนี้นะคะยังจับตาความเปราะบางจากสถาบันการเงินนอกระบบธนาคารที่ใช้เงินกู้ขยายการลงทุนซึ่งอาจเร่งแรงเทขายและส่งผลกระทบข้ามตลาดและสำหรับไทยนะคะต้องเฝ้าระวังผลกระทบต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายอัตราแลกเปลี่ยนและต้นทุนการระดมทุนท่ามกลางความผันผวนของตลาดการเงินโลกค่ะขณะที่คีย์อีเวนต์สำคัญสำหรับวันนี้นะคะอยู่ที่เวลาประมาณ 12:30 น.ค่ะกับการ

ประกาศปฏิญญากรุงเทพเพื่อยกระดับการป้องกันภัยทางการเงินทุนเทาและสแกมเมอร์นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดตลอดการประชุมได้นะคะทั้งทางเพจการเงินธนาคารและ Money and Banking Channel ค่ะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะทั้ง2ท่านค่ะ

0: จั่วหัวสำคัญเลยณปัจจุบันก็คือเรื่องของการแบ่งขั้วทางการเมืองความแตกแยกเรื่องของหนี้สาธารณะที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลกตอนนี้เนี่ยนะคะพยายามที่จะจับมือกันก้าวผ่านความท้าทายนี้ไปด้วยกันค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางช่องทางของเราเว็บไซต์ของการเงินธนาคารนะคะ Facebook Money and Banking Channel การเงินธนาคารแล้วก็ YouTube ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
1: อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้เอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
2: ได้เลยค
3: ่
2: ะ
3: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
4: Money Expo เชียงใหม่ครั้งที่21 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 6-8 พฤศจิกายนนี้ที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยการเงินธนาคาร
1: ลืมจริงๆด้วยเฮ้เอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
2: ได้เลยค่ะ
3: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
1: ์อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้เอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
2: ได้เลยค
3: ่
2: ะ
3: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
4: Money Expo เชียงใหม่ครั้งที่21 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 6-8 พฤศจิกายนนี้ที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยการเงินธนาคาร
1: ลืมจริงๆด้วยเฮ้เอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
2: ได้เลยค่ะ
3: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
5: สนับสนุนโดย
6: ทูออนไลน์โฮมเน็กที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
7: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
8: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
9: ต้องบอกว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับถือว่าเป็นความหวังของไทยทีเดียวคุณแผนที่จะมีการขยายตัวทางด้านของอุตสาหกรรมนะครับล่าสุดครับทางด้านของธนาคารกรุงเทพนะครับก็เตรียมยกระดับบริการธุรกรรมทางการเงินบนพื้นที่ EEC ครับโดยคุณจุราสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าสกอพหรือว่า EECO และคุณจรัมพรโชติกาเสถียรกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ครับเรื่องการพัฒนานวัตกรรมและบริการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC และเป็นการยกระดับระบบนิเวศการลงทุนในพื้นที่ EEC ครับด้วยความร่วมมือดังกล่าวมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เข้าถึงบริการทางการเงินและการดำเนินธุรกิจได้อย่างทั่วถึงพร้อมร่วมมือศึกษาการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลยกระดับเอกสารอนุญาตให้ขออภัยครับยกระดับเอกสารอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์การเชื่อมโยงข้อมูลการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ทันสมัยและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยอย่างยั่งยืนครับ
0: เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะในการที่จะทำให้ธุรกรรมทางการเงินนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะช่วยทำให้ธุรกิจนั้นขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะไปติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่น่าสนใจในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนกันบ้างนะคะที่ล่าสุดค่ะทางด้านของ SCB FM นะคะคาดการณ์ว่าเงินบาทอ่อนค่าในปีหน้าอาจจะแตะที่ระดับ 34.50 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะในขณะที่ภาคฝั่งของเศรษฐกิจไทยนั้นน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวช้าในขณะที่ดอกเบี้ยโลกยังอยู่ในระดับสูงค่ะ คุณแพทริกบูเลีย Head of Financial Market ธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินค่ะว่า

0: เงินบาทระยะสั้นมีโอกาสอ่อนค่าจากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนจากสงครามในตะวันออกกลางแต่อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันนั้นมีแนวโน้มคลี่คลายอาจจะช่วยลดแรงกดดันต่อเงินบาทได้ซึ่งคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ33.25 บาทถึง33.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนแนวโน้มในปี2570ค่ะ SCBFM มองว่าเงินบาทมีแนวโน้มกลับมาอ่อนค่าได้อีกโดยประเมินว่าเงินบาทนั้นจะอยู่ที่33.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสแรกของปีหน้าและอาจอ่อนค่าไปแตะระดับ34.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงไตรมาสที่3ก่อนทยอยกลับมาแข็งค่าเล็กน้อยในช่วงปลายปีปัจจัยสำคัญมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูงค่ะประกอบกับเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวไม่ทั่วถึงหรือ K-shape recovery และความไม่แน่นอนทางการเมืองจากการเลือกตั้งในหลากหลายประเทศด้านคุณวชิรวัฒน์ด้านคุณวชิรวัฒน์บานชื่นนักกลยุทธ์ตลาดการเงินอาวุโสธนาคารไทยพาณิชย์คาดการณ์ค่ะว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั้นมีแนวโน้มปรับตัวในลักษณะของเส้นอัตราผลตอบแทนชันขึ้นโดยบอนด์ยิลด์อายุ2ปีอาจทยอยลดลงสู่ระดับ 4.15 ถึง 4.35% ในปลายปี2570ตามแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจชะลอลงขณะที่บอนด์ยิลด์อายุ10ปีมีโอกาสลดลงได้จำกัดและอยู่ในระดับที่สูงขึ้น 4.7 ถึง 4.9% ปลายปีหน้าจากแรงกดดันด้านการคลังปริมาณพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ผลการเลือกตั้งสหรัฐอาจเป็นอีกปัจจัยที่กำหนดทิศทางบอนด์ยิลด์และค่าเงินดอลลาร์ในระยะถัดไปค่ะ
1: จับตาสถานการณ์ค่าเงินบาทนะครับเมื่อสักครู่ทาง SCBFM ก็ประเมินมีการอ่อนค่าไปถึง 34.50 ส่วนล่าสุดเช้านี้แข็งค่าขึ้นมาครับสู่ระดับ 33.50 บาทครับไปต่อกันที่สำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะมองหาทางเลือกในการลงทุนที่ปลอดภัยและก็มั่นคงนะครับอย่างการลงทุนผ่านหุ้นกู้ของ GAF นะครับล่าสุดครับมีการเคาะออกมาเพิ่มเติมอีก6ชุดด้วยกันอัตราดอกเบี้ยครับตั้งแต่ 1.83% จนถึง 3% ทีเดียวนะครับส่วนหุ้นกู้ดิจิตอลนั้นเคาะอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.8% ครับคาดจะเสนอขายกันตั้งแต่วันที่19ถึง21ตุลาคมนี้ครับโดยบมจ. GAF Development หรือว่า GAF ครับประกาศอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายของหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิตอลทั้ง6ชุดรุ่นอายุตั้งแต่3ถึง10ปีครับที่ 1.83 ถึง 3% ต่อปีสำหรับหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิตอลทั้ง6ชุดเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีมูลค่าที่ตราไว้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 ล้านบาทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Trust Rating ที่ระดับAA- นะครับแนวโน้มเป็นแบบ stable หรือว่าคงที่อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิตอลทั้ง6ชุดครับมีรายละเอียดดังต่อไปนี้หุ้นกู้ชุดที่1อายุสั้นที่สุดครับ3ปีจะเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือว่าเป็นแบบ0คูปองบอนด์นะครับอัตราคิดลด 1.83% ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่2จะเป็นแบบอายุ4ปีครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.1% ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่3เป็นแบบ5ปีครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.33% ต่อปีหุ้นกู้ดิจิตอลนะครับจะเป็นอายุ7ปีครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปีและก็มีแบบธรรมดาด้วยนะครับจะเป็นหุ้นกู้อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปีเช่นกันและชุดสุดท้ายครับจะเป็นหุ้นกู้อายุ10ปีครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยกันทุก6เดือนครับตลอดอายุหุ้นกู้ได้เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่19ถึง21ตุลาคมนี้ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำทั้ง8แห่งครับได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX ธนาคาร UOB ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคาร CIMB ไทยและบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาทแล้วก็ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทครับส่วนหุ้นกู้ดิจิตอลอายุ7ปีครับจะเสนอขายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเท่านั้นโดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทครับแล้วก็ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาทสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทต่อการทำรายการ1ครั้งครับ
0: เป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่นำมาฝากกันนะคะจากทางด้านของ Gulf ค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีกันบ้างค่ะที่ล่าสุดนะคะทางด้านของ EY ประเทศไทยจัดสัมมนาใหญ่ค่ะ Audit Committee Seminar 2026ชี้5ประเด็นสำคัญในการกำกับดูแลองค์กรค่ะในโลกธุรกิจที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและการใช้งานเทคโนโลยี AI ที่กำลังสร้างทั้งโอกาสและความท้าทายรูปแบบใหม่ให้กับองค์กรบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบจึงต้องก้าวไปไกลกว่าการกำกับดูแล

0: และรายงานทางการเงินค่ะจึงเป็นที่มาที่ EY ประเทศไทยผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีภาษีและที่ปรึกษาธุรกิจระดับโลกได้จัดงานสัมมนา Audit Committee Seminar 2026ภายใต้แนวคิด Beyond What Used to Be จะไม่เหมือนเดิมเจาะลึก5ประเด็นสำคัญด้านการกำกับดูแลองค์กรโดยเริ่มต้นที่ The Trust การกำกับดูแลการตรวจสอบภายในและการเตรียมความพร้อมข้อกำหนดจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เข้มข้นขึ้นต่อด้วย The Numbers ที่นำเสนอผลสำรวจงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนเพื่อสะท้อนประเด็นความเสี่ยงและสัญญาณเตือนสำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบควรให้ความสำคัญเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการกำกับดูแล AI การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีควบคู่กับการนำ AI มาสนับสนุนงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะคำสัมภาษณ์นะคะคุณรัตนาจาระ Country Managing Partner EY ประเทศไทยค่ะ
1: เพราะว่าโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิรัฐศาสตร์สภาวะเศรษฐกิจต่อยาวไปจนถึงเทคโนโลยีแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆนะคะเราจึงต้องรวบรวมเรื่องพวกนี้ค่ะแล้วก็มาเล่าให้ท่านคณะกรรมการตรวจสอบของเราได้ฟังว่าภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านจะเอาข้อมูลเหล่านี้กลับไปตั้งคำถามกับบอร์ดได้อย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้สามารถช่วยองค์กร Shape the Future ให้สามารถรอดพ้นต่อไปได้
0: The Changing World กับมุมมองด้านเศรษฐกิจมหาภาคและภูมิรัฐศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์ขององค์กรในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อด้วย Section Question to Check Back to the Board Room สรุปชุดคำถามสำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนำกลับไปใช้ในการกำกับดูแลและตัดสินใจในระดับคณะกรรมการประเมินความพร้อมขององค์กรและรับมือความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรอบด้านค่ะโดยมีผู้บริหารและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของ EY ประเทศไทยนำโดยคุณทรงเดชประดิษฐ์สมานนท์ประธานกลุ่มบริษัท EY ประเทศไทยคุณรัตนาจาระ Country Managing Partner คุณวราพรประภาสิริกุลหุ้นส่วนและหัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชีคุณเกษมเกียรติเสรีกุลหุ้นส่วนและหัวหน้าสายงานภาษีอากรคุณปาจรีแสงคำหุ้นส่วนและหัวหน้าสายงานที่ปรึกษาธุรกิจคุณสุมนาพันพงษานนท์หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีคุณชินกวินกิตธนัชชัยหุ้นส่วนส่วนงานด้านความเสี่ยงทางเทคโนโลยีพร้อมด้วยวิทยากรรับเชิญพิเศษดร.สุภวุฒิสายเชื้อประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรค่ะที่มาร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในการขับเคลื่อนการกำกับดูแลองค์กรและรับมือความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังนะครับสำหรับไม่ใช่แค่บริษัทจดทะเบียนไทยบริษัทไทยที่ใช้ EY นะครับเป็นลูกค้าของ EY นะครับแต่ว่าพวกเราที่เป็นนักลงทุนเราก็พึ่ง EY เหมือนกันนะครับที่จะได้ช่วยกันตรวจสอบนะครับบริษัทต่างๆให้งบการเงินนั้นออกมาถูกต้องแล้วก็แม่นยำด้วยนะคุณแพนไปส่วนตลาดหุ้นไทยครับล่าสุดนะครับบวกขึ้นมา 2.63 จุดนะครับวินาทีปัจจุบัน 1,573 จุดนะครับนำโดยหุ้นของปตท.สผ.ครับที่บวกแรงขึ้นมาถึง 2% ล่าสุด153 บาทครับ
0: ค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลากันไปก่อน
2: สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ

0: ัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวที
0: 360องศา New Show
2: เวทีที่จะให้คุณมาระเบิดพลัง

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลไปด้วยกันนะคะพร้อมลุ้นรับตำแหน่งดังต่อไปนี
1: ้นี่เลย
0: กรอบเงิน
2: สุดปังพลังฮอต
0: กรอบทอง
2: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอต
0: และกรอบเพชร
2: ซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตค่ะ
0: แบบนี้ตลอดทุกวันเลยนะคะซึ่งทั้ง3ตำแหน่งนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจจากทางรายการที่มอบให้กับทุกโชว์ที่มาซ่าแซ่บโชว์ด้วยกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับแล้ววันนี้ครับโชว์ของเรามาจากจังหวัด
2: นครปฐม
0: นะวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้ชมโชว์ที่มีความสวยงามแล้วก็อลังการด้วยนะคะได้ชมความงดงามของจุดที่เป็นแลนด์มาร์คระดับโลกของประเทศไทยนั่นก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองนะคะซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยใครมาต้องมาเช็คอินตรงนี้ที่สำคัญต้องแต่งชุดไทยถ่ายรูปคู่พระปรางวัดอรุณค่ะ
1: ใช่เลยครับซึ่งไฮไลท์ก็คือพระปรางอย่างที่พี่ปุ๊บบอกก็คือวัดอรุณของเรานั่นเองซึ่งประดับไปด้วยกระเบื้องเคลือบแล้วก็ถ้วยชามจีนครับ
3: โอ้โหและยังไม่พอนะคะถ้าลองสังเกตกันดูดี
1: ๆ
3: วัดอรุณของเรายังปรากฏอยู่บนเหรียญ10บาทของเรา
1: โอ้โห
3: ลองสังเกตกันดูได้นะคะ
1: เป็นความสวยงามที่ใกล้ตัวเรามากๆนะฮะ
0: หลายคนไม่รู้นะรู้เลยวันนี
4: ้ค่ะทั้งงดงามแล้วก็ทรงคุณค่าขนาดนี้นะคะมาลุ้นกันว่าจากเรื่องราวของพระปางวัดอรุณของโชว์ในวันนี้นะคะจะคว้าซุปเปอร์ซูพิมได้หรือไม่ค่ะ
1: ส่วนพูดครับผมส่วนผู้ตัดสินของเราจะว่ายังไงครับพี่ปูครับ
0: ค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับเมื่อพูดถึงพระปรางวัดอรุณผมจำติดตาเลยนะครับว่าจะต้องมีการประดับด้วยถ้วยชามกระเบื้องจีนไม่ทราบว่าโชว์ชุดนี้จะมีหรือเปล่าจัดมาเลยครับ
1: อาจารย์พร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับกับโชว์ที่มีชื่อว่ารุ่งอรุณวิจิตรศิลป์ทินเจ้าพญาในช่วง
2: 360องศาซ่าแซ่บโชว
6: ์ช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัว

0: วิจิตรศิลป์ถิ่นเจ้าพระยาที่มาซ่าแซ่บโชว์กับเราในวันนี้ครับ
1: 360องศานิวโชว์ขอต้อนรับนักแสดงหนุ่มหล่อสาวสวยของเราน้องฟิล์มน้องไข่ต้มน้องตองน้องเตยน้องคิวน้องอิงน้องตูนและก็น้องเต้ๆนะคะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จังหวัดนครปฐม
2: สวัสดีค่ะ
3: โอ้โหสวยงามอลังการมากๆวันนี้เราได้เห็นวัดอรุณในซ่าแซ่บโชว์ของเราในวันนี้ก่อนอื่นต้องถามพี่เต้เต้ในฐานะเป็นเขาเรียกว่าหนึ่งในผู้สร้างสรรค์วันนี้พี่เห็นชุดการแสดงของเรา4ชุดมีความพิเศษและแตกต่างกันยังไงคะ
4: เมื่อพูดถึงถ้วยชามกระเบื้องนะครับก็คือถ้วยชามกระเบื้องพวกนี้มาจากประเทศจีนซึ่งในโชว์เราก็มีคนจีนก็คือชุดแรกของเรานั่นเองมีความเป็นจีนพ้นทะเลนะอันนี้ก็คือเป็นราชวงศ์ชิงนะครับมาแลกเปลี่ยนสินค้ากับคนไทยเรานี่สองคนเราจนเรามาทำมาประดับตกแต่งในพระปางบนพระปางใช่ครับก็เป็นชุดที่3นี่ครับจะเห็นว่ามีลวดลายของกระเบื้องพระปางของเราทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับและสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะทำให้การแสดงดูทันสมัยมากขึ้นเราก็เลยมีชุดที่เป็นฟินาเล่ชุดที่4นี่เองนะคะ
3: มี
4: เ
3: ป็นเก๋ให้หน่อยค่ะ
1: ชอบพอปสนใจตรงพอปเนี่ยทำเองไหมคะ
4: ทำเองครับอันนี้มาทำมาจากแบบฝาชี
0: เก๋มากเก๋มาก
1: ฝาชี
0: แบ่งเป็นแยกชิ้นกันได้
4: แยกชิ้นได้
3: เขาเรียกว่า DIY เลยใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าชอบมากๆตรงที่บอกว่าตอนที่เขาแสดงอยู่แล้วอยู่ๆเขาก็ฉีกเพื่อแสดงให้เห็นว่าคือการนำที่เป็นเครื่องของของจีนนี้นะคะมาแตกออกมาแล้วก็
4: เป็นดอกไม
1: ้
3: สุดยอดมากเขาเรียกว่ากว่าจะได้โชว์ชุดนี้เห็นว่าต้องนั่งทั้งรถเรือไปทุกวันเลยเหรอคะ
4: ใช่ไปผู้สร้างสรรค์ไปเก็บข้อมูลแล้วก็รวมถึงพาน้องๆไปสัมผัสที่จริงด้วยครับ
0: ผมนะครับโชว์เรื่องราวในวันนี้ครับละเอียดมากๆเอาละครับอาจารย์ก๊อฟครับแบบนี้ครับต้องขอคำคมวัดทองครับ
5: เอาละครับมีกระเบื้องถ้วยชามจีนด้วยดังนั้นขอให้คำคมวัดทองนะครับว่าจากแสงแรกสู่แสงสินโลกยนยินแจ้งเฉิดฉายแลนด์มาร์คไทยต้องตะโกน
1: คมบักทองจากท่านอาจารย์ก๊อฟด้วยนะคะและตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามากลั่นข้อมูลเรื่องราวของโชว์ในวันนี้นะคะรวมทั้งให้กำลังใจน้องๆด้วยว่าวันนี้จะสามารถคว้าซุปเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังของจันทร์รายการได้หรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: กับช่วงหน้าครับ3

0: ความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
2: ลองนี่สิคะ
1: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: โอ้เยี่ยม
4: น่ากินจัง
5: แน่นอนจ้า
6: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: หลากหลายความหอมอร่อยหลากหลายความอิ่มใจเรื่องความหอมอร่อยให้อาหารเจที่ทุกบ้านควรมี
8: อร่อยจังเลยค่ะ
7: ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง
9: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
10: ช่วง360องศาทอล์คโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยรัฐเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
11: 360องศา New Show และช่วงนี้ช่วง360องศา Talk Show นะคะเราอยู่กับโชว์รุ่งอรุณวิจิตรศิลป์ถิ่นเจ้าพระยาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จังหวัดนครปฐมค่ะที่วันนี้มาโชว์เรื่องราวของพระปรางวัดอรุณนั่นเองและตอนนี้อยู่กับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานที่จะมากลั่นข้อมูลกับเราในวันนี้ด้วยนะคะน้องลิปออยพัฒนศรโชติสิทธิ์วณิชน้องครีมพิมพ์นิพาแซ่บังแล้วก็น้องมอสเตชินขาวสวยค่ะ
12: สวัสดี
11: ท
12: ั้
11: ง3คนเลยสวัสดีค่ะ
12: ค
11: โชว์ออกมาได้สวยงามมากๆนะคะตอนนี้เราจะมากลั่นข้อมูลให้ท่านจอนกอฟได้ตัดสินแล้วล่ะว่าโชว์ในวันนี้มีที่มาที่ไปยังไงค่ะ
12: ครับอยากทราบเลยครับว่าแรงบันดาลใจอะไรครับที่สร้างสรรค์เป็นโชว์รุ่งอรุณจากพระปางวัดอรุณครับมีที่มาและความสำคัญอย่างไรครับ
13: จริงๆพวกเราเป็นวัยรุ่นเจนซีที่ชอบไปเที่ยวสถานที่ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยค่ะแล้วก็วัดอรุณเนี่ยช่วงที่พวกหนูไปสำรวจนะคะเป็นช่วงที่กำลังแมสเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์คือกำลังเตรียมจะบูรณะเพื่อขึ้นบัญชีกับทางยูเนสโก
11: ขึ้นทะเบียน
13: ใช่ค่ะ
11: เป็นมรดกโลก
13: ใช่ค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าเป็นพระปางที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์คือใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
11: สูง
13: ค่ะสูงค่ะสูงแล้วก
12: ็
13: ใช่ค่ะแล้วก็ลวดลายบนพระปางค่ะค่อนข้างมีเอกลักษณ์คือเป็นความจริงแล้วคือเหมือนว่าตอนที่กำลังบูรณะในสมัยรัชกาลที่3อ่ะค่ะมีเรือสินค้ามาจากประเทศจีนแล้วเขาก็
11: มีเครื่องเคลือบเครื่องช่างของจีน
13: ซึ่งจริงๆแล้วมันมีเป็นเครื่องถ้วยชามมันจะแบ่งเป็นแบบว่าเครื่องถ้วยชามที่เอาไว้ขายกับเครื่องถ้วยชามที่เอาไว้ถ่วงเรือ
12: เรียกได้ว่าเห็นความน่าสนใจประวัติและความเป็นมาของวัดอรุณนั่นเองนะครับแล้วพูดถึงจุดเด่นของท่ารำของเราหน่อยมีการสร้างสรรค์และมีความยากง่ายยังไงครับ
11: ต้องถามน้องด้วย
14: ในส่วนของท่ารำ
12: ครับ
14: ก็คือเราแบบว่าดัดแปลงมาจากหน้าศิลป์ไทยครับก็คือเป็นหน้าศิลป์ไทยร่วมสมัยแล้วก็เป็น contemporary dance ครับเข้ามาผสมแล
12: ้
14: ว
12: ในส่วนอ่อนช้อยความแข็งแรง
14: ใช่ครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องแต่งกายครับเราก็จะมีทั้งหมด4แบบอย่างที่
11: อธิบายไปเมื่อช่วงแรกนะคะมีทั้งชุดจีนชุดไทยแล้วก็มีฟินาเล่ด้วยเห็นบอกว่าทั้งฉากทั้งอะไรตอนที่แสดงจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยหมดเงินไปเยอะเลยใช่ไหมคะ
14: ใช่ครับ
12: มีภาพอินเสิร์ตให้ดูไหมฮะ
11: เดี๋ยวทางทีมงานขึ้นให้ดูค่ะ
14: ครับแล้วก็ในส่วนของพร็อพอะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่ถ้วยจานกระเบื้องเดียวครับยังมีในส่วนของหนังใหญ่ที่เป็นของวัดอรุณด้วยครับที่เราทำขึ้นมาเองครับ
11: ค่ะและโชว์นี้เนี่ยจะสามารถต่อยอดเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องการท่องเที่ยวยังไงคะน้องลิปออย
3: ค่ะก็สำหรับโชว์นี้นะคะผู้สร้างสรรค์ก็มีความตั้งใจที่จะทำเพื่อให้ตอบโจทย์ข้อนี้โดยเฉพาะเลยค่ะก็วัดอรุณนะคะเป็นสถานที่ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอยู่แล้วหนูมั่นใจว่าโชว์ที่พวกหนูทำวันนี้นะคะตอบโจทย์และสนับสนุนของการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็มีความคาดหวังที่วัดอรุณนะคะจะงามคู่สยามวัดอรุณงามคู่แผ่นดินไทยแบบนี้ตลอดไปค่ะ
12: โอ้โห
11: คิดสร้างสรรค์โชว์ออกมาที่จะถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นไทยของเราจากที่ณตอนนี้เนี่ยวัดปรางพระปรางวัดอรุณนี่คือโด่งดังไปทั่วโลกนะคะโชว์นี้ก็จะช่วยเสริมเข้าไปอีก
12: แต่แอบเห็นว่าพี่เบียร์ครับโปรเฟียของเรามีอะไรอยากจะพูดคุย
5: ยืนข้าง
12: ครับ
5: นี่ก็คือหนึ่งในผู้สร้างสรรค์เหมือนกันอยากจะให้น้องเต้เต้บอกความรู้สึกเล่าความรู้สึกวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่มาซ่าแซ่บโชว์กับเราค่ะ
15: รู้สึกขอบคุณรายการมากมากนะครับที่พาพวกเรารุ่งอรุณนะครับมาเยือนรายการนี้ถือว่าแบบว่าเห็นความสำคัญของพวกเรามากมากแล้วก็ขอบคุณรายการจากใจจริงๆนะครับที่พาพวกเรามาโชว์เผยแพร่สู่สาธารณชนครับขอบคุณมากมากเลยครับ
11: เป็นความตั้งใจของทุกคนเลย
12: ครับเอาละครับและนี่คือการกลั่นข้อมูลทั้งหมดนะครับ

0: เดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ก๊อฟครับเชิญอาจารย์ก๊อฟนะครับขยายคำคมบักทองนะครับก่อนแล้วก็หลังจากนั้นวิเคราะห์เพื่อการตัดสินครับจากแสงแรกสู่แสงสินโลกยนยินแจ้งเฉิดฉายแลนด์มาร์คไทยต้องตะโกนเชิญอาจารย์ก๊อฟครับขยายคำคมและวิเคราะห์เพื่อการตัดสินได้เลยครับ
1: โชว์ชุดนี้เป็นการนำแสงแรกคือรุ่งอรุณนั้นเข้ามาเป็นโชว์นะครับและเป็นโชว์เกี่ยวกับพระปรางวัดอรุณซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทยครับทำให้โชว์ชุดนี้มีเสน่ห์และเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เริ่มต้นก่อนนะครับว่าวัดอรุณนั้นมีการก่อสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาพอมาสมัยพระเจ้าตากสินนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งครับและรัชกาลที่1นั้นก็ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ต่อมาจนถึงรัชกาลที่2และในสมัยรัชกาลที่3นั้นได้มีการนำกระเบื้องถ้วยชามจีนเข้ามาประดับพระปรางวัดอรุณเพราะว่ากระเบื้องถ้วยชามจีนและตุ๊กตาจีนนั้นใช้เป็นอับเฉาในเรือสำเภาในการค้าขายระหว่างไทยกับจีนในสมัยนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เรือโครงไปโครงมานะครับและในสมัยรัชกาลที่4ครับก็ได้มีการบูรณะเสร็จสมบูรณ์และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าโชว์ชุดนี้ได้นำเอาซิกเนเจอร์ของไทยซึ่งเป็นแลนด์มาร์กระดับโลกครับและวัดอรุณนั้นนะครับพระปรางวัดอรุณนั้นก็ได้เคยบรรจุไว้อยู่ในหลังเหรียญ10บาทซึ่งถือว่าคนไทยนั้นจดจำวัดอรุณได้โชว์ชุดนี้นั้นได้นำเอาเสียงดนตรีเข้ามาซึ่งใช้กีตาร์เป็นเสียงเหมือนกับเครื่องดนตรีจีนและผสมผสานไทยจีนครับมีการโชว์กระเบื้องนะครับถ้วยชามจีนซึ่งแตกหักและประดับประดาวัดอรุณและก็เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ที่ใช้หนังใหญ่ซึ่งเกี่ยวกับพระปรางวัดอรุณนั้นเข้ามาพูดถึงการเป็นซิกเนเจอร์ที่สำคัญของการท่องเที่ยวของไทยซึ่งจุดนี้แหละครับนักท่องเที่ยวที่มาในประเทศไทยประมาณ30กว่าล้านคนจะมาเยี่ยมชมพระปรางวัดอรุณและแต่งชุดไทยถ่ายรูปเซลฟี่และก็เป็นภาพที่ติดตาตรึงใจของคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นโชว์ชุดนี้ถือว่าทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำหรับการท่องเที่ยวของไทยที่ดีครับและนี่คือทั้งหมดของการที่ผมใช้วิเคราะห์ในการตัดสินในช่วงท้ายครับ
2: ค่ะขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ก๊อฟด้วยนะคะสำหรับการวิเคราะห์บทวิเคราะห์ของท่านอาจารย์แล้วเดี๋ยวเราต้องตามลุ้นในช่วงท้ายนะคะว่าวันนี้โชว์รุ่งอรุณวิจิตรศิลป์ถิ่นเจ้าพระยาจากน้องๆสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จังหวัดนครปฐมจะสามารถคว้าซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตจัดทางรายการได้หรือเปล่าตอนท้ายรายการค่ะ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อกับรายการ360องศานิวโชว์

0: ต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
2: ลองนี่สิคะ
1: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: โอ้เพี้ยง
4: น่ากินจัง
5: แน่นอนจ้า
6: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
7: กรอบง่ายอร่อยนาน
6: ต้องตราฉลากทอง
8: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
9: ใช่ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
10: หลากหลายความหอมอร่อยหลากหลายความอิ่มใจเรื่องความหอมอร่อยให้อาหารเจที่ทุกบ้านควรมี
11: อร่อยจังเลยค่ะ
10: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
12: ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆMCC Hall The Mall Life Store งามวงวาน

0: ง360องศา News Update ค่ะ
1: ครับผมมาอัปเดตครับน้องเนเน่รอยัลของพวกเรากันหน่อยนะครับตอนนี้เดือดมากๆครับจะเต็ม5เพลงครับเดือดทั้งฮอลล์ขึ้นเวทีเป็นศิลปินเปิดให้วงร็อกระดับโลกกับวง Avenged Sevenfold ในคอนเสิร์ต Avenged Sevenfold Asia Tour 2026ครับณสิงคโปร์ Indoor Stadium ประเทศสิงคโปร์เมื่อคืนวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมา
2: ว้าวและวันนี้ตอนช่วงเย็นนะคะน้องเนเน่ของเราก็จะเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษในงานเลี้ยงต้อนรับผู้นำระดับประเทศในงาน IMF World Bank Group 2026ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลด้วยค่ะ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยเลยนะคะต
1: ้
0: องทำนี่ต้องทำอย่างนี้นะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่อีกข่าวนึงนะคะต้อนรับปิดเทอมค่ะ The Mall Group นะคะตอนนี้จัดงาน The Mall Live Store Jungle Walk 2026 EP 4ค่ะชวนท่องโลกมหัศจรรย์แดนสัตว์แปลกพิศวงเปิดประสบการณ์ผจญภัยในป่าลึกลับบนพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตรค่ะต้อนรับในช่วงปิดเทอมนี้ซึ่งไฮไลท์ห้ามพลาดเลยนั่นก็คือการพบกับสลาเมนเดอร์ยักษ์ค่ะความยาวกว่า 1.3 เมตรพร้อมกับตื่นตากับสัตว์แปลกแล้วก็สัตว์หาชมยากนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นเม่นหางจับนกกระตั้วเมเจอร์มิเชลนะคะรวมทั้งแมวคาราคอลวัววาตูซีคาปิบาร่าด้วยแล้วก็มีลีเมอร์หางแหวนค่ะสนุกกับกิจกรรมผจญภัยด้วยนะคะทั้งขบวนรถไฟสู่แดนป่าต้องคำสาบโอ้โหมาคอนเซปต์นี้เลยขี่ม้าป้อนอาหารสัตว์แล้วก็มีเอ็กโซติกแคมป์คาเฟ่พร้อมเช็คอินคุ้นน่านคอฟฟี่แคมป์ด้วยนะคะร่วมกิจกรรมรักโลกแจกกล้าไม้ฟรีอีกด้วยจากกรมป่าไม้ตั้ง 1,000 ต้นเลยค่ะและพิเศษนะคะวันที่20ตุลาคมนี้พบกับกิจกรรม Special Fan Day กับกลัฟคณาวุฒิไตรพิพัฒนพงศ์ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปค่ะบัตรเข้าชมงานคือ60บาทนะคะสำหรับสมาชิก M Card เนี่ยก็รับสิทธิ์เข้างานฟรีเมื่อใช้จ่ายครบ 1,000 บาทตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะรวมทั้งสมาชิก M Card Junior Club รับส่วนลดค่าเข้าชม 50% เลยนะคะตอนนี้ต้องปักหมุดความสนุกค่ะต้อนรับปิดเทอมกันเลยนะคะ 15-25ตุลาคมนี้ที่ MCC Hall ชั้น4 The Mall Live Store งามวงบานติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook The Mall Live Store งามวงบานนั่นเองค่ะ
2: ว
0: ้
2: าว
1: สุดยอดครับ
2: พี่หายไปไหมคะ
1: โอ้กิจกรรมเยอะแบบนี้ผมไปแน่นอน
2: ไปกันค่ะ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของ News Update ครับ
0: และต่อไปนะคะพบกับคุณโบตันในช่วงรักสุขภาพ
3: 360องศาค่ะ
4: ช่วงรักสุขภาพ360องศา
1: และนี่คือรักสุขภาพ
0: 360องศาค่ะวันนี้มีอะไรมาฝากคะ
5: จะบอกว่าเป็นเรื่องของคนที่แบบว่าเก่งมากๆแต่คิดว่าตัวเองไม่เก่ง
0: เอ้าก็อย่างนั้น
5: รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งจริงทั้งที
0: ่มันเป็นยังไงอะคะเป็นเพราะอะไร
5: จริงๆเขาประสบความสำเร็จมากเลยนะคนประเภทนี้แต่ว่าบางคนเนี่ยเขาประสบความสำเร็จแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เก่งจริงๆมันเป็นฟุกมันเป็นความบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกภาวะนี้ว่าภาวะ imposter syndrome นะคะก็มีการค้นพบแล้วก็ตั้งชื่อฉายานี้นะคะจากนักจิตวิทยายุโรป2ท่านด้วยกันค่ะแล้วก็ที่ไทยเองก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะในระดับมหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะก็ได้วิจัยในกลุ่มของนักศึกษาไทยส่วนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็ได้ศึกษากลุ่มของนักศึกษาแพทย์รวมถึงมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ศึกษากลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์
0: หมายถึงว่ากลุ่มเหล่านี้มีความเก่งแต่เขาก็คือยังมีภาวะนี้หรอโอ้แล้วมีสัญญาณเตือนไหมคะ
5: ใช่มีสัญญาณเตือนค่ะคนที่เป็นภาวะแบบนี้ก็คือได้รับคำชมแต่คิดว่าเฮ้ยไม่ใช่ฉันไม่ได้เก่งฉันแค่โชคดีกลัวคนอื่นมองว่าแบบเราไม่ได้เก่งจริงแล้วก็มองความผิดพลาดเล็กๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ๆ
0: โอ้แบบนี้อันตรายแค่ไหนอะ
5: อันตรายถึงขั้นนำไปสู่โรคเหล่านี้ได้นะคะก็คือกลุ่มโรคทางจิตเวชและภาวะทางอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าภาวะหมดไฟโรคแพนิคโรควิตกกังวลทั่วไปรวมถึงโรคกลุ่มทางกายจากความเครียดเรื้อรังเช่นโรคนอนไม่หลับด้วยนะคะกดไหลย้อนต่างๆไมเกรน ระบบภูมิคุ้มกันต่ำแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจนะคะก็ต้องบอกตัวเองสู่ง่ายๆเลยบอกตัวเองว่าความสำเร็จเนี่ยมาจากความพยายามของเราเองเก่งจริงอะไรเงี้ยไม่รู้บางเรื่องไม่ใช่ไม่เก่งนะเรากำลังเรียนรู้อ่ะนี่แหละค่ะขอบคุณที่มานะคะจากศาสตราจารย์พอลีนโรสแกลนแล้วก็คุณสุสาน
0: เอ็มส
5: ์นะคะแล้วก็งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: นี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องราวของรักสุภาพ360องศาครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันต่อว่าพี่คำนวณวันนี้จะพาพวกเราไปไหนกับสีสันเมืองไทย
4: ช่วงสีสันเมืองไทย

0: ไทยมาวัดเขาช่องลมคนชมเปราะช่างงามเนาะสีขาวสกาวใสย้องไปนิดไม่ห่างวัดเท่าใดเขาเลี้ยงแกะไว้ฝูงใหญ่จังจ้าวัดก็ขาวแกะก็ขาวอ้าวเขาเหมาะยืนหัวเราะแบบแรงแรงแทงใจหวัง
1: มีความหวัง
0: นั่นต้องอย่างนั้นชีวิตต้องมีความหวัง
2: yeah.
0: เขาบรรจงสร้างแปลงไม้มีพลังสีเหลืองแดงบานสะพรั่งเต็มพื้นดิน wow. ผู้คนเดินทางมาเที่ยวต่างเหลียวมองบ้างร้องว่าดีช่างมีศิลป์บางร้องว่าไม่น่าเฉยเลยยุพินก็ได้ยินทั้งสองหูไปดูกันเองนะจะบอกให้วัดเขาช่องลมฟาร์มแกะเขาช่องลมเชิญมาชมแล้วจะสุขีเพราะที่นั่นและที่นี่มีของดีๆช่วยชูจิตชูใจนะจะบอกให้
3: ขอบคุณพี่คำรณค่ะและตอนนี้เรามาลุ้นกันนะคะกับโชว์รุ่งอรุณวิจิตรศิลป์ถิ่นเจ้าพระยาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จังหวัดนครปฐมสำหรับโชว์ในวันนี้ค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อย มาลุ้นกันว่าผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรนะคะ
4: เอาละครับเชิญท่านอาจารย์ก๊อฟครับตัดสินได้เลยครับ
5: โชว์ชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าเป็นการแสดงถือว่าทำได้ดีนะครับขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้
3: ลุ้นเลยค่ะวันนี้นะคะนำเรื่องราวของพระปรางวัดอรุณแลนด์มาร์คระดับโลกของไทยค่ะมาเป็นโชว์ตั้งใจกันมากๆสำหรับน้องๆนะคะลุ้นกันเลยค่ะเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์มากค่ะ
4: แบบนี้ถ้าอาจารย์ก๊อฟจะตัดสินว่า
5: สุดปังพลังพอดครับ
4: โอ้โห
3: ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์ก๊อฟด้วยนะคะ
4: เ
3: ดี๋ยวขอเป็นตัวแทนค่ะท่านอาจารย์ก๊อฟนะคะมอบให้กับน้องๆเลยสำหรับโชว์ของเราในวันนี้ค่ะ
4: สุดยอดมากๆเลยครับ
3: อย่าลืมนะคะถ้าคุณมีพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยแล้วมาโชว์ด้วยกันกับรายการสามเรื่องสื่อสารนิวโชว์ค่ะเหมือนกับน้องๆในวันนี้ทุกๆคนเลยนะคะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จังหวัดนครปฐม
4: รับไปเลย
3: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะ
4: และย้ำอีกครั้งครับอย่าลืมนะครับใครคุณมีซอฟต์พลังในตัวคุณนะครับมาโชว์ในรายการ
6: 360องศานิวโชว์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะเกิดเหตุระทึกม้าทรงหญิงวัย23ปีค่ะที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากใช้เหล็กแหลมขนาด2หุ่นแทงบริเวณกระพุ้งแก้มระหว่างร่วมขบวนองค์ศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังโดยกู้ภัยต้องเข้าช่วยเหลือร่างทรงหญิงรายนี้ที่มีเลือดไหลออกจากบริเวณกระพุ้งแก้มอย่างต่อเนื่องจนมีอาการอ่อนเพลียทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและประสานข้อมูลอาการกับโรงพยาบาลแล้วเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรังเพื่อรับการรักษาต่อไปล่าสุดม้าทรงหญิงรายนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรีล่อซื้อขบวนการค้าไอซ์โดยนัดหนึ่งในขบวนการมาส่งของภายใน

0: ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์สาขาชัยพฤกษ์เมืองพัทยาเมื่อถึงเวลาผู้ต้องหาปรากฏตัวแต่เกิดไหวตัวพยายามหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถสกัดดักด้านหน้าจนผู้ต้องหาที่ขับรถกระบะ Isuzu D-Max สีขาวถอยชนออฟฟิศของปั๊มจนกระจกแตกเพื่อพยายามหลบหนีตำรวจพยายามยิงยางรถเพื่อสกัดจับจนในที่สุดสามารถจับกุมได้และจะมีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาขยายผลสอบสวนต่อไปเช้านี้หมอกควันหนาแน่นยังคงปกคลุมทั่วท้องฟ้าของสิงคโปร์ขณะที่ไฟป่าในอินโดนีเซียยังคงลุกลามดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ระดับ181เมื่อเวลา 8:00 นตามเวลาท้องถิ่นจัดอยู่ในระดับไม่ดีต่อสุขภาพซึ่งทำให้สิงคโปร์กลายเป็นเมืองใหญ่ที่มีมลพิษแย่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนจากวิกฤตไฟป่าอินโดนีเซียเช่นเดียวกันซึ่งเช้าวันนี้คุณภาพอากาศมาเลเซียย่ำแย่ลงอีกทั่วประเทศโดยเฉพาะในตอนกลางและตอนใต้ของคาบสมุทรมาเลเซียส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งปิดเรียนต่อไปในวันนี้ค่ะทวีปแอฟริกาจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินการแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกหรือ F1 เป็นครั้งแรกในศตวรรษนี้หลังจากรวันดาบรรลุข้อตกลงระยะเวลา10ปีเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตั้งแต่ปี2030เป็นต้นไปโดยการแข่งขัน F1 ครั้งล่าสุดบนทวีปแอฟริกาเกิดขึ้นเมื่อปี1993ที่ประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งในการแถลงข่าวที่กรุงคิกาลีเมืองหลวงของรวันดามีพอลคากาเมประธานาธิบดีรวันดาและโมฮัมเหม็ดเบนซูลาเยมประธานสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติหรือ FIA เข้าร่วมด้วยซึ่งจะทำให้รวันดากลายเป็นประเทศที่3ในทวีปแอฟริกาที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน F1 ต่อจากโมร็อกโกในปี1958และแอฟริกาใต้ในปี1993ค่ะกลับมารับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ 12:00 นในรายการ9ข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: อาจารย์น้อยเป็นคนหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่นำให้วงการแอโรบิกเอามาอยู่ในการออกกำลังกายที่คนทุกคนทำแอโรบิกผมเห็นทุกที่เลยตั้งแต่สวนลุมมีคนทำ
3: ทุกแห่งเลยค่ะเราต้องออกมาเอ็กซ์ไซส์ให้ร่างไข่ค่ะจะทำยังไงที่จะยืดอายุร่างไข่เนี่ยยืนยาวเพื่อที่เราจะได้มีอายุ
2: เป็นข้อมูลใหม
3: ่แล้วก็แข็งแรงด้วย
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ให้ดูมูให้ปัง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนธนบุรีพาณิชย์
2: สวัสดีค่ะสวัสดีจู
0: มูให้ปังครับผม
2: วันนี้ต้องโบสมาเพราะหน้าเป็นฝรั่งมากเลย
3: ครับผมแล้วก็ช่วงนี้แบบต้องสายเฮลตี้สายลองจิวิตี้ต้องเบรกดูเลยครับผม
2: แต่ไม่ใช่เฮลตี้แบบธรรมดาแต่เฮลตี้แบบอร่อยนะคะเพราะว่าใครคะคุณโบส
3: กับคุณเคนนี่ครับสวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค่ะ
3: The Crucio Club ครับผม
2: อยู่ที่ไหนคะคุณเคนนี่
4: อยู่ที่อ่อนนุชค่ะ
2: อยู่ตรงไหนของอ่อนนุช
4: ซอยเริ่มเจริญค่ะ
2: เหรอร้านชื่อ The Crucio
4: Club
3: คลับด้วย
2: เปิดได้กี่โมงถึงกี่โมง
4: เปิดตั้งแต่8โมงเช้าตอนนี้ถึง2ทุ่มค่ะ
2: เบอร์โทรศัพท์
4: 0659090995
2: คุณโบ๊ทเชิญต่อเลย
3: เขาบอกว่าเป็นแนวแบบสไตล์แบบสปอร์ตคลับมันยังไงครับพี่เคนนี่
4: คือจริงๆตอนเด็กๆเป็นคนชอบไปเล่นกีฬาที่สปอร์ตคลับมากแล้วรู้สึกว่า

0: าหารในสปอร์ตคลับมันให้ความรู้สึกดีแล้วก็กินแล้วรู้สึกมีพลังค่ะก็เผอิญแบบเจ้าของคอร์ทเทนนิสเขาก็เลยชวนไปเพราะว่าเราแบบมีอาหารที่เขาชอบมาก่อนหน้านี้แล้วเขาบอกเอ้ยชวนไปเปิดที่คลับหน่อยได้ไหม
1: ซึ่งที่คลับก็คือเป็นคอร์เทนนิสด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เออก็คือเตะเทนนิสเสร็จแวะทานอาหารได้เลย
0: ใช่ค่ะ
2: คือเลิศเนาะแล้วมันอยู่ในคอร์ดเลยใช่ไหม
0: อยู่ในคอร์ด
2: แล้วคอร์ดของคุณหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ค่ะ
2: โอ้โหต้องขอบคุณด้วย
1: ตรงคอร์ดตรงร้านตั้งอยู่ที่ไหนฮะ
0: อยู่ในอ่อนนุชแล้วก็ตรงเข้าไปสักประมาณกิโลนึงค่ะแล้วก็อยู่ซอยเริ่มเจริญอยู่ขวามืออ
2: าหารก็อาหารเป็นพวกอาหารแบบอาหารเช้าอาหารจะกินทั้งวัน all day dining
0: all day dining ค่ะ
3: หมดเลยนะคะ
1: มีเครื่องดื่มด้วย
0: มีเครื่องดื่มด้วยค่ะ
1: ซ
0: ึ่
1: งมันเป็นทีมแบบว่า healthy sport club
0: ใช่ค่ะใช
2: ่มาดูเมนูกันดีกว่าค่ะเมนูเก๋มากเลยอันนี้ก่อนคือเมนูตอนเช้าเลย
0: โกปีค่ะ
2: โกปีอันนี้เก๋มากเลยนะคะ
0: ขนมปังแล้วก็อบเองทำเองค่ะ
2: โกปีนะคะแล้วก็มานี่ค่ะมีข้าวผัด
0: ใช่ค่ะข้าวผัดก็คือเป็นข้าวผัดแบบสายวอล์กเลยค่ะกลิ่นหอมกระทะให้ความรู้สึกเหมือนแบบ
2: กึ่งข้าวผัดโบราณเนาะ
0: ใช่ค่ะใช่
2: ข้าวผัดโบราณเนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: ด้านนี้ค่ะข้าวต้ม
0: ข้าวต้มทรงเครื่องค่ะเราให้หมูแบบนี้เลยนะคะคือเนื้อสัตว์ทุกจาน
2: จุใจ
1: เน้นโปรตีน
2: ขนมจีนคุณเด็ดยังไง
0: ขนมจีนคือเป็นหมูคำเล็กแล้วก็เราราดด้วยทรงเครื่องค่ะก็เป็นหมูอีกค่ะ
1: เออ
0: ใช่
2: เป็นขนมจีบเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ด้านนี้ค่ะ
0: อันนี้เป็นเมนูเด็ดของประจำร้านค่ะคือข้าวกะเพราไก่กรอบใช่ค่ะ
1: คุณมาฝั่งด้านนี้บ้างครับพี่เคนนี่
0: อันนี้เป็นสุกี้แห้งที่แห้งกระทะจริงๆค่ะ
2: คือเป็นจานเดียวอยู่เดียวเนาะเวลาไปกินแ
0: ค่
2: นี้ก็กินได้เลย
0: ใช่ได
2: ้เลยและต่อไปค่ะอันนี
1: ้
0: อันนี้เป็นฮอทดอกค่ะเป็นฮอทดอกอันนี้เป็นซีแอตเทิลค
2: ่
0: ะ
2: ซีแอตเทิลคือ
0: ก็เราแบบไปอินสปายมาจากแบบฮอทดอกต่างประเทศหลายๆที่แล้วก็เอามามิกซ์แมทช์รสชาติค่ะ
2: แล้วนี่ค่ะนี้
0: อันนั้นจะเป็นมาม่าชีสก็คือเรารวมชีสทั้งหมด4ชนิดจากอิตาเลียนนะคะ
2: นี่ไม่ใช่เป็นแซนด์วิชนะ
0: ใช่ค่ะเป็นมาม่าชีส
1: มาม่าคือเหมือนชื่อชีส
0: ชื่อชีส
1: รวมเป็นชื่อเมนู
0: ใช่ค่ะเป็นแซนด์ว
2: ิชต่อไปค่ะแม่เขาต่ออะไรคะ
1: เป็นฮอทดอกเหมือนกันอ
0: ันนั้นก็เป็นคลับฮอทดอกค่ะใช่ก็เป็นตัวเบสิก
2: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเป็นไส้กรอก
2: หมูฮอทดอกเยอะมาก
1: แต่ว่าตุ้มๆอันนี้ก็ฮอทดอกเหมือนกัน
0: ฮอทดอกเหมือนกันก็เราจะมีทั้งหมด4หน้าค่ะ4หน้าใหญ่ๆ
2: หน้าอะไรคะที่คุณโบ๊ทถืออยู่
0: อันนั้นมีเบคอนนะคะ
2: อ
0: ๋อใช่ค่ะ
2: แล้วนี่ค่ะมีต่อไปค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ฮะ
0: ข้างบนเป็นพิซซ่าฮอทดอกค่ะ
2: อ๋อพิซซ่
0: า
1: ด้วยแล้วนี่ที่ผ่านมาแล้วเมื่อกี้
2: ใช่
1: เป็นฮอทดอกเลย
2: ฮอทดอกอะไรคะนี้
0: อันนั้นเป็นฮอทดอกคลับของเราเลยค่ะ
2: อันนี้น้ำอะไรคะนี
0: ้อันนี้เป็นช็อกโกบานาน่าโปรตีนเชคค่ะ
2: เออ
1: เขาไม
0: ่อันนั้นก็เป็นมัทฉะบานาน่าโปรตีนเชคค่ะ
2: โอ้คุณโบ๊ทถึงขนาดมัทฉะโบ๊ทกินเลย
1: ผมจองเลย
2: อันนี้อะไรอันนี้อะไร
1: ครับวันนี้
0: อันนั้นเป็นสายสุขภาพหน่อยก็คือเป็นธัญพืช5ชนิดแล้วปั่นค่ะ
2: กินแล้
0: วนมโอ๊ต
2: กินแล้วครี่มั้ย
0: ออกเลยค่ะคล่อง
2: กินแล้วครี่สบาย
1: อันนี้ได้ครับข้างบนนี้ครับผม
0: อันนี้เป็นฮาโลเบอร์รี่ค่ะก็คือฮาโลเบอร์รี
1: ่โอ
0: ้ใช่ค่ะ
2: อ๋อแล้วอยากได้เจลเคลเท่าไหร่ก็แจ้งได้เลยเหรอ
0: แจ้งได้ค่ะจริงๆแล้วมันจะไม่ใช่แคลอรี่เบสเพื่อสร้างความกดดันให้กับคนบริโภคเราจะให้เขารู้ว่าคอนเทนต์ในนี้เนี่ยไม่มีน้ำตาลไม่มีผงชูรสไม่มีน้ำมันพืชแล้วก็ไม่ใส่ของปรุงแต่งเพิ่ม
2: มีสุขภาพจริงจริง
1: จริงจริง
2: บอกเบอร์อีกทีจะไม่ค่อยไปที่หน้ามากินกันบอกเบอร์ค่ะ
0: 0659090995ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรามีโปรโมชั่นด้วยแล้วเราก็มาชิมกันครับ
2: เลิศเอาเลยค่ะคุณบอสขา
1: จัดให้ดูมูให้ปังครับผม
2: ค่ะจัดให้ดูมูให้ปัง
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

เป็นผ้าปู3ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,170 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทเซตผ้าปู5ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายลิ้วสีน้ำเงิน5ชิ้นแถมฟรีผ้าห่มรวม1ผืนและเซตผ้าปู5ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,570 บาทเหลือเพียง 1,290 บาทเซตผ้าปู6ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายลิ้วสีน้ำเงิน5ชิ้นแถมฟรีผ้านวม1ผืนและเซตผ้าปู5ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,970 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ไลน์แอดแอดไซช็อปมาเนียระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2569จนถึง31ธันวาคม2570

0: ลับมาอีกครั้งกับงานเดินวิ่งการกุศลก้าวด้วยธรรมครั้งที่10เพื่อ19โรงพยาบาลโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์โดยรายได้จะนำไปจัดหาเครื่องมือแพทย์และมอบให้กับโรงพยาบาล19แห่งการวิ่งจัดขึ้นในวันที่17มกราคม2570เวลา 3:00 น.ณลานคนเมืองกรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID @9 ด้วยธรรม
1: จัดให้ดูมูให้ปัง
2: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนหมุนคอนเฟิร์มนะคะ
3: มาแล้วค่ะมากินกันเลยดีกว่ามาชิมกันเลยค่ะมาคุณโบ๊ทลองชิมดูก่อนคุณจะชิมอะไร
4: เอาเป็นแซนด์วิชแล้วกันครับผม
3: ฮอทดอกไม่ใช่
4: เ
3: หรอ
4: ฮอทดอกฮอทดอกฮอทดอก
3: คุณบิดอันหรือเปล่า
4: ไม่เคยได้ยินเหมือนกันเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะ
5: เต็มปากเต็มคำเลยค่ะ
3: อันนี้ฮอทดอกอะไรคะนี้
5: อันนั้นเป็นคลับฮอทดอกเลยค่ะ
3: เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้าน
5: ใช่ค่ะก็คืออีซี่กินง่าย
3: คุณโบ๊ทลองกินดูก่อนเลย
4: หืมอร่อยมากอันนี้คือฮิลตี้ครับคือรสชาติแบบว่า
5: อันนี้คือเฮลตี้ต่อใจ
4: ดีมาก
3: ช้อนไม่มีช้อนไม่มี
5: ดีต่อใจค่ะ
4: สุดยอดอร
3: ่อยไหมอร่อยไหมโบ๊ทของคุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไร
4: เป็นอะไรนะครับชื่อมันไม่ยากหน่อย
5: อันนี้ซีเอท
4: อลซีเอทอลฮอทดอกซีเอทอลฮอทดอก
3: คุณโบ๊ทตายแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะครับคุณโบ๊ทงงเลยหาอะไรอันนี้คือขนมจีบ
5: ขนมจีบค่ะ
3: ขนมจีบแต่ก็ที่ขนมจีบขนมจีบขนมจีบคุณโบ๊ทคุณโบ๊ทไม่ชิมอะไรอื่นหรอคะ
5: มา
3: แซนด์วิชมาม่าแซนด์วิช
4: มาม่าแซนด์วิชด้วยไหนพี่ก้องทานก่อน
3: เ
4: ป็นไงครับพี่ก้อง
3: คำเล็กจริง
5: ค่ะคำเล็กจริง
3: มาก
5: ใช่ค่ะ
4: ขออนุญาตหยิบชิ้นเลย
5: ได้ค่ะแล้วก็ต้องจิ้มซอสของเราด้วยนะคะซอสพิเศษ
4: หมูชีสแบบว่าตู้มาก
3: ตายแล้ว
4: แล้วก็ดิบนี่ฮะซอสเขา
5: อันนี้เรียกว่าซอสพิเศษค
3: ่ะเดี๋ยวฉันลองกินนี่หน่อยเป็นไงคุณบอส
4: อุ่นอยู่เลยครับอร่อยมากแล้วก็ซอสเขาแบบรสชาติพิเศษมากเลยอ่ะไม่ใช่รสชาตินี้แต่ว่าอร่อยครับพี่ก้อง
3: นี่พี่ก้อง
4: อันนี้คุณ
3: ข้าวผัดโบราณ
4: เป็นไงฮะ
3: หอมกระทะใส่น้ำปลาพริกเกลือตรงรสน้อย
5: น้ำปลาพริกอยู่ข้างๆเลยครับพี่ก้อง
4: เห็นบอกว่ามีโปรโมชั่นด้วยคุณเคนนี
5: ่มีค่ะก็จากรายการหนึ่งซื้อครบ150บาทแถมขนมจีบคำเล็กไปเลยค่ะ1จาน
4: อันนี้เหรอ
5: แถมอันนี้เลยค่ะ
4: 150บาทเท่าน
5: ั้
4: น
5: ใช่ค่ะถ้าโทรมาจากรายการแถมเลย
4: เขาบอกมาจากรายการ
3: เท่านี้ได้เหรอ
4: คุณไม่ปัง
5: ใช่ค่ะ
3: โอ้
4: จริงจริงเดือนนี
3: ้กำไรเหรอคุณเคนนี่จะไม่ได้ไม่ได้พูดผิด
5: เน้นให้คนรักคนหลงค่ะ
3: คุณได้พูดผิดหรือเปล่าคะ
5: เน้นให้คนรักคนหลงค่ะ
4: บอกเบอร์โทรศัพท์กันทีครับแบบว่าอยากไปทาน
5: 0659090995ค่ะ
3: อันนี้ฮอทดอกฮอทดอก
5: ฮอทดอกค่ะ
4: โอ้โหโชว์ศักยภาพมาก
5: เต็มปากเต็มคำอร่อย
3: อร่อย
4: คือขอแบบไส้กรอกคือแบบว่าตูมเข้ามาเลยอ่ะแล้วขนมปังก็ดีซอสก็ดีครับผม
3: ซอสรสมากเลย
4: เป็นสุกี้แห้งใช่ไหมครับ
5: เดี๋ยวติดใจนะคะ
4: อันนี้ครับ
5: สุกี้แห้งเดี๋ยวติดใจค่ะ
3: คุณไม่เอาซอสเลยซอสไม่เอาซอสเหรอ
4: เดี๋ยวลอง
5: ซอสสุกี้
4: ต้องลาดด้วยใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะลาดหรือไม่ลาดก็ได้ค่ะมันอร่อยระดับหนึ่งเลย
4: ฮะนี่ฮะโหฉ่ำมาก
3: เออ
5: ของเราจะไม่มีมันเยิ้มนะคะแล้วก็แห้งจริงๆค่ะ
4: เป็นแห้งจริงๆเป็นแห้งที่ดีอ่ะ
3: ฮะ
4: คือแบบว่าเส้นๆคือแบบหนึบกรอบหมูคือดีไม่แห้งแบบกินยากอร่อยครับผม
3: กะเพราไก่กรอบกับนี้ซิกเนเจอร์ของทางร้านเลย
4: ครับผม
3: เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์
5: 0659090995ค่ะ
4: กะเพราไก่กรอบนี่ครับใบกะเพรามาเป็นอันนั้นคืออะไรพี่ก้องอ๋อแซนด์วิชอร่อยไหม
3: อร
4: ่อยเนาะเออ
3: ดีอ่ะ
4: นี่ฮะ
5: เป็นชีสทั้งหมด4ชนิดนะคะเป็นชีสนำเข้าจากอิตาลีค่ะ
3: ดิบร

0: 090995ค่ะ
1: บอกโปรบอกโปร
0: โปรโมชั่นนะคะมาจากร้านซดให้ดูมูให้ปังซื้อครบ150บาทแถมขนมจีบพอดีคำนะคะ
1: เนี่ย
0: มูลค่า89บาทค
2: ่
0: ะ
2: โอ้โหจังเลยกิน150แต่แถมของมูลค่า800เอ้ย89บาท
1: โ
0: อ้โอ๊ตเบสนะคะเป็นโอ๊ตจริงๆเข้าไปต้มแล้วปัดค่ะสำหรับคนแพ้นมก็
3: ทานได
0: ้
3: เพราะว่าเป็นแบบนมโอ๊ต
0: ใช่ค่ะ
3: แล้วเป็นมัทฉะด้วย
1: อันนี้ฮอตดอก
0: อร่อยเลย
3: ต้องชอบแน่เลยฮอตดอก
1: ล้อมล้อมล้อมอร่อยไหมครับบอส
2: อร่อยมากครับผมอร่อยขนาดนี้ฮะอร่อยจะต้องกราบเลยครับพี่เกนี่ครับผม
0: ขอบคุณค่ะ
2: สำหรับซดให้ดูหมูให้ปังครับผม
1: บอกเบอร์บอกโปร
0: ค่ะ0659090995ถ้าแจ้งว่ามาจากร้านซดให้ดูหมูให้ปังนะคะซื้อครบ150บาทแถมขนมจีบทรงเครื่องพอดีคำนะคะ มูลค่า89บาทค่ะโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ
1: รายการเรา
2: ให้ดูหมูให้ปังนะครับผม
1: ทานได้
2: 50
1: บาทแถมอันนี้
2: จนถึงสิ้นเดือนนี้เลยครับผม
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่ก้องตอนนี้ต้องขอขอบคุณคุณเคนี่ก่อน
3: ขอบคุณมากครับผม
1: ช่วงหน้ามาอีกแล้วค
2: ่ะ
1: ขนมเปี๊ยะ
2: อร่อยมากแน่นๆตับๆเจอช่วงหน้าครับผมซดให้ดูหมูให้ปัง
4: กลับมาอีกครั้งกับงานเดินวิ่งการกุศลก้าวด้วยธรรมครั้งที่10เพื่อ19โรงพยาบาลโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์โดยรายได้จะนำไปจัดหาเครื่องมือแพทย์และมอบให้กับโรงพยาบาล19แห่งการวิ่งจัดขึ้นในวันที่17มกราคม2570เวลา 3:00 น.ณลานคนเมืองกรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID @9dwaytham
5: ที่รักเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
6: อะไรนะที่รัก
5: ขายังเข้าไม่ได
6: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
5: ้อุ๊ยได้แล้ว
6: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
5: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
6: ใช
5: ่ว้าว
7: M-Cord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcordacademy
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: ซดให้ดูมูให้ปัง
10: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: มากับร้านนี้คุณก็ไม่เคยกินเลยใช่ไหม
2: ย
1: ัง
2: ไม่เคยทานครับผม
1: ใช่ทานไม่เคยกินร้านนี้คือร้าน
11: วังบูรพาค่ะ
1: นมคุณชิมก่อนเลย
2: เอ
1: าคุณชิมเลย
2: พี่แนะนำที่ไหนสิชิ้นนี
11: ้แนะนำเลยใช่ไหมคะถ้าแนะนำเลยตอนนี้ต้องเป็นฝอยทองไข่เค็มค่ะ
2: อ
11: ๋
2: ออันไหนอันนี้
11: ใช่ค่ะ
2: นี่
11: ชิ้นนี้เลยชิ้นนี้เลย
1: โอ้ยดูไส้เขาดิ
11: ไส้แน่นแน่นแป้งบาง
1: ใช่ค่ะไข่เค็มไม่ใช่กินเลยนะ
11: ค่ะอันนี้ถั่วไข่เค็มค่ะ
1: ถั่วไข่เค็มนี่ไม่เจนะ
11: ไม่เจไม่เจแต่ถ้าใครเป็นสายคาวแนะนำกะหรี่พับไก่ได้วันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับวังบุรพาอยากจะนำขนมเปี๊ยะอร่อยๆมาเสิร์ฟให้ทุกท่านได้ทานกัน
2: หอมมาก
11: นะคะ
2: แป้งดีไส้ดีมาก
1: แป้งบางไส้แน่นเปิดกี่ปีนะวังบุรพา
11: สูตรนี้สูตรเก่าโบราณกว่า40ปีแล้วนะคะจากจังหวัดสตูลเลยวันนี้ไม่ต้องไปถึงสตูลนะคะเรานำมาเสิร์ฟถึงที่นี่เลยนะคะ
1: การันตีว่าแป้งบาง
11: แป้งบางค
1: ่
11: ะ
1: ไส้แน
11: ่
1: นนิ่มอร่อยไม่ไอ
11: ใช่อ
1: ร่อยมากเลย
11: ไม่คันคอ
2: แบบหอมด้วย
11: ค่ะ
2: ดีมากเลยเออ
11: แล้วก็จะมีไส้เผือกไข่เค็มคืออยากจะบอกใช่ค่ะไส้เผือกไข่เค็มเนี่ยเป็นไส้ที่ขายดีที่สุดเลยตอนนี้ไส้เผือกของเราขายดีมากๆเดือนที่แล้วขายไปประมาณเกือบแสนชิ้นแล้วนะคะเกือบแสนชิ้นแล้วในหลายช่องทางมากๆ
1: แล้วเขาไม่ใช่แค่นี้มีนี่กะหรี่ปั๊บไก
11: ่มีกะหรี่ปั๊บไก่กะหรี่ปั๊บไก่เนี่ยสำหรับคนที่ชอบสายคาวนะคะสายคาวสามารถทานได้ในนี้สี่ไส้จะทานหวานก็ได้ทานข้าวก็ได้นะคะผสมกันไป
1: คือวันนี้ที่เอามาให้เนี่ย

0: เป็นโปรโมชั่นใช่ไหมของบาง
1: บัวใช่เป็นโปรโมชั่น
0: ยังไงบอกมาเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยค่ะ4กล่องแบบนี้เลยนะคะเราให้ไปทั้งไส้ถั่วไข่เค็มฝอยทองไข่เค็มเผือกไข่เค็มแล้วก็กะหรี่พัฟไก่นะคะ4กล่องแถมอีก4กล่องปกตินะ900กว่าบาทเลยแต่ว่าวันนี้เราให้ไปในราคา699บาทมาสั่งได้เลย02-114-3330ค่ะ
0: 699ได้ไปทั้งหมด8กล่อง
1: 8กล่องเลย
2: ไม่ถึง100
1: ใช่
0: จะส่งฟรีมั้ย
1: จะส่งฟรีมีเก็บปลายทางส่งให้ทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ส่งไปให้ถึงที
0: ่ได้เลย
1: ได้เลยค่ะได้ค่ะไม่ได้ก็อยากให้ทานค่ะ
2: เพื่อแบบว่าอยากให้ทุกคนได้ทานกัน
0: คุณลองกินกะหรี่ปั๊บไก่สิ
1: กะหรี่ปั๊บไก
2: ่ผมเสียบเผือกคาไว
1: ้ได้ลองเผือกได้นะคะแล้วจะรู้ว่าเผือกของเรานี่คือกวนเองใช้เผือกหอมไซส์จัมโบ้นะคะกวนสดใหม่ทุกวันวันหนึ่งเป็นร้อยโล
0: คือร้านเนี้ยนะบอกก่อนเลยเขามีปล่อยไปยาวนานมากแล้วเขานี่คือแป้งบาง
1: แป้งบาง
0: ไส้แน่นดีไหม
2: ใช่แน่นแต่ว่านุ่มอ่ะ
0: นวลด้วย
2: เอออัลตราสมูทมาก
0: รสชาติมันจะแบบอัลตราสมูทสมูทเป็นในคอเลย
2: ใช่ครับ
0: ดีไหมคุณบอส
2: จริงๆเพราะปกติมันจะแบบฝืดคอนี่คือแบบลื่นลงไปเลย
1: ลื่นลงไปเลย
0: แล้วเก็บวิธีเก็บวิธีเก็บ
1: วิธีเก็บได้รับแล้วรบกวนเก็บเข้าตู้เย็นทันทีเพราะว่ามันจะอยู่ได้นานกว่าไส้เผือกจะเป็นเสียเป็นไส้ที่เสียง่ายที่สุดนะคะไส้เผือกนี่คือมันเป็นเผือกแท้ๆเผือกสดเพราะฉะนั้นมันจะเสียง่ายได้รับแล้วเก็บเข้าตู้เย็นทันที ขออภัยค่ะอยู่ได้10-15วันเลย
0: นะตู้ธรรมดา
1: ตู้ธรรมดาแต่ถ้าฟรีซอยู่ได้เดือนนึง
0: จะให้เคยจะเอามากี่ตู้ธรรมดาเอามาวางข้างนอก
1: วางข้างนอกได้คลายเย็นก่อนแล้วก็เอามาอบหม้ออบลมร้อนได้ค่ะหรือว่าไมโครเวฟก็ได้
0: ไมโครเวฟนี่จะต้องนิดเดียวเท่านั้นเพราะมันดึงความจริงดึงน้ำออกไม่ได้
2: เด
0: ี๋
2: ยวมันแข็ง
0: แต่ถ้าเกิดเป็นช่องฟรีซอะ
1: ค่ะช่องฟรีซวางให้คลายเย็นก่อนแล้วค่อยเข้าหม้ออบลมร้อนหรือไมโครเวฟเวลาเท่ากันได้เลย
2: ค่ะ
0: แล้วมันจะมีเนื้อความอุ่นกรอบนิดน
1: ึ
0: ง
1: ใช่มันจะกรอบนอกนุ่มใน
0: บอกโปรบอกโปร
1: โปรโมชั่นวันนี้ไปเลยค่ะ4แถม4นะคะให้เป็นทั้งหมด8กล่องแบบนี้จุกๆนะคะปกติ900กว่าบาทนะคะวันนี้ให้ในราคา699บาทเท่านั้นนะคะมี4ไส้4รสชาติทานได้ทั้งครอบครัวนะคะ
0: หอมกว่าเดียวปีนึงคือเนี่ยแน่นี่คือฝอยทอง
1: ใช่
0: ฝอยทองไข่เค็ม
1: ค่ะ
0: เผือกไข่เค็มกะหรี่ปั๊บไก
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ย
1: ฝอยทองไข่เค็มอันนี้ถั่วไข่เค็ม
0: อันนี้ถั่วไข่เค็ม
1: ใช่
0: ได้ไปใน4รสนี
1: ้4รสชาติอ
0: ยู่ในหมด8กล่องนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: นะคะปกติกล่องเท่าไหร่นะ
1: ปกติเนี่ยรวมแล้ว900กว่าบาทค่ะเซตนี้วันนี้ให้ราคา699สั่งได้เลยความอร่อยมาถึงที่แล้วทุกชิ้นเนี่ยคือเราปั้นสดกับมือมันเป็นขนมเปี๊ยะปั้นสดเปี๊ยะกุหลาบเนี่ยเราต้องใช้มือปั้นไม่สามารถใช้เครื่องจักรได้แล้วก็ของเราเนี่ยเป็นโรงงานมาตรฐานอย.ใช้แบบโรงงานในการผลิตนะคะปั้นกันทุกวันวันละแบบหลายหลักหมื่นลูก
2: สุดยอด
1: ก็เยอะสนุกสนานเลยทีเดียว
2: คุณภาพดี
0: แต่กล่องเนี้ยจาก900กว่าบาทใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เหลือ699
2: บาท
0: จัดส่งฟรีทุกประเทศ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปทางด้วยเบอร์เลยคะ
1: 02-114-3330โทรมาได้เลยนะคะความอร่อยมาเสิร์ฟถึงที่ไม่ต้องไปถึงสตูลแล้ว
0: อร่อยจริงแล้วก็เสร็จปุ๊บได้มาปุ๊บถ้าคุณกินหมดก็หมดเลยเข้าช่องธรรมดาเอามากินก็แช่ไข่นิดนึงแล้วก็เตาลมร้อนหรือไมโครเวฟนิดเดียว
1: ใช่ค่ะวันนี้มาในแบบแพ็คเซตแบบ4ชิ้นสามารถพกพาสะดวกนะคะเป็นไซส์กำลังดีพกไปไหนมาไหนได้เลย
0: แช่ตู้เย็นจะมาได้7วัน
1: 15วันเลยค่ะค่ะแต่ว่าต้องเก็บเลยหลังจากได้รับนะคะ
0: แต่ถ้าเกิดอยู่ช่องฟรีซได้เดือนนึง
1: ฟรีซได้เดือนนึงเลย
2: ได้เดือนเลย
1: ค่ะ
0: แต่คุณจะเก็บไว้นานกันนั้นนะคะเดี๋ยวแปลเป็นหิน
1: คิดว่าน่าจะเก็บได้แค่ไม่เกิน3วันก็น่าจะหมดแล้ว
2: น่าจะหมดแล้วอร่อยมากจริงๆนี่ฮะ
0: เรากินกะหรี่ปั๊บไก่สิ
2: กะหรี่ปั๊บไก่
1: กะหรี่ปั๊บไก่จะมีกลิ่นของเครื่องแกงกะหรี่เพราะว่าเราผัดแบบสดๆเลยแล้วไส้ถั่วเนี่ยเรากวนเองไส้ถั่วกวนเอง
0: คุณดูไส้เนียนมาก
1: ถั่วก็อัลตร้าสมูทเผือกก็อัลตร้าสมูทคือไม่ต้องมีฟันก็สามารถทานขนมเปี๊ยะของเราได้ใช้เงือกในการบดเกี๊ยวได้
0: ใช้เงือกของเราได
1: ้ได้เลยอร่อยแน่นอน
0: คุณใช้เหงือกขบอะค่ะ
1: ลองใช้เหงือกขบเอาลิ้นดันได้
2: ลองดูไม่ใช้ฟันได้จริง
0: คุณเอาลิ้นดันอยู่เพดานดู
1: ลองซ้อมดู
2: ละลายไปหอม
1: หอมกลิ่นฟันเทียนอันนี้หอมกลิ่นเครื่องแกงกะหร
2: ี่คำว่านวลไม่เกินจริง
0: นวลไหม
1: นวลและนวล
2: นวลมาก
0: เบอร์โทรศัพท์
1: 02นะคะ114-3330นะคะโทรมาสั่งกันได้เลยนะคะ
0: ส่งฟรีนะ
1: คะได้ค่ะส่งฟรีมีเก็บปลายทาง4แถม4แบบนี้ได้ไปเลย8กล่องจุกๆนะคะทานกันได้ทั้งครอบครัวผู้ใหญ่ทานผู้ใหญ่ทานได้ทานดีค่ะ
0: 699
1: 699บาท
2: ฟรีด้วย
1: ส่งฟรีนะคะมีเก็บปลายทางนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณอิ่มสุดใจมากครับวันนี
2: ้สุดๆครับแฮปปี้มาก
0: ครับผมแบบว่า The Crucio
2: ครับผม
0: แล้วก็มาที่นี่เป็นขนมเปี๊ยะวังบุรพา
2: ด้วย
0: เต็มอิ่มเลย
2: กับรายการซ้อให้ดูมูให้ปังของเรา
0: พรุ่งนี้มาอีกไหมหรือไม่มา
2: พรุ่งนี้มาอีกครับผม
0: มาอีกเหรอติดใจเหรอ
2: พรุ่งนี้มากับพี่ผา
0: พรุ่งนี้หาเจ
2: เออได้ครับผม
3: พร
2: ุ่
3: งนี้พี่เหรอ
0: เอาเอาพี่ประชุมพรุ่งนี
2: ้ใช่ครับผมเป็นก้อนอย่างเงี้ย
0: อดกินอาหารเจกับเธอเลย
2: นะผมจะไปกินหมี่ซั่ว
0: เจ๊บอกก็ไม่รู้นะพูดมั่ว
2: ๆครับผม
0: เจอกัน
2: พรุ่งนี้
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เจอกันเจอกันบ๊ายบาย
2: ไปดูมูให้ปังครับผม
0: บ๊ายบาย

0: นุนโดย3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทือกไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดธนบุรีพาณิชย์ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนายเอนเตอร์เทนนะฮะวันนี้อยู่กับผมครับเจนครับ
2: แล้วก็อยู่กับออนนะคะและแน่นอนค่ะช่วงนี้ดราม่าที่มาแรงที่สุดหัวข้อว่าอะไรนะคะ
1: เรื่องวุ่นๆวัยรุ่นโกคาร์นะฮะบอกเลยครับว่าช่วงวันนี้นะฮะผมก็นอนไม่หลับเลยเพราะติดตามตลอด
2: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: เมื่อไหร่จะมีการออกมาเปิดเผยรายงาน
1: จริงๆคือสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนรอคอยนะก็คือผลการตรวจสอบอย่างชัดเจนนั่นเองนะฮะ
2: คือไม่มีใครอยากให้เด็กๆต้องเสียใจกับการแข่งขันที่ตั้งใจมากๆนะคะเรื่องนี้ก็ยังต่อเนื่องมากๆค่ะก็มีการขุดกันไปขุดกันมาแล้วก็ยังมีการโพสต์กันไปโพสต์กันมานะคะก็คงไม่ต้องย้อนเยอะเนาะเรื่องราวของน้องพายุนะคะวัย9ขวบที่ก็ไปลงแข่งขันค่ะโกคาร์ตรุ่นเยาวชนเข้าเส้นชัยคว้าที่1มาได้แต่กลับไม่ได้ขึ้นโพเดียมไม่ได้ถ้วยรางวัล นั่นเองค่ะ
1: ครับผมนะครับเพราะว่ามีคนยื่นประท้วงนะครับเครื่องยนต์หมายเลข69ของน้องพายุว่าผิดสเปคไปจากคนอื่นถือว่าผิดกติกานั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางทีมช่างของทั้งสองฝ่ายนะครับต่างก็ออกมาฟาดด้วยหลักฐานทีมช่างพายุก็ออกมายืนยันว่าโปร่งใสครับ
2: ฝั่งของแม่ชมนะคะก็ไม่ได้โพสต์อะไรมากมา1โพสต์สั้นๆเลยพร้อมกับรูปแล้วก็เขียนข้อความว่า protecting your pure energy with everything we have ก็คือว่าจะปกป้อง energy หรือว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ของคุณด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีค่ะ
1: ครับผมนะครับฝั่งยายหนิงนะครับก็สายซัพพอร์ตหลานเช่นกันนะฮะบอกว่าสภาพจิตใจของยุก็ดีขึ้นบ้างแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับ
2: อีกฝั่งนึงนะคะด้านคุณปอตนุพัฒน์ค่ะสามีของเบนซ์พริกไทยคนที่ออกมาประท้วงในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากลูกชายก็ลงแข่งรุ่นเดียวกันกับพายุเช่นเดียวกันนะคะก็โพสต์ล่าสุดเหลือนี้เป็นใจความหลักๆว่าผมขอแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเรื่องครอบครัวไม่เคยมีปัญหาหรือความรู้สึกไม่ดีกับครอบครัวน้องพายุพี่น็อตพี่ชมพู่เรายังจับมือพูดคุยแสดงความยินดีต่อกันด้วยความจริงใจผมไม่เคยเรียกร้องให้เปลี่ยนอันดับการแข่งขันผมเสนอให้คงผลการแข่งขันตามเดิมสิ่งที่ผมต้องการก็คือคำตอบจากผู้จัดการแข่งขันและรยศท.หรือว่าราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ว่ารถทุกคันได้รับการตรวจสอบด้วยมาตรฐานเดียวกันหรือไม่เครื่องยนต์รุ่นปีเก่าที่มีเสื้อสูบและชิ้นส่วนต่างๆจากคันอื่นสามารถใช้แข่งขันได้หรือไม่หากมีการใช้ชิ้นส่วนต่างรุ่นหรือว่าดัดแปลงจากมาตรฐานเดิมกติกาข้อใดอนุญาตให้ทำได้
1: ครับผมรวมถึงครับในโพสต์ยังโพสต์ต่อด้วยนะครับว่าผมไม่ได้กล่าวหาหรือต้องการตัดสินว่าใครผิดแต่ต้องการให้ผู้จัดการแข่งขันชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันสำหรับเด็กทุกคนครับนี่คือข้อความที่คุณปอตนุพัฒน์นะครับได้ชี้แจงในฝั่งของตัวเองครับซึ่งณตอนนี้ผลตรวจนะฮะก็ยังไม่ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนเรื่องนี้ก็ต้องรอผลตรวจกันต่อไปนั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับก็ยังคงรอผลที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับที่ผ่านมานะครับฝั่งคุณปอตนุพัฒน์นะครับก็โพสต์ข้อความยาวอีกรอบว่านะฮะตลอด2วันที่ผ่านมาผมอ่านทุกความคิดเห็นทั้งจากผู้ที่เข้าใจ

0: และผู้ที่มีมุมมองแตกต่างกันผมไม่โกรธใครเลยเพราะเชื่อว่าทุกคนที่แสดงความคิดเห็นต่างก็รักและเป็นห่วงเด็กๆเช่นเดียวกันครับภาพที่ติดอยู่ในใจผมมากที่สุดไม่ใช่ถ้วยรางวัลแต่คือน้ำตาและความผิดหวังของเด็กครับหนึ่งในเด็กที่ต้องเสียใจคือน้องพายุซึ่งทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดขับเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกแต่จนถึงวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นรับถ้วยรางวัลเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมฟังแล้วรู้สึกบีบคั้นหัวใจอย่างมากครับ
1: ในขณะเดียวกันยังมีเด็กอีก20คนและครอบครัวของพวกเขาที่มีสิทธิ์ตั้งคำถามถึงความเป็นธรรมในการแข่งขันครั้งนี้เช่นเดียวกันผมจึงอยากให้ทุกคนเปิดใจรับฟังข้อเท็จจริงและมองเรื่องนี้ด้วยหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่โดยไม่แบ่งแยกว่าเด็กคนไหนเป็นลูกของใครแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องที่ยังเป็นข้อกังขานะคะยังคงสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์อีกด้วยค่ะก็เป็นโพสต์ล่าสุดนะที่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยก็สุดท้ายก็คงต้องรอการพิสูจน์หรือว่ารอจากฝั่งของผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงนั่นเองว่าเรื่องนี้มันถูกต้องมันผิดกฎตรงไหนมันเป็นช่องโหว่ของกติกาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเข้าใจแหละว่าก็มีเด็กที่รอเนาะรอที่จะได้ผลลัพธ์นะในการตั้งใจแข่งขันกันถึง21คนนะคะ
0: ที่บอกไปครับว่าน้องๆทุกคนรวมถึงยุแล้วก็คนที่แข่งขัน20คนเนี่ยก็ฝึกซ้อมหนักมากจริงๆแล้วทุกคนก็หลากหลายกูรูที่เป็นฝั่งแข่งของโกคาร์ทนะก็บอกว่าโหแต่ละคนคือฝีมือคือแบบเก่งจริงๆอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็ของชาติเลย
1: คือชาวเน็ตอ่ะก็มองว่านี่มันก็ยังเป็นการแข่งขันของเด็กแบบ 8-9 ขวบอ่
0: ะ
1: ก็ไม่อยากให้ดราม่าแล้วมันไปสะเทือนจิตใจของเด็กๆบางคนก็มองว่าเออก็น่าจะให้ขึ้นรับรางวัลไปก่อนสิแล้วเรื่องนี้ผู้ใหญ่ก็คนมาคุยกันหลังบ้านไม้อะไรแบบนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องที่ร้อนมากๆในโซเชียลนะเรื่องนี้นะ
0: ครับผมนะฮะเดี๋ยวมาถึงอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าครับผมเชื่อว่าหลายคนจับตามองมากๆจริงนะครับกับนะฮะละครเรื่องนี้ที่จะกลับมาอีกหนึ่งครั้งกับแรงเงา2026นั่นเองนะครับซึ่งนะครับครั้งนี้นะครับเราได้รับนักแสดงนักแสดงมากความสามารถนะครับอย่างคุณเบนซ์พรชิตานะครับได้กลับมารับงานละครอีกหนึ่งครั้งนั่นเองครับกับละครเรื่องแรงเงา2026ซึ่งงานนี้ครับคุณเบนซ์พรชิตาแอบแย้มเวอร์ชันนี้คือตกบันไดเนี่ยคือฉากซิกเนเจอร์เลย
1: ใช
0: ่ตกหลายรอบมาก
1: ตกบันไดหน้ากระทรวงคือจริงๆได้เห็นตัวอย่างสั้นๆแล้วตอนฉากตกบันไดโอ้โหกิ้งเป็นร้อยขั้นมั้ง
0: แล้วก็เห็น
1: และ
0: เห็นบันไดแล้วโอ้โห
1: ยาวมาก
0: ยาวมาก
1: ดังนั้นการตกบันไดเวอร์ชันใหม่มันจะเป็นไอคอนิกแน่นอนนะคะพอกลับมาในชีวิตจริงพี่เบนซ์บอกว่าถึงแม้ว่าจะเล่นแรงเงามาแล้วแต่ว่าชีวิตจริงไม่ต้องห่วงไม่ตามห่วงคุณสามีเลยเพราะว่าพี่มิกเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องตามหึงเลยสักนิดเดียวแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงเป็นเรื่องนี้ค่ะคือเรื่องที่พี่มิกขี้งอน
0: ใช่ครับพี่เบนนะฮะเล่าว่านะครับแต่งงานอยู่กินกันมา10กว่าปีแล้วนะฮะไม่รู้ว่าพี่มิกจะงอนอะไรหนักหนานะฮะงอนได้ทุกเรื่องเลยนะครับงอนจนบางทีงงว่าตูทำผิดอะไรนะฮะบางวันถ่ายละครกลับมาเหนื่อยเดินเข้าบ้านก็งอนใจแล้วบอกว่าทำไมกลับบ้านไม่ทักเลย
1: นี่ก็คือพี่มิกอะเขาเป็นสายแบบชอบให้เทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ชอบให้พี่เบนกอดให้หอมคือพี่เบนบอกด้วยนะว่าเหมือนพี่มิกอะเป็นผู้หญิงแล้วพี่เบนอะเป็นผู้ชายคือพี่เบนจะเป็นคนแมนๆนะคะจนบางทีต้องมานั่งคุยกันว่างอนอะไรอีกเนี่ยไม่รู้ว่าสรุปมีสามีหรือว่ามีลูกเพิ่มกันแน่เพราะว่าพี่มิกอะเขาติดสกินชีสแต่ว่าพี่ผ่านมาพี่เบนก็บอกว่าก็พยายามปรับตัวในเรื่องนี้อยู่นะคะยังเมาต่อด้วยนะบอกว่าบางทีเลี้ยงลูก3คนอะพี่มิกก็ยังงอนบอกว่าดูแลแต่ลูกไม่ดูแลเขาบ้างเลยจนต้องหันกันมาบอกว่าก็รักพ่ออยู่แล้วรักพ่อเสมออ่ะไปฟังเสียงพี่เบนกันค่ะ
2: พี่มีขี้งอนกลับมาบ้านสมมติเรากลับจากถ่ายละครกลับไปนะถ้าไม่ได้ทักเขาก่อนเขาก็จะงอนละเมื่อวานยังถามอยู่เลยเป็นอะไรอ่ะไม่ได้เป็นไรเอาดีๆถ้าไม่เป็นไรจะไปที่อื่นแล้วนะอย่างเงี้ยนึกออกมาจะบอกเอาดีๆงอนหรือเปล่าถ้าไม่งอนจะได้ไปที่อื่นบอกว่าไม่ก็เมื่อกี้เข้ามาไม่ทักเอาก็พูดสิว่าทักหน่อยเออพูดเลยมานั่งงอนอยู่ได้จะบ้าใครจะไปรู้ทุกเรื่องว่าอะไรเงี้ยก็จะต้องคอยแบบว่าต้องคอยถามนางเพราะว่านางจะหน้าชัดนึกออกปะหน้าจะออกแล้วจะบอกว่าเอาอีกแล้วงอนอีกแล้วคือพี่มีกาเป็นคนชอบแบบชอบสกินชิปชอบให้คนมาอยู่ใกล้ๆชอบแบบชอบให้พูดพอๆชอบให้ดูแลซึ่งเบนอะไม่มีเลยเบนจะเป็นแบบตรงกันข้ามจะแมนๆอันนี้จะเหมือนผู้ชายมากกว่าไอตัวนั้นก็เหมือนผู้หญิงต้องคอยแบบดูแลอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่กับลูกเยอะเขาก็จะงอนเหมือนกันคือแค่รู้สึกว่าทำไมต้องใช้เวลากับลูกเยอะจังให้เวลากับมิกมั่งได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่มิกเขาก็จะเป็นนะเป็นทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู
3: ่เป็นสามีหรือเป็นลูกคะ
2: เป็นสองอย่างเป็นสอง อย่างค่ะสามีด้วยลูกด้วยค่ะต้องดูแลเยอะนิดนึงจริงๆมันก็น่ารักนะไม่ถือว่ามันก็แสดงว่าเขาก็ยังเป็นห่วงยังรักเราแหละอะไรอย่างเงี้ยพูดตรงก็คือยังแคร์กันอยู่แต่พองอนมากๆเมียก็เหนื่อยนะเหมือนแบบว่าอะไรยังงอนอะไรอีกแล้ววะเป็นอะไรวะอย่างนี้ออกปะแต่ก็โอเคก็รู้ว่าเขาเป็นเนเจอร์นี้ก็พองอนก็ก็คุยกับเขาดีๆเอาโอเคไหมเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็หายแต่หนูก็พยายามนะเพราะว่าคืออย่างน้อยอ่ะเขาก็เห็นว่าพยายามแต่อาจจะไม่ได้ 100% ที่เขาอยากได้แต่ก็สัก50ก็ยังดี
1: ก็เรียกว่าเป็นเคมีของแต่ละคู
0: ่
1: บ้านนี้ก็เป็นเคมีแบบนี้แล้วก็ถือว่าก็ยังเติมความหวานให้กันนะในรูปแบบนี
0: ้แต่ว่าเจอทุกครั้งนะครับพี่มีกับพี่เบนซ์เนี่ยเวลาเจอกันคือแกสองคนคือจะน่ารักมากเลยแล้วติดสกินชิปมากแล้วก็แบบเนาะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผมรู้สึกว่าอิจฉามากมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: น่ารักมากคู่นี้นะคะ
0: มาถึงอีกหนึ่งคู่กันบ้างดีกว่าผมเชื่อว่า
1: เรียกว่าเป็นคู่ได้แล้วหรออ
0: ีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพายเรือโอ้โหเรือเตรียมตั้งแล้วนะตอนนี้โอ้โหเรือเตรียมตั้งแล้ว
1: ตอนนี้เราตั้งกันทุกคนเลยตอนนี้ทุกคนอยากลงเรือสุดๆเลย
0: ครับผม
1: แต่เรียกว่าเป็นช่วงแบบกำลังศึกษาดูใจกัน
0: ครับผมนะกับคู่นี้เลยฮะแจ็คกี้ชาคอรินและก็คุณท็อปทศพลนั่นเองนะครับแต่บอกเลยนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อสักครู่นี้คือเมื่อวานนี้เราไปได้พบเจอนะฮะกับคุณนนท์อินทนนท์นั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณนนท์อินทนนท์บอกเลยครับและสารภาพกับทุกคนเลยว่าตัวเองเนี่ยคือแม่สื่อตัวจริงเลยนะฮะที
1: ่
0: ให้กับคุณแจ็คกี้ชาคอรีนกับนักแสดงหนุ่มนะครับคุณท็อปทศพลเนี่ยตอนนี้คือกำลังศึกษาดูใจกันมาได้เดือนกว่าๆแล้วครับ
1: นนก็ให้ฟังว่าตอนแรกที่ติดต่อหนุ่มท็อปให้แจ็คกี้อ่ะคือไม่ใช่ว่าตรงสเปคแจ็คกี้อย่างเดียวนะคือเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าแจ็คกี้ชอบพูดว่าชอบผู้ชายแบบสไตล์ไทยบ้านผิวเข้มคมๆหน่อยอะไรแบบนี้ซึ่งก็ตรงนะอันนี้ตรงสเปคทุกอย่าง
0: งองูเลยถูกทุกข้อ
1: ติ๊กถูกทุกข้อเลยซึ่งนนเองเนี่ยก็บอกว่าที่ผ่านมาหลายเดือนน่ะนนก็ต้องไม่ใช่แค่แบบว่ามาจับแมทเท่านั้นนะต้องไปสืบไปส่องด้วยว่าทั้งคู่เนี่ยหรือว่าเหมาะกันมั้ย
0: ใช่ครับนะฮะโดยนะฮะนนคุณนนเนี่ยคือไปสืบมาหมดแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับงานวันเกิดของคุณน้ำตาลพิจักขนานนะฮะก็เห็นว่าคู่นี้เขาไปรูปอยู่ในเฟรมกับเพื่อนๆด้วยนะฮะนี่
1: เฟรมกลุ่มนะไม่ใช่เฟรมคู่นะ
0: เฟรมกลุ่มนะฮะนี่นะฮะแต่ก็ไม่มีรูปคู่มาให้เห็นครับแต่พอถามว่าตอนนี้ความรักของทั้งคู่นะครับก็คือคุณแจ็คกี้กับคุณท็อปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคุณนนท์แม่สื่อของเราบอกว่าได้บอกทีว่านะครับทั้งคู่ดูแฮปปี้ดีนะฮะส่วนจะเป็นแฟนอะไรกันได้ไหมนะฮะคุณนนท์บอกว่าถือเป็นเรื่องของคนสองคนนะฮะแต่เราหลายๆคนอยากให้เป็นแฟนกัน
1: จริงทุกคนก็คือแอบเชียร์แหละเพื่อนๆก็แอบเชียร์นนท์เองก็บอกว่าแอบเชียร์ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะพอเราคุยเรื่องนี้ไปแล้วก็ต้องแอบแซวหน่อยว่าเนี่ยติดต่อหนุ่มให้เพื่อนสาวเช็คประวัติเช็คว่าโสดไหมทุกอย่างแบบเรียบร้อยเตรียมพร้อมหมดเลยแล้วของตัวเองล่ะ
0: คือคุณนนท์บอกว่าด้วยอนิสงส์ที่ทำให้คนรักกันนะครับ
1: หวัง
0: ว
1: ่
0: าผลบุญนะฮะจะส่งผลนะฮะมาให้คุณนนท์บ้างนะฮะแต่คุณนนท์บอกว่าตอนนี้บุญหน้าอย่าติดไฟแดงอยู
1: ่
0: หร
1: ือ
0: ว
1: ่าย
0: ังไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณนนท์กันครับ
3: คือเราเห็นว่าเป็นสเปคของเพื่อนเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนแบบไปสืบเสาะมาว่าฝั่งทางผู้ชายเขามีคนคุยไหมหรือเขาแบบว่ายังมีคนคุยอยู่หรือเปล่ายังคุยกับใครอยู่หรือเปล่าแล้วก็ไปสืบมาแบบอุ้ยหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะหมายถึงว่าหนูก็สืบแบบจริงจังอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจะมาแนะนำให้เพื่อนเราอะไรเงี้ยมันก็ต้องคอนเฟิร์มแล้วว่ามันชวนนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่อนเราก็ถ้ารักเราก็รักเลยชอบก็ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้นิสัยเพื่อนเราอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราอยากให้เพื่อนเราเจอคนที่ดีซึ่งณวันนั้นน่ะเราคอมพลีทแล้วว่าเอ้ยเขาไม่มีแล้วนะเขาทุกอย่างมันสนิทแล้วทางฝั่งเพื่อนเราก็สนิทมากอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นเป็นวันเกิดน้ำตาลพอดีหนูก็เลยแจ้งไปในกลุ่มเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันนะอะไรเงี้ยวันแล้วก็วันนี้มีแบบพี่ท็อปไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เก๋จะมาหาพอดีอะไรเงี้ยเพราะเจ้าของขวัญให้น้ำตาลด้วยอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับก็ได้มาเจอกันวันนั้น
4: ฐานะแม่สื่อเป็นไงบ้างคะ
3: ก็ดีใจครับดีใจที่มันมีวันนี้ของมันสักทีเพราะเรารู้สึกว่าเพื่อนเรามันก็รอนานแล้วมันเป็นคนดีมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่เราเชื่อมั่นว่าถ้าใครได้อยู่กับเพื่อนเรามันก็จะมีความสุขแน่ๆอะไรเงี้ยเหมือนเราที่เราได้อยู่กับมัน
4: คือเราเชียร์สุดใจเลยคู่นี
3: ้ก็เชียร์มากก็แจวไม่ได้แจวเราเป็นสปีดโบ๊ทเลยพี่เราก็ทำให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาคบกันไม่คบกันก็นั่นเป็นเรื่องของเขาในอนาคตแต่ว่าเราทำเหมือนเป็นเหมือนพาเขามาเจอกันนำพาเขามาเจอกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคมันก็ดีต่อใจแล้วก็ดีต่อทุกๆคนที่เขาเห็น
4: หาให้เพื่อนแล้วเราล่ะคะ
3: ก็นั่นแหละครับก็ขอให้ผลบุญนี้นะครับส่งผลให้เรามีใครดีสักคนเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยอันนี้จริงๆนะ
4: หลายคนสนใจอินทนนท์ล่ะคะยังไงคะสเปคยังไง
3: ติดต่อมาได้เลยครับทุกช่องทางเลยนะครับก็เป็น ขอเป็นแมนๆหน่อยแล้วกันน่ารักน่ารักคือฟิลเอาจริงลองมาคุยกันก่อนแล้วก็มาเปิดใจคุยกัน
1: เป็นแม่สื่อแล้ว

0: ยังไงก็ฝากแม่สื่อของเราด้วยนะฮะสามารถติดต่อไปได้ทุกช่องทาง
1: แม่สื่อก็อยากมีรักเหมือนกันนะคะน่ารักมาก
0: แต่ว่าเชียร์จริงเนาะ
1: เนาะ
0: คู่นี้คือ
1: ชาวเน็ตเขาเชียร์กันโอ้โหทุกคน
0: ผมเป็นหนึ่งในชาวเน็ตบอกเลยครับว่าถ้าน้องได้เป็นแฟนของคงน่ารักมากจริงนะครับ
1: ด
0: ู
1: แมทดูแบทเดี๋ยวเราไว้ไปอัปเดตเรื่องนี้กันนะ
0: ครับผมนะฮะเดี๋ยวมาอีกหนึ่งข่าวกันบ้างดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าบุคคลท่านนี้คือถือว่าเป็นอีกคนที่วินัยดีมากแล้วก็มีแฟนๆเยอะมากจริงๆนั่นเองครับทั้งแฟนชาวไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนนะครับกับหนุ่มนะครับภูวินนั่นเองนะครับซึ่งยังฮอตต่อเนื่องนะครับสำหรับนักแสดงภูวินนะฮะของเหล่าวินนี่นะครับทั้งงานเพลงงานอีเวนต์นะฮะเจ้าตัวเผยว่านะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่พอมีเวลาว่างเพราะยังไม่ได้เปิดกล้องถ่ายทำซีรีส์เลยนั่นเองครับถือว่ามีโอกาสได้รับงานแล้วก็ได้ออกมาเจอแฟนๆนะฮะ
1: ช่วงนี้เนี่ยก็เลยมีโอกาสได้เข้ายิมมากขึ้นด้วยออกกำลังกายฟิตหุ่นเพิ่มกล้ามก็เพื่อโปรเจกต์ใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อสุขภาพที่จะได้แข็งแรงพร้อมออกกองทำงานนั่นเองแต่ถ้าถามว่าจะปั้นหุ่นได้เป็นแบบอเมริกาโน่คู่กล้ามเลยไหมเจ้าตัวบอกว่ายังไงไปฟังเจ้าตัวกันค่ะ
2: การดูแลตัวเองมันคืออาชีพเราอยู่แล้วอะมันคือเบสของอาชีพเราอยู่แล้วที่จะดูแลตัวเองแล้วอีกอันนึงคือเรื่องสุขภาพส่วนตัวด้วยครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเราสุขภาพดีมันก็จะช่วยให้เราพร้อมที่จะไปทำงานอื่นๆแล้วก็อาจจะทำให้เราฟิตกับการที่จะทำงานเช้าจนเย็นได้โดยที่ไม่มีปัญหาด้วยครับผมเข้ายิมทุกวันครับช่วงนี้
3: คือติดยิมช่วงนี้
2: ติดค่อนข้างติดเลยครับผม
3: เป็นรสชาติอเมริกาโน่ไหม
2: ครับผมทำไมเหรอครับผม
3: คั่วกล้ามหรือเปล่า
2: คั่วกล้ามกำลังคั่วอยู่ครับผม
3: ใกล้แล้ว
2: ครับผมเป็นพักเป็นพักละกันรอที่ว่าเสิร์ฟเมื่อไหร่แล้วแต่คนจะมองครับผมบางคนมองว่าคั่วไปเท่านั้นเพราะว่าเขาก็สั่งลาเต้อยู่ดี
1: ก็แต่เนี่ยว่าก็คั่วกล้ามอยู่เมื่อกี้เมากล้ามอยู่เหมือนเมื่อกี้เห็นรูปแว๊บๆยังเมากล้ามเลย
0: คือล่าสุดเพิ่งจบคอนเสิร์ตไปนะฮะแล้วก็แบบโอ้โหแฟนๆคือแบบ
1: สปอร์ตอ
0: ย่างเต็มที่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่วินัยดีมากแล้วก็ในเรื่องของการออกกำลังกายก็ดีมากๆจริงนั่นเองครับ
1: ไปกันต่อกับอีกหนึ่งคนนะคะคนนี้เป็นสาวน้อยที่เก่งมากๆแล้วก็งานแน่นไปจนถึงปี72เลยค่ะกับน้องต้นข้าวสุปรียาในวัย14ปีนะคะก็ได้ไปร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริฮัวน่าตอนแผ่นดินนี้มีตำนานค่ะที่นอกจากอาจารย์ไข่แล้วก็วงมาริฮัวน่าแล้วยังมีน้าแอดคาราบาวแล้วก็ศิลปินรุ่นพ่อรุ่นลุงอีกมากมายเลย
0: ครับผมนะครับน้องต้นข้าวนะครับพูดเลยขอบคุณอาจารย์ไข่น้าแอดคาราบาวและอาจารย์ทุกท่านนะฮะที่ให้โอกาสศิลปินตัวน้อยคนนี้นะครับโดยเฉพาะนะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้าแอดที่เอ็นดูหนูนั่นเองครับซึ่งครั้งนี้นะครับก็ได้ร่วมร้องเพลงแสงจันทร์กับอาจารย์ไข่ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ากดดันอะไรนะครับส่วนคิวงานตอนนี้ต้นข้าวบอกว่าคิวงานหนูยาวไปถึงปี72แล้วนะฮะคือดีใจกับน้องด้วยนะครับก็คือที่ผ่านมาหนูก็ไม่ได้มูเตลูอะไรแต่ว่าไหว้พระในบ้านนะครับอย่างคุณย่าและคุณแม่และมองว่าความกตัญญูจึงทำให้ตัวเองมีงานอย่างทุกวันนี้ครับ
1: ใช่ซึ่งตอนนี้น้องก็ต้องเรียนไปด้วยนะอยู่ม.2นะคะก็ต้องแบ่งเวลาเรียนกับเวลารับงานตื่นเช้าไปโรงเรียนเลิกงานก็ไปทำงานต่อไม่ได้รู้สึกว่าหนักอะไรเพราะว่าอยากดูแลครอบครัวส่วนครอบครัวคุณครูแล้วก็เพื่อนๆซัพพอร์ตเป็นอย่างดีผลการเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคการเรียนไม่ตกแต่ว่าก็ไม่ได้สูงมากส่วนวันเกิดของต้นข้าวในวัย14ปีเมื่อกลางเดือนสิงหาที่ผ่านมานะคะก็ได้รับพวงมาลัยโอ้โหมูลค่าเขาบอกว่าเกือบล้านบาท
0: ใช่ฮะ
1: พวงมาลัยอ่ะ
0: หูคือแบบ
1: จากแม่เน
0: า
1: ะ
0: แม่แฟนๆเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็น้องมองว่านะครับเป็นวันที่ได้รับความรักจากแฟนๆนะฮะมากมายเลยนะครับแล้วก็คิดว่าเราโตขึ้นอีกปีแล้วนะครับต้องมีความรับผิดชอบให้มากขึ้นนะครับก็ตั้งเป้าว่าต้องเรียนหนังสือให้จบแล้วมอบเสียงเพลงเพราะๆให้กับแฟนๆฟังกันต่อไปนะครับส่วนมาลัยน้ำใจจากแฟนคลับนะครับเอามาให้มากมายนะครับต้นข้าวบอกว่านะครับด้วยความเป็นเด็กหนูอาจจะไม่ได้มองถึงเรื่องเงินแต่มองว่าเป็นความรักความเอ็นดูที่แฟนๆมอบให้ส่วนมาลัยเงินนั้นหนูไม่รู้ด้วยว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ยกให้คุณย่าทั้งหมดย่าบอกว่าจะเก็บไว้ให้เป็นทุนการศึกษาให้ต้นข้าวครับเดี๋ยวไปฟังเสียงครับ
4: ตื่นเช้าไปเรียนเลิกเรียนก็ไปงานไม่หนักค่ะส่วนตัวหนูชอบที่จะได้มีเขาเรียกว่ายังไงคะได้เขาดูแลครอบครัวได้ร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะได้เจอแฟนๆจริงๆก็นั่งรถไปอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งเลิกเรียนมาเงี้ยก็นั่งรถไปก็แบบเหนื่อยก็หลับตื่นมาพอถึงเวลาขึ้นเวทีเงี้ยค่ะได้เจอแฟนๆก็หายเหนื่อยค่ะครอบครัวค่ะ

0: ครัวแล้วก็มีคุณพ่อแล้วก็คุณครูทุกท่านในโรงเรียนก็ซัพพอร์ตเป็นอย่างดีก็โอเคค่ะปกติปกติใช่ค่ะไม่ตกแต่ว่าก็ไม่ได้แบบได้ปีนี้พิเศษยังไงบ้างก็มีครอบครัวค่ะที่พร้อมหน้าพร้อมตามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าได้กลับมาอยู่กับหนูพ่อคุณแม่ได้แบบอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันคุณย่าก็มีความสุขคิดกับตัวเองไว้ว่าโตขึ้นอีกปีแล้วอะไรเงี้ยต้องมีความรับผิดชอบให้มากขึ้นหนูเป็นเด็กหนูอาจจะไม่ได้แบบว่ามองถึงเรื่องเงินอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมองถึงเรื่องความรักด้วยหนูรู้สึกว่าแฟนๆให้ความรักหนูมามากมากเลยส่วนเรื่องตัวเงินใช่ไหมคะหนูไม่รู้เลยเพราะว่าก็ยกให้กับคุณย่าย่าก็เก็บไว้ให้เป็นทุนการศึกษาต้องเรียนอีกหลายปีมากมากเลยซึ่งม.2เองค่ะ
1: เก่งมากเลยอ่ะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็งานแน่นไปจนถึงปี72พ่อแม่ต้องภูมิใจมากๆนะคะเนี่ย
2: ครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงหน้าเกิดอะไรขึ้นกับนักแสดงเซลมาแบลนะครับจากหนังเรื่อง Hellboy นะครับกับครูเรนintention ที่ก่อเรื่องนะฮะที่ก่อเรื่องโดนตำรวจจับครับเดี๋ยวพักเบรกสักครู่ครับ
3: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MVTV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MVTV ทั้งในระบบ iOS และ Android
6: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcourtacademy
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: สนุนโดยสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลครีมกันแดดไมนัสซันใช้ทุกวันไม่มันเหนอะหนะน้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
1: บันเทิงต่างประเทศช่วงนี้นะคะกับเรื่องวุ่นๆค่ะของนักแสดงแถวหน้าอย่างเซลมาแบลนะคะที่ไปมีเรื่องปีราวเรียกว่าไปทำร้ายพนักงานบนเครื่องบินจนถูกจับกุมค่ะ
9: นักแสดงแถวหน้าเซลมาแบลวัย54ปีถูกจับหลังก่อเรื่องทำร้ายพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน2คนได้รับบาดเจ็บระหว่างเดินทางจากลอสแองเจลิสไปยังนิวยอร์กแถมเซลมายังเจอข้อหาทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและพยาบาลตอนที่พาตัวเธอไปส่งโรงพยาบาลอีกด้วยค่ะเซลมานั้นถูกควบคุมตัวราว5ทุ่มของวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมที่ผ่านมาที่สนามบินจอห์นเอฟเคนเนดีก่อนที่เธอและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคนหนึ่งจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการโดยช่วงที่นำตัวไปโรงพยาบาลนะคะเซลมายังพยายามขัดขืนและทำร้ายตำรวจจนได้รับบาดเจ็บไม่น้อยเช่นเดียวกับพยาบาลที่มาพาตัวเธอไปก็โดนลูกหลงเช่นเดียวกันซึ่งหลังนำตัวขึ้นศาลนะคะผู้พิพากษาอนุญาตให้ประกันตัวและกำหนดนัดพิจารณาคดีครั้งต่อไปในเดือนมกราคมปีหน้าขณะที่ตัว แทนของเซลมาชี้แจงว่านักแสดงหญิงคนดังเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์จนเป็นเหตุให้แสดงพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งทนายของเธอก็แจ้งต่อผู้พิพากษาว่าการกระทำของเซลมาไม่ได้เกิดขึ้นโดยเจตนาแต่เพราะเธอป่วยด้วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งทั้งยังขึ้นเครื่องหลังทำงานหนักศีรษะกระแทกระหว่างเที่ยวบินและหลายปัจจัยทำให้เธอนั้นอยู่ในภาวะสับสนอย่างรุนแรงและสูญเสียการรับรู้ต่อสิ่งรอบตัวค่ะส่วนพ่วงกับหนังเลือดสาดควินตินทอเรนติโน่ก็โดดมากำกับละครเวทีเรื่องแรกกับพ็อปอินเจดคาวาลิเย่ที่จะเปิดม่านการแสดงในย่านเวสต์เอนด์ของกรุงลอนดอนในเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะพร้อมดึงนักแสดงหน้าเป็นซาชาบารอนโคเฮนจากเรื่องโบราตมาแสดงนำซึ่งโคเฮนก็บอกเลยว่าเมื่อพ่วงกับที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเรียกหาเขาก็พร้อมกระโจนใส่แบบไม่มีคำถามอยู่แล้วค่ะสำหรับละครเวทีเรื่องแรกของควินตินนะคะจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุโรปช่วงยุค30โดยนิยามว่าเป็นละครตลกสุดคลึกครื้นที่ว่าด้วยการหลอกลวงและการปลอมตัวค่ะไม่แค่ละครเวทีนะคะแต่ควินตินยังเพิ่งเขียนบทหนังภาคต่อเรื่อง The Further Misadventure of Cliff Booth ที่ได้เดวิดฟินเชอร์นั่งแท่นกำกับแบรดพิตต์แสดงนำโดยมีกำหนดเข้าฉายเดือนพฤศจิกายนปีนี้ด้วยค่ะ
1: หมดเวลาของในเทนแล้วล่ะค่ะวันนี้เราจะลากันไปนะคะกับเพลงที่ชื่อว่า I Spy ของหนุ่มๆ NCT Witch ค่ะ
2: ครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในเวลา 2:30 ครับกับรายการ Night

0: แถวนี้ปลูกข้าวกันทั้งนั้นเลยคนไทยเรากินข้าวกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
1: เมื่อมนุษย์คนพบวิธีปลูกข้าวก็เปลี่ยนแปลงจากนักล่ามาเป็นชาวไร่เมื่อประมาณ 7,000 ปีที่ผ่านมาน
2: ี่แหละค่ะคือหลักฐานที่แสดงถึงการปลูกข้าวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะมันคือเมล็ดข้าวสารดำค่ะ
1: นี่คือเป็นเมล็ดจริงๆเลย
3: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
4: อาจารย์น้อยเป็นคนหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่นำให้วงการแอโรบิกเอามาอยู่ในการออกกำลังกายที่คนทุกคนทำแอโรบิกผมเห็นทุกที่เลยตั้งแต่สวนลุมม
5: ี
4: คนทำสิ่งน
5: ี้ทุกแห่งเลยค่ะเราต้องออกมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้ร่างไข่ค่ะจะทำยังไงที่จะยืดอายุร่างไข่เนี่ยยืนยาวเพื่อที่เราจะได้มีอายุ
4: เป็นข้อมูลใหม
5: ่แล้วก็แข็งแรงด้วย
6: เธอบอกว่าสามารถทำงานขัดดอกใช้หนี้ที่ฝั่งฉันได้สินะนายลองเล่ารายละเอียดให้ฟังสิ
7: คุณเรื่องอะไรผมมีอะไรอยู่บ้างนั่นเหรอผมจะให้คุณได้เห็นเองว่าผมมีอะไรอยู่บ้าง
8: เท่านี้อนุญาตให้คุณชายเข้าได้เท่านั้นหากใครเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจะได้รับบทลงโทษที่รุนแรงที่สุด
7: ในนี้ต้องมีกุญแจห้องลับห้องนั้นแน่ๆเลยคอยดูเถอะสักวันฉันจะเปิดโปงนายซะ
9: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าเลี้ยงตัวด้วงถ้าหากว่าคู่แข่งคนสำคัญถ้าหากว่ายางลบลบทุกอย่างถ้าหากว่าวิ่งเร็วกว่าจรวดมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิกวันเสาร์นี้เวลา 11:00 นทางช่อง9กด30
10: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcourtacademy

ระทึกกลางปั๊มเมืองพัทยาตำรวจยิงยางสกัดจับชายวัย41นัดส่งยาไอซ์แต่เจ้าตัวพยายามถอยรถหนีไปชนร้านในปั๊มพังยับสุดท้ายไม่รอดถูกจับพร้อมของกลางปภ.ออมสินเผยยอดโอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จ 300,000 ครัวเรือนกว่า 2,400 ล้านบาทวันนี้โอนเพิ่มอีก 86,000 ครัวเรือนเฉพาะกทม. 74,962 ครัวเรือนดอยอินทนนท์คึกคักแม้สภาพอากาศปิดอุณหภูมิยอดดอยต่ำสุด12องศานักท่องเที่ยวแห่ขึ้นไปสัมผัสลมหนาวไอหมอกแน่นเต็มลานไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมปีศาจแดงไม่เห็นด้วยกับการโดนใบแดงของลูกทีมเป็นสาเหตุให้พ่ายแพ้แอตเลติโกมาดริดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก้าวข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับเที่ยงนี้นะครับอยู่กับคุณวานิสาสมัครสรุตนะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองครับและอยู่กับอาจารย์จันทราสุขสัจธรรมอาจารย์เป็นล่ามภาษามืออยู่กับเรานะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ก็หลายๆคนเริ่มที่จะได้สัมผัสกับลมหนาวเบา
0: ๆ
1: โดยเฉพาะถ้าขึ้นไปบนยอดดอยทางภาคเหนืออย่างช่วงวัน2วันนี้ดอยอินทนนท์โอ้โหอุณหภูมิก็ลดลงเยอะเหมือนกันนักท่องเที่ยวอย่างเมื่อวานนี้ 3,000 กว่าคนนะก็ไปสัมผัสอากาศที่เริ่มหนาวเย็นแต่ว่าในพื้นที่ทางตอนกลางลงมาหน่อยทางตอนเหนือภาคตอนล่างเนี่ยก็ยังคงมีการประกาศเรื่องของอุทกภัยอยู่อย
0: ่
1: างปภ.ประกาศถึง20จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราติดตามเรื่องของตัวเลขที่ได้มีการเยียวยากันไปแล้วด้วยนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงสภาพอากาศเนี่ยยังไม่ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวยังเป็นทางการนะคะกรมอุตุยังไม่ได้ประกาศเพราะว่า14ถึง17ตุลาคมเนี่ยนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกรอบนึงแต่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานเช่นเดียวกันหลังจากนั้น18ถึง19ตุลาคมที่ฝนจะเริ่มลดลงนะคะแต่ว่าก็จะเห็นว่าอุณหภูมิช่วงนี้อย่างดอยอินทนนท์เนี่ยเช้าวันนี้ยอดดอย12องศาเท่านั้นเองค่ะ
1: เริ่มแล้วแต่ยังไม่ถึงขนาดลงไปที่เลขตัวเดียวเดี๋ยวค่อยๆติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็ส่งบรรยากาศทั้งการท่องเที่ยวทางภาคเหนือหรือแม้กระทั่งผู้ที่ยังประสบภัยกับเรื่องของอุทกภัยอยู่คุยกันเข้ามาได้ครับทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยเป็นหนึ่งช่องทางที่เราจะใช้ในการสื่อสารกันนะฮะแต่ว่าวันนี้ก่อนที่จะไปดูเรื่องของอากาศเนี่ยนะครับเราไปดูปฏิบัติการไล่ล่าเรียกว่าระทึกเลยของทางสืบจังหวัดชลบุรีเรียกล่าไล่ล่าเดือดไปยิงยางสกัดรถกระบะคันหนึ่งที่นัดล่อซื้อเพื่อที่จะทำการส่งยาไอซ์กลางปั๊มในเมืองพัทยาแต่สุดท้ายพยายามหลบหนีทุกวิถีทางก็ไม่รอดฮะโดนจับกุมได้ในที่สุดคุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดกันหลายๆมุมก่อนนะฮะในปั๊มน้ำมันนะฮะแล้วคนขับกระบะพยายามจะถอยรถหลบหนีคุณผู้ชมฮะดูแลเร่งเครื่องซะจนเครื่องควันดำนะฮะแล้วก็ยังพยายามเนี่ยชนเบียดหน้ารถตำรวจคันสีขาวที่ไปสกัดล้อมอยู่ด้านหน้าถอยหลังมานู่นเดี๋ยวดูนะฮะไปถึงขนาดชนท้ายตรงด้านนู้นที่เป็นเหมือนสำนักงานของปั๊มแล้วก็มาชนรถตำรวจคันนี้รอบนึง
0: คือพยายามปิดทุกเส้นทางแล้วนะคะก็ไปชนเนี่ยถอยมาแล้วก็ไปชนรถที่ปิดนะคะเอาไว้สองสำคัญตรงนี้เนี่ยนะคะในเหตุการณ์ประมาณก่อนตีสองนะคะประมาณตีหนึ่งครึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นภาพนะคะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้กลายเป็นระทึกเลยจริงๆทั้งที่พยายามที่จะยิงสกัดยางแล้วนะเพื่อให้ไปไม่รอดแล้วดูภาพจากด้านในร้านนะว่ารถกระบะเนี่ยถอยมาโอ้โหกระจกแตกด้านในแล้วก็พยายามเร่งเครื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามที่จะไปเคาะกระจกรถนะคะคนขับก็ไม่ยอมเปิดโอ้โหเป็นเหตุการณ์ระทึกจริงๆเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการนักส่งไอซ์ค่ะกลางปั๊มที่พัทยา
1: ใช่เนี่ยตำรวจถึงขั้นว่ากระโดดขึ้นกระบะตามแล้วก็นี่เป็นอีกมุมนึงที่แถวๆบริเวณหัวจ่ายนะฮะเราจะเห็นคันนี้กระบะขับเข้ามาตั้งแต่แรกนะฮะอันนี้ย้อนดูจากเหตุการณ์เดิมแต่ว่าเป็นกล้องอีกมุมนึงแล้วคุณผู้ชมดูนะฮะตอนจังหวะที่กระบะคันนี้ถอยไปเนี่ยมุมนี้จะเห็นเลยว่าเด็กปั๊มเนี่ยคือเขาเสียบ

0: ายที่จะเติมน้ำมันไปแล้วแล้วจังหวะที่พอเริ่มรู้ตัวถอยปุ๊บเห็นไหมสายมันคาอยู่หลุดเลยเนี่ยแล้วตำรวจคันนี้ก็คันสีขาวก็ไปล้อมหน้าแล้วก็จะเห็นมุมหลังจากนั้นที่คุณผู้ชมเห็นจากมุมกว้างแบบแรกแล้วก็พยายามจะใช้ช่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยทั้งถอยทั้งเบียดทั้งหลบสุดท้ายไปไม่รอดฮะ
1: แล้วดูจากภาพเนี่ยเสี่ยงมากเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ในปั๊มนะคะแล
0: ้
1: วปั๊มน้ำมันถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือมาชนเข้าที่หัวจ่ายขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่การที
0: ่
1: ชนรถเท่านั้นเพลิงไหม้ได้เลยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นปั๊มน้ำมันที่หัวจ่ายเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นเนี่ยสายเนี่ยหลุดออกมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์พยายามจะหลบหนีการจับกุมของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ล้อมหน้าล้อมหลังเอาไว้ก็ยังไม่สิ้นฤทธิ์นะคะ
0: คือปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ล่อซื้อนะครับการนัดส่งไอซ์กันในปั๊มน้ำมันย่านชัยพฤกษ์เมืองพัทยาปฏิบัติการเนี่ยเป็นการล่อซื้อไอซ์30กรัมแต่หลังจากนั้นพอกระบะคันนี้โดนยิงยางสกัดไปไม่รอดยางแตกขับต่อไม่ได้ปรากฏว่าการตรวจค้นรถพบไอซ์แค่10กรัม
1: ค่ะ
0: ก็เลยสันนิษฐานหรือคาดว่าระหว่างที่หลบหนีไปเนี่ยนายรัชตะนะฮะคนนี้ที่เป็นคนขับกระบะอายุ41ปีเนี่ยอาจจะแอบโยนทิ้งเพื่อจะเรี่ยงการถูกจับกุมหรือเปล่านะฮะส่วนเด็กปั๊มก็บอกว่าตอนที่เข้ามาเติมเนี่ยเขาเติมน้ำมันบอกว่าเติม 1,000 บาท
1: ค่ะก็ผู้ต้องหาพยายามขับหนีนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบดูระหว่างเส้นทางที่หลบหนีด้วยว่ามีการทิ้งของกลางเอาไว้ที่ข้างทางหรือไม่นะคะนี่คือการล่อซื้อนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รายงานมาว่ามีรถกระบะคันนี้จะขนยาเสพติดนะคะเข้ามาในปั๊มน้ำมันกลางเมืองพัทยาเลยค่ะเปลี่ยนมาดูเรื่องของเทศกาลถือศีลกินผักนะคะงานกินเจที่ก็จะมีม้าทรงนะคะแต่กลายเป็นเหตุการณ์ระทึกเลยค่ะเป็นม้าทรงผู้หญิงนะคะอายุ23ปีเท่านั้นเองเนื่องจากว่ามีการใช้เหล็กนะคะแทงเข้าไปที่กระพุ้งแก้มแล้วปรากฏว่าเลือดไหลไม่หยุดเลยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องทำการปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลกลายเป็นเหตุการณ์ทำเอาประชาชนที่มาร่วมงานพากันแตกตื่นเลยนะคะคุณผู้ชมในเทศกาลถือศีลกินผักที่จังหวัดตรังค่ะเนื่องจากว่าม้าทรงหญิงอายุ23ปีนี่ค่ะ
0: โอ้
1: จะเห็นเลือดที่ไหลมาติดตรงเสื้อสีขาวเนี่ยนะคะเป็นจำนวนมากเราเบลอภาพเอาไว้
0: จริงๆคือเขาจะเป็นชุดสีขาวถูกไหมแต่ว่านี่เราเห็นเนี่ยคือแบบเสื้อสีขาวเปลี่ยนสีไปเลย
1: เนี่ยค่ะก็ต้องพากันขึ้นรถกู้ภัยที่มารอปฐมพยาบาลอยู่นะคะคือม้าทรงหญิงคนนี้เนี่ยเขาใช้เหล็กแหลมเห็นว่าขนาดเนี่ย2หุ่นนะคะเข้าที่บริเวณกระพุ้งแก้มแล้วก็เกิดขึ้นกลางขบวนผงาดฟ้าค่ะแต่ปรากฏว่าเริ่มมีอาการอ่อนเพลียเพราะว่าเลือดเนี่ยไหลออกมาไม่หยุดเลยค่ะซึ่งได้ไปทำการปฐมพยาบาลบนรถกู้ชีพก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะโดยใช้เหล็กแหลมขนาด2หุ่นแทงเข้าที่กระพุ้งแก้มในระหว่างการเดินขบวนองค์ศักดิ์สิทธิ์จัดสรรเจ้าพ่อหมื่นรามมีม้าทรงร่วมขบวนมากกว่า500ชีวิตในระยะทางประมาณ18กิโลเมตรค่ะแต่ปรากฏว่าม้าทรงหญิงคนนี้มีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากโอ้จนชุดสีขาวอย่างที่คุณบอลได้บอกเนี่ยนะคะว่ากลายเป็นสีแดงแล้วก็ม้าทรงเริ่มหน้าซีดอ่อนแรงเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าขบวนใหญ่มากม้าทรงรวมแล้วเนี่ยครึ่งพันเนี่ยนะคะก็มีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงค่ะแต่ม้าทรงที่เกิดเหตุเนี่ยหน้าซีดอ่อนแรงตรงใกล้กับสามแยกหมีถนนห้วยยอดในเทศบาลนครตรังพี่เลี้ยงก็เลยต้องรีบแจ้งให้ทางกู้ภัยมาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บนรถกู้ชีพก็ปฐมพยาบาลใช้สำลีและอุปกรณ์เข้าห้ามเลือดเพราะกลัวว่าจะช็อกจากการเสียเลือดเป็นจำนวนมากในที่สุดค่ะนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรังและล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
0: ล่าสุดอาการปลอดภัยนะฮะก็ทำเอาประชาชนที่มาดูเรื่องของการแสดงอภินิหารตรงนี้คือตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเทศกาลของที่เทศบาลนครตรังนะฮะไปดูอีกจุดหนึ่งฮะบรรยากาศประเพณีถือศีลกินเจกินผักพระกิ้วอ๋องของศาลเจ้าโปเจ้เก้งนะฮะศาลเจ้าโปเจ้เก้งนี่ก็คือเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในจังหวัดสตูลมีงานที่จัดแสดงเมื่อคืนนี้ที่สตูลนี่ก็คึกคักนะฮะแล้วก็ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากนี่คือไฮไลท์ของการจัดงานเพราะว่าม้าทรงเขาจะเดินแสดงอภินิหารปีนบันไดมีดนะฮะนี่คุณผู้ชมที่เห็นเนี่ยเป็นมีดที่คมกริบมาก
1: ค่ะ
0: สูง

0: ความสูงของบันไดเท่าตึก2ชั้นรวมๆแล้วเนี่ย30ขั้น
1: ค่ะ
0: นะฮะมีม้าทรงมาร่วมแสดงอภินิหารนี่กว่า20ชีวิตนะฮะอันนี้การแสดงก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นการสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อม้าทรงแต่ละคนก็จะทยอยกันเหยียบลงบนคมมีดแล้วก็ปีนบันไดกันไปทีละขั้นทีละขั้นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ตามกันไปตามกันไปโอ้โหประชาชนก็ทั้งตื่นเต้นหวาดเสียวลุ้นๆกันไปพร้อมๆกัน
1: ค่ะสูงมากเลยค่ะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะมีการโปรยทานลงมานะคะคนที่เข้ามาร่วมงานก็รอรับมีเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดนะคะอันตรายมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นความเชื่อนะคะตามประเพณีว่าการปีนบันไดมีดของม้าทรงเนี่ยเป็นการรับเคราะห์แทนผู้เจ็บป่วยแล้วก็มาขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมงานค่ะ
0: ครับยังไงผู้ปกครองที่พาบุตรหลานไปดูลักษณะแบบนี้ก็อาจจะต้องอาจพิบายนิดนึงนะฮะว่าอย่างไรเป็นอย่างไรทำการฝึกมาแบบไหนด้วยน
1: ะฮะ
0: ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดเพราะว่ามีเด็กสาววัย15ปีมาร้องกับทางตำรวจครอบครัวมาร้องถูกหนุ่มที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยบ้านติดกันเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาลุมทำร้ายในบ้านทั้งครอบครัวเลยเหตุเพราะว่าเธอเนี่ยปฏิเสธไม่ยอมคบหาเป็นแฟนกับหนุ่มข้างบ้าน
1: เพียงเพราะเรื่องเท่านี้จะต้องยกพวกมารุมทำร้าย
0: แล้วมารุมทำร้ายทั้งแม่ทั้งคุณพ่อนะฮะเหตุการณ์คุณผู้ชมลองดูคลิปนี้กันก่อนนะฮะจะต้องเบลอภาพหน่อยฮะ
2: หยุดดิมาห้ามหน่อยค่ะมาห้ามหน่อยเฮ้ยมาห้ามหน่อยพี่เฮ้ยหยุด
0: โอ้โห
2: พี่มันเด็กนะพี่มาห้ามหน่อยมาช่วยห้ามหน่อย
0: คุณผู้ชมฮะเราเห็นการทุบลงไปเนี่ยแรงแล้วก็ถ้าได้ยินเสียงเนี่ยมีเสียงเหมือนเด็กเล็กๆร้องอยู่ด้วยนะฮะด
1: ้
0: วยความตกใจเพราะว่าถูกเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาลุมทำร้ายจนชุลมุนวุ่นวายกันในบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดระยองนะครับก็เลยนำคลิปหลักฐานนี้เข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กับทางตำรวจสภ.ห้วยโป่งนะครับเพราะว่ากลุ่มญาติของฝ่ายคู่กรณีบุกเข้ามาทำร้ายถึงในบ้านจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เอาใบรับรองแพทย์เนี่ยไปยืนยันเป็นหลักฐานด้วยว่าหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้เลิกนะมีการถูกข่มขู่คุกคามมาอย่างต่อเนื่องเลยลูกสาวคนโตเล่าให้ฟังว่าคู่กรณีที่บอกว่าเป็นเพื่อนบ้านอยู่ติดกันเลยเนี่ยนะฮะชนวนเหตุเกิดเพราะว่าหลานชายของเพื่อนบ้านหลานชายคนนี้ของเพื่อนบ้านอายุ26ปีมาชอบน้องสาวของเธอซึ่งอายุแค่15ปีก็เลยมองว่าน้องก็ยังเด็กก็ยังไม่อยากจะให้คบกันส่วนตัวของเด็กสาวเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะมีแฟนด้วยสุดท้ายก็เลยปฏิเสธไปแต่ว่าฝ่ายชายก็มาที่บ้านบ่อยๆข้างจนกระทั่งเริ่มไม่พอใจกันแล้วก็มีการโพสต์ด่าทอกันลงโซเชียลมีเดียด้วยนะฮะจนมาถึงวันเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มชายก็บุกเข้ามาในบ้านลากคอเสื้อรุมทำร้ายทั้งแม่กับน้องสาวแล้วคุณพ่อเข้ามาห้ามเราจะได้ยินเสียงว่ามาห้ามหน่อยมาห้ามหน่อยสุดท้ายคุณพ่อเข้ามาห้ามบาดเจ็บไปด้วยเลยนะฮะทั้งร่างกายทั้งใบหน้าบวมช้ำเลยเลยมาร้องขอความเป็นธรรมแล้วเป็นห่วงความปลอดภัยคือบ้านเนี่ยคุณดูสภาพเลยฮะบ้านก็อยู่ติดกันแบบนี้คุณแม่บอกว่าโอ้โหรับไม่ได้เลยถึงขั้นว่าบุกเข้ามาทำร้ายกันถึงในบ้านแบบนี้ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยนะฮะ
3: รับไม่ได
4: ้คือไม่รับความเป็นธรรม
3: ใช่ถ้าไม่รับความเป็นธรรมหนูเอาแน่
5: ฝั่งทางผู้ใหญ่อ่ะเขาจะให้มาดองกันแต่คือฝั่งหนูเขาก็ไม่ได้อะไรน้องก็ไม่ได้เล่นด้วย
4: คือน้องไม่อยากดอง
5: ใช่
4: ไม่อยากจะมีสามีแล้ว
5: ใช่แล้วทีนี้เขาฝั่งฝ่ายชายอ่ะเขามาบ้านมาที่บ้านบ่อยๆแต่ว่าไปจอดรถทางพื้นที่บ้านของญาติเขาแต่ทีนี้เหมือนเกิดการไม่พอใจกันอ่ะพอไม่พอใจกันปุ๊บเขาเริ่มโพสต์ด่าฝั่งน้องสาวที่เป็นอายุ15น้องสาวหนูโพสต์ด่ากันไปด่ากันมาหนูก็เลยทักไปเคลียร์เพราะว่าเป็นพี่สาวไงเห็นน้องโดนด่าก็ไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ก็เลยโพสต์ด่ากันไปด่ากันมาเขาเริ่มเอาเพื่อนเขาเริ่มเอาเพื่อนเอาอะไรเงี้ยมานั่งขู่เกิดการทักขู
1: ่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราได้ฟังในฝั่งของผู้เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์นะคะก็คือฝั่งของฝ่ายหญิงที่เป็นครอบครัวน้องที่อายุ15ปีเรายังไม่ได้ฟังอีกฝั่งหนึ่งนะคะว่าที่มาที่ไปมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยเช่นเดียวกันนะคะขณะที่ครอบครัวของฝั่งผู้เสียหายเนี่ยนะคะก็มาแจ้งความกับคู่กรณีในข้อหา บุกรุกและทำร้ายร่างกายค่ะพร้อมกับได้นำใบรับรองแพทย์มอบให้กับพนักงานสอบสวนเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วโดยตำรวจจะสืบสวนหาข้อเท็จจริงและติดตามคู่กรณีมาให้ปากคำต่อไปเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
0: โอ้โหแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีการทำร้ายเกิดขึ้นเท่าที่เราเห็นจากคลิปจริงๆเนี่ยนะ
1: แล้วก็บุกเข้ามาภายในบ้านด้วยนะคะคุณผู้ชมคะมาดูกันที่เรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมที่ตอนนี้ก็ยังมีหลายครอบครัวนะคะที่รอเงินเยียวยาแต่ว่าล่าสุดค่ะทางปภ.ทางออมสินเองค่ะก็ได้เยียวยาไปแล้วกว่า 300,000 ครัวเรือนนะคะกว่า 2,400 ล้านบาทค่ะวันนี้ก็จะเตรียมที่จะโอนเพิ่มอีก 86,000 ครัวเรือนเฉพาะกรุงเทพมหานครค่ะ 74,000 ครัวเรือนค่ะทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือทางปภ.เนี่ยนะคะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรเปิดเผยว่าทางปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้13ตุลาคมช่วงเวลา 22:00 นธนาคารออมสินโอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 36,384 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,409 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดค่ะและวันนี้ปภ.ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนอีก 86,303 ครัวเรือนเป็นเงิน644ล้านบาทนะคะก็จะครอบคลุมทั้ง6จังหวัดเลยค่ะทั้งอ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีและที่กรุงเทพค่ะเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็จะโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 74,962 ครัวเรือนซึ่งธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและมีการผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่ช่วง 11:00 น.เป็นต้นไปค่ะ
0: ครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยนะครับที่ทางปภ.ประกาศพื้นที่ทั้งหมด20จังหวัดซึ่งก็รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแล้วก็จะมีโซนภาคกลางอย่างอ่างทองสิงห์บุรีนะครับมีสระบุรีฝั่งตะวันออกก็จะมีฉะเชิงเทราคุณผู้ชมมหานครนายกปราจีนบุรีชลบุรีคุณผู้ชมดูจากหน้าจอจังหวัดที่เหลือที่จะวงเป็นสีแดงเนี่ยเราเห็นเป็นทั้งแถบเลยนะด้านภาคกลางไล่มาตั้งแต่ตอนเหนือตอนล่างมาภาคกลางแล้วก็ไปฝั่งด้านตะวันตกนะฮะไล่ลงไปจนถึงเพชรบุรีเลยเอาละครับมาดูบรรยากาศของประชาชนขึ้นไปแห่สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นโดยเฉพาะยอดฮิตเลยก็คือดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่แม้ว่าในช่วงนี้สภาพอากาศจะยังปิดอยู่เพราะว่ามีหมอกลงหนาจัดมาก
1: ๆ
0: ทัศนวิสัยเนี่ยไม่เกิน20เมตรคุณผู้ชมครับแต่ประชาชนก็แห่ขึ้นไปสัมผัสอากาศกันเนืองแน่นเลยนะฮะเช้าวันนี้นะครับไปดูบริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปานบนดอยอินทนนท์กันก่อนกิโลเมตรที่42นะฮะหนาวเย็นครับอุณหภูมิกิ่วแม่ปานอยู่ที่14องศาเซลเซียสแต่คุณผู้ชมดูฮะ
1: หมอกนี่คือเรียกว่าแทบจะทำให้มองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเอาเป็นว่าคนที่ได้ไปเที่ยวเนี่ยอยู่ท่ามกลางสายหมอกอย่างแท้จริงเหมือนอยู่ในวิมานนะคะแต่อากาศน่าจะหนาวมากนะดูจากที่เสื้อนะคะนักท่องเที่ยวที่ใส่มานะไม่ต้องมีผ้าพันคอนะคะมีหมวกไหมพรมแบบเนี้ย
0: ครับ
1: เพราะว่าอุณหภูมิก็ถือว่าเย็นมาก
0: ใช่ก็มาตอนเช้ามืดหมอกกับความมืดเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเห็นทัศนียภาพอะไรได้มากเพราะอย่างที่บอกไปแค่ประมาณ20เมตรเท่านั้นเองที่มองเห็นเพราะว่าหมอกหนาลงจัดขนาดนี้นะฮะเรียกว่าเวลาจะขับขึ้นไปต้องเปิดไฟรถแน่นอนแต่ด้วยความประทับใจได้สัมผัสกับหมอกที่มาสัมผัสใบหน้าแบบนี้สูดอากาศบริสุทธิ์แบบเต็มปอดแบบนี้นะฮะแล้วเมื่อสักครู่เราเห็นมันจะมีร้านค้าตรงนั้นคือร้านค้าสวัสดิการ
1: ค
0: ือขายดีมากเลยนะฮะพวกกาแฟร้อนๆข้าวต้มซาลาเปาแบบนี้นะฮ
1: ะ
0: กิ่วแม่ปาน14องศาเซลเซียสแต่เมื่อสักครู่เราจะเห็นที่ประกาศป้ายอยู่นะฮะจุดสูงสุดตรงยอดดอยเนี่ยลงมาจะเป็น12องศาเซลเซียสนะฮะ
1: โอ้โหนี่นะคะ
0: เดี๋ยวรอดูสักสัปดาห์หน้าเผลอๆอาจจะได้สัมผัสเลขตัวเดียวหรือเปล่
1: า
0: บนยอดดอยอินทนนท์นะฮ
1: ะ
0: แต่ต้องฝากเตือนนักท่องเที่ยวด้วยเวลาจะขับรถขึ้นไปที่ดอยอินทนนท์นะฮะ
1: ก็อย่างที่บอกว่าทัศนวิสัยเนี่ยมองเห็นเพียงแค่20เมตรเนี่ยมันอันตรายพอสมควรนะคะคือบางท่านอาจจะมีความเชี่ยวชาญอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนำรถยนต์ขึ้นไปเองเนี่ยขึ้นไปได้นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือตรวจสอบสภาพของรถให้มีความพร้อม และคนขับต้องมีความชำนาญในการขับรถเนี่ยขึ้นลงภูเขาทางโค้งที่มีความลาดชันค่ะโดยเฉพาะช่วงที่ก่อนจะถึงยอดดอย
0: ใช่เลย
1: ก่อนถึงยอดดอยเนี่ย5กิโลเมตรคือพอยิ่งขึ้นไปด้านบนเนี่ยหมอกก็ยิ่งหนามากขึ้นแถมทางก็ลาดชันแล้ว

0: ก็มีความโค้งเนี่ยนะเป็นระยะทางค่อนข้างยาวอันนี้จะเริ่มสายสักหน่อยพอจะเห็นเหมือนมีแดดเนี่ยนะคะ
1: มีแม่คณิ้ง
0: อันนี้คือต้องบอกยังไม่ใช่แม่คณิ้ง
1: อ๋อเป็นหยดน้ำ
0: เป็นหยดน้ำที่มาเกาะบนยอดหญ้า
1: จาก
0: อุณหภูมิที่หนาวเย็นนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแม่คณิ้งเนี่ยจะต้อง

0: 689คนเออเยอะมากเลยนะคะ
1: มีรถขึ้นไปเกือบ1,000คันเอาแค่เฉพาะเมื่อวานนี้นะฮะ
0: ค่ะ
1: เอาละครับเรามาดูกันที่ทำเนียบรัฐบาล
0: ใช่ค่ะเพราะว่าแกนนำรัฐบาลเองยืนยันความพร้อมนะคะที่จะชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะซึ่งทางพรรคร่วมรัฐบาลค่ะก็พร้อมที่จะสนับสนุน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีจะเริ่มต้นขึ้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการกดปุ่มโอนเงินให้กับทางด้านของผู้เสียชีวิตนะครับจากเหตุอุทกภัยตามการประกันภัยแห่งชาติครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประเดิมกดปุ่มเยียวยา2ล้านบาทให้กับครอบครัวหญิงที่เชียงใหม่ซึ่งเสียชีวิตเป็นรายแรกผ่านประกันภัยแห่งชาติมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยนายกรัฐมนตรีเตือนญาติและเด็กๆลูกของผู้เสียชีวิตนะครับว่าให้ระวังเรื่องการยืมเงินและกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลทำให้เห็นแล้วว่าเยียวยารวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3: กรณีของครอบครัวคุณเกษรินตาชินีนะครับซึ่งในกรณีนี้ท่านเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากก็อยู่ภายใต้การคุ้มครองประเภทอุทกภัยนะครับครอบครัวก็จะได้รับการเยียวยาเป็นจำนวน2ล้านบาทตามกรมธรรม์ประกันภัยทุกประการก็หวังว่าเงินเยียวยานี้ก็จะทำให้ครอบครัวแล้วก็น้องๆสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงนี้ไปได้
2: ส่วนความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องปกติเพราะการทำงานการเมืองการเข้ามาบริหารในกระทรวงแต่ละกระทรวงก็ต้องมีความพร้อมในการที่จะชี้แจงในทุกสิ่งทุกอย่างที่บริหารราชการของรัฐบาลเช่นเดียวกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนตัวยังไม่ค่อยเข้าใจฝ่ายค้านที่กล่าวหาเพราะที่ผ่านมาก็ทำงานเป็นปกติมาโดยตลอดอาจทำงานไม่ตรงเป้าในมุมมองของฝ่ายค้านส่วนที่มีรายงานว่าการอภิปรายส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหัวสวส่วนตัวไม่ทราบรายละเอียดและมองว่าเหมือนวาทกรรมมากกว่า
4: ก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาตรวจสอบในเรื่องอะไรบ้างแต่สำหรับกระทรวงคมนาคมก็ถือว่าเป็นกระทรวงใหญ่นะครับซึ่งเราก็มีงบประมาณที่จะต้องทำในแต่ละปีก็ต้องบอกว่ามากพอสมควรนะครับงบการลงทุนปีละประมาณแสนกว่าล้านก็ต้องบอกว่าเยอะมากๆ ซึ่งก็พร้อมนะครับสำหรับการชี้แจงในทุกประเด็นนะครับซึ่งถ้าหาว่าท่าน ท่านเพื่อนๆที่เป็นฝ่ายค้านจะกล่าวหาพวกผมเรื่องอะไรก็ขอให้กล่าวหาโดยข้อจริงนะครับอย่าเอาข้อเท็จมากล่าวหาถ้าในข้อจริงพวกเราพร้อมที่จะตอบแต่ถ้าในเรื่องเท็จซึ่งไม่มีความเป็นจริงพวกเราก็คงไม่ตอบหรอกครับ
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าแม้ไม่มีชื่อรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยถูกอภิปรายไม่คิดว่าเป็นเรื่องสบายใจหรือไม่แต่ฝ่ายค้านมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลซึ่งพรรคเพื่อไทยทำงานร่วมกับพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอดและสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เป็นสิ่งที่เราร่วมรับรู้กันอยู่เชื่อว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะสามารถชี้แจงและตอบคำถามฝ่ายค้านได้เช่นเดียวกับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่กล่าวว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเข้าใจดีถึงมารยาททางการเมืองเราจะยังคงอยู่เคียงข้างพรรคภูมิใจไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลโดยย้ำว่าการทำงานร่วมกันในรัฐบาลนั้นเป็นสิ่งที่ดำเนินการต่อไป
5: คือผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่จะสบายใจหรือไม่สบายใจนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางเราคิดว่าทางฝ่ายค้านก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบนะครับในการทำงานรัฐบาลแล้วทางพรรคเพื่อไทยเองจริงๆก็ได้ทำงานร่วมกับทางพรรคภูมิใจไทยมา อยู่ตลอดเวลาที่มีการร่วมรัฐบาลกันมาสิ่งที่ทางภูมิใจไทยมีการเสนอข้อมูลอะไรมาต่างๆในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เป็นสิ่งที่เราร่วมรับรู้กันอยู่ฉะนั้นผมก็เชื่อว่าทางรัฐมนตรีผู้ที่เกี่ยวข้องก็คงน่าจะสามารถชี้แจงตอบคำถามที่ฝ่ายค้านตั้งมาได้ครับ

0: พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเราเข้าใจดีถึงมายาทางด้านการเมืองแล้วก็สิ่งที่พรรคเพื่อไทยอยากเห็นก็คือการเห็นประเทศเนี่ยเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้เป็นวาระที่สำคัญ
1: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการที่คณะกรรมการปปช.ระบุการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นพบเพียงระดับอธิบดีว่าไม่สำคัญว่าจะไปถึงจุดไหนถึงอย่างไรก็ต้องดำเนินการทั้งหมดถ้าข้อมูลข้อเท็จจริงและหลักฐานเข้าไปเกี่ยวพันจริงไม่มีใครแบกได้เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องนี้แต่เป็นข้อจำกัดทางกฎหมายและจากที่ฟังปปช.แถลงโดยเฉพาะกังวลเรื่องของการหลบหนีทางปปช.ก็เตรียมรับมือไว้พอสมควรซึ่งตามกฎหมายปปช.หากหลบหนีก็ต้องหลบหนีตลอดชีวิตเพราะไม่มีการนับอายุความการส่งฟ้องไม่ทันไม่ได้หมายความว่าการดำเนินคดีนั้นจะสิ้นสุดพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการเสริมสร้างสันติสุขกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ทีมทนายความยื่นคำร้องเพื่อขอนิรโทษกรรมและล้างมลทินในข้อหาในเรื่องเกี่ยวกับคดีทางการเมืองถึงอนุกรรมการกันกรองด้านยุติธรรมว่าเรื่องยังไม่ถึงตนซึ่งตามขั้นตอนหลังจากรับเรื่องมาแล้วก็จะมีการพิจารณากันกรองและส่งต่อไปยังคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
2: พูดแต่ชุดหนึ่งการกันกรองเรื่องรับเรื่องราวตรงนี้นะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็มีสิทธิ์รับตรงนี้ด้วยครับผมแต่ว่าเรื่องรายละเอียดเนี่ยยังไม่ทางเรานี่ยังไม่ทราบเลยนะ
3: ต้องให้อนุรายงานใช่ไหม
2: ครับผมอนุเขารับเรื่องเสร็จแล้วก็จะพิจารณากันกรองมาถึงคณะกรรมการชุดใหญ่ครับผม
3: แต่ว่าคณะกรรมการชุดใหญ่นี่ก็ต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคร
2: ับครับผมก็ได้ดูพิจารณาครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ยังเรื่องยังไม่ถึงคณะกรรมการชุดใหญ่เลยนะครับผม
1: นายชัดชัยบางช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขกล่าวว่าขณะนี้เรื่องเข้ามาแล้วและอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการกันกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานตามกฎหมายกำหนดกรอบเวลาคือ180วันซึ่งอยู่ในกระบวนการนี้และสามารถขยายเวลาได้ถึง2ครั้งและสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับ
4: เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามการประชุม IMF World Bank 2026ที่เรียกว่าสร้างความประทับใจกับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะเรื่องของ Soft Power ความเป็นไทยของเรานะฮะสักครู่กลับมาติดตามฮะ
5: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้อง Dove Amino Bond Repair ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้น Dove Amino Bond Repair
6: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
8: ชิม อีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
12: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรสความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
13: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
14: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
15: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
18: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
19: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
9: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
0: ยาดมราไผ่คู่

0: กลับมาอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่มีการพูดถึงกันนะครับล่าสุดนั้นทางสตง.มีการตั้งโต๊ะแถลงกรณีเจ้าหน้าที่ไทย PBS ในการร้องให้ตรวจสอบเรื่องของการใช้งบนะฮะยืนยันว่ามีการตั้งทีมสอบเนี่ยมาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วแล้วมีการออกรายงานมา2ฉบับนะฮะเตรียมสรุปความผิดรายบุคคลด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโดยทางคุณสิทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและโฆษกสตง.พร้อมกับทีมตรวจสอบแถลงผลตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของทางไทย PBS นะฮะโดยกล่าวว่าปลายปี2568สตง.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ภายในของไทย PBS พร้อมกับเอกสารเกี่ยวกับการใช้จ่ายที่อาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติครม.และแบบแผนทางราชการรวมถึงข้อกล่าวหาว่ามีเจตนาทำให้องค์กรเสียหายในหลายประเด็นด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นร้องเรียนหลักเนี่ยก็คือการจัดหาผู้ทำข่าวและการใช้ทรัพย์สินขององค์กรโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่อาจจะไม่เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายตลอดจนการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพโดยสตง.มีหน้าที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าวและเนื่องจากว่าไทย PBS เป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อให้การตรวจสอบนั้นครบถ้วนโดยมีทางคุณมัทธุลีโยคีผู้ตรวจเงินแผ่นดินเป็นหัวหน้าคณะทำงานนะฮะ
1: โดยทั้งนี้คำสั่งตั้งคณะทำงานมีขึ้นตั้งแต่26มกราคมค่ะแบ่งการตรวจสอบออกเป็น3ส่วนก็คือการจัดหาว่าเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับหรือไม่การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและการตรวจสอบความผิดเฉพาะบุคคลซึ่งอาจจะมีแนวโน้มส่งผลต่อปปช.คืออาจจะต้องส่งปปช.นะคะถ้าเกิดว่ามีพฤติการน่าเชื่อว่าทุจริตแต่อย่างไรก็ตามค่ะสตง.ก็ออกรายงานมาแล้วทั้งหมด2ฉบับค่ะฉบับแรกเนี่ยออกเมื่อ2ตุลาคมเป็นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรซึ่งกำลังให้ไทย PBS ทำแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะฉบับที่2ออกรายงานเมื่อ9ตุลาคมค่ะเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นรายงาน2ฉบับนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบใน2ส่วนที่ตั้งขึ้นคณะทำงานเมื่อ26มกราคมแต่ว่าการตรวจสอบความผิดเฉพาะบุคคลของเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าน่าจะออกมาเร็วๆนี้นะฮ
1: ะ
0: ซึ่งย้ำว่าการตรวจสอบตั้งแต่ระดับคณะทำงานจนถึงการให้ความเห็นชอบออกรายงานนั้นเป็นไปตามกฎหมายและเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงก่อนที่จะมีการแถลงผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งซึ่งน่าจะครบทั้ง3ส่วน
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้14ตุลาคมก็เป็นวันสำคัญทางการเมืองนะคะตัวแทนทั้งฝ่ายของรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านได้ร่วมรำลึก53ปี14ตุลาค่ะโดยย้ำว่าประชาชนให้อำนาจชั่วคราวในการเข้ามาบริหารประเทศสร้างพื้นที่ให้ทุกคนแสดงความเห็นได้อย่างปลอดภัยไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาที่มีการจัดกิจกรรมรำลึกในโอกาสครบรอบ53ปี14ตุลาคม2016ค่ะโดยมีพิธีกรรมทางศาสนาและวางพวงดอกไม้โดยมีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนกล่าวรำลึกและวางพวงดอกไม้ค่ะนายพระดอนกล่าวว่าวันนี้อำนาจอยู่ในมือของคณะรัฐมนตรีไม่ใช่อำนาจของพวกเราค่ะแต่พี่น้องประชาชนได้มอบให้เพื่อบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบหน้าที่ของรัฐไม่ใช่การควบคุมให้ทุกคนคิดเห็นเหมือนกันแต่หน้าที่ของรัฐคือการเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและปลอดภัยที่สุดพยายามที่จะสร้างบรรยากาศของการแสดงความคิดเห็นยังต้องตรงไปตรงมาของสังคมค่ะ
0: ครับส่วนทางด้านของฝ่ายค้านนะครับนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็บอกว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้องคืออยากจะเห็นสังคมที่ดีกว่าสังคมที่เท่าเทียมมากขึ้นนะครับและหน้าที่ของทางผู้นำฝ่ายค้านและเพื่อนส.ส.ก็คือนอกจากจะมากล่าวรำลึกถึงเหตุการณ์แล้วเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือการสืบทอดเจตนารมณ์ให้การต่อสู้14ตุลาคม16มีความหมายสืบทอดเจตนารมณ์ของวีรชนที่จะต้องยึดมั่นในวิถีทางประชาธิปไตยและการเมืองในระบบรัฐสภาที่ไม่แสวงหาทางลัดแล้วก็อย่าปล่อยให้ความฝันถึงสังคมที่ดีกว่านั้นถูกมองเป็นภัยต่อชาตินะฮะ
2: ท
0: ุ
2: กท่านครับ
0: เราไปดูในสถานการณ์ต่างประเทศกันต่อคุณผู้ชมนะฮะสำนักวาติกันเนี่ยมีการเผย

0: เผยออกมาว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกนะฮะพระองค์ทรงเข้ารับการผ่าตัดนำปอดกลีบขวาล่างออกนะครับโดยแพทย์ยืนยันว่าผลการตรวจชิ้นเนื้อพระองค์นั้นประชวรด้วยมะเร็งปอดนะครับสมเด็จพระสันตะปาปาได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจเมลลี่ในกรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับโดยการได้ตรวจพบก้อนเนื้อระหว่างการตรวจพระวรกายประจำปีซึ่งอยู่ในห้องผ่าตัดเป็นเวลา3ชั่วโมงใช้เวลาประมาณ90นาทีนะครับทำการผ่าตัดเอาเนื้อร้ายที่ปอดด้านขวาล่างออกด้วยการผ่าตัดผ่านการส่องกล้องผลตรวจชิ้นเนื้อระหว่างการผ่าตัดได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดชนิดอะดีโนคาซีโนมานะฮะการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีครับไม่มีภาวะแทรกซ้อนพระองค์นั้นทรงฟื้นขึ้นตามปกติขณะนี้กำลังพักฟื้นอยู่ในห้องประทับนะครับเบื้องต้นนั้นน่าจะรักษาพระองค์ในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์เดี๋ยวสำนักวาติกันเนี่ยจะมีการแถลงยกเลิกพระกรณียกิจทั้งหมดของพระองค์ถึง20ตุลาคมนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทรงอกบอกว่ามะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นมักจะรักษาด้วยการผ่าตัดหากผู้ป่วยมีสุขภาพปอดที่แข็งแรงดีทนต่อการผ่าตัดหายใจปกติหลังจากนั้นก็จะพักฟื้นต่อในโรงพยาบาลไม่กี่วันนะครับและแพทย์ก็ยังได้เผยต่อว่าแม้จะทราบการวินิจฉัยแล้วแต่ต้องรอประเมินระยะของโรคต่อซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากในการรักษาขั้นต่อๆไปเพราะว่าหากเป็นมะเร็งขนาดเล็กและยังไม่แพร่กระจายไปตามต่อมน้ำเหลืองการผ่าตัดอย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอที่จะทำให้การรักษานั้นหายขาดได้นะฮะ
1: สำหรับสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นะคะทรงมีพระชนมายุ71พรรษาค่ะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นพระสันตะปาปาเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาชาวอเมริกันพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ค่ะทรงโปรดปรานการเล่นกีฬาไม่ทรงสูบบุหรี่และไม่มีประวัติประชวรหนักในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าในอดีตค่ะเคยประชวรด้วยโรคไข้ไทฟอยด์อย่างหนักจึงได้อธิษฐานขอความตายเพื่อพ้นความทรมานแต่เมื่อรอดชีวิตมาได้พระองค์จึงถือว่านี่เป็นสัญญาณจากพระเจ้าให้พระองค์มีชีวิตต่อไปค่ะองค์สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเป็นประมุขของชาวแคทอลิกนับพันล้านคนทั่วโลกค่ะและไม่มีผู้แทนหรือรองประมุขที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนเมื่อพระองค์ทรงประชวรซึ่งการผ่าตัดครั้งนี้อาจกระทบต่อกำหนดการเสด็จเยือนอเมริกาใต้ในช่วงวันที่6ถึง17พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ด้วยนะคะ
0: ครับก็เดี๋ยวรอผลการประเมินระยะของโรคต่อไปเพื่อทำการประเมินการรักษานะฮะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
2: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกำหนดอนาคตโลกของเรา
3: เก่าเหรอ
4: ไม่เก่าซาดินครับ
3: เปิดซะดีมั้ย
4: มาดิ
5: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: วันสบายสบายในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
7: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
8: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
9: สะดวกช้อป
8: ที่ช็อปมาเนีย
10: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
12: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
13: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: การประชุมใหญ่ระดับโลก IMF World Bank 2026นะคะวันนี้ไทยเราโชว์ศักยภาพนำร่อง Bangkok Blueprint ค่ะยกระดับความปลอดภัยการเงินดิจิทัลทั่วโลกค่ะขณะที่ IMF เองนะคะก็เตือนภาระหนี้โลกพุ่งสุ่มเสี่ยงแต่ว่างานนี้ไทยเราเองในฐานะเจ้าภาพนะคะก็ได้โชว์ศักยภาพสร้างความประทับใจโดยเฉพาะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเสน่ห์ซอฟต์พาวเวอร์อย่างกระเป๋าผ้าขาวม้าถักทอใจสร้างความประทับใจเป็นอย่างมากติดตามจากคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์รายงานจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะ
1: คุณผู้ชมคะและอีกหนึ่งจุดนะคะที่น่าจะเหมาะเป็นจุดเช็คอินสำหรับการประชุมครั้งนี้ก็คือบูธของธนาคารโลกค่ะโดยเฉพาะสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศหรือว่า IDA นะคะที่เขาปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% แล้วก็มอบเงินทุนเปล่าให้กับประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกค่ะประเทศไทยเราไม่ได้รับทุนนะคะแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนเพื่อส่งต่อโอกาสและความช่วยเหลือให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะส่วนไฮไลท์สำหรับการประชุมในวันนี้ค่ะช่วงเที่ยงครึ่งค่ะจะมีการเปิดตัว Bangkok Blueprint หรือพิมพ์เขียวกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานโลกฉบับใหม่ที่ไทยร่วมมือกับธนาคารโลกและ IMF ยกระดับความปลอดภัยระบบการเงินดิจิทัลสกัดภัยไซเบอร์และบัญชีม้าข้ามชาติโดยใช้ความสำเร็จจากระบบพร้อมเพย์ของเราเป็นต้นแบบให้ทั่วโลกค่ะขณะเดียวกันค่ะธนาคารโลกยังยกระดับความยั่งยืนในไทยผ่านกรอบคิด Water Forward สนับสนุนแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา9แผนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนซึ่งนอกจากจะช่วยปกป้องชีวิตประชาชนแล้วยังเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่าง Data Center เข้าสู่พื้นที่ EEC อีกด้วยค่ะนี่ก็คือข้อพิสูจน์นะคะว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้รับความช่วยเหลืออีกต่อไปแต่กำลังเดินหน้าบริหารความเสี่ยงและร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่อย่างแท้จริงค่ะวันนี้ค่ะ IMF ยังเปิดรายงาน Fiscal Monitor หรือรายงานการสังเกตการสถานะทางการคลังที่ระบุว่าหนี้สาธารณะทั่วโลกเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 94% ของ GDP ในปี2025และมีแนวโน้มจะแตะ 100% ภายในปี2029ค่ะส่วนใหญ่เกิดจากประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกการเงินการคลังภาครัฐกำลังตึงตัวจากแรงกดดันการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้นรวมถึงความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างซ้ำเติมความเปราะบางเหล่านี้โดยเน้นย้ำให้ทุกกลุ่มประเทศค่ะเร่งปรับสมดุลทางการคลังอย่างเป็นระบบมีลำดับขั้นตอนชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงเชิงโครงสร้างในระยะยาวค่ะขณะที่คุณคริสตาลิน่าก็เกี่ยวว่ากรรมการจัดการ IMF แถลงวาระนโยบายเศรษฐกิจโลกในการประชุมครั้งนี้นะคะประเมินเศรษฐกิจโลกปีนี้ค่ะแนวโน้มเติบโต 3.1% ชะลอตัวลงจาก 3.4% ในปีที่แล้วค่ะท่ามกลางความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนระหว่างกลุ่มประเทศที่ได้อานิสงส์จากห่วงโซ่อุปทาน AI รวมถึงไทยด้วยนะคะและกลุ่มประเทศเปราะบางที่เผชิญแรงกดดันจากหนี้และเงินเฟ้อพร้อมเสนอ4แนวทางรับมือค่ะทั้งการซ่อมแซมการคลังการปกป้องกลุ่มเปราะบางแทนการแทรกแซงราคาการรักษาเสถียรภาพทางการเงินและการรับมือความเสี่ยงจาก AI กับภัยไซเบอร์ก่อนจะปิดท้ายด้วยคำชื่นชมประเทศไทยอย่างอบอุ่นในฐานะเจ้าภาพที่จัดการประชุมได้อย่างยอดเยี่ยมและน่าประทับใจไปฟังเสียงกันค่ะ
2: Thanking our Thai hosts for the excellent arrangementsfor their warm hospitality, for making these meetings so well set that we would benefit tremendously.
1: อีกเรื่องที่กลายเป็น Talk of the Town และขโมยหัวใจผู้แทนจาก190ประเทศได้อยู่หมัดก็คือกระเป๋าผ้าขาวม้าถักทอใจค่ะผลงานชิ้นนี้โดดเด่นด้วยเสน่ห์ตารางสี่เหลี่ยมนำหัตถกรรมพื้นบ้านมาดีไซน์ใหม่ให้เรียบรู้โกอินเตอร์โดยใช้ผ้าขาวม้าทอมือจากช่างฝีมือท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีก่อนส่งต่อความประณีตไปตัดเย็บโดยช่างฝีมือในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทำให้กระเป๋าแต่ละใบไม่ได้สวยงามอย่างเดียวนะคะแต่ยังช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานภูมิปัญญาไทยอีกด้วยค่ะและเมื่อเปิดกระเป๋าเข้าไปดูด้านในก็ยิ่งอัดแน่นไปด้วยความเอกลักษณ์ทั้งเหรียญกระสาบที่ระลึก AM 2026ค่ะจากกรมธนารักษ์ระบบกรีนเมตติ้งดิจิทัลไร้กระดาษผ่าน QR Code สิทธิ์ในการนั่งรถบัสไฟฟ้า EV ฟรีตลอดงานและวอชเชอร์ส่วนลดช้อปปิ้งในแหล่งท่องเที่ยวไทยอีกด้วยนะคะ
2: We're here in Thailand in Bangkok This is my first time and I feel how nice people you are how hospitable you are and thank you very much for this nice souvenir as I understood it's authentic and very nice color I myself am from Georgia we're also a very hospitable country and I invite every one of you to come to Georgia we also will give you very nice souvenirs but this one is really nice thank you so much
3: thank you so much
4: จริงๆผลตอบรับดีมากๆเดิมเนี่ยมีการสอบ

0: ขอตัวอย่างเพราะว่าบางท่านก็รู้สึกว่าโอเคถ้าของไม่น่าประทับใจก็ไม่มารับดีกว่าพอเราส่งตัวอย่างไปให้ดูก็ทุกคนก็พยายามจะมาแล้วก็มีการเลือกสีต่างๆแล้วทุกคนก็ชมมากๆว่าแบบเป็นถุงที่น่าประทับใจมากๆค่ะ
1: ความพิเศษนี้มาจากโครงการที่นำผ้าพื้นบ้านจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมกว่า37ลายอัตลักษณ์มาใช้ตกแต่งในงาน AM 2026ซึ่งเรื่องนี้ได้รับการชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลามค่ะโดยคุณเอกนิติดิจิทัลประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็ได้เน้นย้ำนะคะว่านี่คือการดึงชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในเวทีระดับโลกสะท้อนว่าความร่วมมือและความเชื่อมั่นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ระดับรัฐบาลค่ะแต่ต้องเชื่อมโยงถึงประชาชนเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในโลกที่แบ่งขั้วในปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมคะและในมือของดิฉันตอนนี้และนี่ก็คือกระเป๋าผ้าขาวม้านะคะคิ้วๆเก๋ๆเลยค่ะดูลายสิคะน่ารักมากๆเรียกว่าเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีการประยุกต์นะคะนำมาดีไซน์ใหม่ให้ทันสมัยเรียบหรูแล้วก็ใช้งานได้จริงเหมาะกับการหิ้วในงานประชุมครั้งนี้มากๆเลยล่ะค่ะ
2: ขอบคุณนะครับคุณคณิษฐาเรียกว่าเป็นการส่งซอฟต์พาวเวอร์ถึงมือผู้เข้าร่วมประชุมเลยนะฮะเอาละครับพักกันอีกครั้งครับช่วงหน้าในข่าวกีฬามาดูดราม่าที่ทางหงแดงไม่เห็นด้วยกับการที่ลูกทีมนั้นโดนใบแดงจนสุดท้ายแพ้แอตเลติโกมาดริดไปนะฮะสักครู่มาติดตามกันฮะ
3: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
8: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมนะปาทัง
7: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
9: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้แม่ชอบมากเลยอ่ะ
7: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง890บาทรับประกัน1ปีรวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
10: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
7: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวจิราวัตรวชิรสรัญพัฒน
11: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
7: เพลงบรรเลงกีตาร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์ห่อหน้าเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานตายอรทัย
12: ไ
7: ทยพงศธร
13: รู้ไหม
7: มนแคนแก่นคู
13: นเจ้าตัวว่าฮักอาย
7: สิริพรอำไพพง
12: เป็นสิ่งของ
7: หมายไทยใจตะวัน
13: ใจบ่มักดี
7: กล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง890บาทรับประกัน1ปีโทรเลยโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
14: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
15: ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
16: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ข่าวกีฬาเที่ยงนี้นะครับอยู่กับน้องเนมรัชนิพงศ์วรัสรินนะครับสวัสดีครับเนมครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: เป็นไงดราม่าหงแดงกับอะเลติโกมาดริดโดนใบแดงเข้าไป
3: ปีศาจแดงนะครับไม่ใช่หงแดง
1: ปีศาจแดงของไทยครับ
3: คือแมนยูเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยชนะไม่เป็นมา5นัดติดต่อแล้วแล้วเมื่อคืนก็หวังที่จะชนะได้บ้างอะไรอย่างงี้นะฮะปรากฏว่าโดนใบแดงด้วยแล้วก็แพ้ด้วยนะครับบุกไปแพ้ 0-2 แล้วก็ตอนนี้เนี่ยทีมเนี่ยโอ้โหตอนนี้นักเตะเนี่ยบ่นผู้บริหารทีมแล้วนะฮะโอ้โหไปกันใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูผลการแข่งขันกันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่2เมื่อคืนนี้ครับแอตเลติโกมาดริดจากสเปนเปิดบ้านเอาชนะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2-0 ครับเกมนี้แอตเลติโกมาดริดใช้เวลาเพียงแค่50วินาทีครับขึ้นนำ 1-0 จากปาโบบาริออสครับครึ่งหลังนาที74ครับเป็นแมนยูหรือผู้เล่น10คนครับเมื่อเลนิโยโรโดนใบแดงจากการสกัดเจอร์ธานเดวิดที่กำลังจะหลุดเดี่ยวนะครับจากนั้นเป็นแอตเลติโกมาดริดมาได้ประตูนำห่าง 2-0 ในนาที79จากอเดโบลาลุคแมนนะครับจบเกมแอตมาดริดชนะ 2-0 มี3คะแนนจาก2นัดอยู่ที่13ส่วนแมนยูมี3คะแนนเช่นกันครับแต่อยู่ที่7หลังจบเกมครับไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมปีศาจแดงนะครับกล่าวถึงจังหวะที่เลนิโยโรโดนใบแดงว่าไม่เห็นด้วยนะครับเป็นจังหวะที่ก้ำกึ่งว่าจะเป็นการฟาวล์หรือไม่ฟาวล์ก็ได้เป็นการปะทะที่เบามากครับส่วนภาพรวมเราเริ่มต้นเกมได้ไม่ดีครับและเมื่อเสียประตูเราก็ค่อยๆยกระดับการเล่นและเข้าสู่เกมได้เรามีโอกาสดวลตัวต่อตัวกับผู้สาประตูถึง4ครั้งซึ่งหากทำสำเร็จรูปเกมอาจจะแตกต่างออกไปนะครับเมื่อถูกถามถึงความเห็นของลิซาโดมาร์ติเนสกองหลังของทีมซึ่งระบุว่าผู้บริหารสโมสรไม่ได้ให้การสนับสนุนมากเพียงพอนะครับกุนซือปีศาจแดงเนี่ยกล่าวว่าคิดว่าเรื่องนี้ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากอารมณ์หลังจบเกมด้วยตนยังไม่ได้ดูจึงไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นะครับทางฝั่งเดโก้ซิเมโอเน่ครับกุนซือของแอตมาดริดกล่าวว่าเราโชคดีที่สามารถเริ่มต้นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากนั้นก็ควบคุมทิศทางของเกมให้เป็นไปตามที่ต้องการได้นะครับโดยรวมแล้วเราเล่นได้ดีกว่าสร้างโอกาสได้มากกว่าครองบอลได้มากกว่าครับไปดูผลคู่อื่นกันบ้างนะครับรอบลีกเฟสนัดที่2นะครับลองแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน 0-2 ซาบาชนะซาลาวีปาร์ค 2-0 กาลาตาซารายครับแพ้บาร์เซโลน่า 1-4 อาร์เซนอลชนะลิลล์ 3-0 บีอาร์เรียลครับชนะนาโปลี 3-1 อินเตอร์มิลานครับแพ้คลับบรูซ 3-4 ไวกิ้งเสมอกับไบเวนิก 3-3 นะครับและอาเบลาซิกชนะ PSV 1-0 ครับส่วนคืนนี้นะครับคู่ที่น่าสนใจครับเวลา 2:00 นครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจากอังกฤษจะเปิดบ้านพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่า2สมัยซ้อนจากฝรั่งเศสโดยเรือใบสีฟ้าครับภายใต้การคุมทีมของเอนโซ มาเรสกาผู้จัดการทีมคนปัจจุบันคว้าชัยชนะไปแล้ว8นัดติดต่อกันจากทุกรายการนะครับยิงไปถึง23ประตูและมีสถิติที่ดีครับโดยแพ้เป็นแค่ครั้งเดียวในการลงเล่นในบ้าน25นัดหลังสุดในรอบแบ่งกลุ่มหรือว่ารอบลีกเฟสของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับโดยชนะไปถึง21นัดและเสมอ3นัดครับความพร้อมก่อนเกมครับแมนซิตี้ไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บฟิลโฟเดนพร้อมกลับมาลงสนามได้ครั้งหลังจากพ้นโทษแบนในประเทศ3นัดนะครับเจเรมี่โดกูลครับซึ่งลงมาเป็นตัวสำรองและทำผลงานได้ดีในเกมพบกับลิเวอร์พูลจะได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทางฝั่งซ้ายซึ่งทำให้ออกตัวเซเมนโยจะขยับไปเล่นทางฝั่งขวาแทนนะครับอีก2รายในแนวรุกคือรายาชากีและเออร์ลิงฮาลันก็ต่างกำลังทำผลงานได้ดีนะครับขณะที่แดนกลางมีเอลิเอเดสันกับเอนโซ เฟรนเดสคุมเกมครับด้านทางฝั่งเปเช่นครับก็ตอนนี้ลุ้นขยายสถิติชนะติดต่อกันทุกรายการเป็น5นัดแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าปารีสแซงต์แชร์แมงไม่เคยบุกมาชนะเหนือแมนซิตี้ในเมืองแมนเชสเตอร์ได้เลยครับจากการมีเยือน4ครั้งก่อนหน้านี้โดยเสมอ1ครั้งแล้วก็แพ้ไปถึง3ครั้งด้วยกันความพร้อมของทีมนะครับอุสมานเดเบเล่นักรุกคนสำคัญซึ่งยิงประตูในการลงเล่นแชมเปี้ยนส์ลีก5นัดติดต่อกันและนูโน่เบนเดสแบ็คไซด์ของทีมที่ก่อนหน้านี้ได้อนุญาตให้พักเพิ่มเติมนะครับก็จะกลับมาลงสนามได้แล้วขณะที่มากินยอสกัปตันทีมกับวิลเลียปาโชรวมไปถึงวิตินยาและคูชาฟาสเคเลียที่ได้พักในเกมลีกก็มีการส่งที่กลับมาเป็นตัวจริงครับไปดูโปรแกรมกันนะครับนัดที่2คืนนี้ครับ 5:45 นครับมี LASK พบกับลิเวอร์พูลนะครับและคู่หนึ่งเป็นเฟเยนูร์พบกับโคโมส่วน2นาฬิกานะครับมีแอสตันวิลล่าพบกับเฟเนบาเช่โรม่าพบกับเรอัลมาดริดโบโดกลิมครับพบกับดอร์ทมุนด์ครับเรอัลบาติสพบกับพอร์โตโซโลวานพบกับสตุตการ์ดและชักต้าพบกับ AEK อีเทนนะครับ
2: ส่วนศึก AFC แชมเปี้ยนลีกนะคะ2สโมสรจากไทยผลงานเป็นยังไงบ้างคะ
3: ครับก็ต้องบอกว่าแพ้ทั้ง2ทีมเลยฮะบุรีรัมย์เนี่ยแพ้ในบ้านเลยนะขณะที่ทางราชบุรีก็บุกไปเยือนแล้วก็แพ้เช่นกันครับ ศึก FC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตครับรอบลีกสเตจนัดที่2ปราสาทสายฟ้าบูเรวิเต็ดในชุดสีกรมท่าครับเปิดบ้านพบกับปักกิ่งกัวอันจากจีนเกมนี้นาทีที่30ครับเป็นทางด้านของโทนี่โมย่าครับได้โขกโล่งๆแต่ว่าไปติด

เซตในทวารทีมเยือนนะครับแล้วก็จังหวะนี้เป็นกีเม่บิโซลี่ครับได้ซัดด้วยขวาแต่ว่าบอลชนเสานะครับพลาดโอกาสขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งและนาที79ครับเป็นหลินเหลียงหมิงครับมงตั้งให้กับฟาบิโออาเบอูครับเป็นฮีโร่ครับโขกประตูชัยให้ปักกิ่งกัวอั้นครับบุกมาชนะ 1-0 เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันมี6คะแนนเต็มขยับขึ้นไปรั้งอันดับ3ของตารางครับส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมี1คะแนนรั้งอันดับ10ครับส่วนอีกคู่ครับเกียวโตซังงะชุดสีม่วงครับเปิดเกียวโตสเตเดียมพบกับราชบุรี FC จากไทยเริ่มเกมมาเพียง1นาทีครับมาโกตูริโอได้ซัดด้วยขวาแต่ว่าถูกกำพลพุ่งปัดออกหลังไปได้ครับและนาทีที่6ครับเป็นบูโน่เบนเดสครับได้ซัดด้วยขวาแต่ว่านายธวัชเจ้าถิ่นเซฟไว้ได้บ้างเหมือนกันครับครึ่งหลังนาที68ครับเรอัลมาดริดนากาโน่ได้ยิงด้วยขวาในเขตโทษแต่ว่ายังถูกกำพลเซฟไว้ได้อีกครั้งหนึ่งและถึงนาทีที่88ครับเป็นเทมะมัสดะวิ่งสอดขึ้นมายิงมุมแคบครับที่เสาไกลเข้าไปให้เจ้าถิ่นขึ้นนำ 1-0 และเป็นประตูชัยช่วยให้เจียวโตซังยะชนะไปได้ 1-0 เก็บ3แต้มแรกรั้งอันดับ9ครับส่วนราชบุรีแพ้2นัดรวดยังไม่มีคะแนนครับมุมแคบนิดเดียวครับแต่ว่าบอลยังเข้าไปได้ไปดูความเคลื่อนไหวฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างครับนิโก้โควัชครับต่อสัญญาคุมทีมบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ออกไปถึงปี2029แล้วครับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับตอบแทนผลงานของนิโก้โควัชด้วยการขยายสัญญาการคุมทีมออกไปครับจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2029จากการประกาศของสโมสรครับโดยทีมเสือเหลืองประกาศข้อตกลงดังกล่าวเพื่อรับการอนาคตของซือชาวโครเอเชียวัย54ปีครับขณะที่สโมสรมุ่งมั่นต่อยอดการพัฒนาการของทีมภายใต้การนำของเขาด้วยนะครับโดยโควัชเข้ารับตำแหน่งกุนซือของดอร์ทมุนด์ในช่วงปี2025โดยรับงานในช่วงที่ทีมรั้งอันดับที่11ในตารางบุนเดสลีกาเขาสามารถพลิกสถานการณ์ของทีมนะครับด้วยการพาดอร์ทมุนด์คว้าสิทธิ์ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาล 2024-2025 ก่อนจะพาทีมจบอันดับ2ในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยดอร์ทมุนด์เก็บได้73คะแนนในฤดูกาลดังกล่าวครับซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ5ในประวัติศาสตร์ของสโมสรขณะที่โควัชทำคะแนนสะสมได้114คะแนนจากการคุมทีมลงเล่นในบุนเดสลีกา53นัดคิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.15 คะแนนต่อเกมโดยสโมสรระบุว่าไม่มีเฮดโค้ชคนไหนของดอร์ทมุนด์ทำคะแนนค่าเฉลี่ยต่อเกมได้สูงขนาดนี้ครับด้านสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าครับเตรียมเสนอแผนการจัดสรรเงินทุนเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลทั่วโลกครับมูลค่า 6,350 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2.2 แสนล้านบาทเลยนะครับในช่วงปี 2027-2030 โดยจะมีการเพิ่มเงินสนับสนุนให้กับสมาคมฟุตบอลสมาชิกแต่ละชาติครับเป็นชาติละ25ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ870ล้านบาทนะครับ FIFA ระบุในเอกสารว่าจะนำความสำเร็จจากการทางการเงินนะครับจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดมาใช้เพื่อเพิ่มการลงทุนในการพัฒนาฟุตบอลให้ครอบคลุมสมาคมสมาชิก FIFA ทั้ง211แห่งนะครับรวมไปถึงสมาพันธ์และก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยเดิมทีสมาคมฟุตบอลแต่ละชาติครับจะได้รับเงินสนับสนุนจากฟีฟ่า10ล้านเหรียญสหรัฐตลอดระยะเวลา4ปีแต่ว่าฟีฟ่าจะเพิ่มให้เป็น25ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเอกสารระบุว่าฟีฟ่าเสนอให้นำเงินมากกว่า 3,500 ล้านเหรียญสหรัฐจากเงินลงทุนสำรองขององค์กรมาใช้จัดสรรนะครับโดยแผนการเงินดังกล่าวจะรับการสนับสนุนนะครับแล้วก็สรุปโดยสภาฟีฟ่าในเดือนธันวาคมนี้ก่อนจะเสนอให้กับที่ประชุมใหญ่ฟีฟ่าครั้งที่77พิจารณาอนุมัติขั้นสุดท้ายในเดือนมีนาคมปี2027นะครับนอกจากนี้ FIFA ยังระบุด้วยว่าจะจัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่สมาพันธ์ฟุตบอลระดับทวีปทั้ง6แห่งแห่งละ99ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3,400 ล้านบาทด้วยนะครับไปต่อกันที่เทนนิสกันบ้างครับศึกเทนนิสเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ครับปรากฏว่าอเล็กซานเดอร์ซเวเรฟครับว่าที่มือหนึ่งของโลกคนใหม่ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเลยครับเทนนิส ATP ทัวร์ระดับมาสเตอร์ 1,000 รายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนครับประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซเวเรฟครับจากเยอรมนีพบกับอเล็กซานเดอร์บูบริกมือ22ของโลกจากคาซัคสถานโดยการพบกัน4ครั้งที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับบูบริกทำได้ดีกว่าชนะ3แพ้เพียงแค่ครั้งเดียวครับแต่ว่าเกมนี้ซเวเรฟที่กำลังจะกลายเป็นมือ1ของโลกอีกครั้งเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับจากการประกาศระดับโลกในวันจันทร์หน้าต้องเล่นถึง3เซตก่อนจะเอาชนะไป 2-1 เซตนะครับ 7-6 ไทเบรก 8-6 4-6 และ 7-6 ไทเบรก 7-1 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จนะครับโดยซเวเรฟครับจะเข้ารอบไปพบกับอเล็กซ์เดอร์มินอร์ครับมือ9ของโลกจากออสเตรเลียที่เอาชนะคาเลนคาชานอฟมือ27ของโลกจากรัสเซีย2เซตรวดนะครับ6-3และ6-4เกมนี้เดอร์มินอร์ครับทำแต้มจากเสิร์ฟแรกถึง 80% และตีวินเนอร์อีก22ครั้งขยับเข้าใกล้การลุ้นแชมป์รายการที่2ในปีนี้ครับปิดท้ายที่ช็อตเด็ดวันนี้ครับ
ไปดูลูกยิงมหัศจรรย์ของเฟมินโลเปสนะครับยิงในการซ้อมครับก่อนที่บาร์เซโลน่าจะลงสนามพบกับทางด้านของกาลาตาซารายนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับ

0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราจะลากันด้วยภาพสวยๆงามๆของจุดชมวิวทะเลหมอก2แผ่นดินไทยกับสปป.ลาวที่ภูคอน้อยจังหวัดเลยนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

าพบกับรายการช็อปสะดานจอ5นาทีสุดปังวันนี้นะคะแม่คือป้องอ่ะไปเจอแม่ท่านหนึ่งนะอายุ60กว่าจะ70แล้วผมสวยผมหนาผมดกดำมากคือเจอข้างหลังแม่นะคือแบบนึกว่าแบบ30 40ผมสวยมากๆเลยเลยถามบอกแม่แม่ใช้ยาสระผมอะไรอ่ะทำไมผมแม่สวยขนาดนี้แม่บอกแม่ใช้แชมพูขิงผสมสมุนไพรรวมขวดนี้นะคะคือต้องบอกว่าป้องเองอ่ะพอเจอแบบว่าคน50 60เดี๋ยวนี้นะคะปัจจุบันเนี้ยคือจะมีปัญหาคือต้องไปตัดผมสั้นต้องไปดัดผมหยิกต้องไปตีฟาราเพื่อให้ผมมันดูหนาใช่ไหมแล้วแม่ๆหลายคนนะคะพอสระผมมาทีเนี่ยนะคะจับผมมาปั๊บโอ้โหคุณแม่จ๋าออกมาเป็นกระจุกกระจุกเลยหรือหวีผมมาแต่ละครั้งเนี่ยออกมาเป็นกระจุกกระจุกแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นนะแม่นะป้องเลยบอกว่าให้เอาสูตรสมุนไพรขิงพร้อมสมุนไพรรวมขวดนี้ไปสระนี่เป็นสูตรเดียวกับที่แม่มีที่สมัยวิไลศักดิ์สระนะคะแม่มีบอกว่าปัจจุบันนี้84ปีแล้วโอ้โหโดนความร้อนโดนอะไรมายาวนานแล้วทุกวันนี้แม่มีบอกขอใช้เป็นสมุนไพรไทยเท่านั้นแม่มีก็เลยเอาตัวขวดนี้ไปสระนะคะคุณผู้ชมดูนะนี่คือผลลัพธ์จากการใช้โอ้โหแม่มีเนี่ย84อะค่ะผมสวยมากและปกตินะ1ขวดต้องขายขวดละ590บาทเพราะเป็นการรวมกันของสมุนไพรไทยของดีๆเข้มข้นเลยนะแม่แต่ใครโทรทันวันนี้นะคะเดี๋ยวป้องจะให้แม่โปร4เดือนแล้วจ่ายไม่ถึงพันด้วยจ่ายไม่ถึง800ด้วย600ก็ไม่เอาด้วยวันนี้นะคะจากขวดละ590นะคะป้องจะให้แม่4ขวดใช้ไปเลย4เดือนแล้วจ่ายแค่590บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบหยิบโทรศัพท์แล้วกด02-114-3330ย้ำเบอร์โทรนะคะ02-114-3330หรือแอดไลน์@ช็อปมาเนียแอดช็อปมาเนียนั่นเองค่ะ

ดที่นี่แล้วแม่จ๋าเอาโทรให้ฉันนะฮะไปซื้อข้างนอกขวดเดียว590ซื้อที่นี่ได้4ขวดจ่ายแค่590เท่านั้นนะฮะทีนี้ถามบอกตัวนี้มันดียังไงคือต้องบอกเลยนะขิงดีมากสระแล้วหนังหัวมันสะอาดสระแล้วกลิ่นมันดีมากคือตัวนี้เราใส่เป็นสมุนไพรไทยต้มสดนะไม่ว่าจะเป็นพวกกระเมงกดก้านเท้าอัญชันขิงทองพันช่างใบมีมะกรูดว่านหางจระเข้ส้มปล่อยเหงื่อปลาหมอเทียนกิ่งคือใส่ตัว2ตัวมันเอาไม่อยู่แม่ตัวนี้เราใส่10กว่าชนิดแล้วขึ้นชื่อว่าขิงเนี่ยกลิ่นหัวเนี่ยหอมมากไปดูแม่ก้อยวาสนาสิทธิเวชปัจจุบันนี้66นะคะแต่ดูผมแม่ก้อยแม่ก้อยบอกใช้ตาแม่มีเลยค่ะแม่ก้อยบอกกลิ่นหอมมากแล้วมันไม่แข็งกระด้างเหมือนแชมพูสมุนไพรทั่วไปเพราะตัวนี้มีว่านหางจระเข้แม่ก็จะใช้ตัวนี้เป็นประจำแม่บอกชอบมากแล้วไปดูผู้ชายอีกคนนึงค่ะพี่เจี๊ยบผู้ชงนะฮะระเบียบผู้สูงวัยไปเรียบร้อยปัจจุบันที่62คุณผู้ชม2นาทีนะคะ2นาทีนะรีบนิดนึงนะฮะพี่เจี๊ยบบอกเว้าลึกตรงนี้หมอพี่เจี๊ยบ

เอาสูตรนี้ไปสระแกบอกเย็นสบายหัวมากโอ้โหตอนนี้นะแกชอบมากแกไม่ใช้ตัวอื่นเลยแกชอบตัวนี้มากเพราะฉะนั้นย้ำคุณผู้ชมนะคะย้ำเลยนะคะใครตอนนี้ที่ต้องไปตัดผมสั้นต้องไปดัดผมหยิกต้องตีฟาร่านี่คือแชมพูสมุนไพรรวมไม่ได้ใส่อย่าง2 อย่างนะจ๊ะไม่งั้นไม่พอใส่สมุนไพรเกือบ10กว่าชนิดที่เป็นตำรับแผนโบราณและนี่คือ1นาทีสุดท้ายแม่เอาให้ทันปกติต้องขายชุดหนึ่งเป็นพันนะคะแต่อันเนี้ยขวดเดียวไปซื้อเดียวๆข้างนอกขวดละ590บาทซึ่งวันนี้ปกติ590บาทได้ขวดเดียวใครสั่งตอนนี้590บาทเอาไปเลย4ขวด590บาทโปรวันนี้4ขวดนะคะจริงๆราคาเต็มเนี่ย 2-3,000 แล้วนะคะแต่วันนี้เหลือแค่590บาทเท่านั้นคุ้มที่สุดแล้วหยิบโทรศัพท์แล้วกดด่วน02-114-3330ย้ำเบอร์โทร02-114-3330หรือแอดไลน์แอดช็อปมาเนี่ยเอาให้ทันค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพัน

0: โ
1: อ้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศักดิ์สิทธิ์ของท่าน
0: รายการที่จะพาท่านผู้ชมนะฮะเดินทางท่องเที่ยววัดทั่วประเทศไทย
1: ครับ
0: นะฮะวันนี้เราอยู่ที่วัดหนึ่งครับท่านผู้ชมที่ว่ากันว่านะครับเป็นวัดที่เป็นตำนานนะครับของสงครามอินโดจีนรายการของเราเนี่ยไปมา3วัดแล้วนะพี่แท่ง
1: ใช่ครับ
0: นะฮะหลวงพ่อจงนะครับหลวงพ่อคงเรายังไม่ได้ไปหลวงพ่ออีวัดสัตหีบกับที่วัดแห่งนี้ซึ่งวันนี้เรามาแล้วก็นับว่าเป็นวัดที่3
1: โอ้อย่าง
0: น
1: ี้เท่ากับเฉลยแล้วล่ะว่าหลวงพ่ออะไรถ้าเกิดว่าเป็นคนที่รู้เรื่องนะฮะสงครามอินโดจีนเนี่ยจะรู้เลยว่า4องค์เนี้ย
0: มีชื่ออะไรบ้าง
1: มีชื่ออะไร
0: แต่ว่าเดี๋ยวผมบอกชื่อวัดเนี่ยพี่แท่งอาจจะตกใจนิดนึง
1: เพราะว่า
0: วันนี้เราอยู่ที่วัดน้อยนางหงครับ
1: เออตกใจจริง เพราะว่าหน้าวัดไม่ได้เขียนว่าน้อยนางหงชื่อเก่าเหรอ
0: ชื่อเดิมนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดบางกระเบาหลวงพ่อจาดเย้

0: เป็นหนึ่งในวัดนะฮะของประเทศไทยที่ไม่มาไม่ได
1: ้โอ้โหเรียกได้ว่าเกจินะฮะหลวงพ่อจากชื่อดังมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของนะฮะวัตถุมงคลของท่านแล้วก็เรื่องราวของประวัติของท่าน
0: ครับ
1: โอ้ยยาวนานไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5นู่นไป
0: ไปไหว้พระก่อน
1: ไปไหว้พระกันก่อน
0: อ่า
1: เลยครับ
0: เชิญครับท่านผู้ชม
1: เอาจักรยานเข้าอุโบสถเลยได้ไหม
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ทั้งนี
2: ้คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นบุญของพวกเราที่ได้มาวัดบางกระเบาพระอารามหลวงมาชื่นชมบารมีหลวงพ่อจาดแต่จะให้ลึกซึ้งกว่านี้ก็ต้องรู้ที่มาที่ไปของวัดกันก่อนไม่รอช้าเข้าพระอุโบสถไปถามเจ้าอาวาสกันก่อนเลยจ้าน
3: มัสการครับ
4: ครับเจริญพร
1: ผมตอนนี้เราก็อยู่กับท่านเจ้าอาวาสนะครับ
0: ภาพ
1: ของวัดน้อยนางหงวัดบางกระเบา
3: พระมหาสมนึก
1: ครับผม
4: ถูกต้อง
1: ขออนุญาตเรียกพระอาจารย์นะครับ
4: ได้เลย
1: ครับผม
0: วัดนี้เนี่ยโอ้โหภูมิทัศน์ดีมากติดกับแม่น้ำใหญ่บางปะก
1: ิ่งสวยงาม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อครั้งอดีตโบราณเนี่ยเดินทางสะดวก
4: ทางเรือ
1: ครับ
0: ทางเรือนะฮะตรงนี้วัดเต็มไปหมดเลย
4: ใช
0: ่วัดเล่ากี่ปีแล้วฮะหลวงพ่อ
4: โอ้โหถ้าก่อตั้งสร้างวัดตอนนี้ก็180กว่าปีแล้วนะ
0: 180
4: ใช่
0: หูเก่าแก่มาก
1: ครับรัตนโกสินทร์ตอนต้นเห็นบอกว่าดั้งเดิมเนี่ยชื่อวัดน้อยนางหง
4: น้อยนางหง
1: อยากให้พระอาจารย์เล่าที่มาหน่อยครับว่า
0: น้อยนางหงคืออะไร
4: คุณย่าหงเป็นคนถวายที่ดินให้กับวัดหลวงพ่อน้อยเป็นพระที่อยู่ผสมบทอยู่ที่วัดนี้องค์แรกแต่แรก
1: ตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นวัดบางกระเบาตอนไหนฮะ
4: ตอนสมัยรัชกาลที่4ที่สี่พระองค์ท่านก็เลือกที่จะให้ชื่อวัดตามภูมิประเทศตอนนั้น
0: บางกระเบานี่คือต้นไม
4: ้ต้นกระเบาจริงๆแล้วเป็นต้นตระกูลวงของพุทธเจ้าเลยนะต้นโกลีหรือโกลิยะ
0: แล้วในวัดมีไหม
4: มี
0: เดี๋ยวไปดูกันนะ
1: เ
4: ป็นต้นกระเบา
0: ได้ความ
4: ต้นกระเบานี้แล้วก็เป็นยาตำรับยาพุทธราชด้วยเพื่อรักษาโรคเรื้อนเป็นโรคผิวหนังเป็นดับพิษร้อนตามร่างกายแล้วคนสมัยพุทธกาลเนี่ยแสดงว่าเขารู้เรื่องพระพุทธศาสนาดีจริงมาปลูกต้นไม้ไว้ที่นี่จนมีต้นกระเบาเกิดขึ้นจนเรียกกันว่าลุ่มบางกระเบา
1: อุโบสถหลังนี้นี่ตั้งแต่สร้างวัดเลยไหมฮะ
4: เดิมทีไม่ได้เป็นรูปร่างแบบนี้หรอกเป็นอุโบสถแบบโล่งแจ้ง
0: ไม่มีผนัง
4: ไม่มี
0: มีแต่หลังคา
4: ถูก
1: น่าจะเป็นไม้
0: แล้วก็เป็นไม้ยกขึ้นมาชาวบ้านได้มากราบไหว้มีพระประธานองค์นึงซึ่งยังคงเก็บไว้อยู
4: ่ยังอยู
0: ่นะฮะที่ดั้งเดิมนะฮะของโบสถ์เก่าอยู่ตรงนี้แหละอันนี้มาสร้างครอบไว
4: ้
0: มาเริ่มสร้างเมื่อไหร่ครับ
4: สร้างเมื่อปีพ.ศ.2436
0: 2436
4: ใช
0: ่นะฮะ
1: แต่มาบูรณะตอน2526ทีนึงใช่มั้ยอ
4: ีกทีนึง
1: พระประธานก็น่าจะมาตอน2436
4: พร้อมกัน
1: นะพร้อมกันก็โบราณนะ2436
0: ท่านมีชื่อมั้ยครับ
4: หลวงพ่อพุทธประทีปประทีปก็คือแสงสว่าง
0: ครับ
4: พุทธะก็คือแสงสว่างแห่งประทีปก็คือแสงสว่างแห่งพุทธะ
1: ธรรมะ
4: ปัญญา
2: คุณผู้ชมครับวัดบางกระเบาพระอารามหลวงตั้งอยู่ที่36หมู่ที่6ตำบลบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีตั้งวัดเมื่อปีพุทธศักราช2438ใช้ชื่อว่าวัดน้อยนางหงโดยมีนายน้อยและนางหงเป็นผู้ก่อตั้งแต่ชาวบ้านเรียกตามลักษณะพื้นที่ว่าวัดบางกระเบาตามลักษณะของต้นกระเบาปรากฏอยู่มากมายในบริเวณวัดโดยมีพระครูสิทธิสารคุณหรือหลวงพ่อจาดคังคัสโลเป็นองค์ผู้บูรณะปฏิสังขรณ์และเจ้าอาวาสองค์แรกนั่นเองครับช่วงนี้ไปเที่ยววัดบางกระเบากันต่อเลย
1: ตอนนี้เราก็อยู่ที่วิหารพี่แท่งที่บอกว่าเป็นพระพุทธรูปคู่วัดมาตั้งแต่เดิม
0: ครับหลวงพ่อสิทธิมงคลเหรอฮะ
5: ครับ
4: หลวงพ่อสิทธิมงคล
0: ถูกนะครับเป็นพระประธานแรกของวัดเลย
4: ใช่ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อจารย
0: ์พระอาจารย์คิดว่าตั้งแต่สมัยหลวงพ่อน้อยเลยไหมครับท่านเจ้าวัดองค์
4: เป็นไปได้
0: เป็นไปได้ลุง
4: เป็นไปได้
0: เป็นไปได
1: ้
0: นี่ฮะนี่ประตูวัด
1: ครับ
0: พอเข้ามาเนี่ยวิหารเล็กๆอยู่ด้านขวามือ
1: จอดรถเลย
0: นะฮะจะมีพระประธานนะครับหลวงพ่อสิทธิมงคลเนี่ยนะครับท่านประทับอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: มากราบไหว้ขอพรได้เป็นพระประธานที่หลวงพ่อจารย์นับถือมาก
1: ครับผม
2: ไหว้ขอพรหลวงพ่อสิทธิมงคลกันไปแล้วใกล้ๆกันยังมีบนดบหลวงพ่อจาดให้ได้กราบไหว้กันอีกด้วยไม่รอช้าครับไปกันต่อเลย
1: เราอยู่ในบนดบหลวงพ่อจาดนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีรูปหล่อของ อดีตเจ้าวาดนะครับ2ท่านแล้วก็หลวงพ่อจาดอยู่ตรงกลาง
4: ใช่
1: นะครับก็เป็นหลวงพ่อมะโน
4: ใช่
1: นะครับ
0: องค์นี้ท่านเป็น
1: พิพัฒน์สารธรรม
4: เป็นเจ้าวาดต่อจากหลวงพ่อจาด
1: ฝั่งนู้นเป็นหลวงพ่อฟุ้ง
4: หลวงพ่อฟุ้งก็ต่อจากหลวงพ่อมโน
1: รูปหล่อนี้สร้างขึ้นเมื่อไหร่ยังไงอะไรไหมพระอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อจาดยังมี
4: ใช่ไหมฮะหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อ
0: มรณะแล้วท่านมรณะ2499
4: ขอโทษ2507
0: อันนี้2507ที่สร้าง
4: 2507
0: หล
4: ังหลวงพ่อเสียแล้ว
1: หลวงพ่อมรณะนะฮะ

0: คุณผู้ชมครับพระครูสิทธิสารคุณหรือหลวงพ่อจาดคังคัสโลมีนามเดิมว่าจาดวงกัมพุทธเกิดเมื่อวันที่17มีนาคมปีพุทธศักราช2415ที่บ้านดงน้อยอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราต่อมาบิดาได้ยกท่านให้เป็นบุตรบุญธรรมของนายถิ่นและนางหลินศรีสังคณบดีชาวบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อท่านอายุครบ20ปีบิดาบุญธรรมของท่านได้นำท่านไปฝากพระอาจารย์ที่วัดบ้านสร้างเพื่อเรียนการขานนาคและการปรนนิบัติพระอาจารย์ในวันที่13เมษายนปีพุทธศักราช2436ได้ทำพิธีอุปสมบทณพัทธสีมาวัดบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีหลวงพ่อจาดได้บรรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2499สิริอายุ84ปีพรรษา63ในปีพุทธศักราช2481ยุคสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามอินโดจีนจอมพลป.พิบูลสงครามได้อาราธนาให้หลวงพ่อจาดปลุกเสกเสื้อยันต์สีแดงและสีขาวเพื่อเตรียมไว้เป็นขวัญกำลังใจแจกทหารและตำรวจที่กำลังเตรียมเข้าสู่สงครามมีเรื่องเล่าว่าเมื่อทหารไทยปะทะกับทหารอินโดจีนทหารไทยถูกยิงล้มลงแต่แล้วกลับลุกขึ้นมาพร้อมรบต่อทหารอินโดจีนเห็นแล้วจึงวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเพราะเข้าใจว่าเป็นกองกำลังทหารผีดิบพร้อมกับข่าวลือว่ากองพันทหารไทยเป็นทหารผี
1: แล้วเรื่องอย่างอื่นๆล่ะครับความอภินิหารของท่าน
2: อภินิหารอันนี้เป็นเรื่องวัตถุมงคลที่มาทีหลังเป็นตะกรุดบ้างเป็นผ้ายันบ้างบางทีก็เป็นชานหมากแล้วเอาไปติดเนื้อติดตัวก็แคล้วคลาดปลอดภัย
1: มีเรื่องราวที่ท่านโบกธงอะไรนี่เหรอครับอยู่บนสะพานนะ
2: อันนี้เป็นเรื่องเล่านะเราก็ฟังใช้วิญญาณดูว่าเขาเห็นหลวงพ่อไปยืนโบกธงโบกนั้นก็ระเบิดไม่ลงตรงนั้นเลย
1: คือ
3: ที่นี่เหรอฮะที่ปราจีนนี่เหรอ
2: ที่สะพานพุทธ
3: กรุงเทพ
2: พระนคร
3: ใช่ตอนนั้นที่เรามีสงครามโลกที่สอง
2: ใช่
1: คนแถวนี้รุ่นปู่รุ่นย่าบอกว่าพูดจาอะไรเนี่ยวาจาศิษย
3: ์วาจาศิษย
2: ์มีอย่างเช่นเรื่องจะสัญจรไปทางเรือหรือจะขึ้นรถไฟอย่างเงี้ยหลวงปู่กำลังฉันเพลอยู่ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเรือจะไปแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็รอกูก่อนหลวงพ่อฉันเพลอยู่ก็ต้องซ่อมเรือหรือซ่อมรถไฟก่อน ต้องรอ
3: ก็ปรากฏว่าไม่ก็ปรากฏว่าทันจริงๆ
2: ทันจริง
1: ๆวิชาของเกจิหลวงพ่อเนี่ยเหมือนเรียนเล่มเดียวมาเหมือนกันเนาะ
2: ใช่สิแล้วพวกคาถาอัคระอาคมเซียนแท่งจะเหมือนกันหมดแหละเพราะว่า
4: ที่หัวล้อเนี่ยตอนพระอาจารย์เรียกเซียนแท่งที่บ้านพระปลอมนึงกันเลยครับ
0: โอ้โหพี่แท่งเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังจนพระอาจารย์ยังเรียกเซียนแท่งเลยนั่นเนี่ยแหมเซียนใหญ่ฟังทองหล่อเนี่ยฮอตจริงๆเลยนี่
3: เดี๋ยวหลังจากนี้ฮะพระอาจารย์จะพาไปเยี่ยมชมที่ไหนต่อ
1: มีจุดไหนต้องไปว่ากันอีกครับ
2: มี
1: หรือว่าไปเยี่ยม
2: เรือที่ล้นเก้ารัชกาลที่5
3: เรือที่ล้นเก้ารัชกาลที่5นะฮะมอบให้หลวงพ่อจา
2: ประทานไว
3: ้เดี๋ยวไปชมกันครับ
0: ไปยังของดีนี่ยังไม่ให้ชมกันง่ายๆนะครับต้องมาตามกันต่อในช่วงหน้านะครับผม
2: ถึงทั้งถ้าติดขัดอะไรนี่รอดเรือก็คนโบราณก็เชื่อมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะไป
4: โอ้โหเจ็บเข่า
5: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
7: ชาปนีฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: อ ปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
0: กลับมาช่วงที่2ของรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันที่วัดบางกระเบายังมีของดีอีกเพียบไม่ให้เสียเวลาไปเที่ยวกันต่อเลยจ้า

0: เรือมีถวายอย่างอื่นด้วยไหม
1: เป็นพระทหารติดตัวพระไตรจีวรเหมือนคนสมัยปัจจุบันนี่แหละเวลามาหาพระก็ถวายพระไตรจีวร
2: ครับครับ
1: พระทหาร
2: ครับ
1: ก็คือสังฆทาน
3: นะครับในสมัยนั้นน่าจะเป็นเรือของบุคคลสำคัญถ้ามีเก๋งสวยอย่างเงี้ยทางวัดเก็บรักษาไว้อย่างดีเลยฮะพระอาจารย์นะท่านผู้ชมนะฮะมาเยี่ยมชมได้สวยงามมากครับ
2: ด้านใน
3: สวยงามมากนะที่มาของรถเก๋งในปัจจุบันเนี่ยมาจากเก๋งนี่แหละ
1: เก๋งจีน
3: เพราะว่าสมัยก่อนเราไม่มีรถเราเดินทางทางเรือ
2: เรือเก๋ง
3: ถ้าเรือที่มีเก๋งคือมีอย่างนี
1: ้
0: เก๋งคือหลังคาใช่ไห
1: ม
0: เ
1: ก๋ง
3: เนี่ยฮะตรง
2: นี่ว่าเก๋งไหม
3: เนี่ยฮะใช่
0: แล้ว
4: แหมเซียนหนุ่มนี่ข้อมูลเป๊ะๆจริงๆเลยเชียวทำการบ้านเก่งแบบนี้สินะแม่บ้านถึงรักถึงหลงอุ้ยไม่ใช่คนละเรื่องเดียวกันเน
1: า
4: ะ
1: ทั้งถ้าติดขัดอะไรนี่รอดเรือก็คนโบราณก็เชื่อมีความเชื่ออย่างนึงนะรอด
3: จริงเหรอครับอาจารย
2: ์เอาสิต้องรอดต้องรอดเรา
1: ไปแล้วพี่หนุ่มไ
2: ปแล้วโอ้โหอาจารย์อาจารย์ทักอย่างนี
1: ้เดินแท่งกล้าม
3: เฮ้ย
2: โอ้โหขาแข็งหมดแล้วเนี
3: ่
2: ย
3: ข้างหลังนี่พี่แท่งหลังเอาหลังลง
2: โอ้ยเจ็บเข่า
4: คุณผู้ชมครับเมื่อวันที่1ธันวาคมปีพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีตามลำน้ำบางประกงมีพระประสงค์จะสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์พร้อมกับทรงลงพระปรมาภิไธยบนแผ่นหินว่าจปร.รส126ระหว่างทางขบวนเรือพระที่นั่งได้แวะวัดบางกระเบาทรงถวายพระตาหารเพลแด่หลวงพ่อจ่าโดยพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเรือเก๋งจีนหลังนี้ไว้เป็นพาหนะเดินทางอีกด้วยเอาล่ะครับไปกันต่อเลยที่พิพิธภัณฑ์วัดบางกระเบาบอกเลยว่าอึ้งแน่นอนครับผม
3: ด้านบนนะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับ
0: อันนี้เป็นอาคารสำหรับอะไรฮะ
1: เป็นที่รับรองปฏิบัติธรรม
3: อ๋อ
1: แต่อยู่ด้านหลังมณฑลหลวงพ่อจ่า
3: โอ้ก็เรียกว่าทำไว้สวยงามนะฮะพระอาจารย
0: ์ภาพชีวประวัติงานพระราชทานเพลิงศพนะฮะสามอดีตเจ้าอาวาสวัดบางกระเบานะฮะขาวดำนี่หลวงพ่อจ่าเ
1: ลยแน่นอน
0: นะครับเราก็มาดูประวัตินะฮะจากภาพถ่ายได้สามอดีตนะครับมีท่านไหนบ้างครับ
1: หลวงพ่อจ๋าหลวงพ่อมโนหลวงพ่อฟุ้ง
0: อ๋อที่อยู่ที่มณฑล
2: นี่อะไรเนี่ย
1: นี่เป็นเรือกระแชงโบราณเรือกระแชงโบราณแล้วโทรมแล้วตอนนี้
0: อยู่ตรงไหนฮะ
1: อยู่ด้านหลังข้างใน
0: อ
1: ายุร้อยกว่าปีนะภาพด้านนี้ก็จะเป็นของชาวบ้านที่เขาศรัทธาแล้วก็บริจาคไว้ให้กับวัด
0: มีบินโตเก่าๆไหม
1: ทองเหลืองนี่ชุดอย่างนี้เก่ามากนะนี่อย่างเงี้ยของคนโบราณคนในรั้วในวัง
0: ขอนส้มนี่รูปปั้น
3: อดีตเจ้าวาดฮะบุรพาจารย
0: ์นะฮะ
3: ครับ
0: สามท่าน
3: โอ้พิพิธภัณฑ์สวยฮะท่านผู้ชมครับในขณะนี้เนี่ยทางวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาชมแต่ว่าพระอาจารย์ก็บอกว่าถ้ามาเป็นหมู่คณะ
1: ขอให้แจ้ง
3: แล้วก็อยากจะเข้ามาชมนะทางวัดก็จะจัดเจ้าหน้าที่นะมาคอยพาชมให้ข้าวของเครื่องใช้
1: รูปหลวงปู่แต่ละวัยบางคนเจออาจจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำนี่ก็รูปหลวงปู่
3: นี่วัยเป็นหนุ่มนะฮะ
1: นี่วัยประมาณ50-60
3: โอ้เราไม่เคยเห็นเราจะเห็นแต่ภาพหลวงปู่80
0: อุ้ยหนุ่มก่อนมีแบงค์เนี่ยเป็นกระดาษหลวงก่อนด้วยนะวันนี้ไม่เคยเห็นเลย
3: ไม่เคยเลย
0: ลึกซึ้งมากก่อนมีแบงค์เขาเรียกว่าหมายนะ
3: เอาเลยฮะ
0: นี่เงินโบราณคนไทยเราเลยนะพวกเราเนี่ยเขาเรียกหมายเป็นอัดกระดาษเนี่ยไม่ได้เป็นแบงค์ที่เห็นนะฮะแบงค์ร้อยแบงค์พันนะ
3: นี่ดี
0: เป็นแบบนี้นี่โอ้นี่ไม่หาดูยาก
1: หาดูยากละเรียนฟอย
0: นะครับ
1: นี่แท่งเครื่องบินอยู่ข้างหลังน่ะเป็นเครื่องบินรบสมัยก่อนใช
0: ่นี่ภาพประวัติศาสตร์ภาพหนึ่ง
1: 2491
0: นี่อะไร
1: เป็นโรงสมัยก่อนว่ากันว่าบรรจุร่างหลวงพ
0: ่
1: อตอนพิธีทำใช
0: ่
1: ถ้าเป็นพระผู้ใหญ่สมัยก่อนจะเป็นโรงเหล็กครอบอีกชั้นหนึ่งด้านในก็จะทำไว้ให้พวกสาธุชนกราบไหว้เวลากราบไหว้เป็นกระจกต้องให้มองเห็นไง
0: อ๋อครับครับครับ
1: จะได้มองทะลุมองเห็นล่างเลย
0: นี่แผ่นอะไรฮะ

0: แบบปั๊มเสื้อยันโบราณ
1: โหเก็บไว้อยู่ตรงนี้นี่เอง
2: เพราะว่าเราเขียนกันไม่ไหวนะเยอะ
0: ถูกต้อง
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็ปั๊มเลย
1: ปั๊มลงในผ้าเลยนะ
0: คือผ้า
1: โอ้อยู่นี่เองอยู่นี่เอง
0: ด้านหลังยังเป็นไม้อยู่เลยเตียนแท้ดูสิ
1: ฮะอ๋อเป็นไม
0: ้ไม้แบบอยู่ข้างหลัง
1: ด้านหน้าเหรอฮะ
0: คือเป็นโลหะ
1: โลหะมาก็ปั๊มลงไปมาแล้วก็ปั๊มลงไป
2: ผมว่าต้องมีหมึกด้วยพี่แท่งเหมือนเอาหมึกทาก่อนอ่ะ
0: ใช่
2: นะ
0: ถูก
2: แล้วก็ปั๊มปั๊บติดสีปุ๊บแล้วก็พอเสร็จสำเร็จหลวงพ่อก็ปลุกเสกทีเดียว
0: ใช่เป็นกองๆนี่ก็คือเสื้อยันนะนี่เสื้อขาว
1: ครับ
0: นี่ฝืนแดงอยู่นี
1: ่ครับ
0: กองนี้สีแดงกองนี้สีขาว
1: ครับ
0: แล้วก็ผ้ายันอีกอย่างนึงที่พี่เรืองชื่อเหมือนกัน
1: อ๋อนี่ธง
0: ธงสามชาย
1: ฮะคืออะไรครับธงสาม
0: ชายธงสามชายนี่ก็จะเป็นธงเวลาออกรบธงสามชายนี่ก็จะใส่เข้าไปด้วยใส่เข้าไปในธงนั้น
1: ครับ
0: ติดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทหาร
2: ถ้างั้นช่วงนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์มากๆเลย
0: ยินดี
2: นะครับ
1: นะครับ
2: ที่
1: มหาสมนึกท่านเจ้าวาดนะครับองค์ปัจจุบัน
2: ที่พาพวกเรานะครับเยี่ยมชมวัดนะครับก็กราบลาพระอาจารย์เลย
0: ยินดีที่ได้มา
1: พระอาจารย์อยากจะเชิญชวน
2: ครับ
1: แฟนรายการมาทําบุญเที่ยววัดกันหน่อยมั้ยครับ
2: ครับ
0: เชิญก่อนนะการเที่ยววัดทางพุทธศาสนาแล้วก็ได้เรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้วยอย่างเหมือนรายการเนี่ยที่คิดทำขึ้นแบบนี้อาตมาก็ชื่นชมนะ
1: ครับ
0: จริงแล้วชื่นชมมากว่าให้อะไรก็ไม่ให้เท่าสติปัญญาคนได้เรียนรู้เรื่องปัญญานะสัพพะทานังธรรมะทานังให้ธรรมะก็ชนะการให้ทั้งปวงเลย
1: คร
0: ับ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลย
1: ครับครับสาธุ
2: ขอบคุณครับ
0: ลูกศิษย์นึกว่าจ่าเที่ยวคาดปลอดภัย
1: ครับ
2: ครับ
3: สาธุสาธุสาธุรับพรกันเต็มๆครับวันนี้กราบลาพระอาจารย์แต่ยังไม่ลาวัดบางกระเบานะเพราะว่าหลังวัดแห่งนี้ยังมีที่ท่องเที่ยวแบบอันซีนสุดๆมาวัดบางกระเบาต้องไปดูค้างคาวแม่ไก่กันครับว้าวตื่นเต้นตื่นเต้นเอ้าปั่นจักรยานชิวๆไปกันเลยจ้าไปตามหาค้างคาวแม่ไก
2: ่ออกจากวัดมาสัก100-200เมตรแล้วนะพี่แท่งนะเจอแต่ต้นมะม่วงอ่ะ
1: มันต้องมีถ้ำหรือเปล่า
2: ไม่ข้างคาวแม่ไก่อยู่เกาะอยู่บนต้นไม้เลยเอสงสัยโปรดิวเซอร์จะหลอกเราแล้วนะเนี่ยเออว่าโอ้ยบนต้นนั้นน่ะพี่แท่งดูดิเกาะอยู่ในทั้งต้นเลยอ่ะ
1: ไหน
2: นั่นน่ะเป็นร้อยเลย
1: มันไม่อยู่ในถ้ำเหรอ
2: ไม่ได้อยู่ในถ้ำเอ้ยก็งงเหมือนกันว่าข้างคาวแม่ไก่นะเกาะอยู่อย่างงี้
1: เขาอยู่ใกล้ๆเขา
2: ลงไปดูดิลงไปดูท่านผู้ชมมาดูเร็ว
1: เป็นหนึ่งจุดนะฮะที่สำหรับนักท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวนะทางวัดก็เขียนไว้เลยนะฮะ
2: เด็กๆจะไม่เคยเห็นค้างคาวง่ายๆแบบนี้เพราะว่าค้างคาวจะอยู่ในถ้ำต้องไปดูในถ้ำนะ
1: ใช่ต้องขึ้นเขาไปลำบากลำบนนะฮะ
2: นี่เกาะแบบเกาะแบบให้เห็นเลยแล้วตัวใหญ่มากตัวหูเท่านี้พี่แท่งไปไหนอ่ะ
1: นี่มาอยู่ใกล้ๆไง4-5ต้นนั่นเต็มเลยแล้วเขารู้ว่าเรามาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเขาแบบบินหนีเลยปีนแบบลิงเลยอ่ะปีนแบบลิงเลย
2: ท่านผู้ชมดูตัวนั้นดิโอ้โหใหญ่มาก
1: โอ้โหเยอะมากไม่นี่มาดูใกล้ๆ
2: เยอะ
1: โอ้ย
3: ตะโกนกันอะไรขนาดนั้นพี่ดูตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกันจริงๆเฮ้ยๆๆโอ้โหนั่นมันตื่นตาตื่นใจจริงๆนะครับผมเพราะมันเยอะมากค้างคาวแม่ไก่ตัวบะล่ำเลยบินและเกาะต้นไม้เพียบเลยโอ้ยเสียงจะสูงไปไหนโอ้ยสุดยอดจะตื่นเต้นเกินพี่ๆเขาไปแล้วมั้งเนี่ย
2: พี่แท่งมันโชว์ว่ะพี่มันเห็นเราอ่ะ
1: ออกทีวีเขาเลยโชว์ว่านี่เขาอยู่นี่นะ
2: นี่ท่านผู้ชมดูดิฮะ
1: โอ
2: ้ไม่ต้องกลัวนะครับเขาไม่ทำร้ายเราเป็นต้นยูคาลิปตัสนะใช่ป่ะพี่แท่งดูใช่ไหมเหมือนใช่นะ
1: แหมต้องเดินกลับไปดูอีกใช่เปล่าใช่นุ่ม
2: ใช่ไหม
1: ใช่
2: เดี๋ยวเผื่อโดนข้างคาวขี้ใส่หัวนะครับหลอกให้แกไปดูต้นยูคาลิปตัสนะฮะแล้วข้างคาวอยู่บนนั้นน่ะเป็นร้อยเลยนะฮะไม่ฉี่ก็อึละใส่หัวพี่แท่ง
3: ไปโกรธแค้นอะไรกันมาล่ะครับพี่หนุ่มทำไมแกงพี่แท่งเขาแบบนั้นล่ะครับโอ้ยเอ็นดูป๋าสาวๆมาปลอบใจป๋าทีป๋าโดนขี้ค้างคาว
2: ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับถ้ามานะฮะวัดบางกระเบาอันนี้เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
1: ครับ
2: นะครับของชุมชนพาเด็กๆพาลูกๆหลานๆมาดูได้นะฮะ
1: ของแถมของแถม
2: ค้างคาวแม่ไก่
1: วัดนี้มีค้างคาวแม่ไก
2: ่สัตว์หาดูยากที่กำลังจะสูญพันธุ์แล้วเขาไม่อายเลยนะครับเนี่ยเขาบินโชว์เรานะ
3: ใครที่มาวัดบางกระเบายังไง

0: จักรยานชื่นชมธรรมชาติชิลๆบริเวณหลังวัดกันนะครับแล้วคุณจะว้าวกับฝูงค้างคาวแม่ไก่ที่มีจำนวนมากมายมาชมมาถ่ายรูปมาเช็คอินไปอวดเพื่อนๆได้เลยจ้าเอาละครับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าไปพบกับสุดยอดวัตถุมงคลหลวงพ่อจาด
1: เมื่อปริศนาการเสียชีวิตของทายาทอาณาจักรผ้าไหมตระกูลหยงไทหลงกลายเป็นต้นเหตุแห่งศึกสายเลือดสู่การชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีการแก่งแย่งที่มาพร้อมกับการไขปริศนาฆาตกรรมที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 2 โมงทางช่อง9 กด 30เมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชือดเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มทางช่อง9 กด 30
0: คุณผู้ชมครับหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานับได้ว่าเป็นยอดเกจิอาจารย์ดังแห่งภาคตะวันออกเป็นพระที่เชี่ยวชาญวิทยาคมโดยเฉพาะในด้านวิชามหาอุดอยู่ยงคงกระพันแต่จะไม่แสดงตนอวดวิชาแต่จะใช้วิชาดังกล่าวก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นในยุคสงครามมหาเอเชียบูรพาวัตถุมงคลของหลวงพ่อจาดได้มีการจัดสร้างกันหลายครั้งแต่ครั้งที่ยิ่งใหญ่และสร้างกันเป็นจำนวนมากเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2483ซึ่งพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวิทยาคมทั่วประเทศได้จัดสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลแจกเหล่าทหารหานโดยหลวงพ่อมีวิชาบางไพรล่องหนหายตัวและวิชามหาอุดเป็นต้นอีกทั้งนามของหลวงพ่อจาดเป็นที่รู้จักในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ท่านเป็น1 ใน 4ชื่อระบือนามเรียกขานยอดคณาจารย์ภาคตะวันออกจาดจงคงอีตำนานทหารผีอินโดจีนและในวันนี้เราจะนำคุณผู้ชมมาพบกับวัตถุมงคลหายากของหลวงพ่อจาดกันครับ
2: วันนี้นะฮะเราก็อยู่กับเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในประจีนที่นะฮะศรัทธาหลวงพ่อจาดมากแล้วก็เป็นนักสะสมนะครับก็คือเก็บด้วยความรักความศรัทธาจริง
3: ๆครับ
2: นะครับนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีทั้ง3ท่านครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับท่านแรกครับนักกอบปาจีนบุรีครับร
3: ้
5: านปาจีนอะไหล่ยนต์ครับ
3: นะฮะ
5: เปิดร้านอะไรนะฮะขายอะไหล่รถยนต์ครับ
3: รถยนต์เลยใช่ไหม
7: อะไหล่อะไหล่รถยนต
3: ์นะครับชื่อร้านอะไรพี
5: ่ปาจีนอะไหล่ยนต์ครับ
2: ท่านต่อมาครับลุงเจ๊ก
8: ผมลุงเจ๊กขายไอศครีมครับ
2: ขายไอศครีมอยู่ที่ไหนครับคุณลุง
8: อยู่ในตลาด
2: อยู่ในตลาด
3: เขาบอกว่าครับนี่ลุงแจ็คไอติมอร่อยที่สุด
2: ท่านต่อมาฮะ
3: คุ้นเคยดี
2: ครับผม
9: ปืนครับ
2: อาจารย์ปืนอาจารย์ปืน
9: ครับปืนครับ
3: นะครับ
2: วันนี้เอารุ่นไหนมาให้พวกเราดูบ้างครับเฮียกอบก่อนเลย
3: กอบพี่กอบรุ่นหนึ่งเลย
2: รุ่นหนึ่งเลย
5: รุ่นแรกบางคนก็เรียกหน้าการ์ตูนบางคนก็เรียกรุ่นหน้าการ์ตูนบางคนก็เรียกรุ่นผมจีจะเรียกกันคือคนแกะบ็อกซ์สมัยก่
3: อ
5: นคือในนามพวกถ้าเป็นพวกเซนพาร์คก็จะเรียกรุ่นผมหยิก
3: ปีไหนฮะเฮีย
5: สร้างพ.ศ.2472ครับ
3: โอ้ยนานมากครับ
2: ยาวนานมากรุ่นนี้นะครับ
3: จะ100ปีแล้วเนี่ย
2: อย่างเซียนแท่งอยากจะเก็บสะสมไว้เนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ฮะ
5: ถ้าอย่างนี้ก็ต้องน่าจะโดนประมาณสัก400,000กว่าครับจะมีเนื้ออัปกากับเนื้อทองแดงตัวนี้จะมี2เนื้อคร
3: ับ
5: ถ้าเนื้ออัปกานี่จะแพง
3: ครับเฮีย
5: ถ้าเนื้อทองแดงจะถูกกว่า
3: ด้านหลังนี่เหมือนปิดตานะฮะ
5: ใช่ครับ
8: ปิดตา
7: จะเป็นปิดตา
3: ท่านสร้างขึ้นเนื่องในวาระอะไรครับหลวงพ่อจ๋า
5: ตอนนั้นท่านสร้าง
7: เป็นอุปัชฌาย
3: ์ท่านครบ60ป่ะ
7: น่าจะเริ่มเป็นอุปัชฌาย์นะ
3: ประวัติสร้างมั้ยครับสร้างกี่เหรียญ
5: โอ้โห
3: จำไม่ได้เนาะไม่ค่อย
5: ไม่มีประวัติการสร้างเพราะตอนนั้น
8: น
5: ้
8: อย
5: มากสร้างน้อยมาก
2: แล้วรุ่นต่อมาฮะรุ่น2
3: รุ่น2นี่ของใครครับ
5: เจ๊กเลยรุ่น2
2: รุ่น2มีความเป็นมาไงลุงเจ๊กเล่าให้ฟังหน่อยเขาเรียกรุ่นอะไร
8: เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่รถไฟอ่ะ
2: ครับ
8: เป็นคนสร้างมาสร้างมาไม่มากครับ
2: ครับ
8: จะให้หลวงพ่อปลูกเตะให
3: ้อ
8: ๋อหลวงพ่อปลูกเตะเสร็จเขาก็เอากลับแต่ทิ้งไว้ไม่กี่เหรียญเหรียญนี้จะหายากหน่อยครับ

0: ครับ
1: โอ้ยังเงินลงยาเยอะ
2: นี่มีหมายเลข
3: ถ
2: ึ
3: งว่าสิมี
0: รุ่น2
3: ค่างวดสูงมาก
0: พี่กอบมีชื่อของคนในวงการไหม
1: นั่งเต็มองค
0: ์เขาเรียก
1: เขาเรียกเต็มองค์ลงยาน
0: ั่งเต็มองค์
1: เขาเรียกเต็มองค์ลงยาสมมติ
0: เต็มองค์ลงยา
4: ใช่
1: คร
4: ับ มีหมายเลข
2: อันนี้จะหายากครับ
4: มัน
2: มีทั้งหมายเลขกับไม่มีหมายเลขครับ
4: ใช่
1: ถ้ามีหมายเลขจะแพงกว่าม
2: ีหมายเลขจะเป็นบัวฟั่มแต่ถ้าไม่มีหมายเลขก็จะเป็นบัวหงาย
0: ไ
2: ม
0: ่
2: ม
0: ีสอง
2: บ
0: ั
2: วข้างหลังหลักล้านครับ
0: โ
3: อ้นี่เลขอยู่ตรงไหนฮะ
0: รุ่นสอง
1: ตอบอยู่ตรงข้างหัวเข่า
3: สามห้า
0: อันนี้มีเลข
3: 35
1: มีเลข
0: 35
3: ก็ลองได้ลองได
1: ้มีน่าจะมีไม่เกิน60เหรียญแล้วครับ
0: อย่าพึ่งไปนะรอแป๊บนึง35อีกน้อย35 35เมาเลย
4: โอ้โหเมาเลยอันนี้เป็นพิมพ์บัวหงายน่าจะอุ่มๆขึ้นนี
3: ่นั่งเต็มองค์ลงยาเนี่ยเหรียญนี้เป็นล้านนะ
4: เป็นล้าน
3: เป็นล้านนะ
0: แสดงว่าสวยมากนะ
3: ไม่ใช่ดิ
1: ถ้าสวย
3: ถ้าสวย3ล้าน
1: ถ้าสวยถ้าสวย3ล้านกว่าครับ
3: เหรียญนี้ถือว่าผ่านการใช้งานมาพอสมควรเซ็นแท่งดูดิ
0: โอ้
4: เหรียญที่เบอร์สวยที่สุดในประเทศไทยตอนนี
0: ้ที่เจอ
4: คือเหรียญของหลานนกอบเขา
0: ครับ
4: เป็นรุ่นน้อง
3: เลขอะไรฮะ
0: เบอร์อะไร
4: เบอร์2
1: เบอร์2
4: มีคนให้ผมบุกเขา3ล้านเขาก็ไม่ขาย
0: ไปวัดต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นยันนู้นยันนี้ยันนั้นนะแต่ว่านี่ท่านเป็นบัวนะฮะมีความหมายอะไรมั้ยพี
4: ่ถ้าบัวหงายก็จะเป็นพวกค้าขายตกลาบส่วนบัวความก็เหมือนมหาอุด
0: เออแต่รุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์นะ
3: ครับ
2: อันนี้สวยรุ่นจอเจริญลาบสวยมาก
4: อันนี้ก็เรียกรุ่น
2: เป็นเหรียญที่
4: จอเจริญลาบ
2: จอเจริญลาบ
4: ข้างหลังมันจะมีคําว่าจอ
0: ปิดหูปิดตาปิดปากนะด้านหลังนะ
4: ด้านหลังเขาจะเป็นพระปิดตาม
0: หาอุด
4: มหาอุด
3: แล้วถ้าเกิดว่านักสะสมจะหากันรุ่นนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่
1: ถ้าสวยๆก็ต้อง2ล้านกว่า
4: ก็2สวยๆรุ่นน้องผมเพิ่งซื้อไป2ล้าน5พี่หลวงพ่อจาดเนี่ยแพงเพราะว่าต้องสวยเท่านั้นครับพระต้องสวยนะแต่ว่าหลวงพ่อจะหาสวยเนี่ยยากมากโอ้โหลูกศิษย์ศรัทธาเยอะ
0: ใช้งานกันหมด
4: ใช้งานแขวนบูชาสวยๆจะน้อยฮะ
3: พ
4: อน้อยมันก็เลยแพงอ่ะ
0: เหรียญนี้นะฮะอันนี้แตกต่างละเริ่มเป็นสามเหลี่ยมละอันนี้เรียกว่า
4: เหรียญสามเหลี่ยม
1: หน้าจั่ว
4: หน้าจั่ว
0: สามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับ
4: หลังจะเป็นยันใบพัด
0: มาแล้วยันใบพัดเริ่มชัด
3: ครับ
4: อันนี้เหรียญเงินแทนมีทองแดงเงินแล้วก็เนื้อฝาบาท
3: โอ้แต่นี่สวยเลยนี่สภาพดีเลย
4: สภาพ
1: นี่1ฮะ
3: 1หนึ่งเลยเหรอ
4: หนึ่งเหมือนกันฮะสภาพนี้1
3: ดูว่าระดับคือแชมป์นะว่างั้นเถอะ
1: ครับพ
3: อโอ้เนี่ยแล้วพอดีไหมเซ็นแท่ง4-5 แสนนะประมาณ
1: ครับ
0: มาถึงตรง
3: รูปหล่อรูปหล่ออ
4: ันนี้รูปหล่อรุ่นแรกก้นสวัสดิ์ใต้ฐานเขาจะตอกว่านายสวัสดิ์ทองสกุลแล้วก็มีคำว่าผู้ทำ
3: โอ้
0: เป็นใครนายสวัสดิ์เป็น
4: นายสวัสดิ์เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ
0: โอ
4: ้เป็นคนกรุงเทพ
0: ครับ
4: เป็นคนที่สร้างทำเสื้อยันด้วย
3: หลวงพ่อจ่าที่ผมชอบแหวนนะผมก็สะสมไว้
1: เ
3: นี่ย
1: ไม่โอ้โหอยู่ในมือ
4: มีแหวนด้วย
0: ไม่แหวนมีความสำคัญยังไงหรือว่ามีพิเศษยังไงแหวน
4: ประกอบ
1: คือแหวนหลวงพ่อจาดอันนี้ก็เรียกแหวนลงถมท่านแจกให้ทหารไปสงครามอินโดจีนสร้างพร้อมเสื้อยันอะไรพวกนี้ครับ
3: หายากไหม
1: แต่แหวนมีน้อยครับ
0: ปีไหนฮะประ
1: กอบก็ปีประมาณ82-83ประมาณนั้นคร
4: ับ 82ขึ้นมา
1: 82ช่วงนั้นสร้างมาเพื่อแจกทหาร
0: 2482
1: ครับ
0: นานนะ
3: แล้วคลาสสิกมีรูปหลวงพ
4: ่
3: อ
4: แหวนกับเสื้อยันเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้พี่ได้
3: มีน้อย
4: คือแหวนเนี่ยคือหลวงพ่อไม่ได้สร้างจอมพลป.
3: ครับ
4: ท่านจะสร้างวัตถุมงคลขึ้นมา
3: ท่านทำเยอะนะมีพระกลิ่งมีอะไรเต็มเลยนะฮะ
4: พระกลิ่งเนี่ยให้ลุงเจ๊กบอก
3: ลุงเจ๊กครับ
4: ลุงเจ๊กรู้ว่ากลิ่งบางหอยนี
3: ่นี่แหละฮะเรียกกลิ่งบางหอย
2: เอาเลยใช่
0: ทำไมท่านสร้างพระกลิ่งครับ
1: อันนี้ไปสร้างที่
4: วัดบางหอยนครนายก
1: วัดบางหอยนครนายก
3: ดูเหมือนกลิ่งของ
2: สังฆราชแพ
3: พระสังฆราชแพอะไรเงี้ยเลยเนาะ
1: แต่กลิ่งเจ้าของสังฆราชแพก็จะไม่มียันต
3: ั
1: วอุกด้านหลัง
2: อันนี้หายากครับ
0: นะครับ
1: จิ๋วแต่แจ๋ว
3: รุ่นนี้หายากอ
1: ันนี้หายาก
3: รุ่นนี้เรียกอะไรครับลุงเจ๊ก
2: เหรียญแจกแม่ครัว
3: แจกแม่ครัว
0: ทำมาสักกี่เหรียญนะเนี่ย
4: วงเดือน
2: ผมไม่ทราบครับแต่ว่ามันไม่เคยเจอครับผมเล่นมาตั้งหลายสิบปีเจอไม่เกิน10เหรียญ
1: ตอนนี้ 4-5 แสนนะสวยๆ
4: ใช่
3: 4-5
1: แสนครับ
2: ใช่
4: ไหนเรียกผมว่าคุ้ม
3: โอ้หลวงพ่อคุ้มนี่ฮะ
4: หลังยันใบพัดเหมือนกัน
3: นี่ฮะสร้างปีอะไรฮะประมาณ
1: ตอนนั้น
2: สองสี่กว่า
1: เนี่ยสองสี่กว่าอยู่แล้ว
2: ไม่เกิน85หรอกครับ

0: นำมาให้ดูกันนะครับที่บอกว่าเป็นวัตถุมงคลสร้างชื่อของหลวงพ่อนั่นก็คือเสื้อยันนะครับที่หลวงพ่อปลูกเสกจริงมี2สีนะฮะมีขาวกับแดง
1: ใช่ครับ
0: แล้วบอกว่าสีขาวเนี่ยหายาก
2: ครับผม
0: นะฮะ
3: และนี่ก็เป็นรูปที่หลวงพ่อนะฮะ
0: รูปนี้คือรูปแท้นะตอนหลวงพ่อปลูกเสกพระยันหายากมากไม่มีนะครับรูปนี้คือรูปแท้นะพี่แท่ง
3: ใช่ไหมครับเฮียกอบ
2: ใช่ครับเสื้อยันเนี่ยหลวงพ่อปลูกเสกที่ตำหนักอรุณ
3: ระ
2: บบปิดประมาณปี81-82เป็นเสื้อยันที่เขาสร้างยามฉุกเฉินสร้างขึ้นมาฉุกเฉินตอนมีสงคราม
0: ครับ
2: เพื่อช่วยเหลือ
0: ยันเรียกว่ายันฉุกเฉิน
2: ก็ผมก็เรียกเสื้อยันพ่อจ๋านี่แหละครับเรียกว่าสร้างเพื่อมันฉุกเฉินอ่ะมันจะมีสร้างอ่ะอะไรเงี้ย
3: มีเหตุการณ์เฉพาะหน้า
2: แล้วหลวงพ่อจะลงยันเห็นไหมปิดตามหาอุดเห็นไหม
3: ครับถือว่าเป็นของที
0: ่หายากนะครับเราก็มาให้ชมกันว่า
3: เป็นของที่ทำให้เรารู้จักหลวงพ่อจ๋าเลยล่ะพอถ้าหลวงพ่อจ๋าเสื้อเกาะสิเสื้อยันสิใช่ไหมจะรู้จักเรื่อง
0: ตำนานทหารผี
3: ใช
0: ่ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับเฮียกอบนะครับลุงแจ็คแล้วก็น้องปืนเป็นอย่างมากนะครับ
4: สวัสดีครับ
0: ที่วันนี้นะฮะเอาเรียกว่าวัตถุมงคลที่หายากหลากหลายรุ่น
3: นะครับวันนี้เอารุ่นเด่นๆรุ่นที่สวยงามรุ่นที่หายากรุ่นที่มีความพิเศษนะครับสำหรับหลวงพ่อเนี่ยมาฝากแฟนรายการนะครับ
0: ครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพบกับช่วงอร่อยรอบวัดเราจะไปทานของอร่อยที่ร้านโคโตครับ
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซ็ตแถมฟรี1เซ็ตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: อร่อยรอบวัดวันนี้พาคุณผู้ชมไปกันที่ร้านโพโตร้านเด็ดอร่อยจัดจ้านย่านบ้านสร้างปลาจีนบุรีบอกเลยร้านนี้แซ่บทุกเมนูไปชิมกันเลยนะจะได้รู้ว่าแซ่บสมชื่ออ่ะเปล่า
1: ช่วงอร่อยรอบวัดนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ครัวโพโตนะครับแม่ห่างออกจากวัดมานะออกจากวัดเนี่ยเลี้ยวขวามาประมาณ8กิโล
2: มั้ย
1: 8ประมาณ8กิโลก็จะถึงครัวโพโตอยู่ริมถนนเลยหาง่าย
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็จะมาเจอกับพี่อ้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สว
3: ั
1: สดีครับพี่อ้อย
2: เจ้าของร้านนะ
1: เจ้าของร้าน
2: นะฮะ
1: ร่ำลือกันไปทั้งบางกระเบาเลยบอกว่าร้านโพโตเนี่ยต้องมากินเพราะว่าวัตถุดิบอาหารพวกกุ้งปลาเนี่ย
2: ไม่ใช่แค่บางกระเบาดิบ้านสร้าง
1: ทั้งบ้านสร้างเลยเหรออ
2: ำเภอ
1: ที่ดังระดับอำเภอเลย
3: ด
1: ัง
3: ถึงกรุงเทพเลยค่ะ
1: กรุงเทพเลย
3: ใช่
1: เฮ้ย
2: อาหารทั้งหมดเนี่ยนะฮะวันนี้ที่มาเจอเนี่ยก็มาจากแม่น้ำบางปะกง
3: ใช่ค่ะ
2: ครับนะครับ
1: เอาละเราเริ่มที่อะไรก่อนดีครับพี่อ้อยครับ
3: ให้กุ้งแม่น้ำ
1: กุ้งแม่น้ำเลย

0: สดของกุ้งทำให้เด้งดึงเด้งดึงนะครับแล้วก็พริกเกลือนะครับกลมกล่อมนะครับอร่อย
1: โหกุ้งดีมากเลย
0: กุ้งสดมากก
2: ุ้
0: งด
2: ี
0: ม
2: ากแม่น้ำแท้จ้ะ
1: มาในน้ำแท้ๆไม่ได้เลี้ยงเลยนะฮะ
0: เมนูนี้อร่อยครับท่านผู้ชมครับผ่านต้องสั่งอ่ะต่อไปครับพี่อ้อยครับ
2: ปลาซิวค่ะ
0: ปลาซิวเลยนะ
1: ปลาซิวนี่ผมแอบกินตลอดอร่อยมาก
0: ท่านผู้ชม
1: กรอบ
0: ไม
1: ่กินแล้วสนุก
0: แล้วตัวโตๆนะเออมันหายากพี่ท่านจริงเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะ
1: จริงปลาซิวมันต้องมันตัวเล็กกว่านี้เหรอ
0: มันจะเล็กกว่านี้นะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: นี่ นี่ตัวอ้วนสมบูรณ์เลยไม่ได้กินแล้ว
1: เอาแล้วผมเอาแก้มปลาก่อนละครับ
0: ไม่เพราะว่าเป็นวัตถุดิบที่ชาวจีนฮ่องกงหรืออะไรเงี้ยชอบมากแล้วแพงมากนะปลาบู
2: ่ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: เนื้อหวาน
0: ไปสั่งปลาบู่ที่เพราะเนื้อเขาเหมือนปลาแพงๆอ่ะเนื้อนุ่มเหมือนปลาหิมะนะฮะเอาแล้วไม่ตักให้หนุ่มเลยเหรอ
1: ตักให้ดีกว่าเดี๋ยวอันตรายอันตราย
0: ซีอิ๊วนะฮะที่พี่อ้อยเขาปรุงมานะครับมีความลงตัวนะครับแต่ที่โดดเด่นแล้วก็แบบเด้งดึงเลยคือเนื้อของปลาบู
1: ่
0: เนื้อของปลาบู่เนี่ยสดมากอันนี้ต้องสั่งนะรสชาติภัตตาคารนึกว่าทานอยู่ที่แบบภัตตาคารเหลา
1: ใช่ดีล่ะ อันนี้กากบาทนี่เลยเนี่ยใส่ดาวให้เอาไปร้านดาว
3: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับเมนูนี้เชฟแท่งเชฟหนุ่มให้ผ่านเอาไปเลยร้านดาวครับ
1: ครับ
0: เอาละครับเมนูต่อไปครับพี
2: ่ปลาเนื้ออ่อน
0: ชูชี
2: ปลา
0: เนื้ออ่อน
1: อันนี้ดูดีมาก
0: อันนี้นะฮะ
1: วิธีก็คือเอาปลาเนื้ออ่อนมาทอดให้กรอบก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทำน้ำราดนี่แยกต่างหาก
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับพอถึงเวลาก็เอาน้ำชูชีราดอีกที
0: โอ้ท่านผู้ชมได้กลิ่นก็รู้แล้วนะเครื่องแกงเขาเด็ดเป็นชูชีนะฮะพื้นบ้านที่แบบรสชาติดีมาก
1: มีความกลมกล่อมนุ่มนวลนะฮะไม่ได้ทะลุไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งจนเกิน
0: ครับ
1: นะฮะอยู่ในความสมดุลมาก
0: บวกกับวัตถุดิบที่สดอร่อยนะ
2: แม่
0: นะ
1: ชิ้นนั้นอยากได้มากเลยแบ่งคนละครึ่ง
0: ตรงนี
1: ้ขอบนี่มันที่สุดเลยดูขอบขอบเนี่ย
0: ไอชิ้นบริเวณแบบหลังคอตรงนี้นะ
1: อันนี้ผมบอกเลยว่าคนที่ไม่ชอบรสจัด
0: ทานได
1: ้เด็ก
0: เด็ก
1: ๆที่เวลาสั่งไม่เอาพริกไม่เอาอะไรเนี่ยทานอันนี้อร่อยนะแล้วมีความกรุบกักกรุบกรับความกรอบนะฮะของเนื้อปลาที่เขาเรียกบั้งเหรอ
0: แล่ไว้ให้ละ
1: แล่ไว้ให้เป็นชิ้นๆเป็นลูกเต๋าลูกเต๋าลูกเต๋า
0: ไม่ต้องกลัวง่างนะครับ
1: กินได้เลยอร่อยนี่นี่นี่พี่เอามาโชว์หน่อยพี่มาโชว์หน่อยมาโชว์หน่อยออกทีวีหน่อยออกท
0: ี
1: วีหน่อยนี่เห็นตักอยู่หน้าร้านสดๆพี่นั่นแหละพี่เอาอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยบ้านๆเลยมายืนมายืนพี่ยืนนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่พี่น้อยพี่น้อยพี่น้อยหลักโชว
2: ์นี่หลักตัวได้เราหนีบนะคะ
1: โอ้เอาหนีบเหร
2: อหนีบ
1: อย่างนี้เนี่ยจะกุ้งเผาก็ได้ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: นะฮะคนไทยชอบแนวกุ้งเผาก็มีตัวนึงนี่เกือบสี่ห้าขีดไหมฮะพี่
4: ประมาณ
1: สามขีดนะสามตัวโลสี่ตัวโลกำลังน่าทานเนี่ยตัวไซส์เนี้ยกำลังอร่อยเลย
0: ไข่เต็มท้องเลยจนพี่เขาทนไม่ไหวไปตักกุ้งมาจะโชว์ให้ดู
1: ไม่หรอกเขาจะไปส่งลูกค้าผมเรียกไว้ก่อนเขาก็เลยโอเคเดี๋ยวทำให้กิน
0: เดี๋ยวให้พี่อ้อย
2: ผ่านไปสายมาแถวเขตเนี้ยตำบลบางแตนอำเภอมาสร้างและมาชิมกันได้นะคะ
1: ครับ
2: ร้านครัวโพโตค่ะ
1: ครับ
0: เปิดบริการทุกวัน
2: 9โมงถึง
0: 9โมงถึง4ทุ่ม
1: โทรก่อนได้ไหม
2: ถ้าใครต้องการแบบกินกุ้งกินปลาต้องโทรล่วงหน้านะคะเพราะว่าบางทีบางวันก็มีคล้ายๆว่ามีไม่เยอะอะไรเงี้ยค่ะหมายเลข0875691991ค่ะ
1: ครับผม
0: โอ้ครับผมก็เรียนเชิญนะครับ
1: โทรหาพี่อ้อยได้เลยพี่อ้อยจองโต๊ะไว้ให้เรียบร้อยครับผม
2: ถ้าไปในเพจครัวโพโตก็ได้ค่ะ
0: มีเพจด้วยโอ้มีเพจด้วย
1: ครัวโพโตนะฮะ
0: นะครับ
1: ปราจีนบุรีขออนุญาตขอบคุณพี่ก่อน
2: จ้ะ
1: นะเดี๋ยวไม่ได้ขอบคุณ
0: ขอบคุณพี
1: ่อ้อยนะฮะขอบคุณครัวโพโตด้วยนะครับที่ให้ศักดิ์สิทธิ์ของวันได้มาชิมนะครับ
0: ครับ
1: อ้าวลุย
0: โอ้ย
3: ฟินกันท่วนหน้าครับอร่อยกันท่วนทั่วเลยกับครัวโพโตบ้านสร้างอาหารรสเด็ดไม่เป็นสองรองใครแวะมาชิมได้เลยจ้าไม่ผิดหวังแน่นอน
0: เป็นยังไงบ้างครับพี่ท่านวันนี
5: ้โอ้โหในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงนะฮะ
0: อิ่มอกอิ่มใจ
5: วัดบางกระเบาหลวงพ่อจาดได้มากราบท่าน
0: 3แล้ว
4: นะครับจาดจงคงอีนะครับ
6: 4
4: นะฮะพระเกจิ

0: สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านผู้ชมที่ช่อง9 MCOT HD เช่นเคยนะครับวันพุธเวลาประมาณบ่ายโมง50นาทีเปิดจอไว้เลยนะครับมีเรื่องนี่น่ารู้น่าสนใจได้ประโยชน์มาฝากเป็นประจำอย่างในกรณีของท่านที่ได้ให้เกียรตินะครับสละเวลามาสนับสนุนข้อมูลให้กับรายการของเราก็คือคุณพี่สมศรีม่วงมีสวัสดีครับพี่สมศรีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พิมพ์สีตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 73ย่าม74ค่ะ
0: เข้าที่ทราบมานี่มีการไปใช้บริการผ่าตัดที่โรงพยาบาลธนบุรีเนี่ย
1: ค่ะมาตลอดเลย
0: กี่ครั้งแล้วครับรวมทั้งหมด
1: มาผ่าตัดเนี่ย6ครั้งครั้งแรกกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทแล้วก็มาตอนหลังนี่ก็ปวดเข่าก็ไปเอ็กซเรย์ว่าข่าวเสื่อม
0: ทั้งสองข้างไหม
1: เสื่อมสองข้างแต่ผ่าทีละข้าง
0: ทีละข้าง
1: พอ
0: ผ่าครั้งที่สาม
1: ผ่าข่าวอีก
0: สาม
1: พอใช้ชีวิตดีขึ้นมาอะไรขึ้นมาก็เกิดปวดสะโพกข้างซ้ายก็เลยไปเอ็กซเรย์ดูปรากฏว่าเป็นโรคกระดูกพรุนก็เลยผ่า
0: เสื่อมด้วยพรุนด้วย
1: ผ่าด้วยแล้วก็เลยมาพอนี่สักประมาณสักได้สักปีนึงก็เลยผ่าข้างฝาเสร็จแล้วก็จนมาได้ประมาณ 3-4 ปีได
0: ้
1: ก็มาปวดกระดูกสันหลังเนี่ยปวดอย่างทรมานคือว่าพยายามอดทนแล้วแต่มันทนไม่ไหวเครียดบอกลูกว่าแม่เบื่อชีวิตแล้วแม่ไม่อยากอยู่นี่มันทรมานมากลูกก็เลยบอกว่าแม่ไปหาหมอเลยแล้วถ้ามันเป็นไรแม่ผ่าไปเลยก็ไปหาหมอเพราะว่าที่โรงพยาบาลธนบุรีเขาเชื่อใจว่าโรงพยาบาลธนบุรีนี
0: ่คุณหมอเล่าให้ฟังไหมว่าผ่าเนี่ยเพื่อไปจัดการอะไร
1: จัดการให้งัดให้กระดูกมันตรงแล้วก็ยืดน็อต6ตัวไม่ให้มันไอ้นั่นเพราะว่ามันทรมานมันเอี้ยวข้างดามน็อต6ตัว
0: อันนี้พอดามไปแล้วเนี่ยออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
1: ปกติมีความสุขหลายปีเลยก็ทุกวันนี้ก็ยังมีความสุขอยู่เพราะว่ามันเดินเหินมันไม่เจ็บไม่อะไรไปไหนลูกพาไปเที่ยวอะไรก็ไม่เป็นไม่ปวดไม่อะไร
0: ก็เป็นตัวอย่างนะครับของนักสู้วัย73ปีที่ทำงานบ้านอย่างเดียวนะครับไม่ได้ทำงานหนักเลยแต่ในเรื่องของความเสื่อมในเรื่องของการชำรุดสึกหรอจากการใช้งานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่ที่หนักเนี่ยก็คือในเรื่องของที่ว่ามาทราบว่ากระดูกโก่งตอนอายุ70กว่าแล้วเพราะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยมันมีหลายเรื่องครับในเรื่องที่1ก็คือเรื่องของความเสื่อมของกระดูกกับ2ในเรื่องของกระดูกพรุนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะยิ่งมีครอบครัวมีลูกมีอะไรหลายคนแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดแคลเซียมมันจะต้องถูกใช้ไปอย่างมากมายเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอบคุณพี่สมศรีตรงนี้นะครับที่กรุณาเสียเวลาให้ข้อมูลของเราเดี๋ยวคุณจะได้หมอจะพาท่านไปติดตามการวิเคราะห์จากคุณหมอเจ้าของไข้คุณหมอมนชัยพักสักครู่เดียวครับ

านที่พลาดชมรายการอุ่นใจใกล้หมอทางช่อง9 Mcot HD ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนๆไม่ใช่เรื่องยากแค่เปิดเข้า YouTube แล้วเลือกดูอุ่นใจใกล้หมอแต่ละตอนได้ง่ายๆทั้งจากมือถือหรือคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนเวลาใดก็สามารถรับรู้เรื่องราวการแพทย์ก้าวหน้าที่มาสยบฤทธิ์พิษภัยจากนานาสารพัดโรคได้อย่างคล่องตัวสแกน QR Code ที่หน้าจอนี้ได้เลยถ้าต้องการเผยแพร่สินค้าและบริการในรายการอุ่นใจใกล้หมอที่ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ทุกที่ทุกเวลา

0: กลับมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในเบรกที่2นะครับซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาที่ขยายความออกไปนะครับว่าคุณพี่สมศรีเนี่ยมีปัญหาอะไรทำไมถึงเข้ารับการผ่าตัดผ่าแล้วผ่าอีกผ่าแล้วก็ไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ไม่นานก็จะป่วยตรงจุดอื่นต่อไปลามไปจนกระทั่งผ่าทั้งตัวอย่างที่ท่านได้ติดตามไปแล้วในเบื้องต้นนะครับเบรกแรกเรามีแขกรับเชิญนะครับซึ่งได้ให้เกียรติสละเวลามาให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนชัยเรืองชัยนิคมนะครับท่านเป็นศัลยแพทย์ชำนาญการด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลังสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ในเรื่องของคุณพี่สมศรีที่ทรายนี้นะครับที่มารักษาในเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังเป็นการผ่าตัดกระดูกครั้งที่6ในตัวแก
1: สำหรับคนไข้รายนี้จุดตั้งต้นนะครับคนไข้ก็ให้ประวัติว่าโอ้โหผ่าตัดมาแล้วหลายครั้งส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นมานานมากแล้วนะครับ30ปีก่อนนู้นเคยผ่าตัดเรื่องเกี่ยวกับกระดูกสันหลังมาแล้วแล้วก็มีความเสื่อมของร่างกายที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นหัวเข่าส่วนเป็นข้อสะโพกแต่ความเสื่อมของร่างกายมันก็จะสามารถดำเนินการต่อไปได้เรื่อยๆเนาะตามอายุที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความเสื่อมเกิดขึ้นแม้ว่าบริเวณที่กระดูกสันหลังเคยผ่าตัดเรียบร้อยอยู่แล้วเมื่อ30ปีก่อนเวลาผ่านไปความเสื่อมยังคงเดินหน้าโดยพื้นฐานของคนไข้นะครับมีกระดูกสันหลังที่คดโค้งแต่ดั้งเดิมอยู่ของไม่ตรงปุ๊บการรับน้ำหนักทั้งสองข้างมันอาจจะไม่ค่อยสมดุลกันนะครับความเสื่อมที่กระดูกสันหลังส่วนเอวก็เลยอาจจะเพิ่มเติมเกิดขึ้นง่ายกว่าคนทั่วไปคนไข้ปวดจนกระทั่งให้ข้อมูลผมนะครับว่าปวดจนไม่อยากจะอยู่แล้วมันทรมานเหลือเกินเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเอาละเราก็จะมาประเมินกันว่าเราจะสามารถแก้ไขอะไรกันได้บ้างกระดูกสันหลังส่วนเอวโดยทั่วไปคนทั่วไปจะตรงทำให้รับน้ำหนักได้ดีผู้ป่วยรายนี้เป็นลักษณะของการคดโค้งรับน้ำหนักได้ไม่ดีครับความเสื่อมเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดความเสื่อมเกิดขึ้นร่างกายก็จะมีการปรับตัวนะครับทำให้กระดูกมันอาจจะมีการงอกในบางส่วนไปกวนหรือกดทับเส้นประสาทได้ง่ายครับสำหรับผู้ป่วยรายนี้นะครับโอ้ต้องเตรียมตัวเยอะมากๆครับสำหรับการวางแผนว่าเราจะทำการผ่าตัดมากน้อยแค่ไหนข้อไหนที่เราจะต้องไปลดเกี่ยวกับเรื่องการกดทับอุปกรณ์จะต้องใส่อยู่ตำแหน่งไหนอันนี้เป็นส่วนตั้งต้นก่อนจะทำการผ่าตัดในห้องผ่าตัดก็จะมีการเตรียมตัวนะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยการผ่าตัดเรื่องกระดูกสันหลังจะยอนในท่าคว่ำมีการเปิดแผลบางส่วนปัจจุบันเราก็พยายามเปิดเฉพาะส่วนที่จำเป็นมีการใช้อุปกรณ์เครื่องฉายรังสีที่ผมเรียกว่า CT scan ในห้องผ่าตัดเพื่อสร้างภาพหาตำแหน่งว่ากระดูกสันหลังอยู่ที่ส่วนไหนเริ่มต้นจากการใส่อุปกรณ์ต่างๆเข้าไปในตำแหน่งที่เราต้องการครับแล้วก็ทำการกรอลดการกดทับเส้นประสาทนะครับดูจนแน่ใจว่าตรงส่วนที่เป็นเส้นประสาทเนี่ยโล่งดีไม่มีการกดทับใดๆส่วนสุดท้ายก็เป็นการเติมกระดูกนะครับใช้สารที่ผูกกระดูกทำให้กระดูกเชื่อมติดกันครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการสำหรับที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัดหลังจากผ่าตัดไปช่วงแรกคงต้องใกล้ชิดกันก่อนพอถือเป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับต้องดูแลทั้งการติดตามเอ็กซเรย์ดูว่าลักษณะของตัวอุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งที่ดีไหมรวมถึงสิ่งที่สำคัญก็คืออาการเบาขึ้นมากน้อยแค่ไหนต่อคนไข้รายนี้มีความสุขมากครับจากที่เคยคิดว่าโอ้โหปวดเจ็บปวดทรมานก็สบายขึ้นเริ่มมาเข้าโปรแกรมการฝึกเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นบัตส่วนที่เป็นเรื่องความแข็งแรงของกระดูกที่ตั้งต้นเราเสริมมาก็ยังคงต้องทำการป้องกันต่อภาวะโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุนะครับณปัจจุบันส่วนตัวผมคิดว่าสามารถป้องกันได้และแก้ไขได้โดยการใช้ยาต่างๆนะครับอาหารเสริมต่างๆบางส่วนโดยเฉพาะแคลเซียมวิตามินดีทำให้กระดูกที่เราเชื่อมติดกันแข็งแรงและก็เป็นการป้องกันส่วนอื่นไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นนะครับกระดูกยุบในอนาคตจะได้โอกาสน้อยลงครับคนไข้ก็ฝึกได้ตามโปรแกรมตอนนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตได้ไปเที่ยวได้เป็นการดีใจมากครับ
0: ครับคือที่อาจารย์บรรยายอธิบายเนี่ยนะครับในเรื่องของการเอาวอร์มอัพหรือว่าหลังจากที่ผ่าตัดแล้วนี่ก่อนที่จะไปใช้กล้ามเนื้อหรือโครงกระดูกให้มันมีความเสี่ยงเนี่ยนะก็ควรจะเข้าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือกายภาพบำบัดที่รู้จักกันเนี่ยนะครับเพราะว่าในโรงพยาบาลธนบุรีเองเนี่ยก็มีทั้งศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินแล้วก็ทาราบำบัดเพื่อที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อกับกระดูกอย่างที่อาจารย์มนชัยได้กรุณาเล่าให้ฟังวันนี้ต้องขอพระคุณอาจารย์มนชัยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กรุณาเสียเวลาให้เกียรติให้ผู้ชมเราได้ติดตามจากอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 Mcord HD บ่ายโมง50นาทีเนี่ยเป็นเวลาที่เรานัดพบกันครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณิษาสมัครสรุตค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเผยน้ำท่วมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด3เขตค่ะเร่งเก็บขยะและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วติดตามรายละเอียดจากคุณพิษณุแป้นวงรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ
1: คุณวรรณิษาครับขณะที่สถานที่จัดเลี้ยงเพื่อต้อนรับทางด้านของผู้นำและก็แขกระดับ VVIP ที่เข้าร่วมการประชุม IMF และ World Bank ซึ่งจะมีการจัดเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบรัฐบาลในเย็นวันนี้ก็พร้อมแล้วครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าจากการติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพบว่าขณะนี้พื้นที่น้ำท่วมโดยรวมเหลือเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตมินบุรีหนองจอกและลาดกระบังซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขไปเกือบ 100% แล้วทำให้สถานการณ์นั้นใกล้กับเข้าสู่ภาวะปกติเหลือเพียงบางพื้นที่ที่ยังต้องดำเนินการเพิ่มเติมพลโทอดุลยังได้กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการของรัฐสภาและยินดีตอบคำถามโดยจะชี้แจงตามข้อเท็จจริงและหลักฐานที่มีอยู่ยืนยันไม่มีการหลีกเลี่ยงพร้อมระบุว่าตลอดชีวิตราชการจนเกษียณอายุไม่เคยถูกสอบสวนหรือถูกร้องเรียนก่อนจะเข้ามาทำงานการเมืองประมาณ 5-6 เดือนยืนยันว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการของรัฐสภาอย่างเต็มที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความพร้อมชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเตรียมตัวทั้งพรรคมั่นใจในการชี้แจงเพราะทำงานกันมาระยะหนึ่งแล้วเราชี้แจงในเรื่องของผลงานการทำงานของเราเตรียมการบ้านตั้งแต่เริ่มแรกการเป็นรัฐมนตรีว่าได้ทำอะไรไปบ้างและย้ำว่าไม่มีอะไรน่ากังวลโดยทำดีที่สุดในทุกวันและในค่ำวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยขณะนี้มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมแล้วเพื่อรองรับแขกผู้มีเกียรติและผู้นำระดับ VVIP จากทั่วโลกกว่า400คนเป้าหมายสำคัญคือการสร้างภาพลักษณ์และขับเชิงบวกพร้อมนำเสนอเสน่ห์และสีสันวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาประชาคมโลกด้านเมนูอาหารค่ำได้รังสรรค์เสิร์ฟในรูปแบบของไทยเซต4เซตด้วยกันนะครับเป็น4คอร์สเน้นย้ำถึงความเรียบง่ายแต่รสชาตินั้นต้นตำรับไทยแท้โดยใช้วัตถุดิบคุณภาพในประเทศเริ่มตั้งแต่อาหารว่างอย่างเช่นช่อม่วงไก่สเต๊กไก่ม้าห่อเจตามด้วยซุปต้มยำกุ้งรสเข้มข้นส่วนอาหารจานหลักให้เลือกระหว่างมัสมั่นแก้มวัวตุ๋นหรือว่าปลาแซลมอนอบเสิร์ฟคู่กับข้าวกล้องจากมูลนิธิดอยคำดอยหลวงครับนะครับและปิดท้ายด้วยของหวานอย่างทับทิมกรอบและผลไม้ตามฤดูกาลสำหรับศิลปินที่จะมาขับกล่อมก็คือน้องเนเน่นะครับผู้ที่ชนะอเมริกาก็อตทาเลนต์ล่าสุดครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณพิษณุคะคุณผู้ชมคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะได้เปิดเผยการสำรวจน้ำมันก๊าซและแร่ธาตุครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นในกรีนแลนด์โดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดแผนสำรวจแต่ระบุว่ามีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าน้ำมันที่นำมาใช้ได้มีปริมาณมากกว่าที่อื่นเกือบทุกแห่งบนโลกเมื่อเดือนที่แล้วสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์ลงนามข้อตกลงร่วมมือเพื่อยุติความตึงเครียดหลังจากที่ทรัมป์เคยขู่ซ้ำๆว่าจะเข้าควบคุมเกาะสำคัญทางยุทธศาสตร์ซึ่งข้อตกลงขยายบทบาทให้กองทัพสหรัฐในกรีนแลนด์เพื่อปูทางการสร้างฐานทัพใหม่รวมถึงระบบป้องกันขีปนาวุธโดยยังคงจุดยืนการเป็นอธิปไตยของเดนมาร์กและสิทธิในการตัดสินใจของชาวกรีนแลนด์ค่ะเทนนิส WTA 1000รายการอู่ฮั่นโอเพ่นที่จีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มาเรียซักการีมือ35ของโลกจากกรีซพบมาต้าคอสยุคมือ10ของโลกจากยูเครนเกมนี้ซักการีที่แพ้ไปก่อนในเซตแรก4-6พลิกกลับมาเอาชนะใน2เซตต่อมา6-2และ6-2ทำให้สามารถชนะไปได้2-1เซตเข้ารอบ3ไปพบกับเมียโปฮันโความือ202ของโลกวัย17ปีจากสโลวาเกียส่วนอีกคู่รอบแรกโซราน่าคริสเทียมือ16ของโลกจากโร

0: มาเนียพบกั่วฮั่นหยูมือ240ของโลกจากจีนที่ได้สิทธิ์ไวการ์ดลงแข่งขันเกมนี้เกิดการพลิกล็อกขึ้นมาเมื่อกั่วฮั่นหยูเอาชนะไปได้2-1เซต1-6และ7-6ไทเบรก8-6และ7-5ผ่านเข้ารอบ2ไปพบแคร์ที่โวลิเนสมือ88ของโลกจากสหรัฐค่ะรับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ15นาฬิกาสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
2: อย่าฟังเขาพูดแล้วหลายเลยมันจะฆ่าเฉียวเอ๋อได้ยังไง
3: นั่นสิเฉียวเอ๋อฆ่าตัวตายชัดๆทำไมถึงบอกว่าถูกคนฆ่าตายเข้ามาในตระกูลพันธมัยไล่ออกไป
4: ออกไป
5: ไม่ใช่นะคะ
2: เดี๋ยวก่อนคือที่เฉียวเอ๋อเกิดเรื่องป่าเจิ้งเก็บเงินอยู่ในตัวเมืองแล้วจะกลับมาฆ่าเฉียวเอ๋อได้ยังไง
5: เท่าแก่คะวันที่คุณหนูตายท่านเคยกลับมาที่หมู่บ้านแล้วเขาจงใจหลอกลวงทุกคนคะ
6: เป็นความจริงเหรอทำไมเป็นแบบนี้ล่ะ
2: อย่าพูดส่งเดชนะ
7: ปิงปิงไม่มีหลักฐานอย่าพูดส่งเดชนะ
5: คุณชายใหญ่ฉันมีหลักฐานค่ะคืนนั้นท่านเคยมาซื้อยาที่ร้านของเราคืนนั้นก็สวมหมวกเดินก้มหน้ามีหนวดคราวเต็มหน้าแต่ฉันได้กลิ่นตัวคุณมีกลิ่นยาแปลกๆจนกระทั่งวันที่กลับมาไว้ทุกข์ให้คุณหนูแม้จะมีแค่หนวดเท่านั้นแต่ตอนที่คุณเดินผ่านฉันได้กลิ่นยานั้นจากตัวคุณกลิ่นเดียวกับคืนนั้นเลยในกลิ่นยามีกลิ่นของใบจืดสู้กับเอ๋อสู้ใช้รักษาโรคหัวใจพ่อของฉันบอกว่ายานี้เขาขายให้แค่ผู้ชายที่สวมหมวกแล้วไว้หนวดคราวเต็มหน้าแล้วฉันก็ถามร้านขายยาทั่วหมู่บ้านแล้วพวกเขาบอกว่าไม่เคยขายยาตัวนี้ดังนั้นคนที่ซื้อยาก็คือท่านเคยนั่นแหละ
2: เฉียวเอ๋อไม่ได้ฆ่าตัวตายหรอกทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ล่ะ
3: การตายของเฉียวเอ๋อมีความนายจริงๆเหรอ
2: การตายของเฉียวเอ๋อเกี่ยวกับนายใช่ไหม
7: ป่าเจิ้งปิงปิงพูดความจริงหรือเปล่าทำไมนายถึงโกหกต้องการอะไรกันแน
2: ่ต่อให้วันนั้นฉันกลับมาจริงๆก็ไม่ได้หมายความว่าต้องฆ่าเฉียวเอ๋ออย่าพูดส่งเดชนะ
5: ยังจะเถียงอีก
2: โอ๊ยทำอะไร
5: ดูนี่สิรอยแผลที่ข้อมือเขาคงจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทะเลาะกับคุณหนู
2: อย่าพูดส่งเดชนะ
5: วิญญาณของคุณหนูทนดูไม่ได้ให้ฉันมาเปิดตองคุณ
2: เปล่านะผมไม่ได้ฆ่าคนผมไม่ได้ฆ่าเฉียวเอ๋อ
5: ก่อนหน้านี้คุณเป็นหนี้คนอื่นแต่ไม่มีเงินใช้หนี้ก็เลยไม่กล้ากลับหมู่บ้านจนถึงคืนนั้นคุณแอบกลับมาที่นี่นัดคุณหนูออกไปคุณตั้งใจจะยืมเงินเขาไม่ให้ก็เลยโมโหจนฆ่าเขาตายแล้วก็ทำเป็นว่าฆ่าตัวตาย
6: ที่แท้น้องรองไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่ถูกน้องเขยฆ่าตายไม่อยากจะเชื่อเลย
8: ไม่อยากเชื่อว่าจะใจโหดแบบนี
3: ้แกยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าเฉียวเอ๋อเป็นเมียของแกนะทำไมถึงทำเรื่องชั่วช้าแบบนี้
2: เฉียวเอ๋อผิดต่อแกตรงไหน

0: ันจะทำกับข้าวแบบนี้คือถ้าผมไม่เจอเฉียวเอ๋อสักหน่อยจะฆ่าเฉียวเอ๋อได้ยังไง
1: นายบอกว่าไม่เจอเฉียวเอ๋อแล้วคืนนั้นนายอยู่ที่ไหน
0: ผมบอกไม่ได
2: ้บอกไม่ได้เหรออธิบายไม่ถูกนะสิ
3: ไอ้นี
0: ่ปล่อยนะปล่อยฉันปล่อยปล่อยสิปล่อย
1: ปล่อยเขาซะ
0: เ
2: จียหยาง
4: พ่อครับแม่ครับ
5: เจียหยาง
4: พี่เขยไม่ใช่คนร้าย
3: คุณชายสามพูดอะไรเขาไม่ใช่คนร้ายเหรอ
4: ผมบอกทุกคนได้ว่าพี่เขยไม่ได้ฆ่าพี่รองตาย
3: นี่มันอะไรกันน่ะคุณชายสามยังคิดจะเข้าข้างเขาปกปิดความจริงอีกอ๋อฉันรู้แล้วปกป้องชื่อเสียงตระกูลพันธ์ใช่ไหมผิดต่อมโนธรรมกล้าสู้หน้าพี่สาวได้ยังไง
2: นี่ตกลงใครพูดความจริงใครโกหกอ่ะเนี่ย
5: ตกลงเฉียวเอ๋อฆ่าตัวตายหรือว่าถูกคนฆ่าตาย
2: เจียหยางตกลงเรื่องมันเป็นยังไง
4: ฮะพ่อครับความจริงก็คือแบบนี้ปิงปิงเนอะเคยเอ่ยเรื่องนี้กับผมแล้วครับผมคิดว่าน่าสงสัยก็เลยแอบไปสืบแต่ตอนนี้ผมมั่นใจแล้วพี่รองฆ่าตัวตายจริง
3: ๆไม่จริง
4: พอที่เธอบอกว่าเป็นแต่พี่เขยที่เรียกพี่รองออกไปกลางดึกได้ฉันเรียกได้ไหมพี่ใหญ่เรียกได้ไหมพ่อเรียกได้ไหมเราเป็นคนฆ่าพี่รองเหรอ
3: แล้วรอยเล็บที่ข้อมือเขาล่ะฮะทั้งยาวทั้งคมของผู้หญิงแน่
4: ๆฟังให้ดีนะเล็บของพี่รองตัดสั้นเท่าคนงานหญิงทุกคนผู้หญิงชาวบ้านไม่ไว้เล็บยาวขนาดนั้นหรอกก็มีอยู่นะหอหนิงเซียงไงแต่ตอนนั้นมีคนไปเที่ยวผู้หญิงนะ
1: แล้วว่านายไปหอหนิงเซียงไม่ได้ไปเที่ยวแต่ไปสืบเรื่องนี้เหร
3: อนี่ต่อให้ที่คุณพูดเป็นเรื่องจริงแต่ยังไงเขาก็บอกไม่ได้ว่าคืนเกิดเรื่องเขาอยู่ไหนบอกมาคุณไปไหนมา
6: พวกคุณอย่าคาดคันพี่เป่าเจิ้งเลย
0: สื่อช่วย
1: ขอโทษครับคุณชายสามผมห้ามเธอไม่ได้เพราะรู้ว่าท่านเขยอยู่ที่นี่ก็จะมาให้ได
0: ้ถ้าป่วยอยู่นะทำมาที่นี่ทำไมกลับไปก่อนเถอะ
6: แต่คุณอยู่ที่นี่พวกเขาไม่ปล่อยคุณแน่
0: กลับไปก่อนเถอะนะ
2: เธอเป็นใครกันแน
4: ่พ่อครับเขาชื่อเสี่ยวชุยเป็นผู้หญิงหอหนิงเซียง
6: เฮ้ยตายแล้วน้องเขยเลี้ยงผู้หญิงนี่เอง
3: ชายโฉดหญิงชั่วชัด
5: ๆแกสองคนผิดต่อเฉียวเอ๋อลูกสาวฉัน
4: ความจริงคืนนั้นพี่เขยอยู่กับแม่นางเสี่ยวชุยก่อนอื่นนั้นเขาไปซื้อยาโรคหัวใจที่ร้านของเธอจากนั้นก็ไปที่คลองฟงเวยบ้านของเสี่ยวชุยเคี่ยวยาให้เขากินตอนที่พี่เขยไปซื้อยาพี่รองยังไม่เป็นอะไรอีกอย่างคลองฟงเบยอยู่ท้ายสุดของหมู่บ้านกับจุดเกิดเหตุอยู่คนละฟากฝั่งถ้าเป็นฝีมือพี่เขยจริงๆเขาคงจะแยกร่างได้ส่วนรอยแผลที่อยู่บนแขนพี่เขยจริงๆแล้วตอนที่เสี่ยวชุยโรคหัวใจกำเริบจะเป็นตะคริวทั้งตัวแขนขาควบคุมไม่ได้ตอนที่พี่เขยประคองก็เลยถูกเล็บข่วนแบบนี
3: ้พวกเขาเป็นชู้กันเพื่อปกป้องท่านเขยจะโกหกยังไงก็ได
6: ้จริงเปล่าโกหกพี่เป่าเจิ้งอยู่กับฉันทั้งคืนจริง
0: ๆสุชุย
6: ให้ฉันพูดเถอะไม่งั้นจะถูกคิดว่าเป็นคนร้ายคืนนั้นเราตั้งใจจะไปจากหมู่บ้านไปถึงท่าเรือใกล้ๆตอนที่เราขึ้นเรือจะได้ซื้อฝาหลูโดยบังเอิญได้ซื้อมีธุระก็เลยขอขึ้นเรือของเรา
0: ไปซื้อฝาหลูเป็นหลงจีนไม่โกหกหรอกถ้าไม่เชื่อก็ไปถามดูสิ
3: แล้วอยู่ดีๆกลับมาทำไมอ่ะ
6: ตอนที่เรือออกไปได้ครึ่งทางเผลอไปชนหินโสโครกน้ำเข้าเรือคนแจวเรือกลัวจมก็เลยย้อนกลับมาถึงท่าคลองฟงเวยฟ้าก็สางพอดี
4: เพราะฉะนั้นพี่เขยจะฆ่าพี่รองได้ยังไงกัน
6: เมื่อกี้ฉันเห็นเธอเถียงคำไม่ตกฟากบอกว่าเขาฆ่าเฉียวเอ๋อที่แท้เธอแต่งเรื่องนี่เอง
5: ถ้าแต่งเรื่องตบตาพวกเรามีเจตนาอะไรกันแน
4: ่ไม่มีเจตนาหรอกแต่คนคนนี้มุทะลุเกินไป
2: ที่แท้เธอก็กุข่าวลืออย่าให้บ้านเมืองวุ่นวายต่อไปไม่ต้องไปทำงานที่โรงงานแล้วนะ
1: อารองเพราะว่าคลี่คลายแล้วก็ดีเหมือนกันอีกอย่างที่ปิงปิงทำไปก็เพราะเป็นห่วงเฉียวเอ๋อเขาเป็นมือขวาของเฉียวเอ๋อผมว่าวิญญาณเฉียวเอ๋อคงไม่อยากให้เราใจร้ายกับเขาให้โอกาสเขาสักครั้ง
2: แต่ว่าพอเลยพออย่าให้เรื่องมันบานปลายเลยนะแต่ยังกล้ากุเรื่องอีกฉันไม่ปล่อยเธอนะ
1: แล้วเอาไงต่อจัดการสองคนนี้ยังไง
2: ไอ้โฉดหญิงชั่วคู่นี้ยามหน้าตระกูลพันต้องลงโทษลาออกไปก่อนเลย
7: ครับไปเลย
2: ไป
4: ไม่ต้องทำหน้าบึ้งหรอกนะเธอเข้าใ

0: ผิดก็จริงแต่ยังไงความจริงก็กระจ่างแล้วล่ะ
1: คุณรู้แต่แรกว่าฉันเข้าใจเขาผิดก็บอกแต่แรกสิฉันจะได้ไม่ต้องมาพูดมาก
0: พอเห็นฉันออกจากหอหนิงเซียงก็เห็นฉันเป็นคนชั่วมีโอกาสอธิบายซะที่ไหนล่ะ
1: ไอ้นี่คุณรู้ว่าท่านเขยไม่ใช่คนร้ายแล้วทำไมไม่ห้ามฉันมาที่บ้านคุณล่ะ
0: ทำผิดแล้วชอบโทษคนอื่นฉันยังไม่เห็นหน้าเสี่ยวชุยแม่มั่นใจจะพูดได้ไงเธอเองที่วู่วามจะมาฟ้องที่บ้านให้ได
1: ้นี่ฉันไม่ได้วู่วามนะฉันกลัวว่าจะไม่มีใครเปิดโปงเรื่องนี้แล้วใครจะทวงความเป็นธรรมให้คุณหนูล่ะ
0: นี่สักครั้งไม่ได้เธอสงบสติอารมณ์คุยกับฉัน
1: ได้ค่ะตกลงเรื่องมันเป็นยังไงคะ
0: ความจริงแล้วฉันสงสัยผู้หญิงอีกคนที่อยู่ข้างกายพี่เขยเพราะฉันได้กลิ่นตัวจากพี่เขยนอกจากกลิ่นยาที่เธอพูดถึงแล้วยังมีกลิ่นน้ำหอมด้วยและกลิ่นน้ำหอมนี้ผู้หญิงธรรมดาไม่ใช้กันกลิ่นเข้มมากฉุนติดจมูกพูดง่ายๆก็คือผู้หญิงขายตัวชอบใช้กันน้ำหอมกลิ่นนี้แรงดีซื้อจากไหนล่ะ
2: น้ำหอมนี่เหรอฉันไปซื้อกับเสี่ยวชุยน่ะมีกลิ่นกุหลาบแล้วก็กลิ่นมะลิด้วยนะ
1: อ๋อตอนนั้นคุณให้ฉันไปซื้อยาร้านอื่นเพื่อที่จะซื้อให้หมดแล้วเสี่ยวชุยจะต้องมาซื้อที่ร้านฉันร้านเดียวแล้วคุณก็จะรออยู่ที่นั่น
0: ก็ใช่นะสิฉันกับชูเจียวไปรอเสี่ยวชุยที่ร้านขายยาก็เลยไม่ได้ห้ามเธอไง
1: ฉันไม่รู้สึกว่าฉันแหวกย่ายงูตื่น
0: ยังไม่รู้สึกอีกที่เธอทำคือสิ่งที่ไม่ควรทำไปด่าเปล่าๆแบบนั้นคนร้ายตัวจริงก็รู้แล้วว่าเราสืบการตายของพี่รองอยู่นี่แหละเขาเรียกว่าแหวกย่ายงูตื่นยังไม่รู้ตัวอีก
1: สวรรค์มีตาฉันจะสืบความจริงให้ดู
3: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
4: พี่ล่ะเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาแล้วเป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
5: อะไรนะที่รัก
4: ขายังเข้าไม่ได้เลย
5: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
4: อุ๊ยได้แล้ว
5: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
4: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
5: ใช
6: ่ว้า
7: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
9: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
10: ้
9: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
10: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
9: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
10: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
11: 3,230
10: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
12: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ร้านหมอถังหลง
3: ในที่สุดเขาก็มาไม่เอาเสี่ยวช่วยตอนแรกเขาพยายามหลบหน้าแต่พอบอกว่าพี่

0: ขาก็เริ่มร้อนรนยอมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นให้ฟังคำพูดของเสี่ยวชุ่ยยืนยันว่าฉันวิเคราะห์ถูกพี่เขยไม่ใช่คนร้ายฉันก็เลยรีบกลับบ้านขัดขวางเธอใส่ร้ายคนผิดตอนแรกไม่อยากให้เสี่ยวชุ่ยเดือดร้อนหรอกก็เลยให้ชูเจียวไปส่งที่ไหนได้เขาไปเพิ่งจะรู้ตัวเหรอเฮ้ยถึงเขาสองคนจะทำผิดแต่โทษไม่ถึงตายหรอก
1: นี่เดี๋ยวก่อนนะคุณเป็นคุณชายสามตระกูลพันนะคุณมีวิธีอยู่แล้วหาทางช่วยพวกเขาหน่อยเถอะนะเร็วเข้า
0: ตอนนี้มาขอให้ฉันช่วยถ้าไม่เพราะเธอวู่วามแบบนั้นตัดสินใจเอาเองจะวุ่นวายแบบนี้เหรอ
1: ใครตัดสินใจเอาเองเมื่อกี้อยู่ในบ้านคุณก็เห็นฉันเป็นคนไม่ดีญาติของคุณเห็นฉันเป็นตัวเจ้ากี้เจ้าการฉันไม่รู้สึกว่าฉันแหวกย่ายงูตื่น
0: ยังไม่รู้สึกอีกที่เธอทำคือสิ่งที่ไม่ควรทำไปด่าเปล่าๆแบบนั้นคนร้ายตัวจริงก็รู้แล้วว่าเราสืบการตายของพี่รองอยู่นี่แหละเขาเรียกว่าแหวกย่ายงูตื่นยังไม่รู้ตัวอีก
1: สวรรค์มีตาฉันจะสืบความจริงให้ดู
2: มันกล้าดียังไงมาเรียกร้องกับเรามันกล้าขัดขืนจะตีขาหักเลยถ้าไม่ใช่พระพุ่งนี้ต้องฝังศพเชียวเอ๋อชายโชยิงชั่วคู่นี้ต้องถูกจับใส่กรงถ่วงน้ำ
3: เชียวเอ๋อไม่อยู่แล้วข้าเขาตายไปมันก็เท่านั้น
2: พี่ใหญ่เขาเป็นเขยบ้านตระกูลพันเขาเต็มใจของเขาเองให้เอาวันเดือนปีเกิดไปไว้ในหอเทพแต่ตอนนี้เขาทำผิดต่อตระกูลพันนะต้องลงโทษให้หนักๆให้อยู่ก็อยู่ให้ตายก็ตาย
4: ช่างเถอะนะที่ต้องทำตอนนี้ต้องรักษาชื่อเสียงให้น้องรองถ้าพรุ่งนี้เขาไม่มาไว้ทุกข์ให้พวกชาวบ้านต้องนินทาแน่ๆ
2: อย่าห่วงเลยฉันสั่งให้บ่าวไพร่ทุกคนห้ามพูดเรื่องนี้อีกเป็นอันขาดแล้วก็ยายปิงปิงนั่นไม่ควรให้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้ว
4: พรุ่งนี้ผมจะไม่ให้เขาไปทำงานแล้วครับเราให้เขาอยู่ต่อก็ยังเฝ้าเขาได้แต่ถ้าไล่เขาไปแล้วออกไปพูดส่งเดชควบคุมไม่ได้นะ
2: ก็แค่คนงานหญิงต่ำๆไปช่วยมันพูดทำไม
3: เฉียวเอ๋อสนับสนุนเขาถือซะว่าให้เกียรติเฉียวเอ๋ออีกอย่างคนงานหญิงที่รู้งานก็หายากอย่าไล่คนงานง่ายๆเลย
2: ในเมื่อพี่ใหญ่พูดแบบนี้ก็ตามใจพี่เถอะหัวเหลียง
4: ครับ
2: เฝ้าหนังนี่ให้ดีอย่าให้ทำเรื่องบ้าๆอีก
4: ผมรู้แล้วครับ
3: พรุ่งนี้ก็ต้องฝังศพเฉียวเอ๋อล่ะคนผมขาวไปส่งคนผมดำไม่ได้ฉันไปส่งเฉียวเอ๋อไม่ได้เลย
4: ผมเป็นพี่ใหญ่ก็ต้องหลีกเลี่ยงอารองเข้าไปไม่ได้งานศพพรุ่งนี้เจียหยางจะดูแลเองครับ
3: ความเศร้าของตระกูล
5: เชียวเอ๋อ

0: ป้าวิญญาณพันเชียวเอ๋ย
1: พี่ใหญ่
2: คุณพ่อ
3: เรื่องสำคัญแค่ไหนพวกนายจัดการก็พอ
1: พี่ใหญ่ฉันมารายงานฉันให้คนสั่งสอนไอ้เป่าเจิ้งแล้วนะแก้แค้นที่เชียวเอ๋
2: อรองเป่าเจิ้งชั่วแค่ไหนก็ทำหน้าที่แล้วช่างเถอะ
1: มันกินบนเรือนขี้บนหลังคาต้องสั่งสอน
3: ต่อให้ซ้อมจนตายเชียวเอ๋อก็ไม่ฟื้นหรอกปล่อยไปเถอะนะ
1: จะให้ปล่อยไปง่ายๆเหรอตอนนี้ฝังศพเชียวเอ๋อแล้วเขยอย่างเป่าเจิ้งไม่มีประโยชน์แล้วล่ะเพื่อรักษาชื่อเสียงตระกูลปล่อยมันไปไม่ได้นะ
4: นายท่านท่านเขยหายไปแล้ว
1: อะปล่อยมันนี้ไปได้ยังไงเสือช่วยเข้าใจมากนะเจียหยาง
5: ขอบคุณที่ให้ทางเดินพวกเราค่ะ
6: ไม่ต้องขอบคุณหรอกคุณสองคนไปไกลได้เท่าไหร่ก็ไปซะอย่ากลับตระกูลพันธ์อีกถ้ารองเห็นเข้ารับรองเอาตายแน่พี่ก็เหมือนกันฉันอยากจะซ้อมพี่แก้แค้นให้พี่รองจริงๆ
1: ฉันรู้ว่าฉันทำผิดต่อเชียวเอ๋อหลายเรื่อง

0: รู้จักอายด้วยเหรอมีอยู่เรื่องนึงฉันคิดไม่ตกคนอย่างพี่เราไม่มีทางฆ่าตัวตายเพื่อพี่รู้เหตุผลที่แท้จริงไหม
1: ความจริงฉันก็ไม่แน่ใจหรอกบอกให้เลยก็ได้ฉันกับเขาไม่ลงรอยกันเลยเราแยกกันนอนมาได้ปีกว่าแล้วมันจะฆ่าตัวตายเพื่อฉันเหรอเป็นไปไม่ได้หรอก
0: ในเมื่อพี่บอกว่าเป็นไปไม่ได้ก่อนที่พี่รองจะเกิดเรื่องมีเรื่องอะไรผิดปกติไหม
1: มีสิตอนนั้นเขาต้องการค้าขายกับเถ้าแก่จูให้ได้ให้ฉันใช้วิธีสกปรกแกล้งเจิ้งฉางแต่ฉันไม่รับปากต่อมาฉันถึงรู้ว่าเขาได้ลูกค้ามาจากเจิ้งฉางจริงๆคิดว่าน่าจะมีคนช่วยเขาแล้ว
0: คนนั้นเป็นใคร
1: ฉันก็ไม่รู้จริงๆแต่ว่าคนนี้ต้องเป็นคนที่เขาไว้ใจมากแถมยังรู้เรื่องในโรงงานทอผ้าด้วย
0: ก็หมายความว่าคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของพี่รองเป็นใครกันแน่ชาวเรือไปได้เหร
2: อโอ๊ย
1: เป็นอะไรเจ็บหน้าอกเหรอ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนในนี้มีที่อยู่หมอฝรั่งไปถึงตัวเมืองก็ไปหาเขาน่าจะช่วยเสี่ยวชุยได้
1: เจียหยาง
0: ไม่ต้องฉันเป็นหมอต้องให้เป็นศัตรูฉันก็ช่วย
2: ขอบคุณมากค่ะ
3: ยงไทหลง
4: ยายเกรดเทียนล็อตนี้ไม่ลื่นเรียบเหมือนเมื่อก่อนเลยนะ
5: จริงเหรอไม่รู้สึกเลยเธอล้างมือไม่สะอาดหรือเปล่า
6: เฮ้ยยายเกรดเทียนมีปัญหาจริงๆด้วยตามฉันมา
4: ร่างใหม่เกรดเทียนมีปัญหาเหรอจริงหรือเปล่า
6: ที่เอามาจากห้องเลี้ยงใหม่ไม่มีปัญหาแต่พอดึงยายแล้วมีปัญหา
4: ฉันตรวจทุกครั้งเลยนะไม่น่ามีปัญหา
6: ฉันลูบยายที่ดึงวันนี้แล้วดูภายนอกสีสันเหมือนเดิมไม่มีปัญหาแต่พอตั้งใจลูบดีๆจะรู้สึกว่าไม่เนียนเรียบลื่นเหมือนเคยจะสงสัยว่ามีคนเอาเกรดต่ำมาปนไว้ในเกรดเทียนจงใจตบตา
4: ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะ
6: ไม่ได้ต้องรายงานคนชายใหญ
4: ่เออนี่แค่นิดเดียวเองนะถ้ามีคนจับได้เอาเรื่องขึ้นมาเราจะแย
6: ่ปิดบังไม่ได้หรอกนะ
4: เจ้าหวินให้มาตาม
7: ปิงปิงผ้าไหมที่ทอใหม่สองวันนี้มีเหตุผิดพลาดเราตรวจสอบดูแล้วน่าจะเป็นเพราะยายเกรดเทียนของเธอมีปัญหา
6: คุณชายใหญ่ฉันกำลังจะคุยเรื่องนี้พอดีค่ะแปลกจังเลยนะพอบอกว่ายายเกรดเทียนมีปัญหาเธอก็รู้ทันทีแล้วก่อนหน้านี้ทำไมไม่บอกฉันเลยฉันก็เพิ่งรู้เมื่อกี้ค่ะพอเถอะคุณชายใหญ่ตรวจสอบเลยค่ะนี่คือผ้าไหมที่ทอจากยายเกรดเทียนผืนนี้เป็นสินค้าตัวอย่างที่ให้ลูกค้าดูผืนนี้เป็นผ้าไหมที่ปิงปิงเพิ่งทอเมื่อวันก่อน
1: สองผืนนี้ดูแล้วไม่ต่างกันเลยผิดพลาดตรงไหนเหร
6: อดูต่อไปเดี๋ยวก็รู้เองทุกคนรู้กันดีว่าถ้าเอาน้ำมันพืชราดผ้าไหมเกรดเทียนจะไหลราบรื่นผืนนี้เป็นของจริงแต่ถ้าเอาน้ำมันพืชราดบนผ้าไหมเกรดเทียนที่ถูกปลอมปนก็จะไหลแบบติดๆขัดๆยืนยันว่ายายเกรดเทียนที่ปิงปิงรับผิดชอบมีการปะปนเป็นของเกรดต่ำการดึงยายต้องใช้ยาย7เส้นรวมกันเป็น1ถ้ามีปัญหาแค่เส้นเดียวก็ถูกจับผิดยากถูกต้องใช่แต่เจ๊พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงเธอรู้ดีแก่ใจเธอแอบสับเปลี่ยนของเอายายเกรดเทียนอย่างดีไปขายคิดว่าจะปิดบังคนอื่นได้เหรอฉันไม่เคยทำแบบนี้คุณชายใหญ่ฉันถูกใส่ร้ายรังไหมเล็กจะตายซ่อนตรงไหนก็ได้ค้นตัวทำไมต้องค้นตัวรังไหมของหยงไทหลงตัวเดียวก็ห้ามขโมยออกไปตอนนี้มีใยปะปนกันแปลว่ามีคนเล่นไม่ซื่อสับเปลี่ยนไปเพื่อความยุติธรรมพวกเธอทุกคนต้องถูกค้นตัว
8: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดู

0: ซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
4: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
5: ฝนตกก็ดูได
3: ้ดูยังไง
5: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
6: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
0: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 3,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
7: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
8: ปรับมุมการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม90ถึง125ซม
7: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
8: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่021143330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
9: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: เยลลี่ปีโป้จะไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่พี่ปิงไม่ทำแบบนี้หรอกอย่าสลายคนดีนะ
4: ก็เป็นน้องสาวนายนี่ต้องเข้าข้างเขาอยู่แล้ว
2: ไม่เกี่ยวกับปิงปิงฉันเป็นคนไปเอาลังใหม่ที่ห้องเก็บเอง
4: พวกเธอรวมหัวกันทำชั่วอยากเห็นโรงงานเจ๊ง
2: คุณชายใหญ่ฉันเปล่าค่ะ
5: เออน่ะครั้งก่อนก็กุเรื่องปล่อยข่าวลือฉันเคยให้โอกาสเธอแล้วยังไม่สำนึกผิดอีกมือไม้สกปรก

0: ฉันบอกแล้วถ้าก่อเรื่องอีกฉันไม่ละเว้นเธอแน
1: ่อรองยังไงก็ต้องสืบให้ชัดเจนอย่าใส่ร้ายผิดคน
2: จะให้เรื่องนี้กระจ่างมีแค่วิธีเดียว
3: เฮวินขนของพวกเขาแล้วไม่มียายเกล็ดเทียนซ่อนอยู่เลย
2: รังไหมเล็กจะตายซ่อนตรงไหนก็ได้ค้นตัวทำไมต้องค้นตัวรังไหมของหยงไท่หลงตัวเดียวก็ห้ามขโมยออกไปตอนนี้มีใยปะปนกันแปลว่ามีคนเล่นไม่ซื่อสับเปลี่ยนไปเพื่อความยุติธรรมพวกเธอทุกคนต้องถูกค้นตัว
4: เจ๋วหวินพร้อมแล้วค่ะ
3: ต้องแก้ผ้าค้นตัวเลยเหรอ
5: พวกเราไม่ได้ทำเนาะ
2: ถ้าพวกเธอบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องกลัวค้นเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราไม่กลัวหรอกแต่ถ้าค้นเราไม่เจอล่ะแต่ถ้าค้นเจอล่ะค้น

0: ทองแท้ไม่กลัวไฟหลอมเราไม่ได้ทำเราไม่กลัววันนี้ค้นไม่เจอไม่ได้หมายความว่าพวกเธอบริสุทธิ์แมวที่ขโมยกินปลากลิ่นข้าวติดตัวล้างยังไงก็ไม่หมดผลเรียบร้อยแล้วยายเกรดเทียนไม่ได้อยู่ที่พวกเขา
1: ก็พิสูจน์ว่าที่ทุกคนวิเคราะห์น่ะผิดหมดเลยพวกปิงปิงไม่ได้ขโมยยายเกรดเทียน
2: ใช่แล้วคุณชายใหญ่พิสูจน์แล้วว่าน้องสาวผมเป็นผู้บริสุทธิ
1: ์แล้วคุณพี่ถึงจะหาไม่เจอแต่ยังไงเขาก็น่าสงสัยที่สุดเลย
0: คุณชายกัวเหลียงคุณไม่มีหลักฐานอย่าใส่ร้ายป้ายสีกันนะ
1: เออคนนี้เห็นแก่ที่คุณหนูร้องให้ท้ายก็ปากจัดทั้งนะครั้งก่อนมาหาเรื่องที่บ้านยังไม่ได้คิดบัญชีด้วยเลย
0: แสดงว่าจงใจเล่นงานฉัน
3: พอแล้วที่นี่คือโรงงานไม่ใช่ตลาดเยเซียนแกคิดว่าเรื่องนี้จะจัดการยังไง
1: ในเมื่อไม่มีหลักฐานยืนยันปิงปิงกับเชียนจินก็ทำงานอยู่ที่นี่ตั้งหลายปีแล้วอยู่ในกรอบมาตลอดผมเชื่อว่าไม่ใช่พวกเขา
0: คุณชายใหญ่เพิ่งจะมารับช่วงดูแลโรงงานมีบางอย่างที่ยังไม่รู้เดือนนี้เราเร่งงานของเท่าแก่จูทุกคนทำงานจนดึกดื่นไม่ได้พักผ่อนตอนนี้ปิงปิงผิดพลาดดึงใหญ่ที่ไม่ได้มาตรฐานเราต้องเริ่มต้นกันใหม่เสียใหญ่เกรดเทียนไปเยอะเขาไม่ต้องรับผิดชอบเลยเหรอคะ
1: นั่นสิลูกผู้พี่เมื่อไหร่ออกคนอื่นเขาจะยอมเหรออ
2: ย่านะคุณชายใหญ่ให้โอกาสน้องสาวผมหน่อยเอาอย่างนี้เราชดใช้ให้น้องสาวผมทำยายเสียไปเท่าไหร่หักจากเงินเดือนผมเลย
1: เจนจินฉันไม่ได้บอกว่าจะไล่เขาออกแต่ว่า
0: คุณชายใหญ่ไม่ต้องอึดอัดใจค่ะใช่ฉันเป็นคนดูแลยายเกรดเทียนไม่ระวังทุกคนสับเปลี่ยนฉันทำผิดเองถ้าคุณจะลงโทษฉันยินดีรับแต่เจ้าแม่เหลยจู่เบื้องบนทั้งปิงปิงขอสาบานว่าไม่ได้แอบขโมยของในโรงงานไปต้องมีคนจงใจใส่ร้ายวางแผนทำชั่วบีบให้ฉันไป
1: ไปตีกลองร้องทุกข์ก็ได้นะกลัวก็แต่ทางการจะเห็นเธอเป็นโจรจับไปขัง
0: คุณชายกัวเหลียงอย่าพูดคำว่าโจรอีกนะ
3: พอแล้วพอแล้วใกล้เวลาส่งมอบสินค้าแล้วต้องช่วยกันหาทางแก้ปัญหาตอนนี้ก่อนรอให้ส่งสินค้าแล้วค่อยย้อนกลับมาสืบอีกครั้งหัวเหลียง
4: ครับ
3: แกไปสั่งให้โรงย้อมกับโรงทอผ้าหาผ้าไหมที่มีปัญหาแล้วเอาไปเผาทิ้งห้ามเก็บไว้แม้แต่ผืนเดียว
1: ครับเคย
3: บีวินเธอมีประสบการณ์ช่วยกันเตือนคนงานด้วยก่อนจะดึงใยดูให้ดีว่าในใยมีการปะปนเกรดต่ำหรือเปล่าให้ตรวจสอบทีละตัวห้ามผิดพลาด
0: ค่ะแต่ยายเกรดเทียนในห้องเลี้ยงไหมใช้ไปเกือบหมดแล้วถ้าต้องทำใหม่ยายเกรดเทียนจะไม่พอนะคะ
3: ไม่ต้องห่วงหรอกพรุ่งนี้เช้าแถวบ้านจะมาส่งใย20กว่าตะกร้าก็น่าจะคัดใยเกรดเทียนได้บ้างเยเซียนมีอะไรจะกำชับอีกไหม
1: ไม่มีแล้วอารองตอนนี้ต้องกระชับเวลากันหน่อยทำตามที่อารองสั่งก็แล้วกันไปทำงานเถอะ
2: ครับ

0: เธอสงสัยเจ้หวินวางแผนแกล้งเธอ
1: ฉันรู้สึกว่าคนร้ายนั่นเป็นเขาแหละรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้ว่าฉันไปเปิดโปงที่บ้านพันว่ามีคนฆ่าคุณหนูรองเขากลัวว่าจะสาวถึงเขาก็เลยใส่ร้ายว่าฉันขโมยแล้วก็หาเรื่องกลั่นแกล้งฉันเพื่อไล่ฉันไป
0: มาบุญจินสิงร่างเธออีกแล้วฉันเคยบอกเธอแล้วว่าคนร้ายเป็นไปได้สูงว่า
1: เป็นผู้ชายเจ้หวินก็อาจจะเป็นสายหรือผู้สมรู้ร่วมคิด
0: ถ้าเจ้หวินเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเขาก็รวมหัวกับเจิ้งชางเพราะว่าเจิ้งชางน่ะโกรธที่เราแย่งออเดอร์ของเท่าแก่จูมาเขาก็เลยว่าจ้างเจ้หวินต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเจิ้งชางก็เลยจ้างวันเจ้หวินแล้วก็ให้เจ้หวินและพี่รองออกมาแล้วก็ให้พวกผู้ชายแอบซ่อนอยู่ข้างๆพอพี่รองมาถึงพวกผู้ชายก็กระโจนออกมาบีบคอพี่รองตายหลังจากนั้นเจ้หวินก็ยัดจดหมายไว้ในมือสร้างภาพว่าพี่รองฆ่าตัวตาย
1: คุณคิดแบบนี้เหรอคิดเหมือนกันเลยล่ะ
0: บ้าบอคอแตกฉันพูดทรงเดชที่เธอพูดมาเป็นการจินตนาการคนเดียวไม่มีหลักฐานอีกอย่างเจ้หวินทำงานที่ยงไถ่หลงหลายปีแล้วซื่อสัตย์มากฉันไม่เชื่อว่าเขาจะทำ
1: รู้คนรู้หน้าไม่รู้ใจคุณเองก็แอบปล่อยท่านเคยกับเสี่ยวช่วยไปอย่าปฏิเสธนะ
0: เพิ่งจะบอกไปว่าอย่าพูดจาส่งเดชแล้วยังจะพูดอีกเหรอฉันรู้สึกว่าเธอหน้าด้านมากครั้งก่อนก็ทำให้ตระกูลพันวุ่นวายเอารองน่ะจงใจจะไล่เธอต่อไปจะวู่วามอีกนะ
1: นี่นึกว่าฉันอยากอยู่นักเหรอฉันไม่ทำงานอย่างไถ่หลงก็ได้เห็นแก่ที่คุณหนูรองมีบุญคุณต่อฉันถึงไม่อยากยอมแพ้อยากช่วยเขาล้างมลทินไม่ต้องห่วงหรอกอีกไม่นานก็จะเจอหลักฐานของปี้หวิน
0: เธอนี่เจ้าอารมณ์จริงๆฟื้นไปหมดทุกอย่าง
1: ฉันเจ้าอารมณ์ก็ดีกว่าคุณไม่ยอมพูดยอมจาไม่พูดสักคำได้บอกแสใหม่หรือยังล่ะ
0: ตอนแรกฉันไม่อยากบอกเธอตอนนี้ฉันปล่อยพี่เขยไปเขาบอกฉันเองว่านอกจากเขาแล้วจะมีคนหนึ่งที่คอยลงมือทางเจิ้งชางเริ่มจากคนเลี้ยงไหมพี่รองถึงแย่งออเดอร์มาได
1: ้ไม่มีทางคุณหนูรองไม่ทำแบบนั้นท่านเคยใส่ร้ายเขาแน่
0: ๆฉันปล่อยเขาไปแล้วเขาจะโกหกทำไมสรุปว่าคนนี้ต้องรู้ความลับเยอะแน่อาจจะเกี่ยวข้องกับการตายด้วยก็ได
2: ้พี่ใหญ่บอกตรงๆนะโรงงานของเราไม่มีผู้ดูแลไม่ได้แล้วดูอย่างตอนนี้สิพอเฉียวเอ๋อไม่อยู่คนงานผู้หญิงก็หาเรื่องเลยมีลูกเล่นกับยายเกรดเทียนขโมยไปเท่าไรก็ไม่รู้ไม่ได้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะแบบเนี้ย
3: เมื่อก่อนเลือกยายเกรดเทียนแล้วจะมีแถบปิดผนึกเพราะมันราคาสูงตอนนี้ไม่มีแล้วเหรอ
4: ช่วงนี้เร่งรายการสั่งสินค้าของเท่าแก่จูสับเพ่าไปหน่อยผมจะเตือนทุกคนต้องมีแถบปิดผนึก
3: วัวหายแล้วค่อยล้อมคอกสายไปหน่อยไหมรู้หรือยังว่าเป็นฝีมือใคร
2: พี่ใหญ่ฉันคิดว่าปิงปิงเนี่ยน่าสงสัยมากสุดแล
4: ้
2: ว
4: แต่ไม่มีหลักฐานจะยัดเยียดข้อหาให้เขาก็ไม่ได
3: ้ยายปิงปิงเขาอยู่ที่ไหนวุ่นวายที่นั่นให้เงินสักหน่อยแล้วก็ไล่ออกไปซะ
4: พ่อไม่ได้นะครับ เราเร่งทำรายการสั่งสินค้าของเท่าแก่จูอีก5 วันก็ต้องส่งของแล้วตอนนี้ต้องใช้คนเวลาเร่งรีบถ้าไล่เขาตอนนี้ผมกลัวคนงานอื่นจะออกตามเราจ้างคนไม่ได้จะเป็นเรื่องเอางี้ รอเสร็จรอบนี้ก่อนสืบให้รู้เรื่องแล้วค่อยว่ากัน
3: ไม่เฝ้าไม่ได้เรื่องเลยต่อไปนี้ฉันจะไปโรงงานทุกวันต้องคุ้มเข้มหน่อย
4: ดีเลยพ่อ ดีที่สุดเลยครับ
2: ไม่ดีพี่ใหญ่พี่เองก็ป่วยอยู่ฉันไม่อยากเห็นพี่เหนื่อยฉันว่านะต้องหาคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็ไว้ใจได้มีความสามารถกล้ารับผิดชอบปั้นให้ก็เป็นผู้ดูแล
3: มีคนแบบนี้ด้วย
2: มีสิไกลสุดขอบฟ้าแต่ใกล้แค่เอื้อมเจียเซียนไงเล่า
4: ผมไม่ไหวหรอกอารอง
3: นั่นสิเขาไม่ไหวหรอกไม่ได้เรื่องหรอก
2: ไม่นะพี่ใหญ่เจียเซียนน่ะเก่งกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยยกตัวอย่างเรื่องนี้ไงเขาเด็ดขาดมากสั่งให้คนงานเอาผ้าที่เจือปนไปเผาจัดแจงยายเกรดเทียนใหม่ไม่ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ก็ต้องเร่งสินค้าให้เสร็จแก้ปัญหาได้ดีในเวลาสั้นๆสั่งแค่คำเดียวแค่นี้ก็คู่ควรได้เป็นผู้ดูแลแล้ว
3: เราอย่างแกกล้าพูดได้ยังไงนี่เป็นออเดอร์ที่ใหญ่มากทำไมถึงสับเพร่านะไม่เพียงเสียเวลาแถมจะต้องเพิ่มต้นทุนไปเฝ้าเองไม่ได้เลย
2: พี่ใหญ
4: ่แต่ฉันกลัวจะฉุกละหุกไม่มีทางถอย
5: พูดไปแล้วก็เพราะใหญ่ปิงปิงนั่นแหละไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องมานั่งทำใหม่อีก

0: นั่นสิชอบทำให้คนอื่นเดือดร้อน
1: คุณชายใหญ่ตอนนี้แรงงานไม่ได้สำคัญที่สุดนะยายเกรดเทียนไม่พอฉันไม่กล้าพูดแทนคนงานคนอื่นแต่ฉันไม่ทำล่วงเวลา
2: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
4: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
6: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
13: ต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
14: ้
13: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
14: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
13: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
14: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
15: 3,230
14: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
16: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่ตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตา
3: แล้วยังไงต่อนะ

0: ไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอา
1: อย่าอย่า
0: อย่า
1: อย่ากลัว
0: อย่ากลัว
1: อย่ากลัวนะกลัวไม่เป็นไรเมื่อกี้เราร้องกันสนุกมากร้องกันต่อนะร้องท่อนที่เธอชอบที่สุดรู้ส่งข้าเมียดีไหม
0: ข้าคนตายข้าคนตายมีคนตายมีคนตาย
1: น้องสี่น้องสี่ไม่ต้องกลัวนะน้องสามน้องสามช่างเขาเป็นแบบนี้อย่าบังคับเขาฉันไม่ทันระวังทำแก้วตกน้องสี่ก็เลยกลายเป็นแบบนี้จริงสิน้องสามนายเคยบอกพี่ว่าน้องสี่เห็นศพของน้องรองก็เลยตกใจมากสักพักก็จะหายแต่ทำไมป่านนี้ยังไม่กล้าออกจากห้องเลยล่ะ
2: อาการของเจียเซิงร้ายแรงกว่าที่ผมคิดไว้แบบนี้เรียกว่าผมกระทบต่อเนื่อง

0: ถ้ามีแรงกระตุ้นก็จะขาดสติ
1: นายเป็นคนฉลาดผ่านโลกมามากเรื่องของเป่าเจิ้งนายคิดว่านายไม่พูดพี่จะไม่รู้ว่านายปล่อยเขาเลย
0: ชีวิตคนนะพี่อีกอย่างไม่นางเสี่ยวชุ่ยก็ป่วยเราจะทำตัวเหมือนสังคมโบราณให้ชดใช้ชีวิตเหรอ
1: ความจริงแล้วฉันก็คิดเหมือนกันน้องรองอาจจะไม่ได้ฆ่าตัวตายปิงปิงก็พูดถูกปกติแล้วน้องรองล่วงเกินคนไว้เยอะ
0: ไม่มั้งพี่ยายปิงปิงนั่นน่ะผู้วามจะตายจับอะไรก็มาพูดพี่เชื่อได้ยังไงอย่าไปเชื่อที่เขาพูดนะ
2: ไม่ให้เชื่อใครเลยลูก
0: อ๋อแม่ครับ
3: คุณชายใหญ่คุณชายสาม
2: มาเยี่ยมเจเซิงกันเหรอน้องเป็นไงบ้าง
0: เมื่อกี้ผมร้องงิ้วกับเขาด้วยดีขึ้นมากแล้ว
2: เหรอจ้า
0: แต่ว่ายังต้องใช้เวลาให้เขาพักมากๆหลับไปแล้วครับ
2: ไม่ต้องรีบใจเย็นๆลูกก็รู้ว่าน้องสี่น่ะชอบอยู่กับลูกลูกอยู่ต่อดูแลน้องแม่ก็สบายใจขึ้นมากเลย
0: อืมครับแม
1: ่แม่มาเยี่ยมเจียเซิงเหรอ
2: ใช่จ้ะแม่อยากเยี่ยมเจียเซิงแล้วค่อยเอายาแก้ปวดหัวไปให้พ่อกินชอบหมกตัวอยู่แต่ในห้องดูบัญชีโรงงานแม่ไม่เข้าใจเลยแก่ปูนี้แล้วยังห่วงไปหมดซะทุกเรื่องทำไมไม่ปล่อยให้ลูกๆดูแลกันเอง
1: แม่ถ้าน้องสามยอมอยู่เป็นผู้ดูแลพ่อต้องสบายใจแน่
2: เจียเซียนลูกเข้าไปเยี่ยมเจียเซิงเป็นเพื่อนแม่นะ
1: อ
2: าเหมยเธอกับเจียหยางเอายาแก้ปวดหัวไปให้นายท่านกินนะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ได้ครับไปก่อนนะ
2: อืม
1: แม่รู้ว่าพ่ออยากให้น้องสามเป็นผู้ดูแลทำไมไม่บอกน้องสามล่ะ
2: เรื่องงานน่ะให้พวกเขาพ่อลูกไปคุยกันเองเถอะถ้าเจียหยางยอมอยู่ต่อจริงๆดูแลธุรกิจครอบครัวแม่ก็สบายใจ
4: เจียหยาง
0: พ่อกินยาก่อนครับเย็นแล้วจะยิ่งขม
4: ใครเป็นคนกินคนนั้นรู้ตัววางไว้เถอะ
0: ผมรู้ว่ายาจีนเสริมสร้างพลังงานแต่ประสิทธิภาพช้าผมจ่ายยาฝรั่งให้พ่อรอให้พ่อดีขึ้นแล้วก็กินยาจีนบำรุงร่างกายดีไหมครับ
4: ไม่ต้องหรอกยาฝรั่งไม่รักษาจากต้นตอเลี้ยวแล้วยังไงกินเยอะเสียสุขภาพมันไม่ดีหรอก
0: แต่ว่าบางโรคกินยาไปก็เท่านั้นแหละครับเป็นไข้จอยพ่อมีอะไรก็เก็บไว้ในใจแล้วจะแข็งแรงได้ยังไงกันล่ะ
4: นี่เมื่อแกรู้ว่าฉันเหนื่อยทำไมไม่ยอมช่วยฉันล่ะ
0: พ่อครับตอนนี้มีทั้งพี่ใหญ่อารองกัวเหลียงช่วยกันดูแลโรงงานพ่อไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้ว
4: กัวเหลียงก็พอช่วยได้บ้างแต่จะให้ฉันยกตำแหน่งผู้ดูแลให้เขาอย่างนั้นเหร
0: อพ่อผมไม่เข้าใจเลยไม่เคยคิดจะให้พี่ใหญ่เป็นคนดูแลเลยเหรอ
4: พี่ใหญ่แกทำงานเอ๊ะอะก็ทำผิดดูแลไม่ได
0: ้พ่ออย่าพูดแบบนี้ช่อยคนอย่างพี่ใหญ่ไม่ได้เป็นคนฉลาดมากแต่เขาก็มีข้อดีของเขาเขาซื่อสัตย์มีศักดิ์ศรีทำอะไรไม่ทิ้งกลางคันจะมีข้อดีที่ดีมากๆด้วยเป็นคนนิสัยอ่อนโยนเรียบง่ายมนุษยสัมพันธ์ดีให้เป็นคนดูแลข้อนี้สำคัญมากนะพ่อเชื่อใจเขาหน่อยเถอะเขาไม่ทำให้ผิดหวังหรอก
4: ฉันก็ไม่ได้ไม่ไว้ใจเขาแต่ว่าถ้าแกยอมอยู่ต่อฉันก็ยิ่งสบายใจ
0: ผมไม่ได้บอกว่าจะไปตอนนี้ยังไงก็ต้องรักษาน้องสี่ก่อนแต่พอพูดถึงโรงงานพ่อเชื่อผมเถอะยกให้พี่ใหญ่จัดการพ่อจะได้เสพสุขสักที
4: แกพูดแบบนี้เท่ากับไม่ยอมรับผิดชอบยงไถ่หลงก็ได้ในเมื่อทุกคนบอกว่าให้เจียเสียเป็นคนดูแลครั้งนี้ฉันเชื่อพวกแกรอให้เขาเป็นดูสักตั้ง
0: คำไหนคำนั้นนะพ่ออ
4: ย่าเพิ่งดีใจไปถ้าเจียเซียนทำไม่ได้แกก็ต้องมารับช่วงต่อแล้วก็ห้ามมีข้ออ้างอีก
5: อะไรนะให้เราทำกะดึกด้วย
1: ถ้าเป็นไปได้ก่อนจะส่งสินค้าพวกเธอทำล่วงเวลา4ชั่วโมงทุกวันและสินค้าเท่าแก่จู
3: แต่มันเหนื่อยนะ
6: เหนื่อย

0: จะตายอ่ะ
1: นั่นสิไม่ทำได้ไหมล่ะ
2: ไม่ต้องห่วงนะมีข้าทำล่วงเวลาให้เมื่อเสร็จสินค้ารอบนี้แล้วจะให้วันหยุดทุกคนด้วย
0: แบบเนี้ยเขายังชั่วหน่อยแต่ฉันกลัวหักโหมจนหน้าเหี่ยวอ่ะ
3: ถุงใต้ตาหนักจนจะถึงพื้นอยู่แล้ว
4: ฉันรู้ว่าทุกคนเหนื่อยกันมากแต่ในเมื่อโรงงานมีปัญหาเราก็ควรสู้ไปพร้อมกับโรงงานแค่5วันเอง5วันก็ได้หยุดแล้วนะอย่ารับปากง่ายๆสิเราเป็นคนไม่ใช่เครื่องจักรนะถ้าทำล่วงเวลาจนพักผ่อนไม่เพียงพองานที่ออกมายังมีปัญหาจะได้ไม่คุ้มเสียฉันคิดดูถ้าทำตามเวลาเดิมน่าจะยังทัน
2: ใช่เธอพูดถูกแต่ฉันกลัวจะฉุกละหุกไม่มีทางถอย
0: พูดไปแล้วก็เพราะยายปิงปิงนั่นแหละไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องมานั่งทำใหม่อีก
1: นั่นสิชอบทำให้คนอื่นเดือดร้อน
4: คุณชายใหญ่ตอนนี้แรงงานไม่ได้สำคัญที่สุดนะยายเกรดเทียนไม่พอฉันไม่กล้าพูดแทนคนงานคนอื่นแต่ฉันไม่ทำล่วงเวลา
0: ในเมื่อเจ๊หวินพูดแบบเนี้ยฉันก็ไม่ทำหรอก
3: ใช่ฉันก็ไม่ทำ
2: ถ้าอย่างนั้นทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ต้องทำล่วงเวลาเดี๋ยวฉันหาทางเองขอบใจมากพี่หวินฉันหาทางออกที่ดีต่อทั้งสองฝ่ายสับเวรกันหนึ่งทำงานแข่งกับเวลาได้สองคนงานได้พักด้วย
4: คุณเป็นผู้ดูแลฉันเป็นแค่คนงานคุณมีนโยบายใหม่แค่สั่งคำเดียวก็พอไม่ต้องเรียกมาคุยส่วนตัวหรอก
2: อย่างนี้นะคนงานฟังเธอทุกคนฉันอยากฟังความเห็นจากเธอก่อนให้โอกาสฉันสักครั้ง
4: คุณชายใหญ่ฉันเคยให้โอกาสคุณแล้วแต่คุณไม่ถนอมเองก่อนจะให้ทำล่วงเวลาเคยคิดเรียงทำไมต้องให้คนอื่นมาบอกก่อนว่าทำผิดถึงจะแก้ไขผิดครั้งแรกแล้วยังผิดครั้งที่สองใช่ว่าทุกอย่างจะกู้คืนได
2: ้ฉันรู้ว่าครั้งนี้ฉันคิดน้อยเกินไปตัดสินใจผิดแต่ตอนนี้เป็นวิธีที่ดีแล้ว
4: คุณชอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก่อนจะทำทำไมไม่คิดให้ดีก่อนพอคนอื่นคิดว่าคุณคิดดีแล้วคุณก็เปลี่ยนอีกเปลี่ยนอยู่นั่นแหละไม่เคยแคร์ความรู้สึกคนอื่นคนอย่างคุณมันไม่มีสัจจะที่ฉันเชื่อคุณเพราะฉันโง่
2: ไม่ใช่คนที่โง่คือฉันนึกว่าเรื่องผ่านไปนานเธอจะลืมเรื่องนั้นไปแล้วที่แท้เธอยังโกรธอยู
4: ่ตอนนี้คุณไม่คู่ควรให้ฉันโกรธ
2: พี่หวินละทิฐิลงก่อนได้ไหมฉันต้องการให้เธอช่วยจริงๆฉันทำคนเดียวไม่ได้พ่อให้ฉันดูแลมาทดสอบฉันดูความสามารถถ้ารายการสั่งสินค้าของท่านแกจูไม่สำเร็จพ่อจะผิดหวังมาก
4: คุณเป็นผู้ดูแลก็ต้องนั่งเก้าอี้นี้ให้มั่นคงอย่าโทษคนอื่น

0: ไปไหนเดี๋ยวฉันไปส่งนะฝนตกหนักเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอา
1: ไม่ต้องหรอกอากาศหนาวไม่สู้ใจคนเราไปกันคนละทาง
2: ตะกร้าละ8เหรียญไม่ใช่แค่ครั้งนี้นะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเลยต่อไปต้องให้ราคานี
0: ้ไงนะ
3: ให้รู้เรื่องกันไปเลย
2: ลายลักษณ์อักษรเหรอตาลันเฉิงแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าอ่ะมากตรงไหนอ่ะนี
3: ่
2: พวกเราทุกคนช่วยคุณผ่านด่านนี้ไปได้จะข้ามสะพานแล้วรื้อทิ้งเหรอจ่าย4เหรียญเท่าเดิมไปยังไงอ่ะทุกคนว่าจริงไหม
4: ใช่จริง
5: จริง

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในจังหวัดปราจีนบุรีได้รวมตัวกันประท้วงหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีชูป้ายข้อความหยุดปล่อยสารเคมีลงสู่แม่น้ำและนำปลาที่ยังรอดชีวิตมาด้วยเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำและหาสาเหตุการตายของปลาหลังผู้เลี้ยงปลาเสียหายหนักบางรายเสียหายถึง 100%

0: ปลาตายเกือบหมดภายในคืนเดียวต้องใช้เวลาถึง3วันในการตักซากปลาขึ้นจากกระชังโดยตั้งข้อสงสัยว่าน้ำที่ไหลมาจากน้ำท่วมอาจปนเปื้อนสารเคมีอีกทั้งยังพบคราบน้ำมันและกลิ่นเหม็นเน่านอกจากนี้ยังไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าจนรับมือไม่ทันขอให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเปิดเผยผลสอบต่อสาธารณชนและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีช่วงตี4วันที่13ตุลาคมจับภาพหญิงวัยกลางคนสวมเสื้อแขนยาวสีดำใส่แมสปิดบังใบหน้าเดินถือถุงอุจจาระคว่างใส่กำแพงและรั้วบ้านของนางสาวฟ้าจนเลอะเทอะกระเด็นเข้าไปถึงลานจอดรถแล้วเดินหนีไปอย่างใจเย็นเจ้าของบ้านเล่าว่าตื่นเช้ามาได้กลิ่นเหม็นคาวรุนแรงเมื่อออกมาดูถึงกับตกใจเพราะว่าเป็นอุจจาระมนุษย์ปริศนาจนต้องล้างทำความสะอาดยืนยันไม่เคยมีเรื่องง้องอนหรือว่ามีปัญหากับใครในหมู่บ้านและไม่คุ้นหน้าผู้ก่อเหตุหวั่นเรื่องความปลอดภัยหากกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกจึงได้ไปแจ้งความไว้ที่สภ.บางบัวทองเพื่อให้ตำรวจเร่งตามตัวหญิงปริศนารายนี้มาสอบสวนถึงสาเหตุและดำเนินคดีตามกฎหมายการส่งออกของจีนในเดือนกันยายนโตทะลุเป้าที่คาดไว้จากอุปสงค์ในต่างประเทศที่ช่วยชดเชยการใช้จ่ายของผู้บริโภคชาวจีนที่ซบเซาลงสำนักงานศุลกากรจีนแถลงตัวเลขการส่งออกพุ่งสูงถึง 36.3% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนพุ่งเกินกว่าตัวเลขคาดการที่ 25.5% และสูงกว่าการเติบโตในเดือนสิงหาคมซึ่งอยู่ในระดับ 25% แต่การนำเข้าก็เพิ่มสูงขึ้น 31% สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้ที่ 24.5% ดุลการค้าของจีนปีนี้ตลอด9เดือนที่ผ่านมาพุ่งเกิน900ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วและอาจมีดุลการค้าเกิน1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐได้รวดเร็วกว่าปีที่แล้วหากช่วงไตรมาสสุดท้ายนี้การส่งออกไม่ชะลอตัวลงอย่างรุนแรงค่ะอันโดนี่อิราโอล่ากุนซือทีมหงแดงลิเวอร์พูลนำลูกทีมลงฝึกซ้อมก่อนบุกไปเยือนลาสลินของออสเตรียในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่2ในคืนนี้เวลา 23:45 โดยนัดนี้ลิเวอร์พูลจะไม่มีโดมินิกโซโบสไลน์เนื่องจากว่ามีอาการตึงบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจากการรับใช้ทีมชาติฮังการีแต่ไรอันกราเฟนแบกที่เพิ่งถูกใบแดงในเกมลีกที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0-3จะได้ลงสนามส่วนโกดี้คักโปกับอเล็กซานเดอร์อิซักไม่ผ่านความฟิตและน่าจะทำให้ลูอิสคูมาสดาวรุ่งทีมชาติเวลส์ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าต่อไปโดยมีบัตเล่บาโกล่าโฟเรียนเวียสคอยปั้นเกมรวมถึงริโอเอ็นกูโมอากับบิ๊กตอบมูนยอสที่มีลุ้นในการลงสนามคืนนี้ค่ะรายการต่อไปรับชมคุยขโมงบ่าย3โมงค่ะส่วนวันนี้ดิฉันวนิสาสมัครสรุตและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: สตง.เผยคนในไทย PBS ร้องให้สอบพบจ้างผลิตเฉพาะเจาะจงจ่ายค่าพิธีกรผิดระเบียบและผู้บริหารใช้รถส่วนกลางสสไอเดียสามีส่งไลน์ยกเลิกหลังนัดแจงปมปปช.สอบบัญชีทรัพย์สินนายกอนุทินสั่งเตรียมรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 27-30 ตุลาคมนี้ด้านเพื่อไทยพร้อมหนุนรัฐบาลพบกับสุวิสุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย 3 โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: บ่าย 3 โมงวันนี้การบ้านการเมืองก็มาแรงนะคุณเลชาน
2: ะ
1: รวมทั้งตัวเรื่องของนักการเมืองด้วยครับอย่างแล้วก็ตามนะครับสื่อสารมวลชนวันนี้ก็มาแรงเช่นเดียวกันข่าวการบ้านเลยครับนี่นะก็มาแรงเพราะอะไรครับเพราะคุณเลชา
2: ทำไมคะ
1: ฟ้าฝนยังตกอยู่
2: น้ำถึงท่วมอยู่เลยน้ำท่วม20จังหวัดนะคะก็ยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูสังเกตการหมดเลยนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างรวมทั้งเรื่องใหญ่ก็คือสตง.มาตั้งโต๊ะแถลงเรื่องของไทย PBS เลยค่ะปกติเห็นสตง.แถลงแบบนี้ไหมหรือว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังมีการแก้แค้นกันหรือไม
1: ่
2: เดี๋ยววันนี้มาวิเคราะห์กันด้วยนะคะ
1: ดูข่าวแรกกันก่อนละกันนะครับเรื่องของฟ้าฝนที่ตกหนักครับตอนนี้เป็นปกติทุกวันที่รายงานข่าวก็คือว่าฝนตกหนักนะครับแบบว่าไม่ลืมหูลืมตาหรือตกแช่ทำให้เกิดน้ำท่วมขนาดที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีอยู่ที่สูงแล้วนะครับท่วมเมื่อคืนนี้คุณเรชานี่นะ
2: ไม่น่าเชื่อ
1: กลางดึกครับปรากฏว่าฟ้าฝนตกหนักมาตลอดนะครับหลายชั่วโมงอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับปรากฏว่าส่งผลให้มวลน้ำนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายที่พี่น้องประชาชนถ่ายเอาไว้ตอนกลางคืนนะครับน้ำท่วมแล้วก็เข้าไปท่วมบ้านเรือนของพี่น้องในพื้นที่หมู่บ้านสนำแล้วก็บริเวณใกล้เคียงตำบลบ้านบึงครับกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากแล้วก็ระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับบางที่บางส่วนนะครับก็คือว่าสูงเหนือเอวขึ้นไปเลยครับแป๊บเดียวนะครับท่านนายอำเภอก็ลงพื้นที่ครับพร้อมด้วยกับทางด้านเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับกู้ภัยต่างๆรวมทั้งทีมงานข้ารับใช้ประชาชนของคุณชดาไทยเศษนะครับก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภาพข่าวมาตอนเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับถนนถูกตัดขาดครับแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนะครับนี่ในเหตุการณ์ตื่นเต้นระทึกขวัญของพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าฝนมันตกมาแรงแล้วก็เรียวเห็นไหมน้ำไหลมาจากไหนแล้วครับชาวบ้านเขาว่าไหลมาจากโน้นครับบ้านห้วยป่าปกแล้วก็บ้านสนามอย่างรุนแรงนะครับกระแสน้ำเข้าไปที่ไหนแล้วครับบ้านของชาวบ้านบ้านทุ่งนานะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6นะครับช่วยเหลือเป็นการด่วนเลยเนื่องจากว่าอะไรครับบ้านทุ่งนาแห่งนี้เขาทำผ้าไหมครับโอ้โหทำผ้าไหมแล้วก็ต้องส่งขายนะครับให้กับนายทุนด้วยซึ่งมีการจองกันก่อนล่วงหน้าปรากฏว่าเมื่อคืนเนี้ยแทบเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่ารถเล็กไม่สามารถไปได้ต้องรถใหญ่เท่านั้นเองนะครับผู้ใหญ่บ้านก็ขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่าชาวบ้านนะครับเขาทำผ้าไหมเยอะมูลค่าเป็นหมื่นกว่าครับพอเป็นหมื่นทำยังไงครับเอาออกไม่ได้นี่ถ้าอยู่นะครับมันท่วมเลยเสียหายหมดแน่เพราะฉะนั้นเมื่อคืนท่านนายอำเภอแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับก็ลงไปช่วยชาวบ้านด้วยความทุลักทุเลเห็นไหมภาพที่ปรากฏนะครับรถที่ไปได้ก็ต้องรถประเภทนี้แหละครับก็คือว่ายกสูงเพื่อไปช่วยคนไว้ก่อนคุณเดชานี่นะนะครับแต่อย่างว่าน้ำพอมันแรงไปเมื่อคืนนะครับแดงถักเพราะว่ามาจากภูเขาในที่สุดแล้วตอนเช้านี่ก็เริ่มดีหน่อยว่าอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนะครับพี่น้องอุทัยธานีบอกว่าไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนเลยที่มาแรงแล้วก็เร็วมันก็เป็นอย่างนี้นะครับทุกพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมปัจจุบันนี้แต่นะครับก็ต้องเรียนว่าช่วงนี้อาจจะดูนิดนึงนะครับดูดีหน่อยมันจะปลายฝนต้นหนาวแล้วครับคุณเนี่ยค่ะเอ้าก็ขอให้นะครับเอาใจช่วยสำหรับพี่น้องประชาชนที่กำลังถูกน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ครับอันนี้เป็นภาพที่ชาวบ้านนี่นะบอกว่าหนีตายแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนนะคุณดิฉันขนข้าวขนของตัวเองไม่พอนะครับต้องหลบขึ้นที่สูงแล้วก็ขนประเภทที่ว่าผ้าไหมหนีด้วยอ่ะ
2: ปีนี้นี่หนักจริงนะคะจากภาคเหนือตอนล่างไปภาคตะวันออกแล้วนะวันนี้มาภาคตะวันตกกันบ้างค่ะนานๆจะเห็นน้ำท่วมกาญจนบุรีนะคะแล้วครั้งนี้ชาวบ้านเขาตกอกตกใจไม่พอเขายังโมโหด้วยพูดตรงๆคุณสุวิทย์ ขาบอกว่าห่วยแตกเพราะก่อนหน้านี้มีการเตือนแล้วนะคะว่าจะมีฝนตกน้ำท่วมขังมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่กาญจนบุรีแต่ภาพที่เห็นก็คือเวลาน้ำมาจริงๆไม่มีการขุดลอกคลองเลยมีขยะมีหญ้าติดอยู่เต็มหมดผลก็คือ

0: น้ำท่วมเท่านั้นเองค่ะฝนน่ะมาตามนัดเลยนะคะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งแล้วว่าจะมีฝนตกหนักทางฝั่งกาญจนบุรีและถนนหลายสายก็เริ่มมีน้ำขังแบบนี้ค่ะฝนถล่มเมืองการข้ามวันข้ามคืนถนนพัฒนาการกลายเป็นทะเลไปในพริบตาค่ะชาวบ้านกระจวกกันแล้วค่ะว่าเนี่ยเห็นไหมมาแล้วเขาเตือนกันแล้วแต่ทำไมไม่ลอกคลองรอค่ะน้ำคลองเรียบทางรถไฟท่วมแล้วค่ะห้วยแตกนี่เขาว่าอย่างนั้นเนี่ยมันปุดขึ้นมาเพราะน้ำไปไหนไม่ได้นะคะสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดคืนตั้งแต่4ทุ่มถึง7โมงเช้ามาเลยนี่ค
1: ่
0: ะล้นมาทางท่อเป็นน้ำผุดแบบนี้นะคะน้ำที่เมืองการเข้ามาตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองถึงชุมชนอู่ทองมวลน้ำนี่ล้นผุดทะลักออกจากท่อระบายน้ำไปไหนล่ะไปชุมชนเลยค่ะดิ่งไปพื้นที่ชุมชนที่บริเวณแยกไฟแดงรถไฟทางยาวไปถึงนู่นพื้นที่แก้มลิงก็ต้องลงต่ำนะคุณสวิทย์ลงแก้มลิงไปนะคะปลาลอยตายกันเลยทีเดียวการจราจรเป็นไปได้อย่างยากลำบากนะคะเดี๋ยวดูว่าถนนกับทะเลกับคลองอะไรก็ไม่รู้แล้วค่ะเจิ่งกันไปหมดเลยนะคะตรงนั้นมีตลาดเรดซิตี้ค่ะใกล้ๆกับหมู่บ้านจงเจริญหมดค่ะท่วมน้ำทะลักเข้ามาค่อยๆมานะคะคือฝนตกตั้งแต่4ทุ่มถึง7โมงเช้าเนี่ยมันก็ค่อยจะเออชาวบ้านก็นอนนะคะฝนตกมันก็เย็นสบายดีนะก็นอนหลับพอเช้ามา7โมงจะไปทำงานนี่สภาพคือมันเป็นน้ำท่วมขังไปหมดแล้วค่ะก็เลยเป็นคำถามเลยว่าเอ้าก็เขาเตือนมาแล้วนี่แล้วทำไมไม่มีการลอกท่อหรือว่ามีขยะเพราะชาวบ้านไม่ได้หงุดหงิดอย่างเดียวนะคะเพราะมีคนพบขยะวัชพืชเต็มท่อระบายน้ำกันไปหมดค่ะแล้วก็เลยเรียกร้องว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะทำให้ระบบระบายน้ำดีกว่านี้เพราะฝนเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้นะคุณสุวิทย์แต่จะบรรเทาปัญหานะคุณสุวิทย์นะก็คือจะต้องบูรณาการค่ะรับมือกับการระบายน้ำกับแผนการเตือนและทำให้น้ำมันเปลี่ยนทิศทางในการท่วมเพื่อไม่ให้เข้าที่อยู่อาศัยของประชาชนนะคะนี่บ่นกันมาท่วมทั่วเลยปีนี้นะ
1: ครับใช่ครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นข่าวต่อเนื่องมา 2-3 วันแล้วนะครับก็ว่าตกหนักตกแช่แตกต่างแต่และพื้นที่นะครับพูดถึงว่าภาคตะวันตกนะครับปรากฏว่ากาญจนบุรีเป็นข่าวมาตลอดนะครับอ้าวเมืองการเป็นยังไงบ้างครับชายแดนติดกับจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ถอยล่นลงมานิดนึงนะครับติดจังหวัดราชบุรีปรากฏว่า3จังหวัดนะครับต้องบอกว่าอ่วมนะ
0: ปีนี้ท่วม
1: โดยกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับได้ประกาศแจ้งพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่สุพรรณบุรีครับเนื่องจากว่าสุพรรณบุรีนะครับก็มีแม่น้ำผ่านอยู่ตรงนั้นคือแม่น้ำท่าจีนปรากฏว่าฝนตกหนักที่สุพรรณบุรีด้านบนเขตต่อเนื่องนะครับกับกาญจนบุรีทำให้ประตูระบายน้ำโพพยาประตูระบายน้ำจระเข้3,000และก็ประตูระบายน้ำโคกยายเกตครับปรับเพิ่มการระบายน้ำปรับเพิ่มเท่าไหร่นะครับก็คือว่าประมาณสักครึ่งเมตรครับพอครึ่งเมตรก็จะทำให้เกิดน้ำนะครับยกตัวสูงขึ้นแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนนะครับมีปัญหาน้ำท่วมที่ไหนบ้างล่ะครับมาจากแม่น้ำท่าจีนใช่ไหมครับคลองระบายน้ำนะครับในพื้นที่2พี่น้องคลองท่าว้าแล้วก็คลองสาขามีแนวโน้มสูงขึ้นครับอ้าวสูงขึ้นที่ว่านี้พื้นที่ลุ่มต่ำอยู่ตรงไหนสุพรรณบุรีอยู่ที่อำเภอสามชุกศรีประจันอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอบางปะมา2พี่น้องอู่ทองเพราะฉะนั้นตอนนี้ยกของขึ้นที่สูงได้เลยนะครับรวมเรื่องของไฟดูดรวมทั้งสิ่งต่อไปนะครับคือว่าของมีค่าโปรดระมัดระวังด้วยแล้วกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งต่อไปด้วยนะครับพี่น้องจังหวัดราชบุรีครับยังมีฟ้าฝนตกต่อเนื่องอยู่นะครับน้ำป่าก็ยังไหลหลากอยู่ดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งเพราะฉะนั้นที่ราบเชิงเขาในพื้นที่อำเภอปากท่อบ้านคาสวนพึ่งแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับระวังด้วยนะครับกับโคโรนาดูแลตัวเองยกของขึ้นที่สูงนะครับอย่างที่บอกไปนะครับอพยพไปก่อนครับคนที่บอกว่ากลุ่มเปราะบางคนเฒ่าคนแก่หรือแม้กระทั่งนะครับเรื่องของทรัพย์สินมีค่าออกไปก่อนนะครับเพราะว่าปีนี้มันตกแบบว่าตกแบบหนักแช่คุณเดชานี่นะแต่อย่างว่านะครับขอประทานโทษเนี่ยรายงานไป 2-3 จังหวัดแล้วนะครับแช่หนักๆอย่างนี้กรุงเทพมหานครนะครับเราเป็นเจ้าภาพในการประชุมใหญ่ของการเงินระดับโลกนะครับยังไม่ตกนี่นะโอ้โหถือว่าโชคดียังมีบุญอยู่นะแต่วันนี้กรุงเทพครึ้มอยู่นะครับแต่ยังไม่ตกนี่นะ
0: ค่ะแล้วหนักๆเลยก็ผ่านมาแค่ 2-3 สัปดาห์เองนะคะก่อนมีการประชุมใหญ่ต้องบอกว่ารอดมาได้อย่างหวุดหวิดค่ะสิ่งที่มากับน้ำท่วม เมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีสัตว์มีพิษนะคะโรคน้ำกัดเท้าแต่นี่คือมิติใหม่ค่ะกับสิ่งที่มาจากน้ำท่วมวันนี้ชาวรังสิตเขาเผยแพร่ภาพอันนี้ออกมาช่วยดูหน่อยเถอะคุณสุวิทย์
1: ค
0: ุณเคยเห็นหรือเปล่าน้ำดำดำกับฟองขาวๆแบบนี้
1: ผมเห็นแต่ฟองขาวๆนะครับนึกว่ามีแม่น้ำนะครับก็คือว่ามีหิมะกรบหิมะอยู่โพรนขาวไปหมดเลยนะคุณนะ
0: นี่เป็นโฟมเลยค่ะเหมือนภูเขาย่อมๆแต่มันขาวแล้วน้ำมันดำมันเหม็นมากนะคะมันคืออะไรคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยค่ะตอนนี้มีคนลงไปตรวจแล้วนะแต่เขาบอกว่ามันไม่ได้อันตรายอะไรแต่พอมันมากันเยอะขนาดนี้กรมควบคุมมลพิษก็ต้องให้คำตอบแล้วค่ะว่านี่คือน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์นะคะพบว่าน้ำมันดำปี๋เลยค่ะภาพเคลื่อนไหวในบางสื่อเนี่ยเห็นเป็นฟองสีขาวเต็มไปหมดเลยมันเป็นสารที่ออกมาจากตัวอินทรีย์ค่ะก็คือเป็นสารอินทรีย์ที่เป็นสารซักล้างจากชุมชนคลองต่างๆนะคะก็คือว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวอธิบายคุณผู้ชมให้ฟังนะมันจะเป็นน้ำที่แบบดำปี๋เลยแล้วมีฟองสีขาวๆลอยเต็มไปหมดมันอยู่ในฝันเลยค่ะคุณสุวิทย์ชาวบ้านก็เลยไปแจ้งทางกรมควบคุมมลพิษค่ะบอกว่ามันคืออะไรกันแน่ก็กลัวกันนะคะทางท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะท่านสุรินทร์วรกิจธำรงค์ท่านก็เดินทางมาเพื่อที่จะดูแลเรื่องนี้ค่ะท่านบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านได้นำเอาตัวอย่างน้ำไปพิสูจน์แล้วนะคะว่ากรณีที่พบสารที่เป็นสีดำๆอยู่ในน้ำเนี่ยแล้วมีกลิ่นเหม็นทำให้เกิดฟองสีขาวเต็มคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปหมดเลยกรมควบคุมมลพิษได้สั่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีค่ะนำน้ำมาตรวจ3จุดนะคะที่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ที่ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเปรมค่ะทุกจุดมีสีดำแล้วก็มีฟองสีขาวลอยปัดๆแล้วมีกลิ่นเป็นน้ำเน่าแต่ไม่พบว่ามีตัวอะไรตายนะคะหรือว่ามันอยู่ไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่รู้แต่ไม่มีตัวอะไรตายค่ะท่านก็ประเมินแล้วนะคะปริมาณน้ำนั้นเกิดจากว่าออกซิเจนมันต่ำคุณสุวิทย
1: ์
0: ก็เลยมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวอะไรอยู่ตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็พบสารอินทรีย์ซึ่งเป็นสารซักล้างคือพูดง่ายๆคือสารตึงผิวอะค่ะอาจจะเป็นพวกผงซักฟงซักฟอกอะไรอย่างนี้และน้ำมันก็เน่าด้วยสรุปก็คือน้ำเน่าค่ะมันเลยดำและมีสารตึงผิวก็คือผงซักฟอกจากการชะล้างมันทำให้เกิดฟองอยู่บนน้ำนะคะและสิ่งมีชีวิตมันอยู่ไม่ได้เพราะออกซิเจนมันต่ำอยู่แล้วคงจะมีแต่หมอข้างดำแล้วมั้งที่อยู่ได้เพราะมันอยู่ไม่ได้สิ่งที่เห็นก็คือน้ำเน่าเน่าค่ะชาวบ้านก็ไม่อยากจะไปยุ่งวุ่นวายกับน้ำแต่อย่าลืมนะคะช่วงนี้น้ำมันท่วมคุณสุวิทย์มันเลี่ยงไม่ได้ค่ะมันก็เข้าไปตามพื้นที่ชุมชนอย่างนี้ชาวบ้านต้องอยู่กับน้ำเน่าอย่างไรมันอันตรายขนาดไหนท่านก็บอกว่าเอาง่ายๆคือมันก็คือน้ำเน่าที่มีส่วนผสมของผงซักฟอกเหมือนกับเราเอามือไปตีฟองซักฟอกค่ะมันก็เลยมีฟองขึ้นมาไอสารตึงผิวเหล่านั้นน่ะมันทำให้เกิดฟองสีขาวขึ้นมาได้แต่ถามว่าอันตรายมากไหมมันไม่ได้อันตรายมากค่ะตอนนี้กำลังไปตรวจโลหะหนักอีกอย่างนึงนะคะว่ามันจะเป็นยังไงหรือว่ามีสารระเหยง่ายไหมอันนี้อันตรายแต่เท่าที่ดูตอนนี้มันอาจจะมีเชื้อโรคบางอย่างหรือเปล่าก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะว่าสวมถุงมือถุงเท้ารองเท้าบูทอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าท่านก็กลัวว่าจะมีสารพิษบางอย่างเจือปนนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยมันไม่ได้อันตรายมากแต่ก็ต้องตรวจลึกๆในท่องแล็บต่อไปนะคุณสุวิทย์ตอนนี้น้ำเสียเยอะเลยนะ
1: นี่ครับท่านรองศาสตราจารย์วันชัยริ้วไพบูลย์นะครับจากอาจารย์จุฬานี่นะส่งภาพมาให้ดูนะครับที่แม่น้ำนครชัยศรีที่จังหวัดนครปฐมนะครับก็สูงมากโอ้เห็นภาพเลยครับก็น่ากลัวอยู่
0: น
1: ะแต่ก็ยังไม่เน่านะครับเอาให้กำลังใจอาจารย์วันชัยนะครับเพราะว่าท่านเป็น FC ของคุยขโมยสามโมกท่านเป็นผู้ใหญ่มากนะครับแต่ก็ติดตามรายการดูตลอดเลยนี่นะก็กราบขอบพระคุณนะครับขอให้โชคดีไม่ถูกน้ำท่วมพูดถึงรังน้ำท่วมนะครับที่คลองรังสิตนะครับที่ทำให้เกิดน้ำแบบว่านะครับค่าออกซิเจนต่ำเมื่อสักครู่นี
0: ้จะเสียหรือเปล่าน
1: ะครับต่างจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราปรากฏว่าเป็นไงครับค่าออกซิเจนต่ำครับทำให้อะไรครับปลาบึกของพี่น้องประชาชนที่เลี้ยงเอาไว้ตายเยอะด้วยครับวันนี้รัฐบาลต้องตรวจสอบนะครับหาผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ครับตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ปลาบึกตัวใหญ่ๆเท่านั้นครับน่ากลัวไหมครับโอ้ยคุณเนี่ยคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่ครับหลังจากที่ว่าพบภาพปลาบึกนะครับในบ่อน้ำตายเป็นจำนวนในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวไม่พอครับไก่ก็ตายอีกนะครับมีส่งกลิ่นเหม็น ปนเปื้อนนะครับออกมาขี้ไก่เต็มไปหมดนะครับในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินนะครับบอกว่าขอให้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องครับลงตรวจสอบในพื้นที่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทุกฝ่ายลงตรวจสอบในพื้นที่แล้วไม่ว่าจะเป็นกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับรวมทั้งสำนักงานสิ่งแวดล้อมและก็ควบคุมมลพิษประมงจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานอุตสาหกรรมสาธารณสุขจากเชิงเซานะครับลงพื้นที่ตรวจ

สอบปลาบึกตายลอยเกลื่อนแล้วก็ไก่ตายลอยแบบนี้ครับโอ้ยไก่ตายมาอย่างนี้ขี้ไก่นะครับมันเปื้อนมาแตะไม่หมดเลยคุณปรีชานี่นะปรากฏว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับทุกคนเห็นว่าเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวนะครับไอ้ตะลงเนี่ยมันจะนะครับ

0: ที่ออกมาแล้วครับพบค่า HP ในเตรดทองแดงแล้วก็แมงกานีสนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานว่าอย่างนั้นนะแต่ค่าออกซิเจนละลายในน้ำมันต่ำครับพอมันต่ำนะครับก็ทำให้ในออกซิเจนไม่มีปลาก็ตายนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาแม้กระทั่งคนนะสิ่งมีชีวิต
1: ทั้ง
0: ประ
1: เสริฐนะ
0: คร
1: ับ
0: อยู่ไม่ได้ตายหมดเหมือนกันคุณเรชาเพราะฉะนั้นอยู่ในพื้นที่อำเภอบางคลาตอนนี้พี่น้องก็คือสบายใจได้แต่อะไรก็ตามนะครับหวังว่าถ้ามีการระบายน้ำเร็วๆออกไปนิดนะครับนี่นะมันจะช่วยนะครับให้คราบสกปรกไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่หรือแม้กระทั่งไก่ตายเงี้ยคราบสกปรกนะครับก็คือว่าให้มันไปเร็วที่สุดแต่ชาวบ้านเอ้าไปที่ไหนล่ะครับไปลงแม่น้ำบางประกงเอ้าเดี๋ยวมันจะไปต่อตรงนั้นอีกหรือเปล่านี่ครับปัญหาน้ำก็ตามมานะครับเป็นลูกโซ่แบบนี้ครับ
1: ตอนนี้นะคะพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยต้องบอกว่ายังเหลืออยู่เยอะนะคุณสุวิทย์ล่าสุดนะคะรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เนี่ยยังบอกนะว่าสถานการณ์น้ำท่วมถึงแม้ว่าจะคลี่คลายไปเยอะแล้วแต่ยังอยู่อีกที่20จังหวัดค่ะปีนี้เนี่ยเดือดร้อนกันเป็นล้านๆครัวเรือนเลยนะคะ20จังหวัดก็ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะคะอย่างเช่นนครสวรรค์พิษณุโลกอุทัยธานีลพบุรีชัยนาทอย่างนี้ทางฝั่งของกรุงเทพและปริมณฑลก็ยังมีอยู่นะคะอย่างเช่นสมุทรปราการนครปฐมราชบุรีปทุมธานีนะคะทางฝั่งภาคใต้ก็เพชรบุรีค่ะส่วนปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกนะคะก็ยังมีสภาวะน้ำท่วมอยู่ค่ะชลบุรีเนี่ยมีน้ำท่วมบางพื้นที่นะคะก็ยังคงต้องสูบน้ำอยู่ปภ.บอกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดนะคะเร่งสูบน้ำแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำขังค่ะแล้วก็ต้องรีบฟื้นฟูด้วยนะคะการที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเยียวยากันอย่างรวดเร็วหน่อยนะคะตอนนี้คนที่ขอเงินเยียวยาไปก็คงจะทราบว่าเดือดร้อนก็เป็นล้านครัวเรือนนะคะณตอนนี้ก็มีการโอนเงินเข้าไปในบัญชีไม่ถึงแสนครัวเรือนนะคะณตอนนี้ที่หนักๆเลยดูจากรายชื่อเนี่ยน่าจะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วค่ะซึ่งน้ำท่วมปีนี้ทั้งหมดทุกอำเภอเลยก็เป็นกำลังใจแล้วกันนะคะปภ.ยืนยันว่ายังคงเตรียมพละกำลังทุกๆอย่างสรรพกำลังเครื่องมือแล้วก็บุคลากรเพื่อที่จะช่วยเยียวยาน้ำท่วมไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะถึงแม้ว่าจะมีฝนน้อยลงก็ตาม
0: ครับอ้าวปภ.ก็บอกว่าไม่นิ่งนอนใจแล้วก็โอนเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปแล้วนะ 2,200 ล้านบาทนี่ครับบางคนนะครับได้รับไปแล้วน้ำยังไม่แห้งนะแต่บอกว่าไปเร็วครับเนื่องจากว่านายกสั่งการให้เร็วไว้งั้นครับโดยคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเปิดเผยออกมานะครับว่าตอนนี้โดยรวมแล้วการจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว6ครั้งด้วยกันครับจำนวนเงิน 2,200 ล้านบาทนะครับตั้งแต่น้ำยังไม่แห้งเลยวันนี้ครับท่านบอกว่าได้ร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมเพิ่มเติมอีกจำนวน 86,303 ครัวเรือนครับรวมเป็นวงเงิน644ล้านบาทครับซึ่งการเยียวยาไต้หวันที่ว่านี้เป็นไปตามข้อเท็จจริงคณะรัฐมนตรีก็อนุมัตินะครับก้อนสุดท้ายของปี69เอาไว้แล้วเอาไว้จำนวนเท่าไหร่ครับ 4,700 ล้านบาทครับก็ใช้ตามข้อเท็จจริงนี่นะหากแต่ความเสียหายมีมากกว่านั้นนะครับก็ต้องรอเดี๋ยวคุยกับทางสำนักงบประมาณตามข้อเท็จจริงนะครับเสนอเรื่องการเบิกงบประมาณเพิ่มเติมได้แต่ขณะนี้ยังพอเพียงพออยู่เพราะว่าใช้ไปแค่ 2,200 ล้านบาทจากงบที่ตั้งเอาไว้ 4,700 ล้านบาทถ้าพูดภาษาง่ายๆอย่างนี้นะครับท่านบอกว่าช่วยไปแล้ว1ครึ่งนะนะครับเพราะฉะนั้นเงินก็ยังเหลืออยู่นะครับก็คือว่าครึ่งหนึ่งคุณเดชาก็คือประมาณสัก 2,000 กว่าล้าน
1: เหลือก็ยังจ่ายไม่หมดอ่ะ
0: 2,000 กว่าล้านโอ้เยอะมากนะ 2,000 กว่าล้านเนี่ยคุณเนี่ยนะ
1: อุ๊ยแต่คนเดือดร้อนเป็น1ล้านครัวเรือนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาของเงินเยียวยาเนี่ยก็ 5,000 9,000 อะไรก็ว่ากันไปดิฉันยังรออยู่เลยคุณสุวิทย์น้ำล้อมน้ำล้อม
0: 2,000 กว่าล้านนะครับช่วยคนนะครับประมาณสักเป็นล้านนี่นะอ้าวแต่วันนี้เงิน 2,000 ล้านก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะคุณ
1: แน่นอนนะคะกับทีวีสาธารณะค่ะซึ่งมีงบประมาณในการแบ่งเข้าไปเพื่อสนับสนุนทีวีก็คือไทย PBS นะคะปีหนึ่งเนี่ยเป็น 2,000 ล้านอย่างที่คุณสุวิทย์บอกนะคะแต่กับคำถามที่บอกว่ามีหลายกรณีที่ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนอย่างเช่นการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทในการผลิตคอนเทนต์ต่างๆหรือว่าผลิตรายการการจ่ายค่าพิธีกรซึ่งมันแพงมาก แล้วมันก็ทำให้เงินเนี่ยส่วนนี้เนี่ยมันไปกระจุกตัวอยู่ตรงนั้นมันสมเหตุสมผลหรือไม่กับการวัดผลหรือว่า KPI ที่เรตติ้งหรือว่าความคุ้มค่าในการลงทุนนั้นมันมีไหมซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นเงินภาษีของรัฐบาลโดยทั้งสิ้นหน้าที่ในการตรวจสอบก็เป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากสตง.วันนี้

0: ตง.ตั้งโต๊ะแถลงแบบนี้เลย
1: ไม่ครับ
0: ไม่เคยเห็นกันใช่ไหม
1: ถูกต้องครับนี่นะ
0: มีคำถามเจ็บเจ็บคันๆมีคำถามที่จี๊ดใจหลายคำถามเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันค่ะวันนี้ในฐานะรองผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดินนะคะท่านสุทธิสุนทรานุรักษ
1: ์
0: ท่านมีตำแหน่งเป็นโฆษกสำนักการตรวจเงินแผ่นดินก็พูดง่ายๆว่านี่คือโฆษกสตง.คุณผู้ชมเคยเห็นหรือยังท่านนี้ค่ะวันนี้ท่านตั้งโต๊ะแถลงแล้วกับคุณสุภาพสตรีท่านนี้ด้วยนะคะพูดเรื่องของไทย PBS ชำแหละกันมาเลยในแต่ละกรณีว่าไทย PBS นั้นมีอะไรที่มันไม่ตรงกับ KPI บ้างอย่างแรกเลยค่ะท่านก็อ้างถึงว่าไทย PBS นั้นคือทีวีสาธารณะซึ่งทำเงินแผ่นดินเสียหาย85ล้านบาทคุณสุวิทย์เกิดจากการเบิกจ่ายค่าทำรายการที่ไม่ถูกต้องผู้บริหารก็ได้ค่ารถประจำตำแหน่งแล้วยังมาใช้รถส่วนกลางคือเขาจ่ายค่ารถประจำตำแหน่งแล้วเอารถส่วนกลางไปใช้มีคนในก็คือทางสตง.เนี่ยพยายามจะบอกนะคะว่าเรื่องนี้มีคนของไทย PBS เองอะ
1: ทนไม่ไหว
0: ใช
1: ่
0: ทนไม่ไหว ร้องมายังสตง.ให้ไปสอบหน่อยนี่ที่สตง.ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าหลังจากที่แถลงเนี่ยมีผู้สื่อข่าวถามคำถามอ่ะไปดูคำถามก่อนนะคะอย่างเช่นไม่เคยเห็นสตง.แถลงตั้งโต๊ะแบบนี้เลยเป็นศัตรูกับไทย PBS หรือไม่ถึงได้มีท่านโฆษกและท่านเนี่ยค่ะรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมานั่งแถลงเองนะคะท่านนี
1: ้
0: ท่านสุทธิท่านก็บอกว่าผมในฐานะโฆษกสตง.หน้าที่ผมคืออะไรก็คือแถลงผมแถลงทุกที่อยู่แล้วเรามีโฆษกแต่ละภาคด้วยเพราะฉะนั้นสตง.แถลงในทุกกรณีอยู่แล้วแต่วันนี้มันเป็นประเด็นใหญ่ก็เลยได้ออกสื่อเยอะค่ะอีกคำถามว่าท่านเรียนถามตรงๆว่าที่ผ่านมาไทย PBS นั้นค่อนข้างจะเล่นหนักเรื่องของสตง.ตึกถล่มท่านแก้แค้นไทย PBS หรือไม่ท่านก็บอกว่าเอาจริงๆผมนั้นก็ทำหนังสือส่งไปที่ไทย PBS เหมือนกันเรื่องนี้ในบางเรื่องที่มีการนำเสนอข่าวที่ไม่ตรงความจริง
1: ครับ
0: ก็นำหนังสือเนี้ยเอาไปให้กับทางสื่อมวลชนต่างๆบางท่านเนี่ยทางท่านสุธีก็บอกว่าผมถึงกับฟ้องกันเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้มานั่งเอ่ยชื่อว่าหนังสือที่ทำถึงไทย PBS นั้นเป็นหนังสือที่แก้แค้นอะไรไม่ใช่คืออะไรที่มันไม่ตรงในฐานะเราเป็นหน่วยงานเรามีหน้าที่ชี้แจงให้ตรงกับข้อเท็จจริงเท่านั้นเองส่วนที่บอกว่าไทม์ไลน์นั้นอ่ะเราไปแก้แค้นคือเราตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้ก่อนที่ไทย PBS จะมาเล่นงานเราอีกท่านพูดอย่างนั้นคือ
1: ครับ
0: เรื่องนี้มีคนในร้องเรียนมาก่อนแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบก่อนแล้วไทย PBS ก็เจาะลึกนำเสนอเรื่องของตึกสตง.ถล่มดูวันที่4ดูวันที่4ก่อนอีกนะแล้วท่านก็บอกว่าในการตั้งกรรมการตรวจสอบนั้นมันก็เริ่มมาตั้งแต่26มกราคม69แล้วตรวจสอบกันมาเกือบครึ่งเดือนมาจนสิ้นสุด5กุมภาพันธ์ออกรายงานสรุปตรวจสอบ2ตุลาคมที่ผ่านมาแม้ว่าเรื่องนี้จะดูเป็นเหมือนกับการขัดแย้งกันนะคะแต่ไทย PBS ก็ทำหนังสือแถลงมาด้วยเช่นกันคือทำหนังสือกันไปกันมานะคุณสุวิทย์
1: ใช่ตอบโต้กัน
0: ใช่ตอบโต้กันมีคำถามหนึ่งค่ะคำถามนี้จี๊ดมากเลยนะคะมีผู้สื่อข่าวใจกล้าท่านหนึ่งถามท่านรองผู้ว่าการสตง.เลยถามว่าตอนตึกถล่มท่านไม่เห็นนั่งตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงกรณีเรื่องของการทุจริตของตึกสตง.แบบนี้เลยท่านก็บอกว่าอ้าวก็ตั้งโต๊ะนะก็แถลงอยู่ก็แถลงตลอดผมในฐานะโฆษกมีอะไรผมแถลงแหลกอยู่แล้วนะคะท่านก็แถลงค่ะแล้วท่านก็พูดว่าอ่ะมาเอาเรื่องสตง.ดีกว่าคือท่านก็ค่อนข้างจะสบายๆนะคะท่านก็บอกว่าผมก็ไม่ได้จะไปก้าวล่วงหรือว่าไปแทรกแซงหน้าที่ของสื่อมวลชนเพราะว่าในฐานะที่ไทย PBS เป็นสื่อน้ำดีสื่อหนึ่งนะคะในการเจาะลึกเรื่องของการทุจริตต่างๆเนี่ยพวกท่านในฐานะสื่อมวลชนท่านก็สามารถที่จะตรวจสอบผมได้อยู่แล้วแล้วเรื่องนี้ทางไทย PBS ก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยเช่นกันค่ะตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกก็คือการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทในการผลิตรายการต่างๆนั้นดูมันจะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านมันแพงคุณสุวิทย
1: ์ครับ
0: คือมันคุ้มหรือไม่อันนี้ต้องมีการตรวจสอบอย่างที่สองการจัดซื้อจัดจ้างและการจ่ายค่าตอบแทนนะคะโดยเฉพาะค่าพิธีกรนั้นไม่มีใครที่มีอำนาจในการอนุมัติอย่างแท้จริงหมายความว่าเซ็นกันไปนะอนุมัติกันไปอ่ะมันแพงๆๆๆเนี่ย 40,000 50,000 80,000 อย่างงี้ไม่รู้ใครบ้างนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มบางรายการเนี่ยได้ตอนละเป็นแสนกว่าบาท 2-3 คนเนี่ยอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าไปตรวจดูในการมีอำนาจในการเซ็นของเอกสารนั้นก็ไม่พบว่าใครมีอำนาจในการเบิกจ่ายที่ชัดเจน

0: เกณฑ์นะคะและสุดท้ายก็คือการที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงในการที่จะจ้างใครนั้นมันไม่มีเหตุผลเพียงพอหมายความว่าอย่างเราทำรายการเนี่ยมันจะมีว่าบริษัทไหนเรตติ้งเท่าไหร่อะไรยังไงนี่ก็ไม่มีการจัดเรตติ้งหรือว่าไม่มีการประเมินผลหรือ KPI อย่างตรวจสอบได้นะคะเพราะฉะนั้นมันมีอะไรที่หลายอย่างที่มันค่อนข้างจะไม่ค่อยจะโปร่งใสนิดนึงนะอันนี้สตง.เลยมีหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแต่เดี๋ยวรายละเอียดให้คุณสุวิชชี้แจงนะคะส่วนอีกข้อหนึ่งที่มันชัดเจนมากๆก็คือการใช้รถยนต์ของผู้บริหารส่วนกลางค่ะคือผู้บริหารนั้นได้ค่าอย่างฐานะอยู่แล้วแต่ยังมาเอารถส่วนกลางไปใช้อันนี้ที่เขาร้องมาสตง.ก็บอกว่าอ้าวนี่แหละตามนี้นะที่พยายามจะตรวจสอบกันอยู่แล้วขอยืนยันว่าสตง.นั้นไม่ใช่เครื่องมือของรัฐบาลและไม่ได้เป็นการแก้แค้นไทย PBS ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบสตง.ด้วยเหมือนกันในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนนะคะวันนี้สตง.ทําหน้าที่ตรวจสอบไทย PBS เนื่องจากว่าใช้งบประมาณในฐานะทีวีสาธารณะและใช้ภาษีกว่า 2,000 ล้านอย่างคุ้มค่าหรือไม่ซึ่งเป็นคำถามเพราะว่า 2,000 ล้านนั้นกว่าครึ่งนึงใช้ในการเบิกจ่ายค่าบุคลากรจัดซื้อจัดจ้างแบบนี้แล้วมันเป็นเงินจำนวนมากและที่บอกว่าเสียหาย85ล้านนั้นก็มาจากผลของการตรวจสอบซึ่งต้องมีคนรับผิดชอบคุณสุวิทย
1: ์ครับซึ่งเป็นตัวบุคคลนะครับแต่ยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าตัวบุคคลเป็นยังไงบ้างทางสตง.บอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่จบไปอย่างนั้นนี่นะนอกจากนะครับว่าเรื่องที่บอกว่าถูกเพ่งเล็งมากที่สุดร้องกันเองที่ว่านี่ก็คือว่าการจ่ายแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับบริษัทนะครับที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็มีการผลิตรายการรวมทั้งไทยพีเอสนะครับก็ไปช็อปนะครับมาเป็นกลุ่มเดิมๆบางคนนะครับก็คือว่าบางกลุ่มได้รับงานมาตั้งแต่ปี60ถึง68อย่างเงี้ยนะครับมีการจ่ายเรื่องของการค่าทำรายการบางทีนะครับก็คือว่าตอนละ200,000กว่าบางกลุ่มนะครับ500,000กว่าคุณเนชานะครับก็คือว่าตกอกตกใจนะครับพอเปิดเผยตัวเลขข้อมูลออกมาอย่างนี้แล้วถามว่าพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้างครับอย่าถามว่าพี่น้องประชาชนเลยคนทำสื่อด้วยกันอย่างพวกเราเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับพอเปิดเผยตัวเลขมาตกใจครับแทบตกเก้าอี้นี่นะว่าทำไมเป็นอย่างนี้นะครับแต่ทางไทยพีเอสก็มีการแถลง
0: เขาชี้แจงมาแล้วนะคะ
1: อย่างคุณพิเศษกิยศักดิ์แล้วก็คุณอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจครับรองผู้อำนวยการนะครับของไทยพีเอสนะครับก็มีการตั้งโต๊ะแถลงหลังจากที่ว่าสตง.แถลงมาแล้วท่านก็บอกนะครับบอกว่าเรื่องของการนะครับที่บอกว่าทำธุรกรรมธุรกิจต่างๆในของไทยพีเอสนะครับก็คือว่าถูกต้องทุกอย่างนั่นก็คือว่าอะไรครับผ่านคณะกรรมการผ่าน TOR ผ่านนะครับกิจการเนี่ยเปิดนะให้ผู้คนนะครับเอามาแสดงความจำนงว่าจะมีการทำรายการอะไรบ้างมีตั้งกรรมการสอบนะครับมีการตั้งกรรมการคัดเลือกแล้วก็มีการตรวจสอบรวมทั้งมีการประเมินผลอยู่ตลอดเลยแต่อย่างว่านะครับเรื่องของไทยพีเอสเขามีภารกิจเยอะมากเลยนอกจากที่บอกว่าเป็นสถานีโทรทัศน์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบข่าวปลอมทำรายการเด็กรายการเฉพาะกลุ่มและอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจะมาแก้ไขกฎหมายของไทยพีเอสแล้วครับบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องรับภาษีก็คือว่าภาษีจากเหล้าแล้วก็สุราแล้วเอ้าเป็นภาษีนะครับที่รัฐบาลจะจัดให้เลยท่านก็บอกว่านะครับไม่ได้ทำไม่ได้เพราะมันจะส่งผลเสียต่อความเป็นอิสระของไทย PBS ฮะสมมุติว่านะครับได้รับเงินก็ยังงบประมาณนะครับจากรัฐบาลแล้วไทย PBS นะครับปัจจุบันนี้ก็สูญเสียอิสระเลยเพราะฉะนั้นจะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ว่าอย่างนั้นรัฐบาลก็จะมีการชี้นำนะครับท่านก็บอกแล้วว่าครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตรวจสอบได้ทำตามระเบียบนะครับแล้วก็ความตั้งใจเป็นสื่อสาธารณะที่ไว้ใจได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการจ้างค่าพิธีกรเหรอแต่ละคนก็ต่างกันอยู่ที่ความสูงอยู่ที่ความต่ำความสูงความต่ำที่ว่านี้ดูจากไหนครับดูจากบอกว่าเนี่ยต้องดูเป็นคนเป็นแม่เหล็กว่าอย่างนั้นเลยนะไม่รู้แม่เหล็กคนรู้จักหรือไม่รู้จักก็ไม่ทราบได้แต่นะครับก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันบอกว่าโอ้ยนะครับจู่ๆนี่สตง.ตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่เกินไปหรือเปล่านะครับวันนี้นี่นะไม่เคยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทางไพพีเอสนะครับก็มีการนี่นะตอบโต้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่บอกว่าตามมามีการขุดคุยนะครับแฉแหลกกันโดยเฉพาะไทยพีเอสนะครับบอกว่าแต่ละรายการหรือยกตัวอย่างนะครับรายการชื่อดังพิธีกร3คนนี่นะมีการนะครับจ่ายค่าเสื้อผ้าเฉยๆใส่สูททรงผมนะครับเกือบ200,000บาท โอ้ค่าตัดต่อนะครับคลิปสั้นๆตอนละ 6,000 บาทอ้าวนะครับแล้วก็ตัดต่อออกรายการนะครับเมากันนี่นะ 6,000 บาทรวมทั้งค่าอย่างอื่นนะครับเบ็ดเตล็ดอีกสารพัดโอ้

0: ตอนเท่าไหร่ไม่รู้นั่น
1: ครับผมเห็นข่าวผมอ่านข่าวแล้วโอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงนะครับขอประทานโทษนะครับผมทำสื่อแล้วก็ทำสื่อด้วยกันรู้ว่าแต่ละช่องแต่ละช่องเป็นยังไงบ้างแต่ละช่องก็บอกว่าหนีตายหมดมีแต่คนตายตายตายตายแต่ปรากฏว่าไทย PBS นะครับก็คือว่ามีแต่เจริญรุ่งเรืองค่าใช้จ่ายนั่นก็คือว่าจู่ๆนะครับ2,000 ล้านเอาไปเลยอย่างนั้นนะนี่ครับเป็นสิ่งที่สังคมกำลังกังขาอยู่ว่าเงินที่ว่านี้เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนะครับถึงแม้ว่าพูดภาษาก็คือว่าเป็นภาษาที่ว่าแบบชาวบ้านเป็นภาษีบาปคือภาษีจากสัมปทานมิตรคือเหล้าบุหรี่อย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่านะครับรัฐบาลเนี่ยเก็บเอาเงินมาเอาส่วนนี้มาใช้นะครับก็คือมันเป็นภาษีของประชาชนแต่ก็นี่คือว่าหอบให้กับทางไต้หวันไป2,000 ล้าน 2,000 ล้านแต่ละปีแต่ละปีนะครับก็คือว่าไม่ต้องทำอะไรก็ได้ครับอยู่เนี่ยนะครับก็คือว่ากอดอกได้ใครจะมาทำรายการอ้าวมาคุยนี่นะแต่นะครับสถานีโทรทัศน์คนอื่นนะครับต้องสวัสดีครับหากินหาเงินหาธุรกิจมา
0: ใช่ไป
1: จ้าแต่นะครับสถานีโทรทัศน์ขอประทานโทษนะปกติแล้วนะครับสื่อมวลชนไม่ตอมกันครับแมลงวันไม่ตอมแมลงวันไทยพีบีเอสนะครับก็คือมาพักพวกทั้งนั้นครับแต่เมื่อมันเป็นข่าวอย่างนี้ก็คือว่าก็ต้องพูดด้วยข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวที่แถลงข่าวกันตอนนี้ครับ
0: หลายอย่างนะคะคนละหมัดนะคะกับอีกคำถามนึงเน
1: ี่
0: ยไปที่สตง. อีกไหม
1: ครับนี่นะนะครับแม่แต่นายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าเป็นไงกันครับนี่นะเมื่อสักครู่นี้นะครับทางไทยพีบีเอสนะครับก็มีการแถลงออกมาบอกว่านี่นะนะครับสตง.นี่เป็นเครื่องมือภาครัฐหรือเปล่าเพราะว่าอะไรครับพ่อเป็นอย่างนี้ปั๊บนะครับก็จะมีการแก้ไขกฎหมายแก้ไขกฎหมายก็คือว่าต่อไปนี้นะครับก็คือไม่ต้องให้เงิน2,000 ล้านจากภาษีบาปให้กับไทยพีบีเอสแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องพิจารณาผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามท่านนายกอนุทินนะครับท่านบอกว่าเรื่องนี้นี่นะนะครับก็ต้องรอฟังนะครับเรื่องของการจะแก้ไขกฎหมายหรือไม่อย่างไรจะเดินหน้าต่อเรื่องของไทยพีบีเอสอย่างไรนะครับเพราะว่าฟังแล้วนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอแก้ไขกฎหมายปรากฏว่ามีเสียงไม่เห็นด้วยประมาณสัก 80-90% เลยนะคือนะครับไม่เห็นด้วยจำนวนมากที่ว่านี้ก็คือว่าไม่สนับสนุนอีกแล้วคุณเอเดจานะ
0: ไม่เอาเลย
1: ท่านนายกก็บอกว่าต้องดูข้อกฎหมายซะก่อนนี่นะเอ้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับข้อกฎหมายที่ว่านี้จะต้องรอให้ส่งเรื่องมาก่อนไหมท่านก็บอกว่ารอก่อนนะครับขอรอดูถ้าสมมติว่าส่งเรื่องมาก็จะมีการนะครับดูอีกทีนึงว่างั้นนี่นะเรื่องเงินเรื่องใหญ่
0: เอาล่ะนั่นเป็นหมัดที่ทางไทย PBS โดนไปนะคะสตง.ก็ต้องโดนหมัดหนึ่งเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีคนถามเลยเนื่องจากว่าวันนี้สตง.ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลี่ยงไม่ได้กับคำถามที่ว่าแล้วเรื่องตึกถล่มสตง.เงียบจังเลยไปถึงไหนแล้วท่านได้ติดตามเรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่ามีข้อมูลอะไรมาแถลงให้ประชาชนได้ทราบเพิ่มเติมหรือไม่นะคะก็ต้องตอบเรื่องนี้ค่ะทางโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะท่านสุทธิพงศ์ท่านก็บอกว่าเรื่องตึกที่พังถล่มลงมาเมื่อวันที่28 มีนาคม 2568นั้นตอนนี้มีคดีที่กำลังดำเนินอยู่ในศาลอาญาหลายคดีด้วยกันนะคะหลังจากที่มีเรื่องปุ๊บสน.บางซื่อก็สั่งตรวจสอบภายใน90 วันนะคะแล้วศาลท่านก็สั่งฟ้องเลยแล้วก็พิจารณาคดีกันตั้งแต่นู่นแล้วค่ะผู้รับเหมานะตอนนั้นจำได้ไหมผู้รับเหมานะคะ อยู่ในกระบวนการและเจ้าหน้าที่สตง.ก็โดนไปด้วยนะคะรวมทั้งมีพยานฝ่ายโจทก์แล้วก็ DSI เข้ามาดูแลเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ตรวจสอบว่าใครเป็นนอมินีอีกกับการเสนอราคาเริ่มตั้งแต่เหล็กเส้นเลยคุณสุวิทย์จำได้ไหมคะไปถ
1: ึ
0: งโต๊ะที่อะไรต่างๆเนี่ยถล่มเพิบลงมาแบบนี้จนทำให้มีผู้เสียชีวิตค่ะแล้วเป็นตึกที่ห่างไกลจากแผ่นดินไหวแล้วก็ถล่มมากที่สุดอะในโลกเลยก็ว่าได้เนี่ยมันลงมาตรงๆแบบนี้ได้อย่างไรนะคะคุณภาพของเหล็กการจดทะเบียนโดยใช้นอมินีหรือไม่และการจัดซื้อจัดจ้างที่บางอย่างมันดูแพงริบๆไปหมดเลยค่ะเรื่องนี้นำมาสู่คำถามนะคะและมีคนที่ต้องมีส่วนกระทำความผิดหรือว่ารับผิดชอบความผิดทางอาญาโดยที่มีผู้ร้องเรียน10 คณะ70 คนนะคะปปช.เข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วย DSI ก็เข้ามาดูแลด้วยนะคะส่วนงบประมาณต่างๆนั้นมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนบางอย่างยังไม่ได้จ่ายบางอย่างจ่ายไปแล้วเรื่องนี้ก็บอกว่าบางอย่างที่บอกว่าแพงๆๆๆนั้นยังไม่ได้จ่ายเพราะว่าตึกมันยังไม่เสร็จค่ะคุรุพันธ์ทั้งหมดยังไม่ได้จ่ายเงินเพราะว่าตัวตึกยังไม่มีคนเข้าไปอยู่นะคะตัวตึกยังไม่เสร็จเลยไม่มีการจ่ายเงินในส่วนของการดูแลตกแต่งโต๊ะเก้าอี้อาคารสำนักงานต่างๆนะคะส่วนของผู้ที่ต้องได้รับโทษนะคะหรือว่าพนักงานอัยการนั้นได้ยื่นฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วทั้งบุคคลและนิติบุคคล23 รายนะคะต่อศาลอาญาคดีอยู่ระหว่าง

0: การพิจารณาของศาลค่ะทุกหน่วยงานเข้ามาดูแลคดีนี้นะคะคือถ้าเกิดคดีนี้มันเงียบไปก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วนะคะเพราะว่าทุกหน่วยงานในประเทศไทยนี้แล้วจริงๆค่ะมีทั้ง DSI ตำรวจปปช.กรมบัญชีกลางคณะกรรมาธิการและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะที่เข้ามาดูแลรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะคะเอาละเรื่องนี้สรุปสตง.บอกว่าโดนกันไป23รายทั้งนิติบุคคลและตัวบุคคลค่ะเรื่องอยู่ในชั้นศาลเท่านั้นเอง
1: ครับนี่นะมีแต่เรื่องใหญ่ๆนะครับอ้าววันนี้พบกันนะครับก็คือว่าวันที่14ตุลาคมแต่ปี69นะครับแต่ถ้าเป็น14ตุลาคมปี16นั้นนะครับเป็นวันมหาวิปโยคทางการเมืองเพราะฉะนั้นช่วงหน้านะครับเราไปจะดูนักการเมืองที่ว่าร่ำรวยที่ถูกกล่าวหาว่าผิดปกติมากวันนี้ความคืบหน้าจะมีอะไรนะเดี๋ยวมาดูครับ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล
5: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
6: คุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสามโมง
7: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่งแค่โลละค่ะ
8: คนคอนโทร
7: ลผมอะไรค่ะ
8: เขารู้กันว่าเราเก่ง
9: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
10: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
15: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
14: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
15: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์ที่ Asai Shop Mania
14: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
16: Emcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @emcordacademy
17: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตก ครีม91อีช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้น

0: ื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
2: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ดูข่าวสารเรื่องของผลพวงจากน้ำท่วมนิดนึงนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีเราก็เสนอข่าวรายงานกันต่อเนื่องมาแล้วนะครับบอกว่าตอนนี้น้ำลดไปเยอะนะครับแต่ปรากฏว่าสารพิษปนเปื้อนที่ครับโอ้โหน้ำยิ่งลดมันยิ่งน่ากลัวเพราะว่ามันจะซึมลึกนะครับลงไปใต้ผิวดินเพราะฉะนั้นความคืบหน้านะครับว่าจับมือใครดมได้หรือยังนะครับรู้ไหมบริษัทใครปล่อยแล้วจะทำยังไงต่อไปในอนาคตวันนี้ฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชาท่านบอกนะครับบอกว่าเรื่องของความคืบหน้านะครับในการที่ว่าติดตามเรื่องของโรงงานปล่อยสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่ปราจีนบุรีนั่นนะครับบอกว่าสารโลหะหนักที่ประชาชนเป็นห่วงนั้นจากการตรวจสอบนะครับของกรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าเจอปนเปื้อนอยู่บางส่วนครับแต่ปริมาณนั้นค่อนข้างน้อยไม่สามารถตอบได้ว่ามาจากโรงงานใดแต่ปริมาณค่อนข้างน้อยครับนี่นะสารเคมีที่พบเนื่องจากว่าปริมาณน้ำน้อยลงคือองค์ประกอบของน้ำมันนั่นเองดังนั้นจึงเน้นย้ำนะครับให้ประชาชนหลีกเลี่ยงอย่าไปสัมผัสน้ำหลายนะครับที่บอกว่าหลากสีตามที่ปรากฏออกมาครับเพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีท่านอธิบายต่อนะครับบอกว่าสถานประกอบกิจการนะครับที่ผ่านมาใช้มาตราไปแล้วครับคือ37แล้วก็39ของพรบ.โรงงานปิดไปประมาณ3แห่งครับแล้วบอกว่าดันนี้นะครับจะมีการเปิดปิดเพิ่มอีกส่วนจะใช้มาตรา39นะครับก็คือว่าสั่งปิดทันทีนะอันนี้อาจจะสุ่มเสี่ยงในการที่จะถูกฟ้องครับท่านเน้นว่าจะต้องใช้มาตรา37ซะก่อนนะครับเพื่อให้โรงงานได้ปรับปรุงเห็นไหมภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะทำยังไงครับท่านบอกนะครับบอกว่าจะต้องเอาผิดนะครับกับโรงงานได้แต่เนื่องจากว่าน้ำท่วมในปริมาณนะครับที่มันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ไอสารประเภทนี้ไม่รู้ว่าออกมาจากโรงงานไหนแต่ปรากฏว่าโรงงานที่มันสุ่มเสี่ยงนะครับที่เห็นอยู่อย่างนี้ท่านก็บอกว่าไงสั่งปิดไปเรียบร้อย3แห่งหลังจากนั้นครับจะมีการดำเนินการลงโทษนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องลงโทษไปตามลำดับนะส่วนการเข้มข้นขนาดไหนนะครับจะต้องมีให้โอกาสสำหรับโรงงานนั้นเสียก่อนนี่นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับท่านยืนยันว่าโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่ปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่บอกว่ามีโดเมนีนะครับต่างชาติอยู่ด้วยไหมหรือนามสกุลดังขนาดไหนที่มาเกี่ยวข้องนี้ผมไม่สนไว้งั้นนะไม่สนนะครับจะเป็นโดเมนีหรือเปล่านามสกุลดังขนาดไหนผมไม่สนตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าผิดก็ปิดเลยก็ย้ำอีกทีนะครับว่าปิดแล้ว3เดี๋ยววันนี้จะปิดเพิ่มดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายว่างั้นนะหลายคนก็ฟังข่าวนี้ก็สาธุสาธุขอให้จริงนะคุณเอชา
1: ไม่ใช่ว่ามีปัญหาแล้วค่อยมาปิดนะคุณสุวิทย์จริงๆเนี่ยก็ต้องดูแลตรวจสอบกันตลอดนะคะการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องบูรณาการกันค่ะจากเรื่องของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมาถึงรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์บ้างค่ะจะเห็นภาพบ่อยๆเลยก็คือตอนนี้ท่านก็ลุยอยู่นะคะท่านสุชาติชมกลิ่นในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ไปที่มีคนร้องเรียนมาว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมที่ปราจีนบุรีคุณสุวิทย์มันใช้พื้นที่เถื่อนหรือไม่อะไรยังไงเนื่องจากว่ามีการสั่งว่ามีโรงงานต่างๆแถวๆนั้นเนี่ยเขาเปิดไว้แต่เป็นพื้นที่ป่าหรือว่าเป็นพื้นที่นส.3เอกสารจริงหรือไม่อย่างไรโรงงานอุตสาหกรรมว่าแย่แล้วนะคะอีกหลายโรงงานในจำนวน12โรงงานนั้นน่ะคือโรงงานขยะอีกด้วยค่ะเรื่องนี้ท่านสุชาติได้มอบหมายไปเลยนะคะว่าให้ท่านอธิบดีกรมป่าไม้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะเนื่องจากว่าท่านมองว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคุณสุวิทย์โรงงานขยะเลยนะเนื่องจากว่ามันมีโรงงานเกี่ยวข้องเยอะช่วงนี้ค่ะเกี่ยวกับน้ำท่วมบ้างเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เป็นกาอุตสาหกรรมมาจากประเทศนู้นประเทศนี้หรือว่าเกิดจากในอุตสาหกรรมของปราจีนบุรีเองแต่ว่ามันเริ่มก่อมลพิษทางด้านของผู้ที่เขาร้องเรียนเขาก็ร้องเรียนกันมาผ่านสื่อออนไลน์ค่ะเนื่องจากว่าทางประธานเครือข่ายปราจีนบุรีเข้ม

0: แข็งเขาบอกว่านี่ไงคนร้องเรียนมาเยอะพาไปดูมีโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับขยะอุตสาหกรรม12แห่ง
1: ครับ
0: นี่ไปก็ไปเป็นแต่ละที่ไปเลยค่ะพื้นที่12แห่งเนี่ยอยู่ในเขตนะเขาระบุว่านะอยู่ในเขตป่าสงวนนะคุณสุวิทย์มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะปกติเนี่ยเขตป่าสงวนไปเก็บเห็ดโดนจับนะใช่ไหมคะไปเก็บเห็ดไปตัดไม้ไปทำอะไรต่ออะไรนิดหน่อยอ่ะยังโดนจับติดคุกนี่ไปทำโรงงานขยะ12แห่งในเขตป่าสงวนแห่งชาติค่ะเรื่องนี้ต้องตรวจสอบกันให้ชัดเจนนะคะโดยท่านนิกรได้รับมอบหมายจากท่านสุชาติก็ต้องลงพื้นที่ไปเพราะว่าตอนนี้มันง่ายนะคะในการตรวจสอบว่าตรงไหนคือเขตป่าสงวนหรือไม่อย่างไรเนื่องจากว่ามันมีพื้นที่ดาวเทียมมันสามารถจะดูได้เลยนะคะว่าตรงไหนเป็นเขตอะไรถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยโอ้โหจะต้องตกอกตกใจกันกี่ตลบในคุณสุวิทย์เพราะว่ามันตั้ง12แห่งนะคะโรงงานกำจัดขยะอุตสาหกรรมที่ไปอยู่ในเขตป่าสงวนซึ่งอย่างที่บอกค่ะไปเอาของเล็กๆน้อยๆเก็บของป่ายังไม่ได้เลยอ่ะหรือว่าบางส่วนได้ที่เป็นพื้นที่เกษตรนะแต่มาทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยทั้งหมดนะคะน่าจะอยู่บนนส3ก73ฉบับ77ไร่3งาน97ตารางวาเรื่องนี้มีคนเขามาร้องเรียนมาค่ะท่านสุชาติก็บอกว่าจะติดตามความคืบหน้ากรณีนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะประสานกันไปเลยนะคะว่าจะต้องได้ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพราะว่าการประกอบอุตสาหกรรมหรือว่าโรงงานขยะนะคะมันจะต้องมีการจดทะเบียนถ้าไม่มีโฉนดไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องมันทำได้ยังไงโอ้โดนกันทั้งระบบนะคะเนี่ย
1: เนี่ยนะมาประเด็นข่าวนะครับนักการเมืองที่บอกว่าแจ้งบัญชีทรัพย์สินนะครับร่ำรวยมากเลยเกือบ 2,000 ล้านบาทสสไอเดียจากจังหวัดชัยภูมินะครับเธอหลังจากที่ตกเป็นข่าวมาเรียบร้อยนะครับพรรคฝ่ายค้านก็มีการแฉออกมาครับว่าคุณสุชาดาแซงแทนทรัพย์หรือสสไอเดียจากจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยนะครับบอกว่าร่ำรวยผิดปกติหรือเปล่าไม่รู้แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ไปนะครับจำนวนเงินนี่นะ 1,900 กว่าล้านบาทครับนี่นะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับร่ำรวยจากสามีหรือเปล่าคุณไถหยางซางสามีที่บอกว่านะครับไปตั้งเว็บพนันออนไลน์ที่ต่างประเทศกูล่าเซาอย่างที่เป็นข่าวกันอยู่นะครับเอาพอหลังจากเป็นข่าวไปแล้วสสไอเดียความคืบหน้าเป็นไงบ้างครับนี่นะจะมีการแถลงข่าวนะครับเธอออกมาบอกก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเองเลยชี้แจงเรื่องของทรัพย์สินนะครับทั้งหมดว่าอย่างนั้นนะแต่ก็ยังไม่มีการตั้งโต๊ะชี้แจงครับแล้วก็เมื่อ2วันที่ผ่านมาสสท่านนี้นะครับก็ออกมาแถลงข่าวอีกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวพร้อมกับสามีนะครับจะอธิบายเรื่องของทรัพย์สินทั้งหมดนะครับให้กับสาธารณชนทราบครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ล่าสุดนะครับบอกว่าจะมีการแถลงข่าวคือวันที่14นี้แต่ล่าสุดจริงคือแจ้งไลน์นะครับให้กับสื่อมวลชนบางสำนักนะครับเธอบอกว่าขอยกเลิกการแถลงข่าวเพราะฉะนั้นไม่รู้พอยกเลิกไปจะเมื่อไรยังไงไม่ทราบได้เรื่องเงินก้อนมหึมาคุณเนจานี่นะ
0: ไม่ใช่เฉพาะเงินนะคุณสุวิทย์มีการโพสต์แถลงมีการโพสต์ชี้แจงอีกนะคะสำหรับคุณสิริโชคค่ะในฐานะที่ท่านก็ดูแลเรื่องนี้นะคะท่านก็บอกว่าไม่ใช่มีแต่เงินนะมีคอนโดด้วยเป็นระดับซูเปอร์ลักชูรี่ล่ะค่ะอัลตร้าลักชูรี่อะไรแบบนี้หรูหรามากนะคะคุณสิริโชคเขาบอกว่าสสไอเดียกับสามีไทยหยางจางเนี่ยเป็นเจ้าของคอนโดระดับลักชูรี่เกือบร้อยล้านนะคะมูลค่าประมาณ75ล้านบาทซึ่งอันนี้ซื้อมาก่อนแต่งงานอีกแต่ที่มหัศจรรย์ไปกว่านั้นนะคะคุณสิริโชคบอกว่ามีการไปตรวจสอบค่ะว่ามีการลงทุนอยู่ใน shuffle.com เนี่ยค่ะแล้วหนึ่งในผู้ที่ลงทุนก็คือ
1: ค
0: ท่านสสสุชาดาเลยนะคุณสิริโชคแบบบอกแบบนี้เลยนะคะผมได้ติดตามเรื่องนี้ค่ะแล้วพบว่าคุณสุชาดาซางแทนทรัพย์สสภูมิใจไทยได้มีรายชื่ออยู่ในนักลงทุนของบ่อน shuffle.com ร่วมกับสามีนะคะซึ่งมีการแถลงรายละเอียดกันแบบนี้เลยและบัญชีทรัพย์สินนั้นก็มีอยู่ในอาคารต่างๆที่เป็นที่พักเนี่ยอยู่หลายที่เป็นคอนโดหรูซึ่งอันเนี้ยคุณสุชาดาเขาแถลงอยู่แล้วว่าเขาเป็นเจ้าของคอนโดแล้วก็มีทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนะคะส่วนสามีเนี่ยกดไปเกือบ 2,000 ล้านบาทอยู่แล้วตั้งแต่ที่อายุน้อยหลายพันล้านอยู่นะคะก็ต ต้องบอกว่าที่มาที่ไปอย่างที่คุณสุวิทย์บอกค่ะวันนี้เราก็รอว่าเขาจะมาชี้แจงแต่ก็ยกเลิกไปแล้วอ่ะ
1: นะครับนี่เป็นส.ส.นะครับแต่ขณะเดียวกันวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรากฏว่านะครับได้รับความสนใจ

0: จากสื่อสารมวลชนมากเนื่องจากว่ามีแนวความคิดครับให้กรมการข้าวนะครับซื้อรถเกี่ยวข้าวไฟฟ้าเอามาใช้แบบเดิมๆนะครับเพราะว่ามันจะประหยัดกว่าแต่วันนี้ถูกตั้งคำถามว่าซื้อรถเกี่ยวข้าวหรือรถ VEV นี่นะคันละ16ล้านบาทนะครับดูผิวเผินนะครับมันคุ้มค่าไหมแล้วมันแพงเกินไปหรือเปล่าไม่รู้ทำให้รัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยครับได้ชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าเตรียมของบประมาณนะครับจากพรบเงินกู้จำนวน8พันล้านบาทซื้อรถนี่ครับ
1: กู้อีกแล้ว
0: 8พันล้านบาทนะครับซื้อรถในโครงการจัดหารถแท็กเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวข้าวพลังงานไฟฟ้าหรือ EV จำนวน500คันครับหน้าตาแบบนี้นะครับระบุบอกว่าปัจจุบันนี้ชาวนาได้รับความเดือดร้อนจากต้นทุนในการใช้รถแท็กเตอร์ดีเซลมันแพงไปอย่างนั้นนะท่านบอกว่านะครับกรมการข้าวพิจารณาแล้วหากนำรถแท็กเตอร์ EV เข้ามาเนี่ยซึ่งราคาผิวเผินอาจจะดูแพงกว่ารถดีเซลเยอะครับแต่หากดูในภาพรวมของรถแท็กเตอร์นะที่ไม่ต้องใช้น้ำมันครับตลอดระยะเวลาที่ว่ารถคันนี้จะใช้งาน14ปีเนี่ยมันจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณเป็นหมื่นกว่าล้านครับท่านบอกว่ายืนยันรายละเอียดต่างๆมีการเปรียบเทียบครบว่าได้ประโยชน์มากกว่ากันอย่างไรบ้างอ้าวมาฟังท่านมนตรีชี้แจงครับบอกว่าเอารถตลาดนะครับที่เขาขายกันทั่วๆไปรถแบบนี้ล้านหกไปท่านเหรอนะครับท่านรัฐมนตรีบอกว่านะครับโครงการที่จะซื้อคันละเท่าไหร่ล่ะครับ16ล้านครับโอ้โหมันต่างกันฟ้ากับเหวเลยนะจากล้านหกเป็น16ล้านบาทท่านรัฐมนตรีชี้แจงบอกว่าสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีคมนาคมการเปลี่ยนรถขอสมกนะครับจากรถดีเซลมาเป็น EV ตอนนั้นก็ว่าแพงกว่าเท่าตัวนะแต่สุดท้ายนะครับเป็นไงผลประโยชน์นะครับมันก็ออกมาอยู่แล้วท่านบอกนะครับบอกว่าระยะยาวมันคุ้มค่าแน่นอนครับเพราะว่าการไปแก้ปัญหาภาวะบนโลกร้อนด้วยการลดคาร์บอนเครดิตอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ซึ่งการค้ากรมการข้าวนะครับที่บอกว่าซื้อรถ EV มาใช้นี่นะมันก็เข้าเกณฑ์ที่ต่างประเทศกำหนดว่าต้องเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็จะทำให้ขายข้าวได้ราคาดีขึ้นเอาละนะครับการเสนอโครงการที่ว่านี้ต้องเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองของกระทรวงการคลังคาดว่าจะใช้เวลา2สัปดาห์ยืนยันว่าพร้อมชี้แจงรายละเอียดนะครับท่านรัฐมนตรีบอกว่าพร้อมแต่สังคมก็ตั้งคำถามว่าโอ้โหทำไมมันแพงขนาดนี้ครับคันละ16ล้านบาทแต่ท้องตลาดล้านหกคันสีเขียวๆแบบนี้ EV คุณเดียจานี่นะ
1: ปกติหลักการรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะถูกกว่ารถน้ำมันหรือเปล่าไม่รู้เหมือน
0: ครับเนี่ยถูกกว่านะครับแน่นอนคุณนี่นะ
1: เอาล่ะ
0: ครับนี่นะ
1: ณตอนนี้นะคะก็ยังบอกว่าท่านนายกเองก
0: ็
1: ดูจะมีภารกิจเยอะนะคุณสุวิทย์และหนึ่งในนั้นนะคะก็คือภารกิจการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งณตอนนี้ก็ทราบรายชื่อทั้ง18รายชื่อรัฐมนตรีที่จะโดนยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนะคะวันก็งวดเข้ามาแล้วนะคะ27ถึง30ตุลาคมการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ต้องบอกว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบพลัสเลยนะคะมีการยื่นถึง18รายชื่อหลายคนก็เป็นห่วงว่าทำไมเยอะจังแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยอย่างเดียวเลยคุณสุวิทย
0: ์
1: วันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็ดูมีบุคลิกภาพที่สบายๆแบบนี้แหละเดินออกมาค่ะมีการประชุมครม.นะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เดินออกมาแบบนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามว่าท่านมั่นใจแค่ไหนเพราะว่าในการอภิปรายครั้งนี้ค่ะก็ฝ่ายค้านก็มุ่งเต็มที่เลยนะคะที่จะเล่นงานพรรคภูมิใจไทยด้วยแล้วก็อยากจะให้ทางรัฐบาลชี้แจงผลการทำงานออกมาด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ได้กังวลอะไรก็มันเป็นที่ปกติอยู่แล้วถ้าเกิดว่าภูมิใจไทยไม่โดนน่ะสิแปลกนะคะเรื่องนี้ท่านยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสมศึกษาในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยท่านก็บอกว่าในฐานะพรรคร่วมก็จะสนับสนุนอยู่แล้วค่ะนี่อันนี้คือคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจคือต้องบอกว่ามุ่งเป้าจริงๆนะคะครั้งนี้ภูมิใจไทยเต็มๆเลยค่ะ18ท่านนะคะแล้วกับเรื่องของครม.ต่างๆเนี่ยท่านก็ยังชิลเหมือนเดิมนะคะท่านนายกก็ยังพูดว่าเอาเตรียมความพร้อมเต็มที่ค่ะเดี๋ยวจะมีครม.สัญจรแล้วก็เดี๋ยวจะมีมหกรรมพืชสวนโลกอีกก็พูดถึงงานต่างๆที่จะไปนะคะครม.สัญจรก็จะมีระหว่างวันที่2ถึง3พฤศจิกายนนี้นะคะที่อุดรธานีค่ะแล้วก็จะไปแก้ไขปัญหาเรื่องเกษตรกรรมโอ้โหท่านก็ไปของท่านเรื่อยเลยคุณสุวิทย์สรุปแล้ว ถ้าไม่ได้เครียดอะไรแล้วค่ะไปมุ่งหน้างานพืชสวนโลกด้วยแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำ อย่างนั้นเลยคุณชูวิทย์คิดว่าอย่างไรบ้างคะเรื่องนี้18ท่านเลยนะ
0: ก็เป็นการพุ่งเป้านะครับว่าภูมิใจไทยอย่างเดียวนะครับก็สีน้ำเงินนี่นะผมก็เคยวิเคราะห์มาแล้วนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากับน้องดรีมที่มาแทนคุณอิริชานี่นะอย่างแล้วก็ตามนะครับเรื่องนี้ยังไม่มีการบรรจุในระเบียบวาระที่ท่านประธานนะครับกำหนดว่าจะอภิปรายวันไหนแต่นี่เป็นการคาดการณ์นะครับว่าอภิปรายมันวันที่27 28 29แล้วก็ลงมตินะครับก็คือว่าวันที่30นายกก็ไม่ได้อกหนักใจประมาณนั้นก็ธรรมดาครับการเมืองก็ต้องว่ากันตามนี้นะ
1: ท่านนายกบอก5วันมันเยอะไปหน่อยนะมันนานไปหน่อยนะว่างั้น
0: เดี๋ยวจงหน้าดูงานใหญ่นะครับบ้านเราประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมผู้นำทางการเงินระดับโลกประเทศไทยในสายตาโลกมองว่าอย่างไรเดี๋ยวมาครับ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
5: คุยคำนองบ่ายสามโมงคุยคำนองบ่ายสามโมง
6: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
7: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya. ผสาน Gluta Glow. ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่า ผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วัน ลองเลย
8: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
10: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
11: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
12: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ล
11: ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ลสิครับ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
11: โอเคเฮอร์เบิร์ล
14: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
15: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
16: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
17: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
18: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
19: ชิมซะหมดเลย
20: ยาเพียแคม
21: ยาเพียแคม
22: ยาเพียแคม
23: ยาเพียแคม
24: ยาเพียแคม
25: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
26: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
27: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่วันนี้เราก็ยังมีความภาคภูมิใจนะคะที่เราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในระดับโลกค่ะ World Bank แล้วก็ IMF นะคะมีข่าวมาอัปเดตกันด้วยค่ะในการประชุมประจำปีนี้ค่ะสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผู้บริหารและนักวิเคราะห์ระดับสูงจากฝ่ายกิจการการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมกันแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานและติดตามประเมินสถานการณ์ทางการคลังของโลกนะคะโดยท่านโรริโก บาลเดสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ก็ระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในปีนี้ยังคงมีความยืดหยุ่นค่ะแล้วก็น่าประทับใจนะคะแต่ดุลการคลังทั่วโลกกลับแย่ลงคุณสุวิทย์อยู่ที่ 0.4% ของ GDP ซึ่งเทียบเท่ากับขนาดการแย่ลงของปีที่ผ่านมานั่นแหละขณะที่หนี้สาธารณะทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นถึง 94% ของ GDP ตายแล้ว 94% ในปี 2025 เนี่ยค่ะและแนวโน้มจะแตะระดับที่ 100% ภายในปี 2029 กันไปเลยค่ะซึ่งการพยายามตรึงราคาหรืออุดหนุนพลังงานในลักษณะนี้ก็สร้างภาระทางการคลังที่สูงมากแถมยังส่งผลเสียต่อความเท่าเทียมโดยมีการประเมินว่าต้นทุนรวมจากการทำมาตรการเหล่านี้ทั่วโลกสูงถึง 0.5% ของ GDP โลกอ้าวนอกจากนี้ค่ะผลกระทบทางการคลังจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ซ้ำเติมความเปราะบางเหล่านี้ให้รุนแรงยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตลาดหนี้สหรัฐซึ่งรวมถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่มีการใช้ leverage สูงและการลดลงของส่วนต่างความปลอดภัยหรือว่า safety premium ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกำลังส่งผลให้เกิดความเปราะบางต่อการปรับราคาหลักทรัพย์ทรงตัวในระดับสูงค่ะด้วยเหตุนี้แหละค่ะ IMF จึงขอเสนอแนะเชิงนโยบาย3ข้อเลย อย่างแรกคือปรับปรุงก่อนเลยค่ะคุณสวิทย์ระบบภาษีโครงสร้างการใช้จ่ายภาครัฐเน้นย้ำนะคะว่ารัฐบาลควรจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไม่สูญเสียรายได้ออกแบบไปให้เป็นภาษีแบบใหม่ค่ะในระดับจุลภาคเพื่อลดการบิดเบือนทางเศรษฐกิจเพิ่มการลงทุนการทำงานและการผลิตพร้อมกับปกป้องรายได้2ค่ะเริ่มทำมาตรการรัดเข็มขัดทางการคลังสำหรับประเทศที่มีหนี้สูงหรือมีความเสี่ยงสูงเพิ่มเตรียมรับมือความเสี่ยงจากภายนอกโดยต้องทำแผนภายใต้แผนงานที่น่าเชื่อถือมีสมมติฐานที่สมจริงกรอบการคลังที่แข็งแกร่งแล้วก็โปร่งใสค่ะและอย่างที่3นะคะตอบสนองวิกฤตพลังงานด้วยความยืดหยุ่นอย่างเหมาะสมอนุญาตให้ราคาพลังงานสะท้อนความขัดแคลนกันไปเลยค่ะเอาแบบแท้จริงกันไปนะคะหากจำเป็นต้องสนับสนุนช่วยเหลือควรจำกัดเฉพาะกลุ่มเปราะบางมีความเจาะจงและเป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้นค่ะในเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นคุณสุวิทย์ที่จะต้องช่วยกันนะคะที่ IMF เขามีการประชุมกันแบบนี้แหละค่ะ
6: นะครับไม่พอทั้งเดย์นะครับประเทศไทยถามว่าจะชูอะไรนะครับบทบาทไทยในการเป็นผู้นำนะครับเรื่องของการร่วมสกัดการกลโกงนะครับการเงินออนไลน์นี่เองครับรัฐบาลเขาเปิดตัวนะครับวันนี้โดยคุณลดิดาเพริศพิพัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งออกมานะครับว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าผลักดันความร่วมมือประเทศนะครับระหว่างประเทศครับเพื่อทำอะไรครับเพื่อรับมือกับกลโกงการเงินออนไลน์นะครับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญนะครับที่สร้างความเสียให้กับประเทศชาติอยู่ขณะนี้มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการเงินด้วยเพราะฉะนั้นประเทศไทยนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติพันธ์ประภาสนี่นะครับท่านจะมีการนะครับนำเสนอข้อมูลข่าวสารในการเปิดเวทีครับชื่อว่าBangkok เนี่ย Blueprint ครับ ถ้าพูดภาษาง่ายๆนั่นก็คือว่าเป็นการนะครับว่าสร้างพิมพ์เขียวนะครับหรือกำหนดรูปแบบนะครับในงานที่ว่าจะมีการนี่นะต่อสู้มีการวางแบบแปลนนะครับว่าประเทศไทยเราจะวางอนาคตเรื่องของการเงินอย่างไรบ้างท่านโกโซแจ้งออกมานะครับบอกว่าแบงค์ของบลูปรินท์ที่ว่านี้จะประกอบด้วยข้อพิจารณาเชิงนโยบาย12ประการด้วยการคับยกตัวอย่างเช่นเพื่อให้ประเทศไทยนั้นสามารถนำไปปรับใช้ในการรับมือกับกลไกนะครับหรือกลโกงการเงินอย่างเป็นระบบด้วยครับครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติการพัฒนากฎหมายและก็กลไกกำกับดูแลการป้องกันการตรวจจับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงครับการรับมือเมื่อมีเกิดเหตุการณ์แล้วก็การฟื้นฟูความเสียหายตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็การสร้างความรู้เท่าทันภัยทางการเงินด้วยครับโดยความสำคัญกับการร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลแล้วก็หน่วยงานระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้กระบวนการการหลอกทางการเงินมันมีความซับซ้อนมากขึ้นครับโดยอาศัยช่องทางธนาคารโทรศัพท์มือถือแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์เชื่อมโยงกันอีกทั้งสามารถนะครับเคลื่อนย้ายเงินข้ามประเทศได้อย่างรวดเร็วด้วยการป้องกันจึงไม่สามารถจะพึ่งพาเรื่องของการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนระมัดระวังอย่างเดียวครับแต่จำเป็นจะต้องยกระดับความรับผิดชอบของผู้ให้บริการในระบบควบคู่กันไปด้วยเพราะฉะนั้นภาย

0: ทางการเมืองในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการบัญชีม้าหรือการยกระดับความปลอดภัยของบริการแบบโมบายแบงกิ้งอย่างเงี้ยนะครับรัฐบาลก็จะมีการกำหนดนะครับแนวทางเพื่อจะให้มาเป็นแบงค์ของบลูพรินท์คือแบบแปลนหรือพิมพ์เขียวในการที่ประเทศไทยนะครับจะร่วมกับทางด้าน IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกในการสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการต่อสู้เรื่องของการแก้ปัญหาทางการเงินในอนาคตอย่างไรบ้าง
1: น่าสนใจค่ะดีนะคะเป็นเรื่องดีๆที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ไปจนถึงวันที่18เลยนะคะไปเที่ยวกันดีกว่าเปลี่ยนอารมณ์กันไปเลยนะคะส่วนนงนุชพัทยาค่ะเดี๋ยวนี้เขาก้าวหน้ามากไปจับมือกับบริษัทที่ฮ่องกงเลยนะ
0: โอ้
1: เ
0: หรอครับไปทำยังไง
1: เป็นผนึกการตลาดกันกับ trip.com ค่ะขยายฐานนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างแบรนด์รับรู้แบรนด์ใหม่ระดับนานาชาติเลยค่ะไปเที่ยวส่วนนงนุชกันนะคะวันที่14เนี่ยแหละค่ะส่วนนงนุชพัทยานะคะเขาก็โดยคุณกำพลตันสัจจัยแม่จัดงานอีกแล้วค่ะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะเพื่อจับมือกับบริษัทC Trip Travel Holding ฮ่องกง Limited นะคะทำความเข้าใจกันเดี๋ยวเซ็นMOU นะคะเพื่อขยายความร่วมมือด้านการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม trip.com นี่ใครเป็นสายท่องเที่ยวจะรู้ดี trip.com นี่เขาก็เปิดให้บริการ Booking นั่นแหละค
0: ่
1: ะนี่ขอบคุณนะคะพิธีการลงนามกับคุณกำพลตันสัจจาสนุนพัทยานะคะกับท่านอันเลนเผิงค่ะผู้จัดการประธานผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียนะคะของทางด้าน C Trip เขาค่ะก็จับมือ ร่วมกันแบบนี้ค่ะมุ่งมั่นที่จะดึงนักท่องเที่ยวผ่านจุดแข็งของทั้ง2องค์กรนะคะคือ C Trip.com นี่เขาก็มีความสามารถในการทำ trip.com อยู่แล้วคนก็จองมาเยอะส่วนเราก็มีสวนสวยติดอันดับโลกนี่นะแล้วก็เลยไปร่วมมือกับเขาค่ะสำหรับชื่อสวนนงนุชพัทยาหรือว่านงนุช World พัทยาเขารู้กันหมดอ่ะคุณสุทธิ์สุนสวิทย
0: ์
1: สะท้อนถึงการพัฒนาจากสวนพฤกษศาสตร์สู่โลกแห่งประสบการณ
0: ์
1: สำหรับทุกคนในครอบครัวนะคะส่วนนุชพัทยานั้นพยายามที่จะทำให้มันยิ่งใหญ่อลังการมาตลอดนะคะตลอดมาเนี่ยเราก็มุ่งมั่นกันมาอย่างที่เห็นข้างหลังให้เต็มไปหมดเลยค่ะมีแมมมอสมั่งมีไดโนเสาร์มั่งอะไรต่ออะไรแล้วก็มีสวนสวยกว่า70สวนภูเขาไดโนเสาร์เมืองอียิปต์ก็มาค่ะศิลปะวัฒนธรรมไทยก็มีแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ต่างๆแนวคิดของคุณกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาก็คือ More than a beautiful garden a world for every family ค่ะคือมากกว่าสวนสวยแหละมาเที่ยวกันให้ทุกครอบครัวกันไปนะคะพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์พัทยา family destination ค่ะพ
0: ั
1: ทยาคือจุดมุ่งหมายจุดหมายของทุกครอบครัวกันเลยทีเดียวก็ท่องเที่ยวกันได้นะคะภายใต้คำขวัญที่ว่าสนุกทุกวัยเที่ยวได้ทั้งครอบครัวค่ะ
0: โอ้นะครับเป็นสวนสวยระดับโลกนะครับตอนนี้กำลังนะครับพังงาดนะครับไปพื้นที่อื่นด้วยนี่นะอย่างแล้วก็ตามนะครับวันนี้พบกันวันที่14ตุลาคมช่วงค่ำๆนี้นะครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเลี้ยงรับรองผู้นำทางการเงิน IMF รวมทั้งนะครับสภาธนาคารโลกนะครับมาที่ทำเนียบรัฐบาลโดยรัฐบาลจะมีการจัดงานเลี้ยงรับรองอย่างยิ่งใหญ่มีเนเน่รอยัลนะครับคุณเดชานะขึ้นเวทีร้องเพลงด้วยนะครับคาดว่าประมาณสัก2เพลงว่าอย่างนั้นแต่เมื่อวานนี่เห็นว่าไปแสดงนะครับโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยนี่ประเทศสิงคโปร์อ่ะ
1: ใช่ค่ะแหมต้องปิดท้ายด้วยสิ่งนี้เลยนะคะเนเน่ไปโชว์แจม

0: ขนาดเนี้ย
1: เหรอ
0: แต่ปิดอู่แล้วแหละ
1: ถามพี่เบนพี่ผมว่าพี่มิกใจยัง
0: พี่เบนพอแล้ว
1: ใจยังมุ่ง
0: แต่
1: คนเป็นแม่ใช่ป่ะคนเป็นสามีกับคนเป็นภรรยา
0: ต่างกัน
1: ภรรยาจะยกมือห้ามก่อน
0: พ่อแม่ภรรยามีความเรื่องหุ่นพังมีความเหนื่อยมีเรื่องฮอร์โมนก็บางทีก็อยากพักแต่ว่าคุณสั่งกันไปเมื่อวันก่อนพี่เบนเนี่ยรับบทนบนภาเมียหลวงขี้หึงที่ตามราวีเมียน้อยและหึงหวงสามีจอมเจ้าชู้
1: ส่วนตัวนะ
0: เป็นไงฮะ
1: แรงเงา2026อ่ะเว้นไป10ปีเป็นคนส่งบทมาให้พี่เบนเป็นพี่เบนก็ต้องรับไหมอ่ะ
0: รับสิ
1: เออ
0: ห่างไป10ปีอ่ะมาดูแต่ละเวอร์ชั่นหน่อยไหมล่ะเนี่ย
1: เวอร์ชั่นแรกเป็นหนังนะ
0: ค่ะ
1: เรื่องแรงหึงตอนนั้นก็แรงหึงนะพี่ตุ๊กยานีเป็นนพนภาฟาดกับพี่แหม่มจินตรา
0: อันนี้นานมากอ่ะ
1: แต่แหมเปิดมานพนภาคือพี่ตุ๊กยานีก็ใช่ป่ะนะ
0: ก็ฟาดสมัยก่อนนะ
1: เออดูหน้าฝั่งนพนภาฝั่งขวาดิโอ้โหพี่ตุ๊กแล้วแบบผมบ๊อบสั้นปล่อยหวาน
0: แล้วดูพี่แหม่มสิจะบอกว่าคือแรงหึงหรือว่าแรงเงาทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นเมียหลวงหรือเมียน้อยหน้าเขาฟาดหมดไง
1: เออ
0: พร้อมสู้อ่ะดูส
1: ิเวอร์ชั่น2เป็นละครช่อง3ประธานโทษลุกพี่ตั๊กขวามือแถวที่2เราไม่ค่อยเห็นนะดูตา
0: ทะมึ
1: ง
0: คือ
1: พี่ตั๊กมยุราเป็นนพนภา
0: เออ
1: ไฟกับพี่นกจริยาจ้ะโอ้โห
0: จำพี่นกแทบไม่ได้เหมือนกัน
1: เออ2เวอร์ชั่นแรกเขาใช้ชื่อแรงหึงน
0: ะ
1: แรงหึง
0: อ่ะมาเวอร์ชั่นที่3กันบ้างนพนภานี่พี่ต่องสวิตรีและตัวของมุนินมุตานี่เป็นพี่แอนทองประสมอันนี้โหรถโล่งเลยนะเป็นละครที่ตอนออนรถไม่ติดนะ
1: รถไม่ติด
0: ใช่มาเวอร์ชันที่4
1: เวอร์ชัน4นี่ก็
0: อันนี้ฮือฮาเหมือนกันจนได้ฉายาเพราะตอนนั้นคาบเกี่ยวเรื่องข่าวส่วนตัวของพี่ธัญญาด้วยจำได้ไหมพี่ธัญญาธัญเรศนะสู้กับคุณเจนนี่เทียนโพ
1: พี่ธัญญาดูแรงขับเคลื่อนตอนแสดงน่าจะ
0: เมียนมีฉายาอะไรเมียหลวงอะไรนะ
1: เมียหลวงหลวงสังหาร
0: นี่ไง
1: เอออ่ะล่าสุดเวอร์ชัน5เบนซ์พรชิตาปะทะใบเฟิร์นพิมพ์ชนก
0: หนูว่าก็เหมาะนะ
1: คือผมรอดูพี่เบนซ์มากกว่าใบเฟิร์นแต่ใบเฟิร์นก็รอดูนะ
0: ใบเฟิร์นเขาเห็นหลายบทบาทที่เขาเคยการันตีไว้แล้วอ่ะรู้อยู่แล้วแหละว่าความอ่อนแอในมุมของตัวน้องนะที่โดนรังแกกับตัวพี่ที่จะลุกขึ้นมาสู้อ่ะ
1: นี่พี่จะเล่าอะไรให้ฟังนะ
0: ยังไงคะ
1: กลับมา10ปีเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ยุคเป็นนักข่าวไปทำอยู่ตามกองพี่เบนซ์เนี่ยลีลาการแสดงโดยเฉพาะละครโทรทัศน์นะโดยเฉพาะละครโทรทัศน์นะพี่กล้องจับข้างไหนอยู่คือเขาทำกันบ้านละเอียด
0: ใช่
1: เขาต้องจับทางไหนอยู
0: ่มุมไหน
1: มุมไหนอยู่ตาจะได้ไปข้างนั้นพี่อันเนี้ยเบนซ์ไม่มีบทเลยอ่ะหนูขอพูดคำนี้นิดนึงได้ไหม
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยเออคือพี่เบนซ์เขาเล่นละเอียดนะหนู
0: มีเสนอเอาจริงๆถ้าย้อนไปใครทันนะเชื่อว่าหลายคนที่ดูตกบันอยู่ทัน
1: เออทันดิ
0: สายตาเขานะเวลาเขาเล่นนะเขาแทบจะไม่กระพริบตาเลยอ่ะ
1: กล้องรับซ้ายใช่ไหมพี
0: ่
1: กล้องรับขวาใช่ไหมพี
0: ่
1: ตอนนี้แบบขนาดภาพมันโคตรอัพอยู่หรือมันกว้างอยู่แล้วเขาละเอียดคือไปถึงเบื้องหลังเขาชัดมาก
0: แล้วคิดดูการกลับมาเล่นแรงเงา2026แล้วห่างไป10ปีกลับมาครั้งนี้ก็ต้องไม่ทิ้งฝีไม้ลายมือ
1: แล้วผมชอบทีมงานผู้สร้างเนี่ยเขาไปทำบันไดตรงหน้าตึกแกรมมี่อ่ะไปเขาแรปเป็นละครเรื่องนี้เพราะอะไรซีนตบหน้ากระทรวงอ่ะตบหน้ากระทรวงแล้วกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งคือก่อนหน้านี้ที่ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วก็มีบรรดาโดยเฉพาะน้องๆนักศึกษาใช้มหาวิทยาลัยตัวเองตามขั้นบันไดตึกที่มหาวิทยาลัยต่างๆไปกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งจนมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยต้องออกคำเตือนว่าม
0: ันอันตราย
1: มันอันตรายอย่ามาตบกันหน้าบันไดเป็นคอนเทนต์อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แต่เนี่ยแรงเงากลับมายังไม่ทันออนเพิ่งบูสวยนะกระแสเรื่องบันไดสูงมากเนี่ยมาแรงมากนะ
1: เขาบอกว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยบันไดสูงจริง
0: จริง
1: ไม่รู้โลเคชันไปใช้ที่ไหนนะคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: ในละครเขาก็ฟาดฟันกันไปแต่ชีวิตจริงพี่เบนซ์บอกไม่ต้องตามห่วงตามห่วงสามีเลยเพราะพี่มิกบรมวุฒิเนี่ยโอ้ยเสมอต้นเสมอปลายไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องตามหึงเลย
0: ไม่มีเรื่องให้หึงแต่มีเรื่องให้ปวดหัวก็คือสามีขี้งอนพี่เบนซ์บอกพี่มิกขี้งอนมากยิ่งอยู่กันมานานยิ่งขี้งอนแล้วงอนทุกเรื่องงอนจนพี่เบนซ์บอกว่าฉันทำอะไรผิดหรอนี่งอนอีกละบางทีถ่ายละครเหนื่อยๆกลับมาบ้านนะพี่มิกงอนอีกละงอนเรื่องอะไรทำไมกลับมาบ้านไม่ทักสักคำเออบางวันพี่เบนซ์บอกดูแลลูกอยู่กำลังเลี้ยงลูกอยู่สักพักพี่มิกงอนอีกแล้วถามงอนทำไมดูแต่ลูกอ่ะไม่ดูแลพ่อเลยเอ้า
1: พี่เบนซ์เขาดูแมนๆกว่านะ
0: ใช่สลับกัน
1: ฟังเสียงพี่เบนซ์ฮะ
2: พี่มีขี้งอนกลับมาบ้านสมมติเรากลับจากถ่ายละครกลับไปนะถ้าไม่ได้ทักเขาก่อนเขาก็จะงอนละเมื่อวานยังถามอยู่เลยเป็นอะไรอ่ะ ไม่ได้เป็นไรเอาดีๆถ้าไม่เป็นไรจะไป

0: ่นแล้วนะอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยจะบอกเอาดีๆงอนหรือเปล่าถ้าไม่งอนจะได้ไปที่อื่นบอกว่าไม่ก็เมื่อกี้เข้ามาไม่ทักเอาก็พูดสิว่าทักหน่อยเออพูดเลยมานั่งงอนอยู่ได้จะบ้าใครจะไปรู้ทุกเรื่องว่าอะไรเงี้ยก็จะต้องคอยแบบว่าต้องคอยถามนางเพราะว่านางจะหน้าชัดนึกออกป่ะหน้าจะออกแล้วจะบอกว่าเอาอีกแล้วงอนอีกแล้วคือพี่มิกอ่ะเป็นคนชอบแบบชอบสกินชิปชอบให้คนมาอยู่ใกล้ๆชอบแบบชอบให้พูดพอๆชอบให้ดูแลซึ่งเบนน่ะไม่มีเลยเบนจะเป็นแบบตรงกันข้ามจะแมนๆอันนี้จะเหมือนผู้ชายมากกว่าไอ้ตัวนั้นก็เหมือนผู้หญิงต้องคอยแบบดูแลอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่กับลูกเยอะเขาก็จะงอนเหมือนกันคือแค่รู้สึกว่าทำไมต้องใช้เวลากับลูกเยอะจังให้เวลากับมิกมั่งได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเออพี่มิกเขาก็จะเป็นนะเป็นทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู
1: ่เป็นสามีหรือเป็นลูกคะ
0: เป็นสองอย่าง เป็นสองอย่างค่ะสามีด้วยลูกด้วยค่ะต้องดูแลเยอะนิดนึงจริงๆมันก็น่ารักนะไม่ถึงว่ามันก็แสดงว่าเขาก็ยังเป็นห่วงยังรักเราแหละอะไรอย่างเงี้ยพูดตรงก็คือยังแคร์กันอยู่แต่พองอนมากๆเมียก็เหนื่อยนะเหมือนแบบว่าอะไรอย่างงอนอะไรอีกแล้ววะเป็นอะไรวะอย่างนี้ออกปะแต่ก็โอเคก็รู้ว่าเขาเป็นเนเจอร์นี้ก็พองอนก็เออก็คุยกับเขาดีๆเอาโอเคไหมเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยแต่เขาก็หาแต่หนูก็พยายามนะเพราะว่าคืออย่างน้อยอ่ะเขาก็เห็นว่าพยายามแต่อาจจะไม่ได้ 100% ที่เขาอยากได้แต่ก็สัก50ก็ยังดี
2: นี่แหละงอนกันอยู่กันนานคู่นี้นะหนูว่าอยู่กันยังแก่ยันเฒ่าอยู่แล้ว
3: บอกยิ่งงอนยิ่งทะเลาะกันนี่ลูกดก
2: มันจะมีลูกดกตอนเคลียร์ใจนั่นแหละ
3: ช่วงหน้าห้ามพลาดคุณผู้ชมจำได้ไหมรัศมีแขเขาบ่นเรื่องวอลเลย์บอลกันไว้ว่าจะไปโอลิมปิกอ่ะ
2: ค่ะ
3: ไปดูดิว่าเขาวิ่งแก้บนรอบวัดพระแก้วไปกี่รอบแล้วเดี๋ยวหลังโฆษณาติดตามครับ
4: พวกเราเนี่ย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: โอ้โห
7: เจนไหนยังไงก็ปีโป้ยูโร
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcotacademy
9: สนับสนุนโดยครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
4: ่พวกเราเนี่ย
3: รัศมีแขก็ยกมือประนมก้มเกศาอธิษฐานต่อพระแก้วมรกตที่วัดพระแก้วเอาไว้ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมที่แข่งในระดับเอเชียสำหรับวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยคือแต่ละปีเขาจะมีกฎกติกาต่างกันว่าทีมไหนจะได้ไปโอลิมปิกเนี่ยเนื่องด้วยอะไรแต่ช่วงหลังมาโดยเฉพาะปีล่าสุดเนี่ยกำหนดว่าใครเป็นแชมป์ทวีปก็จะได้ไปโดยอัตโนมัติเลยเป็นข้อกำหนดนี้ไปทีนี้เมื่อตอนแข่งล่าสุดชิงแชมป์เอเชียสาวไทยเราสุดท้ายได้แชมป์เอเชียจริงๆก็ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิก2028ซึ่ง2028ทางสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมบอกว่าถ้าได้ไปโอลิมปิกนะลูกช้างจะวิ่งรอบวัดพระแก้วรอบวัดพระแก้ว100รอบก่อนหน้านี้เคยฟังสัมภาษณ์ไปแล้วพี่หนูยังไม่ได้คำนวณเลยว่าวัดพระแก้วรอบนึงกี่กิโล
2: ไม่ค่อยมีใครไปวิ่งยังไงปกติอ่ะแต่ไปๆมาๆบนไว้ได้ผลไง
3: อ่ะเดี๋ยวดูคลิปแขวิ่งอีกที
2: ดูสิ
3: คือที่วันนั้นน่ะบอกไปเอาตอนวิ่งอ่ะท่อนวิ่งอ่ะคือนี่อันนี้ถูกต้องวิ่งต้องหันขวาเข้าวัดพระแก้วต้องวิ่งวนขวา
2: ค่ะ
3: เพราะเป็นมงคล
2: อ๋อเหรออ่
3: ะวนขวามงคลไง
2: เป็นจำจะเข็มนาฬิกา
3: ถ้าวนซ้ายมันจะอีกเรื่องนึงพู
2: ดอ๋อใช
3: ่มั้ยล่ะต้องวิ่งวนขวา
2: ใช
3: ่
2: ได
3: ้
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไม่ผมบอกออกอากาศนะเวลาไปวิ่งเรื่องอะไรคือถ้าเป็นมงคลเรื่องดีๆต้องวิ่งวนขวานะหนู
2: แล้ววนรอบคือไม่ใช่ระยะทางใกล้ๆเลยคุณผู้ช
3: ม
2: ไม่มีใครไปอยู่ดีๆเดินวนรอบหรอกปกติอ่ะ
3: ถูกต้อง
2: แล้วนี่ร้อยรอบอ่ะ
3: ใช่
2: ไปกี่รอบแล้วล่ะ
3: ทีนี้อัปเดตคือเราต้องขยับอันเนี้ยคือตรงเนี้ยคือพระโบสถ์วัดพระแก้ว

0: ือตอนแขอธิษฐานนะรอบวัดคืออย่างนี้วัดพระแก้วเนี่ยรั้วเนี่ยอยู่ในรั้วเดียวกันกับพระบรมมหาราชวังเพราะฉะนั้นแขต้องวิ่งทั้งรอบวัดและรอบวังมันวิ่งย่อไม่ได้เฉพาะวัดไงเข้าใจไหม
1: ต้องวิ่ง
0: รอบใหญ่ไงรอบใหญ่ปุ๊บเนี่ยคือ1รอบระยะทางก็ประมาณสัก2กิโลเมตร100รอบก็เท่ากับ200กิโลเมตรตอนนี้วิ่งไปแล้ว18รอบเท่าวิ่งไปแล้ว36โล
1: ว้าวอันนี้ต้องบอกเลยนะว่ารัศมีแขกเขาจริงจังมากๆนะคือถ้าเขาวิ่งอยู่แล้วเขาหยุดวิ่งหรือมีการแวะเข้าห้องน้ำอ่ะเขาจะไม่ไปเริ่มต่อจากห้องน้ำนะเขาจะย้อนไปตั้งหลักใหม่ก็คือนับกิโลใหม่
0: นับกิโลใหม่เพราะอะไรแขกบอกว่าพี่หนูอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระแก้วมรกต
1: ค่ะ
0: สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
1: จะโกงท่านไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เลยนะแต่เขาบอกว่าก็ไม่ได้หักโหมนะคะก็บอกไว้ว่าร้อยรอบแต่ไม่ได้บอกท่านว่าจะกำหนดอะไรยังไงเมื่อไหร่แต่พยายามว่าจะไม่ลดหย่อนและให้ใครมาวิ่งแทนเลยจะสะสมคนเดียวเงียบๆนะคะไม่รบกวนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เนี่ยถึงเป็นเหตุผลแขกว่าทำไมแขกถึงไม่ชวนคนอื่นมาวิ่งด้วยเขาไปวิ่งเก็บเนี่ยเก็บรอบของเขาเงียบๆนี่แหละ
0: คือเราก็พยายามติดต่อไปแขกก็ไม่พยายามชวนนักข่าวหรือพูดง่ายๆอ่ะพี่มาถ่ายไม่ต้องหรือเราจะขอไปเนี่ยไม่รบกวนเพราะไม่งั้นมันจะดูเออกระเลิกมันเขาบอกว่าไม่อยากรบกวนใครเลย
1: ก็เลยไปวิ่งเงียบๆแล้วเก็บภาพมาฝากพวกเรา
0: ผมเชื่อว่าคนที่ไปเจอแขแถววัดพระแก้วก็คงรู้แหละว่าวิ่งเรื่องนี้อยู่
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็18รอบ36กิโลถามว่าเหนื่อยไหมบอกเหนื่อยแต่คุ้มถือเป็น200กิโลเมตรที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับบริษัทที่น้องๆ นักกีฬาทำได้สำเร็จตัวแขตั้งใจเชียร์เราช่วยทีมวอลเลย์หญิงจริงๆหลายคนเป็นห่วงไหวไหมเนี่ยไหวเปล่าแขบอกไหวโอเคทั้งสุขภาพร่างกายและหัวใจขอบคุณทุกคนที่เอาใจช่วยนอกจากแนะนำเรื่องวิ่งตามเข็มแล้วพี่ขอแนะนำแขออากาศเพิ่มเติมอีกเรื่องนึง
1: อะไรคะ
0: พยายามเก็บให้หมดก่อนพฤศจิกากับธันวา
1: เพราะ
0: ประเทศไทยหมดฤดูฝนแล้วเป็นฤดูอะไร
1: หนาว
0: ฝุ่น
1: หนาวไม่ได้หรอ
0: ฝุ่น
1: เอาหนาว
0: เดี๋ยวดูแล้วที่นี่ถ้าจังหวะโชก PM เข้าไปคืออันนี้ผมไม่ได้บูลลี่อากาศเมืองไทยนะ
1: ค่ะ
0: แต่กี่ปีที่ผ่านมาจบฝนแล้วเป็น
1: ฝุ่น
0: เออ
1: ค่ะ
0: ห่วงปอดฟังแขครับ
2: เหลืออีก82รอบไปทั้งหมด18รอบละเพราะว่าส่วนตัวต้องทำงานด้วยอะไรด้วยกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวก็กลับมาวิ่งเพราะว่าตอนนี้กลับมาวิ่ง10โลได้ละ10โลนึงก็จะได้ประมาณวันละ5รอบเออถ้าวันไหนวิ่งเช้าเย็นได้อะไรได้ก็รีบไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวน่าจะเสร็จก่อนธันวาแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแต่ว่าด้วยความที่เป็นพระแก้วมรกตเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แม้กระทั่งแบบแขวิ่งผ่านแล้วลงไปฉี่ข้างล่างต้องเข้าห้องน้ำใช่ไหมเชื่อไหมแขไม่กล้าทะลุอีกฝั่งอ่ะแขต้องเดินกลับมาฝั่งเดิมแล้วจุดที่เราหยุดอ่ะแล้วก็วิ่งต่อไปอะไรเงี้ยไม่อยากแบบอันนี้เลยอ่ะกลัว สำหรับแขเหมือนไปทำสมาธิเพราะสถานที่ตรงนั้นอ่ะค่อนข้างเงียบโดยเป็นเขตราชฐานด้วยเนาะก็จะค่อนข้างเงียบในช่วงเช้าเราก็เหมือนแบบเฮ้ยดีเหมือนกันเราจะได้เริ่มกลับมาโฟกัสตัวเองเริ่มกลับมานอนเร็วขึ้นตื่นเช้าไปวิ่งแล้วพอเราวิ่งแล้วเราแบบอยู่สงบนิ่งมันก็เป็นเหมือนการทำสมาธิในอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ดีสำหรับแขกก็คือแฮปปี้มาก
0: สองช่วงแรกว่าแซ่บแล้วนะรายการเราแต่จะบอกว่าช่วงสุดท้ายการันตีว่าแซ่บที่สุดหลังโฆษณาติดตามครับ
3: พวกเราเฮฮาตรงมันบันเทิง
4: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแป้งชายในแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคลนจะหลดปลายลองเลย
5: แชทมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ไมดี้นุ่มขาวนุ่มหลากรสมัชเมลโล่สอดไส้ไมดี้มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์ยูโร
3: พวกเราเฮฮาตรงมันบันเทิง
7: สนับสนุนโดยสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุก

0: 7บุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: พวกเราเฮ้ฮ่าต้องมันฟันเถอะ
2: กลับมาอยู่กับคุณลินสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: จะบอกว่าแซ่บที่สุดช่วงนี้เพราะอะไร
3: แซ่บจริงๆ
2: เพราะคือน้ำพริกคุณผู้ชมกล้องช่วยมา2อันนี้ก่อนนะกล้องช่วยมา2อันนี้ก่อนจะไปเรื่องอื่นผมบอกเลยวันนี้มีอยู่2เรื่องง่ายๆอันนี้คือน้ำพริกเนื้อปูฝั่งนี้ที่มีผักนะอันนี้คือน้ำพริกโคตรปูโคตรปูประกอบไปด้วยเนื้อปูมันปูไข่ปู
3: แล้วดูเนี่ยกล้องเห็นชัดๆแบบนี้คือเห็นเลยนะว่าปูเป็นเนื้อเป็นเส้นๆเลย
2: เนื้อปู
3: เนี่ย
2: โคตรปู
3: มันปู
2: เนื้อปูโคตรปูเนื้อปูโคตรปูคุณลินเชิญ
3: โอ้ย
4: มาค่ะวันนี้นะคะลีลามาจากนครศรีธรรมราชเลยนะคะบินตรงมาเพื่อที่จะนำของดีของนครนะคะเป็นสินค้าเป็นโอท็อป5ดาวของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตัวนี้นะคะเรียกว่าน้ำพริกเนื้อปูนะคะเนื้อปูตัวนี้ใช้ปูมาทั้งหมด5ตัวนะคะอัดเต็มขวดเลย
2: เดี๋ยวนะกระปุกเนี่ย
4: ใช
2: ่อัดเนื้อไปจากปู5ตัว
3: 5ตัวเลยสดด้วย
4: แกะสดเลยกว่าจะได้แบบสักกิโลอะค่ะใช้เวลากันนั้นแกะกันที่บ้านเลย
2: แกะที่บ้านเลย
4: เพราะว่าเป็นประมงพื้นบ้านแล้วก็กลุ่มชาวบ้านช่วยกันแกะอะค่ะส่วนตัวนี้ค่ะเรียกว่าน้ำพริกโคตรปูสำหรับคนที่แบบชอบในความเป็นปูเลยเพราะว่าตัวนี้ค่ะมีมันปูเนื้อปูไข่ปูแล้วก็ปูทุกตัวไม่ได้มีไข่
3: และหายากนะไข่ปูช่วงนี
4: ้ไข่ปูจริงๆด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะปูจะมีรสชาติที่หวานเพราะว่าเป็นหน้าฝน
3: ค่ะ
4: แต่ว่าหาได้น้อยเพราะว่าแบบพายุอะค่ะชาวประมงออกไปมันก็ยากต่อการไปจับแต่ว่ารสชาติอะค่ะดีกว่าทุกๆฤดูเลย
3: เนี่ยดูสิดูภาพตามคุณผู้ชมเนี่ยเขาใช้แรงคนนะแกะในโรงงานปิดที่ได้ความสะอาดด้วยนะนี่แล้วแกะแบบนี้ออกมาเป็นดุ้นๆเป็นเนื้อๆ
4: ค่ะ
2: เป็นก้อนๆเลยด
3: ูสิ
2: โอ้โห
3: เนี่ยแล้วผัดเข้าไปแบบนี
4: ้ค่ะก็คือเนี่ยค่ะมาจัดโปรพิเศษเลยก็คือเหมือนถ้าลูกค้าใช่ไหมคะคุณผู้ชมนะคะบินไปนครไปกินปูที่แบบปูจานหนึ่งอะค่ะก็เป็นหลักพันแล้วนะคะ 4-5 ตัวใช่ไหมแต่อันนี้คือก็คือเนื้อปูสดเหมือนกันอัดมาเต็มขวดแบบนี้นะคะมาจัดโปรโมชั่นนะคะจากปกติก็คือเซตนี้คือหลักพันแต่ว่าให้ในราคาเพียง890บาทนะคะได้น้ำพริกเนื้อปู2ขวดน้ำพริกโคตรปูอีก2ขวดนะคะ
3: แต่190นะ
4: ใช่ค่ะโทรมาที่เบอร์ตอนนี้เลยนะคะ02-114-3330นะคะหรือไม่ก็แอดไลน์ช็อปมาเนียมาค่ะหรือไม่ก็สแกน
3: QR
4: code หน้าจอนะคะ
3: จัดส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยคุณผู้ชมไม่อยากให้พลาดจริงๆเพราะมันหมดเร็วมากของกินแล้วปูหายากรสชาตินะหนูนะเป็นลูกค้ามีชื่อในบัญชีการสั่งหนูบอกเลยหนูบอกเลย
4: อันนี้ปูจริงๆเพราะว่าของเรานะคะเป็นเครื่องแกงที่บดเองใช้พริกในชุมชนเลยค่ะเป็นแบบบดไม่ได้เป็นพริกแกงที่แบบซื้อสำเร็จอะไรมาเลยนะคะบดพริกแล้วก็ใช้เนื้อปูที่แกะแล้วก็มันมีความหวานแทบจะไม่ปรุงเพราะว่าเนื้อปูเขาหวานในตัวของมันอยู่แล้ว
2: คือเนื้อคือหวานเนื้อปู
4: ใช่ไม่ได้หวาน
2: ไม่ใช่หวานเครื่องปร
4: ุ
2: ง
4: ไม่ใช่หวานเครื่องปรุงเลย
3: อร่อยแล้วดูถ้ากล้องซูมมานะตรงไหนไม่เจอเนื้อปูมาอันนี้นี่เห็นไหมที่เป็นเส้นๆขาวๆเนี่ยนี่คือเนื้อปูแกะออกมาเป็นเนื้อเลยนะอย่างที่บอกกระปุกนึงเนี่ย5ตัวทุกคนมาใกล้ๆแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ
2: เห็ดกำลังดีอันนี้ไฟอีเวนต์เหรอ
3: โคตระอร่อยไฟอีเวนต์ใช่อร่อยมากเราไม่คาวไม่เหม็นหือแล้วเขามีออยอได้เป็นรางวัลโอท็อปด้วย
4: ของเรานะคะเป็นโอท็อปห้าดาวของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทีเนี้ยเราก็ผลิตกันในชุมชนนะคะแต่เรามีมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นออยมีฮาลาลก็คือว่าสะอาดปลอดภัยค่ะ
3: อร่อยด้วยคุณผู้ชมไม่อยากให้พลาดจริงๆแล้วซื้อไปนะเก็บได้นานกี่เดือนนะคะ
4: ใช่ถ้าใส่ตู้เย็นนะคะได้ 3-4 เดือนเลยนอกจากคุณผู้ชมนะคะจะได้แบบสินค้าที่มีคุณภาพนะคะของอร่อยแบบคุณภาพแบบนี้แล้วนะคะยังช่วยชาวประมงนะคะแบบสนับสนุนนะคะเพราะว่ากว่าที่แบบจะไปออกเรือไปได้มาแล้วก็ต้องมาแกะนะคะและอันนี้มาแปรรูปเป็นน้ำพริกอีกนะคะคือได้ช่วยชาวบ้านในชุมชนนะคะลีลามาก็คือตั้งใจช่วยกันในกลุ่มอยู่แล้วค่ะ
2: อ
4: ่
2: ะเมื่อกี้เนื้อปูไปแล้วคุณผู้ชม
3: ลองมันปูสิ
2: มาลอง
4: โคตรปู
3: โคตรป
2: ูส่วนผสมหลักๆก็คือเนื้อปูนี่มีแน่นอนมันปูและไข่ปูเนี่ยดูความมันดูความไข่เนี่ยดูความเนื้อคือเนื้อปูเขาเป็นเส้นๆเนี่ยเห็นอยู่แล้วอย่างที่บอกประมงพื้นบ้านชาวบ้านแกะปูเองฤดูนี้ไข่ปูหาไม่ได้ง่าย
4: ใช
2: ่แต่ก็ไปหากันมาคุณผู้ชมผมแบบไม่ต้องจิ้มไม่ต้องกินกับข้าวอะไรเลยคือความหอมคนชอบปูรู้อยู่แล้วความหอมมันปูมันตีขึ้นมาเลยใช่ไหม
3: เนี่ยแล้วดูภาพตามคุณผู้ชมอันนี้คือภาพ

0: จริงๆจากที่เขาทำจริงๆนะแล้วคิดดูมันจะสดขนาดไหนล่ะแล้วอย่างที่บอกว่าอย่ารอช้าเพราะว่าปูมันหาได้น้อยลง
1: ใช่
0: ไหมช่วงนี้พายุเข้าแล้วเขาจะทำไม่ทันเมื่อกี้บอกพี่อยากให้ได้คนโทรมาเยอะพี่บอกไม่ต้องโทรเยอะมากก็ได้ค่ะป
2: ู
0: ผลิตไม่ทัน
1: เฮ้ยไม่ได้โทรเยอะเอาไว้ดู
2: เพราะว่าตอนนี้ค่ะมันมีแค่ประมาณถ้าที่บ้านทำได้อยู่ประมาณ 50-60 เซตเองค
0: ่
2: ะ
0: อุ้ยนี่เน็ตตกมาได้แค่60หรอ
1: เอาเป็นว่ารีบโทร
0: โทรก่อน
1: โทรก่อนของมีได้ก่อนคราวที่แล้วมาตกมันจำได้ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ทะลุทะลวงยอดพีคเลยถูกป่ะ
2: ก็คือแกะกันจนแบบนิ้วล็อกหมดเลยค่ะที่บ้านแกะปูแกะสดจนแบบนิ้วล็อกกันแบบหยุดงานกันหลายวันมาก
1: โอ้งพื้นพันพูดได้จริงใจมากพี่หนูแกะปูกันจนนิ้วล็อกตลอกปอกเปิดกันไปหมดแต่แกะนี่ก็ใส่ถุงมืออย่างนี้
2: ใส่ถุงมือแต่ว่านิ้วมันล็อกเพราะว่ามันต้องทำซ้ำๆอะค่ะ
1: นะย้ำโปรย้ำโปรอีกสักทีนึง
2: ก็คืออยากให้คุณผู้ชมโทรมาที่ในรายการตอนนี้เลยนะคะเป็นโปรพิเศษมากๆที่ลีลามาจัดให้จากเซตละ1,000 กว่าบาทนะคะ4ขวดนะคะซื้อ2แถม2ในราคาเพียง890 บาทนะคะโทรมาที่เบอร์021143330นะคะหรือไม่ก็แอดไลน์ช็อปมาเนียมาหรือไม่ก็สแกนด้านหน้าจอตอนนี้นะคะมีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ
0: คุณผู้ชมใครทันวันนี้นะถือว่าโชคดีมากนะอันนี้บอกข่าวฝากไปถึงพนักงานของพี่เขาด้วยนะตอนนี้เขาบอกสายแน่นมากแกะกันนิ้วล็อกอีกแล้วแหละ
1: ไม่เป็นไรแกะกันไปเอาอย่างนี้ก็แล้วกันโทรมาไว้ก่อน
2: ตอนนี้กำลังแกะอยู่เลยค่ะ
0: เขาบอกยอดเด้งไม่หยุดเลยอ่ะ
1: เพราะว่าอะไรทำใบแกะไปทีมงานเราต้องฟีดแบ็กไปที่นครว่าตอนนี้ยอดมันเป็นยังไงปูเหลือเท่าไหร่แกะกันเป็นยังไงนิ้วล็อกเดี๋ยวไปนวดนิ้วก่
2: อ
1: นนะเพราะฉะนั้นโปรดีจริงๆ
2: มันหน้าฝนปูมันจะจับยากเพราะว่าแบบพายุมันเข้าแบบนี้ค่ะ
1: เอ็นดูลินลามากบอกว่าเอ็นดูจริงๆ
0: ดูตาดิ
1: คืออะไรคืออยากอารมณ์ทรงแบบอยากจะขายก็อยากนะแต่นิ้วจะล็อกกับ
0: แล้วเลยรู้ว่าผู้เห็นลูกค้าแบบคุณลินนะบอกว่าเลยว่าเวลาคนอื่นอ่ะโอ๊ยสายเขาเยอะๆฉันชอบนิ้วบอกว่าพอสายเขาเยอะโอ๊ย
2: มันหาซื้อไม่ได้ไงคะปูมันต้องแบบ
1: จริงใจ
2: ธรรมชาติเลย
1: ไม่แต่คุณผู้ชมสั่งไปก่อน
0: สั่งก่อน
1: เรื่องสั่งคือเรื่องของเราทำทันไม่ทันเรื่องเขา
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้ไปออกเรือเพิ่ม
1: น่าเห็นไหมล่ะ
0: เห็นไหม
1: ย้ำโปรย้ำโปรครั้งสุดท้าย
2: โปรโมชั่นนะคะสำหรับรายการนี้นะคะจากเซตนี้นะคะ1,000 กว่าบาทนะคะเท่ากับเราซื้อน้ำพริกเนื้อปูที่อัดเนื้อปูม้านะคะ5ตัวในขวดนะคะ2ขวดแล้วก็น้ำพริกโคตรปูที่ใส่ทั้งมันปูเนื้อปูไข่ปูรวมกันนะคะอีก2ขวดนะคะในราคาเพียง890 บาทเท่านั้นนะคะโทรมาที่เบอร์ตอนนี้นะคะ021143330นะคะหรือไม่แอดไลน์ช็อปมาเนียมานะคะหรือง่ายๆก็สแกน QR code ด้านหน้านะคะมีบริการจัดส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ
1: อ้าววันนี้ขอบคุณลีลามากนะครับขอบคุณนะครับขอให้ความสุขการแกะปูนะคุณผู้ชมมีความสุขการรับประทานนะสั่งไปก่อนเรื่องสั่งเรื่องของเราทำทันไม่ทัน
0: เรื่องของเขา
1: เรื่องของเขาเรา3 คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอร่อยมาก
1: สุดยอด

0: รัฐบาลเปิดทำเนียบเลี้ยงผู้ร่วมประชุม IMF World Bank Group ผลเมนูอาหารไทยชื่อดังรับรองค่ำนี้เนเน่รอยัลเชมอเมริกาก็อตทาเลนต์มาร่วมโชว์เสียงและกีตาร์ทรงพลังพิษปลาตายยกกระชังหลังน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีวราวุธจ่อปิดโรงงานมลพิษเพิ่มยืนยันไม่สนนอมินีนามสกุลดังประกาศพร้อมลุยยึดทรัพย์พวกแอบทิ้งกากสารเคมีแน่นอน
1: ดูที่อยู่ที่เขาอย่าง
2: หันไปที่บอกว่า
1: ครับเข้าแล้วครับท่านนายกครับ
0: นายกประเดิมกดปุ่มเยียวยาเงิน2ล้านบาทครอบครัวหญิงชาวเชียงใหม่เสียชีวิตรายแรกจากน้ำป่าผ่านประกันภัยพิบัติแห่งชาติ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณโจ้ก้อนสุก้าวข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้เจอกันพุธ14ตุลาคม2569ครับผมสุทธิวัฒน์หงพลิพัฒน์และคุณวรรณสุริสิริวันนะครับ Facebook Live เข้ามาคุยกันก้าวข่าวค่ำผ่านทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยกันได้ครับ
0: ค่ะวันนี้เราตามต่อนะคุณผู้ชมคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูเนเน่กันก่อนดีกว่านะคุณผู้ชมคะเนเน่นายแน่มากนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ค่ะจะแสดงสดที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะในงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการต้อนรับผู้นำ VVIP ค่ะทั้งรัฐมนตรีคลังแล้วก็ผู้ว่าแบงก์ชาติทั่วโลกด้วยนะคะมากกว่า400คนเลยทีเดียวนะคะในการประชุมประจำปี IMF World Bank Group ที่จะเริ่มขึ้นในช่วงทุ่มครึ่งที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นค่ะอยากพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเนเน่ลูกสาวแห่งชาติอายุ16ปีนะคะดีกรีแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ที่เมื่อคืนนี้ค่ะไปเล่นเป็นศิลปินเปิดให้กับวงร็อกระดับโลกนะคะ Avenged Sevenfold ค่ะที่สิงคโปร์นะคะให้ดูภาพกันก่อนนะดูบรรยากาศว่าคนจะคึกขนาดไหนต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าฮอลนี้จุคนเป็นหมื่นคนนะคะเยอะกว่าที่เธอไปแสดงที่เวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์เนี่ยหลายเท่านะคุณผู้ชมนะคะดูภาพกันก่อนค่ะ

0: คะนี่คือบทเพลงซอมบี้นะคะของ The Cranberry นะคะที่เป็นเพลงที่ทำให้คนทั่วโลกเริ่มรู้จักเธอนะคะในเวทีดังนะคะที่เราได้เห็นกันไปนะคะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วร้องหลายเพลงมากนะคะโชว์เดียวๆของเธอเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้เรียกว่าขนเพลงที่คนรู้จักนะ
1: เต็มอิ่ม
0: เลยนะคุณผู้ชมคะแล้วก็สนุกแบบนี้จริงๆนะคะแต่ไฮไลท์ค่ะก็คือตอนที่วง Avenged Sevenfold เนี่ยได้แสดงจริงนะคะแล้วเน่เนี่ยเข้าไปร่วมแจมค่ะคุณผู้ชมคะดวลกีตาร์ด้วยนะคะท่ามกลางผู้ชมเป็นหมื่นคนค่ะในสิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมไปดูบรรยากาศที่มันสุดๆกันค่ะ

0: วงนี้ถือวงที่เนเน่ชอบมากๆด้วยนะคะแล้วก็เห็นบรรยากาศแบบนี้ต้องบอกว่านี่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกนะหลังจากที่ประกวดเสร็จนะคะแล้วก็ถือว่าทำได้ดีมากๆผู้คนชมกันล้นหลามว่าโอ้โหเธอมืออาชีพมากๆเลยนะคะไม่มีประมาทแล้วก็สามารถรับลูกตัวทำตัวกลืนเหมือนเป็นหนึ่งในศิลปินกับบนเวทีได้แบบแนบเนียนมากๆนะคะนี่คือช็อตที่ดวลกีตาร์กันนะคะและกลับมาที่บ้านเราค่ะคุณผู้ชมคะค่ำวันนี้นะคะเนเน่กำลังจะแสดงให้กับแขก VVIP ที่ทำเนียบรัฐบาลชมกันนะคะชมความเก่งกล้าของเธอนะคะคุณผู้ชมคะท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากค่ะเดี๋ยวรอสักครู่คุณผู้ชมคะทุ่มครึ่งถ้าภาพมาเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทันทีด้วยนะคะ
1: อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับ
0: ใช่
1: ตัดท้ายย้อน

0: และคุณผู้ชมครับพาไปติดตามบรรยากาศทั้งวันนี้นะครับของการประชุม IMF World Bank 2026ที่เข้มข้นพร้อมกับมีการเปิดตัว Bangkok Blueprint นะครับกรอบความร่วมมือระดับโลกปราบสแกมเมอร์ขณะที่เวทีเสวนาก็เข้มข้นทั้งเรื่องของวิกฤตแรงงานแล้วก็ทิศทางของเศรษฐกิจโลกนะครับควบคู่ไปกับการโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ต้อนรับผู้นำ191ประเทศนะครับพร้อมกับเมนูอาหารไทยที่ถูกใจทั้งผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงสื่อมวลชนด้วยครับติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์เลยครับเชิญครับ
1: ในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026 อีกหนึ่งสิ่งนะคะที่จะเป็นสิ่งที่ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกันจากทั่วโลกก็คือลานกิจกรรมบริเวณชั้น LG นี่แหละค่ะเรียกว่าเป็นลานศิลปะวัฒนธรรมที่แต่ละวันนะคะก็จะมีการแสดงธีมไม่ซ้ำกันเลยนะคะเพื่อต้อนรับผู้นำทางเศรษฐกิจผู้ว่าการธนาคารกลางแล้วก็ผู้ร่วมประชุมจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะซึ่งการแสดงรอบสุดท้ายของวันนี้ค่ะคือการแสดงชุด The Land of Prosperity หรือดินแดนแห่งความเจริญรุ่งเรืองเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอเอกลักษณ์และสะท้อนความเจริญ

0: ืองของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะเป็นกิจกรรมต้อนรับและเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยควบคู่ไปกับเวทีการหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินโลกค่ะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจค่ะไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัว Bangkok Blueprint หรือว่า Foy Resilient Financial Servicesโดยคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าปัญหาการฉ้อโกงทางการเงินข้ามภพแดนสร้างความเสียหายมหาศาลสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3% ของ GDP โลกซึ่งไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขได้เพียงลำพังนะคะเนื่องจากผู้ที่กระทำผิดและเส้นทางการเงินกระจายอยู่คนละประเทศค่ะไทยจึงเสนอ3แนวทางสำคัญผ่านกรอบความร่วมมือนี้ทั้งการมองปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อรับผิดชอบและเยียวยาผู้เสียหายสร้างกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศระดับพหุภาคีและออกแบบแนวทางปฏิบัติที่ยืดหยุ่นปรับใช้ได้จริงค่ะด้านคุณวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่า Bangkok Blueprintเป็นเอกสารยุทธศาสตร์ที่จะทำร่วมกันระหว่างแบงก์ชาติธนาคารโลกและ IMF ค่ะรวบรวมบทเรียนและข้อมูลจริงจากภูมิภาคเอเชียทั้งอาทินะคะไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงค่ะถอดรหัสออกมาไป12หลักการสำคัญเพื่อใช้อ้างอิงรับมือกับภัยไซเบอร์และการหลอกลวงทางการเงินอย่างตรงจุดค่ะการจัดทำกรอบนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของแบงก์ชาติควบคู่การบริหารนโยบายทางการเงินแก้หนี้ครัวเรือนนุนสินเชื่อ SME และให้บริการทางการเงินที่เป็นธรรมเพื่อกวาดล้างธุรกรรมผิดกฎหมายอย่างยั่งยืนค่ะขณะที่คุณคริสตาลิน่ากอเกียวว่ากรรมการจัดการ IMF ชื่นชมนะคะว่า Bangkok Blueprint ถือเป็นมรดกสำคัญค่ะที่เกิดขึ้นจากการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะช่วยกอบกู้ความไว้วางใจในระบบการเงินดิจิทัลให้กลับขึ้นมาโดยชี้ว่าดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนก็จะดูได้จากตัวเลขอุดรูรั่วสถิติอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการเงินในประเทศต่างๆที่จะลดลงอย่างเป็นรูปธรรมในปีต่อๆไปค่ะภายหลังเสร็จสิ้นการเปิดตัวนะคะผู้ว่าแบงค์ชาติให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะไปฟังเสียงกันค่ะ
1: ข้อดีคือมันเป็นเปเปอร์ที่ทำโดย World Bank IMF แล้วก็แบงค์ชาติเข้าไปช่วยนะครับมันก็เป็นเปเปอร์ซึ่งจะถูกใช้เป็น reference ต่อไปอีกหลายปีนะครับเช่นในแต่ละประเทศไหนมีปัญหาเรื่องนี้แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ในการดำเนินการ12หลักการใน Bangkok Blueprint เนี่ยก็ทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้กับปัญหาประเทศและสร้างระบบป้องกันเรื่อง Fraud Scam ขึ้นมาได้นะครับนอกจากไอ้เปเปอร์ฉบับนี้แล้วมันก็มีเปเปอร์เป็นบทสรุปอีกอันนึงนะครับเล็กคอนเพนเดียมนะครับซึ่งอันนี้สถาบันป่วยของแบงก์ชาติเป็นคนทำออกมานะครับก็ไปสรุปว่าในประเทศ4ประเทศหลักๆในเอเชียนะครับไทยมาเลฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยมีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างทำเองแต่ว่ามีแนวทางใกล้เคียงกันนะครับต้องบอกว่าในเอเชียเรามีประสบการณ์เยอะนะครับ 67% ของตัวฟรอดเนี่ยที่เกิดความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นในเอเชียนะครับ
0: วันนี้นะคะยังมีเซสชั่นที่เป็นเวทีเรือธงของกลุ่มธนาคารโลกในหัวข้อ Unlocking Investment Opportunities in Emerging Markets to Create Jobs นำโดยคุณอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกค่ะที่เร่งเดินหน้าดึงแบงก์เงินจากภาคเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเยาวชน 1,200 ล้านคนในประเทศกำลังพัฒนาที่กำลังก้าวสู่วัยแรงงานและต้องการตำแหน่งงานสูงถึง400ล้านงานนะคะผ่าน5แนวทางหลักค่ะทั้งการปรับปรุงกฎหมายการใช้แพลตฟอร์มค้ำประกันความเสี่ยงสนับสนุนเงินทุนและตลาดทุนสกุลเงินท้องถิ่นเพื่อลดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและร่วมถือหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงโครงการซึ่งหลังปรับองค์กรเน้นการระดมทุนภาคเอกชนทำให้ตลอด3ปีที่ผ่านมาสามารถดึงเงินลงทุนแล้วกว่า 1.12 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วน IMF วันนี้นะคะก็มีการแถลงวาระนโยบายเศรษฐกิจโลกค่ะโดยประเมินว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงมาอยู่ที่ 3.1% ท่ามกลางความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นระหว่างประเทศที่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี AI รวมถึงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศเปราะบางที่ยังเผชิญปัญหานี้และเงินเฟ้อพร้อมเสนอ4แนวทางรับมือค่ะทั้งเร่งซ่อมแซมวินัยการคลังอุดหนุนกลุ่มเปราะบางอย่างตรงจุดแทนการแทรกแซงราคาการรักษาเสถียรภาพทางการเงินและการวางกรอบป้องกันความเสี่ยงจาก AI และภัยไซเบอร์พร้อมกล่าวชื่นชมประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพที่จัดการประชุมได้อย่างยอดเยี่ยมและน่าประทับใจค่ะคุณผู้ชมคะการประชุมเนื้อหาเข้มข้นขนาดนี้นะคะอาหารดีๆช่วยเยียวยาได้ค่ะวันนี้มีของว่าง2รอบเสิร์ฟให้กับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะรอบเช้าเป็นกล้วยไข่กำแพงเพชรกับฝอยทองทานคู่กันเป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าร่วมประชุมมากๆค่ะ

0: ส่วนรอบบ่ายก็จะเป็นขนมหวานไทยๆนะคะและยังมีบุหลันดั้นเมฆขนมไทยโบราณที่หาทานได้ยากในรั้ววังอีกด้วยสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมมากๆเลยล่ะค่ะขณะที่สื่อมวลชนเองนะคะจากทั่วโลกที่มาติดตามทำข่าววันนี้ค่ะก็ได้มีโอกาสลิ้มลองรสชาติไก่ทอดหัดใหญ่ที่เสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆพร้อมด้วยกระเทียมโทนทอดถูกใจบรรดาสื่อมวลชนที่เข้าแถวรอกันยาวเหยียดต่างก็ยกนิ้วให้กับเมนูอัตลักษณ์ไทยค่ะผู้ชมค่ะมาดูเรื่องของที่ระลึกกันบ้างนะคะต้องบอกว่าไม่ได้เพียงเป็นสิ่งที่สื่อถึงไมตรีจิตแต่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ไทยค่ะเหรียญกษัตริย์แล้วก็หัตถศิลป์นะคะคือของที่ระลึกในงานนี้ที่สะท้อนทั้งความงดงามทรงคุณค่าและสะท้อนอัตลักษณ์ไทยไปติดตามจากรายงานค่ะ
1: เมื่อประเทศไทยเตรียมต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกเหรียญกษาปที่ระลึกทรงคุณค่านี้กำลังจับบันทึกช่วงเวลาสำคัญของประเทศไทยไว้ในประวัติศาสตร์เจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สิ่งที่ประเทศไทยเตรียมส่งมอบไม่ได้เป็นเพียงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับโลกแต่ยังรวมถึงเรื่องราวของชาติที่ถ่ายทอดผ่านเหรียญกษาปและงานหัตถศิลป์ไทยของที่ระลึกเหล่านี้จึงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งแทนคำขอบคุณแต่เป็นเสมือนบันทึกความทรงจำที่พาอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยไปปรากฏต่อสายตานานาชาติเหรียญกษาปที่ระลึกคือหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญในการประชุมครั้งนี้มีความหมายมากกว่ามูลค่าบนหน้าเหรียญเพราะเป็นการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเข้ากับบทบาทบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศปี2569ถือเป็นอีกหมุดหมายสำคัญเมื่อประเทศไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุมอีกครั้งนับเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีหลังเคยจัดประชุมมาแล้วในปี2534เหรียญที่ระลึกทั้ง2แบบจึงทำหน้าที่เชื่อมโยงเวลาสำคัญของ2ยุคสมัยโดยเหรียญปี2534ลวดลายหน้าเหรียญมีพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9และพระรูปสมเด็จพระพันปีหลวงขณะที่เหรียญปี2569มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้านหลังเหรียญประดับตาสัญลักษณ์การประชุมทั้ง2แบบมีขนาดเท่ากันและมีมูลค่าหน้าเหรียญ100บาทจากเหรียญที่ระลึกในอดีตสู่เหรียญสำหรับการประชุมในปัจจุบันทุกรายละเอียดสะท้อนความต่อเนื่องของประวัติศาสตร์และการส่งต่อความหมายของช่วงเวลาสำคัญ
2: เหรียญปี34แบบขัดเงาแล้วแบบธรรมดาค่ะแล้วก็ปี69แบบขัดเงาแล้วแบบธรรมดาใช่แล้วพอเป็นชุดที่เป็นของหัวหน้าคณะค่ะก็จะเป็นเหรียญปี34แบบธรรมดาแล้วก็เป็นเหรียญปีปัจจุบันค่ะปี69แบบธรรมดาส่วนกล่องชุดสุดท้ายก็จะเป็นสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมที่เข้าร่วมทุกท่านนะคะจะเป็นเหรียญปี69แบบธรรมดาค่ะ
1: นอกจากนี้ยังมีการรังสรรค์ความเป็นไทยถูกถ่ายทอดผ่านเส้นใยผ้าและฝีมือช่างไทยเน็กไทผ้าพันคอกระเป๋าผ้าขาวม้าเป็นหนึ่งในของที่ระลึกที่นำภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยพัฒนาให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันเน็กไทและผ้าพันคอของที่ระลึกรังสรรค์จากผ้าไหมไทยทอมือลายลูกแก้วโดยสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพถ่ายทอดผ่านเส้นไหมอันประณีตพร้อมออกแบบให้สอดคล้องกับธีมของการประชุมและอีกหนึ่งความโดดเด่นการนำโครงสร้างลายประจำยามลวดลายไทยโบราณสัญลักษณ์ของการประชุมมาผสานเข้ากับผืนผ้าไหมได้อย่างประณีตกลายเป็นงานออกแบบที่เชื่อมโยงมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยเข้ากับภาพลักษณ์ร่วมสมัยได้อย่างลงตัวกระเป๋าผ้าขาวม้าทอมือจากชุมชนคูบัวจังหวัดราชบุรีแหล่งทอผ้าที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานผสานการออกแบบตัดเย็บโดยช่างฝีมือจากเชียงใหม่ลวดลายและสีสันที่คุ้นตาถูกนำมาตีความใหม่ให้ทันสมัยและใช้ได้ในชีวิตประจำวันคงคุณค่างานฝีมืออัตลักษณ์ที่อยู่เบื้องหลังผืนผ้าแต่ละชิ้น
3: ของที่ระลึกที่เราทำครั้งเนี้ยมันเหมือนจะเป็นเรื่องเล่าของชุมชนแล้วก็ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากท้องถิ่นของเราเนี่ยไปเล่าเรื่องราวให้กับชาวโลกได้รู้ว่าอ๋อแค่ช่างท้องถิ่นของเราก็มีคุณภาพขนาดนี้เลย
1: ซึ่งการประชุมครั้งนี้รัฐบาลจัดเตรียมกระเป๋าผ้าขาวม้ากว่า 12,000 ชิ้นสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและรุ่นพิเศษอีก450ชิ้นสำหรับหัวหน้าคณะผู้แทนจากนานาประเทศของที่ระลึกจากประเทศไทยจากเหรียญกษาปที่จารึกห้วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์

0: สู่ผืนผ้าที่ถักทอสายใยแห่งภูมิปัญญาไทยล้วนเปรียบเสมือนทูตวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวของชาติผ่านเสน่ห์งานหัตถศิลป์และมรดกอันทรงคุณค่าเพื่อให้ทุกชิ้นงานเดินทางไปพร้อมกับผู้มาเยือนนำพาอัตลักษณ์ไทยก้าวข้ามพรมแดนและฝากความประทับใจไว้ในความทรงจำของผู้คนทั่วโลกพรศรีสิริเพิ่มบุญสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: คุณผู้ชมคะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นการเข้าสู่ช่วงการประชุมนโยบายระดับเข้มข้นควบคู่กับการโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะซึ่งรัฐบาลไทยนะคะและกระทรวงการคลังค่ะเพื่อที่จะโชว์ศิลปะมวยไทยประยุกต์ควบคู่กับคีตะมวยไทยในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการค่ะ
2: คุณคณิธานะครับ
3: ไ
2: ม่ว่าจะไปร่วมบนเวทีด้วยนะฮ
3: ะ
2: ทีนี้มาดูเรื่องของการมอบเงินเยียวยากันบ้างนะครับรวมถึงเรื่องของน้ำที่เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีนะฮะไปดูเรื่องของน้ำเสียกันก่อนเพราะที่นั่นกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเยอะมากนะฮะ
3: ตอนนี้หนักหน่วงมากนะคุณผู้ชมคะทำให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ำปราจีนบุรีนะคะถึงกับรวมตัวออกมาประท้วงที่หน้าศาลกลางจังหวัดปราจีนบุรีค่ะแล้วก็ชูป้ายข้อความเลยนะคะว่าหยุดปล่อยสารเคมีลงสู่แม่น้ำค่ะแล้วก็เอาปลาที่ยังรอดชีวิตเนี่ยมาแสดงนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยไปตรวจคุณภาพน้ำให้หน่อยนะคะหลังจากที่พบความผิดปกติคือมันมีลักษณะว่าน้ำมันเป็นเมือกคุณผู้ชมคะแล้วก็มีคราบน้ำมันสีรุ้งบนผิวน้ำด้วยนะคะรวมถึงอยากจะให้หาสาเหตุการตายยกกระชังของปลาที่ตายภายในคืนเดียวค่ะทางเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าพวกเขาเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้หนักมากค่ะคุณผู้ชมปลาตายเกือบทั้งหมดภายในคืนเดียวแล้วก็ต้องใช้เวลาถึง3วันในการตักซากปลาที่ตายขึ้นจากกระชังที่ผ่านมาไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าค่ะคือถ้าพวกเขาเนี่ยรู้สถานการณ์ก่อนเขาอาจจะสามารถเร่งเอาปลาออกมาขายเพื่อที่จะลดความเสียหายได้ค่ะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าน้ำที่ไหลมาจากน้ำท่วมเนี่ยมันอาจจะปนเปื้อนสารเคมีหรือเปล่าแล้วก็ยังไปพบคราบน้ำมันแล้วก็กลิ่นเหม็นเน่าซึ่งมันอาจจะทำให้ปลาธรรมชาติเนี่ยไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ค่ะก็เลยเกิดคำถามว่าถ้าหากที่ปลาซึ่งอาศัยอยู่ในธรรมชาติเนี่ยยังรับผลกระทบขนาดนี้แล้วปลาที่เลี้ยงอยู่ในกระชังจะมีโอกาสรอดได้ยังไงค่ะ
4: หมดเลยครับเอาไม่ทันเลยตายคืนเดียวอ่ะคิดดูดิไม่มีการแจ้งเตือนก่อนเราถ้าแจ้งเตือนก่อนเราจะเอาปลาไปขายได้ปลามันพอจับแล้วก็มี
5: คร
4: ับ ไอ้ปลาตัวใหญ่ตายหมดเลยปลาไซโลอ่ะหัวหานเราล่ะ
5: ใช
3: ่นี่นะคะ
6: ตอนนี้เสียหาย 100% เพราะว่าเนื่องจากน้ำท่วมแล้วก็เป็นน้ำที่มีสารคาดว่าจะมีสารปนเปื้อนที่มากับน้ำนะฮะซึ่งทำให้ค่าออกในน้ำต่ำแล้วก็คาบน้ำมันคาบน้ำที่มีกลิ่นตรงกลิ่นเหม็นนะฮะทำให้ข้าวออกทำให้ปลาเราอยู่ไม่ได้ขนาดปลาธรรมชาติ
3: คือตอนนี้เนี่ยบรรดาพี่ๆเกษตรกรที่เขาเลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยนะคะเขาต้องร่วมกันลงขันออกค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะเอาน้ำจากแม่น้ำเนี่ยไปตรวจวิเคราะห์กับห้องปฏิบัติการเอกชนค่ะคือเขาอยากจะไปตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วเขาไปหาสาเหตุนะคะว่าที่มันทำให้ปลาต้องตายยกกระชังเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ
2: ค
3: ือถ้ามันมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการทำผิดกฎหมายเนี่ยเขาก็จะรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะทีนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณชนาทิพย์โคกมณีบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการตายของปลาได้ชัดเจนนะคะต้องตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเบื้องต้นสันนิษฐานอยู่2ประเด็นค่ะอันแรกก็คือหญ้าแล้วก็พืชน้ำมันเน่าเสียจากการถูกน้ำท่วมขังนะคะ2ก็คือน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมค่ะแต่ก็ต้องเร่งตรวจสอบตัวปลาก่อนนะคะต้องดูค่ะคุณผู้ชมว่ามันมีสารโลหะหนักตกค้างหรือเปล่าส่วนการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรก็เร่งประชาสัมพันธ์รายละเอียดมาตรการช่วยเหลือตามกฎหมายแล้วนะคะเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยรับทราบสิทธิ์ในการขอรับการเยียวยารวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆด้วยซึ่งถ้าหากว่ามาตรการเยียวยาตามหลักเกณฑ์ปกติมันยังไม่เพียงพอค่ะเดี๋ยวทางจังหวัดเนี่ยเขาจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็รายงานไปยังส่วนกลางนะคะเพื่อที่จะเสนอให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะ
7: เรื่องของสาเหตุของปลาตายเนี่ยต้องพิสูจน์ทราบว่าแท้จริงแล้วมันเกิดจากอะไรหนึ่งตอนนี้ข้อประเด็นข้อที่เราสงสัยคือหนึ่งเรื่องหญ้าเน่า
6: ครับ
7: เนื่องจากน้ำท่วมขังหลายวันเนาะหญ้าเน่าอันที่สองตั้งข้อสังเกตว่ามันมีผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อย

0: น้ําเสียหรืออะไรลงคลองไหมครับก็สันนิษฐานไว้สองอย่างตอน
1: คร
0: น
1: ั
0: ี
1: บ
0: ้
1: ผม
0: ยังเร่งพิสูจน์เนาะแล้วก็อาจจะพิสูจน์ในส่วนของตัวปลาด้วยปลาที่มันตายเราเอาไปพิสูจน์ว่ามันจะมีสารโลหะหนักตกค้างในตัวปลาหรือไม่อย่างไรเนาะ
2: ทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาก็พูดถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะท่านก็ยืนยันนะคะว่าจากการสำรวจของกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็พบสารโลหะหนักที่ประชาชนเป็นห่วงเจือปนอยู่บ้างบางส่วนแต่ปริมาณค่อนข้างน้อยก็ยังไม่สามารถตอบได้นะคะว่ามาจากโรงงานไหนค่ะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยใช้มาตรา37และ39ของพ.ร.บ.โรงงานสั่งปิดโรงงานไปแล้วทั้งหมด3แห่งนะคะเดี๋ยววันนี้จะปิดเพิ่มเติมอีกค่ะส่วนการใช้มาตรา39เพื่อสั่งโรงงานเนี่ยให้ปิดทันทีอันนี้เนี่ยมันอาจจะสุ่มเสี่ยงถูกฟ้องร้องได้นะคะก็เน้นย้ำว่าคงต้องใช้มาตรา37ก่อนนะเพื่อให้โรงงานมีการปรับปรุงแต่ถ้ายังไม่ทำตามนะคะก็อาจต้องใช้มาตรา39ในการสั่งปิดค่ะนักข่าวก็ถามต่อนะคะว่าเอ๊ะมันมีบริษัทนอมินีแล้วก็บริษัทที่มีนามสกุลดังเข้าไปเกี่ยวข้องไหมทางรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็บอกนะคะว่าอันนี้ผมไม่สนว่าจะเป็นนอมินีหรือว่านามสกุลไหนก็แล้วแต่ถ้าหากไปตรวจสอบแล้วเนี่ยถ้าเจอนะก็ว่ากันไปตามผิดตามถูกเลยนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เป็นไปแล้ว3โรงงานก็ไม่ได้ดูเหมือนกันว่าเป็นบริษัทไหนใครยังไงบ้างแต่ถ้าเขาไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามกฎหมายก็ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างกฎของกฎหมายเนี่ยอย่างถึงที่สุดค่ะ
3: ที่พี่น้องประชาชนเป็นห่วงนะครับต้องถามว่ามีเจือปนอยู่ไหมนะครับจากทั้งการสำรวจของทั้งกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานมีอยู่บ้างบางส่วนนะครับแต่ว่าปริมาณมันค่อนข้างน้อยไม่สามารถตอบได้ว่ามาจากโรงงานจากไหนหรืออย่างไรแต่ว่ามีปริมาณเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับในส่วนของโลหะหนักส่วนที่พบเยอะขึ้นนะครับเนื่องจากน้ำมีปริมาณน้อยลงนั้นก็คือองค์ประกอบของน้ำมันนะครับซึ่งตอนแรกที่เรานำตัวอย่างไปตรวจนั้นเนี่ยถ้าจำได้จะเป็นช่วงที่มีน้ำหลากมามีน้ำเยอะมากความเจือจางก็จะเพิ่มขึ้นแต่วันนี้พอปริมาณน้ำลดลงทำให้ระดับความเข้มข้นของน้ำมันนั้นเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวอันนี้ผมไม่สนนะครับว่าจะเป็นนอมินีหรือว่าเป็นนามสกุลอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ก่อนหน้านี้เราก็ปิดไปแล้ว3โรงผมเองก็ยังไม่ทราบว่าเราไม่ได้ดูนะครับว่าเป็นบริษัทใครอย่างไรเราดูแค่ว่าไม่ได้ทำตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายนะครับก็ดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างที่สุดนะครับ
2: ทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะก็ได้ตรวจน้ำดำแล้วก็ฟองขาวในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ค่ะก็ไปพบออกซิเจนละลายน้ำต่ำนะคะคาดว่าจะเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังที่พาสารอินทรีย์แล้วก็สารซักล้างจากชุมชนลงคลองตอนนี้กำลังเร่งตรวจหาสารปนเปื้อนเพิ่มเติมค่ะขณะที่กรมชลประทานได้ประสานกรมพัฒนาที่ดินใช้สารช่วยบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูคุณภาพน้ำแล้วค่ะ
4: ขณะเดียวกันนายกนะครับก็ได้ประเดิมกดปุ่มมอบเงินเยียวยารายแรก2ล้านตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับให้กับลูกสาวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าหลากที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ย้ำชัดว่ารัฐบาลได้ทำให้เห็นแล้วเยียวยารวดเร็วมีประสิทธิภาพไปดูช่วงวินาทีที่มีการกดส่งมอบเงินกันเลยครับ
5: สัญญาณเสียงหายไปครับผม
6: ครับอันนี้ดูที่เงินเข้ายาวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
5: กันเขาอย่างน้องหัน
1: เมื่อกี้บอกว่า
5: ครับเข้าแล้วครับท่านนายกครับ
7: ยกครับ
5: ตอนนี้น้องๆเช็คข้อมูลจากโทรศัพท์เป็นเข้ายังครับลูก
1: เข้าแล้วค่ะ
5: เข้าแล้วครับ
8: เข้าแล้วใช่มั้ย
4: ก็กดเงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเช้าวันนี้ที่ทำเนียบครับนายกอนุทินเป็นประธานมอบเงินสินใหม่ทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลบังคับใช้1ตุลาคมที่ผ่านมานายกกดปุ่มโอนเงิน2ล้านบาทเรียลไทม์ให้กับลูกสาวของนางเกษรินที่เสียชีวิตเมื่อ5ตุลาคมจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เชียงใหม่นะครับนายกยังได้กำชับลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าให้ใช้เงินอย่างระมัดระวังภัยที่น่ากลัวหลังจากนี้ก็คือภัยยืมเงินตอนนี้คุณแม่ไม่อยู่แล้วก็ต้องเก็บเงินไว้ให้น้องๆแล้วก็ดูแลตัวเองพร้อมกับฝากฝังผู้ว่าให้ช่วยดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้เสียชีวิตให้ดีแล้วก็บอกด้วยว่าการจ่ายเงินสินใหม่วันนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นคือไม่อยากจ่ายให้กับประชาชนแต่อยากให้ประชาชนมีความปลอดภัยมากกว่าครับ
6: ไม่อยากจ่ายนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตมากกว่าแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้เป็นสิ่งที่มันต้องถือว่ามีความโชคไม่ดีมากๆแล้วก็มีการสูญเสียเนี่ยอย่างน้อยครอบครัวของผู้สูญเสียชีวิตก็ยังมีการเยียวยานะครับจากภาครัฐเงินเยียวยานี้ขอให้ท่านผู้ว่าได้พูดคุยกับผู้ปกครองหรือผู้ที่ดูแลน้องทั้งสองนี้ว่าต้องเป็นเงินที่ทำให้ชีวิตของเขาทั้งสองผ่านพ้นช่วงลำบากนี้ไปได้ด้วยดีระวังที่สุดคือคนมาขอยืมสตางค์นะครับต้องไม่ให้

0: คะที่เป็นห่วงประชาชนทุกคนแล้วก็ได้มีการทำประกันซึ่งช่วยเหลือพวกหนูได้เยอะมากแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีประโยชน์กับประชาชนในอนาคตเยอะมากเลยค่ะ
1: ขณะที่ขั้นตอนของการเยียวยาก็เดินหน้าต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีหลายจังหวัดที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมอยู่นะคะคุณผู้ชมคะดิฉันเริ่มจากที่จังหวัดอุทัยธานีก่อนนะคะมีภาพของน้ำป่าสีแดงขุ่นที่ไหลหลากลงจากภูเขาค่ะทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านสนำในตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะชาวบ้านบอกเลยคุณผู้ชมว่ามวลน้ำมาเร็วมากแล้วก็แรงมากๆด้วยนะคะขนของแทบไม่ทันกันเลยค่ะขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าสำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งช่วยเหลือชาวบ้านแล้วนะคะที่อุทัยธานีเช่นกันนะคะสัตว์เลี้ยงก็เดือดร้อนหนักมากคุณผู้ชมคะชาวบ้านเนี่ยต้องขนย้ายลูกหมูไปอยู่บนรถกระบะแล้วก็ขนไก่ไปอยู่บนหลังคาค่ะเจ้าของบอกตื่นมาตอนตีห้าตกใจมากเลยค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมเข้าไปในเล้าหมูเล้าไก่แล้วก็ต้องรีบย้ายไปอยู่ที่สูงเอาไว้ก่อนนะคะส่วนต้นทุเรียนก็เรียกว่าถูกน้ำท่วมหมดยกไร่เลยทีเดียวนะคะไปกันที่ฉะเชิงเซากันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะชาวบ้านตำบลศาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวก็รวมตัวกันประท้วงที่หน้าประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่งเรียกร้องให้กรมชลประทานยกบานประตูเพิ่มเป็น50เซนค่ะจากเดิม30เซนเพื่อที่จะเปิดทางระบายน้ำออกฝั่งหนองจอกหลังจากที่น้ำท่วมขังในพื้นที่มานานน้ำก็เน่าด้วยนะคะเรียกว่าเดือดร้อนกันเยอะถึงเกือบ 2,000 ครัวเรือนค่ะสุดท้ายนายกอบต.แล้วก็กำนันก็เข้าเจรจาจนเจ้าหน้าที่ยอมเปิดประตูระบายน้ำตามข้อเรียกร้องค่ะ
2: ส่วนสภาพอากาศเป็นยังไงนะครับไปตรวจสอบในลมฟ้าอากาศพร้อมกันกับคุณวนิษฐาสมัครสรุปกันเลยครับ

0: เดี๋ยวก่อนที่จะกลับมาติดตามสภาพอากาศนะครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเช็คสภาพอากาศกันครับ
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
3: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
7: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย

0: ุกเวลาย
1: ูโร
2: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
3: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: ทุกช่วงเวลาคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตในวิถีจากทันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30
8: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ7:00 นเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30
9: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่

0: ู้คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026

0: กลับมาช่วงนี้นะครับเราไปตรวจเช็คสภาพอากาศพร้อมกันในลมฟ้าอากาศกับคุณวานิสาสมัครสรุปกันเลยครับ
1: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2: สวัสดีค่ะมาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกันกับหน่วยแน่วันนิสาค่ะแม้ว่าอากาศช่วงนี้จะเริ่มเย็นลงนะคะโดยเฉพาะยอดดอยต่างๆแต่ว่ายังไม่ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะโดยในช่วงตั้งแต่วันที่14จนถึง16ตุลาคมค่ะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากนะคะบริเวณด้านตะวันตกของทางภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกได้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและที่อ่าวไทยค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างค่ะส่วนในช่วงวันที่17จนถึง19ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงนะคะส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและที่ภาคอีสานตอนบนจะมีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่ยังคงมีลมตะวันออกค่ะที่พัดปกคลุมประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะไปตรวจสอบกันต่อกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนอยู่ที่ร้อยละ30ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด36องศาค่ะมากันในพื้นที่ของทางภาคอีสานกันบ้างนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ30ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด34องศาค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ถึงร้อยละ70และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36องศาค่ะลงใต้ไปฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะขณะที่ในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศาค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้หลายพื้นที่บนยอดดอยเริ่มมีอากาศเย็นลงนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าตอนนี้ลมหนาวมาแล้วหรือยังนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคาดการณ์นะคะว่าในช่วงวันที่14ถึง16ตุลาคมไทยตอนบนค่ะฝนเริ่มลดลงนะคะแต่ว่าภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพยังคงมีฝนบางแห่งค่ะส่วนในช่วงวันที่17ถึง22ตุลาคมลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจะเริ่มพัดชัดขึ้นนะคะที่ภาคเหนือและภาคอีสานจะเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าจากนั้น23จนถึง25ตุลาคมฝนจะลดลงอีกนะคะแต่ยังไม่ถือว่าเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการขณะที่ภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในบางแห่งค่ะขณะที่ PEA นะคะแนะนำประชาชนที่เตรียมตัวจะเข้าบ้านหลังจากน้ำลดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายของกระแสไฟฟ้ามีข้อควรปฏิบัติสำคัญดังนี้ค่ะสวมถุงมือและรองเท้ายางนะคะเพื่อช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วรวมทั้งก่อนที่จะเริ่มใช้งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต้องตัดกระแสไฟฟ้าโดยปลดคัตเอาท์หรืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าก่อนค่ะและหากพบความผิดปกติควรให้ช่างไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบซึ่งหากพบเหตุเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสามารถแจ้งได้นะคะที่1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะคะว่ายังมีข้อควรระวังอะไรอีกบ้างก่อนที่จะกลับเข้าสู่ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังจากน้ำลดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะแล้วกลับมาติดตามลมฟ้าอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
0: คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ดูประเด็นใหญ่ในแวดวงสื่อเนี่ยนะครับก็กลายเป็นการแถลงตอบโต้เรียกแบบนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าสังคมจับตาวันนี้ที่สตง.มีการแถลงโดยทางโฆษกสตง.ยืนยันบอกว่าการตรวจสอบไทย PBS เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวตึกสตง.ถล่ม เพราะว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบตั้งแต่26มกราคมแล้วเริ่มตรวจสอบอย่างเป็นทางการ5กุมภาพันธ์ก่อนที่ไทยพีบีเอสจะเผยแพร่สกู๊ปข่าวเกี่ยวกับอาคารถล่ม24กุมภาพันธ์เลยยืนยันว่าการตรวจสอบเกิดขึ้นก่อนนำเสนอข่าวและไม่ใช่เพื่อการแก้เกี้ยวหรือว่าเอาคืนสื่อแต่อย่างใดนะครับและย้ำด้วยว่าสตง.ไม่เคยฟ้องปิดปากสำนักข่าวแล้วบอกได้ว่าถ้าต้องการฟ้องสื่อเพราะไม่พอใจการนำเสนอข่าวก็ต้องฟ้องทุกช่องที่เคยรายงานเรื่องอาคารถล่มแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ดำเนินการเช่นนั้นนะครับสำหรับประเด็นหลักที่ตรวจสอบครั้งนี้ก็คือเรื่องข้อบกพร่องในการใช้จ่ายงบ85ล้านประเด็นแรกก็คือการจ้างผลิตรายการข่าวเจาะย่อโลกด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงซึ่งทำสัญญาจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งต่อเนื่องนาน9ปีอาจจะขัดต่อหลักการการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไทย PBS ส่วนประเด็นที่2เป็นการตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการแขกรับเชิญและผู้ร่วมรายการระหว่างปีงบประมาณ2566ถึงปี2568โดยไม่ประกาศระเบียบหรือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอย่างชัดเจนมีเพียงแนวทางปฏิบัติภายในการตรวจสอบทั้ง2ประเด็นจึงเสนอให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะฮะและนอกจากนี้ครับยังมีการตรวจสอบพบว่าผู้บริหารบางรายได้รับเงินค่าตอบแทนการใช้รถแต่ยังมีการใช้รถส่วนกลางขององค์กรควบคู่กันไปด้วยเตรียมเสนอผู้ว่าสตง.พิจารณาลงนามและจะส่งให้ไทย PBS ภายในสัปดาห์หน้านะครับส่วนทางด้านไทย PBS เองก็ออกมาตอบโต้ทันทีนะครับนี่ครับเป็นการแถลงตอบโต้จากทางไทย PBS ที่ออกมานำโดยทางคุณพิเศษจิยาศักดิ์แล้วก็ทางคุณอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจรองผู้อำนวยการของทางไทย PBS หรือสสท.เนี่ยนะครับก็แถลงชี้แจงข้อที่จริงใน3ประเด็นสำคัญแล้วก็ย้ำความเป็นอิสระต้องปราศจากการแทรกแซงในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานการใช้ทุนหรือวิธีอื่นใดต้องดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสครับปัจจุบันภารกิจเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าแต่งบยังเท่าเดิมไม่เคยขอเพิ่มและพนักงานกว่าครึ่งไม่ได้ทำแค่ข่าวแต่ทำคอนเทนต์เด็กผู้พิการผู้สูงอายุสำหรับประเด็นการจ้างผู้ผลิตอิสระภายนอกยืนยันว่าเป็นไปตามกฎหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตรายใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจองค์กรพร้อมกับแจงค่าจ้างพิธีกรราคาสูงเพราะว่าต้องการแม่เหล็กดึงดูดคนนะครับขณะเดียวกันไทยพีบีเอสก็ยืนยันเดินหน้าปฏิรูปองค์กรเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและยืนยันว่าผู้บริหารชุดใหม่ไม่ได้มีการเบิกเพิ่มค่าเดินทางแต่ว่ามีค่าประจำตำแหน่งอยู่แล้วครับ
3: คุณผู้ชมคะดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันหน่อยนะคะ3พฤศจิกายนนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีการเลือกตั้งของสหรัฐค่ะซึ่งก็เกิดเรื่องฮือฮาขึ้นนะคะเมื่อมีการบริจาคเงินให้กับพรรคริพับลิกันของโดนัลด์ทรัมป์เรียกว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการเลยนะคะคุณผู้ชมใครจะเป็นใครและบริจาคสูงขนาดไหนนะคะติดตามได้ในรายงานก้าวทันโลกค่ะ
4: ในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่กำลังจะมาถึงคาดว่าพรรคริพับลิกันของนายโดนัลด์ทรัมป์จะพ่ายแพ้สูญเสียเสียงข้างมากในรัฐสภาไปเพราะคะแนนนิยมของเขาตกต่ำอย่างหนักจากสงครามอิหร่านทำให้นายอิลิยัมมัสมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกควักเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์บริจาคให้พรรคริพับลิกันเพื่อใช้ในการหาเสียงหรือที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเงินทุนเพื่อกอบกู้สถานการณ
5: ์ And opening a new chapter in American manufacturing
4: สายสัมพันธ์ของนายอีลอนมัสก์กับนายโดนัลด์ทรัมป์ยึดโยงด้วยจุดยืนทางการเมืองฝ่ายขวาอย่างมั่นคงแต่ในขณะเดียวกันก็มีความงอนแง่นจากอัตราตัวตนของแต่ละคน
6: Perhaps you've heard of it. Perhaps. Which is headed by Elon Musk who is in the gallery tonight.
4: นายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเริ่มเข้ามาแนบชิดกับนายทรัมป์เมื่อลงชิงชัยประธานาธิบดีสมัยที่2ส่งเสริมนโยบายลดตำแหน่งงานตัดงบลดกฎระเบียบบริจาคเงินให้นายทรัมป์หาเสียง277ล้านดอลลาร์จนได้ครองทำเนียบขาวความสัมพันธ์ถึงขีดสุดนายมัสได้ดูแลหน่วยงานใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรัฐบาล

0: สร้างปัญหาพิพาทมากมายจากการตัดลดงบและตำแหน่งงานพอทำงานได้ไม่กี่เดือนความร้าวฉานก็ปรากฏเมื่อนายทรัมป์เสนองบประมาณที่ไม่ตรงใจกับนายมัสทั้งสองให้ร้ายกันแบบสาดเสียเทเสียต่อหน้าสื่อนายมัสทวงบุญคุณว่านายทรัมป์ไม่มีทางชนะเลือกตั้งถ้าไม่มีเขาและเกี่ยวข้องกับคดีพรากผู้เยาว์ของเจฟฟรีย์เอปสตีนทั้งสองแยกทางกันไปแล้วนายมัสก็ประกาศด้วยว่าจะไม่ใช้จ่ายเงินทางการเมืองแบบนั้นอีกแล้ว
1: And the job they've done is unbelievable. We have a very big lead and we're going to keep our lead.
0: แต่เมื่อเป้าหมายทางการเมืองตรงกันผลประโยชน์ลงรอยความสัมพันธ์จึงตัดไม่ขาดเมื่อใกล้ถึงวันเลือกตั้งกลางเทอมที่เดิมพันสูงหากต้องสูญเสียเสียงข้างมากในรัฐสภาไปให้กับพรรคเดโมแครตนายมัสจึงปรากฏในแถวหน้าทางการเมืองอเมริกันอีกครั้งสื่อสหรัฐรายงานว่านายมัสได้กลายเป็นผู้บริจาคทางการเมืองสูงที่สุดเป็นประวัติการถึง366ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า 12,300 ล้านบาทโดยได้เริ่มบริจาคเงินแบบเงียบๆมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเดือนนั้นเดือนเดียวสูงในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถึง276ล้านมอบให้กับองค์กรทางการเมืองของรีพับลิกันและผู้สมัครรายบุคคลด้วยมุ่งเน้นสมรภูมิเลือกตั้งที่ขับเคี่ยวกันอย่างหนักเงินบางส่วนแบ่งไปเป็นงบโฆษณาและสื่อสารต่อต้านนโยบายฝ่ายตรงข้ามเช่นโจมตีคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตว่าเป็นคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงนายอีลอนมัสกระโดดเข้าอุ้มรีพับลิกันครั้งนี้มองได้ไม่ยากว่าหากเสียเสียงข้างมากให้กับพรรคเดโมแครตไปก็จะต้องถูกขัดขวางแนวทางฝ่ายขวาที่นายทรัมป์ผลักดันมาและเล่นงานสิ่งที่มินเมย์ผิดกฎหมายช่วงที่เขาร่วมงานรัฐบาลด้วยนายมัสต้องกระโดดเข้ามาพบผลการสำรวจคะแนนนิยมของนายทรัมป์ตกต่ำที่สุดปัจจัยหลักคือเรื่องปากท้องข้าวของแพงจากผลของสงครามอิหร่านที่เขาก่อขึ้นโพล่าสุดความนิยมของเขาตกต่ำลงไปที่ 37% ลดฮวบจากกว่า 50% ช่วงรับตำแหน่งใหม่ๆกูรูทุกคนนักวิเคราะห์ทุกสายไม่อาจทำนายเลยว่ารีพับลิกันจะรักษาเสียงข้างมากที่ง่อนแง่นไว้ได้เพราะทุกสัญญาณบ่งชี้ว่าเดโมแครตจะมีชัยแต่มีสิ่งหนึ่งที่รีพับลิกันเหนือกว่าเดโมแครตก็คือเงินนั่นเองตามตัวเลขล่าสุดพรรครีพับลิกันมีงบเลือกตั้งมากกว่า600ล้านดอลลาร์ขณะที่พรรคเดโมแครตมีอยู่ไม่ถึง400ล้านนอกจากนั้นแล้วรีพับลิกันยังมีเงินอุดหนุนจากขบวนการทางการเมืองแมกกาเมกอเมริกาเกรทอเกนของนายทรัมป์อีก400ล้านอีกด้วยนอกจากนายมัสแล้วก็ยังมีกลุ่มทุนใหญ่และมหาเศรษฐีที่ใช้จ่ายมหาศาลหนุนนายทรัมป์เพื่อให้ยังคงนโยบายที่เป็นคุณกับพวกเขาต่อไปแต่ก็ยังไม่มีใครเทียบเท่านายอีลอนมัสที่แม้บริจาคทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ก็ยังเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของมหาเศรษฐีระดับล้านล้านดอลลาร์คนแรกของโลกเพราะ366ล้านดอลลาร์ที่บริจาคคือประมาณ 0.04% ของทรัพย์สินเขาเท่านั้น

0: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
5: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: อ
6: ่
7: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ชิมซะหมดเลย
8: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค
9: ่
8: ะ
9: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: วัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:05 ตามเวลาท้องถิ่นของเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองซึ่งใช้เวลาในการบินจากประเทศไทยประมาณ7ชั่วโมงท่าอากาศยานนิวชิโตเซเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอกไกโดและมีปริมาณผู้โดยสารสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศญี่ปุ่นในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโอกาสนี้นางกัญญารัตน์เวชชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้นาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกณัฐพลช่วยศรีนวลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญาสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมที่ประทับณเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในครั้งนี้เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุพร้อมพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลนายสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซูฮิโร่นายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมืองซัปโปโรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและการคมนาคมของภูมิภาคมีประชากรประมาณ 1,960,000 คนซึ่งมากเป็นอันดับ5ของประเทศญี่ปุ่นรองจากกรุงโตเกียวเมืองโยโกฮาม่านครโอซาก้าและเมืองนาโกย่าซึ่งเมืองซัปโปโรมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบในรูปแบบตารางหมากรุกส่งผลให้เมืองมีทัศนีย

ายภาพเป็นระเบียบระบุพิกัดถนนได้ง่ายสวยงามถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของญี่ปุ่นและเคยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแห่งแรกของทวีปเอเชียเมื่อปี2515โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้
1: วันนี้เวลา 8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบันทึกแถบวีดิทัศน์ในการทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2569ณอาคารเบญจสิริสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกเขตพญาไทพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลเอกยุทธกรสุภาสูนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกพลโทณัฐพงศ์อัศวินวงศ์ผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูรพาจารย์ดนตรีไทยแล้วพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยนำไปตั้งบูชาเครื่องดนตรีไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องส่ง4ในการนี้ทรงระนาดเอกในเพลงโหมโรงขับไม้บันดอและทรงสอดด้วงในเพลงต้นเพลงฉิ่งเพลงขอมใหญ่และเพลงกราวรำประกอบบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5เนื่องในวันปิยมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ปีนี้เป็นการถวายราชสดุดีที่ถ่ายทอดพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณพระผู้ทรงนำพาสยามประเทศผ่านห้วงเวลาแห่งความท้าทายจากการล่าอาณานิคมด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการเรียนรู้ความเจริญจากโลกตะวันตกทรงนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทยพร้อมกับทรงวางรากฐานความเจริญก้าวหน้าเพื่อทำรงเอกราชของชาติให้มั่นคงตลอดจนทรงใส่พระราชฤทัยในการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมและทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทรงบันทึกเรื่องราวผ่านพระราชนิพนธ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อันเป็นหลักฐานทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทขึ้นซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะตะวันตกกับเอกลักษณ์ไทยได้อย่างงดงามเนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะเหล่านักเรียนในร้อยจปร.ยึดมั่นในความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานและร่วมพิทักษ์รักษาเอกราชกับความมั่นคงของชาติให้ยั่งยืนสืบไปโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดขึ้นเมื่อปี2430ทรงเล็งเห็นการไกลในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่กิจการทหารของกองทัพไทยปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการทหารบกกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกและผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกแถบวีดิทัศน์ที่ทรงบันทึกวันนี้จะแพร่ภาพออกอากาศในวันที่23ตุลาคม2569หลังข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 HD เวลา 14:13 น.เสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครทรงประกอบพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อเ

0: ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหิงค์ภายในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเนินไปมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเทพพยดาและดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชขออัญเชิญราชรถและพยานมาตรเคลื่อนออกจากโรงราชรถโหนหลวงลั่นของชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอกเจ้าพนักงานประโคมแต่ปี่พาดบรรเลงเพลงมหาฤกษ์เมื่ออ่านองค์การบวงสรวงจบแล้วโหนหลวงลั่นของชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอกเจ้าพนักงานประโคมแต่ปี่พาดบรรเลงเพลงตระสันนิบาตจากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมและทรงคล้องพวงมาลัยที่พระมหาภิชัยราชรถและทรงคล้องพวงมาลัยที่เกริ่นบันไดนาคจำนวน2องค์ราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราเชนทรยานพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยพระวอสีวิกาการพระยานมาศ3ลำคาญจำนวน2องค์เวชยันตะราชรถและราชรถน้อยจำนวน3องค์รวม13องค์โอกาสนี้ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงและทอดพระเนตรการแสดงสมโภชจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเรื่องสังสินชัยตอนพระสังสินชัยอัญเชิญราชรถกล่าวถึงพระสังสินชัยออกอัญเชิญพระยานมาตรและพระมหาภิชัยราชรถที่พระอินทร์ประทานไว้ซึ่งมีความวิจิตรงดงามอลังการตามพระบรมราชอิสริยยศแวดล้อมด้วยแตรสังเครื่องดนตรีประโคมสมพระเกียรติยศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ประจำราชรถอัญเชิญราชรถประกอบด้วยราชรถน้อยหมายเลข9784พระมหาภิชัยราชรถและราชรถปืนใหญ่หนหลวงลั่นของชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอกเจ้าพนักงานประคมแตรปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์และทอดพระเนตรการแสดงระบำดาวดึงเป็นการนำระบำของเหล่าเทพบุตรเทพอับสรที่ปรากฏอยู่ในการแสดงละครดึกดำบรรพ์เรื่องสังทองตอนที่2ตีคลีเป็นการพรรณนาถึงเทพบุตรเทพอับสรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงความงามของอินทราปราสาทและรายละเอียดความงดงามราชรถที่เทียมด้วยม้าสินทบของพระอินทร์เปรียบได้กับความงามของพระยานมาตรและพระมหาภิชัยราชรถที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งนี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งกรมศิลปากรกรมสัมพวุฒิทหารบกและกรมอู่ทหารเรือร่วมกันดำเนินการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของราชรถระบบกลไกการเคลื่อนที่และการชักลากให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุดราชรถเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาแต่ครั้งโบราณปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นพระราชพิธีสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณีของไทยจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาภิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญ
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่11ตุลาคม2569เวลา 16:26 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง Exhibition Center 2 Bekko ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าปูซานนครปูซานทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายภูนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้หลังจากชะลอการจัดงานตั้งแต่ปี2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดตั้งคูหาประเทศไทยระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม2569โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจแบ่งตามประเภทธุรกิจออกเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวิดีทัศน์นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และคอนเทนต์ของไทยมีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้จากการขายลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายการร่วมผลิตและบริการด้านการผลิตในการนี้มีพระปฏิสันถารกับผู้ประกอบการไทยและนักแสดงที่เฝ้ารับเสด็จการจัดงาน ACFM 2026ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเป็นประเทศแรกและเป็นเจ้าภาพร่วมในงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการของงานได้รับการจัดสรรพื้นที่ตั้งคูหาประเทศไทยอยู่บริเวณตรงกลางของทางเข้างานทำให้ผู้เข้าชมงานสามารถเห็นคูหาประเทศไทยได้อย่างชัดเจนตลอดจนผู้ประกอบการไทย5บริษัทและภาพยนตร์ไทย5เรื่องได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอและขายลิขสิทธิ์รวมทั้งเปิดโอกาสสู่การเป็นทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการสร้างใหม่หรือรีเมค IP เช่นการนำภาพยนตร์ที่เคยออกฉายกลับมาสร้างใหม่โดยปรับปรุงองค์ประกอบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือประเทศนั้นๆการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ที่สำคัญของเอเชียด้วยแรงขับเคลื่อนต่างๆเช่นมาตรการการคืนเงินสูงสุดร้อยละ30และความกระตือรือร้นในการรองรับกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศทำให้ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการไทยรวมถึงเข้าถึงผลงานที่มีศักยภาพสูงพร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะขยายขอบเขตจากเอเชียสู่เวทีระดับโลกสำหรับการจัดงาน ACFM 2025ในปี2568ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานกว่า 30,000 คนจาก55ประเทศทั่วโลกและมีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา289บริษัทจาก31ประเทศสำหรับประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน12บริษัทเกิดการจับคู่เจรจาการค้าจำนวน244คู่มีมูลค่ารวมกว่า544ล้านบาทมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันสหรัฐอเมริกาและเวียดนามสำหรับงาน ACFM 2026ในปีนี้มีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา319บริษัทจาก32ประเทศโดยประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานคาดว่าจะเกิดมูลค่าการเจรจาการค้าภายใน5ปีไม่น้อยกว่า

0: กว่า500ล้านบาทครอบคลุมทั้งการซื้อขายการร่วมผลิตการให้บริการด้านการผลิตและการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญางาน ACFM ถือเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียจัดควบคู่กับงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้และสำคัญเป็นลำดับต้นของภูมิภาคเอเชียโดยมีภาพยนตร์ไทยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในงานเทศกาลได้แก่เรื่องก้าววัดสู่สวรรค์เรื่องยักษ์ไหม้เรื่องคุณยายวรนาถและเรื่องบัวซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดในสายวิชั่นเอเชียโดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน9ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานยังมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันนี้เวลา 14:28 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปโรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพเขตปทุมวันในงานเสวนา Global Perspectives in Bangkok ซึ่งสำนักข่าว CNN International จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียช่วงเวลาเดียวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกตั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและชีวิตประจำวันไปจนถึงการสำรวจบทบาทของผู้กำหนดทิศทางเทรนด์ผู้บริโภคการให้คุณค่ากับสัญชาตญาณความคิดสร้างสรรค์ภาวะผู้นำและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ท่ามกลางโครงสร้างทางสังคมโลกที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดดและระบบอัตโนมัติมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสนี้ทรงร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆที่ดำเนินรายการโดยวิลริปลีย์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศอาวุโสสำนักข่าว CNN ประกอบด้วยหัวข้อที่12ว่าด้วยการอนุรักษ์สืบสานหัตถศิลป์ไทยและผ้าไทยมรดกทางวัฒนธรรมจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาธิรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและนายกุลวิทย์เหล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารโวกประเทศไทยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยทรงส่งเสริมวิจิตรศิลป์และการพัฒนาผ้าทอไทยโบราณสู่สากลตั้งแต่การส่งเสริมช่างฝีมือท้องถิ่นและแฟชั่นแห่งความยั่งยืนไปจนถึงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาติไปสู่ระดับนานาชาติตลอดจนทรงขับเคลื่อนและผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเสียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนส่วนการบรรยายในหัวข้อที่14เรื่อง Cities That Win the Future ว่าด้วยการพัฒนาเมืองปัจจัยการขับเคลื่อนการลงทุนและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตจากนางชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธนายเบอร์นาร์ดชานประธานกรรมการเอเชียฟินแนนเชียลโฮลดิ้งส์และนางสาวเฮเลโซซอโฮผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารเกลโดยกล่าวถึงบางเมืองที่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดที่ผู้มีความสามารถเงินลงทุนและโอกาสในขณะที่เมืองอื่นๆต้องดิ้นรนเพื่อให้ก้าวทันในยุคที่มีการแข่งขันระหว่างเมืองใหญ่ระดับโลกซึ่งความสำเร็จนอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วยังมีมิติทางวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตรวมถึงการท่องเที่ยวนวัตกรรมและการเชื่อมต่อกับสากลด้วยที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นเทศบาลตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดกลางจัง

วัดสมุทรปราการรวมทั้งวัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญญวาสิการามวัดหัวควนวัดนิคมควนเปลวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยจังหวัดปัตตานีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 น.ครอบครัวสวัสดิกุลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์มาจากวัดดอนบุปผารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดพรสวรรค์กรุงเทพมหานครวัดราชพฤกษ์วัดลัดไซมูลวัดราชธานีวัดบึงจังหวัดสุโขทัยเวลา 17:00 น.มูลนิธิหลวงพ่อคุณองค์ใหญ่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหานครวัดท่าเรือจังหวัดราชบุรีวัดตโนดรายวัดบางน้อยจังหวัดสมุทรสงครามและวัดชลประทานรังสิตจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.นายภูมิไมจงรัตนวาทินครอบครัวจงรัตนวาทินครอบครัวเลิศสุทธารสและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปนอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรโดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอาทิสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดและคณะการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดนาหนองจังหวัดราชบุรีวัดจันทร์จังหวัดอ่างทองเวลา 14:30 น.กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามวัดมหาธาตุวัดคลองยางวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางวัดธรรมเสมาจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดม่อนศรีบุญยงจังหวัดลำปางเวลา 17:00 น.มูลนิธิ Miracle of Life เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครเวลา 19:00 น.บริษัทวโรปกรณ์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือและครอบครัวชัยเฉนียนครอบครัวกุลวงศ์นายวสวัตเนตรประหาดและคณะโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเซ็นทรัลพระราม3และบริษัทอรุณกรุ๊ปพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระกรณียกิจน้อยใหญ่ซึ่งล้วนมุ่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่
พระจริยวัตรที่งดงามจะอยู่ในความทรงจำ

0: ของประชาชนชาวไทยตราบนิรันดร์จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับทางคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติแต่งตั้งคุณณัฐวุฒิแดนดีนั่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคนใหม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เปิดเผยจากทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติแต่งตั้งนายณัฐวุฒิแดนดีรออธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปครับนายณัฐวุฒิแดนดีนั้นเป็นข้าราชการที่เติบโตมาจากสายงานอุตุนิยมวิทยาโดยตรงนะครับมีเส้นทางการรับราชการที่ยาวนานเกือบ30ปีและเป็นกระแสที่ผู้คนในสังคมจับตาคือเมื่อ22กันยายนที่ผ่านมาคุณณัฐวุฒิได้แถลงข่าวที่ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศเพื่อเป็นการสยบกระแสข่าวในโลกโซเชียลที่เตือนภัยว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ขั้นหายนะภายใน120ชั่วโมงครับพร้อมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงจากกรมอุตุว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจริงในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนเนื่องจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นและยืนยันว่าข้อมูลมหาอุทกภัยหรือฝนตกต่อเนื่องไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนนั้นไม่เป็นความจริงและไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมอุตุสิ่งที่ประชาชนต้องเฝ้าระวังก็คือฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นจุดๆเท่านั้นนะฮะ
2: พี่ชัวร์ก่อนแชร์กันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ไปดูซีรีส์ที่จะประมวลการตรวจสอบเนื้อหาเรื่องจริงนะคะคุณผู้ชมวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสารพัดยาอันตรายที่ห้ามใช้ค่ะแต่ว่ายาอันตรายที่ห้ามใช้จะมีอะไรบ้างนะคะติดตามได้จากคุณพีรพลอนุตตรโสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ
3: บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดยาอันตรายทั้งยาปฏิชีวนะที่ทำให้ลำไส้โป่งพองยาแก้สิวที่ทำให้ตับพังอย่างไรก็ตามกลับมีการแชร์กันว่ามียาวิเศษไว้กินแก้เจ็บหน้าอกเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชัวร์ก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชัวร์ก่อนแชร์อันดับที่5เตือนภัยลำไส้โป่งพองจากยาปฏิชีวนะจริงหรือ
4: เรื่องนี้จริงนะครับลำไส้โป่งพองที่เห็นในภาพเอ็กซเรย์นั้นเราเรียกว่าเป็นลำไส้ใหญ่อักเสบซึ่งก็จะมีอาการต่างๆอีกได้แก่มีท้องร่วงซึ่งในกรณีนี้จะรุนแรงแล้วก็ปวดท้องแน่นท้องมีไข้ขึ้นต่อมาก็จะมีโรคเช่นมีเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้เมื่อเราใช้ยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กว้างมันก็จะไปทำลายแบคทีเรียที่เรียกว่า normal flora คือแบคทีเรียประจำถิ่นเป็นเพื่อนของเราและตายไปแทบทั้งหมดเลยขึ้นกับว่าเราใช้ยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กว้างมากน้อยเพียงใดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กว้างเนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงเสมอเลยจนกว่าแพทย์จะวินิจฉัยว่ามันจำเป็นจริงๆ
3: อันดับที่4เตือนกินยาแก้สิวทำให้ตับพังจริงหรือ
5: จริงค่ะยาแก้สิวบางตัวถ้ากินโดยที่ไม่ได้มีการตรวจการทำงานของตับทำให้ตับมีการทำงานหนักขึ้นทำให้เข้าสู่ภาวะที่ตับผิดปกติได
3: ้ยาแก้สิวบางชนิดที่ว่าเป็นกลุ่มไหนครับ
5: จะเป็นกลุ่มกรดวิตามิน A ชื่อสามัญไอโซเตติโนอีนเป็นยาที่ได้ผลดีนะคะหัวกินไปหน้าแห้งเลยจากที่หน้ามันอยู่เนี่ยหรือว่าสิวเนี่ยยุบเร็วแต่ว่าก็จะตามมาด้วยความเสี่ยงของผลข้างเคียงซึ่งยังไงก็แนะนำว่าควรจะต้องมาเจาะเลือดหรือว่าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
3: หลายคนคิดว่าแค่กินยาแก้สิวส่งผลได้รุนแรงเลยเหรอครับ
5: ปกติต้องทานต่อเนื่อง6เดือนถึง1ปีนานพอที่จะทำให้อาจจะมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับตับนะคะหรือกับร่างกายระบบต่างๆประมาณ 15% อาจจะทำให้มีตับผิดปกติเล็กน้อยประมาณ 1% การทำงานของตับผิดปกติที่รุนแรงถ้ารุนแรงมากๆถึงขั้นตับล้มเหลวอะค่ะก็อาจจะเสียชีวิตได
3: ้อันดับที่3ไตพังเพราะกินยาขับปัสสาวะเพื่อลดน้ำหนักจริงหรือ
4: ก็เป็นวิธีที่ผิดโดยสิ้นเชิงน้ำหนักตัวเราไม่ได้ลดลงอย่างแท้จริงเป็นเพียงน้ำหนักของน้ำที่เราไปเค้นมาจากส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ฉี่ทิ้งไปออกไป1ลิตรเราก็ได้มา1กิโลเราไปดื่มน้ำกลับไปน้ำหนักตัวก็กลับมาเพราะฉะนั้นอย่าใช้วิธีนี้เป็นอันขาดเลยนะครับอยากจะให้ประชาชนที่ใช้ยาขับปัสสาวะเหล่านี้อยู่เนี่ยไม่เกิดความตื่นตระหนกเข้าใจผิดว่ายาที่หมอสั่งจะทำให้ไตเขาวายไตเขาเสื่อมลงไปด้วยเดี๋ยวไปหยุดใช้ยาก็จะเกิดอันตรายขึ้นนะครับขอให้ใช้ตามที่คุณหมอสั่งอย่างต่อเนื่องและอย่าไปซื้อเองการใช้ยาขับปัสสาวะอย่างไม่ถูกต้องอย่างไม่สมเหตุผลจะทำให้เราเสียน้ำอย่างรุนแรงเป็นจุดตั้งต้นหนึ่งของภาวะไตวายไตเสื่อมได้เลย
3: อันดับที่2 ผลข้างเคียงของยาลดไขมันที่หมอไม่เคยบอกจริงหรือ
4: ในภาพรวมเอาประโยคแรกก่อนนะครับที่บอกว่าหมอไม่เคยบอกเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะจริงนะครับเพราะว่าเวลาจ่ายยาลดไขมันหมอก็มักจะพูดเสมอละครับว่ากินยานี้ให้สังเกตว่ามีอาการเจ็บกล้ามเนื้อหรือเปล่าก็พบได้ประมาณสัก 10% ในคนที่กินแต่การเจ็บกล้ามเนื้อนี้ไม่ใช่ปัญหาที่รุนแรงแต่อย่างใดเมื่อเจ็บแล้วมาแจ้งให้แพทย์ทราบเนี่ยแพทย์ก็อาจจะลดขนาดยาลงหรืออาจจะเปลี่ยนยาไปอาการนี้ก็จะหมดไปนะครับเจ็บที่กล้ามเนื้อส่วนบนเช่นบริเวณต้นขาอย่างเนี้ยก็จะเป็นอาการที่เกิดจากตัวสแตตินนะครับดังนั้นผลข้างเคียงนี้ไม่ต้องกังวลมากนะครับไปแจ้งคุณหมอก็แก้ไขได้ครับ
3: เขาบอกว่ายาลดไขมันเพิ่มความเสี่ยงอัลไซเมอร์
4: เขาใช้คำว่าอัลไซเมอร์นี่ก็ดูจะเกินเหตุไปนะครับอัลไซเมอร์จะเป็นโรคเรื้อรังซึ่งมีการดำเนินโรคไปเรื่อยๆซึ่งการกินสแตตินไม่ใช่เช่นนั้นเลยนะครับไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์นะครับแต่อาจจะทำให้มีความจำบกพร่องถ้าเกิดขึ้นจริงแล้วแจ้งคุณหมอแล้วเราเอายาออกไปนะครับความจำเราก็จะกลับสู่ปกติได้เลยครับ
3: และอันดับที่1ยาช่วยชีวิตจริงหรือ
6: จะมีบางคนที่ได้ประโยชน์จากยาตัวนี้คือคนที่เป็นโรคหัวใจถ้าคนที่ไม่เคยเป็นโรคหัวใจมาก่อนเลยแล้วยังไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอะไรการใช้ยาตัวนี้อาจจะมีความเสี่ยง
4: โดยเฉพาะคำว่าช่วยชีวิตยาที่พูดถึงชื่อเต็มเขาชื่อว่าไอโซซอบายไดไนเตรตคนไข้ที่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจจะเป็นกรณีที่หลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอุดตันไม่สามารถที่จะไปขยายผนังหลอดเลือดแล้วเลือดจะวิ่งผ่านไปยานี้จึงช่วยอะไรไม่ได้เลยเมื่อหลอดเลือดแดงหัวใจอุดตันไปแล้วดังนั้นประโยคที่บอกว่าเป็นยาช่วยชีวิตเนี่ยเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้องนะครับมันเป็นเพียงยาบรรเทาอาการเท่านั้นครับ
3: คุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
7: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ
8: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
3: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
6: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
8: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราย
9: ูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
10: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
12: ่หมดเวลาของก้าวข่าวค่ำแล้วนะคะพาคุณชมไปดูภาพปิดท้ายนะคะเป็นภาพของโลมาไลครีก9ตัวในแม่น้ำแยงซีของประเทศจีนนะคะที่กำลังว่ายน้ำหยอกล้อเล่นกันในแม่น้ำใกล้กับสวนสาธารณะริมน้ำค่ะโลมาไลครีในแม่น้ำ

0: เปิดเลย
1: มึงเปิด
0: พี่
1: เปิดออกมา
0: พี่ดื่มไหม
1: กูดื่ม
0: โอเค
1: มึงเรียกมาเป่า
0: ไม่
1: พูดอย่างนี้นะไม่ได้นะ
2: ชายคล้ายตำรวจเมาบุกตบหน้ากู้ภัย2พี่น้องขณะเข้าช่วยเหลือคนเจ็บสุดท้ายพบเป็นแค่ช่างแอร์สุดงงคนขับสามล้อคุ้มคลั่งขวาก้อนอิฐไล่ทำร้ายพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลืออุบัติเหตุฆ่าชายพิการขายลอตเตอรี่ซ่อนศพใส่กระสอบโยนทิ้งแม่น้ำน่านแขนทวงเงิน 5,000 ติดตามในคับข่าว9คืนนี้21:30 น

0: สนับสนุนโดยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
1: สวัสดีค่ะใน Entertain Night Live อยู่ด้วยกันกับออนภัทรานะคะข่าวแรกของเราค่ะต้องไปอัปเดตกันกับสาวน้อยมหัศจรรย์คนไทยของเรากับเนเน่นายแน่มากตอนนี้นะคะก็ต้องเป็นเนเน่รอยัลอยู่แล้วค่ะล่าสุดเนี่ยไปเล่นเปิดนะคะให้กับศิลปินวงร็อกอเมริกันที่คอนเสิร์ตใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าเสียงตอบรับจากผู้ชมนี่ยอดเยี่ยมเลยค่ะ
0: ถือเป็นอีกหนึ่งความฝันที่กลายเป็นจริงของสาวน้อยมหัศจรรย์เนเน่รอยัลเมื่อเธอได้ขึ้นโชว์เปิดในคอนเสิร์ตของวงร็อกในดวงใจ Even Sevenfold ท่ามกลางผู้ชมราว 10,000 คนในสิงคโปร์ Indoor Stadium ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวานนี้ค่ะถึงจะเป็นศิลปินน้องใหม่นะคะแต่เนเน่รอยัลก็เอาอยู่กับการแสดงราวครึ่งชั่วโมงที่สามารถปลุก Energy ขาร็อกแดนละช่องให้มันไปกับเพลงฮิตของวงร็อกอมตะซึ่งแน่นอนว่าเนเน่ก็ไม่พลาดหยิบเพลงซอมบี้ของวง The Cranberries ที่ทำให้เธอแจ้งเกิดในระดับอินเตอร์บนเวที America's Got Talent มาให้ทุกคนได้ร้องตามกันไปด้วยค่ะและที่สร้างความประทับใจให้ผู้ชมมากขึ้นไปอีกนะคะเมื่อเนเน่สร้างเซอร์ไพรส์โผล่มาแจมกับการแสดงหลักของเจ้าของคอนเสิร์ตด้วยการเล่นกีตาร์แล้วก็ร่วมร้องใน2เพลงดังของวงอย่าง Bad Country และ Unholy Confession อีกด้วยค่ะนักร้องนำของวง Even Sevenfold เผยว่าโชว์ร่วมกันครั้งนี้ไม่ได้ผ่านการซ้อมมาเลยเรียกว่าดนสดหน้างานซึ่งนั่นก็ยิ่งทำให้หลายคนทึ่งในความสามารถของเนเน่มากขึ้นไปอีกค่ะบริษัทผู้จัดคอนเสิร์ตครั้งนี้เผยกับสื่อ Straight Time ของสิงคโปร์ว่าการพาเนเน่มาเป็นศิลปินโชว์เปิดนั้นเป็นเรื่องที่ตั้งใจไว้ก่อนที่เธอจะชนะการแข่งขันในรายการ America's Got Talent ซะอีกเพราะประทับใจในตัวสาวน้อยมหัศจรรย์ของไทยตั้งแต่ที่ได้ดูโชว์ของเธอที่ตลาดกลางคืนในจังหวัดภูเก็ตเมื่อหลายปีก่อนแล้วนั่นเองค่ะขณะที่เนเน่เองก็เผยว่ารู้สึกตกใจไม่น้อยที่ได้รู้ว่ามีแฟนเพลงบางคนตั้งใจซื้อบัตรมาเพื่อดูการแสดงของเธอโดยเฉพาะอีกด้วยนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการไล่ตามความฝันในการเป็นศิลปินของเนเน่รอยัลเพราะเธอยังคงมุ่งมั่นที่อยากจะทัวร์คอนเสิร์ตรวมถึงมีผลงานเพลงของตัวเองในอนาคตค่ะ
1: สุดยอดมากๆเลยนะคะจากฝันของเด็กใครคนนึงค่ะตอนนี้นี่คือครึ่งทางของการที่จะเติมเต็มความฝันของเนเน่แล้วนะคะเนเน่เคยบอกว่าอยากจะทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกซึ่งเนี่ยไม่ไกลเกินฝันแน่นอนเพราะนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆของเนเน่เก่งจริงๆน้องต้องปรบมือจริงๆเลยอ่ะนี่คือสมบัติของประเทศไทยจริงๆนะคะกับสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้ค่ะส่วนพูดถึงละครกันมากดีกว่านะคะถ้าเรียกว่านักแสดงมืออาชีพของไทยต้องมีชื่อของใบเฟิร์นพิมชนกอยู่แน่นอนและแน่นอนค่ะกลับมารับบทบาทมูนินวตาเวอร์ชัน2026แต่หลายๆคนก็มองนะว่าบทบาทแบบนี้มันซ้ำซากจำเจไปหรือเปล่าย
0: ืนยันว่าทุกบทบาทที่รับมีรายละเอียดที่แตกต่างกันค่ะนางเอกแถวหน้าใบเฟิร์นพิมชนกที่เตรียมใส่สุดในบทฟ้าแฝดมุนินมุตาในละครเรื่องแรงเงา2026กับความแซ่บซีดด่าเป็นด่าจูบเป็นจูบตบเป็นตบแต่ล่าสุดชาวเน็ตต่างพากันเมาท์มอยว่าใบเฟิร์นรับบทซ้ำซากจำเจเดิมๆซะงั้นค่ะ
2: คือสำหรับเฟิร์นมันไม่ซ้ำอะค่ะคือพูดทุกที่ว่าสีสันของความล้างแค้นเนาะมันอาจจะดูเหมือนแบบสีเดียวกัน

0: ันแต่ว่าดีเทลของตัวละครหรือว่าแบ็คกราวด์มันต่างกันมากอ่ะ
1: จริงๆรู้สึกไงในฐานะนักแสดงคนมองอย่างนี
0: ้เข้าใจค่ะเข้าใจมากๆคือบางคนก็จะมองเป็นเขาไม่ใช่แบบนักแสดงเนาะเขาอาจจะไม่ได้ดูดีเทลเหมือนเราก่อนรับหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ภาพกว้างมันก็ดูเป็นสีอย่างนั้นแต่ว่าละครพาสเทลก็มีตัวละครที่เฟิร์นเล่นเป็นซอฟเป็นแบบขี้กลัวเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ก็มีแต่อาจจะแบบไม่ได้แมสเท่าคนก็อาจจะติดภาพว่าเออเราเล่นตัวละครแรงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจค่ะ
2: ถึงจะลักกี้อินเกมแต่ใบเฟิร์นก็ยังไม่ลักกี้อินเลิฟซะกะทีจนเจ้าตัวแอบเริ่มสงสัยว่าเมื่อไหร่เนื้อคู่ฉันจะมาสักทีละเนี่ย
1: เรื่องงานก็ดีเรื่องความรักหัวใจล่ะคะ
0: หัวใจไม่มีเลยค่ะ
1: ไม่มันแห้งเหี่ยวแล้วคะ
0: ทำไมคะใช่ไหมคะต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแต่ก็โอเคค่ะอาจจะเป็นแบบช่วงนี้ก็ออกกองตอนนี้เราก็ยังถ่ายไม่เสร็จเลยเนาะแรงเงาอะไรเงี้ยก็ไม่มีเวลาเลยค่ะ
1: ได้ข่าวว่าหนุ่มๆก็มาจีบเยอะเหมือนกันนี่คะ
0: จากไหนคะข่าวเท็จมากโทรศัพท์แบตเต็มทุกวัน
1: เรางงไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉัน
0: ก็นิดนึงก็แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ขวนขายด้วยแหละก็เลยไม่ได้แบบออกไปเจอใครเลยแล้วก็เพื่อนๆก็ไม่ได้แนะนำใครให้อะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตอยู่กับงานก็ปวดหัวมากแล้วทุกคนในกองสิคะสภาพแต่ละคน
1: หรือโสดแต่งานฮอตก็แฮปปี
0: ้ก็แฮปปี้ค่ะไม่ได้แบบรู้สึกว่าถ้าจังหวะจะมาก็มาอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องมีเร็วๆนี้ก็ยังไม่มีสเปคเหมือนเดิมอยากได้คนใจดีนิสัยดีคนดีอะไรเงี้ยค่ะ
2: ถึงจะโสดแต่ใบเฟิร์นไม่มีคำว่าเหงาเพราะแค่ทำงานคอยเฮฮากับกวนเพื่อนก็ไม่มีเวลาให้แซดแล้วอ่ะจ้า
3: เรียกว่าบทแรงๆอาจจะเป็นภาพจำแต่ว่าเธอทำได้ทุกบทบาทแน่นอนก็เตรียมตัวรอดูแรงเงาเวอร์ชัน2026ว่าจะกลิ้งตกบันไดกี่ขั้นกันนะคะส่วนถ้าพูดถึงเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงก็ต้องนึกถึงชื่อนี้แอนทองประสมค่ะคนนี้จะมาเปิดเผยเคล็ดไม่ลับในการที่จะดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็วิ่งยังไงให้สวยแบบพี่แอนคะเนี่ย
2: อายุเตรียมเข้าสู่เลข5หลังพ้นวันเกิด1พฤศจิกายนปีนี้แล้วล่ะค่ะเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแอนทองประสมที่ยอมรับว่าพยายามดูแลตัวเองมาโดยตลอดเพราะหน้าที่การงานต้องใช้หน้าตาในการทำมาหากินแน่นอนว่าการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับสุขภาพดีโดยเฉพาะการวิ่งที่เจ้าตัวนั้นอินสุดๆถึงขนาดเพิ่งไปพิชิตเบอร์ลินมาราธอน2026ระยะทาง 42.195 กิโลเมตรด้วยเวลา4ชั่วโมง36นาทีซึ่งแอนก็อยากส่งต่อเคล็ดรับความสวยของตัวเองให้ผู้หญิงคนอื่นๆได้รับรู้ด้วยล่ะค่ะ
1: สวยโกงอายุนะคะ
4: เราต้องโกงเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะเราต้องตายช้าๆ บางคนอาจจะกลัวเลข5ว่าเป็นข้อจำกัดเราไม่สามารถทำอะไรได้เอ็กซ์ตรีมอะไรเงี้ยไม่ใช่ข้อจำกัดนะเรื่องอายุอะอย่างที่เคยแอนเคยพูดว่ายิ่งเราอายุเยอะอะเรายิ่งถูกควรถูกยกย่องเนาะเราทำงานมานานเราสะสมชิ้นงานมานานแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนเลวของสังคมนะมันควรจะต้องยกย่องกันมากกว่าที่จะด้อยค่ากันเพราะนั้นอย่าไปกลัวความอายุเยอะของตัวเอง
1: พี่ยังไงป้ามีคนถามเคล็ดลับความสวยไหม
4: ครับง่ายๆเลย1ออกกำลังกาย2นอนให้ครบ3คือนวดหน้าเข้าไว้บำรุงผิวเข้าไว้นวดหน้าเข้าไว้บำรุงผิวเข้าไว้แอนอาทิตย์ละ2วันน่ะคนจะถามเรื่องความแข็งแรงความแข็งแกร่งแล้วก็แบบเอ้ยวิ่งยังไงไม่มีฝ้าทำไมหน้าไม่ยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าถ้าเราไม่บำรุงไประหว่างวิ่งด้วยมันยมแน่นอนมันมีฝ้าแน่นอนแอนถึงต้องแบบคาดหน้าบ้างปิดหมวกบ้างจะเห็นว่าแอนมีแผ่นอะไรของแอนปิดเราก็ต้องดูแลตัวเองถ้าเราอยากจะซ่าเราอยากจะมีไลฟ์สไตล์แบบนั้นน่ะมันก็ต้องดีไซน์ในการดูแลตัวเอง
1: ผู้หญิงอย่าหยุดสวย
4: ห้ามหยุดสวยห้ามอ่อมคือเขาเรียกอะไรอ่ะเอาตัวเองให้แข็งแรงที่สุดติดเตียงให้ช้าที่สุดนั่นคือเป้าหมายของเราเลยเราต้องมีอิสรภาพค่ะ
2: ส่วนผลงานล่าสุดของนางเอกตัวแม่ก็คือซีรีส์วายเรื่องแรก Decoding You โคตรรักที่นั่งแทนโปรดิวเซอร์ร่วมกับแฟนหนุ่มเอธินพันธ์โดยแอนยอมรับว่าตอนแรกๆก็ไม่ชินแต่ทำไปทำมาก็เริ่มติดใจซีรีส์วายจนมีแผนว่าจะทำเรื่องต่อไปแล้วด้วยค่ะ
3: ข้อ1นอนเยอะๆเอ้ยข้อ1ออกกำลังกายก่อนข้อ2นอนเยอะๆแล้วก็ข้อ3ก็คือดูแลตัวเองดีๆนะคะตอนนี้ออนทำได้แค่ข้อ2คือนอนเยอะๆอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวข้อ1กับข้อ3จะพยายามนะคะพี่แอนส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปสนุกกับคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกค่ะ
5: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
6: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
7: ว้าวเสร็จแล้ว
6: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: ทีเด็ดเบอร์พิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ

0: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
1: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
3: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรถอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียนยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่คราวนี้นะคะจะพาทุกคนค่ะไปดื่มด่ำกับคอนเสิร์ตเพลงรักที่รับรองว่าถูกใจแฟนเพลงปีลึกอย่างแน่นอน
6: เป็นคอนเสิร์ตที่เสิร์ฟเพลงเพราะได้เอาใจแฟนเพลงปีลึกสุดๆค่ะกับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมที่รวม7ศิลปินระดับมาสเตอร์พีซทั้งดีแตงเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวๆๆเบิร์ดกับฮาร์ทตุ๊กวิยดาปั่นไพบุญเกียรติก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์มาไว้บนเวทีเดียวกันกับบทเพลงอมตะที่ไม่เคยเก่าไปตามกาลเวลาในบรรยากาศของการรังสรรค์เวทีให้เป็นพื้นที่แห่งความทรงจำผ่านกลิ่นอายของแผ่นเสียงฟิล์มภาพถ่ายและซาวด์ดนตรีออริจินอลย้อนเวลาเชื่อมโยงความทรงจำไปสัมผัสความสุขช่วงเวลาของวันหวานค่ะนอกจากแต่ละคนจะขนเพลงฮิตของตัวเองมาขับกล่อมให้ผู้ชมได้อิ่มเอมใจกันแล้วนะคะยังมีการคอลแลบกันของศิลปินที่ตลอดระยะทางในวงการเพลงหลายปีแทบไม่เคยได้ร้องร่วมกันบนเวทีใหญ่มาให้เซอร์ไพรส์กันด้วยละค่ะ

0: เป็นคอนเสิร์ตเพลงรักที่จะทำให้แฟนเพลงปีลึกได้อบอวลไปด้วยมวลแห่งความทรงจำที่น่าประทับใจไปอีกนานเลยล่ะค่ะ
1: ส่วนพิธีกรคนเก่งจากรายการสดให้ดูหมู่ให้ปังทางช่อง9กด30อย่างพี่ก้องปิยะของเรานะคะก็บอกว่าแฮปปี้กับชีวิตโสดแต่ถ้าจะมีหนุ่มๆเข้ามาก็ไม่ติดเหมือนกันแต่ว่าสเปคพี่ก้องจะเป็นยังไงตามไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยค่ะ
0: ทำงานเมคมันนี่ตัวเป็นเกลียวเลยทีเดียวค่ะพิธีกรสายหาก้องปิยะวัย57ปีแห่งรายการสดให้ดูมูให้ปังที่ไม่ได้มีแค่งานเบื้องหน้าแต่ยังลุยงานเบื้องหลังมาตลอดทั้งการทำรายการทำละครจัดอีเวนต์ไปจนถึงเปิดเอเจนซี่พาดาราคู่จิ้นไปจัดงานแฟนมีตติ้งในต่างแดนเพื่อหวังดูแลให้ลูกน้องในบริษัทได้อยู่รอดไปด้วยกันในเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะส่วนเรื่องความรักก้องปิยะตอบชัดแฮปปี้ก็โสดแต่ก็พร้อมเปิดรับผู้ชายที่จะเข้ามาทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยและที่สำคัญคือต้องมาช่วยกันทำมาหากินไม่ใช่มาช่วยใช้แต่เงินอย่างเดียวนะจ๊ะ
2: เอาพูดตรงโสดมา6ปีแล้วนะคะไม่มีค่ะปีนี้ปีที่6แล้วมั้งหรือ7เนี่ยไม่มีเลยอยู่อย่างนี้สบายใจดีค่ะเพราะว่ามันไม่ต้องมากังวลผูกมัดหรืออะไรต่างๆนะเราก็มีความสุขดีไม่ต้องมานั่งคิดมากอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่อย่างนี้เราก็มีความสุขเราก็ใช้เงินที่เราหามาได้อย่างมีความสุขไม่ต้องแบ่งให้ใครใช้อย่างเงี้ยค่ะ
3: ที่ผ่านมาต้องแบ่งเหรอคะ
2: ก็แบ่งประจำอะค่ะแบ่งหลายอย่างอะค่ะก็ต้องพูดนะคะความสวยแดกไม่ได้ความสวยกินไม่ได้ค่ะความรวยอยู่ได้ค่ะขอให้เรามีเงินอย่างเดียวพี่ต้องคิดว่าจริงๆต้องมีเงินแล้วรวยสำคัญสุดมันเองมันมาเองค่ะไม่ต้องรักมากหรอกค่ะรวยค่ะรักก็กินเงินอยู่ไม่รอดรวยอยู่รอดค่ะก็มีเข้ามาแต่ก็ถ้าเกิดเข้ามาปวดหัวก็ไม่คุยจบเอาที่ไม่ปวดหัวค่ะ
3: ส่วนใหญ่เป็นเด็กหรือแก่กว่าคะ
2: เด็กค่ะเด็กเด็กกว่าแก่กว่าคงไม่เข้ามาเพราะเราก็อายุเยอะแล้วนะคะแก่กว่าเข้ามาก็คงต้องพาเขาหาโรงแล้วล่ะ
3: สเปคก้องปิยะเป็นยังไงคะ
2: ไม่มีสเปคขอคุยกันรู้เรื่องคุยกันได้รู้เรื่องไม่จำเรื่องปวดหัวให้กันเนาะแบ่งเงินไปใช้ได้บ้างแต่ไม่ใช่เอากูไปหมด
0: ก้องปิยะฝากให้ติดตามรายการสดให้ดูมูให้ปังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ทางช่อง 9 กด 30รับรองว่าโดนใจสายกินถูกใจสายมูแน่นอนค่ะ
1: ส่วนตอนนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าจะกลับมาอัปเดตเรื่องราวของนักแสดงคิมซูฮยอนกันค่ะ

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: โอ้เดี๋ยวน่ากินจัง
4: แน่นอนจ้า
5: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: หลังจากที่การสอบสวนนะคะของตำรวจออกมาแล้วค่ะว่าคิมซูยอนพ้นมนทินนะคะกับการคบคิมแซรอนตั้งแต่เป็นผู้เยาว์ล่าสุดค่ะต้นสังกัดของคิมซูยอนนะคะก็ออกมาขู่ว่าจะฟ้องถ้ายังมีการเผยแพร่ข่าวเท็จเรื่องนี้กันอยู่ค่ะ
9: ค่ายโกลด์เมดัลลิสต์ต้นสังกัดของพระเอกเกาหลีคิมซูยอนขู่จะดำเนินคดีทางกฎหมายกับคนที่ยังเผยแพร่ข้อมูลเท็จให้พระเอกในต่างดาวได้รับความเสียหายหลังจากที่ผลการสอบสวนของตำรวจออกมาชัดเจนแล้วว่าคิมซูยอนไม่ได้มีความสัมพันธ์กับนางเอกผู้ล่วงลับคิมแซรอนในช่วงที่เธอยังเป็นผู้เยาว์อย่างที่ช่อง YouTube Power Lab กล่าวหาอีกทั้งคิมแซเอ๋ยซึ่งดำเนินการช่องดังกล่าวก็ถูกสั่งฟ้องและถูกควบคุมตัวระหว่างการดำเนินคดีไปแล้วด้วยล่ะค่ะก่อนหน้านี้นะคะสื่อ Dispatch เพิ่งเล่นข่าวว่าข้อความแชทเมื่อปี2016ที่ทาง Power Lab อ้างว่าเป็นการพูดคุยกันระหว่างคิมซูยอนกับคิมแซรอนความจริงแล้วคิมแซรอนคุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่คิมซูยอนโดยหลังจากตำรวจสามารถกู้ข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คิมแซรอนเคยใช้งานก็ไม่พบหลักฐานที่แสดงว่าคิมซูยอนคบหากับคิมแซรอนในช่วงเวลาที่เป็นประเด็นทั้งยังพบว่านางเอกผู้ล่วงลับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ชายอย่างน้อย4คนอีกด้วยค่ะDispatch ยังรายงานด้วยว่าทางช่อง Power Lab สั่งให้ทีมงานเปลี่ยนชื่อผู้ส่งข้อความจากไม่ทราบชื่อเป็นคิมซัวยอนเพื่อกล่าวหาพระเอกคนดังซึ่งที่ผ่านมานะคะคิมซัวยอนก็ปฏิเสธมาตลอดและต่อมาก็ได้ดำเนินการทางกฎหมายกับครอบครัวของคิมแซรอนและ Power Lab แล้วล่ะค่ะส่วนนักแสดงและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของผู้พิการอาเจมิตี้ก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองที่บ้านพักในรัฐเท็กซัสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยอายุเพียง34ปีโดยโฆษกส่วนตัวของเขายืนยันสาเหตุการเสียชีวิตกับสื่อ People อาเจมิตี้สร้างชื่อจากบทวอเตอร์ไวท์จูเนียร์ในซีรีส์อมตะ Breaking Bad โดยเขาซึ่งมีภาวะสมองพิการตั้งแต่อายุ3ขวบก็นำประสบการณ์ความยากลำบากที่ต้องเผชิญมาถ่ายทอดผ่านบทบาทการแสดงนอกจาก Breaking Bad แล้วนะคะอาเจก็ยังมีผลงานอย่างซีรีส์เรื่อง Switch at Birth และ Guardians of Justice นอกจากนี้เขายังทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับภาพยนตร์อิสระอีกหลายเรื่องค่ะที่สำคัญเขายังก่อตั้งมูลนิธิ Mitty Foundation เพื่อสนับสนุนโครงการการกุศลและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการอีกด้วยค่ะ
8: หมดเวลาของออนแล้วก็ข่าวบันเทิงของเราในค่ำคืนนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับ Nine Entertain 11:30 ทางช่อง9กด30คืนนี้ออนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวใช้ท่อน้ำไทย

0: ไทยชีวิตก็ไหลลื่นพ่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะอาจารย์คะวันนี้ค่ะ
1: คร
0: ับ เรายังอยู่นอกสถานที่นะคะกับการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะนุ่นตื่นตาตื่นใจมากๆเลยอ่ะได้เห็นบรรยากาศของห้องประชุ
1: ม
0: แล้วก็เห็นว่าเวลาที่เราจับสาระสำคัญของการประชุมของเขามันเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์ก็อย่างที่บอกอะว่าเขาจะมีเป็นเซสชั่นแล้วก็จะมีเหมือนกับว่าคนพูดเนี่ยนั่งเป็นกลุ่มตรงกลางแล้วก็มีคนฟังเนี่ยล้อมรอบซึ่งเขาก็จัดเป็นกิจกรรมแต่ละเรื่องแต่ละหัวข้อซึ่งคนที่สนใจก็สามารถติดตามได้เมื่อวานเนี่ยเราให้เห็นบรรยากาศแล้วแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะลง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ในรายการหรือในดีเทลหรือในรายละเอียดซ
0: ึ่
1: งเป็นประเด็นสำคัญที่หารือกันต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ธนาคารโลกเนี่ยที่เวียนมาเป็นประเทศไทยเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีเนี่ยด้านหนึ่งมันก็ต้องเป็นการประเมินว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศทางธนาคารโลกเนี่ยจะชี้นำประเทศสมาชิกที่เราเห็นเป็นธงเนี่ยนะครับ191ประเทศ196ประเทศเนี่ยว่า directionที่จะไปแบบประสานกันเนี่ยมันจะยังไงในเวลาเดียวกันเนี่ยสำหรับไทยประเทศไทยเนี่ยในฐานะที่เป็นโฮสต์เป็นเจ้าภาพเนี่ยเราก็มีสิทธิ์พรีเซนเตชันหรือนำเสนอสิ่งที่เราอยากจะให้ชาวโลกเห็นว่าเราทำอะไรแล้วก็เป็นตัวดึงดูดให้เขามาร่วมทำอะไรกับเราในอนาคตซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่าก็เป็นโปรแกรมของการสนทนาที่น่าสนใจนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่ควรจะรู้อีกอันนึงก็คือว่าในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกเนี่ยเขาจะออกรายงานประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโลกอันนี้ประเด็นสำคัญนะ World Economic Outlook นะอันเนี้ยจะอัปเดตล่าสุดจนถึงวันที่ประชุมนะผมเข้าใจว่าจะเป็นทางกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยมาเป็นคนบอกนะอีกอันหนึ่งก็คือว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องการคลัง มันมีปัญหาเรื่องการเงินมันมีปัญหาความไม่สมดุลของกลุ่มประเทศต่างๆในประเด็นหลายๆประเด็นทั้งประเด็นที่เป็นแมกโรนโยบายการเงินนโยบายการคลังเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องอัตราดอกเบี้ยตรงเนี้ยการชี้นำจากทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะเป็นยังไงเพราะเขามีสตาฟในการที่เขาจะเรียกว่ามีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นอย่างนี้คุณต้องทำอย่างนี
0: ้
1: เฮ้ยคุณเป็นอย่างนี้คุณควรจะทำอย่างนี้อันนี้ส่วนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศส่วนของทางธนาคารโลกก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องแนวทางในการพัฒนาอันที่หนึ่งอันที่สองปัญหาเฉพาะหน้าที่ปีนี้พูดกันเยอะคือเรื่อง artificial intelligence หรือ AI
0: ปัญญาประดิษฐ์
1: ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะมิติเรื่องของเอามาใช้ประโยชน์อะไรอย่างเดียวมิติของการลงทุนข้อได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างประเทศที่มีตังกับไม่มีตังประเทศที่มีตังควรจะทำแบบไหนประเทศที่ไม่มีตังหรือมีตังปานกลางควรจะทำอะไรให้มันได้ประโยชน์จาก AI ซึ่งมันก็จะแบ่งเป็น2สเกลอีกระดับของคนลงทุนที่เป็นเอกชนขนาดใหญ่มันใช้เงินเยอะมันจะระดมทุนยังไงถ้าระดมทุนตรงนี้เยอะๆไอ้ที่จะต้องไปใช้อย่างอื่นจะทำยังไงนี่ก็ต้องมานั่งคุยกันว่าควรจะเป็นแบบไหนเนี่ยที่มันเหมาะสอดคล้องเหมาะสมส่วนของเราเราก็นำเสนอว่าเราเอา AI มาใช้ในระดับที่เป็นเศรษฐกิจจุลภาคเรื่องอย่างที่เขานิยมกันนะ AI นกกระซิบใช่ไหม
0: อัน
1: นี้เห็นว่าดังมากรวมทั้งเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดการเงินด้วยนะอย่างเช่นเรื่องเรื่องดิจิตอลเรื่องอะไรแต่สังเกตดูนะรอบนี้เขาจะไม่พูดเรื่องอะไรรู้ไหม
0: อะไร

0: ะอาจารย
1: ์ไม่มีใครได้ยินเลยคริปโตเคอเรนซี
0: โอ้ทำไมหายไปไหนอ่ะ
1: ไม่มีเห็นไหมเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องทองเทิงอะไรพวกนี้ไม่มี
0: เนาะ
1: เรื่องตลาดหุ้นไม่มีทำไมไม่มีเพราะนี่มันต้องเป็นอีกเรื่องนึงมันต้องไปพวกลงทุนไอ้กองทุนการเงินธนาคารอะไรที่มันเป็นเรื่องคนละฟอรัมกันน
0: ะ
1: วันนี้ต้องเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นภาพใหญ
0: ่ค่ะ
1: คุมหมดส่วนนั้นมันเป็นส่วนปีกย่อยของเรื่องการทำมาหากินอีกแบบนึง
0: อ้าวแต่วันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าดูทั้งหมดแล้วสำหรับการประชุมเนี่ยนะคะคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าการประชุมระดับโลกแบบนี้นำมาสู่ชีวิตของคนไทยอย่างไรไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
1: ได้เลยครับไปแล้วนะครับ

0: อาจารย์คะอย่างที่ได้บอกไปเนี่ยนะคะว่าโอ้โหการประชุมระดับโลกแบบนี้ค่ะมันจะเกี่ยวข้องยังไงกับประเทศไทยกับคนไทยกับคนทั้งโลกอย่างเงี้ย
1: คือลำดับแรกก่อนนะมันต้องรู้ว่าเขาประชุมอะไรกัน
0: ค่ะ
1: แล้วเนื้อหาสาระที่เขาประชุมเนี่ยมันเป็นเรื่องไหนนะก็ต้องบอกว่าทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างประเทศเอาเฉพาะสื่อต่างประเทศนะก็คงมากันหลักพันน่ะเห็นว่าทั้งสื่อไทยทั้งสื่อต่างประเทศที่รีจิสเตอร์ที่จะเข้ามาร่วมประชุมคล้ายๆกับเราเนี่ยมีบัตรเนี่ย 1,400 คน
0: เยอะมาก
1: ก็พูดง่ายๆคุณดูทั้งหมดเนี่ยคือสื่อที่เข้ามาทำงานมันจะเป็นแบบออนไลน์นะมันจะมีภาพประกอบเขาก็จัดที่ไว้ให้ต่างหากอีกว่าสำหรับเป็นห้องโปรดักชันที่จะไปตัดต
0: ่อ
1: นะก็เนี่ยยาวไปเลยแต่ที่สำคัญคืออย่างนี
0: ้
1: ที
0: ่
1: ด
0: ู
1: อยากให้ดูเขาจะรู้ว่าเขาจะ cover อะไรเนี่ยเขาจะมีรายการที่แยกกันนะถ้าเป็นอันนี้ไม่ให้เข้า restrict event นะใครจัด IMF จัด World Bank จัดอะไรนี่ยากกันไปอันนี้ open อันนี้สำหรับสื่อเนี่ยไล่ขึ้นไปนะก็จะบอกว่ารายการไหนจะเข้าก็ต้องเลือกหัวข้อเนี่ยอันนี้เรื่องนี้ก็มีเรื่องเทเชอรี่ใครสนใจเรื่องไหนเขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางไหนเขาก็ไปอันนั้นโดยเฉพาะอันไหนที่เป็นเปิดหรือบางทีเขาไปขอเข้าฟังก็อย่างเงี้ยนะอันนี้เฉพาะนี่กลุ่ม V20 ของ Central Bank เนี่ยว่ากินกลุ่มประชุมมึงไม่ให้เข้า
0: เข้าไม่เข้า
1: ใช่อย่างนี้โอเพ่นอะไรเงี้ยอันเนี้ยเขาก็จะงั้นสื่อเขาจะรู้ว่าในแต่ละวันช่วงเวลาไหนใครจะไป cover อะไรนะ
0: เพราะฉะนั้นสื่อเนี่ยก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้เราจะได้รู้ว่าทิศทางไปยังไงความรู้ที่เราควรจับต้องคืออะไรแล้วเราจะได้รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรายังไงอาจารย์เลยพามาตรงนี้
1: มันก็คือมันขึ้นอยู่กับความชำนาญเฉพาะด้านต้องเข้าใจนะว่าสื่อมันมีหลายชนิดสื่อสิ่งพิมพ์เขาก็ cover อย่างนึงสื่อออนไลน์ก็ cover อย่างนึงสื่อโทรทัศน์เขาก็ cover อย่างนึงแต่ตอนนี้มันก็แล้วแต่อันนี้คือเรื่องของประเภทชนิด จะเป็นโซเชียลมีเดียจะเป็นแมสมีเดียอะไรนั่นก็เรื่องนึง แล้วก็เฉพาะคนที่เขามีความชำนาญเฉพาะทางเนี่ยเขาก็จะมาอีกแบบนึงก็จะทำงานควบคู่กันไปเพราะบางทีมันอาจจะทำงานเป็นพวกนิตยสารเป็นอะไรพวกนี้เราลองดูบรรยากาศเฉยๆนะ
0: ค่ะ
1: มาดูทั่วๆไปว่าใครก็ทำอะไร
0: เนี่ยเวลาที่เขาพิมพ์ข่าวกันเนี่ยนะคะเราก็จะได้เห็นเบื้องหลังค่ะมันคนละส่วนกันนะคะอันนี้คือส่งเนื้อหาก็มาจากสำนักต่างๆทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศแล้วมันจะมีอีกส่วนนึงที่เป็นส่วนของการรายงาน
1: ก็เราทางเราก็อำนวยความสะดวกให้เขาไวไฟอะไรก็ให้เขาดูได้เต็มที่นะแล้วก็ยังมีเป็นคล้ายๆกับห้องต่อหรือไง
0: ใช่มีในส่วนนั้นด้วยค่ะ
1: นะพี่คือก็เป็นนักคือก็ที่จริงก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าของเราหลักๆนะที่จริงนักข่าวมาเมืองไทยมาทำงานนักข่าวต่างประเทศนะชอบเพราะว่าเรารับรองดีแบบให้ความสะดวกนะฟาซิลิตี้ดีครบถ้วนหมดอะที่เนี่ย
0: เราก็ให้เกียรติเขาแล้วก็เซอร์วิสเขา
1: แต่ว่าถ้าพูดถึงว่าอย่างเราอะเป็นนักข่าวประเทศด้อยพัฒนาไปทำข่าวกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF World Bank Washington DC เนี่ย

0: ไม่ได้ให้ความสนใจ อะไรอย่าง
1: นี้อันนี้เรามาดูแบบเจาะลึกเลยค่ะ
0: อาจจะเป็นผู้สูงนี่เขาตามผู้ใหญ่ไปแต่ไม่ใช่เจ้าหน้าที
1: ่
0: มันก็จะมีขั้นตอนคือโปรโตคอลเนี่ยบางอย่างเนี่ยเพรสเข้าไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่นะเป็นสตาร์แบงค์ชาติเป็นสตาร์เวิลด์แบงค์ที่เข้าไปกับผู้ใหญ่มันก็ไปแบบนี้นะแต่มัน
1: คอเ
0: วอร์ได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเราถึงไม่เห็นไงน้อยมากอ่ะที่จะมีนักข่าวเดินทางไปคัฟเวอร์โดยค่าใช้จ่ายที่ออฟฟิศออกให
1: ้
0: เต็มที่ก็คือทางรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังหรือทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขากรุณาซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยกรุณาแล้วเพราะมันใช้เงินเยอะ
1: โอเค
0: แล้วเราก็จะไม่มีโอกาสทราบเลยถ้าเกิดมาประชุมที่วอชิงตันดีซีเราจะไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันมาประชุมในบ้านเราก็ต้องตักตวงนะบางอย่างมันเล็กขอดเอาไว้ใน
1: เป็นประวัติศาสตร์นะเป็นจดหมายเหตุด้วยซ้ำไปค่ะอาจารย์
0: นี่ก็ให้มาดูบรรยากาศนะจริงๆเดี๋ยวพอเวลาเขาทำงานจริงๆเนี่ยคนไม่จะเต็มฮอลเลยอ่ะ
1: ค่ะเขาทำงานแข่งกับเวลา
0: แข่งที่มันคนละโซนกันประเทศที่มันตอนนี้เรามาตอนนี้สมมติว่าตอนนี้เราอยู่ที่นี่ตอน10 โมง
1: ค่ะ
0: ที่ดอนดอนมันตอนตีสี
1: ่
0: มันก็ยังไม่รับข่าวเลยหรอกคนนั้นมันไม่มา
1: อาจารย์ตอนนี้มันเป็นโลกยุคใหม่ใช่ไหมเครื่องไม้เครื่องมือมันก็ทันสมัยเนาะแต่สมัยอดีตอาจารย์ย้อนกลับไปปี2534ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยัง
0: ไม่มีมือถือไม่มี
1: กล้องก็ไม่ใช่นะ
0: ตอนนั้นก็ยังไม่มี PC ด้วยซ้ำไปตอนนั้นก็ใช้พิมพ์ดีดเวลาส่งข่าวก็ใช้โทรศัพท
1: ์
0: อีกอันนึงผมจำไม่ได้แน่นะถ้าจำไม่ผิดก็ต้องขออภัยผมไม่แน่ว่าตอนนั้นมีแฟกซิมิเล่ยัง
1: คืออะไรอ่ะคะ
0: แฟก
1: อะแฟก
0: อ๋อแฟกเนี่ยนะครับชื่อเต็มเขาแฟกซิมิเล่ครับ
1: ค่ะคนก็เรียกกันว่าแฟก
0: เนี่ยมันเป็นตัวย่อ
1: ค่ะ
0: มันเข้าใจว่าฝรั่งเศสเป็นคนคิดแฟกซิมิเล่ส่งต้นฉบับสอดเข้าไปแล้วไปโผล่อีกฝั่งนึงอ่ะเขาเรียกแฟกซิมิเล่
1: โอเคดูบรรยากาศรอบๆได้เลย
0: ผมไปแล้วนะโอเคนะนี่เราเอาประมาณขนาดนี้นะ

0: คือมันก็มีที่ที่แบบว่าเป็นฟังก์ชันต่างๆอย่างนี้เขาก็เป็นกลุ่มเล็กๆจากห้องประชุมไม่ใช่ห้องประชุมเครียดอาจจะเป็นนักข่าวมาทำข่าวแต่อันนี้เนี่ยอันนี้เป็นบูธของอันนี้เป็นมีเดียเซตอันนี้ CNN ดูนักข่าวยังไม่เห็นตัวท็อปเขานะแต่เนี้ย CNN ก็มาอยู่ตรงนี้เป
1: ็
0: นมีเดียเซตของ CNN ที่เป็นมีเดียพาร์ทเนอร
1: ์
0: อันนี้ Channel New Asia CNA อันนี้ของสิงคโปร์อันนี้ CNN อเมริกานะอันนี้ Channel New Asia ของสิงคโปร์อันนี้เขาก็ทำงานแบบคึกคักเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผ่านถัดไปเป็นอะไรอ
1: ันนี้ต้องทำงานแข่งกันกับเวลาด้วยอาจารย์เนาะ
0: คือพูดง่ายว่าเขา cover ไง
1: ค
0: นก็มีความสนใจเรื่องที่เขาทำอ่ะอันนี้แต่ละคนนี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะอันนี้ผมเข้าใจว่าจะเป็น CNBC หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: BBC ค่ะ
0: อันนี้ BBC อ่ะ BBC World แต่ละคน
1: สวัสดีค่ะ
0: รู้จักกัน
2: มาร
0: ู้
2: จ
0: ัก นี่
2: CNBC
0: อันนี้ CNBC
1: นี่ไม่ค่ะอันนั้น BBC และอันนี้คือ CNBC อัน
0: นี้ BBC
1: ค่ะ
0: อันนี้ Bloomberg นู่นทางนู้นเอาละแค่นี้พอแล้วมันก็มีราวๆนี้น่ะนะ
1: โอเค

0: าจารย์คลังข้อมูลเนี่ยค่ะเขามีงานทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้านะคะ
1: โอเคเราก็มาดูเบื้องหลังอย่างเมื่อกี้เราให้ดูต้องบอกก่อนนะมีเดียเนี่ยแยกออกเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มที่จะเป็นสื่อไทยสื่อต่างประเทศที่เขารีจิสเตอร์เพื่อจะมาขอทำการประชุม World Bank IMF เขาก็เป็นปกติอย่างที่เราบอกอ่ะมีประมาณสัก 1,400 คนแต่มันจะมีอีกกลุ่มนึงนะได้รับการเลือกจากทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับ World Bank เนี่ยให้เป็น Media Partner ก็เกือบจะเรียกว่าเป็น Official แต่ว่าเขาไม่ได้มายุ่งกับการ cover ข่าวนะน
0: ะ
1: อย่างบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในมีเดียพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนทางด้านการทำรายการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมก็จะมีความลึกเราก็แยกทำนะสำนักข่าวไทยอาจจะทำทางด้านอีเวนต์อะไรต่ออะไรเซสชั่นที่มีการคุยกันสรุปเป็นข่าวนำเสนอผ่านช่วงต่าง
0: ๆ
1: ของสำนักข่าวไทยทุกแพลตฟอร์ม
0: ทุกช่วง
1: เลยนะก็อันนี้ก็เป็นของส่วนของเราที่สังเกตดูว่ามันจะตั้งอยู่เรียกว่าใครไปใครมารู้หมดอ่ะน
0: ะ
1: เอาเป็นประเด็นอย่างนี้ก็แล้วกัน
0: ทีมงานเนี่ยโอ้โหเราขนอุปกรณ์มาเลยค่ะ
1: อันนี้ที่แค่ส่วนหนึ่งนะส่วนเล็กๆคราวนี้อย่างบางครั้งเนี่ยนะเราอาจจะเชิญคนนะเราจะเชิญคน
0: บุคคลสำคัญในงาน
1: เนี่ยเราก็มานั่งใช้เวทีที่เราทำตรงเนี้ยนะที่จะนั่งคุยซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับเป็นทำเจาะอาจจะเชิญรัฐมนตรีคลังอาจจะเชิญผู้ว่าแบงก์ชาติ
0: ค่ะ
1: อาจจะเชิญนายกเดี๋ยวถ้าแกมาเดี๋ยวเราก็มานั่งคุยกันก็ได้ไม่ยากอะไรหรอกนะ
0: รอให้อาจารย์สัมภาษณ์เลยนะแต่อาจารย์เราจะเห็นว่าเวลาที่ทำสื่อในสเกลงานระดับโลกแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นที่อ่ะคุณต้องแบบชัดเจนไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณจะเอาไมค์จอสัมภาษณ์แบบนั้นเลยไม่ได้
1: แต่อย่างที่เราบอกอ่ะมันจะมีเซสชั่นที่เพรสหรือสื่อเนี่ยเข้าไป cover เข้าไปทำนะจะเป็นรายละเอียดซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นคอนเทนต์เป็นเนื้อหาหลักไม่ใช่แบบภาพศาสตร์รวมๆนะอย่างเราเนี่ยเราก็อย่างในรายการฟังหูไว้หูเราก็เชิญผู้ใหญ่มาคุยอย่างเชิญท่านรัฐมนตรีอาคมมาคุยเชิญท่านรัฐมนตรีเอกนิติมาคุย
0: น
1: ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งเป็นคนดูแลเป็นแม่งานเนี่ยก็มาคุยเพื่อให้เห็นภาพอีกภาพนึงน
0: ะ
1: ต้องแยกกันส่วนที่เป็นนิวส์เป็นคอนเทนต์เราก็ทำบางส่วนด้วยแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะเป็นทีมข่าวของทางสำนักข่าวไทยนี่จะเป็นคน cover แล้วก็มีทีมข่าวของทางสำนักโทรทัศน์ของเราเนี่ยก็เป็นคนช่วยประสานงานกันอะไรกัน
0: ในส่วนของมีเดียก็มีทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินั่นเอง
1: คราวนี้ยังไงต่อ
0: ไปนี้ค่ะ
1: โอเคคราวนี้เราจะพาไปดูอะไรต่อ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมกำหนดอนาคตโลกของเรา
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: โอ้โหคุณลุงแข็งแรงจังเลยนะคะ
4: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมแล้ว
5: ต้องเปลี่ยนอวัยวะครั้งแล้วครั้งเล่า
6: ก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐาน
5: ปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหา
6: ต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
3: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
7: พ่อน้องไทยไงล่ะจ๊ะ
8: เพราะท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบกาวดี
3: ของเขาดีจริง
8: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแรงไม่เปลี่ยน
9: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
13: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
15: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
16: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคาร

0: ปี2569
1: แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
2: ยาอมผสมกิ่งแก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
3: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลเดียนนา
2: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ผ่านเคอร์มิน 500 Plus ขาวละอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ

0: already and can be heard by ChatGPT and other AI applications.
1: To search for questions, they just want to ask for questions and they get the answer very quickly. As you can see from this chart, AI usage is increasing dramatically. It's really hard to navigate or access. You need to understand like where I can find the data sets.
2: อาจารย์คะภายในงานของการจัดประชุมอะค่ะเราจะได้เกร็ดความรู้เยอะมากๆเลยค่ะบูธที่มาออกเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของความรู้เกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวข้องกับตัวเลขที่สำคัญในเชิงสถิติด้วยอย่างอันนี้เป็นของ IMF
3: คือต้องเข้าใจที่มาว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยถ้าพูดถึงลักษณะงานของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องนโยบายการเงินแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
2: ค่ะ
3: กับประเทศที่มีคริสิสนะทุกคนเป็นสมาชิกแต่ก็มีระดับของสมาชิกด้วยนะแต่ว่าที่สำคัญคือเขาก็จะมีคณะกรรมการบริหารของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ20กว่าคนนะเป็นคนดูแลเป็นภาคต่างๆเล่าให้ฟังเนี้ยว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ดีธนาคารโลกก็ดีเนี่ยกำเนิดมันหลังสงครามโลกครั้งที่2
2: โอ้ทำไมต้องเกิด
3: เพราะว่าโลกมันย่อยยับโลกมันย่อยยับด้านหนึ่งก็ต้องใส่เงินเข้าไปที่จะพัฒนาโดยเฉพาะในยุโรปที่มันเป็นเวทีของสงครามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นธนาคารเพื่อการบูรณะพัฒนา IRBD หรืออะไรถ้าผม IRDB อะไรประมาณเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นชื่อ World Bank แต่กองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยมันเกิดจากการที่เราจะจัดระบบการเงินใหม่เพราะว่าทุกคนตอนนั้นก็มีปัญหานะตอนแรกเลยเนี่ยก็คือจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินอะไรก็ว่าไปแล้วก็ทำกติกาเพราะว่าโลกเนี่ยมันแต่ละประเทศเนี่ยก็มีเงินตราของตัวเองแล้วแต่ละประเทศก็จะมีการบริหารให้เกิดความมั่นคงทางด้านที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินนะหลากหลายนะกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็เหมือนสมาชิกเนี่ยมาลงขันประเทศที่มีเงินมากก็ลงขันเยอะเวลาประเทศไหนมีปัญหาต้องการเงินตราต่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยพูดจริงๆก็คือ last resort นะหมายความว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายสำหรับประเทศที่มีปัญหาเราเคยเข้าขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ย2ครั้งปี2527
2: ครับ
3: กับปี2540
2: ต้มยำกุ้ง
3: เวลาทำเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของข้อตกลงที่เขาเรียกว่าเราต้องจะขอความช่วยเหลือเนี่ยเราต้องทำหนังสือแสดงเจตจำนงว่าขอความช่วยเหลือเขาเรียกว่า LOI นะ Letter of Intent เมื่อทำปั๊บเนี่ยนั้นมันจะมีเงื่อนไขที่เราจะต้องทำในการปรับโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจแบบ IMF ก็จะให้เงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เรากู
2: ้
3: เพื่อเอามาปรับโครงสร้างแล้วก็เราขาดแคลนเงินตราต่างประเทศแต่ IMF มีก็เอามาให้เราระหว่างนั้นเราก็ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเสร็จแล้วก็คืนเขาเป็นงวดๆนะเราก็เข้าโปรแกรมที่ให้ความช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศผมพาไปดูบูธเขานิดนึงนะดูเนี่ยเขาดูว่าเขา
2: อาจารย์เต็มไปด้วยตัวเลขเลย
3: ใช่เขาเนี่ยเขาพูดให้ฟังนี่ไงว
2: ่
3: างานของเขาเนี่ยคืออะไรนะอันนี้เป็นเรื่องของเขาก็พูดให้ฟังเนี่ย IMF เนี่ยที่เป็น development partner อันนี้กับประเทศเลยบ้างนะอันนี้ให้ความช่วยเหลืออะไรทางให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคก็คือบางเรื่องเราไม่มีประสบการณ์เขาก็ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคเช
2: ่
3: นเราคือเขามีประสบการณ์เยอะนะผิดถูกอีกเรื่องนึง
2: นะ
3: มีเรื่องฝึกอบรม
2: เทรนนิ่ง
3: แล้วก็มีเรื่องที่แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกันนะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าคือประเทศที่เขามีประสบการณ์

0: อย่างจะแก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศยังไงนะจะแก้ปัญหาโครงสร้างยังไงระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมควรจะเป็นยังไงระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวเป็นฟิกกับโฟลต์อะไรพวกนี้ไอ้นี่มันต้องใช้เทคนิคซึ่งหลักๆเนี่ยคนที่จะดีลกับทางธนาคารโทษกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยพาร์ทเนอร์หลักเลยเนี่ย
1: คือ
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าเป็นประเทศไทยถ้าเป
1: ็
0: นที่อื่นก็เป็นธนาคารกลางนะอันนี้ก็เป็นระบบของเขาเนี่ยนะว่าไปนี่เขาก็ให้ดูของเขามีใครไปทำอะไรบ้างนะเขาไม่ได้ทำอะไรมากหรอกเขาก็ทำให้ดูเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ย
1: ทรีพิลล่าวันเพอร์โพสโกลบอลสเตเบลิตี้ค่ะ
0: ความมั่นคงของเศรษฐกิจโลก
1: okay.
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็โอเค
1: อาจารย์แต่นุ่นมีคำถามค่ะว่าก
0: ูดูตามันดิน
1: ี่ตาของ IMF เป็นลูกโลกแล้วอันนี้อะไรเป็นลูกโลกที่เป็นสอง
0: คุณดูดิอันนี้คือทวีปอเมริกา อันนี้คือทวีปเอเชีย
1: เออนี่ๆ
0: เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันเชื่อมโยงกันแบบนี้
1: แต่อาจารย์อยากทราบอะค่ะว่าบทบาทของ IMF กับธนาคารโลกอะค่ะเขาต่างกันยังไงจะเล่าให้ฟังหน่อย
0: คือถ้าเกิดธนาคารโลกนี่จะเป็นการให้ความช่วยเหลือมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานปกติถ้าเราจะสร้างถนนแล้วตังค์ไม่พอกู้จาก World Bank สร้างเขื่อนตังค์ไม่พอกู้จาก World Bank นะแล้วก็ถ้าเกิดจะมีการปรับโครงสร้างเขาเรียกว่า structural adjust loan นะเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างอันนี้จะเป็นเรื่องลองเทอม
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องระยะยาวอย่างสร้างเขื่อนใช้เวลา10ปีกูก็ต้องกู้แล้วก็เงินเราใส่ด้วยแล้วก็ใช้คืนในอนาคตแต่มันก็จะมีธนาคารที่เป็นสาธารณะในระดับภูมิภาค
1: ค่ะ
0: ที่เป็นอย่าง ADB เนี่ยในภูมิภาคเอเชียมันมีที่อื่นด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของธนาคารโลกแต่กองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเป็นการช่วยเหลือเงินระยะสั้นส่วนใหญ่ก็กู้3ปีแล้วก็ต้องใช้คืน
1: อันนี้คือบทบาทที่เขาแยกส่วนกันเนาะแต่ว่าทำงานร่วมกันประสานกันในเชิงของข้อมูลด้วยค่ะและที่สำคัญคุณผู้ชมหลายท่านนะคะ ก็คงอยากจะทราบอีกเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะว่าสำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยจะไปต่ออย่างไรภาพในอดีตกับภาพปัจจุบัน แห่งการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank เนี่ยนะคะมันมีความต่างกันยังไงด้วยค่ะอันนี้คืออ
0: ันเนี้ยเป็นคลังข้อมูล IMF เนี่ยเขาทำสมาชิกต้องส่งข้อมูลให้เขาเนี่ยสิ่งที่เขาทำอันแรกเลยประเมินเศรษฐกิจโลกเขาจะออกรีพอร์ต
1: World Economic Outlook
0: ซึ่งมารอบนี้เขาก็ต้องมีการบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ภูมิภาคนั้นขยายตัว 4% ปัญหาอยู่ที่ไหนอันนี้เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านสถาเรื่องทางด้านการเงินก็จะมีอีกรีพอร์ตหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูเรื่องนโยบายการคลัง
1: ค่ะ
0: อันนี้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องไอ้ภาคอื่นที่เป็น
1: เซกเตอร์ต่างๆปัจจัย
0: ภายนอกปัจจัยเนี่ยอันนี้คือหลักเลย
1: ค่ะ
0: นะไอ้นี่หน้าอ่านหมดถ้าเขาออกมานะซึ่งเขาก็จะมีโดยเฉพาะ2 อันนี้ซึ่งเขาจะมีการพูดและแถลงข่าวตอนที่ประชุมเนี่ยอันนี้ก็จะ2อันหลักเลยจะเป็นตัวที่เขาพูดนะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้ความร่วมมือมีเกี่ยวข้องนะประเทศไหนที่อยู่ภายใต้การหารือตามมาตรา 4เป็นสมาชิกเขาก็จะมีระบบที่พักเอาคนมาดูอะไรต่ออะไรพวกนี
1: ้
0: นะก็เนี่ยอันนี้เรื่องการประเมินสถานการณ์ทางด้านการเงินอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้คืองานของเขา
1: ถ้าไม่มากับอาจารย์นี่ไม่รู้เลยนะว่ามาตรา4
0: มันมีมาตรา4เมื่อก่อนเราอยู่มาตรา8หรือมาตรา16ผมไม่แน่ใจถ้ามาตรา4เนี่ยมันจะมีเกณฑ์ในการที่จะต้องรีพอร
1: ์
0: ตในการต้องทำอะไรหรือการเปิดการเปิดเสรีทางการเงินได้มากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ความเข้มแข็งก็แต่ละประเทศก็จะมีเพื่อเห็นสังเกตด้วยสมาชิกมี191ประเทศแต่ประเทศที่ดำเนินการตามข้อตกลงมาตรา4กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดบางประเทศเนี่ยเขาก็เป็นลักษณะให้ความช่วยเหลือการให้คำปรึกษาไม่เหมือนกัน
1: อาจารย์เรามางานในวันนี้ค่ะทั้งตัวอาจารย์นุ่นเองแล้วก็ทีมงานด้วยค่ะทุกคนต่างรู้สึกแบบเดียวกันเลยนะคะก็คือรู้สึกแบบภาคภูมิใจอันนี้เป็นพาร์ทค่ะเขาแจกให้
0: เนี่ยผมก็ว่าผมจะเอาไป
1: แต่ที่
0: อันนี้เป็นซูวีเนีย
1: ค่ะที่สำคัญเนี่ยนะคะคือเลนส์ของชาวต่างชาติ เขามองประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างไรและประเทศไทยของเราจะไปต่ออย่างไรรวมไปถึงการเจ

0: ณคือใคร
1: ผมชื่อสิริบัญชาไง
0: ไอ้นี่มันสิริบัญชาอะไร
2: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
3: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
4: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6 เดือนไม่แพงค่ะ

0: ลังกายนะEuro.
1: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
3: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
6: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
7: แม่กำลังกลับนะ
8: ลืมล้างจานให้แม
7: ่ใช้นี
9: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
7: กลับมาแล้ว
10: ล้างเก่งมาก
9: สันไลเลมอนสูตรใหม
11: ่อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
3: ์66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: อลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอลิซิน 5,000 ไมโครกรัม

0: ต่าตัวนี้น่าสนใจมากเลยอาจารย์คะ
1: คุณรู้ไหมว่าเต่าตัวนี้เขาทำจากขยะที่เก็บจากอ่าวไทย
0: เ
1: พื่อที่จะพรีเซนต์ว่าเอ้ยมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศแต่ว่าเขาเนี่ยให้ดูว่าเนี่ยมันต้องรักษาเรื่องของสิ่งที่มันเอาไปทิ้งแล้วมันเกิดเป็นปัญหาเลยอย่างเรามีที่เราโชว์เขาอะ4จุดแต่ผมเลือกให้ดูแค่2จุดพอเพรา
0: ะ
1: ดูอันนี้มันอาหลามมันสวยดูแล้วคนก็ต้องมาทักเฮ้ยมันอะไรวะ อะไรประมาณเนี้ย
0: เป็นงานอาร์ตงานศิลป์ด้วยแต่มีความหมายแล้ว
1: ตอนแรกผมนึกว่าเป็น

0: กุลมาวตาร
1: อะไรอะไร
0: ควรจะเสียนสมุทรไงก็ละลายเป็นเต่าเพื่อที่จะทำให้เกิดน้ำอมฤตอะไรต่ออะไรพวกนี้
1: แล้วอาจารย์เขาถามเจ้าหน้าที่แบบนั้นจริงๆนะคะ
0: ซึ่งไม่ใช่อันนั้นเป็นเรื่องของความสกปรกของทะเลที่จะต้องช่วยกันแก้ไขแล้วเขาก็มีอะไรที่มันเป็นที่เขาเนี่ยนำเสนอฝรั่งมาดูก็จะได้รู้นะว่าเนี่ยเป็นอะไร
1: ว่าเราให้ความสำคัญ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ทั้งเรื่องของพลังงานเราก็ต้องอิงกับเรื่องของธรรมชาติ
0: อันนี้เราจะผ่านเฉยๆนะก็เป็นแบบว่า
1: ข้างในเขาก็จะมีแบบ immersive ค่ะ
0: เราเดินผ่านนี่เข้ามาดูน่าสนใจ
1: ว
0: ้
1: าว
0: เฮ้ยไว้ใช้เป็นอินเสิร์ตได้ประกอบได้เยอะเนี่ยลองดูนาเกลือ
1: บ้างเลยอ่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้นาเกลือนี่มันเปลี่ยนแปลงจากทะเลนี่เห็นไหมเอาละโอเคละได้เรียนเอาละแค่นี้พอไม่ต้องมากถ้ามากก็ดูทั้งวันไป
1: อาจารย์ค่ะอยากให้อาจารย์เนี่ยปิดท้ายตรงนี้ค่ะว่าการจัดงานในครั้งนี้ที่ไทยเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะคะตรงจุดนี้เองทำให้ประเทศไทยของเราได้อะไรในขณะเดียวกันค่ะประเทศไทยของเราอะค่ะยังคงไปต่อได้ยังมีความหวังเน
0: า
1: ะ
0: คือผมคิดว่าถ้าพูดถึงว่าได้อะไรเนี่ยนะเราก็พูดย้ำพูดและพูดซ้ำกันหลายทีว่าได้กลับมายืนในเวทีโลกอีกครั้งอย
1: ่
0: างภาคภูมิใจนะหัวข้อของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ World Bank ก็เปลี่ยนไปตลอดแต่ว่าถ้าเกิดมาจัดที่ประเทศไทยเราก็มีโอกาสได้นำเสนอสิ่งที่เป็นผลงานในการพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ทำเป็นโชว์เคสให้ดูก็คือ Royal Pavilion ก็สรุป70ปีของการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวนะทั้งราชการในอดีตราชการในปัจจุบันนะพูดถึงว่าหลักสำคัญก็คือเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน
1: ะ
0: ซึ่งก็จะทรานสเลทออกมาเป็นงานในด้านต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูด้วยนะแต่เดินชมกันไปนะแต่ผมอยากจะบอกอย่างเงี้ยว่าถ้าก่อนหน้านี้นะเราค่อนข้างไม่มั่นใจว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรแต่หลังจากที่เราได้ดำเนินการอะไรหลายๆอย่างแล้วพร้อมที่จะโชว์ให้คนอื่นเห็นเนี่ยมันก็เป็นตัวบอกว่าเรามีความพร้อมที่จะขยับตัวอีกครั้งนึงนะในรอบใหม่ซึ่งตอนนี้ถ้าพูดจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงทั้งหมดเนี่ยถ้าจะให้รวมศูนย์เลยเนี่ยนะก็คือว่าจากนี้ไปถ้าถามผมเนี่ยประมาณ12ปีถึง15ปีนะประเทศไทยน่าจะเปลี่ยนตัวเองจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั้นสูงเป็นประเทศที่มีรายได้ขั้นสูง
1: ค่ะ
0: นะอันนี้เป็นจุดที่เราคิดว่าทุกอย่างที่เราทำทั้งเรื่องการประชุมทั้งเรื่องการดำเนินนโยบายของทางรัฐบาล เรื่องอื่นๆต่างๆเนี่ยเป้าหมายมันคืออันนั้นนะอันนั้นแหละคือก่อนหน้านี้เราไม่กล้าพูดเรื่องพวกนี้เลยเราตั้งใจว่าปี2580จากนี้ไป12ปีเราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยครั้งใหญ่ด้วยเรื่องต่างๆที่รัฐบาลจะทำจากจุดเริ่มต้นของการทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศโชว์ให้เขาเห็นว่าเราพร้อมที่จะเดินหน้ารอบใหม
1: ่เราเห็นแววตาเราเห็นสายตาของคนที่มาประชุมนะอาจารย์บ่งบอกได้เลยนะคะอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างชาติเขาว้าวนะแล้วเขาก็แบบโอ้โหนี่เป็นผลงานของคนไทยจริงๆประเทศไทยของเราทำอะไรเยอะมากๆเลยอาจารย์สาระสำคัญของการประชุมในแต่ละวันนะคะผู้ชมทางบ้านเองเขาก็อยากจะติดตามค่ะเขาไปหาดูหาอ่านได้ถูกไหมคะ
0: คือเข้าใจว่านอกจากสำนักข่าวต่างๆที่เขาใช้อาจจะติดตามทาง Facebook อาจจะติดตามทางช่องทางอะไรก็ว่ากันไปซึ่งแล้วก็มี ทั้งทีวีทั้งอย่างสำนักข่าวไทยอย่างทั้งอสมทก็ทำอยู่แล้วแหละแล้วมันก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนกลาง
1: หน่วยงานหลักค่ะทั้งของกระทรวงการคลังนะคะทั้งของแบงก์ชาติแล้วก็ในเพจ Facebook นะคะ AM 2026 Thailand นะคะในแต่ละวันเขาจะมีสรุปประ

0: ดื่มไหม
1: กูดื่ม
0: โอเค
1: มึงเรียกมาเป่า
0: ไม่
1: พูดอย่างนี้นะ
2: หนุ่มเมากร่างคล้ายตำรวจบุกตบหน้าด่ากราดสองพี่น้องกู้ภัยขณะเข้าช่วยอุบัติเหตุแถมท้าให้ตำรวจมาตรวจแอลกอฮอล์สุดท้ายเป็นช่างแอร์สุดทนลูกทาสยาบุกรุกบ้านขู่ฆ่าแม่ตัวเองขโมยทรัพย์สินในบ้านขายนานนับปีครอบครัวประกาศตัดขาดฆ่าล้างหนี้ชายวัย43สารภาพฆ่าชายพิการขายลอตเตอรี่ซ่อนศพใส่กระสอบโยนทิ้งแม่น้ำน่านแขนทวงเงิน 5,000 ติดตามในครับข่าว9กับอรวรรณเผือกไทยสงและจามอนกิจสวภาค

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่คับข่าว9นะคะพุธที่14ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันอรวรรณเผือกไทยสงค่ะ
0: และผมจามอนกิจสวภาคนะครับ1ชั่วโมงเต็มคุณผู้ชมนะครับอัปเดตข่าวสารกันนะฮะก็เดี๋ยวนี้นะคนเนี่ยนะครับแต่งกงแต่งกายเสื้อบางทีเนี่ยนะฮะเสื้อออกกำลังอะไรก็เหมือนตำรวจ
1: ใช่
0: ดูทรงแล้วแบบตำรวจเลยอ่ะ
1: ใช่เลย
0: แล้วบางคนก็มาดูทำไมอยากใฝ่ฝันเป็นตำรวจมั้ง
1: ค่ะ
0: ไปกลางแม้แต่กับกู้ภัยนะครับเขากำลังช่วยเหลือคนเจ็บอยู่เจอชายคนนี้นะครับมากร่างใส
1: ่ค่ะ
0: ทำร้ายร่างกายด้วยลักษณะคล้ายคนเมาแต่งกายก็เหมือนตำรวจคุณผู้ชมลองดูนะทรงนี้เป็นตำรวจไหมครับลองดูฮะ
2: คุณนี่ใส่หมวกทุกคน
3: เปิดเลย
2: ลุกเปิดออกมา
3: พี่ดื่มไหม
2: ผู้ดื่มมึงเรียกมาเปล่า
0: เอาเครียดนะกู้ภัยที่กำลังช่วยเหลือนะครับตรงนั้นเกิดอุบัติเหตุอยู
1: ่
0: นะครับก็คลิปนี้เนี่ยนะครับถูกบันทึกเอาไว้นะตั้งแต่กู้ภัยเนี่ยมาถึงที่เกิดเหตุเลยนะฮะปรากฏว่ารถเก๋งคันนี้นะฮะที่มีคนที่แต่งกายเนี่ยข้างหลังเนี่ยที่จะต้องเบลอเนี่ยเขาเขียนคำว่าอุดรโปลิสไว้นะครับแล้วก็มีเบอร์35
1: ตรงเสื้อกีฬา
0: ใช่คือเสื้อแบบนี้เนี่ย

0: ก็
1: เหมือนเป็นทีมบอล
0: ทีมบอลของพี่ๆตำรวจเขา
1: อ
0: าจจะรุ่นไม่รู้ล่ะ35นี่จะรุ่นไหนยังไงหรือเบอร์เขาจริงๆเราก็ไม่รู
1: ้
0: นะครับแต่ก็แต่งกายแบบเนี้ยผมเกรียนแบบเนี้ยดูยังไงก็ทรงนะคุณวรรณนะ
1: ทรงให้มากพี
0: ่นี่นะครับนะก็เขาในขับรถเก๋งคันสีขาวนี่มาจอดเทียบกู้ภัยนะครับคนแถวนั้นคิดว่าเป็นญาติคนเจ็บนะครับจู่ๆเขาเดินลงมานะฮะเอามือซุกในกระเป๋ากางเกงนะเซไปเซมาเหมือนคนเมาแล้วถามกู้ภัยว่ามีเหตุอะไรคนเจ็บล้มแค่ไหนนะครับแล้วก็บอกให้เรียกตำรวจมาสินะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ต่อว่ากู้ภัยจนกู้ภัยเขาก็สงสัยไงเขาเลยถามดื่มมาปะเนี่ยนั่นแหละตามที่เราเห็นในคลิปเลยนะครับแล้วก็ไม่พอใจที่โดนถามแบบนี้นะฮะพอหลังจากเขาตกไปเห็นไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินอ้อมมาเหมือนดึงเขานะนะครับเหมือนดึงเขาคนนั้นผู้หญิงคนนั้นแหละพยายามพาเขาขึ้นรถกลับแล้วก็ขอโทษกู้ภัยนะขอโทษแทนเนี่ยนะครับไว้ว่าพอแล้วพอได้แล้วแล้วก็ขอโทษกู้ภัยนะฮะแล้วก็ลากตัวคนที่คล้ายกับตำรวจเนี่ยกลับขึ้นรถไปนะเดี๋ยวจะบอกว่าเขาเป็นใครไปสอบถามฝาแฝดที่เป็นกู้ภัยที่โดนตบก่อนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุกันเนี่ยก็ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุปกติผู้บาดเจ็บหมดสติก็เดินทางมาให้ช่วยเหลือตามปกตินะครับนะเขาเนี่ยนะฮะก็ไปถึงที่เกิดเหตุจู่ๆก็เจอรถเก๋งสีขาวคันนี้มาจอดเทียบแล้วก็ลงมาหาเรื่องเลยกู้ภัยบอกตอนโดนตบเนี่ยนะโกรธมากนะครับแต่พยายามตั้งสติพยายามถอยออกมาแล้วก็โทรแจ้งตำรวจจริงให้มาตรวจสอบเลยว่านี่ใช่เพื่อนนี่ใช่ลูกน้องนี่ใช่หัวหน้าคุณหรือเปล่านะฮะให้มาตรวจสอบนะเขาบอกว่าเขาจะดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับ
2: ครับพอผมมาถึงที่เกิดเหตุครับโอเคเราเห็นแฝดผม
3: เ
2: อ้ยคุยอะไรกันเอ้ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่
3: า
2: คือเราเป็นแฝดก็คือเรามีปัญหาเราก็อยากช่วยกันโอเคไปถึงปุ๊บเราก็ใช่เราเห็นทะเลาะกันเราคิดว่าโอเคคือเราอยากให้เจรจาให้มันจบลงที่นี่ให้มันจบทีเนี้ยแล้วเขาก็มาชี้ว่าคือพวกมึงอ่ะคือใส่หน้ากากผ้าปั๊บแล้วก็ใส่หมวกทำไมฟิลเหมือนแบบคือไม่รู้ว่าผมเป็นใครอะไรเงี้ยแบบอะไรเงี้ยแล้วก็
3: ไม่แต่ตอนนั้นเราใส่เครื่องแบบกู้ชีพอยู่ไหม
2: ใช่ครับเราใส่เต็มยศไปเลยเพราะตอนนั้นเราไปที่เกิดเหต
3: ุ
2: แต่ทีเนี้ยเนื่องด้วยแกก็มาว่าปุ๊บโอเคแล้วก็อยากให้เรื่องมันจบโอเคครับพี่ไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวพวกผมถอดผ้าปั๊บแล้วก็หมวกกันน็อกออกให้อยากให้พี่แกสบายใจว่าเราไม่อยากมีปัญหาเราอยากให้มันจบ
3: ที่นั่นผมไม่ได้เป็นโจรนะผมเป็นเจ้าที่กู้ชีพ
2: ก็หลังจากโอเคผมถอดออกปุ๊บพอเสร็จปุ๊บผมก็เลยถามว่าอ่ะพี่ครับอันนี้พี่เมาไหมโอเคแกว่าเออกูเมาแล้วก็หรือมึงจะเอาที่ปอกแอลกอฮอล์มาก็ได้เขาพูดอย่างนี
3: ้
2: ผมก็เลยว่าโอเคครับพี่ไม่เป็นไรโอเคแค่นี้ปุ๊บแล้วแกก็เอากำปั้นมือครับฝั่งขวาแล้วก็ฟาดตรงที่ท้ายทอยคอฝั่งซ้ายใช่ครับแล้วเสร็จต่อจากนั้นปุ๊บแล้วเมียแกก็ลงมาจากรถอีกรอบนึงแล้วก็มาขอโทษ
1: เนี่ยคือพอเขาอ้างว่าใช่ไหมเขาแต่งกายลักษณะคล้ายกับเป็นชุดกีฬาของตำรวจต้องไปถามท่านนี้เลยนะคุณจามอนพ
0: ู
1: ดกับสภ.เมืองอุดรคือก็บอกกับนักข่าวเลยนะว่าคนนี้ไม่ได้เป็นตำรวจนะแล้วนักข่าวก็เลยบอกเอ้าทำไมเขาแต่งชุดเป็นชุดบอลของทีมตำรวจผู้กำกับบอกว่าเขาเนี่ยมาร่วมกวนเตะบอลกับทีมตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีแต่ทีนี้อะค่ะเขาก็ไปชอบอ้างตัวว่าเป็นตชด.ด้วยไปบอกกับทางสภ.ที่เขาเตะว่าเป็นตชด.แต่พอสืบไปสืบมาปรากฏว่าพี่เขาอ่ะเป็นช่างแอร
0: ์เป็นช่างแอร
1: ์เป็นช่างแอร์ค่ะ
0: แต่ชอบตำรวจสังกัดไหน
1: ไม่ได้เป็นแต่ชอบไปอ้างตัวว่าเป็นตชด.ตอนนี้นะทางพนักงานสอบสวนเตรียมที่จะเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาในวันศุกร์นี้แล้ว
0: ชอบไปตำรวจเท่าไหร่นะแล้วอารมณ์ร้อนด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตบคนอย่างนี้เลยนะ
1: ค่ะ
0: นี่ฮะวันนี้ไปแจ้งความมานะ
1: ถูกต้องคือ2หนุ่มกู้ภัยอ่ะก็ไปพบพนักงานสอบสวนค่ะติดตามความคืบหน้าทางคดีคือรองผู้กำกับสภ.อุดรเนี่ยท่านก็บอกว่าพนักงานสอบสวนนะตอนนี้เตรียมที่จะเรียกผู้ชายคู่กรณีเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาวันศุกร์นี้แล้วแหละส่วนผู้เสียหายเดี๋ยวจะมีการนัดสอบปากคำเพิ่มเติมในวันอังคารหน้าเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานนะคะก่อนที่จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
4: ใส่เสื้อเป็นเกี่ยวกับกีฬาไม่ใช่ตำรวจเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเป็นประชาชนคนหนึ่งธรรมดานะครับ
3: ช่างแอร์ในตำนาน
4: น่าจะประมาณนั้นงั้นก็สบายใจได้นะครับ
5: ก็สามารถดำเนินคดีตามที่น้องต้องการก็ไม่ต้องมีความกังวลใช่ไหม
4: ก็ไม่ต้องกังวลครับถึงจะเป็นก็ดำเนินคดีได้ตามปกติแต่เคสนี้สบายใจได้ว่าไม่ใช่ตำรวจเพียงแต่บุคลิกลักษณะคล้ายตำรวจ
0: คำว่าสบายใจได้เนี่ยนะเราต้องพูดกับท่านเพราะไม่ใช่ลุงน้องท่านนะฮะก็ตำรวจรับปากแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะดำเนินเรื่องให้ตามกระบวนการยุติธรรมนะก็ตอนนี้สองฝาแฝดกู้ภัยนะครับยืนยันว่าไม่ได้อยากได้เงินชดเชยอะไรนะครับไม่ต้องการคำขอโทษอะไรแล้วเพราะเรื่องมันมาถึงตอนนี้แล้วแต่อยากให้คู่กรณีเนี่ยรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้นนะถ้าจะขอโทษให้มาขอโทษอย่างจริงใจนะครับแต่ถามว่ายกโทษให้ไหมก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการแล้วเพราะว่ามันเป็นคดีอาญามันมีการทำลายร่างกายเกิดขึ้นสิ่งสำคัญเลยที่สองคนนี้เขาบอกคือไม่อยากให้คู่กรณีเนี่ยนะครับไปทำแบบนี้กับใครอีกเกิดวันนี้คือดิมเมาแล้วจะไปกลางอาจจะไม่ใช่กู้ภัยก็ได้นะครับอาจจะเป็นคนอื่นๆก็ได้แบบนี้พี่ต้องมีสติมากกว่านี
1: ้
0: นี่สิ่งที่กู้ภัยเขาฝากมานะครับ
1: ไปดูพิษภัยของยาเสพติดค่ะลูกทาสยาคือบุกบ้านแม่เลยนะไปขู่ฆ่าคือก่อนที่จะครอบครัวเขาตัดขาดอะปรากฏว่าคือตลอดปีที่ผ่านมาทั้งขโมยเงินแม่เอาของในบ้านไปขายคือเรียกว่าทรัพย์สินในบ้านเนี่ยไปหมดเลยตอนนี้ก็มาบุกที่จะขู่ฆ่าแม่อีกด้วยอะค่ะ
0: ครับผม
1: น่ากลัวมากเนี่ยมาใช้ค้อนอ่ะบุกทุบๆจะคุยกับแม่ออกมาแม่ออกมาคือจะขอตังค์นั่นแหละคือภาพจากกล้องวงจรปิดนะจับภาพที่ชัดเจนนี่เป็นในแก๊ปนะคะอายุ38ปีมาบุกที่บ้านแม่ค่ะบ้านแม่เนี่ยอยู่บางบัวทองนนทบุรีคือเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำๆของวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าในแก๊ปตามคลิปเลยนะขับมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านแล้วก็บุกพยายามที่จะพังประตูตะโกนโวยวายอ้างว่าพี่สาวทำร้ายแม่จนเกิดเหตุชุลมุนปะทะกับคนในครอบครัวคือแก๊ปอะตะโกนจะพบแม่แต่พี่สาวบอกไม่ให้เจอก็เลยปะทะกันเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุนักข่าวเราลงพื้นที่เลยค่ะไปคุยกับนางสาวนฤมลพี่สาวของในแก๊ปนี่แหละคือพี่สาวบอกว่าแก๊ปอะเป็นน้องแท้ๆเลยนะว่างงานแล้วมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายมักจะขโมยทรัพย์สินในบ้านไปขายจนเกือบหมดไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นก็เอาไปอ่ะคุณจามอนเรื่องซักผ้าแม้แต่รถยนต์ก็ขโมยไปหมดเลย
0: คืออะไรขายได้เนี่ยก็เขาก็เอาหมด
1: เอาหมดเลย
0: เขาต้องการเงินไปซื้อยา
1: ใช่ค่ะแล้วก็ยังแอบต่อสายไฟหลวงอ่ะมาใช้ในไฟบ้านด้ว
0: ย
1: จนการไฟฟ้าตรวจพบอ่ะแล้วส่งบินเรียกเงินมาเก็บย้อนหลังอ่ะคุณจามอน
0: เอาดันมีความสามารถซะนะแต่ในทางที่ผิด
1: ในทางที่ผิดคือการไฟฟ้าเรียกบินมาเก็บ 36,000 บาทแม่บอกอะไรกันเนี่ย
0: นี่ถ้าไม่ติดยาแล้วไปทำงานทำการนี่นะคุณอรวรรณนะเออนะเนี่ย
1: ใช้ความสามารถใช่ไหม
0: ต่อสายไฟได้นี่นะเป็นคอมมิชชั่นได้นะ
1: แม่บอกโอ้โหเดือดร้อนหนักมากทั้งตังไปใช้หนี้ข้าวของในบ้านลูกชายตัวดีขนไปขายหมดตอนนี้นะครอบครัวต้องหอบหลักฐานไปแจ้งความสภ.บางบัวทองอยากจะให้ดำเนินคดีแล้วก็ช่วยจัดการขั้นเด็ดขาดหน่อยเพราะว่าขนาดตัดขาดกันแล้วอ่ะยังตามมาราวีอีกค่ะ
0: ครับ
6: ที่เขาทำเนี่ยถือว่าเป็นการบุกรุกเขาเปิดประตูบ้านโดยพารการแล้วบุกเข้ามาใช้เสียงอาละวาดทำให้คนในบ้านเกิดความหวาดระแวงเจตนาเข้ามาหาแม่แต่เข้ามาหาแม่เขาอ้างว่าเขาฝันว่าพี่สาวเนี่ยเอาหมอนทับหน้าแม่ให้แม่นอนป่วยติดเตียงหาว่าเรายักยอกเงินในบัญชีแม่
1: ฝัน ก็เลยมาแต่ทีเนี้ยไปถามแม่กันบ้างคือลูกชายเนี่ยทำร้ายจิตใจแม่แม่บอกแม่ช้ำหนักมากแล้วที่สำคัญต้องฝากบอกผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเลยนะบางทีแอปธนาคารนะคะจำรหัสไม่ได้ใช่ไหม

0: ก็ใช้วิธีสแกนใบหน้าลูกชายตัวดีเนี่ยไปแอบเอาโทรศัพท์มือถือแล้วถอดแว่นแม่อาศัยทีเผลอเอาหน้าแม่ไปสแกนขโมยเงินทำแบบนี้เลยค่ะแม่บอกเอาเงินไปได้ 6,000 บาทเลยอะ
1: แต่แม่ก็รู้ตัวแต่ว่าแต่ว่ามือถืออยู่ในคือมือเขาอะนะ
0: ใช่ค่ะจังหวะ
1: ไปจ่อหน้าแม่
0: มันแบบไวๆเลยอะค่ะเอาเงินออกไปได้นอกจากนี้ยังขโมยทองคำทรัพย์สินในบ้านจนเกลี้ยงแม่บอกตอนนี้แม่นอนไม่หลับเลยถ้าแม่ไม่หนีออกจากบ้านมาแม่คงไม่รอดค่ะ
2: ตั้งแต่แม่หนีออกจากบ้านนู้นมาประมาณ3ครั้ง4ครั้งเนี่ย
3: นี่เพราะอะไรคร
2: ับ ก็หนีเพราะอะไรใช่ไหมพูดตรงๆเลยนะว่าถ้าแม่อยู่ตรงนั้นน่ะแม่ก็ตายไม่รู้มันจะปีบคอแม่เมื่อไหร
3: ่เขาเป็นอะไร
2: ขอทีละพันทีละ500ไปทำนู่นทำนี่มันก็ไม่ได้เอาไปตามที่มันสั่งก็บอกว่าแม่ก็ทำมาค้าขายอยู่หน้าโรงเรียนเนาะ
3: ขอทีละพันเป็นพ
2: ันขอทีละพัน
3: เขาไปทำอะไรแม่รู้ไหม
2: อันนี้แม่ก็ไม่รู้ถ้าไม่ให้ก็อย่างแม่จะหนีเขาก็กันไม่ให้หนีอะไรเง
3: ี้
2: ย
3: ทำอะไรร่างกายคุณแม
2: ่ก็เคย
3: ทำยังไง
2: เคยเขาก็คงจะกำลังง้างมือจะตีแล้วก็ใช้คำพูดไม่ดีกับแม่
0: เนี่ยขนาดกับแม่ยังทำขนาดนี้เพื่อนบ้านไม่ต้องพูดถึงเลยตอนนี้เพื่อนบ้านกลัวมากนะคะคือเพื่อนบ้านของแก๊ปเนี่ยบอกว่าเธออยู่คนเดียวด้วยรู้สึกว่ากลัวแล้วก็หวาดผวากับพฤติกรรมที่รุนแรงของแก๊ปจนต้องลงทุนเนี่ยสร้างรั้วแบบเนี้ยกั้นไปหมดเอารั้วเหล็กมากั้นชนเพดานกลัวว่าแก๊ปวันดีคืนดีมันจะปีนเข้ามาทำร้ายบ้านของเพื่อนบ้าน คือก่อนหน้านี้เพื่อนบ้านบอกมักจะได้ยินเสียงแม่ลูกอ่ะทะเลาะกันในเรื่องของเงินนั่นแหละคุณจามอนทะเลาะกันบ่อยมากจนแม่จะต้องย้ายหนีไปอยู่ที่อื่นตอนนี้ชาวบ้านในละแวกนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็หวาดกลัวมากเนื่องจากว่าบ้านที่อยู่ติดๆกันน่ะแล้วเขาต้องอาศัยอยู่คนเดียวก็เลยอยากให้ตำรวจเร่งดำเนินการตามกฎหมายแบบเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยกับคนในชุมชนค่ะ
2: รั้วบ้านก็ต้องทำใหม่หมดเลยให้มันสูงขึ้นตอนแรกอ่ะมันแค่แบบครึ่งเดียวกลัวเขาแบบปีนเข้าได
3: ้เขาเคยทำอะไรพี่แม่หรือว่า
2: ก็ไม่เคยอ่ะแต่ว่าก็มันก็น่ากลัวอยู่เดียวนะ
1: เข้าใจหัวอกคนที่มีคนที่ติดยาเสพติดอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็ทุกข์กระทมกันไปอย่างนี้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็เสพยาไปเนี่ยก็จนถึงขั้นเกิดอาการหลอนขึ้นมาแล้วล่
0: ะ
1: นะครับเหมือนกับคนขับสามล้อนะครับที่มุกดาหารนะครับคุณผู้ชมจู่ๆก็เกิดคลั่งขึ้นมานะฮะเอาก้อนอิฐเนี่ยไล่ทำร้ายพลเมืองดีไล่ทำร้ายคนคือตัวเองเนี่ยขับสามล้อเกิดอุบัติเหตุคนเข้ามาช่วยแทนที่จะขอบคุณไม่ครับไล่หวดไล่ทำร้ายเขาครับนี่เห็นอย่างเงี้ยตอนแรกนึกว่ามีเรื่องไปแบบเจอแบบคู่อริอะไรหรือเปล่าไม่เลยนะเนี่ยคนที่ถ่ายคลิปแถวนั้นน่ะคนเขาบอกว่าเป็นพลเมืองดีนะที่จะเข้าไปช่วยเขานะแต่ที่ไหนได้เนี่ยฮะจู่ๆพี่คนขับสามล้อพี่โชเฟอร์เนี่ยนะครับก็คลั่งขึ้นมาน ี่ตำรวจต้องมายังเอาเกือบไม่อยู่อ่ะนะครับพลเมืองดีบันทึกเหตุการณ์เอาไว้นะครับที่ในมือเมื่อกี้เขาถือทำท่าจะคว้างนั่นน่ะเหมือนกับเป็นก้อนอิฐตัวหนอนก้อนอิฐที่เขาเก็บขึ้นมา
0: ค่ะ
1: นะฮะตะโกนด่าอยู่ตลอดเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณ10โมงเช้าที่ผ่านมาหน้าการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารนะครับตำรวจมาที่เกิดเหตุนะเข้าควบคุมตัวใจเย็นๆใจเย็นๆเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ตำรวจฟังหน่อยนะฮะโอ้โหพี่โชเฟอร์ก็โวยวายตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยตำรวจบอกใจเย็นๆใจเย็นๆนะฮะก็ไม่สนด่าทอข่มขู่คนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นคือทำทุกวิถีทางคุยด้วยดีก็แล้วอะไรด้วยอะไรก็แล้วนี่แหละฮะสุดท้ายเนี่ยต้องจับกดครับนี่ไม่งั้นเอาไม่อยู
0: ่
1: เหมือนกับเขาไม่ได้สติครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ลองดูฮะ
4: อย่าทำอย่างนี้นะ
5: นั่นอ้าวแล้วทำคนอื่นทำไมทำได้
4: ไม่ไม่ถอยถอยถอย
5: พ่อพี่พ่อพี่พ่อพี่พ่อพี่
4: ปล่อยหน้าที่ของผม
5: เ
4: ถิดไป
5: พ่อพี่
4: เ
5: ง
4: ียบ
6: อย่าดื้อผมไม่น่ารักอ่ะตีตัวผม
7: จังใจเย็น
4: มาสองคนตีข่อยเลยตำรวจแบบ
5: ไม่ได้ตีผมดูอยู่ดิไม่ได้ตี
4: มึงยังไม่ต้องมา

0: มึงเจอกูมึงตายแน่นอน
1: ครับโอเคครับ
2: เนี่ยเนี่ยเนี่ย
3: เออ
2: แม้ตำรวจก็คือขนาดมีพลเมืองดีมีชาวบ้านจะเข้ามาช่วยตำรวจอ่ะตำรวจเขาจะเฮ้ยพี่เดี๋ยวเขาเจ็บคือตำรวจเขารู้ยุทธวิธีในการคุมไงเขาก็ไม่อยากให้เกิดเหตุแบบว่าไทยมุงหรือเกิดอะไรแบบนี
3: ้
2: เขาคิดว่า2คนต่อ1เนี่ยเอาอยู
3: ่
2: นะแล้วเห็นรอยยิ้มขนาดเห็นรอยยิ้มไหมเห็นรอยยิ้มที่เขาตะโกนใส่กล้องพลเมืองดีไหมเนี่ย
3: แต่รอยยิ้มเขาน่ากลัวมากเลยนะ
2: ไปมาๆเนี่ยนะฮะเขาบอกน่าจะเป็นผู้ป่วยจิตเวชเขาป่วยนะครับนะก็พลเมืองดีที่เข้าไปช่วยตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับเป็นอดีตตำรวจด้วยนะฮะร้อยตำรวจโทวีระเดชเนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนที่ไปถึงเนี่ยสามล้อคันนี้พุ่งชนฟุตบาทมีคนนั่งเจ็บอยู่2คนนะครับผู้หญิงนะฮะเป็นผู้โดยสารนั่งเจ็บอยู่นะเขาก็เลยลงไปช่วยนะจังหวะที่เขาเข้าไปสอบถามอาการโชเฟอร์คนนี้แหละว่าเป็นอะไรเจ็บตรงไหนไหมยังไงไหมสิ่งที่เขาได้รับกลับมาคือคลิปนี้ฮะจะเอาหนอนเอาอะไรเอาอีกตัวหนอนอ่ะเนี่ยที่อยู่ในมืออ่ะมาฟาดเขามาคว้างใส่เขาเขาบอกงงเลยยังไม่ทำอะไรเลยแค่ไปถามด้วยความเป็นห่วงว่าเจ็บตรงไหนไหมครับ
0: มันไม่3 หลอด 3 หลอดมันเอาผู้โดยสารมาจากขนส่งอ่ะ3 หลอดมันความรวมแล้วผู้โดยสารเจ็บ
4: ผู้โดยสารเจ็บ
0: ผู้หญิง
4: ครับ
0: รถผู้นิติเขามาเอา
4: ครับ
0: เขาเลยถามหาพวกผู้นิติรถโรงพยาบาลเขาเลยว่าเอาเจ้าของ3 บ่อยืดใส่มันนั่งพูนไปเอามันไปน้ำแน่ผมพยายามไปบอกตรงนั้นตอนแรกบอกว่านิติผมมาละผมพยายามไปบอกผู้นิติบาดีผู้ใดมากแต่ว่ายว่ายใครคือเห็น
4: คร
0: ับ
4: ครับ
2: นะสุดท้ายก็พอคุมตัวไว้ได้ก็ตามญาติมา
3: ะ
2: นะครับญาติก็มาบอกกับตำรวจนะว่าพี่โชเฟอร์คนนี้เขามีอาการไม่ปกติเขาเป็นผู้ป่วยที่ต้องทานยาจิตเวชอยู่ในขั้นตอนของการรักษาแล้วก็เอามาให้ดูว่ามีบัตรผู้ป่วยนะย้อนกลับไปเขาอาชีพอะไรเป็นคนขับรถ3 ล้อมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นในคุณอรวรรณว่า
3: สอบก่อนไหม
2: ออ
3: คนที่วิกลจริตอะไรอย่างเงี้ย
2: มันต้องมีใบประกอบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ
3: ค่ะแล้วเขามีใบไหม
2: เออแล้วเขาขับได้ยังไงนี่แหละก็เป็นคำถามเพราะเขาก็มียูนิฟอร์มมีชุดของเขาเลยนะ
3: มีครบนะ
2: เออเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตรายมากนะครับสำหรับผู้ที่ใช้บริการเพราะเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดจากอาการคุ้มคลั่งเขาหรือเปล่าที่ขับไปชนฟุตบาทเนาะแล้วก็เลยบานปลายเลยเถิดมาถึงขนาดจะทำร้ายคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ต้องฝากทุกฝ่ายฝากทุกส่วนนะ
3: ค่ะ
2: นะครับ
3: อาจจะพาไปดูนาทีตำรวจไปล่อซื้อไอซ์แล้วในปั๊มน้ำมันด้วยนะปรากฏว่าเขาไหวตัวทันขับรถหนีตำรวจก็เลยยิงสกัดค่ะ

0: จามอนชลมุนมาก
1: หนีสุดชีวิต
0: หนีสุดชีวิตขณะที่แบบถอยชนตรงเนี้ยเป็นออฟฟิศอะของปั๊มน้ำมัน
1: อ
0: ะถอยอะถอยมาเพื่อจะไปข้างหน้า
1: คือมันไปไม่ได้ตำรวจขึ้นไปคนนึงอะ
0: โอ้นั่น
1: ตำรวจโอ้สุดยอดเลยนะพี่ตำรวจ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ต้องชื่นชมนะเป็นชุดสืบชลบุรีอะคุณจามอน
1: ขึ้นรถไปด้วยเลยเอาไปไหนไปกัน
0: ไปด้วยคือคนในปั๊มนี่ตกอกตกใจอ่ะคือเสียงปืนมันสนั่นหวั่นไหวแล้วเสียงล้อเอ็ดอัดเอ็ดอัดถอยชนกันไปกันมาตำรวจพยายามที่จะขึ้นไปตามแบบเนี้ยเนี่ยค่ะเกิดเหตุชลมุนนะคะนี่เป็นปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่สาขาชัยพฤกษ์ชลบุรีค่ะแล้วทีเนี้ยภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ชัดเจนเลยชุดสืบชลบุรีล่อซื้อไอซ์จากนายรัชตะอายุ41ปีเขามีการนัดส่งของกันภายในปั๊มน้ำมันแห่งนี้นะคะปรากฏว่าคือในกล้องวงจรปิดจะเห็นอีกภาพนึงที่เราเห็นนายรัชตะค่ะเข้ามาในปั๊มก่อนจะมีรถเก๋งสีขาวของเจ้าหน้าที่ขับมาจอดด้านหน้าแต่นายรัชตะรู้ตัวก็เลยถอยหลบหนี

0: ดูกล้องอีกมุมนึงกล้องอีกมุมนึงก็จะเห็นภาพที่เราเห็นก่อนหน้านี้นั่นแหละที่รถกระบะของนายรัชตาขับถอยชนออฟฟิศของปั๊มจนกระจกแตกกระจายไปหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามยิงยางรถเพื่อสกัดจับนะคะก่อนที่นายรัชตาจะขับรถพุ่งชนเจ้าหน้าที่ออกไปตำรวจก็ขับรถไล่ล่าค่ะขับรถแบบไล่ล่ากระชั้นชิดไม่ปล่อยเลยนะคะบนถนนสุขุมวิทกระทั่งมาถึงบริเวณปั๊มอีกแห่งบริเวณพัทยาเหนือยางล้อฝั่งหน้าซ้ายถูกยิงสกัดแตกทำให้รถไม่สามารถขับต่อไปได้จอดแบบนี้ละค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยสามารถควบคุมตัวนายรัชตาเอาไว้ได้ในที่สุดพอไปตรวจค้นในรถพบไอซ์จำนวน10กรัมตำรวจก็เลยยึดไว้เป็นของกลางนะคะคาดว่าระหว่างที่หลบหนีอะค่ะผู้ต้องหาน่าจะแอบโยนไอซ์เนี่ยทิ้งไปบางส่วนแล้วคือมันน่าจะเยอะกว่านี้น่าจะเยอะกว่า10กรัมอ่ะเบื้องต้นค่ะรัชตาผู้ต้องหารับสารภาพว่าเสพยาเออไม่ใช่ยาเสพติดไอซ์เนี่ยเป็นของเขาจริงแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวไปชี้จุดเกิดเหตุตามเส้นทางที่หลบหนีค่ะ
1: โอ้โหดุเดือดจริง
0: ๆดุเดือดเลย
1: นี่ฮะโหแต่กัดไม่ปล่อยจริงๆนะจังหวัดชลบุรีนะครับคุณผู้ชมพาไปดูเรื่องความหึงหวงกันบ้างนะครับโอ้โหผู้ชายคนนี้เวลาเล่าเข้าปากแล้วเพื่อนฝูงที่นั่งกันอยู่เนี่ยก็สงสัยไปหมดแอบมากิ๊กกักกับภรรยาเขาหรือเปล่านะฮะโอ้โหนั่งดื่มมาอยู่ดีๆเอาปืนมายิงเพื่อนยิงภรรยาโอ้โหบาดเจ็บสาหัสนะครับ3คนนะที่เป็นเหยื่อกระสุนในครั้งนี้นะครับตำรวจสภ.ไพรบึงนะครับรับแจ้งมีผู้ถูกยิงบาดเจ็บสาหัส2รายที่พื้นที่หมู่4ตำบลไพรบึงนะฮะจังหวัดศรีสะเกษนะครับคนแรกถูกยิงเข้าที่คอด้านซ้ายและหน้าอก3นัดคนที่2ภรรยาเขาครับอายุ16
0: ค่ะ
1: นางสาวรุจิราพรถูกยิงที่หลังทะลุหางคิ้ว1นัดบาดเจ็บสาหัสส่วนผู้ก่อเหตุคืออาคมครับอายุ39ปีนะฮะหลังก่อเหตุหลบอยู่ในบ้านตำรวจใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเกลี้ยกล่อมคุมตัวอาคมเอาไว้ได
0: ้
1: พร้อมกับปืนลูกโม่ที่ใช้ก่อเหตุกระสุนอีก8นัดนะครับปลอกกระสุนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุอีก4ปลอกจากการสอบถามเพื่อนบ้านทราบว่าตัวของอาคมเนี่ยนะฮะปกติแล้วเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็รักลูกแต่เมื่อใดก็ตามที่เล่าเข้าปากคุณอรวรรณจะมีอารมณ์ร้อนแรงนะครับจะมีอารมณ์ระแวงภรรยาทะเลาะกันอยู่เป็นประจำนะฮะแล้วก็วันเกิดเหตุเนี่ยนะครับก็ก่อเหตุมีคนชาวบ้านได้ยินนะยิงปืนมา3นัดนะฮะโอ้โหทุกคนตกใจรีบวิ่งมาดูหมดเลย
0: ใช่ค่ะคือพูดเหมือนแม่ของรุจิพรเลยนะคะที่เป็นภรรยาของอาคมคือแม่ก็บอกว่าลูกเขยเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนมักจะแสดงอาการหึงหวงแล้วก็ระแวงลูกสาวเนี่ยจนมีปัญหาทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งซึ่งทั้งคู่กินอยู่กันมาไม่ถึงปีนะ มีลูกสาวด้วยกัน1คน อายุตอนนี้5เดือนยังเด็กอ่อนอยู่เลยอ่ะนอกจากนี้อาคมก็เพิ่งพ้นโทษจากคดียิงผู้อื่นมาได้ประมาณ2ปีแล้วปรากฏว่ามาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ
2: ได้ยินเสียงจ้ะ
3: เสียงดังไหม
2: จ้ะเสียงดังจ้ะบ้านแฟนเขาจ้ะ
3: เขาอยู่บ้านแฟนเขา
2: แล้วแม่อยู่บ้าน
3: แล้วลูกก็เห็นแม่รู้จักไหม
2: อาจจะเป็นแฟนเขาจ้ะ
3: เป็นแฟนเขาแล้วทำไมเขาได้มายิงลูกสาวเรา
2: ไม่รู้จ้ะเขาเป็นไงเขาแบบคนใจร้อนเขาแต่เขาไม่รู้เขาเป็นอะไร
4: เพิ่งออกจากคุกมาบ่
2: จ้ะใช่จ้ะ
4: ใช่ทานยัง
1: สองปีเออนะมันสองปีก่อนนะผลโทษออกมาก็คดีพยายามฆ่าผู้อื่นนี่แหละนะครับวันนี้ก็โดนความผิดเดิมเลยครับฐานความผิดพยายามฆ่าแล้วก็เรื่องของพรบอาวุธปืนนะฮะโอ้โหถ้าเล่าเข้าปากก็เป็นแบบนี้นะคุณประมาณนะ
0: เปลี่ยนนิสัยคนเลย
1: คนนั่งดื่มนั่งกินด้วยก็น่ากลัวหมดเพื่อนๆยิงหมดนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าครับพาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดน่านกันหน่อยนะครับเจอศพพ่อค้าลอตเตอรี่ถูกยัดกระสอบทิ้งอยู่ที่แม่น้ำน่านปมเหตุที่โดนฆ่าเนี่ยเขาบอกไปทวงเงิน 5,000 ถึงกับฆ่ากันเลยครับ
5: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
6: นิวฟาวิดพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่คอนเฟิร์มเพื่อนมิค่ะโลละ
2: คนคอนตร
1: งผมว่าเลยค่ะ
2: เขารู้กันว่าเราเก่ง
3: คาเฟ่แคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาเฟ่แคช
4: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
5: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: อ่ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
12: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้น

พายุฝนและพายุลูกเห็บตกหนักสร้างความเสียหายและความโกลาหลในกรุงซานติอาโกเมืองหลวงของประเทศชิลีระบบขนส่งมวลชนเป็นอัมพาตเนื่องจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันตามท้องถนนหลายพื้นที่มวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมอาคารที่พักอาศัยสำนักงานเทศบาลรวมถึงลานจอดรถใต้ดินของห้างสรรพสินค้าแถมยังมีลูกเห็บสะสมเป็นจำนวนมากจนขาวโพลนไปทั่วบริเวณผู้ใช้บริการไฟฟ้ามากกว่า 36,000 รายไม่มีไฟฟ้าใช้หลังจากพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงพัดถล่มระบบโครงข่ายไฟฟ้ากลุ่มนักศึกษายังคงออกมารวมตัวประท้วงตามท้องถนนในกรุงติรานาเมืองหลวงของแอลเบเนียต่อเนื่องในวันนี้เพื่อแสดงความไม่พอใจสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่ในสถานศึกษาค่าเล่าเรียนที่สูงขึ้นขาดแคลนทุนการศึกษาและโอกาสในการจ้างงานหลังจบการศึกษาผู้ประท้วงคว้างปาหินและก้อนอิฐเข้าใส่อาคารกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงเผชิญหน้ากับตำรวจปราบจราจรที่ต้องยิงแก๊สน้ำตาและปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อสลายการชุมนุมส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและถูกควบคุมตัวหลายรายเหตุการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวของนักศึกษาทั่วยุโรปเพื่อแสดงความไม่พอใจนโยบายการศึกษาของภาครัฐรัฐบาลญี่ปุ่นโดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเรียกร้องไปยังรัสเซียให้ปฏิบัติต่อผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นที่ถูกควบคุมตัวอย่างมีมนุษยธรรมพร้อมทั้งขอให้หน่วยงานของรัสเซียเร่งให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเร็วก่อนหน้านี้ทางการรัสเซียยืนยันการจับตัวผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นประจำสำนักพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนที่เกาะซาฮาลินทางตะวันออกไกลของรัสเซียในข้อหาเป็นสายลับและจารกรรมข้อมูลขณะนี้ศาลรัสเซียได้อนุมัติให้ควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดีเป็นเวลาเกือบ2เดือนจนถึงวันที่12ธันวาคมซึ่งความผิดในข้อหาจารกรรมข้อมูลของรัสเซียมีโทษจำคุกสูงสุดถึง20ปีสะพานมิตรภาพแม่น้ำยาลูแห่งใหม่ที่เชื่อมระหว่างจีนและเกาหลีเหนือมีกำหนดเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้สะพานแห่งนี้มีขนาด4ช่องจราจรความยาว3กิโลเมตรเชื่อมระหว่างเมืองต่านตงในมณฑลเหลียวหนิงของจีนกับเมืองซินอุยจูของเกาหลีเหนือจะเป็นเส้นทางขนส่งทางบกหลักสายใหม่เพื่อฟื้นฟูการค้าระหว่างประเทศแทนที่สะพานมิตรภาพจีนเกาหลีเดิมที่มีขนาดเพียงช่องจราจรเดียวและมีสภาพค่อนข้างเก่าสะพานสร้างเสร็จตั้งแต่ปี2014แ

าหลีเหนือปล่อยให้ถนนเชื่อมต่อและด่านศุลกากรฝั่งตนเองค้างคาไว้เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดขึ้นจากประเด็นการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และการถูกคว่ำบาตรโดยสหประชาชาติในขณะนั้น

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: พ่อค้าลอตเตอรี่พิการด้วยนะครับปรากฏว่าไปทวงเงินเพื่อน 5,000 บาทนะครับโอ้โหเพื่อนไม่พอใจนะฮะก่อเหตุฆ่าเลยครับแล้วเอาศพไปโยนทิ้งแม่น้ำครับนี่ฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับช่วยกันล่องเรือตามลำน้ำน่านนะครับเพื่อค้นหาร่างของนายทัตพงษ์ทะศรีหรือว่านายหง่าอายุ45ปีผู้พิการนะครับอาชีพขายลอตเตอรี่นะฮะหลังจากติดต่อหายตัวติดต่อไม่ได้หายออกจากบ้านตั้งแต่9ตุลาคม
2: ค่ะ
1: นะฮะเกือบร่วมสัปดาห์นะคุณอรวรรณนะฮะนี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็ตามหานะครับได้เบาะแสว่าถูกยัดใส่กระสอบปุ๋ยนะครับนะแล้วก็เอามาทิ้งนะครับอยู่ที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนี่แหละนะฮะในที่สุดเจอแล้วนะครับลอยไปติดกิ่งไม้สภาพศพขึ้นอืดมีมือแล้วก็เท้าโผล่ออกมาจากกระสอบนะครับญาติผู้เสียชีวิตเล่านาทีลงเรือไปค้นหานะครับบอกว่าจุดที่พบศพเนี่ยเป็นจุดที่กู้ภัยเนี่ยไม่กล้าเข้านะก็เลยลองไปดูเองนะครับจังหวะที่ล่องเรือไปเนี่ยนะครับเรือเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าไปชนที่เกาะกลางหันกลับไปเลยเห็นอ้าวมีกระสอบอยู่
2: ค
1: ือถ้าไม่ชนมันจะด้วยความแล้วแต่ความเชื่อน
2: ะ
1: แล้วแต่ความเชื่อจริงจะเลยไปแล้วพอไปชนก็เลยหันไปดูว่าเอ๊ะเมื่อกี้ชนอะไรก็เลยหันไปเจอกระสอบเนี่ยนะครับก็เลยเข้าไปดูก็เห็นมือเห็นเท้ายื่นออกมาจากกระสอบก็แล้วแต่ความเชื่อเขาก็บอกว่าเอ๊ก็เป็นเหมือนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเนี่ยแหละญาติเขาเนี่ยเรียกเขาให้เข้าไปนะครับสาเหตุเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะมาจากการฆ่าล้างหนี้ครับ
3: ไปขวาไปขวาคือวันเหตุคล้ายๆแบบเหลือมจะโดนข้อกลางอ่ะมาโดนข้อกลางกับง้อยหลังนี่เดี๋ยวไปหันถุงพอหันถุงก็เลยหล่องลงลอยมากับมันจะโจนก็ไข่ผมเรียกกับพระแบบก็เลยปรึกษาว่ามันมีถุงหันถุงอีกแน่ก็เลยง้อยเอาไปจอดอยู่ฟังพูดเขาว่ายน้ำข้ามมาพอแต่แล้วนะครับขโมยมาคิดว่าจะฆ่าล้างหนี้ก่อนมันมีหนี้เพราะคนเนี้ยเป็นคล้ายๆแบบปล่อยเงินกู้ของจ้าอย่างเนี้ยเพราะอันนี้มันทิศบอลไกลเนี่ยไอ้คนเล่นคนดีฆ่านี่เนี่ย
1: นะเรื่องแบบนี้ก็ไม่เชื่อลบหลู่นะครับน
2: ะ
1: บางทีเนี่ยนะอยู่ทำไมเรือต้องไปเรือพี่เขาต้องไปคว่ำตรงนั้นน่
2: ะ
1: ใช่ไหมทำไมคว่ำปุ๊บหันไปเอ้าเจอกระสอบอ่ะใช่ไหมถ้าล่องไปธรรมดาเนี่ยมันก็อ่ะนี่ก็เรื่องความเชื่อใช่นะครับก็ผู้ตายเนี่ยหายตัวไปนะครับพร้อมกับรถจักรยานยนต์แล้วก็แผงลอตเตอรี่อย่างที่บอกตั้งแต่9ตุลาญาติก็ช่วยกันตามหานะครับจนกระทั่งตำรวจสภ.ท่าวังผาเนี่ยนะครับแกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนพบว่านะฮะตัวละครที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดเนี่ยคือเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยนะชื่อเอกนะครับตำรวจก็เลยเอาตัวมาสอบสวนสุดท้ายเอกจนมุมถูกเค้นรับสารภาพครับว่าเป็นคนลงมือฆ่าเพื่อนนี่แหละนะฮะอ้างว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาเมาแล้วทะเลาะกันเรื่องหนี้สินค่าลอตเตอรี่เขาถูกทวงเงินเขาติดเงินเพื่อนอยู่ 5,000 พอเพื่อนทวงนะฮะก็เลยนะก่อเหตุซะเลย
2: ค่ะ
1: แล้วจบๆกันไป 5,000 โอ้โหประกอบกับผู้ตายเนี่ยขู่บอกว่าถ้าเองไม่ให้เนี่ยเดี๋ยวจะไปทวงเงินกับเมียเองจะไปทวงเงินกับแม่ยายเองครอบครัวเองก็ต้องรู้ว่าเองเนี่ยเอาเงินไปใช้อะไรนั่นแหละมันทำให้เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายให้เขาต้องฆ่าปิดปาก ด้วยเงิน 5,000 บาทนะครับพฤติการก็คือเขาบอกตอนนั้นเนี่ยโมโหและเลือดขึ้นหน้านะครับบีบคอเอาท่อนไม้ตีจนเสียชีวิตอ่ะแล้วก็ลากศพใส่กระสอบนะครับมาโยนทิ้งน้ำถอดป้ายทะเบียนของผู้ตายไปซ่อนไว
2: ้
1: โหดจริงๆคุณอรัน
2: คร
1: ับผม
2: ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นเพื่อนบ้านแล้วเป็นเพื่อนกันคือเพื่อนบ้านเนี่ยมาแอบชอบน้องอายุ15ปีแต่พี่สาวเห็นว่าเฮ้ยน้องอ่ะอายุแค่15ไม่ควรที่จะมีแฟน
1: ก็ห้าม
2: มีแฟนปรากฏว่าน้อง15ก็ปฏิเสธไปทีนี้หนุ่มที่แอบชอบอะค่ะเอาครอบครัวยกพวกมาทำร้ายครอบครัวของน้องอายุ15ด้วยค่ะ
1: โอ้โ
4: หเฮ้ยหยุดดิมาห้ามหน่อยค่ะมาห้ามหน่อยเฮ้ยมาห้ามหน่อยพี่ไม่หยุดพี่
2: นี่เป็นครอบครัวฝั่งผู้ชายนะ
1: ฝั่งผู้ชายมา
2: ทำร้ายร่างกายถึงที่บ้านของน้องผู้หญิงเลยอ่ะ
1: คือบางคนอาจจะบอกเราต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้เขาเห็นว่าเรารักแท้แต่นี่มาอย่าง
2: น
1: ี้เลย
2: มาแบบนี้เลย
1: อย่างนี้มันก็
2: ทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวทั้งพี่สาวพ่อแล้วก็แม่ของน้องอายุ15ปีอ่ะพี่สาวเลยหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะคะเพื่อจะนำคลิปนี้ไปแจ้งความว่าถูกอีกฝั่งอ่ะข่มขู่นะคะคือพี่สาวเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าคือเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเนี่ยคนนั้นอ่ะเป็นหลานชายอายุประมาณ26ปีของเพื่อนบ้านนี่แหละมาชอบน้องสาวของตัวเองอายุแค่15ปีตัวเองก็มองว่าน้องอ่ะยังเด็กก็เลยไม่ให้คบและน้องสาวก็ไม่อยากมีแฟนก็เลยปฏิเสธไปแต่ฝ่ายชายก็มาหาที่บ้านบ่อยๆจนกระทั่งเกิดความไม่พอใจกันแล้วก็ไปด่าแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลอะค่ะ
1: อันนั้นยังก็พอก็พอเข้าใจนะถ้าไปโพสโซเชียลแค่นั้นแต่มันไม่จบแค่นั้น
2: มันไม่จบแค่นั้นกระทั่งวันนี้วันที่เกิดเหตุอ่ะฝ่ายชายบุกเข้ามาในบ้านเขาบอกว่ารุมทำร้ายแม่กับน้องสาวรวมถึงพ่อที่เข้าไปห้ามอ่ะก็โดนต่อยด้วยได้รับบาดเจ็บตามร่างกายใบหน้าบวมช้ำครอบครัวก็เลยอยากร้องขอความเป็นธรรมเพราะว่าห่วงความปลอดภัยบ้านอยู่ติดกันเลยอะค่ะ
1: บ
2: ้านติดกันเลยแม่บอกแม่รู้สึกรับไม่ได้เลยบุกมาทำร้ายกันถึงในบ้านแล้วก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะแจ้งความเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
1: ครับ
5: รับไม่ได้
6: คือไม่รับความเป็นธรรม
5: ใช่ถ้าไม่รับความเป็นธรรมหนูเอาแน
7: ่ฝั่งทางผู้ใหญ่อะเขาจะให้มาดองกันแต่คือฝั่งหนูเขาก็ไม่ได้อะไรน้องก็ไม่ได้เล่นด้วย
6: คือน้องไม่อยากดอง
7: ใช่
6: ไม่อยากจะมีสามีแล้ว
7: ใช่แล้วทีนี้เขาฝั่งฝ่ายชายอ่ะเขามาบ้านมาที่บ้านบ่อยๆแต่ว่าไปจอดรถทางพื้นที่บ้านของญาติเขาแต่ทีนี้เหมือนเกิดการไม่พอใจกันอ่ะพอไม่พอใจกันปุ๊บเขาเริ่มโพสต์ด่าฝั่งน้องสาวที่เป็นอายุ15น้องสาวหนูโพสต์ด่ากันไปด่ากันมาหนูก็เลยทักไปเคลียร์เพราะว่าเป็นพี่สาวไงเห็นน้องโดนด่าก็ไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ก็เลยโพสต์ด่ากันไปด่ากันมาเขาเริ่มเอาเพื่อนเขาเริ่มเอาเพื่อนเอาอะไรเงี้ยมานั่งขู่เกิดการทักขู่
2: แต่เพื่อให้ความเป็นธรรมกับอีกฝ่ายนะนักข่าวก็เลยไปถามฝั่งคู่กรณีคือแม่เนี่ยเขาเล่าให้ฟังอีกมุมนึงเลยนะแต่เขายอมรับมาที่ด่ากันในโซเชียลอะด่าจริงแต่ในคืนเกิดเหตุอะพ่อของเด็กวัย15เมาค่ะเดินมาตะโกนหาเรื่องก่อนแล้วก็เกิดปากเสียงลุกลามบานปลายเขาบอกแบบนี้
1: เขาก็ไม่ได้เรื่องอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องว่าฝ่ายหญิงปฏิเสธลูกเขาเขาเลยโมโหไปบุกไปตบ
2: แม่เขาอ้างว่าแบบนี้ทีเนี้ยฝั่งลูกสาวที่ไปมีเรื่องกันในคืนเกิดเหตุเขาก็เล่าว่าพ่อของเด็กน้อง15บุกมาหาเรื่องถึงหน้าบ้านก่อนแล้วทำท่าจะต่อยอ่ะตัวของเขาก็เลยคว้ากะละมังที่เป็นน้ำล้างจานอ่ะสาดใส่พ่อเพื่อป้องกันตัวเองก่อนที่สามีของเขาอ่ะจะเข้ามาช่วยห้ามแล้วพ่อของเด็กอ่ะก็ใช้ไม้ฟาดเข้าที่หัวจนเกิดเหตุตะลุมบอลชลมุนกันเกิดขึ้นนะคะเป็นอีกมุมนึงเลยเขาอ้างว่าพ่อของเด็ก15เนี่ยมาหาเรื่องก่อน
1: ที่อยู่กันมากี่ปีแล้วเนี่ย2บ้านนี
2: ้20ปี
1: อยู่
2: บ
1: ้
2: านติดกันแบบนี้เขาบอกว่าด้วยความที่อยู่กันมานานก็เลยไม่อยากให้มันมีเรื่องมีราวถึงขึ้นโรงขึ้นศาลถ้าต่างคนต่างอยู่ได้ไหมจบกันด้วยดีได้ไหม

0: ทะเลาะกันวิวาทกันปกติวัยรุ่นอะไรเงี้ยหนูก็เลยอ่ะแล้วตาก็มึงอย่ามายุ่งกับลูกกูนะชี้หน้าด่าหนูยังไม่ลูกแล้วผลักไหล่หนูเฮ้ยตาแล้วหนูก็เลยเหมือนแบบป้องกันตัวกลัวเขาต่อยอ่ะเขาง้างหมัดแล้วอ่ะเราไม่รู้อ่ะว่าแบบเขาจะต่อยเราหรือเปล่า
1: ง้างหมัดเลย
0: ง้างหมัดแต่ในกล้องไม่เห็นเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหากันพี่ว่าอยู่ข้างบ้านกันแล้วทีนี้พอเสร็จปุ๊บพอเขาง้างไปหนูก็เลยผลักกะละมังเขาขึ้นเลยแล้วทีนี้ก็ชุลมุนไปหมด
2: เห็นลูกพี่ล้มแล้วพี่ก็วิ่งไปพี่ก็วิ่งไปห้ามนะพี่ไม่ได้ตีไปอะไรใครเลยนะพี่จะไปดึงมันออกอย่าทำลูกกูอย่าทำลูกกูปล่อยลูกกูพี่ก็ดึงน้องโต้ปล่อยแบบอย่างเงี้ยดึงมือมันก็ดึงมันก็ทุกคนก็ต่างช่วยมีคนมาช่วยหลายคนก็เลยโทรตำรวจก็เลยมาทีนี้ก็ระหับเขียดกันก่อนพี่ก็มาอยู่บ้านแล้วมาดูแผลโอ้โหโดนกัด
1: จมเขี้ยวไหมตอนนั้นจมเลยไหม
2: จมเขี้ยวเลยจมเขี้ยวเลย
3: คือต่างฝ่ายอ่ะต่างพูดในมุมของตัวเองอ่ะนะคะแต่ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายค่ะ
4: ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
3: ที
4: ่แน่คงไม่ดองกันแล้วมั้ง
3: ไม่น่า
4: สองบ้านแบบนี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาดูแก๊งเมียนมานะครับแรงงานเป็น10คนเลยสวมไอ้โม่งพกปืนพกมีดบุกขึ้นไปบนห้องจะหวังที่จะทำร้ายเพื่อนร่วมชาติปรากฏซัดผิดตัวครับแต่ว่าพฤติกรรมกลางมากเดี๋ยวมาดูครับ
5: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
6: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
4: เฮ้ยผมขาว
5: ไม่เป็นไร
6: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
7: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
7: โอเคเฮอร์เบอร์
10: พาไปดูนะครับโหกลุ่มแรงงานชาวเมียนมานะครับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องกับเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเองแหละแต่มันเกิดขึ้นในไทยไงแล้วพฤติกรรมเนี่ยนะสวมไอ้โม่งมีทั้งปืนทั้งมีดเอามาจากไหนนะฮะบุกไปทำร้ายเพื่อนร่วมชาติที่อยู่ข้างห้องกันเนี่ยสภาพนอนแบบคือนอนแบบต้องให้น้ำเกลือเนี่ยนะฮะหลังจากที่โดนรุมทำร้ายไปเหตุเกิดนะครับภายในห้องพักบริเวณเลียบคลอง3นะฮะอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี3คนที่โดนทำร้ายเข้าไปเนี่ยนะฮะ10-3อ่ะพูดง่ายๆ
11: oh.
10: โดนแทงโดนกระทืบนะครับอายุเนี่ยเป็นวัยรุ่นอยู่เลย21ปีเท่านั้นเองนะฮะแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปในห้องเนี่ยนะฮะไปดูในห้องว่าเขาโดนทำร้ายอะไรเนี่ยนะฮะเจอระเบิดปิงปองที่ทำเอง
11: oh.
10: พันเทปสายไฟวางอยู่3ลูก
11: ค่ะ
10: รู้สินี่ก็ทำเองพวกนี้มีหมดเลย
11: เหรอเนี่ย
10: มีปืนมีมีดมีระเบิดปิงปองด้วย
11: ค่ะ

0: ครับผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับผู้สื่อข่าวนะครับลงพื้นที่มาดูอีกครั้งนึงนะฮะในที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าคราบเลือดตอนนี้แห้งหมดละนะครับเจอมีดตกอยู่1เล่มอีกด้วยสอบถามเพื่อนคนงานนะครับบอกว่าคนเจ็บทั้ง3คนเนี่ยทำงานอยู่ที่บ่อขยะคลอง3ไม่ได้มีเรื่องอะไรกับอีก11คนที่ยกพวกมาหรอก
1: ค่ะ
0: ผิดตัวครับพี
1: ่
0: นะฮะทำร้ายผิดตัวนะคือในห้องเนี่ยมันมืดนะคือคนที่เขาตั้งใจจะมามีเรื่องด้วยเนี่ยอยู่นี่แหละแต่ว่าดันออกไปข้างนอกซะก่อน
1: อ๋อทำผิดตัวคือเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วตอนนี้จะมีการประสานผู้นำชุมชนให้นำมามอบตัวเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายล่ะค่ะ
0: ขอถามจริงๆ3คนนี
1: ้
0: นะมาอยู่ห้องเพื่อนในวันที่ถูกวันจริง
1: ๆใช่ค่ะในวันที่เพื่อนไม่อยู
0: ่
1: สวยจริงๆค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆกับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: อ่ะส่งท้ายคุณผู้ชมด้วยน้องเนเน่ดีกว่านะครับนะฮะช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับท่านนายกรัฐมนตรีโดยรัฐบาลไทยนะครับก็จัดเลี้ยงอาหารนะครับต้อนรับรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนะครับที่เดินทางมาประชุม IMF World Bank 191ประเทศนะครับก็มีการจัดเลี้ยงที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีน้องเนเน
1: ่
0: ขึ้นโชว์เพลงเพลงเด็ดเพลงเท่าไหร่เพลงอะไรเพลงอะไร
1: ซอมบี
0: ้
1: ซอมบี้
0: หรือว่าเนเน่มาเองเอาไปดูดีกว่าอ่ะนะครับเราไปดูบรรยากาศที่ทำเนียบสักหน่อยฮะ

0: โอ้โหแกขออีกทีขออีกที
1: See your head ได้ไหม See your head
0: ไปฟังเนเน่ต่อดีกว่าคุณผู้ชมนะฮะลาด้วยบรรยากาศน้องเนเน่คืนนี้เลยแล้วกันนะพรุ่งนี้พบกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พราะแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก้าวอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ PowerMax ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @line shopmania
1: PowerMax รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: ง่ายมาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยครับแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ๊
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะ
2: ตัวใหญ่กว่าเ
0: องโอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
2: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วพูดถึงอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาอะแดปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: กับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะ
1: ถูกต้องเลย
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้โหเรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: และเป็นของที่ต้องมี
0: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์

ได้2ขวดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีกด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02

ไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Max ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Max ค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับมาพบกับรายการนาสเตเดียมกันเช่นเคยนะครับก็ค่ำคืนนี้ก็มีหลายเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับคุณเจ๋แต่ว่าเราอยู่สองคน
2: อยู่สองคนว่าคุณเนมรัชนิพงศ์วรสินนะครับซึ่งเป็นผู้ประกาศหลักของเรานะนะ
3: คร
2: ับเป็นตัวแบกของเราสองคนเขายังไม่กลับบ้านจากญี่ปุ่น
3: เขากลับมาแล้วกลับมาแล้ว
2: อ๋อกลับมาแล้วนะ
3: มีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับก็ยังฝากให้เราสองคนดำเนินรายการต่อ
2: แต่ว่าเราสองคนก็เอาอยู่นะส
3: ั
2: ปดาห์ก่อนสองสัปดาห์ติดต่อกันแล้วเขามาอยู่เราก็เอาอยู่ได
3: ้ถูกต้อง
2: ยังไหวอยู่นะฮะ
3: เราก็ยังไหวอยู่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรเราสองคนก็อยู่ได
2: ้ก็ได้เยอะขึ้นนะครับอ้าววันนี
3: ้ค
2: ุณดาวสุยศผมเจ๋งสุสานนะครับมารับหน้าที่เหมือนเดิมนะครับสองคนนะครับแต่ว่าเรื่องราวของกีฬาเอเชียนเกมก็ยังมีให้ได้คุยกันต่อเนื่องนะโดยเฉพาะเรื่องราวของเทพบิวไง
3: ก็มีควันหลงต่อเนื่องนะฮะก็ล่าสุดเองนะครับก็ยินดีแล้วก็ดีใจกับทัพนักกีฬาเอเชียนเกมด้วยเพราะว่าเงินเข้ากระเป๋าแล้ว
2: โอ้โหคนตรงโดยเฉพาะเจ้าบิวพลพลบุญสอนนะเจ้าของสองเหรียญทองแล้วก็หนึ่งในเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ผ่านมารับไปเท่าไหร่6ล้านไหม
3: คือ5ล้านของเหรียญรางวัลแล้วก็มีพิเศษอีก
2: 800,000
3: กว่า
2: จากการทำรายสถิติเอเชียนเกม100เมตรแล้วก็200นะครับแล้วจากนี้ไปนะครับเป้าหมายของบิวเห็นว่ากำลังจะไปแข่งขันรายการเป็นรายการใหญ่นะ
3: ครับ
2: ไดมอนด์ลีก
3: ก็ถือว่าเป็นรายการสำคัญของบิวภูริพลด้วยนะ
2: ครับ
3: นะครับก็ก่อนหน้านี้เองบิวเองก็ตั้งเป้าหมายไว้เหมือนกันบอกว่าจะไปโอลิมปิกเกมไม่ได
2: ้แต่เป้าหมายปีหน้าก็คือกีฬาเชียร์ชิมโลกที่ประเทศจีนแล้วก็ปี2028ก็คือโอลิมปิกเกมนะครับที่ LA นะครับ101ไง
3: ไม่ใช่ครับ
2: ลอสแอนเจลิสประเทศอเมริกาฟังอยู่หรือเปล่าทดสอบดูนะครับนั่นคือสองรายการสำคัญ
3: ถูกต้อง
2: แต่ว่าล่าสุดเห็นเนี่ยมีคุยกับทางสมาคมกีฬาประเทศไทยว่ากำลังจะไปแข่งขันกีฬาไดมอนด์ลีกซึ่งไดมอนด์ลีกเป็นกีฬาที่เขาแข่งขันประเภทลู่และประเภทลาน
3: ถูกต้อง
2: ประการขันกรีธานะครับ
3: ครับ
2: มีทั้งหมด15สนาม
3: โอ้โห
2: เยอะนะรวมเหล่าบรรดานักกรีธาชั้นนำของโลกมาแข่งขันในประเภทลู่และประเภทลานนะครับ
3: แต่ว่าก่อนที่จะไปตรงนั้นเองนะครับในปี2026นี้ก็ยังมีโปรแกรมกรีธาชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยที่บิวอาจจะลงแข่งขันด้วยนะครับวันที่29ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดปทุมธานีนะคร
2: ับ
3: แล้วก็ต่อเนื่องในกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนวันที่10ถึง19ธันวาคมที่ประเทศมาเลเซียด้วย
2: ใช่แล้วก็ต่อเนื่องนะครับปี2027นะกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับเดือนมกราคมในต้นปีหน้านะครับมกราคมนะครับที่มหาวิทยาลัยวิทยาลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: ครับ
2: ไดมอนด์ลีกไง
3: นี
2: ่เริ่มต้นพฤษภาคมนะครับ2027มีทั้งหมด14สนามเก็บคะแนนสะสมสนามแรกที่กรุงโดฮาของประเทศกาตาร
3: ์อันนี้คือสำคัญว่าเก็บคะแนนสะสมไปด้วยนะ
2: แล้วก็ไปไฟนอลได้มีเงินรางวัลด้วย
3: ใช่ครับ
2: นะครับมีวิ่งผลัดชิงแชมป์เอเชียนะครับในอินเดียนะกีฬาชิงแชมป์เอเชียในเดือนพฤษภาคมในประเทศจีนแล้วก็กีฬาชิงแชมป์โลกที่เราเรียนไปนะครับที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับซึ่งเจ้าตัวบอกว่าแอบหวังที่จะติดโพเดียมนะก็คือติด1ใน3
3: ครับ
2: นี่คือโปรแกรมของเทพบิวนะครับ
3: ซึ่ง
2: บ
3: ิวก็คุยกับสมาคมกรีธาเบื้องต้นนะครับบอกว่าอาจจะได้ไปแข่งขันแต่ต้องรอคุยกับสมาคมว่าจะไปแข่งขันที่ไหนของไดมอนด์ลีกบ้าง
2: ครับ
3: อาจจะไม่มีทั้งหมดนะครับเขาต้องเลือกนะครับ
2: เพราะมี14สนามได้ไหมล่ะ
3: ใช่

0: เพราะว่าส่วนตัวแล้วเขาเองก็ไม่ทราบรายละเอียดเครื่องเกี่ยวกับเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆคะแนนที่สะสมอันไหนที่จะเยอะกว่าอันไหนที่น้อยกว่าถ้าบางสนามน้อยก็ไม่อยากจะไปเพื่อบางทีร่างกายด้วยสภาพร่างกายไม่ได
1: ้มันสนามก็ต้องเลือกไปอ่ะเลือกไปเพราะว่าจะได้เจอกับบรรดานักกีฬาระดับโลกหลายคนว่าเวลาสถิติเอเชียนเกมแล้วก็เวลา100เมตรแล้วก็200นะครับสติของเราเวลาไปแข่งระดับโลกเป็นยังไงบ้าง
0: ใช่เจ้าตัวเองก็อยากได้เจอนักกีฬาแบบระดับโลกนะเพราะว่าก็บอกว่ามันได้ทดสอบเวลาด้วยแล้วก็พัฒนาตัวเองไปด้วยมันคือจะได้แข่งขันกันมากขึ้น
1: ครับ
0: มันจะได้ถีบตัวเองมากด้วย
1: โอ้
0: เจอคนเก่งๆอ่ะมันเรื่องดี
1: 100เมตรของเราเท่าไหร่ 9.90
0: ถูกต้อง
1: อาจจะทำลายสถิติของยูเซนโบก็ได้ 9.58 ตั้งแต่ปี2009
0: ไม่แน่นะ
1: หรือว่าวิ่ง200เมตรนะครับซึ่งเจ้าบิวสถิติของบิลเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 19.90 มั้ย
0: ใช่ครับ
1: 19.90 แล้วก็ขอได้ไง 19.19
0: โอ้โห
1: ของยูเซนโบอ่ะ
0: ใกล้เคียงเนาะ
1: โอ้ไม่ไกล
0: อีกหน่อยเดียว
1: อีกหน่อย
0: ก็ถือว่าไม่ห่างมาก
1: ก็20ปีเอง
0: จ
1: อห์นยูเซนโบทำสถิติโลกวิ่ง100แล้วก็200อายุประมาณ23
0: ครับ
1: บิลสามารถที่จะวิ่งได้เร็วกว่านี
0: ้นะครับก็บอกว่าการไปแข่งขันในมอนลีกก็คือไปหาประสบการณ์ต่างๆของเขาด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้ให้ตื่นสนามในแข่งขันในระดับโลกต่อไปด้วย
1: ครับวันนี้200ใน 19.88
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ดีนะ200
0: คือเขาก็พยายามที่จะเน้นเรื่องสมาธิให้มากขึ้นด้วยเหมือนกันก็บอกว่าเรื่องสมาธิก็สำคัญ
1: ครับวันนี้ก็น่าสนใจนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ยินดีกับเรียกว่าเป็นโอ้รับเยอะเหมือนกันนะ
0: รับเยอะเลยรับเยอะ
1: ครับ
0: สำหรับกีฬาไดมอนด์ลีกครับรายการที่รวมสุดยอดนักกีฬาระดับโลกนะครับทั้งรุ่นและรายการในแต่ละปีจัดแข่งขันหลายสนามครับปี2027เนี่ยหัว15สนามนะ
1: ครับ
0: นะครับก็ที่คุณเจ๋งบอกไปแล้วเริ่มที่กรุงดูฮาประเทศกาตาร์ก่อนวันที่7พฤษภาคมนะครับซึ่งมี14สนามแรกเก็บคะแนนสะสมไปแข่งขันสนามไฟนอลปลายเดือนสิงหาคมที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยนักกีฬาเข้าร่วมจะได้รับเชิญจากฝ่ายจัดการแข่งขันที่พิจารณาจากผลการแข่งขันสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นอันดับโลกสถิตินะครับต้องดีด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะเดินๆไปเฮ้ยขอร่วมด้วยไม่ได้นะ
1: ไม่ได้
0: คุณเจ๋งไม่ได้นะ
1: ต้องมีสถิติซิไม่แล้วก็ผมจะได้ว่าเขาจะมีโบนัสด้วยในรายการส่งท้ายไฟนอลนะจะมีนักยกน้ำหนักไม่ใช่นักกระโดดสูงอ่ะกระโดดค้ำทอเนี่ยเวลาเขาทำสถิติได้เขาก็จะได้เงินรางวัลด้วยแต่ว่าบิลก็อาจจะต้องเลือกเพราะมี15สนามใช่ไหมล่ะ
0: ถูกต้อง
1: จะไปทุกสนามก็คงไม่ได้เนาะมันใช้เรื่องของเงินเรื่องของหลายๆอย่างด้วย
0: เพราะว่าสภาพร่างกายเองก็ต้องบอกว่าถ้าไปทุกสนามเองก็ไม่ไหวเหมือนกันนะมันก็ล้าแล้วร่างกายเองอ่ะมันอาจจะไม่พีกอ่ะมันหนักเกินไปอ่ะ
1: เก็บออมแรงไว้ก่อนนะครับไปลุยชิงแชมป์โลกแล้วก็โอลิมปิกเกมดีกว่า
0: 15สนามไม่ไปสักครึ่งก็พ
1: อไปทั้งไป14สนามแล้วกัน
0: เออครบแล้ว
1: เหลือสักเดียวเหลือสักเดียวให้กำลังใจเจ้าบิลนะครับแล้วก็ทัพกรีฑาไทยด้วยนะครับนี่คือคนที่ทำให้คนไทยมีความสุขนะ
0: ถูกต้อง
1: ในช่วงเอเชียนเกมที่ผ่านมาเพราะเราก็เจอปัญหาน้ำท่วมอะไรหลายอย่างก็มีบิลด้วยแหละฮะที่ทำให้เรามีความสุขในการได้เหรียญทอง100 200แล้วก็วิ่งผลัดผส
0: ม
1: ที่เราได้เหรียญเงินด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: 4คน100นะ
0: ครับรวมทั้งชนิดกีฬาอื่นด้วยนะที่เอเชียนเกมครั้งนี้ของเราเองก็สร้างประวัติศาสตร์มากมายหลายๆชนิดกีฬาทำลายสถิติชิงแชมป์ประเทศไทยทำลายสถิติของตัวเองนะครับเยอะมากมายเลยทีเดียวครับจบเอเชียนเกมไปแล้วยังมีอีก1ชนิดกีฬาที่เราต้องลุ้นและเชียร์ต่อก็คือเอเชียนพาราเกมครับคุณเจง
1: โอ้ยคุณโยงได้ดีมากเลยนะครับก็เป็นกีฬาของทัพพาราไทย
0: ใช่ครับ
1: ล่าสุดเหินฟ้าไปยังนาโกย่าและโจไดจิเรียบร้อยนะครับก็จะเริ่มแข่งขันถ้าในประเภททีมนะครับก็จะเริ่มแข่งขันก่อนนะวันที่16ตุลาคมนี
0: ้
1: นะครับแต่ว่าถ้าในประเภทอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะเริ่มแข่งขันในวันที่18นะ
0: ใช่ครับ
1: 18ตุลาคมนี้นะ
0: แล้วก็วันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ก็มีการตรวจคลาสต่างๆของนักกีฬาด้วยนะแต่ละประเภทว่าเล่นคลาสไหนอย่างไรบ้างด้วย
1: ใช่ครับก็ล่าสุดเดินทางไปที่เรียบร้อยนะครับโดยคุณโปรปราสมานมิตรเพราะว่าการกีฬาประเทศไทยนะครับเพราะว่าการหญิงกกท.คนใหม่เนี่ยนะครับบอกว่ากกท.และคณะกรรมการบริหารพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับรวมทั้ง4สมาคมกีฬานะครับก็วางเป้ามานะครับเอเชียนพาราเกมในครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะ
0: ครับ
1: นะครับให้คว้าเหรียญทองนะครับไม่ต่ำกว่า27เหรียญทอง26เงินและ55เหรียญทองแดงเพราะว่าครั้งก่อนก็ได้24ทอง
0: ถูกต้องนะครับครั้งนี้นะครับเราส่งนักกีฬาพาราทีมชาติไทย265คนนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนด้วยกันนะครับก็ส่งครบทั้ง18ชนิดกีฬาเลยนะครับและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทัพนักกีฬาเอเชียนพาราเกมของเราที่เดินทางแบบค่อนข้างจะสะดวกสบายนะคุณเจ๋งนะครับ
1: เพรา
0: ะ
1: ว่าชอบเหมาลำไหม
0: ชอบเหมาลำเลย
1: เดินทางให้นักกีฬาของเรานะครับเดินทางด้วยความเรียกว่าไม่ต้องลำบากอ่ะสะดวกสบายเพื่อจะไปแข่งขันแล้วก็ทำสถิติแล้วก็คว้าเหรียญทองมาครองนะคร
0: ับ แล้วก็ไปล่วงหน้าเป็น1สัปดาห์เลยนะ
1: 1สัปดาห์นะ
0: เพื่อปรับ เปลี่ยนเขาเรียกว่าสภาพร่างกายด้วยเพราะที่ผ่านมาก็บอกว่าการเดินทางไปล่าช้าแล้วการเดินทางที่ต้องรอแบบโ
1: อ
0: ้กว่าจะได้ลงเครื่องก็ช้าอะไรต่างๆอันนี้เราเหมาลำไปเลยทีเดียวก็อำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาเพื่อทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับของนักกีฬาเอเชียนพาราเกมด้วยนะครับแล้วก็การคาดหวังของเราก็คุณเจ๋งบอกไปแล้ว27เหรียญทอง
1: 27ทองก็นี่ไงพี่แบลในสายชนีชนะดีกรีเหรียญทอง
0: แชมป์
1: บีเกมฟันดาบนะนี่เก่งมากนะครับทัพฟันดาบไทย
0: เทเบิลเทนนิส
1: เทเบิลเทนนิสลูกโลดไทยนิยมนะครับหรือจะเป็นโพสกอร์แปรยอ
0: วิวแชร์
1: วิวแชร์เรซซิ่งอันนี้เราก็ระดับโลก
0: ครับ
1: ได้เหรียญทองพาราลิมปิกเกมแล้วโอลิมปิกเกมของนักกีฬาพารามาแล้วนะครับก็หนึ่งชนิดกีฬาที่เรามีความหวังก็คือในกีฬาวิวแชร์ฟันดาบนะครับ
0: ใช่ครับรวมทั้งแบดมินตันด้วยบ็อกเซียยิงปืนว่ายน้ำยิงธนูจักรยานยกน้ำหนักแล้วก็เทควันโด
1: อ
0: ันนี้เราคาดหวังไว้ว่าจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้นะครับแต่ว่าชนิดกีฬาอื
1: ่นนะ
0: ชนิดกีฬาอื่นก็มีโอกาสที่สอดแทรกขึ้นมาคว้ารางวัลได้เช่นเดียวกันเหม
1: ือ
0: นเอเชียนเกมเราไม่ได้คาดหวังสักเท่าไหร่ยูยี่สู
1: อ่ะสุ
0: ดท้ายยังได้
1: เดี๋ยวเบรกหน้าเรามีเรื่องนี้ใช่ไหมยูยี่สูนะ
0: เออ
1: แล้วก็ยกน้ำหนักไงแล้วก็มีลุ้นในการติดตามได้แบดมินตันก็เป็นหนึ่งในชนิดกีฬานะครับที่เรามีความหวังนะครับเทควันโดเหมือนกันนะครับนี่ก็ให้กำลังใจนะครับทัพพาราไทยของเรา
0: ใช่ครับ18ชนิดกีฬาก็มียิงธนูกรีฑาแล้ววิชาเรซซิ่งนะครับก็มีแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งนะครับว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวิชาบาสเกตบอลวิชาฟันดาบนะครับวิชารักบี้ด้วยนะครับแล้วก็มีวิชาเทนนิสชิง492เหรียญทองนะครับก็ลุ้นและเชียร์ให้กำลังใจครับเอเชียนเกมเราด้วย
1: แต่จะแข่งก่อนในวันที่16ตุลาคมก็คือวันศุกร์นี
0: ้ครับ
1: ประเภททีมไงอย่างเช่นแบดมินตันนะครับฟุตบอลคนตาบอดเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลและวันที่17ตุลาคมจะเป็นการแข่งกีฬาโกบอลไง
0: โกบอลนั่นไงคร
1: ับ โกบอลก็คว้างลูกไง
0: คว้างลูกไง
1: คว้างลูกเป็นประตูอ่ะฝั่งโน้นฝั่งนี้โกบอลเฮ้ยคุณจะถามเขาสิเอ๊ะคุณอย่ามาทดสอบผมนะครับพิธีเปิดการแข่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา18ในวันที่18ตุลาคมวันอาทิตย์นี้นะครับก็ฝากติดตามให้กำลังใจทัพพาราไทยด้วย
0: ใช่ครับก็ที่นะครับนาโกย่านะครับจังหวัดไอจิ
1: ครับ
0: ก็ที่เดียวกับการแข่งขันนะครับเอเชียนเกม
1: ในการที่5นะ
0: ใช่
1: ครับนี่คือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปลุยศึกพาราลิมปิกเกมที่ LA ในปี2028
0: นะครับก็อย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาเอเชียนพาราเกมของเราด้วยนะครับหลังจากที่เราเชียร์ทัพนักกีฬาไทยชุดใหญ่นะครับของเอเชียนเกมไปแล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะสร้างความสุขให้กับพวกเราด้วย
1: ครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้า
1: ช่วงหน้าคุณพูดถึงยูยิสูใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นหนึ่งกีฬาที่โหเอเชียนเกมที่ผ่านมาเป็นกีฬาที่ความคาดหมายนะนะครับอาจจะมาเงียบๆแต่ว่าได้เหรียญทองนะครับแล้วเราไปลุยไปคุยกับน้องนะครับซึ่งโหกว่าจะมาถึงเหรียญทองได้นะน้องบอกว่าก็จะถอดใจเหมือนกัน10กว่าปีอ่ะ
0: โอ้เดี๋ยวว่าช่วงหน้าดีกว่า
1: ครับ
0: ครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
2: ฮะอะไรนะที่รัก
1: สายยังเข้าไม่ได้
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
1: อุ๊ยได้แล้ว
2: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
1: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: กลับมาช่วงที่2นะครับในช่วงพักครึ่งเวลานะครับเราก็จะไปพูดคุยกับนักกีฬานะครับแล้วครั้งนี้ก็เป็นนักกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่เราบอกว่าพลิกความคาดหมายเหมือนกัน
2: ก็สัปดาห์ก่อนเป็นกีฬาประเภทต่อสู้เนาะ
1: ใช่น้องโฟม
2: น้องโฟมนะครับนี่น้องปุ๊กนะครับอรภาเสนาธรรมเป็นนักกีฬายูยิสูหญิงทีมชาติไทยน้องบอกว่าโห10กว่าปีนะ12ปี
1: ครับ

0: จะเลิกเล่นกีฬาชนิดนี้แล้วแต่ว่าล่าสุดก็ยังต่อสู้นะและสุดท้ายนะครับน้องไปได้เหรียญทองแบบโหสะใจแฟน
1: ๆโอ้โห
0: คนไทยทั้งประเทศ
1: พูดถึงแบบนี้แบบเหมือนจะเลิกนึกถึงสมจิตจงจห
0: อ
1: เจ็บมาเยอะ
0: แล้ว
1: จะเลิกแล้วจะเลิกแล้วใช่มั้ย
0: ผมบอกว่าก็เจ็บมาเยอะเหมือนกัน
1: สุดท้ายก็คว้าเหรียญเอเชียนเกมแล้วก็คว้าเหรียญโอลิมปิกเกมด้วย
0: วันนี้เราไปฟังบทสัมภาษณ์ดีๆจากน้องเขาได้กล่าวและบรรดาใจสำคัญนะครับจากน้องปุ๊กนะครับผม

0: ว่าตอนแรกตั้งเป้าว่าอยากได้เข้าชิงเหรียญทองก็คือแค่นั้นคือที่สุดแล้วแต่ว่าไม่คาดหวังว่าจะได้เหรียญทองจริงๆค่ะแต่เพราะว่ามันทุกคนในรุ่นอ่ะคือมันเป็นแชมป์เก่าหมดเลยมันมีแชมป์เอเชียนบีทล่าสุดที่หนูเคยแพ้คนที่แข่งรอบชิงค่ะแล้วก็แชมป์เก่าเอเชียนเกมปีที่แล้วแชมป์เก่าเวิลด์แชมเปี้ยนชิพค่ะแชมป์โลกก็คืออยู่ในรุ่นเดียวกันหมดเลยแล้วแบบเราแค่อยู่ในโพเดียมอะค่ะมันก็คือแบบที่สุดแล้วแต่ว่าตั้งเป้าลึกๆก็คืออยากเข้าชิงเหรียญทองเพราะว่าความกดดันอาจจะน้อยกว่าก็คือทุ่มทุกอย่างอะค่ะแต่ถามว่ารอบชิงสุดท้ายนี้กดดันไหมก็คือกดดันน้อยที่สุดค่ะเพราะว่าคิดว่าทำให้เต็มที่ก็คือแบบไม่ได้คิดกดดันตัวเองค่ะก็คือถ้าทำเต็มที่แล้วผลจะเป็นยังไงก็แบบก็ตามนั้นนะคะยอมรับได้แต่แค่วางแผนกับโค้ชเล่นเกมให้ได้ตามเกมให้ได้เยอะที่สุดถ้าทำตามเกมได้แล้วก็คือสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แสดงว่าเป้าสูงสุดของเราคือแค่ขอเข้าชิง
0: ใช่ค่ะอันนั้นเป้าลึกๆในใจค่ะคือขอเข้าชิงเหรียญทองแต่ว่าแบบถ้าคาดหวังก็คืออยู่บนโพเดียมด้วยกันแต่เป้าลึกๆเพราะว่าเป้าลึกๆคือมันก็ยากแล้วยากแล้วตอนเล่นนะคะคือสนุกที่ได้เล่นสนุกที่ได้แข่งขันแล้วก็แบบได้เล่นกีฬาค่ะมันเป็นสิ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าความรู้สึกที่ภูมิใจแล้วก็ดีใจที่สุดคือตอนที่ยืนอยู่บนโพเดียมแล้วเห็นธงชาติไทยอะค่ะมันตื้นตันตอนนั้นมากกว่าที่เราแบบยืนชัยชนะมันชัยชนะมันคือความสนุกที่เราทำสิ่งที่เราชอบค่ะแต่ยืนบนโพเดียมมันคือภาคภูมิใจอะค่ะได้เห็นธงชาติแล้วก็ได้ยินเพลงชาติขึ้นบนแบบยอดเสาค่ะเพราะว่าครั้งแรกเอเชียนเกมครั้งแรกคือตกรอบแรกแล้วก็หวังที่จะติดเหรียญในรอบนั้นแล้วก็เหมือนแบบได้บันทึกข้อความไว้ว่าแบบครั้งนึงเราจะทำให้ได้ว่าเพลงชาติอ่ะมันจะขึ้นกีฬายูเอสูมันจะได้ยินเพลงชาติในเอเชียนเกมอะค่ะแล้วก็ครั้งนี้มันทำได้เป็นจริงๆอะไรเงี้ยก็แบบเกินความคาดหวังมาก
1: 12
0: ก็นานอยู่นะ
1: ระหว่างนั้นเป็นยังไงอาการแบบเหนื่อยล้า
0: ก็ทั้งเหนื่อยซ้อมเหนื่อยมีทั้งท้อมีไฟมั่งไม่มีไฟมั่งแต่ว่ายังอยู่กับมันแล้วก็ซ้อมกับมันไปเรื่อยๆแล้วก็คือเจ็บอะค่ะมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ก็คือถ้านับได้12ปีคือหนอ MRI ประมาณ8ครั้งแล้วก็คือทั้งตัวก็คือก็เจ็บเยอะอยู่นะเจอเยอะอยู่นะคะไม่มีที่ไหนไม่เจ็บแล้วตอนนี้เพราะว่ากีฬามันก็เป็นแบบมีอุบัติเหตุกันจากการแข่งขันจากการซ้อมค่ะข้อเท้าเอ็นฉีกเอ็นขาดเข่าสะโพกข้อมือศอกไหล่ค่ะหมดแล้วก็รู้สึกคุ้มค่ะแล้วก็ภูมิใจตัวเองเพราะว่ามันทำมันท้อมันเจ็บแต่มันก็เป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็ชอบที่จะทำมันแต่ความภาคภูมิใจมันก็มาพร้อมกันนะคะตัวเองชอบเล่นกีฬาต่อสู้แล้วก็เริ่มจากเล่นแต่ก่อนเล่นยูโดมาก่อนค่ะแล้วก็เปลี่ยนไปอยู่คูลาแล้วก็มาจบที่ยูสูค่ะเป็นเวลานานที่สุดก็คือ12ปีค่ะชอบเพราะว่าชอบดูหนังแอคชั่นตอนเด็กๆชอบดูหนังแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบแล้วก็พอไปฝึกพวกกีฬาที่มันเป็นอุปกรณ์ค่ะมันไม่สามารถควบคุมได้ค่ะมันบอกไม่ถูกแค่ใส่รองเท้าเล่นกีฬาปกติยูยิสุมันเดินเท้าเปล่าใช่ไหมคะแต่ว่าต้องไปเตะบอลโดยใส่รองเท้าหรือทำอะไรที่ใส่รองเท้าบางทีก็ไม่ค่อยถนัดใช
1: ่ชอบดูหนังแอคช
0: ั่
1: น
0: ใช่เรื่องแอคชั่นด้วย
1: อยากเป็นเหมือนใครยังไงอยากเป็นดาราอยากเป็นเหมือนใครแม่
0: ไม่ได้มีแบบมากค่ะแต่ว่าชอบดูพวกพลังวิเศษก็อาจจะตอนเด็กๆก็มีหนูมีแฟนใช่ไหมคะก็กลับบ้านไปก็เอาต่อยกันอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบคนนี้แบบผู้ชนะไม่ใช่ไม่เคยแพ้ค่ะแต่ว่าแล้วก็ผู้แพ้ ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ชัยชนะค่ะทุกแบบให้เกียรติกับคู่แข่งทุกคนค่ะเพราะหนูเคยแพ้เราก็รู้สึกว่าความรู้สึกแพ้มันเป็นยังไงวันหนึ่งที่เราชนะเราก็รู้สึกว่าครั้งหน้ามันแบบมันไม่แน่นอนเพราะมันคือกีฬาเราก็ไม่สามารถที่วันนี้เราชนะเราก็ไม่สามารถแบบไปดูถูกคู่แข่งเราได้ค่ะเขาว่าแบบเขาไม่เก่งแต่ทุกคนเก่งแค่บนสนามมันผิดพลาดเล็กน้อยมันเกิดขึ้นได
1: ้เหรียญที่มีความหมาย
0: ขนาดไหนมันเป็นเหรียญที่ภูมิใจค่ะแล้วก็ดีใจที่สุดเพราะว่าเริ่มจากการเล่นเนวาซ่ามันคือการจับท่าล็อกแล้วเป็นประเภทที่ในยูสุคือมันยากที่สุดค่ะแล้วก็ในระดับเอเชียนเกมในอีเวนต์นี้ก็คือมันสูงที่สุดแล้วถ้าไม่นับเวอร์เกมค่ะแล้วมันเป็นมหกรรมที่แบบสมาคมตั้งเป้าไว้ด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีใครทำได้แล้วเหรียญนี้มันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่หลอกของเราอ่ะมันเป็นของสมาคมมันเป็นของนักกีฬายูสุมันเป็นของทีมค่ะ
1: คุยกับตัวเองเลย
0: ก็เต็มที่แล้วแล้วก็อาจจะแบบทำสิ่งที่ชอบมาตลอดวันหนึ่งถ้าเออมันมีแบบเขาเรียกอะไรงานเลี้ยงมันต้องมีวันเลิกลาค่ะนักกีฬามันไม่สามารถเป็นได้ตลอดถึงเวลาเราก็วางมือแล้วก็เดินเส้นทางใหม่แต่ว่าก็ขอบคุณตัวเองที่ทำมันมาตลอดแล้วก็เต็มที่กับมันมาตลอด
2: ค่ะน้องพูดดีนะ
3: น้องพูดคำคมได้ดีมากแล้วก็พูดคือพูดด้วยแบบอารมณ์ดีเนาะ
2: เออ
3: แบบโหแบบเหมือนได้ปลดปล่อย
2: ผู้ชนะไม่เคยและต้องมีคำว่าแพ้บ้างผู้แพ้ย่อมจะมีคำว่าชนะอยู่เหมือนกันนี่อรภาเศรษฐธรรมน้องปุ๊กนะ
3: เขาบอกว่า
2: ก็เรียนทบประวัติศาสตร์เอเชียนเกมนะยูจิสูเนี่ย
3: นักรบมักมีบาดแผล
2: ใช่
3: ถ้าคุณไม่มีบาดแผลคุณไม่ใช
2: ่น้องมียูซูซูกิไงที่ได้เหรียญทองแดงนะฮะก็ลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะเอ็นดี้ก็ได้เหรียญทองแดงเช่นกัน
3: เดี๋ยวก็มีสัมภาษณ์มาเหมือนกันนะ
2: ต่อมานะต่อมานะน้องน่ารักดี
3: นะ
2: ครับยินดีกับสมาคมกีฬายูจิสูด้วยได้2ไอ้ได้1ทองแล้วก็1ทองแดงเนาะ
3: ใช่ครับก็หลายๆสมาคมก็ถือว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับ
2: ครับ
3: ก็อ่ะช่วงหน้า
2: ช่วงหน้ามีอะไรฮะ
3: มาปิดท้ายกับสปอตแฮชแท็กครับเป็นเรื่องของความน่ารักนะครับ
2: น่ารักเสียงหวานเลยอ่ะ
3: ของเด็กๆจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับติดตามครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: มาไปท้ายค่ำคืนนี้กับสปอตแฮชแท็กนะครับ
2: ครับ
1: สปอตแฮชแท็กนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับความน่ารักนะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้าง
2: เ
1: อาเด็กๆนะฮะเด็กๆมาดูกันบ้างแล้วก็แบบน่ารักมากนะครับเป็นลูกของนักฟุตบอลเป็นอดีตซึ่งถือว่าเป็นตำนานของทีมชาติไอร์แลนด์ล็อบบี้คีน
2: ครับอ๋อดังขอลีฟพูดก็สเปอร์กันแต่ก่อน
1: ใช่ทั้งสเปอร์ทั้งลิเวอร์พูลก็อยู
2: ่
1: ทั้งลีดยูไนเต็ดทั้งอินเตอร์มิลานเอลเอกาเล็กซี
2: ่
1: นะครับคือลูกชายของล็อบบี้คีนเนี่ยก็ถือว่าให้ถูกเลือกให้เป็นเขาเรียกว่าเด็กนำโชคเนาะ
2: อ๋อมัสคอต
1: มัสคอตที
2: ่
1: จูเข้าสู่สนามอะไรต่างๆแต่ว่าตอนที่ยืนแบบที่จะรอถ่ายรูปอยู่ระหว่างกัปตันทีมต่างๆน่ะ
2: ตั้งแถวอยู
1: ่ตั้งแถวอยู่นะครับนี่ครับลูกชายล็อบบี้คีนครับโอ้โหสัญชาตญาณของคุณพ่อเข้าสิงไงก
2: ็
1: คือคุณพ่อเป็นกองหน้าโอ้พอเห็นบอลตั้งอยู่ครับเขาเผลอวิ่งมาเตะฟุตบอลที่วางไว้ที่เขาเตรียมจะขี่อ่ะเลี้ยงบอลไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยไปจบด้วยการยิงประตูเข้าไป
2: ครับอันนี้เป็นภาพก็ตั้งแต่อายุ4ขวบใช่ไหม2020
1: ใช่ตอนนี้ก็โตขึ้นเยอะแล้วนะ
2: โตขึ้นแล้ว
1: โตขึ้นแล้วแล้วก็เล่นฟุตบอลด้วยก็มีการกลับมาแชร์กันอีกครั้งนึงหลังจากที่ลูกชายคนนี้ของล็อบบี้คีนตอนนี้เป็นนักฟุตบอลเยาวชนแล้วนะ
2: อ๋อเหรอโตแล้วก็จะ4ถ้า4ขวบตอนนั้นใช่ไหม
1: ใช่คร
2: ับ 10ปีแล้วตอนนี
1: ้10ปีแล้วตอนนี้ก็เป็นนักฟุตบอลอยู่เหมือนกันนะครับก็นี่ก็ช่วงเวลาที่แบบเผลอก็คือจริงๆก็ดูฟุตบอลก็คือดูพ่อมาโดยตลอดอ่ะ
2: คุณพ่อไงพ่อเป็นศูนย์หน้าไง
1: กองหน้า
2: จับยิงประตู
1: โอ้พอเห็นบอลไม่ได้เลยเลี้ยงบอลมาเนี่ยครับดูเขาเผลอ
2: เห็นบอลแล้วไป
1: จ้องนะครับแล้วก็ไปแล้วครับไม่มีใครห้ามนะ
2: จ้าหนูมาก่อน
1: ไปดูเลี้ยง
2: ก่อนไปก่อนไปแล้วฮะ
1: แล้วก็สุดท้ายพอยิงเข้าปุ๊บมีเสียงปรบมือเฮกันโอ้โหทั้งสนามเลย
2: ก็เหมือนกับลูกสาวของไอ้โมซาร่าชื่อมักก้าไงลูกสาวคนโตอ่ะก็เลี้ยงบอลไปยิงเหมือนกันแบบนี้เลยแฟนบอลตรงไอ้แอนฟิลด์สนามแอนฟิลด์ก็เฮเหมือนกันนะน่ารักดีนะ
1: ใช่เขาบอกว่าเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของเขาเนี่ยครับเพราะว่าสมองเขาอ่ะเขาคิดแต่
2: เหมือนคุณพ่อ
1: ต้องไปทำประตูต้องไปทำประต
2: ูไลฟ์ฟาเตอร์ไลฟ์ฟันไลฟ์ซับใช่ไหม
1: บอกว่าลูกไม้หล่นไม่แก่ต้นสุดท้ายก็เป็นสปอตแฮชแท็กที่ย้อนกลับมาดูอีกครั้งนึง
2: ความน่ารักนะของลูกชายของนักฟุตบอลนะครับในอดีตเนาะ
1: ใช่ครับก็ตอนนี้ก็เติบโตแล้วนะครับก็เป็นนักฟุตบอลเยาวชนอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะดังเท่ากับคุณพ่อหรือไม
2: ่
1: แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูภาพนี้เขาก็คงอมยิ้มเหมือนกันนะ
2: ใช่ฮะ
1: นะครับแต่ว่าวันนี้เราคงยิ้มกันในการนอนแบบฝันดี
2: ด้วยภาพของลูกชายของล็อบบี้คีน
1: ใช่ครับ
2: นะครับ
1: เอาครับวันนี้รายการนัดสเตเดียมหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับในวันพุธหน้านะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชื่อเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 ทุ่มทางช่อง9กด30
1: แถวนี้ปลูกข้าวกันทั้งนั้นเลยคนไทยเรากินข้าวกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
2: เมื่อมนุษย์ค้นพบวิธีปลูกข้าวก็เปลี่ยนแปลงจากนักล่ามาเป็นชาวไร่เมื่อประมาณ 7,000 ปีที่ผ่านมาน
3: ี่แหละค่ะคือหลักฐานที่แสดงถึงการปลูกข้าวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะมันคือเมล็ดข้าวสารดำค่ะ
2: นี่คือเป็นเมล็ดจริงๆเลย
4: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
5: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าเลี้ยงตัวด้วงถ้าหากว่าคู่แข่งคนสำคัญถ้าหากว่ายางลบลบทุกอย่างถ้าหากว่าวิ่งเร็วกว่าจรวดมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิกวันเสาร์นี้เวลา 11:00 นทางช่อง9กด30

0: 인생을
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: วันนี้อดีตนายทหารยูเครนขึ้นศาลในเยอรมนีเพื่อเข้ารับการพิจารณาคดีในข้อหาวินาศกรรมท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Nord Stream เมื่อปี2022เขาถูกจับกุมตัวเมื่อเดือนสิงหาคม2025ที่อิตาลีตามหมายจับสากลก่อนจะถูกส่งตัวข้ามแดนมายังเยอรมนีในเวลาต่อมาอัยการเยอรมันระบุว่าเขาและผู้ร่วมขบวนการวางแผนปฏิบัติการลับภายใต้คำสั่งของหน่วยงานรัฐของยูเครนเพื่อมุ่งตัดรายได้จากการส่งออกก๊าซของรัสเซียหลังเปิดฉากบุกยูเครนเหตุระเบิดดังกล่าวทำให้ท่อส่งก๊าซ3ใน4เส้นเสียหายและมีการรั่วไหลของก๊าซมีเทนจำนวนมากในทะเลบอลติกขณะที่เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาเช่นเดียวกับทางการยูเครนที่ปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดสถานการณ์การระบาดของไวรัสอีโบลาระลอกล่าสุดในภาคตะวันออกของดีอาร์คองโกทวีความรุนแรงจนกลายเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศยอดผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันพุ่งสูงเกิน 9,000 คนและมีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 4,300 คนการระบาดระลอกนี้เกิดจากสายพันธุ์หายากที่ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาอย่างเป็นทางการส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตสูงเกือบร้อยละ50ขณะเดียวกันพื้นที่ทางตะวันออกของดีอาร์คองโกเผชิญการสู้รบของกลุ่มกบฏติดอาวุธทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่สามารถเข้าถึงหลายหมู่บ้านเพื่อควบคุมโรคได้ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICSES NACPES 2026ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายครั้งที่14และการประชุมวิทยาการด้านพละศึกษาและกีฬาแห่งเอเชียครั้งที่12โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมสว.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับเครือข่ายคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพละศึกษาแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16ตุลาคมมีสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านพละศึกษาและกีฬาจาก5ประเทศเข้าร่วมประชุมทั้งไทยสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: ไม่หมายหาที่เก่าจึงไปไว้หาที่แค่จึงมิ่งทูจอยเซลล์

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: มาแล้วมาแล้วมาแล้วแซมมี่แซมมี่มาแล้ว
3: แซมมี่
2: แซมม
3: ี่
2: คะแซมม
3: ี่
4: ย
3: ัง
4: ออกกำลังชี
3: สแซมมี่
4: ค่ะ
3: ไม่ค่ะ
4: ไม่ค่ะ
3: ไม่ค่ะ
2: แมดดี้รู้จักคุณหมอก่อนผู้เปล่าที่เป็นมือที่สามนะคะ
3: มือที่สาม
5: เหมือนจะบอกว่าเขากับคุณหมารักกันจริงๆคุณเห็นใจพวกเขาไหมครับ
2: ตอบแน่แน่เนี่ย
5: ตอบเลยครับ
2: ตอบเลยค่ะ
3: คุณจะได้ร้องอยากกับโจหมาหรือเปล่าครับ
2: ตอบแล้วนะคะขอโทษนะคะวันนี้ฉันขอไม่ตอบก่อนนะเอาไว้จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวให้คำตอบทุกคนนะคะวันนี้ลมแรงหน่อยเดี๋ยวจะให้แม่บ้านเอาเครื่องดื่มร้อนๆมาให้ทุกคนนะคะเหนื่อยกันหน่อยขอบคุณมากค่ะ
1: เดี๋ยว
2: ที
1: ่ถามจะมีหน่อยจะมีหน่อยจะมีหน่อยจะมีหน่อยจะมีหน่อยจะมีหน่อยจะมีหน่อยจะมีหน่อยจะมีหน่อยจะมีหน่อยจะมีหน่อยจะมีหน่อยจะมีหน่อยจะมีหน่อยจะมีหน่อยจะมีหน่อยจริงสิเมื่อกี้ไปเยี่ยมโจมาใช่ไหมเขาว่าไงบ้างฉันขอไปหาคุณพ่อคุณแม่ก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันนะ
6: ที่รัก
2: ทำไมคะ
6: ซ้อรองกับคุณพ่อคุณแม่คุยกัน18นาทีแล้ว
2: 18นาทีคุณจับเวลาละเอียดยิบเลยเหรอ
6: ซ้อรองตัดสินใจกลับมาก็คงจะคุยกันแค่แป๊บเดียวแต่ถ้าซ้อรองยืนยันจะหย่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะเกลี้ยกล่อมเขายิ่งคุยนานโอกาสหย่าก็ยิ่งสูง
2: คุยตั้งนานผู้หญิงคนนี้โลภมากจริงๆเลย
7: อยู่ดีๆไปว่าเขาโลภมากทำไมกัน
2: ที่เขากลับมาคงจะมาทวงค่าชดเชยในการหย่าถ้าสมเหตุสมผลคุณพ่อให้ไปนานแล้วค่ะไม่ต้องคุยนานแบบนี้หรอกมีรูปถ่ายใหม่มีรูปถ่ายใหม
8: ่หลังแต่งงานหมายเย่าจู่ยังนัดเจอกับแมดดี
2: ้คุณอามาโคคะทำไมนักข่าวเก่งจังรู้ว่าคุณอาโจมีเมียน้อยด้วยไม่นั่นคงจะให้ข่าวนักข่าวเองแล้วมั้งตอนนี้ซ้อรองมีข่าวเฉาติดตัวเก้าอี้ CEO กรุ๊ปมาจะนั่งยังไงไหวที่ผ่านมาแซมมี่ไม่ได้แคร์เก้าอี้ CEO เลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่เคยคิดถึงตำแหน่งนั้นหรอก

0: สมาชิกตระกูลมาสำคัญที่สุดก็คือต้องเปิดเผยกับครอบครัวกับภายนอกต้องสามัคคีกันฉันเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้ดีเรื่องที่เกิดขึ้นกับเย่าจูฉันไม่อยากให้คนในบ้านเดากันส่งเดชจากนี้จะเป็นยังไงฉันให้สะใภ้รอบอกทุกคนเองดีกว่า
1: สิ่งที่โจทำไปสำหรับผู้หญิงหลายคนแล้วเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ไม่อาจให้อภัยได้ด้วยฉันเคยคิดไว้ว่าฉันจะหย่ากับเขาแต่ว่าสุดท้ายฉันเลือกที่จะเชื่อโจเพราะฉันเชื่อว่าระหว่างเรามีอนาคตฉันเชื่อว่าเขาจะต้องได้เป็นสามีที่ดีและมั่นใจว่าเขาจะเป็นคุณพ่อที่ดีด้วย
2: ถูกต้องสะใภ้รองทองแล้วล่ะ
0: หลังจากมรสุมครั้งนี้ตระกูลมาเราไม่เพียงสามัคคีใจเดียวกันแถมยังมีสมาชิกคนใหม่

0: ส่วนจะจัดการผู้หญิงที่ชื่อแมนดี้ยังไงมอบสิทธิ์ให้สะใภ้รองจัดการเลยตัวเย่าจูก็โอเคแล้วด้วยหวังว่าทุกคนไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุอะไรทั้งนั้น
1: ดีแล้วครับฟ้าหลังฝนแล้วจิสิตเซารองบำรุงคันดีๆนะแต่ว่าเธองานยุ่งมากยังต้องรับมือกับนักข่าวมีอะไรให้ช่วยก็บอกได้เลยนะ
2: รู้แล้วค่ะแซมมี่ยินดีด้วยนะขอบใจ
3: โอ้เธอสองคนเรียนพร้อมกันประกวดพร้อมกันแต่งงานพร้อมกันตอนนี้ก็ยังมีลูกพร้อมกันบอกว่าไม่ใช่เพื่อนรักคงไม่มีใครเชื่อ

0: คลอีแซมมี่เมื่อกี้ฉันให้ซอหาวตุ๋นน้ำแกงให้เลยบอกให้เขาตักมาให้เธอด้วยมาดื่มตอนร้อน
1: ๆว้าวหอมจังเลยนี่ลองชิมสิ
0: อร่อยมากเลยนะ
1: อร่อยมากคลอีพอรู้ว่าฉันไม่อยากกับโจเธอว่าฉันโง่หรือเปล่า
0: ใครบอกกันเราเป็นพี่น้องกันนะฉันไม่อยากให้เธอหย่าอยู่แล้วฉันแค่ไม่อยากเห็นเธอเสียเปรียบ
1: ฉันเข้าใจดีแต่กลัวเธอจะว่าฉันอ่อนแอ
0: ในเมื่อเธอเลือกที่จะเชื่อเขาว่าเขายอมปรับปรุงตัวก็ให้โอกาสเขาดูแต่ฉันไม่รู้เลยว่าเธอจะเอาอะไรไปเชื่อใจเขาเธอเชื่อว่าพวกเธอจะมีอนาคตแต่ใครการันตีให้ได้ล่ะ
1: โจโอนหุ้นกรุ๊ปมา 2% ให้ฉันเป็นการการันตีไหม
0: เธอพูดจริงเหรอโจโอนหุ้นกรุ๊ปมาให้เธอ 2% จริงๆเหรอ
1: ไม่มีอะไรการันตีความรักได้แต่ 2% นี้ฉันถ่วงให้ลูกในท้องของฉัน
0: ถูกแล้วผู้หญิงต้องวางแผนให้ตัวเองถูกแล้วเธอน่ะรู้จักวางแผนให้ตัวเองฉันไม่ต้องเป็นห่วงเธอแล้วล่ะ
1: ช่วงนี้มีแต่เรื่องกับเรื่องอยู่ในบ้านหลังนี้ฉันเชื่อใจเธอคนเดียวนะ
0: แน่นอนอยู่แล้วเธอไม่เชื่อฉันแล้วจะเชื่อใครเราเป็นพี่น้องกันนี่นา น้ำแกงจะเย็นแล้วรีบดื่มตอนร้อน
2: ที่รักไปหาเพื่อนรักของเธอมาแล้วเหรอ
0: ใช่ค่ะดูอะไรอยู่เหรอ
2: ที่รักดูนี่เดือนนี้น่ะยอดชมเพจของฉันเพิ่มมาอีก
0: 18%
2: ถ้าตามแนวโน้มนี้ไว้ปีหน้าฉันจะลองขอเข้าตลาดหุ้นดู
0: ที่รัก
2: ทำไมเหรอ
0: คุณช่วยโอนหุ้นกรุ๊ปหมาให้ฉัน 2% ทีสิ
2: ได
0: ้จริงเหรอคะ
2: แต่ว่าตอนที่คุณพ่อแบ่งหุ้นให้พวกเราพวกเราเสร็จสัญญากันหมดแล้วถ้าขายหุ้นให้กับคนที่ไม่ได้แท้มาต้องให้เขาอนุญาตก่อนอย่างนี้ไหมฉันทำได้แค่ซื้อหุ้นจากตลาดให้เธอ 2% แต่ว่าถ้าเธออยากได้เร็วๆแล้วฉันซื้อได้ไม่พอก็คงต้องขอยืมดอกเบี้ยของการยืมคือ P บวก 3
0: นี่นะ
2: ที่รัก
0: คุณรู้ไหมคะเพื่อรังแซมมี่ไว้พี่รองของคุณโอนหุ้นกรุ๊ปมาให้แซมมี่ตั้ง 2%
2: จริงๆเหรอเนี่ยโอ้โหแล้วว่าพี่รองรักซอรองมากจริงๆฮะ
0: จริงสิที่รักเมื่อกี้นี้คุณบอกว่าตอนที่คุณพ่อแบ่งหุ้นให้พวกคุณให้พวกคุณเซ็นสัญญาก็เท่ากับว่าคุณพ่อเห็นด้วยที่โจโอนหุ้นให้แซมมี
2: ่ก็น่าจะใช่ไม่งั้นจะโอนได้ยังไง
0: ตอนนี้แซมมี่เป็น CEO กรุ๊ปมาแถมยังท้องอยู่แล้วก็ได้หุ้นไปอีก 2% กลายเป็นหุ้นส่วนกรุ๊ปมาฐานะตำแหน่งของเขาสักวันจะสูงกว่าคุณชาย3อย่างคุณนะคะ
2: วิ่งแข่งยังไม่ถึงเส้นชัยไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นฉันจะเปิดบริษัทเยอะๆเข้าตลาดหลักทรัพย์สร้างได้ตั้งหลายเสาไฟฟ้าเลยเอ๊ะฉันอาบน้ำก่อนนะอย่าคิดมากนะ

0: หวังว่าคุณพ่อจะไม่ถือหนูขอเวลาคิดดูก่อนค่ะ
1: ฉันเข้าใจความจริงเธอตัดสินใจอยู่ในบ้านมาต่อเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันหุ้น 2% นี้เป็นหลักประกันว่าเราจะสามารถคีกันเพื่อตระกูลมาส่วนรายละเอียดต่างๆเป็นเพียงหลักประกันของทั้งสองฝ่าย

0: รู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: 凡愿各走分岔路，不计代价，你会遗憾吗？放弃才害怕。
7: สนับสนุนโดย MV มอร์ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื
8: ้อฉันฟังฉันเองนะมีเรื่องจะวานให้ช่วยหน่อย
9: ซอรองนี่คือเอกสารที่พี่รองวานให้ทำยกหุ้น 2% ให้ซออย่างเป็นทางการระบุชัดเจนว่าถ้าหากซออยากหย่ากับหมาเย่าจู่แล้วก็ต้องขายหุ้นทั้งหมดคืนให้เขาถ้าอ่านเอกสารแล้วไม่มีปัญหาให้เซ็นชื่อได้เลยค่ะคุณหมาจันหงเป็นพยานเอกสารตามกฎหมายค่ะ
10: สะใภ้รองฉันอยากให้เธอเข้าใจฉันแค่ไม่อยากให้หุ้นตระกูลหมารั่วไหล
9: คุณพ
10: ่
9: อหวังว่าคุณพ่อจะไม่ถือหนูขอเวลาคิดดูก่อนค่ะ
10: ฉันเข้าใจความจริงเธอตัดสินใจอยู่ในบ้านมาต่อเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันหุ้น 2% นี้เป็นหลักประกันว่าเราจะสามัคคีกันเพื่อตระกูลหมาส่วนรายละเอียดต่างๆเป็นเพียงหลักประกันของทั้งสองฝ่าย

0: คุณพ่อส่งคุณมาเร่งฉันเหรอ
1: คุณลุงคิดว่าเธอเซ็นแน
0: ่คุณก็เลยมาปลอบใจฉันกลัวฉันจะคิดไม่ตก
1: เธอไม่ได้เกิดในตระกูลใหญ่ไม่เข้าใจเจตนาในการปกป้องครอบครัวให้สมบูรณ
0: ์คุณมองสัญญานี้ยังไง
1: ยุติธรรมดีถ้าฉันทำงานในบริษัทนี้และบริษัทนี้ยกหุ้นให้ฉันแล้วก็ตอนที่ฉันออกจากงานไปจะได้ไม่เป็นอุปสรรคของการแบ่งหุ้นบริษัทแถมยังได้เงินกลับบ้านยุติธรรมแต่เธอไม่เหมือนกันที่เธอต้องจัดการคือเรื่องหัวใจเรื่องชีวิตคู
0: ่คุณเชื่อเรื่องความรักไหมถ้าฉันเซ็นสัญญาฉบับนี้ระหว่างฉันกับโจจะไม่ใช่ความรักแต่เป็นการต่อรอง
1: ฉันเชื่อเรื่องความรักแต่ว่าบางครั้งความรักต้องแยกกับความเป็นจริงให้ได
0: ้คุณอาจจะพูดถูกค่ะขอบคุณมากนะที่ช่วยฉันตลอดเลยฉันไม่รู้ว่าจะอภัยให้โจได้หรือเปล่าฉันรู้แค่ว่าเรื่องสำคัญที่สุดตรงหน้าคือทำเพื่อลูกในท้อง

0: ใจหมดเลยกลับมาแล้วเหรอ
1: ดูอะไรอยู่ตั้งใจขนาดนี
0: ้อ๋อหนังที่แม่ดูชื่อเรื่องตำนานไซซีเนื้อเรื่องคือฟั่นหลีต้องการช่วยอ๋องเจ้ากู้แคว้นมอบไซซีที่รักให้กับไต้อ๋องอู
1: แล้วจุดจบของเรื่องนี้เป็นยังไง
0: ก็แม่ยังดูไม่จบแต่ก็รู้ว่าจุดจบไม่ดีแผนของเขาเนี่ยถูกไต้อ๋องอูจับได้แล้วเขาก็ฆ่าไซซีตายในบึงไทหู
1: แม่ดูต่อเถอะ
2: โครงการพัฒนา
3: ท่านยินดีต้อนรับนักข่าวทุกท่านที่มางานแถลงข่าวของกรุ๊ปตระกูลมาตอนนี้ขอเชิญ CEO ของกรุ๊ปตระกูลมาคุณหมาเจินซินกล่าวกับทุกคนหน่อยค่ะสวัสดีนักข่าวทุกคนค่ะขอขอบคุณที่ทุกคนสนับสนุนและห่วงใยกรุ๊ปหมาของเรานะคะวันนี้ฉันขอประกาศโครงการใหม่ล่าสุดไฟพังเมืองเคยประกาศไว้แล้วกรุ๊ปตระกูลหมาของเรายื่นขอปรับปรุงสร้างโครงการบนท่าเรือตอนนี้ได้รับการอนุญาตแล้วและโครงการนี้มีมูลค่าทางท้องตลาด 50,000 ล้านเหรียญจะกลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของฮ่องกงค่ะ
1: และครั้งนี้การดีไซน์โครงการแตกต่างจากเมื่อก่อนเราจะใช้การประมูลแข่งขันคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด
3: การแข่งขันเป็นระดับโลก

0: จะแบ่งเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนที่1แผนงานที่เข้ารอบทุกฉบับจะได้รับเงินรางวัล1ล้านเหรียญต่อไปนี้มีเวลา10นาทีให้ถามตอบเชิญนักข่าวท่านนี้ค่ะฉันเป็นนักข่าวสถานีซิตี้ขอถามความสัมพันธ์ของคุณแซมมี่กับคุณโจหม่าค่ะอ๋อขอโทษนะคะวันนี้เป็นงานแถลงข่าวเกี่ยวกับกรุ๊ปหม่านอกจากเรื่องงานของกรุ๊ปแล้วคำถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเราจะไม่ตอบคุณเจินซินเป็น CEO ของกรุ๊ปหม่านะคะทุกการกระทำของเขามีผลกระทบต่อภาพพจน์และโครงการใครบอกว่าไม่เกี่ยวข้องคะ
1: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนักข่าวทุกท่านที่ห่วงใยฉันกับสามีของฉันแต่ฉันกล้าพูดกับทุกท่านเลยว่าไม่ว่าผ่านมรสุมมาเท่าไหร่เราจะเดินไปในทิศทางเดียวกันไม่ทิ้งกันและกันดังนั้นทุกท่านสามารถเรียกฉันเหมือนเดิมว่าคุณนายหม่าค่ะ
0: คุณหม่าเย่าจูต้องจำคุกเพราะติดสินบนตอนนี้มีข่าวเรื่องชู้สาวแถมยังมีลูกสาวนอกสมรสด้วยฉันขอถามค่ะเขาสูญเสียฐานะการเป็นทายาทกรุ๊ปตระกูลหม่าหรือยังคะ
1: พ่อสามีของดิฉันคุณหม่าซื่อหงยังแข็งแรงอยู่นะคะที่สำคัญในกรุ๊ปมีบุคลากรที่เก่งมีโครงสร้างชั้นบริหารที่สมบูรณ์แบบฉันคิดว่าด้านทายาทยังไม่จำเป็นต้องคิดกันตอนนี้เลย
2: ขอให้ควรอิ่มคุ้มครองขอให้ทุกคนในบ้านตระกูลมามีร่างกายแข็งแรงที่สำคัญคือขอให้เย่าจูพ้นจากติดคุกในเร็ววันให้สะใภ้รองมีลูกชายสักคนขยายตระกูลมาให้ใหญ่โตยิ่งขึ้น
1: คุณแม่ระวังนะคะ
2: ตายแล้วไม่ต้องประคองฉันหรอกสะใภ้รองเธอกำลังท้องอยู่ต้องดูแลตัวเองให้ดี
1: หนูรู้แล้วค่ะ
2: สะใภ้รองแม่รู้ดีเพราะเรื่องของเย่าจูทำเธอลำบากใจไม่ต้องเป็นห่วงแม่เข้าข้างเธออยู่แล้วแม่จะไม่ยอมให้ดอกไม้ริมทางก้าวเข้ามาในบ้านมาเด็ดขาด
1: ขอบคุณค่ะแม
2: ่ไม่มีอะไรจะให้เธออ่ะลูกประคำเนี้ยปลุกเสกแล้วรับไว้นะ
1: คุณแม่ขอบคุณค่ะ
2: เส้นนี้นะเป็นลูกประคำลูกหลานเต็มบ้านศักดิ์สิทธิ์มากเลยเมื่อก่อนนี้แม่คลอดเย่าจงเย่าจูเย่าถังก็เพราะเส้นนี้แหละตอนนี้ให้คุ้มครองเธอมีหลานชายสักคนให้ตระกูลมาลูกหลานเต็มบ้านจริงสิสะใภ้ใหญ่
1: มีอะไรคะคุณแม่
2: เธอมีลูกแล้วมีประสบการณ์ดีเธอช่วยรับผิดชอบว่างๆเธอก็ช่วยคิดทำอาหารบำรุงให้เขากินหน่อย
1: รู้แล้วค่ะคุณแม
2: ่นี่แล้วก็สะใภ้สามเธออยู่ที่บริษัทต้องดูแลสะใภ้รองด้วยนะอย่าให้เขาเหนื่อยเกินไป
1: คุณแม่ไม่ต้องห่วงค่ะหนูกับแซมมี่สนิทกันอยู่แล้วแต่ตอนนี้หนูเองก็ท้องอยู่กลัวว่าจะดูแลเขาไม่ไหว
2: เธอน่ะท้อง4เดือนแล้วตอนนี้ครรภ์แข็งแรงแล้วไม่ต้องเป็นห่วงแต่สะใภ้รองนะไม่เหมือนกันเพิ่งจะท้องเองนี่สะใภ้รองเหนื่อยแล้วใช่มั้ยแม่จะพาไปพักผ่อนข้างนอกนะหลบไปหน่อยสิ
3: ไหนว่าสุดท้ายเขาจะยกโทษให้ฉันมั้ย
4: แซมมี่ยอมอยู่บ้านมาต่อฉันว่าเขากำลังให้โอกาสนายส่วนต่อไปนายจะชดเชยให้ยังไงต้องรอให้นายออกมาก่อนไม่ต้องห่วงยังไงก็เป็นผัวเมียกัน

0: ต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหาร

0: ้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
1: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะๆ
0: ย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้

0: อีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาแก่ใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
1: 3,230
0: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: มีน่าล่ะไม่เห็นซ้อรองกับซ้อสามทั้งสองคนเลยที่แท้ก็แอบมาคุยกันสองคนนี่เองโถเอ้ยซ้อใหญ่ใครว่าเราแอบคุยกันเราคุยกันอย่างเปิดเผยนะอุ๊ยตายซ้อรองทำไมไม่ใส่ลูกประคำลูกหลานเต็มบ้านของคุณแม่ไม่กลัวคุณแม่เห็นแล้วจะโกรธเอาเหรออ
2: ๋อเปล่าค่ะฉันบอกคุณแม่แล้วลูกประคำมีคุณค่าฉันกลัวทำหายก็เลยเก็บไว้ในห้องเวลานอนค่อยใส่นะคะ
1: หวังว่าเธอจะช่วยมีหลานชายให้คุณแม่สักคนนะจ๊ะ อุ๊ยตายซ้อสามในท้องของเธอน่ะก็เป็นลูกชายด้วยนี่นาเธอกับซ้อรองสนิทกันมากคลอดลูกก็เหมือนวิ่งแข่งเลยเธอเดาซิว่าเธอสองคนใครจะเป็นคนมีหลานชายให้บ้านหมาเป็นคนแรกถ้าต้องพูดถึงเรื่องวิ่งแข่งกันซ้อใหญ่ซ้อไปถึงเส้นชัยตั้งนานแล้วมีลูกสาวตั้งสองคนถึงตอนนั้นพวกเขาหาเขยมาให้คนละคนรวมกันแล้วก็ได้ลูกชายคนหนึ่งเนอะแซมมี่เนอะค่อยๆเดินระวังลื่นนะคะซ้อใหญ่
2: เธอก็เหลือเกินรู้ทั้งรู้ว่าเขาเคืองเวลาคนอื่นพูดเรื่องลูกสาวเขายังจะพูดอีก
1: นี่ทำไมจะพูดไม่ได้พอฉันพูดก็แทงใจดำเลยจะยุให้เราแตกกันเหรอเราจะตีกันก็เป็นเรื่องของเราเขามีสิทธิ์อะไรมายุ่ง
2: เธออยากจะตีกับฉันเหรอ
1: ไม่ใช่สักหน่อย วันหน้าพอลูกของเราเกิดมาต้องตีกันตั้งแต่เด็กแน่ๆเด็กผู้ชายส่วนจะตาย
2: สมัยที่เราเรียนหนังสือเราก็แข่งกันตลอดลูกของเราสองคนออกมายังจะให้แข่งกันอีกเราสองคนมีความแค้นกันมากเหรอ
1: น่าจะใช่ นั่นอะไรคะ
3: อ๋อที่รักพอดีเลยกำลังจะตามหาฉันซื้อของได้ดีเนอะคนขายเนี่ยตามไม่ถึงแค่แสนบาทก็ขายให้แล้วเขานึกว่าได้กำไรด้วยเนอะเธอว่าจะให้ซ้อรองหรือซ้อสามดี
1: ทำไมต้องให้พวกเขาด้วย
3: เธอดูป้าหยกสิรูปกวนอิมให้ลูกนี่ที่รักกวนอิมให้ลูกของฉันทำอะไรของเธอเนี่ยเฮ้ย
4: ทุกคนสบายดีไหม
2: ทุกคนสบายดีวันนี้ฉันจะมารายงานคุณเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการปรับปรุงท่าเรือประกาศผลการแข่งดีไซน์แล้วคุณดูข่าวแล้วใช่ไหม
4: ที่รักเธอผอมไปนะ
2: เปล่านี่คุณพ่อคุณแม่ดูแลฉันดีมาก
4: ฉันอยู่ในคุกทุกวันคิดถึงเธอมาก
2: จันหงก็มาฉันเหลือเวลาให้พวกคุณคุยกันดีกว่า
4: คุยกับแซมมี่ว่ายังไงบ้าง
5: ฉันดูออกว่าเขายังโกรธอยู
4: ่เขาเคยเล่าให้นายฟังไหมว่าจะจัดการแมนดี้กับโจยังไงสิ่งที่นายควรคิดไม่ใช่แซมมี่หรอกเหรอฉันแค่เป็นห่วงโจโจ้ยังไงฉันก็เป็นพ่อของโจโจ้นายเคยคิดบ้างไหมพอเรื่องนี้แดงขึ้นมาก็ต้องเครียดขนาดไหนนายจะต้องเคลียร์เรื่องของแมนดี้กับโจโจ้มันเป็นภาระที่หนักมากนะใช่ฉันผิดต่อเขานายว่าสุดท้ายเขาจะยกโทษให้ฉันไหมแซมมี่ยอมอยู่บ้านมาต่อฉันว่าเขากำลังให้โอกาสนายส่วนต่อไปนายจะชดเชยให้ยังไงต้องรอให้นายออกมาก่อน

0: ไม่ต้องห่วงยังไงก็เป็นผัวเมียกัน
1: สิบปีที่แล้วกองทุนตั้งงบซื้อที่ดินสร้างบ้านพักคนชราทุกครั้งที่ฉันไปเยี่ยมคนเฒ่าคนแก่เห็นพวกเขาอยู่กันอย่างมีความสุขในใจฉันก็รู้สึกปลาปลื้มแต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงที่ยังไม่ดีพอพวกเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายปีนี้ฉันก็เลยคิดว่าจะบริจาคอุปกรณ์ออกกำลังกายให้คนแก
2: ่อุปกรณ์พวกนั้นมันจะหนักเกินไปสำหรับคนแก่หรือเปล่าคะ
3: อ๋อไม่เลยค่ะ ฉันกับเจ้าหน้าที่กองทุนรวบรวมข้อมูลมาแล้ว อุปกรณ์พวกนี้สั่งตรงจากเมืองนอกดีไซน์ให้คนแก่โดยเฉพาะเลยค่ะ กองทุนเรารักคนเฒ่าคนแก่ต้องประกาศอย่างเป็นทางการเป็นต้นแบบของสังคมค่ะเอางี้ ตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่ บ้านพักคนชราให้คุณนายมาเป็นแกนนำเราทุกคนทุกคนว่าดีไหมคะ
2: เอ๊ะก็ดีนะ
1: ความคิดดีงั้นตกลงตามนี้เลยนะ
0: ขอโทษนะครับ
3: คุณรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นใครถ้าไม่รู้ก็ไปถามคุณนายหมาดู
0: ร้านของเราต้อนรับแต่สมาชิกไม่สะดวกให้ลูกค้าธรรมดาเข้าไปครับ
3: คุณนายหมาเป็นย่าเขาฉันพาหลานสาวมาหาทำไมจะเข้าไม่ได้คุณแม่ดูสิคะหนูพาใครมาโจโจ้เรียกคุณย่าสิจ๊ะ
4: คุณย่า
1: หนึ่งสองสามเอ้า
4: หนึ่งสองสาม
3: ฮะคุณแม่เด็กคนนี้น่ารักจังเลยลูกใครคะ
4: สวัสดีค่ะคุณย่า
3: จ้าเด็กโง่คนนี้ไม่ใช่คุณน้าแต่เป็นอาสะใภ้สามจ้ะส่วนคนนี้เขาเป็นแม่ใหญ่รีบทักทายแม่ใหญ่กับอาสะใภ้สามสิจ้ะ
4: สวัสดีค่ะแม่ใหญ่อาสะใภ้สาม
3: อุ๊ยตายจริงห่วงแต่เล่นลืมดูเวลาเดี๋ยวคุณแม่จะมารับแล้วบ๊ายบายคุณย่าเดี๋ยวเข้า
4: บ๊ายบายคุณย่า
1: เจอเจ้าเด็กดีวันหลังมาเยี่ยมย่าอีกนะจ๊ะ
4: ค่ะ
3: บายบายแม่ใหญ่บายบายอาสะพายสามสิจ๊ะ
4: แม่ใหญ่บายบายอาสะพายสามบายบาย
3: เด็กดีไปกันเถอะจ๊ะคุณแม่ตรวจ DNA หรือยังคะทำไมถึงมั่นใจว่าเป็นลูกสาวของพี่รอง
1: ไม่ต้องตรวจหรอกหน้าตาเหมือนเย้าจู่มากนี่สะใภ้รองฉันรู้ว่าตอนนี้เธอคงจะน้อยอกน้อยใจแต่ว่าตระกูลมาเราให้ความสำคัญต่อเชื้อสายตระกูลมาต่อให้เธอไม่พอใจผู้หญิงคนนั้นมากแค่ไหนขอแค่โจโจ้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเย้าจู่เขาก็คือครอบครัวของเรานะตอนนั้นฉันยอมรับเจ้าฉือได้เธอก็ต้องยอมรับโจโจ้ได้ใช่ไหม

0: Happy birthday to Lui. Happy birthday to you. แทนๆดูสิของขวัญที่แม่ให้ลูกชอบหรือเปล่าจ๊ะ
1: ชอบค่ะขอบคุณค่ะแม่
0: มานี่มาแม่จะติดให้แม่ผิดต่อลูกมากเลยตอนแรกเนี่ยลูกต้องอยู่ในบ้านหลังใหญ่ใส่ชุดสวยๆกินของดีๆตอนแรกแม่จะได้แต่งเข้าตระกูลหมาแล้วแต่แม่อาภัพเองทำให้ลูกมันลำบากกับแม่ไม่พูดถึงมันแล้วเรากินเค้กด้วยกันดีกว่ามาชิมก่อนเลยอร่อยไหม
1: อร่อยค่ะ
0: ถือไว้เดี๋ยวจะตัดเค้กให้
2: นักธุรกิจมาซื้อหงตัดริบบิ้นที่มาเก๊า
0: ซื้อหงมามาเก๊าซื้อหงนี่เขามาหาแม่แล้วล่ะไม่ต้องไปแต่งหน้าก่อนนะแล้วจะใส่ชุดไหนดีล่ะ

0: ใส่ชุดรู้สึกว่ามีส้นสูงหนึ่งคู่ลุยอีส้นสูงของแม่อยู่ไหนรองเท้าส้นสูงของแม่อยู่ไหนอ๋อใช่แล้วใช่แล้วส้นสูงของแม่ไม่สิเขาไม่มามาเก๊าตั้งนานเขาไม่ได้มาหาฉันที่มาเก๊าเขาไม่มาทำไมแกไม่ใช่ลูกของเขาไปตรวจอีกรอบ
1: คุณแม่เป็นอะไรคุณแม่อย่าทำแบบนี้คุณแม่อย่าทำแบบนี้เขาไม่ยอมให้แม่ฉันเข้าบ้านมาแต่ตอนนี้กลับให้เรายอมรับลูกนอกสมรสของลูกชายสุดที่รักของเขาตอนนี้ฉันแต่งเข้าตระกูลหมาถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงลูกในท้องของฉันฉันจะให้ลูกสืบทอดสมบัติทั้งหมดเลย
2: ความยืนก็เจ้าฟันชาโลกไม่ได้ด้วยกันนี่หวยไว้ทำมาฟังให้ชอยหอยมา
3: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
6: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
7: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
8: สะดวกช้อป
7: ที่ช็อปมาเนีย
9: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
10: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
11: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
12: ฝนตกก็ดูได
10: ้ดูยังไง
12: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
13: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
9: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ความยืนก็เจ้าฟันชาโลกไม่ได้ด้วยกันนี่หวยไว้ทำมาฟังให้ชอยหอยมา
13: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
14: ไปซะอย่าคิดว่าจะได้เข้าบ้านตระกูลหมาง่ายๆ
1: เลยแล้วให้หนูพาคุณพ่อไปหาคุณแม่
14: ตัวเองเป็นใครเหรอนางลูกนอกข้อกลับไปบอกนางแพทย์สยาเลยนะให้มันตัดใจซะเถอะเลิกเพ้อฝันได้แล้วชาตินี้แกน่ะอย่าหวังจะได้เข้าตระกูลหมาเลย
1: อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปหนูขอพบคุณพ่อ

0: หนึ่งลูกนอกคอกชาตินี้แกน่ะอย่าหวังจะได้เข้าตระกูลมา
1: จะต่อยต้องใส่นวมก่อนนะถ้าต่อยแบบนี้ไม่เจ็บหรอ
2: เจ็บแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตตั้งแต่ครั้งนั้นอาการของแม่ก็สุดเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ยิ้มสุดท้ายก็กระโดดตึกฆ่าตัวตายฉันจะไม่มีวันลืมเด็กขาดคุณนายหมาซื่อหงที่สูงส่งมีจิตใจเมตตาเขาเป็นคนทำให้แม่ฉันตายทำให้ฉันเป็นลูกกำพร้าเขาไม่ยอมให้แม่ฉันเข้าบ้านมาแต่ตอนนี้กลับให้เรายอมรับลูกนอกสมรสของลูกชายสุดที่รักของเขาตอนนี้ฉันแต่งเข้าตระกูลหมาถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งลูกในท้องของฉันฉันจะให้ลูกสืบทอดสมบัติทั้งหมดเลย
1: แล้วจากนี้เธอจะทำยังไงล่ะ
2: จำนักข่าวคนนั้นได้ไหมไปหาเขาหน่อย
3: ฝ่ายชายตัดสินเยื่อใหญ่แม่ลูกมีชีวิตย่ำแย
4: ่ว่าคุยด้วยหน่อยไหม
5: นั่งก่อนสิ
4: ฉันจะมาคุยเกี่ยวกับประชุมไม่รู้ว่าเธอมีอารมณ์อ่านนิตยสารพวกนี้ด้วย
5: อยากรู้สถานการณ์ในตอนนี้หัวข้อดึงดูดดีจังฝ่ายชายตัดสินเยื่อใยแม่ลูกมีชีวิตย่ำแย่ในนี้พูดถึงแมนดี้เอาเครื่องประดับไปขายแลกกับอาหาร
4: เห็นชัดเลยว่าผู้หญิงคนนี้ร่วมหัวกับนักข่าวแต่ฉันคิดว่าเรื่องนี้ไม่ควรยืดเยื้อแล้ว
5: ถูกต้องได้เวลาแล้วอย่ามัวเสียเวลาเลยบ้านพักแม่บ้านคนขับรถฉันเตรียมไว้ให้เธอหมดแล้วลูกสาวเธอฉันจะส่งไปเรียนโรงเรียนนานาชาติของที่นั่นเธอไปจากฮ่องกงเดี๋ยวนี้เลย
2: ขอบคุณนะคะให้ไปฝรั่งเศสหรือนิวยอร์กล่ะ
5: พูดฝรั่งเศสเป็นด้วยเหรอส่วนอังกฤษนอกจากสั่งแฮมเบอร์เกอร์แล้วอย่างอื่นคงไม่เป็นละมั้งเธอเกิดที่มาเลเซียก็กลับมาเลเซียสิ
2: ให้กลับมาเลเซียเหรอถ้าฉันอยากอยู่ที่นั่นจะมาฮ่องกงทำไมฉันไม่สนฉันจะคุยกับโจเอง
5: บนรายชื่อให้เยี่ยมมีชื่อของเธอไหมล่ะเธอไม่คู่ควรแม้แต่จะไปเยี่ยม
2: ฉันจะพาโจโจไปหาคุณย่า
5: เจอคุณย่าแล้วไงวันนี้ฉันเป็นตัวแทนของตระกูลหมาตระกูลหมาแค่หลานสาวเท่านั้นสำหรับพวกเขาแล้วเธอไม่มีค่าอะไรเลย
2: ได้ฉันขอค่าเลี้ยงดูเดือนละ 200,000
5: ตกลงฉันจะจ่ายล่วงหน้าให้เธอ6เดือนได้ข่าวว่าก่อนเธอรู้จักโจใช้ชีวิตเหลวแหลกหวังว่ากลับไปมาเลเซียแล้วจะอยู่ในกรอบบ้างอย่าทำให้หลานสาวตระกูลหมาเสียคน

0: ธอส่งมันดี้กับโจโจ้กลับมาเลเซียแล้วเหรอทำไมไม่มาปรึกษาฉันก่อนล่ะ
1: ผู้หญิงคนนั้นเอาแต่ก่อเรื่องวุ่นวายทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงฉันรอไม่ได้แล้วนะไม่ต้องห่วงหรอกฉันจัดการให้หมดแล้วความเป็นอยู่ของพวกเขาจะไม่แย่ไปกว่านี
0: ้แต่ว่าให้พวกเขาอยู่ฮ่องกงต่อค่อยๆว่ากันก็ได้นี
1: ่คุณรับปากฉันว่ายังไงมอบให้ฉันจัดการคนเดียวคุณพ่อก็เห็นด้วย
0: แต่จู่ๆส่งโจโจ้ไปคุณแม่ต้องไม่พอใจแน
1: ่ๆคุณห่วงแต่ความรู้สึกคุณแม่คุณห่วงความรู้สึกฉันบ้างหรือเปล่าฉันต้องไปหาเขาจัดการเขาถึงที่บ้าน

0: ฉันกลัวว่าเธอจะทำให้คุณแม่อารมณ์เสีย
1: คุณไม่ต้องห่วงฉันหรอกค่ะฉันทำใจไว้อยู่แล้วคุณเป็นคนผลักให้ฉันรับบทร้ายเองฉันจะยืนหยัดให้ถึงที่สุด
2: ไอ้ลูกบ้าคนนี้นี่ไม่เป็นรถเป็นพายไม่ได้ดั่งใจเลย
3: ก็เธอคลอดเองนี่นะ
2: ไอ้คุณนี่เออจริงสิจริงสิไหนบอกว่ายื่นอุทธรณ์ให้โจไงตอนนี้จัดการถึงไหนแล้ว
1: ใกล้แล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเราในนามกองทุนตระกูลมาให้ความสำคัญต่อสุขภาพของผู้สูงอายุดังนั้นวันนี้เราสนับสนุนอุปกรณ์ออกกำลังกายของคนชราให้บ้านพักถือหุ้ยค่ะ
4: โครงการปันรักให้วัยชรากองทุนกรุ๊ปตระกูลมา
1: ตอนนี้ขอเรียนเชิญประธานกองทุนกรุ๊ปตระกูลมา คุณหมาหลิวอ้ายฮวนและกรรมการคุณนายหลีมาสาธิตการใช้อุปกรณ์ค่ะ
5: คุณนายหมามองทางนี้ค่ะ
1: ทางนี้ด้วยค่ะ
6: นี่ค่ะ
7: นี่ครับ
6: ยิ้มหน่อยนะครับ
5: ค่ะยิ้มค่ะยิ้ม
8: สวยค่ะ
5: สวยค่ะสวย
7: ครับ
6: ขออีกรูปนะครับ
7: ค่ะ
5: สวยค่ะ
6: มองที่นี่หน่อยครับขอบคุณครับครับ
5: เยี่ยมเลยค่ะ
6: สวยหน่อยนะครับ
5: ขอบค
6: ุ
5: ณค
6: ่
5: ะ
6: ขอบคุณครับ
5: ช้าช้าค่ะ
7: ขออีกรูปนะครับ
5: ทางนี้ค่ะทางนี้ด้วยค่ะ
8: ทางนี้ค่ะ
7: นี่หน่อยครับ
6: นี่ครับรบกวนขออีกรูปนะครับ
1: รู้สึกว่าคุณแม่จะหายใจไม่ทันแล้วนะน
7: ี่
1: ฉันกลัวว่าเขาจะไม่ไหวเอางี้ฉันไปสาธิตเองดีกว่าเถอะเอ้ยซ้อใหญ่ออกไปตอนนี้แย่งซีนคุณแม่หมดสิคะจริงด้วยจะดังกว่าคุณแม่ไม่ได
7: ้
6: ดีครับดีครับ
1: ดูสินักข่าวกำลังถ่ายเขาอยู่คุณแม่มีความสุขจะตายเดี๋ยวช่วยเชียร์เขาเถอะค่ะ
6: อ
1: ัน
6: นี้ด้วยครับ
5: สวยค่ะสวยค่ะสวยค่ะเอาฮึบค่ะฮึบช้าค่ะช้าช้าสู้ๆนะคะ
9: ค
5: ุณแม
9: ่ได้มาครับ
1: คุณแม่ดื่มน้ำอุ่นแล้วดีขึ้นหรือเปล่าคะ
2: เธอเข้ามาแล้วคนข้างนอกจะว่ายังไง
1: ไม่ต้องห่วงค่ะซอใหญ่ดูแลให้อยู่จริงสิพักผ่อนตั้งนานแล้วดีขึ้นบ้างไหมคะ
2: ไม่ไหวฉันเจ็บหน้าอกจังเลย
1: คุณแม่อย่าบอกนะว่าเป็นโรคหัวใจ
2: น่าจะใช่สะพายสามไปเอายาฉุกเฉินในกระเป๋าฉันมาที
1: กระเป๋าเหรอคะ
2: เ
1: ออคุณแม่กระเป๋าอยู่ไหนคะคุณแม่รอก่อนนะฮัลโหลพี่หมิงอยู่ไหนฉันไม่เห็นเลยฉันเห็นพี่แล้ว

0: ไหม
1: ไปซะ
2: ถ้าแกนั่นแหละที่ถูกพวกเขาไล่ออกจากบ้าน
1: จะเข้าตระกูลหมาง่ายๆงั้นเหรอชาตินี้อย่าหวังได้เข้าตระกูลหมาเลยเขาเป็นคนทำให้แม่ฉันตายทำให้ฉันเป็นลูกกำพร้า

0: ใครเพิ่งแกไปอีกเนี่ย
1: สาวใหญ่ลุกขึ้นก่อนสาวใหญ
2: ่อย่ามายุ่ง
1: สาวใหญ่ลุกขึ้นก่อนโอเคฉันรับปากแล้วฉันจะคิดให้ถี่ถ้วนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจแต่ฉันบอกก่อนนะงานนี้ไม่เกี่ยวกับความแค้นส่วนตัวฉันจะทำตามหน้าที่

Journey of Dream สัปดาห์นี้2พิธีกรจะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากการลงพื้นที่เวิร์คช็อป AI กับน้องๆที่โรงเรียนนครไตรตรึงจัง

0: ังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากเมื่อ AI เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ของเยาวชนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: จากวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมสู่ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จีนยอดนิยมเรื่องราวเข้มข้นเล่าถึงตำนานทหารเสือตระกูลซีแห่งราชวงศ์ถังจากรุ่นพ่อสู่ผ้าต่อรุ่นลูกซีติงซานแม่ทัพผู้กลายเป็นวีรบุรุษกับการต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองอย่างห้าวหาญพบกับการประชันบทบาทกับทัพนักแสดงดังมากมายในซีรีส์ซีติงซานทายาทขุนศึกสถานแผ่นดินเสาร์และอาทิตย์เวลา 17:00 นทางช่อง9กด30เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 นทางช่อง9กด30
2: อาจารย์น้อยเป็นคนหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่นำให้วงการแอโรบิกเอามาอยู่ในการออกกำลังกายที่คนทุกคนทำแอโรบิกผมเห็นทุกที่เลยตั้งแต่สวนลุมม
3: ี
2: คนทำสิ่ง
3: ทุกแห่งเลยค่ะเราต้องออกมาเอ็กซ์ไซส์ให้ร่างกายค่ะจะทำยังไงที่จะยืดอายุร่างกายเนี่ยยืนยาวเพื่อที่เราจะได้มีอายุ
2: เป็นข้อมูลใหม
3: ่แล้วก็แข็งแรงด้วย
4: เธอบอกว่าสามารถทำงานขัดดอกใช้หนี้ที่ฝั่งฉันได้สินะนายลองเล่ารายละเอียดให้ฟังสิ
5: คุณเรื่องอะไรผมมีอะไรอยู่บ้างนั่นเหรอผมจะให้คุณได้เห็นเองว่าผมมีอะไรอยู่บ้าง
6: ห้องนี้อนุญาตให้คุณชายเข้าได้เท่านั้นหากใครเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจะได้รับบทลงโทษที่รุนแรงที่สุด
5: ในนี้ต้องมีกุญแจห้องลับห้องนั้นแน่ๆเลยคอยดูเถอะสักวันฉันจะเปิดโปงนายซะ
7: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
8: ทุกคนแข่งกัน
7: คอมเมิร์ซ
8: เขาจะช่วยเรามากๆ
7: เขาคิดครบลูปอะฮะ
9: ขนาดนั้นครับ
7: Red Talkเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางช่อง9กด30
10: พบกับหลากหลายเรื่องราวสุดอึ้งที่คุณรู้แล้วจะต้องทึ่งจากทั่วประเทศ
11: พบกับพวกเรา3คนได้ในรายการ
12: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทย
11: ทุกวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกา30นาทีทางช่อง9กด30
13: สัปดาห์นี้พบกับแทนทารอนลิตาพันลบศิลปินวงดูโอชื่อดังกับบทบาทโปรดิวเซอร์มือทองสร้างเพลงฮิตและยังเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินไทยเกือบทั้งวงการ
14: ผมดันสวม2วิญญาณอยู่ในที่เดียวกัน
15: โอเค
14: ผมสวมวิญญาณผู้บริหาร
15: โอเค
14: และผมก็สวมวิญญาณศิลปินเพราะฉะนั้นผมจะเข้าใจศิลปินมากเวลาเขาอยากทำอะไรเขาไม่อยากทำอะไร
13: เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3 ทุ่มทางช่อง9

อากาศครั้งใหญ่ของรัสเซียส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 600,000 คนทั่วประเทศยูเครนไม่มีไฟฟ้าใช้หลังจากขีปนาวุธนำวิถี39ลูกและโดรนกว่า128ลำพุ่งเป้าถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเมื่อช่วงเช้ามืดวันพุธสร้างความเสียหายรุนแรงต่อโรงไฟฟ้าและ

คลังพลังงานอย่างน้อย30แห่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดคือกรุงเคียฟและเมืองคาคิฟนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนบาดเจ็บอีก21คนในพื้นที่รอบนอกของเมืองหลวงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงานร่วมกันแล้วไฟป่าที่กำลังโหมไหม้อย่างรุนแรงในภูมิภาคกาลิมันตันบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียเปลี่ยนท้องฟ้าในเวลากลางวันให้กลายเป็นสีส้มและเหลืองหม่นราวกับวันสิ้นโลกไฟป่าระลอกนี้มีสาเหตุจากการลักลอบจุดไฟเผาป่าเพื่อเคลียร์พื้นที่เกษตรกรรมประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งยาวนานส่งผลให้ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุและป่าดินชื้นลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้และกลายเป็นวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขครั้งใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งแตะระดับเป็นอันตรายร้ายแรงประชาชนหลายล้านคนทั้งในอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ต้องสูดดมหมอกควันพิษมานานกว่า2สัปดาห์แล้วสมาคมกีฬาเรียงแก้วและกิจกรรมนันทนาการร่วมกับโรงเรียนชิโนรถวิทยาลัยจัดงานปฐมนิเทศนักกีฬาเรียงแก้วทีมชาติไทยประจำปี2569เพื่อต้อนรับนักกีฬารุ่นใหม่และเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาไทยก่อนลุยศึกการแข่งขันระดับนานาชาติตลอดฤดูกาล2569ถึง2570โดยมีโค้ชผู้เชี่ยวชาญผู้ฝึกสอนและอดีตแชมป์โลกมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์แนะนำกติกาการแข่งขันสากลและเทคนิคการฝึกซ้อมสำหรับกีฬาเรียงแก้วในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งวัตถุประสงค์ในการปฐมนิเทศในครั้งนี้นอกจากจะพัฒนาทักษะความเร็วและความแม่นยำแล้วยังมุ่งเน้นการสร้างระเบียบวินัยความสามัคคีและการเตรียมพร้อมรอบด้านเพื่อให้เยาวชนไทยก้าวขึ้นไปยืนบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอำเภอบางปะหันซึ่งวันนี้รายการแปลกแต่จริงจะพาคุณผู้ชมมารีดผ้าครับไม่รีดผ้าแบบธรรมดาแน่นอนเป็นการรีดผ้าแบบโบราณครับคือคุณปู่มานพนะครับซึ่งวันนี้เรานัดเขาไว้แล้วเดี๋ยวเราไปพบคุณปู่กันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณปู่มานพใช่ไหมครับอันนี้ผมทายว่าต้องเป็นคุณย่า
2: คุณย่าโคโซโคย่า
1: คู่ทุกคู่ยากคุณปู่ขอประทานโทษนะครับตอนนี้คุณปู่อายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: 88ครับ
1: ยังใช้เตารีดแบบโบราณอยู่จริงไหมฮะ
2: จริงทุกวัน
1: ใช้มากี่ปีแล้วครับ
2: ถูกราเปอายุลูกชายเลย
1: ถ้าอายุลูกชายเลยโอ้โหคุณปู่พูดมาขนาดนี้อยากเห็นเตารีดแล้วครับยังเก็บไว้อยู่ไหมฮะ
2: ก็เก็บอยู่นะ
1: ยังเก็บอยู
2: ่ยังรีดผ้าอยู่ทุกวัน
1: ขอดูได้ไหมครับ
2: ไม่เคยมีใครมีเขาขอก็ไม่ให้
3: คือที่บ้านเนี่ยพ่อเขาทำหน้าที่ซักรีดใช่ไหมเพื่อนๆก็ชมครูก็ชมว่าเป็นคนที่แต่งตัวสะอาดแล้วก็เรียบร้อย
1: โอ้โหคุณปู่ครับอันนี้คือเตารีดแบบโบ

0: ปานไม่เคยเห็นมาก่อนเลยฮะคือปกติที่พี่หมูเข้าใจว่าเตารีดโบราณจะต้องเป็นแบบเตารีดที่มีเตารีดแล้วข้างบน
1: แบบบอก
0: เป็นที่ใส่ถ่าน
1: แบบนี้แบบเผาฮะ
0: แบบเผา
1: แบบเผาที่นั่นเขามารีดราดกันหมดแล้ว
0: เมื่อกี้ผมลองเผลอไปยกดูโอ้มันหนักมากเลยนะถ้าสังเกตดีๆมือหมูสั่นเลยนะฮะอยากให้ทีมงานได้ลองบ้างพี่กุ้งครับ
2: ครับผม
0: พี่กุ้งเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดในนี้แล้วฮะ
2: บายผมยืมไปเล่นที่บ้านได้ไหมครับ
0: คุณไม่ต้องเข้าวินเน็ตเลยยกเวทได้เลยพี
1: ่รีดวันแรกร้องไห้
0: รีดวันแรกร้องไห้
1: นอนไม่หลับมันระบบ
0: คุณปู่บอกว่าวันแรกนี้ร้องไห้เลยนะฮะ
1: หกโลกว่าสามโล
0: 13 โลคุณปู่ฮะทำไมมันต้องหนักขนาดนี้ครับ
1: มันเป็นเหล็กหล่อ
0: เวลาเรารีดผ้ามันดีไหมฮะ
1: ดีครับลูกค้าติดเรารีดสวย
0: เดี๋ยวให้คุณปู่สาธิตดีกว่าลองเผาเลยได้ไหมครับ
1: ไปเก่าเลยนะ

0: คุณปู่ครับตอนนี้เตารีดพร้อมแล้วรู้ได้ไงว่าพร้อมแล้วอะครับ
1: จับเตาดู
0: เอาเทียนถูก่อน
1: ถูให้มันเป็นมัน
0: ให้มันเป็นมัน
1: ให้มัน
0: คือเทียนนี้นะครับเอาไว้ใช้สำหรับถูหน้าเตารีดให้มันลื่น
1: พาลูกค้า
0: พาลูกค้าด้วยครับแน่ใจไหมครับว่าจะไม่ไหม
1: ้ไม่
0: ไหม้ไม่ไหม้นะ
1: ถือเป็นอาชีพเป็นอาชีพยึดเป็นอาชีพมาเลยเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรก็ซักผ้าเอามาพรมน้ำให้ชุ่มทั่วกันแล้วก็มารีด
0: เสร็จแล้วใช่ไหมครับผมขออนุญาตดูได้ไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือกางเกงที่ถูกรีดด้วยเตารีดโบราณนะครับโดยคุณปู่ที่อายุ88ปีเรียกได้ว่าฝีมือปานีดมากฮะดูครับมีจีบชัดเจนกีบชัดเจนข้างหลังก็มีกีบชัดเจนไม่ว่างานละเอียดเลยแล้วครับผมอยากลองรีดบ้างได้ไหมฮะได้แต่ว่าผมไม่ใช้ผ้าคุณปู่แน่นอนวันนี้ผมมีผ้ามาสาธิตนะครับเราเริ่มจากตรงไหนก่อนครับคุณปู
1: ่เริ่มปกก่อนก็ได้
2: รีดเสื้อเลยใช่ไหมเน
1: ี่
2: ยเอาตรง
0: รีดครับแต่ว่ารีดแบบเร็ว

0: คุณผู้ชมครับด้านนี้นะฮะด้านมือกระดิกเนี่ยครับเป็นผ้าที่รีดแล้วโดยเตารีดโบราณของคุณปู่นะครับส่วนด้านนี้จะเห็นได้ว่ามีความชัดเจนในความแตกต่างคือด้านนี้ยังไม่ได้รีดผมหยิบออกจากตู้แล้วก็เอามาใส่เลยเนี่ยฮะพอรีดแล้วดูมีสกุลขึ้นเลยครับ
1: อันนี้คือผ้ายีนรีดแล้วถ้าเป็นเสื้อยืดรีดได้ไหมคร
2: ับ ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่างงั้นสาธิตเดี๋ยวให้น้องลองสาธิตเสื้อยืดแล้วกันนะครับ
2: ได้
1: เน
2: ี่
1: ย
2: จะไม่มีตะแคงประคืนเก่งบนนี
1: ้เนี่ยมันยับ
0: เ
1: ก่ง
0: เอาเลยเหรอเอาเลยเหรอโป๊ะเปล่า
1: ทำมือปิดตำแหน่งไว้กินเก็บเป็นเซ็นเซอร์เร็วเร็วเป็นไรหรอโอ้ยเอาปิดตำไหม
2: วางเรียบ
1: เล
2: ย
1: เอาวางไปรีด
2: งานเขา

0: ก่ง
1: ทำไมต้องเปลืองตัวขนาดนี
0: ้ดีดเลยไว้วนๆๆๆไปหลอกๆ

0: ครับเสื้อเรียบแล้ว
1: วันนี้โอ้โหได้มาเรียนรู้วิธีการรีดเสื้อแบบโบราณมันไม่ง่ายเลยคุณปู่ครับรีดผ้าแบบโบราณแบบนี้มีที่เดียวในอยุธยาหรือเปล่าครับ
2: ผมว่างั้น
1: แล้วมีที่เดียวในประเทศไทยหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับนี่มันคือเรื่องราวที่แปลกและเกิดขึ้นจริงที่นี่ฮะ
2: ดูในโทรทัศน์มันมีเลย
1: ไม่มีที่ไหนเลยนี่แหละครับที่เดียวในอยุธยาและที่เดียวในประเทศไทยครับ
3: ตอนนี้ป๊อปมาอยู่ที่อำเภอคำม่วงนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเราจะมาบุกบ้านเชฟเรียวนะครับซึ่งเชฟเรียวเนี่ยเขามีกลุ่มของเขาด้วยก็คือเชฟแดนประแดกนะครับอยู่ที่บ้านกันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกับน้องๆเขาเลยดีกว่าสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเชฟเรียว
5: เต้ครับ
6: อามี่ครับ
3: กลุ่มเราที่เราทำคลิปด้วยกันเนี่ยมีทั้งหมดกี่คน
6: ประมาณ6คน
3: หน้าที่แต่ละคนทำอะไรบ้างเรียวก็เป็นเชฟ
6: ครับ
3: แล้วเต้อะ
5: กินอย่างเดียวครับ
3: กินอย่างเดียวเลยเหรอชอบกิน
5: ครับ
3: แล้วอาชีอะ
7: เตรียมควงครับ
3: วัตถุดิบทุกอย่างเราหาเองมาหมดเลยไหม
6: ครับ
3: แล้วถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองให้ทำอาหารวัตถุดิบเรามีไหมเนี่ย
6: ต้องไปหาด้วยครับ
3: หาแถวไหนแถวนี้เหรอ
6: ครับทุ่งนา
5: ท้ายหมู่บ้านเลยครับ
3: หาตอนนี้เลยนะ
5: ครับ
3: ไปลุยกันเลยไหมไปวันนี้ว่าเราจะหาอะไรมาบ้างเนี่ย
6: จิ้งหรีดครับ
3: จิ้งหรีดจะเอามาทำเป็นเมนูอะไรครับ
5: คั่วครับ
6: เนี่ย
3: ได้ไหมได้แล้วตัวลูกมันเรากินได้หมดเลยใช่ไหมตัวลูกเนี่ยปลาใส่เลยโอ้ยดีนี้นี้เล่นกันเอง
5: ครับ
3: กินสดได้ปะ
5: ไม่โอ้ผมไม่เคยกินสด
3: ลองดีวันนี้มาลองลองกินสดเลยเอาตัวใหญ่กินสดตามเพื่อน
7: พี่กินกับผมมาละ
3: ไม่น่าทานเองไม่น่าทานเองเลย
6: โอ้ยเนี่ย
3: ครบไหม
5: สุดแล้วเฮ้ย
3: นี่คือเล่นมุกเหรอ
6: แต่ครับเวลาเวลา
3: หมดยัง
5: หมดแล้วครับ
3: หมดแล้วโอเค
5: ได้พอดีคั่วกินเลยกินแรง

0: วันนี้เราทำเมนูอะไรกันบ้าง
1: แกงหน่อไม้ครับ
0: แกงหน่อไม้กับอะไรนะ
1: ครัวจิ้งหรีดครับ
0: อ๋อครัวจิ้งหรีดมีวัตถุดิบอะไรบ้างเนี่ยที่เราเตรียมมาวันนี
1: ้พริกครับ
0: ปลา
1: ครับเห็ดครับมะเขือหน่อยจิ้งหรีดครับ
0: หน่อไม้เริ่มไหม
2: เริ่มครับ
0: ไปกินได้ปะเนี่ยหม้อเนี้ย
1: ไม่ได้ก็ทิ้งค่ะ

0: ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกินไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: อร่อยครับ
2: สำหรับคนที่ไม่เคยกินปลาแดกนะครับอร่อยจริง

0: ที่เราเห็นกันนะครับน้องๆทำอาหารเนี่ยถ้าเกิดเรามองภาพก็จะคล้ายๆกับการที่เราเล่นทำอาหารในช่วงเด็กๆอย่างผมก็เคยเล่นแต่ว่าตอนนั้นเราเล่นเราก็จะใช้วัตถุดิบที่กินไม่ได้จริงๆแต่ว่าสิ่งที่น้องเขาทำกันเนี่ยรสชาติอาหารการันตีว่าอร่อยจริงๆอย่างผมเองไม่เคยกินปลามาก่อนผมกินได้นะครับก็ถือว่าเด็กรุ่นใหม่ไปไกลกว่าที่เราคิดนะครับคุณผู้ชมที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาอยากจะไปเห็นคลิปอื่นๆที่เราทำเมนูอื่นเข้าไปดูได้ที่ไหนบ้าง
1: เข้าไปดูในเฟซก็ได้คร
0: ับ เฟซบุ๊ก
1: ยูทูบก็ได้คร
0: ับ เซิร์ชว่าเชฟแดน
1: ปลาแดก
0: ปลาแดกเลยนะ
1: หรือว่า PTSS
0: PTSS นะครับก็เข้าไปดูกันได้แล้วคุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับว่าเด็กกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเมนูบางทีเราอาจจะไม่ได้มองว่าเมนูที่มันแปลกไปกว่าปกติแต่แปลกตรงที่ว่าเด็กน้องๆเหล่านี้อายุมากสุดคือ14ขวบเล็กสุดคือ8ขวบสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้สุดยอดครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับเชฟแดนปลาแดกขอบคุณครับ
2: คร
0: ับสวัสดีครับพี่ลืมแป๊บนึงพี่เตรียมวัตถุดิบมาอันนึงจะให้เราทำเมนูให้อีกอันนึงได้ปะวัตถุดิบอยู่ไหน
3: Hahahaha

0: ผู้ชมครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาเรื่องลือกันนะครับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับสามารถจิ้มลูกชิ้นได้ไวไวมากๆจะไวขนาดไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับสวัสดีครับพี่มูซา
1: สวัสดีครับ
0: พี่มูซากำลังทำอะไรอยู่ครับวันนี
1: ้กำลังจัดฮอทดอกอยู่ครับ
0: จัดฮอทดอกเตรียมเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่มูซาสามารถจิ้มลูกชิ้นได้ไวมาก
1: ไวคร
0: ับ ไวขนาดไหน
1: สถิติอยู่20ลูก4วิครับผม
0: โหผมอยากเห็นความไวแล้วอะ
1: ได้ครับ
0: สถานที่ของเราพร้อมแล้วปกติพี่มูซาคือขายที่ร้านใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: จะถนัดกว่านี้ไหมพี
1: ่ถนัดกว่านี้ครับ
0: พี่มูซาขายถุงหนึ่งเนี่ยกี่ลูก
1: 12ลูก20บาท
0: ถุงหนึ่งพี่มูซาใช้เวลาจิ้มเนี่ย
1: ไม่ถึง3วิ
0: ขอลองได้ไหมผมอยากรู้แบบพร้อมแล้วไป3วินาทีครับ3วินาทีครับไปสามวินาทีครับ
2: พี่มูซาจิ้มลูกชิ้นไวนี่ก็แปลกไหมคะ
3: แปลกครับ
4: แปลกค่ะ
5: แปลกอยู่นะ
0: เดี๋ยวผมจะขอทดสอบลองแบบ1นาทีก่อนแต่ก่อนที่จะถึงมือผมมีทีมงานครับ

0: กุ้งครับ
1: จะไหวไหมพี
0: ่ลองดูครับ1นาทีครับ
2: พอพี่ดูคุณกุ้งแล้วพี่อาจจะเลิกทำอาชีพนี้เลยก็ได้เพราะว่าอันนี้ตัวเด็ดของ
1: สุดแล้วครับ
0: พร้อมนะครับ3 2เริ่ม
2: เร็ว
0: ตัวเด็ดสี่สิบห้าวิครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาอ่ะลองนับกัน
3: หนึ่ง
2: สอง
3: ไม่ใช่นี่หนก
2: น
3: ี่
2: หนกครับไม่ใช่ไส้กรอก
0: หนึ่งนาทีพี่กุ้งทำได้43ไปครับ

0: 1หมดเวลาครับ
1: เป็นไง2ฝูง
0: พี่มูซาว่าไงครับวันนี
2: ้ดี
0: นะเริ่มมาแล้วโอ้ดูพี่กุ้ง
1: 57ครับผม
0: 57ละมุน5 4 3 2 1ไปโอ้โหละเมียนมากเลยโอ้โหละมุน

0: งอยู่ตอนนั้นพี่เอ๊ะแต่เอากระโปรงมาใส่เลยนะ
1: อ่ะเปลี่ยนถุงเลยไหมเปลี่ยนถุงเลยไหมอ่ะ4 3 2 1หมดเวลาโอ้มีความมั่นใจไปอีก
2: แปด
3: 49
2: 50
3: เมื่อกี้เท่าไหร่ครับ
1: 57ผมจะเอาให้ใกล้เคียงกับเกียร์ที่สุดแล้วกัน
4: 5 4 3 2ไป

0: ผมมั่นใจว่าผมเยอะกว่าอะไรนะ2 4 42 44 46 50แล้ว52 54โน56 58และ59
1: มีมูลค่าที่น้อยกว่ากุ้ง
2: โอ้โหมันยัดได้น้อยกว่า
0: พี่มูซาคิดว่าพี่มูซาน่าจะทำได้ประมาณกี่ลูกจากเห็นจากฟอร์มของผมและพวกผมละ
3: ร้อยกว่าต้องมีร้อยขึ้นนะครับ
2: ถอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอ
4: ทำไม่ได้
0: ไปครับ

0: 5 4 3 2 1หมดเวลาครับโอ้โห4ถุงเราจะนับไปทีละถุงนะครับ2 4 6 3 2 3 4 42 44 48 50 56 58 60 61 62 64 98 100 2 4 5ตอนนี้105ลูกแล้วนะครับ40 42 44 46 48ทั้งหมด148ลูกครับโอ้โหสุดยอดหมดเวลาครับยอดเลยครับพี่งี้ถ้าเกิดแบบว่าใครอยากที่จะเจอพี่มูซาก็คือมีช่องทางการติดต่อไหมครับพี่
1: Facebook ครับมูซาขั้นเทพครับผม
0: โอ้โหงานมูซาขั้นเทพก็สามารถไปเซิร์ชไปพูดคุยกันได้นะครับสุดยอดจริงๆครับพี่มูซาแต่ว่าผมยังไม่ลืม
1: ครับ
0: พี่ลืมยังครับ
1: ไม่ลืมครับ
0: ครับ
2: อมนะ
3: อมหมายถึงทั้งถุงเหรอ
2: ใช่
3: อมยังไง

0: พี่กุ้งครับผู้ที่สามารถทำคะแนนได้น้อยสุดในวันนี้นะครับได้แค่43ลูกครับกับพี่มูซาวันนี้ทั้งหมด148ลูกสุดยอดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มูซาด้วยนะครับโหเป็นบุคคลที่แปลกครับแปลกจริงๆครับขอบคุณครับมาพี่กุ้งเอาคืนหมดแล้วเหรอครับ
1: ทิ้งครับ
0: โอ้เสียดายของ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมพวงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศในบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: Shopmania ค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
2: ับ
1: พี่ปิงนั่นเองสวัสดี
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ แล้ววันนี้พี่ปิงจะมาชวนทุกคน
2: ค่
1: ะค
2: ุ
1: ณพ่อคุณแม่ทุกท่
2: าน
1: มาออกกำลังกายกันเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป
2: ็
1: นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
2: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัย
1: นี้คือยืดอก
3: เพราะว่าเล่นยืดดีมาเน
2: ี่
3: ยก็เลยแกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่เล
2: ยยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
2: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
3: ่
2: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะ
1: ครับใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
2: ั
1: วนี้ช่วยได้
2: ผู้ใหญ่ดีมากเลย
1: ค่ะ
2: อาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
1: ครับ
2: เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
1: ใช่
2: ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะ
1: จริงเหรอ
2: เพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่วนเฉย
3: ๆครับพี่
2: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ย
3: บี
2: บเรามีบีบดีด้วยนะ
3: ครับผม
2: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้มันมีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราเน้นเรื่องความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วสำหรับคนในวัยนี
3: ้
2: สำคัญมากๆน้องๆหลายคนทำงานออฟฟิศซินโดรมปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าปวดมือที่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรมาทำไมฉันถึงเป็นการนั่งเฉยๆใช
1: ้
2: ความคิดแล้วก็เพ่งอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าแม้แต่นั่งเล่นโทรศัพท์นั่นแหละตัวดีเลย
3: นิ้วล็อกนิ้วล็อก
1: ใช่ทั้งนิ้วทั้งไหนจะเรื่องภาวะคอยืดด้วยคอยืดออกมาข้างหน้าอย่างเง
2: ี้
1: ยเราก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกับมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วย
2: หลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
1: ่
2: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหมฮะก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดนะผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะผมก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าเหยียดนะ
3: ครับ
2: หร
3: ือ
2: ว่าท่าดึงท
3: ่
2: าดึงข้อต่างๆเนี่ย
3: มัน
2: ทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
1: ซึ่งอันนี้แอมชอบมากกว่าพวกดัมเบลนะเพราะว่าอย่างดัมเบลอ่
2: ะ
1: คือแบบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่นเองที่บ้านเนี่ยค่ะบางทีมันหนักหร
3: ือ
1: ว่าอยู่ๆเขาอาจจะอ่อนแรงขึ้นมาแล้วมันอาจจะพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดอันตรายต่างๆได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่เส้นยางพารา
3: ถูกผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
2: ่
3: ว
2: ัน
3: นี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
2: เดือนหน้าจะวิ่ง
3: เดือนหน้ามาจะวิ่งเลยครั้งแรกเขาบอกโอ้โหพี่ปิง
2: ใช่
3: พ
2: ี
3: ่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
2: ทุก
3: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
2: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวันบ
3: ี
2: บให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเล่นดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
3: ครับ
2: นิ่งนะ
3: ตอนนี
2: ้กระดิกกระดิกที่อื่นกระดิกแทน
3: หูกระดิก
2: นิ้วนี้ไปกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
3: ครับแล้วตอนนี้แหละ
2: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได
1: ้
2: การนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5

0: นาทีต่างๆการยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
1: ใช่ซึ่งต้องบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะไม่ว
2: ่า
1: จะเป็นยางยืดเหยียดนะคะซึ่งยางนี้นะได้รับไปเลย1เส้นพร้อมกับมีเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นห่วงเปลี่ยนนะคะให้อีก1เซตเอาไปใช้งานได้เลยเนาะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีนี่บีบดีใช่ไหมคะ
0: บีบด
1: ี
0: บีบดี
1: ใช่ตัวนี้ค่ะเป็นที่นวดยางพารานะคะแบบพกพาด้วยหรือว่าแม้แต่ตัวที่พื้นเลยค่ะ
0: เหยียบดี
1: ต
0: ั
1: วน
0: ี้
1: เป็นยางพารานะคะที่ใช้ในการเหยียบนวดเท้านั่นเองนะ
2: มา
1: พร้อมกับหมอนหนุนด้วยนะคะในการที่จะช่วยเสริมความสูงนะเพื่อที่จะให้เท้าของเราเข้ากับอุ้งเท้าได้อย่างดี
0: อันนี้เสียหรือเปล่าฮะ
1: ขา
0: เสียไหมอันเนี้ย
1: ไม่เส
2: ีย
0: ทำไมผมเหยียบแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลย
2: พี่ใส่รองเท้าอยู่
0: ใส่รองเท้าอยู่ขอโทษที
1: อ่ะเซตนี้

0: 0330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมันเนี่ยนั่นเองค่ะ
1: มีคนสงสัยครับแล้ววิธีการเล่นพี่ปิงเขาเล่นท่าอะไรบ้าง
2: โอ้ผมเนี่ยเจ้าแห่งท่า
0: เลย
2: ท่าเนี่ย
1: ออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
1: ทุกท่อ
2: มีหลายท่าครับอาจารย์
1: ครับ
2: ในแพ็กเกจของเรานะฮะคราวนี้เราจะมีท่าเบสิกเอาไว้ให้ออกกำลังกายอยู่แล้ว
1: ค
2: ุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะสั่งไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสามารถดูท่าตามนั้นได
0: ้
2: หรือวันนี้เราจะให้น้องสุดหล่อของเราม
0: าพี่ทิว
1: เด
0: ี
1: ๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะสาธิตดูจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเชื่อไหมว่านะครับยางหนึ่งเส้นตัวนี้นะครับยางพารามันสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยคราวนี้เราจะออกกำลังกายเรื่องของหน้าอก
2: หน้าอก
1: นี่หน้าอกตรงนี้เราสามารถจับนะครับตัวยางพาราแล้วยืดอย่างนี้ครับน
0: ี่
1: คร
0: ับ
1: เบาๆเลยครับ
2: นุ่มมือไหม
1: นุ่มมือ
2: เห็นไหมไม่มีการป้องกันการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้น
1: คราวนี้หน้าอกเสร็จแล้วคราวนี้ด้านหลังบ้างดีกว่านะครับเราจะยืดนะครับกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง
2: ด้านหลังสวยนะ
1: ยืดได้อย่างนี้ครับเราสามารถยืดได้อย่างนี้ได้เลยเราสามารถยืดอย่างนี้ได้เลย
2: แล้วทางแนวดิ่งได้ไหม
1: แนวดิ่งก็ได้ครับสมมติไหล่ติดไหมบางคนเป็นไหล่ติดครับออฟฟิศซินโดรมนี่ครับเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งหมดนี้ได้เลยจริงๆแล้วมันเป็นท่าวอร์มก่อนเล่นออกกำลังกายทุกท่าแบบนี้ก็สามารถทำได้คราวนี
0: ้
1: มีในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าแขนแบบนี้ครับเราสามารถทำได้ใช่ไหม
2: ทำ
1: ได้คร
2: ับ
1: เราทำให้ดูครับ
2: นี่ท่ายืนนะ
1: เราต้องเหยียบอย่างนี้นะฮะเหยียบไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับแล้วเราก็สามารถ
0: นี่
1: คร
0: ับ
1: ยกได้เลยอันนี้คือจะเป็นท่าหน้าแขนตัวนี้จะเป็นหน้าแขนนะโอ้นี่สบายมากแล้วก็ข้อดีของเขาคือมันเป็นแรงจากตัวร่างกายของเราเอง
0: ใช่อย่างที่บอกไงไม่ต้องมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเสี่ยงอันตรายกับตัวของดัมเบลหรือว่าลูกยกต่างๆที่มันแบบมันหนักมันอาจที่จะพลาดพลั้งตกลงมาใส่เท้าได้
1: ถูกต้องครับ
2: เห็นอย่างนี้นะเห็นเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เนี่ยน้องทิวใช่ไหม
1: ครับผม
2: น้องทิวเล่นท่า
1: เป็นเขาเรียกว่าไบเซ็ปเคิล
2: ครับผม
1: นี
2: ่กล้ามเนื้อกระดิกเลยนะแสดงว่ามันมีผลจริงนะ
1: ถูกต้อง
2: ส่วนผมจะเล่นท่านี้ประจำ
1: เล่นท่าไหน
2: ปรึกษาคุณหมอกายภาพบำบัดที่บ้านนะก็บอกคุณปิงเล่นท่าหัวไหล่ดีกว่าเพราะว่าเอาแรงหัวไหล่เราอาจจะใช้เมียที่บ้
1: าน
2: สมมติเป็นเมียพี่นะ
1: คู่กันได้ใช่ไหม
2: สวัสดีครับที่รัก
0: แค่สมมติ
2: เขาจับที่เฉย
0: อ
2: ย่างนี้แล้วก็ดึงแล้วถ้าหากว่ามันนิ่มไปทำไงครับ
0: ทำยังไงคะ
2: นิ่มไปเนี่ยเรามีห่วงตรงกลางนี่เห็นไหมเราสามารถเอาออกได้นะ
0: ใช่
1: ออกได้จอดออกได้
2: เอายางออกไปสักอันนึง
1: ใช่ครับ
2: 2อัน
1: เพิ่มความหนืดแรงต้าน
2: ถูกต้องไม่ต้องเพิ่มแรงต้านคือมันทำให้แบบว่ายางเนี่ยแข็งขึ้น
1: ครับ
2: เพราะว่าห่วงมันน้อยลง
1: คือสมมติว่าอย่างตอนแรกเนี่ยอันนี้อาจจะหนักไปแต่พอเล่นทุกวันเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมันก็ต้องการความท้าทายของกล้ามเนื้อมากเพื่อให้มันแข็งแรงก็คือปรับความหนืดนี่เอง
2: ในแพ็กเกจเรามีแถมไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่
2: แถมนี่เพื่ออะไรฮะเพื่อเราไว้เป่าหนังกระติกเล่น
0: ไม่ใช่เพ
1: ื่อ
0: ที่จะเอาไปเพิ่มความยาว
2: อันไหนมันดำอันไหนมันเสียไม่สวยแล้วถอดออกไปเอาอันนี้มาใส
1: ่
2: หรือว่าบางทีต้องการความยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะฝึกได้นะฮะโอ้ดีมากเลยฮะ
1: ครับผมโ
2: หแล้วผมเห็นสาวออฟฟิศหลายคนนะ
0: ทำไมคะ
2: มีอุปกรณ์เนี่ยในกระเป๋
0: า
2: จะดีมากเลยครับเพราะอะไรไหมเวลาทานข้าวเสร็จกลางวันเสร็จขึ้นมาทำงานก็ยืดกันซะหน่อยหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าได้เลยกระเป๋าใบแพงๆของเราเนี่ย129บาทแล้ว
0: ใช่แต่ซึ่งต้องบอกนะทุกคนค่ะว่าทั้งเซตนี้นะจาก 2,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่าย
2: หรือเท่าไหร่ครับ
0: เบาๆ990
2: ค่ะ

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @@shopmania
2: จริงๆเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยยังสามารถออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อได้โดยที่แบบบางทีเนี่ยบางคนลูกๆกังวลเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่พอยามแก่เฒ่าเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงไหมนะครับซื้อตัวนี้ครับไปให้พวกเขาได้ออกกำลังกายสามารถนั่งเล่นที่บ้านได้แบบสบายๆครับ
1: ถูกต้องเลย
3: ครับผมลองสังเกตอุปกรณ์วันที่เรานำมาเสนอนะฮะ990บาทของเราเนี่ยสามารถบริหารได้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย
2: ถูกต้องครับ
3: ซื้อแพ็คเกจนี้ครบทุกอย่างนะฮะ
1: แล้วซื้อจ่ายเบามากนะ990บาทรับประกัน2ปี
3: เอาตั้งแต่หัวก่อนเลยจะเห็นนี่นะฮะ
2: อันนี้คืออะไรฮะ
3: คล้ายๆโดนัทนะฮะ
1: ไม่ใช่
3: รับประทานบ่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยกด
1: เนี่ยชอบมากเลยอ่ะ
3: กดเวลาเราปวดหัวหรือว่าทำงานเครียดๆมานะฮะตึงไหล่คอบ่าไหล
2: ่ตรงช่วงตรงหัวตรงหูตรงนี้จะทำให้ช่วยเรื่องเรอป่ะครับ
3: ครับผมอันนี้ไม่ยืนยันนะผมกดที่ไหนผมหลับตลอดแล้วมันเพลิน
2: มันสบาย
1: บางคนก็ขมับได้หรือว่าบางทีนอนหรือว่าแบบตื่นมาอาจจะรู้สึกอาการแบบว่าตกหมอนอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะนวดบริเวณท้ายทอยได
2: ้
1: เพราะว่าเขามีปุ่มค่ะในการช่วยกดตามจุดต่างๆซึ่งมันจะไม่เจ็บเหมือนเวลาที่เราใช้แบบเป็นปุ่มไม้
2: นิ้วก็เจ็บนะแต่อันนี้มันเป็นแบบ
1: อันนี้เป็นแบบซิลิโคนยางพาราแบบนี้
3: เราทำมาห่วงคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะคิดดูนะทำเล็บทีนึงกี่ตังค์ถ้าเอานิ้วกลางมันจะไม่หายปุ่มมันจะเป็นแผล
1: ไม่ได้ใช่ไหม
3: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ถ้าหากว่าเราปวดสะบักนะเราสามารถที่จะให้คนที่บ้านมาช่วยนวดสะบักได
3: ้ให้สามี
1: ใช่ค่ะ
3: ไหนลองดู
2: สามี
1: แล้วไม่สามีหรอกนะคะ
3: ผม
1: เล
3: ือกผมเลือกอย่างนี้
2: เป็นไงสบายไหม
1: สบาย
3: สังเกตดูนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราบีบดีเนี่ยจะมีปุ่มคล้ายๆนิ้วคอยทำงานทดแทนนิ้วและอย่างนิ้วไม่เมื่อยด้วย
1: ใช่แต่ว่าที่พี่ปิงชอบก็คือสามารถที่จะบีบได
3: ้มันบีบบริหารมือได้
1: นิ้วมือเลยนะสำหรับแบบว่าแม้แต่พวกเราเองวัยทำงานที่ใช้มือกดคีย์บอร์ด
2: เล่นโทรศัพท์เยอะแยะ
1: เล่นโทรศัพท์จากเมาส์อย่างเงี้ยค
2: ่
1: ะเนี่ยเราก็สามารถจะบริหารมือนวดมือได้อ
2: ันนี้ดีนะเวลาขับรถไปรถติดก็สามารถบีบนวดได้ใช่ไหม
1: ใช่แล้วสบายมากนะแล้วแบบพอเนี่ยเข้าตรงแบบว่าร่องกล้ามเนื้อโอ้โหโดนมาก
3: มันมีเส้นประสาทใหญ
2: ่ครับผม
3: ชื่นชอบแล้วยกย่องคนออกแบบมากน
1: ะ
3: ดีมากเลยทีเดียว
2: นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีดีแค่นี้นะในเซตนี้เนี่ยน
3: ี่
2: คร
3: ับ
2: นี่เลยครับ
3: ลงมาที่เท้าเลย
2: ที่เท้าเลยครับ
3: จากหัวลงมาที่เท้าเลย
1: จะบอกว่าอันเนี้ยแอมชอบมาก
2: เพราะ
1: ว่าใส่ส้นสูงทุกวันน
2: ี่
1: แหละว่าเรามีที่นวดเท้าดีๆแบบไม่ต้องเจ็บเหมือนพวกไม้อ่ะ
2: ครับ
1: เคยเห็นไหมคะไม้ที่เป็นหมอนเอาไว้นวดเท้าเจ็บมาก
2: นะครับแต่
3: ด้วยคนไม่ไหวไง
2: ด้วยตัวเนื้อเป็นยางพาราแท้นะครับที่บอกไปว่าถ้าเราวางไว้เนี่ยที่พื้นปกติก็จะได้อีกฟิลหนึ่งแต่เขามีหมอนรองมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มเคิร์ฟในเรื่องของบางทีเท้าเราจะมีอุ้งเท้าจะม
1: ี
2: อุ้งเท้าคนเท้าแบนบางคนมีเท้าที่เป็นอุ้งเท้าสูงหน่อยอย่างนี้นะครับเวลาเราเหยียบหนึ่งทีครับนี่ครับทำให้ในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของเราในร่างกายเนี่ยโฟลว์ขึ้นมาทันทีเลย
3: เราอย่าลืมว่าฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะหัวใจตับเติบไส้อุ้ยไตสารพัด
2: ดูจากตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
3: ปลายเท้าเราเนี่ยมันเป็นจุดประสาทสำหรับสัมผัสได
1: ้
3: ทำให้มันเหมือนนวดทุกจุดเลยทำให้เลือดไหลเวียนดี
2: ครับ
3: นะฮะแล้วยิ่งมีหมอนเนี่ยนะบางคนเอาไปนอน
1: อ
3: ย่าไปนอนเขาให้ลองแล้วเหยียบนะฮะเราก็สามารถเหยียบให้เพราะเรามีอุ้งเท้าไงมนุษย์ตีนแบนเนี่ยจะน้อย
2: ครับผม
3: เป็นอุ้งเท้าก็สามารถเดินสบาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ออกกำลังกายมาหรือว่านั่งขับรถนานๆอ่ะจริงๆนวดตรงสลักเพชรได้นะ
2: แก้สลักเพชรจม
1: ใช่
2: ได้
1: จากท่ายืนอ่ะให้ลงมาเป็นท่านั่ง
2: ผมลองนั่งนะผมลองนั่งดู
1: น
2: ะสมมติผมนั่ง
1: นี่เห็นไหมดูมันมาก
3: แล้วให้ภรรยาที่บ้านนวดให้
2: ครับผมต้องให้ภรรยาที่บ้านนวดอย่างเดียวแต่
3: สมมติเป็นพยาบาล
1: สามารถ
2: ภรรยา
1: เป็นท่านั่งแบ บนี้แล้วเราใช้ตัวบีบดีอ่ะในการนวดสะบักนวดคอบ่าไหล่ไปด้วยก็ได
2: ้เห็นป่ะ
3: ประโยชน์เยอะมาก
1: นี่คือครบมากเลยนะ
3: เส้นนี้ครบมาก
1: นอกเหนือจากตัวของยางพาราเหยียบนวดเท้าอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่มือพี่ทิวเลย
2: โอ้นี่เลยนะครับ
3: ยืดดี
2: นี่ยิ่งยืดยิ่งสุขภาพดี
3: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
2: ครับผม
3: ไม่มีแรงกระแทกใช้ได้ตั้งแต่ผู้สูงอายุ
2: ถูกต้อง
3: ถ
2: ึ
3: งวัยรุ่นเลย
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วสามารถพกพาได้เก็บไปได้สะดวก
1: คือไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายเพราะว่าบางทีอ่ะเราซื้อแบบว่าเครื่องกายเครื่องใหญ่หรือว่าเป็นเวทเป็นดัมเบลอย่างเง
2: ี้
1: ยอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุได
2: ้ถูกต้องแต่อันนี้สมมติถ้าเราดึงแล้วรู้สึกไม่ไหวถ้าปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงต้านดีดกับกระแทกเราอันนี้ค่อนข้างเซฟตี้ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้หลากหลายจริงๆครับ
1: มีหลาย
2: ช
1: ั้
2: นเมื่อกี้นี้เนี่ยฮะหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าเส้นยางแบบนี้มันจะออกกำลังกายยังไงสมมติเอาง่ายๆเลยครับนะครับผู้สูงอายุหลายๆคนไหลติดครับนี่ครับคุณสามารถที่จะนี่ครับจับเขาคอสไปที่บนหัวของคุณอย่างเงี้ยไหลของเราก็จะไม่ติดนะดูจากด้านข้างนะ
1: คือจากที่ปกติอ่ะเรามักจะได้ยินว่าทำง่ายๆที่บ้านใช้ผ้าขนหนูแต่ผ้าขนหนูมันไม่ค่อยยืด
2: ไงมันไม่ยืดหยุ่น
1: ใช่
3: ย
1: ัง
3: ใช้กันอีกแล้วผ้าขนหนู
1: อันนี้แบบเชื่อว่าพวกแม่หลายบ้านใช้
2: ครับแล้วคนนี้มาออกกำลังกายหน้าแขนอีกทีนึงอ่ะให้ดูนะ
3: อุ้ยสั่นสั่นสั่นเนื้อสั่น
2: นี่นะ
3: ดึงสองนี่ดูนะ
2: นี่นะแต่ถ้าสมมติว่ามันรู้สึกแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะในตัวของ
3: เพิ่มความตึง
2: ตึงความหนืดได้อันนี้หน้าแขนมีหลังแขนอีกถ้าหลังแขนเราต้องก้มไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงแบบนี้
3: ท่านี้ก็ดีนะ
2: หลังแขนวิ่งไหมเนี่ยอย่างเงี้ยออกกำลังกายแบบนี้
1: แต่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่ามันดูยากมันดูเหนื่อยมันดูหนักหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบว่านั่งเก้าอี
2: ้
1: สำหรับผู้สูงอายุหร
2: ือ
1: คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านที่อยากจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นมาน
2: ั่
1: งเก้าอี้เล่นได้
3: ผมรับประกันเลยว่าเล่นได้สบายสำหรับคนสูงอายุน
1: ะ
3: อย
1: ่
3: างผมเนี่ยปีนี้อายุ65แล้ว
2: ไม่ถึงนะ
3: 65ปีแล้วเนี่ย
2: ผมก็บังไม่ถึงแน่ๆ
3: จริงๆอ่ะ65จริงๆผมยังเล่นได้สบายเลยแล
2: ้
3: วคุณแม่ผมว่านอนอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณแม่ผม92
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มาคุณแม่ก็เล่นใช่ไหม
3: ให้มาม่าเนี่ยให้ลองเป็นแม่ซิเป็นแม
2: ่มา
1: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลยค่ะ
3: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลยจ้ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ให้คู่
3: ให้มาม่าถืออย่างเงี้ยเราก็ดึงแล้วผมล
1: อง
3: ถือบ้างให้แม่ดึงซิ
1: เออ
3: แม่เก่งจังเลยใช่ไหม
1: ก็จะสนุกนะ
3: กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นกิจกรรมประจำบ้าน
1: นี่ไง
3: สร้างความสุขให้กับในบ้าน
2: ดี
3: แม่ก็อายุยืน
1: ถู
3: ก
1: ต้อง
2: นะครับจริงๆแล้วก็รู้สึกอุ่นใจสุขภาพดีทั้งคนในครอบครัวเลยนะครับก็บอกเลยว่าเซตนี้คุ้มจริงๆไม่ได้มาแค่อย่างเดียวนะดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับในเซตนี้กับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดนะครับตัวนี้ที่ให้มาเนี่ยเป็นยางพารายืดเหยียดนะ1เส้นนะพร
1: ้
2: อมห่วงเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยังมียางพาราที่เหยียบนวดนะครับเพื่อสุขภาพด้วยรวมไปถึงนะครับยังมีที่ว่าเป็นนวดยางพาราแบบพกพานะครับวันนี้ทั้งเซตนี้ฮะจากราคาปกตินะครับ 2,248 บาทวันนี้ใจราคาเบาๆ990บาทรับประกันนะฮะ2ปีเต็มร
1: ี
2: บโทรด่วนฮะ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmedia สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
3: จบ
1: คุณผู้ชมคะอยากจะบอกว่าอย่าพลาดนะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมีติดบ้านไว้นะคะเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกช่วงเวลา
2: ถูกต้องคร
1: ับหลายๆคนมักจะมีคำว่าไม่ว่
2: าง
1: ไม่ได้วันนี้ขับรถออกไปไม่ไหวข
2: ี้
1: เกียจเหนื่อยแต่ถ้ามีเซตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล
2: ้
1: วก็ยืดเหยียดเส้นต่างๆในร่างกายให้กล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นดีเมื่อไหร่ที่เรามีความยืดหยุ่นดีอาการปวดเมื่อยต่างๆก
2: ็
1: จะลดน้อยลง
2: นี่ครับพี่ปิงเห็นไหมถ้าพูดตรงๆว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวแล้วตัวผมเองเนี่ยได้ไปเจอพี่ปิงเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับคนละแบบเลยวันนี้มาแบบโอ้โหลุคที่ดูแข็งแรงดูสดชื่นดูสดใสเพราะว่าเล่นในทุกๆวันแล้วเล่นแบบประจำวันอะเล
3: ่
2: นเบาๆเล่นไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็เริ่มพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
1: เราไม่ได้จำเป็นจะต้องหักโหมหร
2: ือ
1: ว่าเล่นหนักๆเยอะๆนะเอาเพียงแค่แบบไปยืดวันละนิดวันละหน่อยทำทุกๆวันเป็นประจำ
2: ครับผม
3: จุดเด่นของเขามากๆที ่พี่ปิงชอบมากๆนะ
2: คือ
3: ม
2: ัน
3: พกพาสะดวก
1: ใช่ไหมคะ
3: ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือใดนี่ใส่ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ได้ยืดดีก็ได้หรือว่าเหยียบดีก็ได้แต่ผมแนะนำหนึ่งการเหยียบดีเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าแรกๆเนี่ยอย
1: ่
3: าเพิ่งเหยียบด้วยเท้าเปล่
1: า
3: ให้ใส่ถุงเท้าเหยียบก่อนเพราะมันอาจจะมีอาการเจ็บ
2: มัน
3: ก็ตุ้นจิ๊ดๆๆๆมากแต่ถ้าเกิดว่าพอเหยียบไปสัก 3-4 วัน
2: ครับ
3: ลองถอดถุงเท้าแล้วเหยียบใหม่รับรองเทนิชิน เลยเพล
1: ิน
3: เลยฮะสบายเหยียบไปสัก100ครั้ง
2: ไปเรื่อยๆก็ได้ครับนั่งดูทีวีดูข่าวไปเหยียบไปเพลินๆแบบนี้เลย
3: อันนี้เสียป่ะเนี่ย
2: ไม่เสียพี่ใส่รองเท้า
3: เล่นไป3ครั้งแล้ว
1: พี่ปิงค่ะสุดท้ายอยากให้พี่ปิงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราหน่อยค
3: ่
1: ะ
3: ได้ฮะคืออายุกับร่างกายเนี่ยบางทีเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันสวนทางกันนะ
2: ครับ
3: อายุเยอะไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงขึ้นมันกลับอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะฮะยิ่งผมผ่านประสบการณ์ที่โอ้โหเรียกว่าหนักหน่วงมากในชีวิตมาแล้วเนี่ยเห็นความสำคัญของชีวิตเห็นความสำคัญของร่างกายมากมากเลยทีเดียวแล้วหลังจากที่ผมไม่สบายผมมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผมอุ๊ยทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามาก
2: ครับ
3: เราอยากผมอยากจะให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายนะฮะว่าอยู่ตรงที่ไหนของชีวิตเราที่ทำงานที่บ้านหรือในรถหรือใดๆก็ตามเพราะว่าชีวิตมนุษย์ทุกวันเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ย
2: ครับ
3: โอ้โห
1: ตลอดเวลา
3: ต้องทำงานหาเงินต้องแบบว่าบีซี่มากเวลาจะไปฟิตเนสอะไรบางทีก็
1: เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาด้วย
3: เพราะฉะนั้นการมีผลิตภัณฑ์ยืดดีอยู่ในตัวคุณใกล้ๆตัวคุณนะมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากฝากไว้ด้วยครับดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นรีบๆไขว่คว้าหากันมา
1: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
2: รีบโทรด่วนเลยนะฮะในราคาพิเศษนะ990บาทเท่านั้นครับ02-114-3330นะฮะแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงบ้านเลยครับ
1: จะ
2: เป็
1: นทั่วประเทศด้วยคุณผู้ชมค่ะเป็นบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพร้อมกับการรับประกันถึง2ปีเต็มนะแต่ว่าวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากๆ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับหอมจังเลยอ่ะหอมหอมมาก
1: ใช่ยางพาราเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามานะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับสามเนียนะคะเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครั

0: คลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: แขน1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @ @sai shop mania

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีทขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีทนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีทกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่า

0: ทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอป LINE Shop Mania
1: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะพบกันแล้วนะคะกับ Shop Mania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
1: ่
0: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
1: แต่ว่าแม่อีทค่ะก็บอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีทอ่ะทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
0: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
1: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีทนั่นเองแต่ว่าคุณปอค่ะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
2: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดนะซึ่งงาดำรำข้าวที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออเรซานอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยแหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได
1: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆ
0: น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเนีย
4: มันใช้ได้จริง
5: เป็นนี่เกือบตาย
4: รุดแล้วรุดแล้ว
5: รุดแล้วเห็นไหม
6: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
4: ึ้
6: น
4: ปู
6: ขึ้น
7: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมครับ
8: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
9: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
4: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
9: ไม่มีเลย
4: ได้ข้าวเท่าไหร
9: ่ได้ข้าว140ตัน
10: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
11: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
12: สว
11: ั
12: สดีครับ
11: โอ้โหมีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
12: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
11: ครับ
12: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
11: ๆครับ
12: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั้นคืออะไรและจุลินทรีย์นั้นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
11: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
12: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะครับดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแก้อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
11: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
12: ต่างกันมากคร
11: ับทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งกระด้างอะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
12: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินบ้างไห
11: ม
12: มันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
11: ์
12: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
11: เพราะอะไรล่ะครับ
12: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
11: แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
12: ์ใช่ครับ
11: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และกระปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
12: ใช่ครับ
11: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
12: ใช่ครับ
11: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้ก็ดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
12: ใช่ครับ
11: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
12: ไม่ใช่ครับ
11: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
12: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ
11: ้
12: าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
11: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอครับ
12: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
11: ครับ
12: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
11: ครับ
12: ก็มานั่งดูอีกทีลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
11: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
12: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
11: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
12: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะ
11: แล้วทำไมมันต่างกันยังไงครับพี
12: ่โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเลเห็นไหมครับ
11: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
12: ใช่ใช
11: ่ครับ
12: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
11: ก็มีแต่ปลาทะเล
12: ทะเลเดียว
11: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
12: ใช่ครับ
11: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
12: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
11: โอ้
12: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยตันนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
11: ครับ
12: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลามันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จ ตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
11: ครับ
12: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เงี้ยดีมากเลย

0: ถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
1: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
0: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
1: ครับครับ
0: ก็คือเราจะขโมยคำเรียกก็ยื
1: ม
0: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช
1: ้ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
0: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
1: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
0: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
1: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็ง
0: ๆ
1: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
0: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่วินาทีกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
1: อ๋ออันนี้ให้ทดลองได้เลย
0: ทดลองได้เลย
1: จากดินแข็ง
0: ๆ
1: ใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
0: บีบดูบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
1: นะอันนี้เอาไปลองได
0: ้
1: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
0: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
1: ับ
0: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
1: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
0: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
1: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ้าเป็นนาปัง
0: ฉีดแล้วก็ปั่น
1: ปั่นแล้วก็รอที่เพื
0: ่อรอ
1: ถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
0: รอสักประมาณสัก8วัน
1: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
0: นาปี
1: ต้องรอฝนรอ
0: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
1: แล้วรอได้เลย
0: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
1: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีความชื้นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับคุณก็ไถกบไปแค่นั้นพอครับ
1: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
0: ใช่ครับ
1: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
0: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อราน ะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าเราไปปรับนะจากกดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะมันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
1: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
0: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
0: ค่ะ
2: แล้วผมนี่จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
0: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
0: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับนี่ดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: รุดแล้ว
0: เห็นไหมดีใจครับ

0: ขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
1: ผมกล้าพูดความจริงเลย
2: นะฮะ
1: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
2: ครับ
1: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
2: ม
1: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
2: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
1: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
2: ่
1: อ
2: ไม่เชื่อใช่ไหม
1: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
2: ฮะ
1: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
2: โอ้โห
1: เกินคาดจริง
2: ๆ
1: เรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
2: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
1: ไม่เคยได้อย่าง
2: น
1: ี
2: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
1: ครับ
2: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
1: ไม่มี
2: เลยหรอ
1: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากเลย
3: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ผู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ Shopmania ได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร
1: ์เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเน
0: ี่
1: ยคุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: นะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอย
0: ู
1: ่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
1: ไม่
2: เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: คำว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่าง
1: น
2: ี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
1: เลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ พอใจมากๆเลย
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมครับ
1: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
0: ๆคุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
0: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
1: สีดำ
0: ใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่ส
1: ุ
0: ดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับ สังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของจริงน
1: ะ
0: ครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี่
1: ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือเหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้าย
0: มาจบที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช้ก
1: ับ
0: สิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับ ครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จะโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย Mcord ครับ
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
5: ดินล่ะ
4: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
6: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
4: ดินเน่า
6: ดินเน่านะ
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
7: ได้ข้าว140ตังค์มันใช้ได้จริง
1: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
1: รุดแล้วเห็นไหม
3: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต่ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
2: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตังค์
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
1: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถคลองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
1: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
1: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
1: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์ครับ
1: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
0: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02

0: 0214-1143-30ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีกหนึ่งความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
1: ้
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะคร
1: ับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย M-Cord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
3: ดูเนื้อดู
2: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
4: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
4: ได้ข้าว140ตัน
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
0: ครับ
5: งามเร็ว
0: ดินล่ะ
5: ดินก็ดีขึ
0: ้น
5: ปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
5: ดินเน่า
3: ดินเน่านะ
6: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20กว่าลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20กว่าลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
7: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
7: รุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
0: ้น
5: ป
0: ู
5: ขึ้น
2: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
8: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
4: ได้ข้าว140ตัน
6: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: ๆมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
7: มันใช้ได้จริง
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
0: ครับ
2: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
8: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตัน
6: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: วันนี้เราจะเปิดตัวให้พ่อจ๋าแม่จ๋ามีผมอยู่กับตัวเองวันนี้เพียงแค่เปลี่ยนแชมพูมาเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเรากับแชมพูโสมแดงครับ
2: สุกายะทำสินค้าออกมาบอกเลยว่าไม่ผิดหวังของดีแน่นอน
1: ครับ
2: สูตรนี้คือสูตรที่สมัยก่อนต้องไปฝากเขาหิ้วจากประเทศเกาหลี
1: เอาจริง
2: สมุนไพรโสมก็ต้องเกาหลี
1: ครับ
2: แต่สูตรนี้เราเอามาประยุกต์กับสมุนไพรไทยด้วยเพราะฉะนั้นแม่ฟังให้ดีนะ
1: ครับ
2: 50 60 70 อายุเยอะตัดผมสั้นแล้ว
1: ครับ
2: ดัดผมหยิกแล้วคุณมีอายุ
1: จริง
2: แล้วทำยังไงอะเครียดทุกข์

0: ใจกังวลใจไปเสียตังค่าปลูกผมทำผัตการ
1: โอ้โหแพง
0: ใจเย็นๆนะ
1: ครับ
0: เปลี่ยนแชมพูก่อนเอาสุกายะไปสระก่อนสูตรนี้คือสูตรใหม่ล่าสุดเข้มข้นมากแล้วมันเป็นโสมแดง
1: ครับ
0: ซึ่งวันนี้นะคือต้องบอกว่าต้องอ่ะจัดคอร์สสำหรับสระ8เดือนมาให
1: ้โอ้โหเอาอย่างนี้แม่อยากได้เปิดตัวที่นี่ที่แรกโทรศัพท์รอสแตนบายไว้เลยเพราะว่าโปร8เดือนเท่ากับว่าวันนี้แชมพูของเรานะฮะ1ขวดใช้ได้1เดือนวันนี้ซื้อ4แถมให้อีก4ได้8ขวดพอหรือยังถ้ายังไม่พอขออนุญาตจำกัด100สายแรกที่กดโทรศัพท์เข้ามาเอาตัวสบู่สุกสกินตัวเด็ดตัวดังไปอีก8ก้อนเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอนี้16ชิ้นจากราคาปกติ 5,000 กว่าไม่ต้องอยากได้วันนี้ขอราคาเดียวกดให้ทัน999บาทย้ำว่า999บาทกดไปเลยจ้ะเบอร์อยู่หน้าจอกดให้ทันกดให้ติดนะครับ
0: สูตรนี้นะคะเราใส่สมุนไพรเข้มข้นค่ะ อย่างตัวโสมแดงแล้วเรายังใส่ตัวขิง
1: ดี
0: นะ
1: โอ้ดีผมชอบมาก
0: มันทำให้แบบสะใจเย็นสด
1: แล้วมันสะอาด
0: สะอาดสบายหัวมาก
1: จริง
0: โสมแดงขิงโรสแมรี่ใบไผ่แล้วยังมีตัวปาล์มเลื่อยบอระเพ็ดเทียนกิ่งแล้วยังมีปลาคำดีควายยังมีมะกรูดยังมีมะหาดและมีว่านหางจระเข้
1: ครบเลย
0: วิธีการเราจะใส่เป็นสมุนไพรสดและเข้าหม้อต้ม
1: ครับผม
0: สกัดมาเป็นสมุนไพรแล้วไปเข้ากับเบสแชมพูแล้วก็ประกอกใส่ขวด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นขวดที่ได้ไปจึงไม่ต่างอะไรกับการได้แชมพูสมุนไพรสมุนไพรสดๆที่เขาคั้นน้ำสมุนไพรออกมาให้เราสระมันเลยทำให้เราแตกต่างจากแชมพูทั่วไปแล้วเห็นผลดีมากๆมีใครใช้บ้างคะ
1: มาดูพนักงานไอทีสุดหล่อคนนี้แก้ตั้งแต่ต้นตอคือการทำความสะอาดที่ถูกต้องและที่สำคัญคือ
0: หัวมันมากเลย
1: ถูกต้องแล้วพอสระเพื่อเป็นยังไงแกขยี้หัวแล้วแกมีความสุขมันหล่อขึ้นไหม
0: หล่อง
1: านเครียดช่างมันแต่ผมยังคงต้องอยู่เพราะว่าเสยยังไงดูดีอยู่ตลอดเวลามันได้ความเขาเรียกว่ามั่นใจกลับคืนมา
0: ดีอ่ะ
1: วันนี้ใครอยากได้ต้องรีบหน่อยนะฮะหรือว่าอีกหนึ่งเคส
0: แม่ค้าหรอ
1: ทำอาชีพแบบนี้เข้าใจได้ความมันจากอากาศที่แบบว่ามีควัน
0: อ
1: ะคุณป้อง
0: แล้วมันอยู่
1: บนหนังศีรษะ
0: แล้วฝนตกอบอับชื้น
1: ความอับอยู่บนหนังศีรษะไม่ได้เทียบนาเวลามีน้ำท่วมต้นข้าวตายแน่นอนเฉียบเช่นเดียวกันกับหนังศีรษะของเราแกใช้แชมพูสุกายะตัวโสมแดงเป็นยังไงฮะตอนนี้สะสนุกสะสะอาดแล้วเป็นไงผัดข้าวมีความสุขมีความผมขึ้นสวยจับผมแล้วรู้สึกมันมั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าให้อาชีพเป็นอุปสรรคของการทำงานเพราะฉะนั้นวันนี้ย้ำพ่อจ๋าแม่จ๋าเข้าใจได้ผมขอโทษนะเปลี่ยนดีไห
0: ม
1: เปลี่ยนเพียงแค่แชมพูขวดเดียวที่เคยใช้มาเป็นแชมพูโสมแดงเราจัดแชมพูที่แบบว่าเป็นสมุนไพรต้มอัดไปในหม้อแบบนั้นแล้วทำเป็นเบสแชมพูอัดขวดมาให้แม่แม่ใช้ผมบอกอย่างนึงนะแม่จะรู้สึกเย็นแล้วมันจะสบายมากๆวันนี้นะจัดเอาไปสระไม่ได้เอาไปวัน2วันไม่ได้ไปอาทิตย์2อาทิตย์แต่เอาไปทั้งทีต้องเอาโปร8เดือนไปจ้า ย้ำว่าวันนี้ซื้อ4ขวดเราแถมให้อีก4ขวดแต่ผมสวยแล้วหนังศีรษะดีแล้วตัวต้องหอมด้วยเราขออนุญาตแถมทุกการสั่งซื้อใครกดโทรศัพท์เข้ามาเร็วตอนนี้นะแม่นะแถมตัวสบู่สุกสกินขนาด20กรัมให้อีก8ก้อนแม
0: ่ oh.
1: บอกเลยเซตนี้นะแม่เจอกันอีกทีคือ8เดือนข้างหน้าใครอยากได้ 5,000 กว่าเลิกคิดขอราคาเดียวแม่หมดนี่999บาทย้ำว่า999บาทกดไปเลยเบอร์อยู่หน้าจอเอาให้ทันครับ
0: ตกเดือนละแค่100กว่าบาทเองอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ต้องว่าคุ้ม
1: ถูกนะฮะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่มั่นใจผมเชื่อนะว่าบางคนไม่ใช่แค่แม่ๆ
0: ต้องจะให้ดูรีวิวพ่อรองเขามูลคดีนิดนึง
1: อายุเท่าไหร่แล้วพ่อรองปีนี
0: ้ปีนี้80
1: พ่อ
0: รองปีนี้80
1: ครับผม
0: นี่พ่อลูกขออวดหน่อยลูก
1: นี่
0: บอกพ่ออวดอะไรพ่อเพราะปกติเนี่ย80อ่ะตรงกลางเนี่ยบอกขอบพระคุณมากครับใจฟูเลยดีใจมาก
1: นี
0: ่อวยยศให้แชมพูนี้หน่อย
1: นี
0: ่ตอนนี้พ่อสระแต่ตัวนี
1: ้ครับผม
0: จริงๆคือพ่อชอบมากจริง
1: ๆ
0: เห็นมีเคสที่แบบออกกำลังกาย
1: อ่ะใช่
0: แล้วปรากฏว่าคือออกแล้วเหงื่อเขาท่วมตัวไปหมดท่วมหัวไปหมดแล้วแบบมันเหมือนมันอบอับชื้นมันยังแห้งไม่ดี
1: เปลี่ยนแชมพูที่บ้านเท่านั้นเองแม่เปลี่ยนมาเป็นสุกายะเท่านั้นเองนะครับ
0: แล้วก็คนที่แบบโดนความร้อนโดนเคมีผมเสียผมพังหมดแล้วฮะ
1: ก็อย่างที่บอกชอบทำสีผมพอทำสีผมแล้วมันได้หลายบุคลิกไงบางคนทำสีนั้นสีนี้มาแล้วมันก็สวยแตกต่างกันไปแล้วใช้ได้ตลอดเวลาอยากจะทำสีไหนก็มีความสุขอยากจะทำสีไหนอยากจะตัดทรงไหนก็ได้ทำวันนี้เพียงแค่แม่จ๋าแม่ต้องเริ่มปรับเปลี่ยนตั้งแต่การทำความสะอาดแล้ววันนี้อย่างที่คุณป้องบอกว่าโสมเนี่ยทุกครั้งเวลาแม่อยากได้แ

ต้องบินไปซื้อแต่วันนี้ไม่ต้องบินอยู่ในขวดมาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แค่โสมแดงนะแม่นะเรายังใส่สารสกัดอีกเยอะแยะมากมายเพื่อทนุถนอมเส้นผมของแม่แม่ไม่ต้องตัดสั้นแม่ไม่ต้องไปดัดหยิกแม่ไม่ต้องไปตีฟาร่าแม่ไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับเส้นผมปล่อยมันสวยๆเหมือนสาวแรกรุ่นและก็ไม่ใช่แค่คุณแม่

0: 8ขวดเจอกันอีกทีรอบหน้าคือ8เดือนหรือ10เดือนข้างหน้าเลยแต่ไม่พอเราแถมตัวสบู่สุกสกินขนาด20กรัมให้อีก8ก้อนหมดเนี่ย16ชิ้นไม่เคยทำราคาที่ไหนแต่ให้ที่นี่ที่แรกเพราะวันนี้เปิดตัวครั้งแรก 5,000 กว่าเลิกคิดวันนี้ขอ999บาท999บาทใครที่กดโทรศัพท์เข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้กดทันแล้วรอสายด้วยนะครับ
1: ย้ำหน่อยค่ะใครบ้างที่ต้องใช้คะ
0: เจอทำสีพงสีผมบ่อยๆมีอาการเครียดจากการทำงานหรือว่าอายุเราเยอะขึ้นอ่ะแม่50 60 70ใช้ได้หมดเลยเพียงแค่ลองเปลี่ยนแม่ทุกวันนี้มันต้องเป็นแชมพูโสมและวันนี้เราจัดโสมสีแดงราชินีแห่งสมุนไพรและไม่ใช่แค่โสมสีแดงเรายังใส่สรรพคุณของตัวสมุนไพรอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นขิง
1: พี่เจบีบอกชอบขิงมาก
0: ผมชอบมากไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขิงผมชอบหมด
1: ขิงเนี่ยนะสระปุ๊บแล้วหัวสะอาดมาก
0: ถูกต้อง
1: แล้วพอเจอสูตรเนี่ยที่มันเป็นสูตรเย็น
0: อ
1: ่ะโอ้หุยมันสะอาดหัวมันฟินถ้าเจอริดขิงเข้าไปนะความเย็นความสะอาดความสดชื่นความเฟรชมันสุดยอดใครไม่เคยใช้แชมพูขิงต้องบอกเลยครั้งหนึ่งในชีวิตเอาไปใช้ซะแล้วที่สำคัญคือโสมแดงมันเข้ากับขิงมากเลยโสมแดงเป็นราชินีสมุนไพรต้องไปหิ้วนะฮะซื้อทีไปหิ้วจากเกาหลี
0: ครับผม
1: เกาหลีเขาจะต้องใส่โสมแดงหมดแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีโรสเมอรี
0: ่นี่จัดให้
1: มีตัวใบไผ่
0: นี่ไง
1: แล้วยังมีตัวปาล์มเลื่อยมีตัวบอระเพ็ดมีตัวเทียนกิ่ง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มาตัว2ตัวแต่มันยกทับมาเป็นสูตรตำรับสมุนไพรแล้วก็ยังมีตัวมะกรูดมีตัวมะหาน
0: ี
1: ่ประคำดีควายว่านหางจระเข
0: ้
1: ส่วนใหญ่เวลาซื้อทั่วไปมันจะแยกมะกรูดขวดนึงประคำดีควายขวดนึง
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้แยกเพราะใส่อย่างเดียวดีอย่างเดียวใส่ไป10อย่างดีไปอีก10อย่าง
0: ครับผม
1: แล้วจะให้ดูเนื้อนิดนึง
0: เนื้อดีมากคุณป้องสีสวยด้วย
1: คือนี่คือเนื้อจากสมุนไพรแล้วเนื้อเขาเข้มข้นแบบนี้นะคือมันไม่ได้มาแบบใสๆจกจก
0: ไม่ไม่ไม่เลยไม่เลย
1: เนื้อเข้มข้นแล้วสระแบบนี้ป้องพูดเลยว่าสบายหัวโล่งหัวมากมาก
0: ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้แม่อยากสบายหัวแชมพูสุกยะโสมแดงวันนี้เปิดตัวอย่างที่บอกต้องจัดโปรมาฝากพ่อจ๋าแม่จ๋าให้มีความสุขกันทั่วหน้านะครับโปร8เดือนเนี่ยผมบอกเลยใครกดโทรศัพท์เข้ามาทันนะจะเอา2เซต3เซตไม่ใช่ปัญหาขอแค่กดให้ทันวันนี้แชมพูสุกยะตัวโสมแดงนะครับซื้อ4แถม4ได้โปร8เดือนไปอย่าลืมว่าเอาตัวสบู่สุกสกินขนาด20กรัมไปอีก8ก้อนแม่ตัวหอมหอมฟุ้งและสบายตัวสบายกายโปร8เดือนนี้จาก 5,000 กว่าเลิกคิดเพราะวันนี้ทุกการสั่งซื้อจ่ายราคาเดียวเพียงแค่999บาทย้ำนะแม่นะเปิดตัวฟังไม่ผิดแน่นอน999บาทพ่อจ๋าแม่จ๋าใช้ได้ย้ำว่าวันนี้เปลี่ยนแค่แชมพูที่บ้านมาใช้แชมพูสุกายะตัวโสมแดงนะครับหมดนี่999บาทกดไปสิครับรออะไรหมายเลขโทรศัพท์อยู่หน้าจอครับ
1: ใช้ไปเลยยาวๆนะคะ8เดือนเต็มๆนะคะตกเดือนเฉลี่ยแค่ร้อยกว่าบาทต้องว่าร้อยกว่าบาทเนี่ยวันนี้ใครที่คิดไม่ตกนะแชมพูมีเยอะไปหมดตังมาเยอะแล้ววันนี้ไม่ต้องไปฝากใครเขาหิ้วไม่ต้องไปซื้อไกลถึงเกาหลีแล
0: ้
1: วในเมืองไทยมีโสมแดงแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือสูตรที่ดีที่สุกายะจัดมาให้
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นย้ำโปรอีกสักรอบค่ะ
0: วันนี้นะแม่นะจัดโปร8เดือนไปให้เลยสำหรับแชมพูสุกายะตัวโสมแดงนะซื้อ4แถม4ได้8เอาสบู่สุกสกินไปอีก8ก้อน16ชิ้นหมดนี่หมดหน้าตัก999ย้ำว่า999บาทอย่ารอนะแม่นะมีเส้นผมอยู่กับตัวเองดูดีกว่าใช่ไหมฮะกดเลยเบอร์อยู่หน้าจอเขาให้ทันครับ
2: ผมนี่มีปัญหามากนะครับไม่ใช่ตัวผมนะผมเนี่ยครับมีปัญหาจนกระทั่งผมมาเจอสุกายะโสมแดงเข้าครับถ้าใครสนใจนะครับสุกายะโสมแดงเนี่ยครับจะทำให้หนังศีรษะของคุณเนี่ยสดชื่นเย็นสะอาดอีกด้วยครับสนใจสั่งซื้อสุกายะโสมแดงตั้งแต่วันนี้นะครับ
3: สวัสดีค่ะวิยดาอุมารินนะคะอยู่ในวงการนี้ก็50กว่าปีแล้วนะคะการใช้หน้าแล้วก็ใช้ผมเนี่ยในการแสดงเนี่ยเยอะมากนะคะทั้งดัดทั้งย้อมทั้งเปลี่ยนทรงผมทั้งสเปรย์ทั้งใดโดนความร้อนเนี่ยแม่มีปัญหากับผมเยอะมากเลยค่ะแม่ก็บ่นค่ะบ่นกับช่างทำผมประจำกองถ่ายนี่แหละช่างทำผมในกองก็แนะนำให้แม่ว่าลองใช้นี่สิคะนี่สุกายะแชมพูโสมแดงแม่ก็ลองใช้ครั้งแรกนะคะหูยมีความสุขมากเลยเพราะว่าเย็นสบายหนังศีรษะมากมากเลยแล้วก็สระเสร็จก็หนังศีรษะก็หอมผมกลับมานุ่มสลวยสวยเก๋เลยนะมีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้ใช้แชมพูโสมแดงสุกายะค่ะ
0: โปรโมชั่นสุกายะเรดจินเสงนูริชชิ่งแชมพูขนาด150

ml ปกติราคาขวดละ590บาทวันนี้ซื้อ4ขวดเราแถมให้ฟรีอีก4ขวดและ100สายแรกเราแถมฟรีให้เลยสำหรับสบู่สุกสกินขนาด20กรัมอีก8ก้อนรวมมูลค่าทั้งหมด 5,000 กว่าบาทแต่วันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: วันนี้เราจะเปิดตัวให้พ่อจ๋าแม่จ๋ามีผมอยู่กับตัวเองวันนี้เพียงแค่เปลี่ยนแชมพูมาเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเรากับแชมพูโสมแดงครับ
1: สุกายะทำสินค้าออกมาบอกเลยว่าไม่ผิดหวังของดีแน่นอน
0: ครับ
1: สูตรนี้คือสูตรที่สมัยก่อนต้องไปฝากเขาหิ้วจากประเทศเกาหลี
0: เอาจริง
1: สมุนไพรโสมก็ต้องเกาหลี
0: ครับ
1: แต่สูตรนี้เราเอามาประยุกต์กับสมุนไพรไทยด้วยเพราะฉะนั้นแม่ฟังให้ดีนะ
0: ครับ
1: 50 60 70 อายุเยอะตัดผมสั้นแล้ว
0: ครับ
1: ดัดผมหยิกแล้วคุณมีอายุ
0: จริง
1: แล้วทำยังไงอะเครียดทุกข์ใจกังวลใจไปเสียตังค่าปลูกผมทำผัตการ
0: โอ้โหแพง
1: ใจเย็นๆนะ
0: ครับ
1: เปลี่ยนแชมพูก่อนเอาสุกายะไปสระก่อนสูตรนี้คือสูตรใหม่ล่าสุดเข้มข้นมากแล้วมันเป็นโสมแดง
0: ครับ
1: ซึ่งวันนี้นะคือต้องบอกว่าต้องจัดคอร์สสำหรับสระ8เดือนมาให
0: ้โอ้โหเอาอย่างนี้แม่อยากได้เปิดตัวที่นี่ที่แรกโทรศัพท์รอสแตนบายไว้เลยเพราะว่าโปร8เดือนเท่ากับว่าวันนี้แชมพูของเรานะฮะ1ขวดใช้ได้1เดือนวันนี้ซื้อ4แถมให้อีก4ได้8ขวดพอหรือยังถ้ายังไม่พอขออนุญาตจำกัด100สายแรกที่กดโทรศัพท์เข้ามาเอาตัวสบู่สุกสกินตัวเด็ดตัวดังไปอีก8ก้อนเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอนี้16ชิ้นจากราคาปกติ 5,000 กว่าไม่ต้องอยากได้วันนี้ขอราคาเดียวกดให้ทัน999บาทย้ำว่า999บาทกดไปเลยจ้ะเบอร์อยู่หน้าจอกดให้ทันกดให้ติดนะครับ
1: สูตรนี้นะคะเราใส่สมุนไพรเข้มข้นค่ะ อย่างตัวโสมแดงแล้วเรายังใส่ตัวขิงน
0: ี่
1: น
0: ะโอ้ดีมันเป็นแบบ
1: มันทำให้แบบสะใจเย็นสด
0: แล้วมันสะอาด
1: สะอาดสบายหัวมาก
0: จริง
1: โสมแดงขิงโรสแมรี่ใบไผ่แล้วยังมีตัวปาล์มเลื่อยบอระเพ็ดเทียนกิ่งแล้วยังมีปลาคำดีควายยังมีมะกรูดยังมีมะหาดและมีว่านหางจระเข้
0: ครบเลย
1: วิธีการเราจะใส่เป็นสมุนไพรสดและเข้าหม้อต้ม
0: ครับผม
1: สกัดมาเป็นสมุนไพรแล้วไปเข้ากับเบสแชมพูแล้วก็ประกอบใส่ขวดเพราะฉะนั้นขวดที่ได้ไปจึงไม่ต่างอะไรกับการได้แชมพูสมุนไพรสมุนไพรสดๆที่เขาคั้นน้ำสมุนไพรออกมาให้เราสระมันเลยทำให้เราแตกต่างจากแชมพูทั่วไปแล้วเห็นผลดีมากๆมีใครใช้บ้างคะ
0: มาดูพนักงานไอทีสุดหล่อคนนี้แก้ตั้งแต่ต้นตอคือการทำความสะอาดที่ถูกต้องและที่สำคัญคือ
1: หัวมันมากเลย
0: ถูกต้องแล้วพอสระปุ๊บเป็นยังไงแกขยี้หัวแล้วแกมีความสุขมันหล่อขึ้นไหม
1: หล่อง
0: านเครียดช่างมันแต่ผมยังคงต้องอยู่เพราะว่าเสยยังไงดูดีอยู่ตลอดเวลามันได้ความเขาเรียกว่ามั่นใจกลับคืนมา
1: ดีอ่ะ
0: วันนี้ใครอยากได้ต้องรีบหน่อยนะฮะหรือว่าอีกหนึ่งเคส
1: แม่ค้าหรอ
0: ทำอาชีพแบบนี้เข้าใจได้ความมันจากอากาศที่แบบว่ามีควัน
1: อ
0: ะคุณป้อง
1: แล้วมันอยู่
0: บนหน
1: ัง
0: ศีรษะ
1: แล้วฝนตกอบอับชื้น
0: ความอับอยู่บนหนังศีรษะไม่ได้เทียบนาเวลามีน้ำท่วมต้นข้าวตายแน่นอนเฉียบเช่นเดียวกันกับหนังศีรษะของเราแกใช้แชมพูสุกายะตัวโสมแดงเป็นยังไงฮะตอนนี้สะสนุกสะสะอาดแล้วเป็นไงผัดข้าวมีความสุขมีความผมขึ้นสวยจับผมแล้วรู้สึกมันมั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าให้อาชีพเป็นอุปสรรคของการทำงานเพราะฉะนั้นวันนี้ย้ำพ่อจ๋าแม่จ๋าเข้าใจได้ผมขอโทษนะเปลี่ยนดีไห
1: ม
0: เปลี่ยนเพียงแค่แชมพูขวดเดียวที่เคยใช้มาเป็นแชมพูโสมแดงเราจัดแชมพูที่แบบว่าเป็นสมุนไพรต้มอัดไปในหม้อแบบนั้นแล้วทำเป็นเบสแชมพูอัดขวดมาให้แม่แม่ใช้ผมบอกอย่างนึงนะแม่จะรู้สึกเย็นแล้วมันจะสบายมากๆวันนี้นะจัดเอาไปสระไม่ได้เอาไปวัน2วันไม่ได้ไปอาทิตย์2อาทิตย์แต่เอาไปทั้งทีต้องเอาโปร8เดือนไปจ้า ย้ำว่าวันนี้ซื้อ4ขวดเราแถมให้อีก4ขวดแต่ผมสวยแล้วหนังศีรษะดีแล้วตัวต้องหอมด้วยเราขออนุญาตแถมทุกการสั่งซื้อใครกดโทรศัพท์เข้ามาเร็วตอนนี้นะแม่นะแถมตัวสบู่สุกสกินขนาด20กรัมให้อีก8ก้อนแม
1: ่
0: บอกเลยเซตนี้นะแม่เจอกันอีกทีคือ8เดือนข้างหน้าใครอยากได้

0: ได้ 5,000 กว่าเลิกคิดขอราคาเดียวแม่หมดหนี้999บาทย้ำว่า999บาทกดไปเลยเบอร์อยู่หน้าจอเอาให้ทันครับ
1: ตกเดือนละแค่100กว่าบาทเองอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: ต้องว่าคุ้ม
0: ถูกนะฮะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่มั่นใจผมเชื่อนะว่าบางคนไม่ใช่แค่แม่ๆ
1: ต้องจะให้ดูรีวิวพ่อรองเขามูลคดีนิดนึง
0: อายุเท่าไหร่แล้วพ่อรองปีนี้
1: ปีนี้80
0: อ่า
1: พ่อรองปีนี้80
0: ครับผม
1: นี่พ่อลูกขออวดหน่อยลูก
0: นี่
1: บอกพ่ออวดอะไรพ่อพ่อปกติเนี่ย80อ่ะตรงกลางเนี่ยบอกขอบพระคุณมากครับใจฟูเลยดีใจมาก
0: นี
1: ่อวยยศให้แชมพูนี้หน่อย
0: นี่
1: ตอนนี้พ่อสะแต่ตัวนี
0: ้ครับผม
1: จริงๆคือพ่อชอบมากจริง
0: ๆ
1: เห็นมีเคสที่แบบออกกำลังกาย
0: อ่ะใช่
1: แล้วปรากฏว่าคือออกแล้วเหงื่อเขาท่วมตัวไปหมดท่วมหัวไปหมดแล้วแบบมันเหมือนมันอบอับชื้นมันยังแห้งไม่ดี
0: เปลี่ยนแชมพูที่บ้านเท่านั้นเองแม่เปลี่ยนมาเป็นสุกายะเท่านั้นเองนะครับ
1: แล้วก็คนที่แบบโดนความร้อนโดนเคมีผมเสียผมพังหมดแล้วฮะ
0: ก็อย่างที่บอกชอบทำสีผมพอทำสีผมแล้วมันได้หลายบุคลิกไงบางคนทำสีนั้นสีนี้มาแล้วมันก็สวยแตกต่างกันไปแล้วใช้ได้ตลอดเวลาอยากจะทำสีไหนก็มีความสุขอยากจะทำสีไหนอยากจะตัดทรงไหนก็ได้ทำวันนี้เพียงแค่แม่จ๋าแม่ต้องเริ่มปรับเปลี่ยนตั้งแต่การทำความสะอาดแล้ววันนี้อย่างที่คุณป้องบอกว่าโสมเนี่ยทุกครั้งเวลาแม่อยากได้แม่ต้องบินไปซื้อแต่วันนี้ไม่ต้องบินอยู่ในขวดมาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แค่โสมแดงนะแม่นะเรายังใส่สารสกัดอีกเยอะแยะมากมายเพื่อทนุถนอมเส้นผมของแม่แม่ไม่ต้องตัดสั้นแม่ไม่ต้องไปดัดหยิกแม่ไม่ต้องไปตีฟาล่าแม่ไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับเส้นผมปล่อยมันสวยๆเหมือนสาวแรกรุ่นและก็ไม่ใช่แค่คุณแม่นะคุณพ่อด้วยเวลาตัดทรงไหนมาแล้วอยากจะไปอวดคนนั้นคนนี้เสยด้านไหนมันก็ยังจะหล่อแบบนี้แม่พ่อครับเพียงแค่เปลี่ยนแชมพูวันนี้เป็นแชมพูจากสุกยะสูตรใหม่ล่าสุดเจอกันวันนี้วันแรกขออนุญาตแบบนี้แม่จัดเป็นเซต8เดือนให้เลย
1: oh.
0: คือคุ้มมากวันนี้เปิดตัวทั้งทีเอาไปขวด2ขวดมันไม่คุ้มคุณป้อง
1: oh,
0: เอาไปทั้งทีมันต้องซื้อ4แถม4ได้8ขวด oh. เจอกันอีกทีรอบหน้าคือ8เดือนหรือ10เดือนข้างหน้าเลยแต่ไม่พอเราแถมตัวสบู่สุกสกินขนาด20กรัมให้อีก8ก้อนหมดเนี่ย16ชิ้นไม่เคยทำราคาที่ไหนแต่ให้ที่นี่ที่แรกเพราะวันนี้เปิดตัวครั้งแรก 5,000 กว่าเลิกคิดวันนี้ขอ999บาท999บาทใครที่กดโทรศัพท์เข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้กดทันแล้วรอสายด้วยนะครับ
1: อ้าวย้ำหน่อยค่ะใครบ้างที่ต้องใช้คะ
0: เจอทำสีพงสีผมบ่อยๆมีอาการเครียดจากการทำงานหรือว่าอายุเราเยอะขึ้นนะแม่50 60 70ใช้ได้หมดเลยเพียงแค่ลองเปลี่ยนแม่ทุกวันนี้มันต้องเป็นแชมพูโสมและวันนี้เราจัดโสมสีแดงราชินีแห่งสมุนไพรและไม่ใช่แค่โสมสีแดงเรายังใส่สรรพคุณของตัวสมุนไพรอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นขิง
1: พี่เจบีบอกชอบขิงมาก
0: ผมชอบมากไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขิงผมชอบหมด
1: ขิงเนี่ยนะสระปุ๊บแล้วหัวสะอาดมาก
0: ถูกต้อง
1: แล้วพอเจอสูตรเนี่ยที่มันเป็นสูตรเย็น
0: อ
1: ะหุยมันสะอาดหัวมันฟินถ้าเจอฤทธิ์ขิงเข้าไปนะความเย็นความสะอาดความสดชื่นความเฟรชมันสุดยอดใครไม่เคยใช้แชมพูขิงต้องบอกเลยครั้งหนึ่งในชีวิตเอาไปใช้ซะแล้วที่สำคัญคือโสมแดงมันเข้ากับขิงมากเลยโสมแดงเป็นราชินีสมุนไพรต้องไปหิ้วนะฮะซื้อทีไปหิ้วจากเกาหลี
0: ครับผม
1: เกาหลีเขาจะต้องใส่โสมแดงหมดแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีโรสเมอรี
0: ่นี่จัดให้
1: มีตัวใบพาย
0: นี่ไง
1: แล้วยังมีตัวปาล์มเลื่อยม
0: ี
1: ตัวบอระเพ็ดมีตัวเทียนกิ่ง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มาตัว2ตัวแต่มันยกทับมาเป็นสูตรตำรับสมุนไพรแล้วก็ยังมีตัวมะกรูดมีตัวมะหาดประคำดีควายว่านหางจระเข
0: ้
1: ส่วนใหญ่เวลาซื้อทั่วไปมันจะแยกมะกรูดขวดนึงประคำดีควายขวดนึง
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้แยกเพราะใส่อย่างเดียวดีอย่างเดียวใส่ไป10อย่างดีไปอีก10อย่าง
0: ครับผม
1: แล้วจะให้ดูเนื้อนิดนึง
0: เนื้อดีมากคุณป้องสีสวยด้วย
1: คือนี่คือเนื้อจากสมุนไพรแล้วเนื้อเขาเข้มข้นแบบนี้นะคือมันไม่ได้มาแบบใสๆจกๆมาก
0: ไม่ไม่ไม่เลยไม่เลย
1: เนื้อเข้มข้นแล้วสระแบบนี้ป้องพูดเลยว่าสบายหัวโล่งหัวมากมาก
0: ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้แม่อยากสบายหัวแชมพูสุกยะโสมแดงวันนี้เปิดตัวอย่างที่บอกต้องจัดโปรมาฝากพ่อจ๋าแม่จ๋าให้มีความสุขกันทั่วหน้านะครับโปร8เดือนเนี่ยผมบอกเลยใครกดโทรศัพท์เข้ามาทันนะจะเอา2เซต3เซตไม่ใช่ปัญหาขอแค่กดให้ทันวันนี้แชมพูสุกยะตัวโสมแดงนะครับซื้อ4แถม4ได้โปร8เดือนไปอย่าลืมว่าเอาตัวสบู่สุกสกินขนาด20กรัมไปอีก8ก้อนแม่ตัวหอมหอมฟุ้งและสบายตัวสบายกายโปร8เดือนนี้จาก 5,000 กว่าเลิกคิดเพราะวันนี้ทุกการสั่งซื้อจ่ายราคาเดียวเพียงแค่999บาทย้ำนะแม่นะเปิดตัวฟังไม่ผิดแน่นอน 999บาทพ่อจ๋าแม่จ๋าใช้ได้ย้ำว่าวันนี้เปลี่ยนแค่แชมพูที่บ้านมาใช้แชมพูสุกไกยะตัวโสมแดงนะครับหมดนี่999บาทกดไปสิครับรออะไรหมายเลขโทรศัพท์อยู่หน้าจอครับ
1: ใช้ไปเลยยาวๆนะคะ8เดือนเต็มๆนะคะตกเดือนเฉลี่ยแค่100กว่าบาทต้องว่า100กว่าบาทเนี่ยวันนี้ใครที่คิดไม่ตกนะแชมพูมีเยอะไปหมดตังค์มาเยอะแล้ววันนี้ไม่ต้องไปฝากใครเขาหิ้วไม่ต้องไปซื้อไกลถึงเกาหลีแล้วในเมืองไทยมีโสมแดงแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือสูตรที่ดีที่สุกายะจัดมาให้
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นย้ำโปรอีกสักรอบค่ะ
0: วันนี้นะแม่นะจัดโปร8เดือนไปให้เลยสำหรับแชมพูสุกายะตัวโสมแดงนะซื้อ4แถม4ได้8เอาสบู่สุกสกินไปอีก8ก้อน16ชิ้นหมดนี่หมดหน้าตัก999ย้ำว่า999บาทอย่ารอนะแม่นะมีเส้นผมอยู่กับตัวเองดูดีกว่าใช่ไหมฮะกดเลยเบอร์อยู่หน้าจอเอาให้ทันครับ
2: ผมนี่มีปัญหามากนะครับไม่ใช่ตัวผมนะผมเนี่ยครับมีปัญหาจนกระทั่งผมมาเจอสุกายะโสมแดงเข้าครับถ้าใครสนใจนะครับสุกายะโสมแดงเนี่ยครับจะทำให้หนังศีรษะของคุณเนี่ยสดชื่นเย็นสะอาดอีกด้วยครับสนใจสั่งซื้อสุกายะโสมแดงตั้งแต่วันนี้นะครับ
3: สวัสดีค่ะวิยดาอุมารินนะคะอยู่ในวงการนี้ก็50กว่าปีแล้วนะคะการใช้หน้าแล้วก็ใช้ผมเนี่ยในการแสดงเนี่ยเยอะมากนะคะทั้งดัดทั้งย้อมทั้งเปลี่ยนทรงผมทั้งสเปรย์ทั้งใดโดนความร้อนเนี่ยแม่มีปัญหากับผมเยอะมากเลยค่ะแม่ก็บ่นค่ะบ่นกับช่างทำผมประจำกองถ่ายนี่แหละช่างทำผมในกองก็แนะนำให้แม่ว่าลองใช้นี่สิคะนี่สุกายะแชมพูโสมแดงแม่ก็ลองใช้ครั้งแรกนะคะหูยมีความสุขมากเลยเพราะว่าเย็นสบายหนังศีรษะมากมากเลยแล้วก็สระเสร็จก็หนังศีรษะก็หอมผมกลับมานุ่มสลวยสวยเก๋เลยนะมีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้ใช้แชมพูโสมแดงสุกายะค่ะ
0: โปรโมชั่นสุกายะเรดจินเสงนูริชชิ่งแชมพูขนาด150 ml ปกติราคาขวดละ590บาทวันนี้ซื้อ4ขวดเราแถมให้ฟรีอีก4ขวดและ100สายแรกเราแถมฟรีให้เลยสำหรับสบู่สุกสกินขนาด20กรัมอีก8ก้อนรวมมูลค่าทั้งหมด 5,000 กว่าบาทแต่วันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: รายการกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยที่ครัวเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ออยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้โหจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี
0: ้
2: วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัว

0: วันนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Mac ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะในการฉีดกระชับฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่อิ่มกริบเลยเพราะแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ้ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุดนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปีเต
1: ็
0: ม
1: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีดค่ะรอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแกะเอ่ยอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
2: ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับ
1: มา
2: การยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะนี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้านนะฮะที่มีพวกตะไคร่น้ำแบบเนี้ยตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับกวาดน้ำตะไคร่น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยครับมันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้านอีกหนึ่งหัวครับ
0: คืออันนี้สามารถเปิดเป็นคาแคร์ได
2: ้ถูกต้อง
1: ฉีดโฟมได้เลยทั้งคัน
2: มันง่ายมากแค่เราเอียงแบบนี้ครับใส่เข้าตรงล็อกแล้วก็หมุนออกมาปุ๊บแค่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นไหมครับเวลาเราจะล้างพวกรถของเราใต้ท้องรถล้อรถขัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของบ้านก็ได
2: ้
1: อยากจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะล้างรถแบบที่ทิวทำเมื่อสักครู่นี
2: ้
1: ก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่ตรงนั้นมีแหล่งน้ำเราก็เพียงแค่ใช้ตัวกรองนี่แหละค่ะโยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถังน้ำกะละมังนะคะซึ่งตัวแบตตัวนี้นะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ยาวๆเลย45นาทีไม่ต้องมาคอยแกะตัวของหัวเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าในนี้นะคะเขามี7หัวให้กับคุณเลือกสรรเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
2: เอาล่ะฉีดกวาดล้างขจัดคราบได้นะครับยังไงซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: โทรแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับมีน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้อีก2ขวดนะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Assai Shop Mania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: พ่อแม็กซ์ฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับขอมีจำนวนจำกัดนะครับที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania
1: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Max รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: มาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลย

0: ตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
1: ุ๊
0: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี้7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
1: บ
0: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
1: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะ
2: ตัวใหญ่กว่านี้
1: มันโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
0: ้
1: เห็นไหมฮะ
0: เม็ดกระจายเลย
1: โอ้โหแล้วพูดถึงอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
0: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
0: สามารถที่จะเอาแอดปายฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: กับต้นไม้ก็ทำได้อีกด้วยนะคะ
0: ถูกต้องเลย
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
1: ๆโอ้โหเรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: และเป็นของที่ต้องมี
1: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
0: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่ะฝากอะไรกับ Power Mac หน่อยค
2: ่
0: ะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Mac ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Mac ค่ะ
1: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: รายการคู่ข่าวออนทัวร
1: ์มันยังไม่ตื่นยังไงไม่รู้ตอนนี้กี่
0: คุณไม่อาบน้ำด้วยยืนห่างๆกันดีกว่าก
1: ี่โมงแล้วคะ
0: ห่างๆดีกว่าก
1: ี่โมงดูขอด
0: ูกว่า
1: ออนรายการไม่เดินอีกเวลาจริงคือ 6:20 นะคะเรา
0: 6:20
1: นัดกันมาว่าเราจะมาหาของกินในตลาดค่ะ
0: มันเหม็นๆยังไงไม่รู้ว่ะคุณรัชนี
1: มันมีถังขยะอยู่ตรงนี
0: ้ไม่ใช่คุณไม่อาบน้ำ คุณทำไมเป็นคนแบบนี้วะ
1: เขานัดก
0: ัน
1: หกโมง
0: เชื่อไหมพี่เขาไม่อาบน้ำครับ
1: คือเขานัดกันเช้ามากนะคะ
0: คนกระบี่เขาตื่นเช้าเขาจะมาแบบอยู่ในตลาดอะไรป้ายที่เห็นคือป้ายปลายพญา
1: อำเภอปลายพญา
0: อำเภอปลายพญามันอยู่ทางอีสานไม่ใช่เหร
1: อคนละอัน
0: อันนั้นตาพญา
1: พญา
0: อ๋อปลายพญากระบี่อ่าวลึก
1: อ้าวนี่นี่สาวอ่าวลึกมานี่น้องอ้นน้องอ้นน้องอ้นเป็นคนอ่าวลึก
2: เป็นคนอ่าวลึก
1: ไปพามาเที่ยวบ้านน้องอ้นค่ะ
0: ลึกกี่เมตรฮะลึกกี่เมตรนะ
1: มันไม่ได้ลึกอย่างนั้น
0: เออเดี๋ยวไปถามสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: คุ้นหน้า
0: ครับผม
1: เหมือนลูกนี่
3: ก
1: ะ
0: กัมพู
3: กัมพูก็ยังม
0: ีอี
3: กคนน
0: ึ
3: ง
0: เออใช่ๆเออ3คนอู้จำตั้งแต่สมัยข่าวคนคนข่าว
1: นะเป็นแฟนรายการข่าวคน
0: นี่แฟนรายการข่าวคน
1: พี่กนกพี่ธีระพี่กัมพูอ่ะค่ะคนนี้ชื่ออะไรคะ
3: มีแต่ว่ามันเรื่องกัมพูด้วย
1: ใช่ถูกต้องค่ะคนนี้แหละแต่อาจจะหนุ่มขึ้นหล่อขึ้นนะคะ
3: เหลือหนุ่มเหลือน้อยมึง
0: อันนี้เขาเรียกตลาดอะไรครับคุณพี่
2: ตลาดอ่าวลึก
0: ตลาดอ่าวลึกเลยนะ
1: ชื่อตามอำเภอเลยเน
2: า
1: ะ
0: ตามอำเภอ
1: ตลาด
0: ตามอำเภอคือตามอำเภอใจตามอำเภออ่าวลึก
1: ชื่ออำเภอคืออ่าวลึกนะคะ
0: ครับผม
1: ตลาดสด
0: เดี๋ยวเราใส่บาตรก่อนใส่บาตรหลวงพ่อครับนิมนต์รอรับบาทหน่อยฮะข้าวเหนียวนี่ใส่บาทหลวงพ่อ
1: ข้าวเหนียวใส่บาทหน่อยค่ะชุดหนึ่งสองชุดค่ะเราต้องใส่
0: ชุดละเท่าไหร่จ๊ะ
2: ช
0: ุ
2: ดละ
0: 20บาทนะฮะเดี๋ยวเราจะไปใส่บาทพระ
4: สุขิติกายุโกภวาภิวาตนะติลิตะนิจจังวุตตาปัจจาหิโนจัตตารโหธัมมาวันตันติอายุวันโนสุขังปาลัง
1: สาธุ
0: พระอาจารย์อยู่วัดไหนครับวัดอ่าวลึกเลยอ่าวลึกเหนืออ๋อเดินไกลไหมครับพระอาจารย์ครับ
1: ไม่ไกลนะคะ
0: ไม่ไกลไม่ไกลครับ
1: สักการ
0: เมื่อกี้เห็นถวายหลวงพ่อแล้วน่ากินนะ
1: อันนี้ชื่อร้านไก่ทอดอะไรคะเนี่ย
0: เอานี่ด้วยเอานี่
2: แม่สุรีค่ะ
1: ไก่ทอดแม่สุรี
0: เอาเนี้ยเอากับอันเนี้ยครับแค่นั้นล่ะฮะ
2: ห่อเดียวเลยค่ะ
0: อันนี้ห่อเดียวกันเลยครับ
1: โอ้ทำไมกับมันเยอะกว่าข้าวอะคะ
0: ก็ไม่ต้องห่อครับกินเลยครับชิม
2: เลยค่ะ
0: ชิมเลยครับ
1: เท่าไหร่อะคะ
2: 45 บาท
1: 45 บาทราคากันเองย่อมเยานะคะ
0: นี่มาถึงเราก็กินเลยอุ้ยข้าวเหนียวร้อนๆเลยครับคุณรัชนีกินด้วยไหมแต่คุณยังไม่แปรงฟันคุณอย่ากินข้าวนะอุ้ยมา
2: วิตามินดีไม่แปรงฟันดี
0: เขาไม่ยอมอาบน้ำตื่นแล้วไม่ยอมอาบน้ำ
1: น
0: ี่ผมจะพลธนาให้ทั่วตลาดเลย
1: ไม่น่าเลย
0: ทำอย่างนี้ได้ไง
2: ก
0: ิน
2: ก่อน
0: เออ
2: ไปรวบท
0: ี
2: เด
0: ีย
2: ว
0: อุ้ยอร่อยด้วยไก่อร่อยด้วยแต่คุณกินไม่ได้หรอกเพราะคุณยังไม่แปรงฟัน
1: อุ้ยอันนี้ขนมอะไรอะคะไม่เคยเห็น
5: ขนมขึ้นนคร
0: พึ่งเหรอฮะ
1: ขึ้นลงอ่ะ
5: ขึ้นลง
0: แล้วมีขนมลงไหมครับ
5: ไม่มีขนมลงมีแต่ขึ้นอย่างเด
0: ีย
5: ว
0: มีขนมขึ้นอย่างเดียวเนาะเออแปลกเน
1: า
0: ะ
1: หน้าตาเขาเป็นเขาทำจากอะไรอะคะ
5: ทำจากข้าวเจ้าแป้งเจ้า
0: แล้วรสชาติจะเป็นยังไงครับ
5: แป้งเนี่ยลองชิมดู
0: อ่ะชิมก็ชิม
1: อันนี้คืนให้น้องเขา
0: ฮะ
1: ให้น้องก็ถือให
0: ้เออ
5: ลองชิมดู
1: ให้สาวอ่าวลึกนั่นถือให้นั่น
0: อย่าแอบกินหมดเนาะนี่เลยนะ
1: ให้สาวอ่าวลึกถือให
0: ้แล้วแอบหวงด้วยนะไก่ทอดก็อร่อยจริงหมูก็อร่อย
1: อ๋อมันเป็นแป้งข้าวเจ้าเป็นแผ่นแป้งอันนี้นึ่งหรือว่า
0: คุณแม่มีช้อนไหมครับ
1: เขากินไม่ช้อนนะ
5: ไม่ต้องใช้ช้อน
1: เราใช้มือเลย
5: อร่อยดี
0: อร่อยด้วยนะ
1: นี่เป็นแป้ง
0: อร่อยรสชาติเป็นยังไงอ่ะ
1: ไม่ได้แป้ง
0: ใช่กัน
1: ม่ได้แปรงฟัน
0: ก็เลยอร่อยอร่อยอร่อยฮะเท่าไหร่ครับเนี่ย
5: 20ค่ะ
0: 20บาท
1: อร่อยอันนี้เขาทำในงานเทศกาลไหมหรือว่าขายทั่วไป
5: ทำทั่วไป
1: อ
5: ๋
1: อไม่ใช่ขนมมงคลไป
5: ไม่ไม่ค่ะทำทั่วไป
0: แต่
1: ไม่เคยเห็นไง
5: ของนคร
1: ของนครเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ
0: เอาไก่เอาไก่ขึ้นไปมันว่าแล้วมันจะว่าแล้วไงต้องถือเองอ่ะแบบเนี้ย
1: อะไรวะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณนะคุณใครวะ
0: นะรัชนีกัมพูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยอันนี้เขาจัดเป็นเซตๆนี่คืออะไรครับ
6: เนี่ย
7: เป็นผักค่ะ
1: หมายถึงเอาไป
6: สามารถได้เลยนี่คุณนี่พูด
0: คือเหมือนกับเอาไป
8: อันมันมีหลายอย่างค่ะมีต้มจืดมีถั่วงอกมีแกงเลียงมีต้มส้ม
0: อ๋อก็คือทำคือเราแค่เตรียมไว้เฉพาะหม้อกับน้ำ
8: ใช่ใช่
0: แล้วก็เอานี่ลงไป
8: ใช่แล้วก็เนื้อสัตว์อะไร
0: ต้องแล้วก็เนื้อสัตว์ใส่เข้าไปเพราะว่าเขาปรุงเป็นเซตให้แล้ว
8: ใช่ค่ะ
1: เป็นไอเดียที่ดีมากนะคะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อแยกอย่างละกำเนี่ยมันหลายบาทนะ
0: ใช่อันนี้อะไรฮะ
8: อ
0: ัน
8: นั้นต้มส้ม
0: อันนี้ต้มส้มครับต้มส้มก็ไปหา
1: ใบมะขาม
8: ใช่ค่ะมีหยวกกล้
6: วยหวาน
0: อันนี้ผัดเปรี้ยวหวานจัดให้หมด
6: แกงไตปลา
0: แกงไตปลาแล้วให้ไตปลาไปด้วยไหมครับ
8: ไตปลาไปซื้อไตปลากับ
0: เพื่อนให้ไปซื้อไตปลา
8: ใช่เราให้แต่ผัด
6: บรอกโคลี
0: ผัดบรอกโคลี
1: กินได้กี่คนคะพี่อันเนี้ย
6: สองสบายมากเลย
0: เ
6: ออ3คนก็ได้
0: สองคนนี่กินกับใครครับผัวกับเมีย
8: แล้วแต่ลูกค้าค
0: ่
8: ะ
0: แล้วแต่ลูกค้าตามถนัดเลย
1: นี่เป็นไอเดียในการทำผักขายนะคะทำไมต้องกำอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเป็นกำมัน10 20อ่ะ
0: เออ
8: บางคนก็2คนอะไรเงี้ย
0: ถุงละเท่าไหร่ครับเนี่ย
8: 20 3ถุง50ถ้าส่งแม่ค้าก็
0: ย่อมยาวย่อมยาว
1: ถุงละ20เห็นมั้ยแกงถ้วยนึงก็20บาทเองนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
7: หนังเคยไม่ทานหมา
1: น้ำพี่กระมูพี่กระมู
0: ฮะ
1: มาดูน้ำอะไรไม่รู
0: ้น้ำอะไรคะ
7: น้ำเคยจ้า
1: แม่คำว่าน้ำเคยเนี่ยมันทำจากอะไรคะ
7: ทำกับตัวปลาลูกปลาก็มักเหมือนกับใบไอ้นั่นนั่นแหละเหมือนกับ
0: แต่มันไม่ใช่ไตปลาใช่ไหม
7: ไม่ใช่ลูก
1: แต่หน้าตามันเหมือนไตปลามากเลยนะ
7: ใช่ใช่ใช่
1: แต่ว่าไม่ใช่ไตปลา
7: หลายคนไหม
1: เอา
0: แค่นี้ครับ
1: แค่น
0: ี้แหละฮะถุงเล็กๆคุณแม
1: ่มันเผ็ดไหมคะ
7: ก็
0: ครับผมสวัสดีครับ
7: ไม่เผ็ดก็
0: สว
7: ั
0: สด
7: ี
0: ครับ
7: มันไม่ได้หรอกเลยลูกจะไม่เผ
0: ็
7: ด
0: ได้ครับ
1: คือต้องเผ็ด
7: ต้องเผ็ดเผ็ดกับเผ็ดไม่ใช่มากก็กำมั่งดี
1: เผ็ดก็เผ็ดไม่ใช่มาก
0: หมาย
1: ถึงว่าเผ็ดไม่มาก
7: อร่อย
1: เผ็ดอร่อย
7: ใช
0: ่เขาพูดเพราะเนาะเผ็ดก็เผ็ดไม่ใช่มาก
7: ไม่มากไม่มากลูกไม่มากค่ะ
1: อันนี้แม่ขายเท่าไรค่ะ
7: อันนี้ฮะไอ้ชิมวะเราก็
1: ไปชิมวะใ
7: ช่ใช่
1: ชิมดีกว่า
7: ใช่ให้ไปชิมกับกันน้ำจีนน้ำจีนหนูนี่ที่บ้าน
1: แม่น่ารักแม่น่ารักอย่างนี้ค่ะโปรดได้รับความขอบคุณจากลูกนะคะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่
1: น่ารักไหมคะชาวอ่าวลึกน้ำเคย
7: น้ำเคยไตปลาลูกปลาคิดนะคะ
1: ค่ะป้าอะไรนะ
7: ปลาคิด
1: ปลาคิด
0: น้ำเคยปลาคิด
1: อันนี้เขาเรียกปลาอะไรนะคะ
9: ปลาแดงค่ะปลาแดงมันค่ะ
1: คือเวลาเราไปกินร้านแกงใต้อะเขาจะมีทอดสีแดงๆอันนี้ใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
1: เป็นปลาแดงมันอันนี้คลุกอะไรคะ
9: ค่ะคลุกขมิ้น
0: อ๋อนี่คลุกให้แล้ว
9: ใช่ค่ะพร้อมทอดเลยค่ะ
0: ร้านนี้ขายพริกแกงนะครับนี่ไงตำนานเขาเรียกว่าพริกแกงของภาคใต้อ่ะเขาจะมีเสน่ห
1: ์
0: อันนี้พริกแกงอะไรครับ
9: แกงกะทิ
0: อันนี้แกงใส่กะทิใช่ไหมเรามาเราก็จะเจอแกงกะทิ
1: แกงกะท
0: ิ
1: กับแกงเผ็ดคนละอัน
9: คนละเครื่องกันค่ะ
0: ครับอันนี้พริกแกงเผ็ดเน
9: า
0: ะ
9: แกงส้มค่ะแกงส้มปาก
0: แกงส้มเนี่ยแม่นมากอันนั้นแกงไตปลา
9: ใช่ค่ะ
0: ผมรู้อันนี้แกงเขียวหวานอันนี้แกง
9: ข้าวหมก
0: โอ้ข้าวหมกข้าวหมกอันนี้แกงสำหรับคนเอาไปทำข้าวหมกใช่ไหมฮะ
9: จ้าจ้า
0: แดงๆนี่แหละครับ
9: ผัดไทยค่ะ
0: โอ้ทำผัดไทยก็มีพริกแกงแล้วเนาะ
9: มีค่ะสำเร็จ
0: ครับผมแล้วที่เป็นตรงนี้ฮะ
9: ทำพริกน้ำส้ม
0: พริกน้ำส้มอุ้ยทำสำเร็จหมดเลย
9: ค่ะ
1: แล้วอยู่ได้กี่วันแค่แบบนี
9: ้อาทิตย์ค่ะ
1: อาทิตย์นึง
9: ไม่ใส่สารกันบูด
0: เอาไตปลาไหมแกงไตปลา
9: 20พอไหม
0: ครับผมพอครับเดี๋ยวเราไปทำแกงไตปลากินแล้วต้องไปหาซื้อไตปลาใช่ไหมครับหรือว่าไม่ต้องมีแล้ว
9: เดี๋ยวแถมไปให้ไตปลา
0: เอาไตปลามีขายด้วยเหรอครับ
9: เดี๋ยวจะแถมไปให้10บาทเองไม่เป็นไรเพ
0: ล
9: ท
0: หรอ
1: ไตปลาขาย10บาทเองนะนี่ทำเองเหรอคะไตปลาร
9: ับมาค่ะ
1: แล้วก็ทำกันยังไงคะไตปลาเนี่ยค่ะ
9: เวลาแกงเหรอคะต
10: มน้ำนี่ก่อนแล้วก็เอาพริกแกงนี่ใส่แล้วก็ใส่กะปิแล้วก็ใส่ผักใส่ปลาย่างแค่นั้น
0: แค่นั้นเลย
10: ค่ะ
0: ก็คือเราไปหาปลาย่าง
10: ใช่ใช
0: ่ปลาทูปลาอะไรก็ได้เน
10: า
0: ะ
10: ได้ทั้งนั้นจ้า
0: ก็ใส่ลงไป
10: ค่ะ
0: อ
10: ๋
0: อแล้วเติมกะปิหน่อยใช
10: ่
0: ไหม
10: ใช่นิดนึงกะปิ
0: โอ้สวัสดีครับ
11: ค่ะ
0: สวัสดีครับค
11: ุ
0: ณแม
11: ่ค่ะขอบคุณค่ะมาซื้อของค่ะ
0: ครับผมเยอะครับคุณแม่ครับ
11: ตลาดซื้อ
0: ซื้อของนี่เป็นโพยมาอย่าง
11: น
0: ี้เลยเหรอ
11: ค่ะพอดีไปโรงพยาบาลนะคะ
0: อ
11: ๋อเสร็จแล้วสั่งเขาไปส่งให้ที่บ้านนะคะผมดีใจมากๆเลยค่ะได้เจอตัวจริงค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
11: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: พี่กำพูดูหมึกนี
0: ่
1: สวยมากเลยอ่ะเขาเรียกหมึกอะไรคะอย่างเงี้ย
12: กล้วยเนื้อจ้ะเขาจะหาวันต่อวัน
1: โอ้กล้วยเนื้อ
12: จ้ะ
1: อันนี้ใหม่สดเลย80บาทถาดนึงอะนะเดี๋ยวเราจะซื้อหมึกนะคะเพราะว่
0: า
1: แม่บอกว่าสด
0: อ๋อมาจ่ายกับข้าว
1: เอาไปทำอะไรกินคะคุณแม่คะ
12: ผัดดำก็อร่อยจ้ะต้มตะไคร้ผัดน้ำดำ
1: อ
12: ัน
1: น
12: ี้
1: คือทำน้ำดำได้เลยโอ้โหดูดิสดมาก
0: โอ้โหอันนี้ปูอะไรครับเนี่ยโอ้นี่ไงที่เขาเรียกปูดำ
13: นึกอะไรก็มาปูกับ
0: อยากมาอยากมาเที่ยวอ่าวลึก
13: อ
0: ุ้ยมันเดี๋ยวมันกัดมือป่ะ
1: มันกัดไม่ได้มันหนีบอย่างเดียว
0: มัดมัดไว้แล้วเขามัดไว้แล้วอันนี้พวงละเท่าไหร่ครับ
14: ช่างก่อนไก่ค่ะโลละ300
0: โลละ300
14: 350
0: โอ้ตัวใหญ่
1: เดี๋ยวขอช่างหน่อยนะคะ
14: ต้อง
1: ทายว่าพวงนี้เท่าไหร่
0: เป็นอยู่นะสดๆเลย
1: อ้าวคุณทายว่าพวงนี้เท่าไหร
0: ่ครึ่งกิโล
14: เดี๋ยวต้องฝั่งนี้นะ
1: เท่าไหร่คะ
14: 1ก
0: ิโลเป๊ะเลย
1: 1กิโลพวงนี้300บาทค่ะโอ้ยังเป็นๆอยู่
0: 1กิโลเป๊ะเลยอ่ะ
14: 2ตัวนี้เกือบกิโล
1: อุ๊ยอันนี้
0: 1 2เกือบปึ๊บปึ๊บโอ้
14: 9กิโล
1: โอ
0: ้ตัวเบลเลอร์เลยเน
1: า
0: ะ
1: 2ตัวเกือบ300นะนี่ถ้าอยู่บนชานเป็นพันเลยเหรอ
0: ใช่ถั่วอะไรครับเนี่ย
15: ถ
0: ั่
15: วรัง
1: ถั่วรังหรือถั่วรัง
15: ถ
0: ั่
15: วร
0: ัง ร
1: ัง ร
0: ัง อร่อยด้วยนะ
1: นกอะไรเงี้ยหรออ
0: ร่อยด้วยนะ
1: เขากินยังเขากิน
0: รสชาติเหมือนถั่วลิสง
1: แกะเปลือกออกนะคะ
0: รสชาติจะคล้ายๆถั่วลิสงอ่ะ
1: เอ้าแกะจะหมดแล้วหล่น
0: มันเป็นถั่วอยู่ในดินหรือไม่ยังไงฮะเหมือนกับถั่วลิสงอยู่ในดิน
1: ต้นก็เหมือนลิสงใช่ไหมคะ
15: จ้ะ
0: น่าจะตระกูลเดียวกันมั
1: ้ยอุ๊ยอร่อยอร่อยเหมือนที่ส่งเลยต้องซื้อถุงเท่าไหร่จ๊ะ20บาท
0: ก็แบบนี้อร่อย
1: เอา2ถุง
0: เอาถั่วลิสงไปด้วยนี
1: ่เอาแล้วเอาอย่างละถุงมั้ยเรากินไม่หมดเอาถั่วลิสงอีกถุงนึงค่ะถั่วรังค่ะถั่วรัง
0: กำลังปากหม้อเลยนี่
14: สว
0: ั
14: สด
0: ี
14: ค่ะพ
0: ี่
14: คร
0: ับ แม่ค่ะโอ้ย
1: มีคนเรียกที่รัก
0: อุ้ย
14: ม
0: าร
14: ักทุกวันน่ะ
0: เออเห็นไหมล่ะด
14: ู
0: ทุกวันโอ้เห็นไหมล่ะ
1: คุณแม่ขายอะไรเนี่ย
14: ขายก๋วยเตี๋ยวปากหม้อตัวต้มมันต้มโอ้นี่แพ้ความหล่อจังเลยนะนี
0: ่โอ้ย
1: คุณผู้ชมปากหวานมากเลย
0: แม่ค่ะ
1: คำก็หล่อสองคำก็หล่อ
14: ท
1: ั้
14: งหล่อทั้งสวยกันน่ะ
1: เอาหนึ่งกล่องค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตอนนี้มันจะร้อนไป
1: นี่ไงเอานี่
0: เอาเป็นกล่องเลยดีกว่าที่ทำไว้
14: ใส่ตรงนี้ให
0: ้ฮะนี
1: ่ใส่ใหม่เลยดีกว่าเอาใหม่ดีกว่าน
0: ี
14: ่ลองชิมฝีมือคนใต้ดูนะ
0: อันนี้เขาเรียกข้าวเกี๊ยวปากหม้อใช่ไหมฮะ
14: ลองดูลองชิมเลย
0: ครับปั๊บมาคุณรัชนีอันนี้เป็นปากหม้อข้าวเกี๊ยวปากหม้ออันชัน
1: อันนี้เป็นแป้งขาวธรรมดา
0: แป้งนุ่มอร่อยดี
1: แป้งแบบว่าแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะละเอียดละมุนละไมมาก
0: อร่อยดี
1: แม่เอาอีกกล่อง
0: หนึ่ง
1: ต้องกินน้องๆต้องกินนะ
0: คุณแม่ที่นี่ลึกเท่าไหร่ครับ
14: ลึกเท่าไหร่หรอคะคงจะลึกมากค่ะกว้างไปหมดเลย
0: ลึกมากกว้างด้วย
1: ไม่มีใครเคยวัดเหร
14: อวัดมันไม่ถูกค่ะน้ำใจคนไทยนี่มันวัดไม่ถูกน้ำใจคนหนาวลึกมันเยอะลึกมหาศาล
0: เห็นไหม
14: ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ

0: เอาล่ะครับเรามาอ่าวลึกพลาดไม่ได้คุณรัชนี
1: ค่ะ
0: อาบน้ำหรือยัง
1: อาบแล้วค่ะนี่เป็นวัดนะคะ
0: วัดสวยอีกวัดหนึ่งของเมืองอ่าวลึกนะครับ
1: คือถ้ามาตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกกระบี่นะคะนี่แนะนำให้แวะมาด้วยนะคะที่นี
0: ่เดิมชื่อวัดนี้ชื่อว่าวัดบางโทงปัจจุบันนี้ชื่อวัดมหาธาตุวชิรมงคลนะครับเป็นวัดที่สวยงามมากท่านผู้ชมแค่เห็นช้างที่อยู่ตรงนี้ก็ช้างสามเศียร
1: ค่ะ

0: สวยไหมฮะ
1: สวย
0: มากเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้แล้วมีสิ่งสำคัญมีสิ่งสวยงามอีกมากมายในวัดเดี๋ยวจะพาไปดู
1: ค่ะ
0: มาทางด้านน
1: ี้ตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะ
0: คืออะไรฮะ
1: ตามน้องมา
0: ตามน้องมา
1: ตามน้องมา
0: ดูท่านผู้ชมใครไม่เคยไปประเทศอินเดีย
1: อันนี้คือพุทธคยาหรือเปล่า
0: เหมือนไหม
1: เป๊ะก็คือเป็นแบบเจดีย์ของพุทธคยาใช่ไหม
0: เหมือนเจดีย์แบบพุทธคยาเลยนะครับท่านผู้ชมครับวัดนี้ตามประวัตินะครับบอกว่าตั้งขึ้นมาเมื่อพ.ศ. 2483 2483ก
1: ็
0: คือยุครัตนโกสินทร์แต่ว่าจริงๆแล้วมามีบูรณะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้สวยงามแบบนี้ในภายหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างสวยนะคุณรัชนีนะสวยแบบสะอาดตาด้วยนะฮะท่านผู้ชมสวยงามแบบว่าผมว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดของเมืองอ่าวลึกเขาเลยนะเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับพลาดไม่ได้เลยศิลปะที่อยู่ด้านนี้นะฮะตรงบริเวณวิหารคดนะครับบางคนอาจจะเรียกว่า
1: วิหารลาย
0: วิหารลาย
1: หรือ
0: ระเบียงคดระเบียงลายก็สุดแท้แต่ก็เรียกว่าวิหารคดเนี่ยนะครับเขาจะจำลองแบบศิลปะทวารวดีคุณรัชนีก็จะสังเกตนะศิลปะทวารวดีจะสไตล์นี้ครับ
1: คล้ายๆอินเดียคล้ายๆอะไรทางนู้นใช
0: ่ทวารวดีก็เหมือนกับมันเชื่อมมาจากทางอินเดียนะฮะเพราะว่าพอมายุคประวัติศาสตร์ใช่มั้ยก่อนประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์ศิลปะทางอินเดียเข้ามาก็มาเป็นทวารวดีนะครับเห็นมั้ยฮะลักษณะของทวารวดีจะเป็นแบบนี
1: ้
0: นะครับ
1: เดี๋ยวเข้าไปข้าง
0: ในสวยงามมาก
1: เข้ามาข้างในต้องถอดรองเท้านะคะ
0: ถอดรองเท้า
1: ครบสถานที่
0: เราสามารถเดินซ้ายเดินขวาไปทางขวาไปเรื่อยๆนะครับรอบๆก็ได้นะฮะ
1: เอามา
0: ส่วนที่ไปทางด้านนู้นเห็นองค์เจดีย์คุณจะไปทางไหนก่อน
1: ไปซ้ายดีกว่าค่ะ
0: แสงเดี๋ยวดูมองเจดีย์จากทางนี้ก่อนนะฮะเจดีย์นี้จำลององค์เจดีย์จากพุทธคยา
1: ขนาดเท่ากันไหมพี
0: ่ขนาดความสูงเนี่ย95เมตรฐานของเจดีย์50เมตร95เมตรก็คือเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันในปีเกิดของพระองค์ท่านหรือว่าปีที่พระองค์ประสูติก็คือพ.ศ. 2495นะครับแล้วก็ความกว้างของฐานเจดีย์50เมตรก็เป็นการบอกว่าสร้างขึ้นมาเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ในช่วงที่เฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษานะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมครับเจดีย์พุทธคยาเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการรำลึกถึงการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมืองพุทธคยานะครับรูปทรงเป็นแบบนี
1: ้คุณเคยไปมาแล้วใช่ไหมคะ
0: ผมไปมาแล้วครับไปที่นู่นมาแล้วนะฮะไปสักการะพุทธคยามาครั้งหนึ่งแล้วก็มีด้านบนนู้นก็คือมีพระบรมสารีริกธาตุนะครับ
1: คุณครูพอเรายืนตรงนิ่งๆนะแ
0: ล้วเรามองขึ้นไปนะแล้วเหมือนเราจะล้มนะ
1: ใช่ที่ไหนได้คือเมฆอ่ะเขาลอยผ่าน
0: สังเกตไหมครับท่านผู้ชม
1: พอดีเลย
0: แล้วเหมือนกับเราเคลื่อนไหวแล้วพอมองนานๆเราเหมือนกับเราก็จะ
1: เราจะล้มไหม
0: ร่างกายเราจะเคลื่อนไหวตามไปด้วย
1: แล้วพระพุทธรูปที่เห็นอยู่เนี่ยคืออะไรครับพี่ชมพูครับไม่เคยเห็นปรางนี้เลย
0: อันนี้จะเรียกพระพุทธรูปก็คงจะได้แต่ว่าจริงๆเป็นปางเจ้าชายนะครับเป็นปางกุมารนะ
1: ฮะสมัย
0: ที
1: ่
0: เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยท่านประสูติใหม่ๆท่านเป็นพระกุมารอยู่ในพุทธประวัติเนี่ยท่านประสูติที่สวนลุมพินีนะครับระหว่างทางที่พุทธมารดาเนี่ยจะเสด็จไปที่ เมืองของท่านเพราะว่าตามตำนานสมัยนั้นคติความเชื่อเวลาผู้หญิงจะประสูติเนี่ยหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าจะคลอดลูกเนี่ยต้องกลับไปคลอดที่บ้านเกิดนะครับ
1: แต่ไปไม่ถึง
0: ก็ไประหว่างทางเพราะว่าระหว่างเมืองเทวทหะกับเมืองกบิลพัสนะครับเมืองกบิลพัสคือเมืองของพ่อท่านเมืองเทวทหะคือเมืองของแม่ท่านระหว่างทางที่จะไปกรุงเทวทหะ

0: ฮะ
1: ก็ไป
2: ปวดท้อง
1: ปวดท้องนะครับเจ็บท้องจะคลอดตรงที่ใกล้ๆกับสวนลุมพินีพอดีนะครับก็เลยไปประสูติตรงนั้นพอประสูติตรงนั้นก็คือพุทธเจ้าประสูติเสร็จก็มีตำนานเล่าบอกว่าท่านก็เสด็จดำเนินได้7 9นะครับลักษณะและชี้ขึ้น
2: แล้วชี้นิ้วขึ้นนี่คือ
1: ข้างบน
2: เป็นตำนานพูดมาเลยใช่ไหมคะว่าม
1: ี
2: การชี้นิ้วขึ้น
1: ใช่ครับเราจะเกิดมาเป็นศาสดาและจะประกาศศาสนาไปทั่ว7แว่นแฟนนะครับ
2: แล้วจริงไหมคะที่พุทธมารดาพอประสูติแล้วก็
1: 7วันท่านก็
2: สวรรคต
1: สวรรคตครับ

0: แล้วเราก็เดินตามระเบียงคดมาหรือว่าวิหารคดมาก็จะเห็นว่ามีพุทธสาวกนะครับในยุคพุทธกาล
1: นี่คือพระอัญญาโกณฑัญญะเถระ
0: ซึ่งเป็นสงฆ์รูปแรกหรือว่าภิกษุรูปแรกของพระพุทธศาสนาคือท่านอัญญาโกณฑัญญะที่เป็นปัญจวัคคีย์หัวหน้าปัญจวัคคีย์จำได้ไหมแล้วก็องค์ที่สองโมคคัลลานะเถระโมคคัลลานะเถระเนี่ยเป็นเพื่อนกับองค์นี้ก็คือพระสารีบุตรเขาเป็นเพื่อนเป็นสหายกันสมัยเป็นคฤหัสถ์ใช่ไห
1: ม
0: เสร็จแล้วก็ออกบวชพร้อมกันแล้วออกบวชก็มีบทบาทมากเพราะว่าทั้งสองท่านนี่เขาเรียกว่าเป็นพุทธสาวกสายบูกับสายบุญ
1: ยังไงคะ
0: ถ้าสายบูต้องพระโมคคัลลานะ
1: คำว่าบูในสมัยนั้น
0: สายบูคือท่านเก่งเรื่องอิทธิฤทธิ
1: ์
0: เหาะเหินเดินอากาศแสดงฤทธิ
1: ์
0: ส่วนสายบุญปัญญามากก็คือพระสารีบุตรเถระเป็นคู่มีปัญญามากพระพุทธเจ้าก็ให้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายกับเบื้องขวาม ือซ้ายมือขวาครับ
1: สมัยนี้เรียกมือซ้ายมือขวาม
0: ือซ้ายกับมือขวาเพราะฉะนั้นเป็นกำลังสำคัญในการประกาศพระพุทธศาสนาเวลาเรามาเที่ยววัดนี้เราก็จะได้เห็นว่าพุทธสาวกสมัยก่อนเนี่ยอสีติเขาเรียกอสีติก็คือ80รูปนะครับนี่พระรัฐบาลเถระ
1: อันนี้ไม่เคยได้ยินเลยอัน
0: นี้เป็นชื่อพระรัฐบาล
1: รัฐบาลแบบรัฐบาล
0: รัฐบาลจริงๆเป็นชื่อนะฮะแล้วก็วัปปะวัปปะพัทยะจำได้ไหมฮะพัทยะอยู่นี่อันนี้ก็อยู่ในกลุ่มปัญจวัคคีย์
1: แล้วพระรัฐบาลนี่ไม่ได้อยู่ในกลุ
0: ่มไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู
1: ่
0: ก็มาบวชเดี่ยวๆของท่าน
1: แต่มีใน
0: มีฮะมีในอสีติอสีติของ80รูปที่เป็นพุทธสาวกเลยมหานามะ
1: ส่วนใดเราจะเรียนแค่5รูปเนาะเราจะไม่เรียน80รูป
0: อ่ะอสชินี่เห็นไหมพระอสชิอันนี้ก็จะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะแต่ท่านก็เป็นพระอรหันต์หมดนะฮะพระนารกะเถระนี่พระมหากัสสปะเถระองค์นี้เนี่ยพุทธเจ้านิพพานแล้วท่านก็ยังอยู่เป็นหัวหน้าพระสงฆ์ทำสังฆยนาครั้งแรกคือผ่านไปแค่3เดือนนะต้องสังคายนาแล้วนะคุณราชินีเชื่อไห
1: ม
0: คำว่าเดี๋ยวขอสังคายนาหน่อยนะเรื่องนี
1: ้ก็คือมาทบทวนกันหน่อยสิคำสอนเป็นยังไง
0: มันไม่ทบทวนไม่ได้เพราะว่าพอแค่นิพพานไปแค่ไม่กี่วันน่ะมันก็มีกลุ่มพระบางจำนวนที่บอกว่าอ้าวพุทธเจ้านิพพานแล้วก็ไม่มีใครคอยจำจี้จำชัยพวกเราแล้วนะพวกเราก็ตามอัธยาศัยนะมี
1: บางแสดงอิทธิฤทธิ์เบียดเบียนคำสอนอย่างน
0: ี้
1: หรอ
0: ไม่อิทธิฤทธิ์หรอกก็คืออิสระเสรีมั่งไอ้นู่นไอ้ที่เคยไม่เคยทำได้ก็บอกทำได้ไอ้นู่นไอ้นี่นะครับก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันชักจะเป๋
1: แสดงว่ามีตั้งแต่พุทธกาลแล้วนะ
0: มี
1: ไอ้ที่แบบว่าอันนี้
0: หาช่องหาอะไร
1: ไม่ใช่เฉพาะสมัยนี้หรอคะ
0: ไม่ใช่ ท่านมหากัสสปะท่านก็เลยปล่อยไว้คงไม่ไหว
1: ก
0: ็ต้องทำการสังคายนาว่าอันไหนคือพระพุทธวจนะที่พระเจ้าท่านบอกไว้ท่านสอนไว้ท่านเทศไว
1: ้
0: เรียบเรียงให้มันเข้าใจในกลุ่มคณะสงฆ
1: ์
0: ก็รวบรวมพระสงฆ์500รูปที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยมาสังคายนากันนี่เป็นองค์แรกของการสังคายนาในพระพุทธศาสนาครับ

0: พระพุทธรูปองค์ใหญ่มากเลยค่ะ
1: องค์ใหญ่สีขาว
0: หน้าตาของท่านเนี่ยจะไม่เหมือนพระพุทธรูปที่เราไปวัดอื่นๆมานะคะ
1: ก็อย่างที่บอกไปครับว่าวัดนี้นะฮะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็ทำขึ้นมาใหม
0: ่
1: แต่ว่าเป็นการจำลองศิลปะหลากหลายยุคสมัยเข้าด้วยกันพระพุทธรูปที่เราสักการะท่านเมื่อสักครู่นะครับชื่อว่าพระพุทธเมตตานะครับทำจากหยกขาวจากประเทศเมียนมานะครับรัฐยะไข่นะฮะเป็นหยกขาวตั้งชื่อว่าพระพุทธเมตตาส่วนภายในวิหารนะครับก็จะเป็นศิลปะการผสมผสานพวกจิตรกรรมฝาผนังนะฮะก็จะเป็นแบบสุโขทัยนะครับแบบสุโขทัยแล้วก็ผสมผสานกับล้านนานะฮะอาณาจักรล้านนา
0: โอ้โหอลังการมากนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้ามากระบี่อย่าลืมแวะมานะคะ
1: ครับ
0: เนาะ
1: เรียกว่า
0: สวยมาก
1: อิ่มบุญนะแล้วก็ได้มองอะไรที่สวยงามนะครับยักษ์วัดแจ้งก็มาอยู่ที่นี่ด้วย
0: ค่ะเรียกว่าผสมผสานศิลปะมาไว้ที่นี่เลย
1: ใช่ครับก็คือการผสมผสานก็จะเห็นว่ามีทั้งศิลปะแบบล้านนา มีศิลปะแบบสุโขทัย
0: ค่ะ
1: นะครับมีศิลปะ
0: แบบ
1: พระวรวดีใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นเจดีย์สไตล์จีน
0: นี่เพิ่งสร้างใหม่ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ก็สามารถมาชมมาถ่ายรูปกันได้คุ้มจริงๆสำหรับผู้ข่าว
1: โซนนู้นรู้สึกว่าจะมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดด้วยเพราะฉะนั้นเวลามาที่นี่ก็มาเที่ยวให้ทั่วๆวัดนะครับเจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับ2545เฉลิมฉลองนะครับในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันท่านมีพระชนมายุ50พรรษานะครับส่วนเจดีย์พุทธคยาที่เป็นองค์จริงที่พุทธคยาเนี่ยเก่าแก่มาก
0: ปีไหน
1: ปีพ.ศ.694นะครับก็แตกต่างในเรื่องอายุเวลาม
2: ันเหม็นๆยังไงไม่รู้ว่ะคุณรัชนี
3: นี่ถังขยะอยู่ตรงนี้
2: ไม่ใช่คุณไม่อาบน้ำคุณทำไมเป็นคนแบบนี้วะใช่ครับคุณอาบน้ำหรือยัง
3: อาบแล้ว
2: คุณอาบจริงหรือเปล่า
3: อาบจริงเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยพาไปเที่ยวทะเลบ้างนะ
2: ไปอาบน้ำทะเล
3: ไม่ใช่อาบน้ำจืดนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวอยากไปแบบรับกลิ่นไอทะเลบ้าง
2: ถึงขั้นจามเลยท่านผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปเที่ยวอีก
3: อย่าจามอีกนะ

0: ว้าวคุณรัชนี
1: อะไรคะ
0: เรือน้อยเรือใหญ่เรือเล็กเรือกลาง
1: แต่เขาไม่ออกเรือแล้วนี่เราจะไปยังไงล่ะทีเนี้ย
2: ทำไมไม่ออกเรือ
1: เอาก็เกยตื้นอยู่นั่นน่ะ
2: อ๋อนี่เรือเล็กห้ามออกจากฝั่งเขาให้จอดอยู่บนฝั่ง
1: เราจะไปไหนคะ
2: เราจะไปเรือใหญ่นะครับ
1: แล้วไปไหนคะ
2: เราจะไปคุณดูความสวยงามของธรรมชาติแถวนี้สิ
1: อะไรอ่ะ
2: อันนี้เขาเรียกว่าเทือกเขาเกาะหลาดนะครับแหลมสัก
1: มันหลายแหลม
2: เทือกเขาเกาะหลาดแหลมสัก
1: แหลมสัก
2: ใช่เกาะลาดหมายความว่าเกาะลาดหมายความว่าทางลาดนะลาดมันละลาด
1: ทางมันลาดลงเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งเรือออกไปชมความเป็นธรรมชาตินะคะของแหลมสักอ่าวลึกกระบี่นะคะ
2: ไปพร้อมหรือยัง
1: โอ้โห
2: ท่าเรืออยู่ทางโน้น
1: ไม่ได
2: ้อันนี้ท่องเที่ยวทะเล
1: ไม่ได้พี่กัมพูพี่ดูนะเนี่ยคอสตูมเราอะเวลาไปลงเรือดูคอสตูมดูรองเท้าพร้อมเปียกไหมขาสั้นขาสั้นน่ะขาสั้น
2: โอ้โหแหล่พอหรือยังคนอีหยังกระเทิงดำเทิงแหล
1: ่ครับ
2: ๆๆๆหล่อพอหรือยัง
1: ไปค่ะ
2: สวัสดีครับนี่เรานัดพี่เป็ดเอาไว
1: ้อันนี้เจ้าของเรือเหรอคะ
2: ใช่ครับพี่เป็ดจะพาเราไปเที่ยวชม
1: ไก่ครับไก่ไม่ใช่ไก่เป็นไก
2: ่เป็ดไก่อะไรเล่า
1: พี่เขาบอก
2: เขาจะพาไปเที่ยวชม
1: อ๋อพี่เป็ดเป็นไก
2: ่
1: อ๋อพี่เป็ดเป็นไก
3: ่เป็นไก่
2: เดี๋ยวพี่เป็ดจะพาไปไหนก็แล้วแต่พี่เป็ดนะครับ
1: ค่ะพ
2: ี
1: ่เป็ดมีเรือเหรอคะ
3: ลำนี้นะคร
1: ับ ลำไหนจ๊ะ
2: อ๋อมีหลังคา
1: เอ้าก็ไม่ต้องกลัวดำเลยดิ
2: ไม่ต้องใส่หมวกก็ได้มั้ง
1: ว้าไป

พี่เป็ดก็พาเรามาถึงหมู่บ้านณแห่งหนึ่งเป็นเหมือนหมู่บ้านเลยนะฮะท่านผู้ชมครับมันเป็นแบบว่าเป็นหมู่บ้านเรือนแพโอ้โห

0: เล่นลึกถึงเพลงเรือนแพสุกิงเฮ้ยไหลวะ
1: อารมณ์เยอะเหลือเกิน
0: กระแสทารา
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยคุณเล่นชนี
1: อะไร
2: ช่วยด้วย
1: เหยียบสิ
2: เอ้ย

0: ถ่ายละ
1: กูเป็นอะไรนี่โอ้ยลงทุนเจ็บนะเน
0: ี่ย
1: สวัสดีค่ะ
0: เรามาทักทายเจ้าของบ้านเขาก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะมาสุ่ม4สุ่ม5สุ่ม6สุ่ม8นะครับ
1: แต่จริงๆเนี่ยเขาเปิดให้เป็นที่ท่องเที่ยวนะได้ข่าวมา
0: คุณพี่ครับสวัสดีครับ
1: นึกว่าใครใครอ่ะเขาเรียกเป็น
0: ซึ่งสวยงามมาก
1: หินปูนใช่ไหมพี
0: ่เออสวยงามมากจนกระทั่งมาถึงบ้านของคุณพี่
1: ช
0: ื
1: ่อเล่นชื่ออะไรคร
2: ับ พี่ยน
0: พี่ไฮยนพี่ไฮยนจะมาพี
2: ่ไอ้มันมาลาย
0: หอนุโคก
2: ไฮไฮยน
0: ไฮยนพี่ไฮยนมาทำอะไรอยู่ที่นี่ครับเนี่ยมาอยู่คนเดียวเหรอ
2: ครับมาทำกระชังเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปู
0: ทำไมเข้ามาทำเลี้ยงกระชังอยู่ตรงนี
1: ้
0: ทำไมไม่ทำอยู่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มัน
2: ตรงนี้น้ำมันไม่แห้งครับ
0: หนึ่งน้ำไม่แห้งสอง
2: ก็หลบลมมรสุม
0: หลบมรสุมด้วยเพราะว่ามีขุนเขาบังให้เห็นมีโต๊ะมีอะไรนี่เหมือนทำรองรับลูกค้าให้ทานทั้งหมด
2: บุกมาครับบุกมา
1: แล้วปรุงอาหารกันตรงไหนอะคะ
2: ปรุงมาจากข้างบนบ้างถ้ากินแบบซาซูมิก็ปรุงด้านล่าง
0: ให้มานั่งทานที่นี่เลยอันนี้โอ้ยโอ้นี่ปลาฉลามป่ะเนี่ย
1: ไหน
0: โอช่อนทะเล
1: ไหน
0: โอใหญ่มากคุณรัชนีช่อนทะเลดูนะฮะ
1: โอ้ตัวใหญ่มาก
0: ตัวเบลเลอร์เลยอันนี้ตัวขนาดนี้ออกตลาดได้ยังครับถือว่าผ่านแล้ว
1: ก็คือใกล้จับแล้ว
0: เขาขายโลเท่าไหร่ครับปลาช่อนทะเลแบบนี
2: ้ปลาช่อนประมาณโลละ200
0: โลละ200 5โลก็พัน
1: ตัว5โลเลยเหรอ
2: ครับประมาณ
0: ก็ประมาณตัวละพันแล้วน่ะ
1: ไซส์นี้เลยนะโอ๊ยปลาช่อนทะเลเขาลายเนาะ
0: เ
1: คยเห็นตัวเป็นๆปกติเห็นแต่ตอนเป็นน้ำพริกมาแล้วอะค่ะ
0: ส่วนใหญ่น้ำพริกเราใช้เนื้อปลาช่อนทะเลนะฮะทำน้ำพริกอะไร
1: ค่ะ
0: อันนี้ปลาอะไรครับเนี่ย
2: เป็นปลาทับทิมครับเป็นปลาน้ำจืด
0: เอ้าปลาน้ำจืดทำไมมาเลี้ยงในกระชังนี้ได้อะเฮ้ย
2: อยู่กับน้ำจืด
0: อันนี้แปลกนะแล้วมันไม่ตายเหรอ
2: ไม่ตาย
0: ว้า
1: ปลาทับทิมน้ำจืด
2: มันจะโตช้าหน่อยนึงเพราะว่าเรามาปรับสภาพมัน
0: มันไม่ตายตั้งแต่วันแรกที่เราเอาลงน้ำแล้วเหรอ
2: คร
0: ับ เออแปลกนะ
2: เราจะปรับสภาพมันก่อน
0: ปรับยังไงอ่ะ
2: คือปรับให้มันอยู่กับฟาร์มเค็มไม่ได้ก่อนแล้วก็ถึงพาลงมา
0: เราถึงเอาลงมานี่ปรับนานแค่ไหนอ่ะพี
2: ่ก็สักเดือนนึงครับ
0: ปรับเป็นเดือนนะครับแล้วมันก็สามารถปรับตัวอยู
2: ่
0: มันสะท้อนให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถปรับตัวได้เนาะพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยปลาน้ำจืดปลาทับทิมก็มาอยู่กับน้ำเค็มได้เออแปลกอันนี้แปลกไม่เคยได้ยินเพิ่งเห็นนะครับ
2: มันเป็นปลากินพืชนะแต่ว่าผมมากินเนื้อนะ
0: แล้วก็กินพืชแล้วก็ทำให้กินเนื้อ
1: สงสารปลามากเลย
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: ปรับตัวหลายขย
0: ักเพราะว่าถ้ามันไม่ยอมกินเนื้อมันก็อาจจะตาย
1: ตายแน่นอนเหมือนมนุษย์อ่ะอะไรมีก็กินแล้วแหละเออน้ำกินเนื้อเฉยเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แปลกแต่จริงเลยนะครับ
1: อุ๊ยอันนี้หลับหรือเป็นอะไรคะ
0: มันสบายอ่ะมันสบายก็เลยอยากจะ
1: โถพ่อคุณ
0: พักผ่อนนอน
1: เห็นกันอยู่หลัด
0: ๆโอ๊ยคุณรัชนี
1: ไปดูสลายพวงองุ่น
0: ฮะ
1: สลายพวงองุ่น
0: อุ๊ยเออพอแล้วมั้ง
1: อะไรพออะไรอ
0: ยากนอนแล้วเนี่ยอยากนอนแล้วเนี่ย
1: ไปดูมาถึงนี่แล้วไปดู
0: อยู่ตรงไหน
1: นู่นฝั่งนู้น
0: สาหร่ายพวงองุ่น
1: อลังการอ่ะพวงใหญ่มาก
0: เอออันนี้เก็บได้ยังครับ
2: ก็ไว้โตสักหน่อยก็ได้มันยาวประมาณ
1: คือลงครั้งเดียวเหรอคะพี่มันจะโตของมันเองเหรอ
2: เนี่ยเริ่มปลูกจะเป็นแบบนี
0: ้ไหนเอออันนี้แปลกนะ
1: นี่ตอนเริ่มปลูกไหนอะพันมันมองไม่เห็นเลยเนาะ
0: เวลาปลูกก็ใช้ดินปลูกหรือว่าใช้อะไร
2: ไม่ต้องใช้ตะแกรง
0: ให้มันอยู่ในตะแกรงแล้วมันจะโตขึ้นไปของมันเองตามธรรมชาติเลยโอ้
2: มันได้น้ำได้แสงแดดก็โตขึ้นมาเอง
1: กี่เดือนนะคะ
2: ประมาณ2เดือนครับ
1: อุ้ยโตเร็ว2เดือนก็ขายเดี๋ยวนี้โลเท่าไหร่ไม่รู้เนาะ
2: ประมาณ150
1: เอาไปยำเนาะพี่เนาะไปยำสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ย
0: ครับ
1: เอาไปทำได้กินได้หลายอย่างนะคะ
0: นี่ก็เป็นอาชีพของชาวบ้านที่แหลมสักนะฮะท่านผู้ชมครับเขาก็มีอาชีพทำกระชังนะฮะปูปลาน้ำมีสาหร่ายนะครับ
1: คือที่สำคัญคือมองไปทางไหนก็เห็น

0: อะไรนะครับ
1: เบาๆสบายๆกลับเข้าฝั่งเลยก็ได
2: ้จะรีบกลับไปไหนอ
1: ่
2: ะ
1: ก็กลับไปดูแลภาระทางบ้านหน่อย
0: พอดี
2: ภาระเยอะ
1: ภาระเยอะ
2: ยังไม่อยากเป็นอะไรไป
1: ยัง
2: คือก็เจอคลื่นนิดเดียวเองอ่ะแค่นี้คลื่นเนี่ยก็ปอดแล้ว
1: อุ้ยมันโยกอย่างนี้นะดูดิพูดอยู่เพื่อนโยก
0: น้ำมันตื้นหรือไม่โยก
2: มันตื้นอะไรโยก
1: ดูดิ
2: แต่เห็นตื้นอย่างนี้เจอคลื่นขนาดนี้เราก็ว่ายไม่ไหวเหมือนกันนะ
1: เออ
0: ไม่ได้ว่าน้ำแค่นี
2: ้อ๋อมันแค่เขาแค่เขาเองพี่
1: เหรอ
2: เออ
1: บริเวณนี้เขาเรียกว่าเขา
0: เหล็กโคน
1: เหล็กโคนนะครับ
2: ไหนอันไหน
0: ลูกกลางครับลูกกลาง
2: อันเล็กนะ
0: คร
2: ับ
0: ครับผม
2: เล็กไหมคะเล็กไหม
0: ไม่เล็กนะครับเขาเหล็กโคนเหล็กโคนเป็นภาษาปากใต้
2: แปลว่า
0: ตะปู
1: เหมือนตะปูตอกลงไปในพื้นแผ่นดินนะฮะ
0: ถ้าเราบอกถึงแล้วครับเขาตะปูแหลมสักมันก็งั้นน่ะ
2: ก็เลยเรียกว่า
0: เราเรียกบาลีเอาเหล็กโคนมาลูกค้าพอได้ถามว่าเหล็กโคนเห็ดโคนหรืออะไรพอได้มีข้อสนทนาครับจังหวัดกระบี่ฮะภูเขาที่อยู่ในทะเลแล้วบนฝั่งทั้งหมดเลยในจังหวัดกระบี่เป็นภูเขาหินปูน 100%
2: มันดียังไงครับพี่ภูเขาหินปูนมันสวยเหรอหรือว่ามัน
0: ภูเขาหินปูนอ่ะถ้าพูดถึงอ่ะถ้าเป็นอยู่ที่หน้าพารานะโดนเปิดสัมปทานลงโม่ปูนแน่นอน
2: อ๋อเหรอ
0: ครับ
2: มีคุณค่าขนาดนั้นเลย
1: เขามีชื่อเลือกไหมฮะเทือกเขานี่เขาเรียกว่าอะไร
0: ช่องหลาน
1: ช่องหลานนะครับ
0: ช่องหลานช่องหลาน
2: หลาน
1: ช่องหลาน
0: ขอรออาดอลา
1: โอเคโซเฟอร์ปอย
0: ด้านนู้นนะครับเรามองไปทางหัวเรือด้านนู้น
1: หัวเรือด้านนู้นคือ
0: เรามองไปที่ไหนเป็นที่เขาสลับทับซ้อนนั่นเป็นผืนแผ่นดินจังหวัดพังงา
1: โอ้
0: นะครับ
1: ด้านนู้นพังงาครับ
0: แต่ถ้าเราจะออกไปใจกลางอ่าวพังงาที่เขาตะปูเขาพิงกันเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวหัวเรือบังอยู่นะครับมันจะมีเขาลูกเล็กๆอยู่ตรงกลางเกาะลูกเล็กๆหน่อยนะ
1: ครับ
0: ออกไปใจกลางอ่าวพังงา
1: เออ
2: เขาพิงกันพิงกันอยู
0: ่เขาพิงกัน
1: ตรงนี้อะไรครับเหมือนมีเจดีย์อะไรเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะฮะ
0: เป็นประภาคารครับ
1: อ๋อประภาคารทำไว้ทำไมครับ
0: คือในกรณีเรือจากข้างนอกนี่เข้ามาจะไม่รู้ว่าตรงนี้มีหินโสโครก
1: อ๋อมันมีหินโสโครกอยู่
0: ครับแต่ถ้าเป็นคนท้องถิ่นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยทุกคนจะแม่นนะครับแต่ตรงนี้ศัพท์ท้องถิ่นในของแหลมสักเองจะเรียกว่าตุกกลทราย
1: เวลาน้ำขึ้นจะมองไม่เห็นหินพวกนี้ใช่ไหม
0: เป็นบางวันครับเป็นบางว
1: ันโอ้มันมาอยู่ตรงนี้ดูดิท่านผู้ชม
0: ครับก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าสันดอนทรายกลางน้ำเป็นทะเลแหวกชิ้นหนึ่ง
1: เออเป็นทะเลแหวกเล็ก
0: ๆครับ
1: นี่ไงเขาเรียกว่าหลังมังกร
0: ครับแต่เนื้อสิ่งใดเดี๋ยวถ้าเราปล่อยโดนแล้วถ่ายท็อปวิวลงมาเนี่ยสันดอนทรายที่เราเห็นนะรูปทรงจะใกล้เคียงแผนที่ประเทศไทย
1: เอาเหรอ
0: ครับที่ตรงนี้นะครับเดือนนึงอ่ะ6ถึง8วันที่จะโผล่มาแบบนี
1: ้อ๋อเหรอฮะก็ถือว่าเราโชคด
0: ี
1: นะ
0: มันก็จะเป็นช่วงที่น้ําใหญ่แต่ถ้าเนี่ยในกรณีช่วงบ่ายๆอย่างเงี้ยบางทีบางครั้งนักท่องเที่ยวบอกอุ๊ยแดดมันจัดเกินไม่ชอบส่วนมากจะนิยมหัวรุ่งเช้ามืด
1: อ๋อเช้ามืด
0: 5:30 ครับนั่งเรือออกมาถึงปุ๊บชมแสงแรกของเช้าขึ้นทางด้านนู้นนะ
1: ตรงนี้คืออะไรครับพี่แปดครับ
0: เดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยเราจะไปที่หน้าถ้ำชาวเล
1: อุ้ยตรงนี้ก็สวยแล้วนะ
0: ครับ
2: นี่คืออะไร
1: โอ้ยมีนกมีนกนกนกอะไรอ่ะ
0: เฮ้ยทางท้องถิ่นเรียกนกปี
1: โอ้โอ้นั่นน่ะ
0: มันจะคล้ายๆกับนกกระยางนะครับแต่มันเป็นสีเทาสีดำ
1: อุ้ยดูเหมือนเป็นถ้ำนะ
0: ครับก็เหมือนเป็นเพิงผาหน้าถ้ำนะแต่ตรงนี้ก็มีชื่อว่าถ้ำชาวเลเนี่ยในเวิร์คในเป็นโพรงถ้ำตรงนี้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วคราวนี้เรามองจากระดับน้ำครับพี่โจเรามองขึ้นไปประมาณสัก5เมตรตรงผนังสีเทาๆสีดำๆวันนึง
1: ที่อยู่ใกล้ๆนกมาชี้ให้พอดีเลย
0: ครับแล้วก็ขึ้นไปหน่อยนึงจะมีรูปสีแดง
1: ๆโอ้อนกชี้แล้วนก
0: เออน่ะพอดีเลยเหนือจากนกตัวบน
1: เขามาโชว์ให้เราเห็นสีแดงๆนั่นคืออะไรนะฮะ
0: ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ครับ
1: เขาเขียนเป็นภาพอะไรครับดูไกล
0: ๆดูไกลๆนี่ลักษณะเหมือนคนนั่งหันหน้าเข้าหากัน
1: เอาเหรอ
0: ครับ
1: โอ้เป็นสีประวัติศาสตร์เหรอ
0: ครับอายุตรงนี้คร่าวๆโดยนักภูมิธรณีชายฝั่งอันดามันสังเกตไว้ว่าอายุประมาณ 3,000 ปี
1: โอ้โห
0: ครับก็สีเนี่ยมันจะออกเป็นน้ำตาลเป็นพื้นนะอมดำอมแดงเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างเลือดสัตว์นะครับแล้วก็ยางของต้นไม้นะฮะยางไม้แล้วก็แร่ธาตุที่อยู่ในหินปูน

0: คุกเข่ากันขึ้นมา
1: แล้ว 3,000 ปียังอยู่ได้ไม่น่าเชื่ออ
0: ่านั่นน่ะสิครับถ้าไม่โดนแดดโดนฝนสีจะเข้มกว่านี้อีกมันอยู่ในอารยธรรมเดียวกับที่ผาแต้มฮะ
1: ผาแต้มนะ
0: ครับผาแต้มนี่จะเป็นแบบว่าในหุบเขาแล้วก็เดินลงไปใช่ไหมฮะเราจะมีความชื้นสีของผ้าจะมีความชัดเจน
2: แปลกดี
0: สันนิษฐานก็บอกว่าสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์
1: มาอีกแล้วมาอีกแล้ว
0: เขาบอกในมือถือสิ่งของเหมือนก็ถือปลาอยู่รูปคนนะรูปคน
1: คนมาหาปลาแล้วก็มาอยู่กันสองคน
0: แต่พอดีไอ้รูปสุดท้ายขวามือฮะรูปสุดท้ายขวามือเลยนะครับขวามือของเรามันเป็นรูปลักษณะเหมือนคนขี่สัตว์ใหญ่แต่พอดีหินปูนมันละลายทับไปแล้วนะครับมันก็จะสื่อถึงเรื่องราวว่าตรงนี้จากนี้ไปจนถึงริมท่าเรือ
1: ม
0: ันน่าจะเป็นเมนแลนด์เชื่อมโยงถึงกันและตรงนี้ที่เรือเราจอดอยู่น่าจะเป็นร่องน้ำถ้าคนหาปลากันได้อย่างง่ายๆมีความอุดมสมบูรณ
1: ์น้ำไม่อาจจะไม่เยอะเท่านี
0: ้
1: หรือเปล่า
0: อาจจะสูงกว่านี้ก็ได้
1: อาจจะสูงกว่านี้เรามาเที่ยวที่นี่เราก็ได้รู้เห็นภาพความสวยงามของแม่น้ำเอ้ยของทะเลของภูเขาหน้าผาเสร็จแล้วก็ภาพเขียนสี
3: 3,000 ปี
1: อารยธรรม 3,000 ปี
0: ครับผม
1: น่ามาเที่ยวเน
3: า
1: ะ
0: ครับ
3: ถ้ามานี่มาติดต่อยังไงคร
0: ับ ติดต่อเนี่ยส่วนมากข้อมูลเราขอบอกขออนุญาตติดต่อที่เพจชุมชนท่องเที่ยวแหลมสักเลยเพราะตรงนั้นจะเป็นสื่อกลางนะฮะแล้วถ้าใบบอกไกด์ไม่ให้เบอร์โทรบางทีเราลงหน้างานเราไม่มีเหมือนอย่างถ้าโทรมาตอนนี้ผมก็ไม่ได้รับโทรศัพท
1: ์
0: เดี๋ยวจะขาดการติดต่อกัน
1: เขาก็จะมีไกด์อยู่หลายชุด
0: ใช่ครับ
1: ขับคอยให้บริการมีเรือมีอะไรต่าง
0: ๆครับผม
1: สะดวกสบายนะครับแล้วก็สวยงามตามท้องเรื่องจริงๆท่านผู้ชมนี่แหละครับคือคู่ข่าวออนทัวร์ไปทุกที่ทั่วประเทศไทยนะฮะ
3: หมดเวลาแล้ว
1: โชคดีทุกท่านล่ะ

0: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 6 โมงเย็นทางช่อง 9 กด 30
1: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
2: ทุกคนแข่งกัน
3: คอมเมิร์ซ
2: เขาจะช่วยเรามากๆ
1: เขาคิดครบลูปอะฮะ
3: ขนาดนั้นครับ
1: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางช่อง9กด30
0: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหลงกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4 โมงเย็นทางช่อง 9 กด 30
4: ทุกช่วงเวลาคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตในวิถีจากทันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางช่อง9กด30
5: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7:00 น.เป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

คนคนหนึ่งซึ่งถือว่าแปลกมากเนี่ยผมก็พยายามจะลองเล่นรูบิกดูเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีความสามารถในการเล่นรูบิกนะครับสามารถบิดได้ไวมากคือตอนนี้ผมใช้ระยะเวลามาพอสมควรก็ยังไม่เห็นจุดหมายปลายทางว่ามันจะกลับไปได้ยังไงเลยนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่ก็คือคุณบิน
1: ครับผมบิน
0: นักบิดรูบิก
1: ครับ
0: ลองขอดูสปีดปกติ

0: เฮ้ยโหคุณผู้ชมนี่คือสปีดปกติ
1: ปกติครับสบายสบาย
0: โอ้สบายสบายโอ้สบายสบาย
2: กี่วิ
3: 13
0: วินาทีนี่คือสบายสบายอ่ะครับแสดงว่าสามารถทำได้ไวกว่านี
1: ้ก็ถ้าเกิดเวลาดีๆก็ประมาณอาจจะไป9วิได้อะไรอย่างงี้แต่นั้นจะได้ไม่บ่อยครับสำหรับผมนะ
0: ผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบความไวของคุณบินเลยนะครับลูกเดียวก่อน
1: โดยปกติการแข่งขันเขาจะมีให้ดูสำรวจลูกก่อน15วิ
0: ครับ
1: แล้วค่อยเริ่มจับเวลา
0: อ๋อก็คือสำรวจลูก15วิ
1: ลูกก่อนวางแผนว่าเราจะบิดยังไงครับ
0: ครับ
1: ครับประมาณนี้พร้อมแล้วผมเริ่มได้เลยนะ
0: เริ่มเลย

0: เอ้ย
1: สิบเอ็ดจุดเก้าแปด
0: โอ้ไวมากตกใจ ตกใจ
2: แต่ว่านอกจากความไวแล้วในการบิดคุณบินยังสามารถปิดตาแล้วก็บิดรูบิกได้ด้วยครับ
3: ได้ได้ครับอันนี้คืออาจจะเป็นเมนหลักที่ฝึกอยู่เลยลองเทสดู
2: เป็นไหมไม่เห็นครับ
1: เห็นอนาคตไหม
2: ไม่เห็นแต่แรกครับอนาคต
4: อนาคต
3: ปิดตาเนี่ยเขาจะจับเวลาตั้งแต่เริ่มเห็นลูกเลยจะต่างกันเพราะว่าคือหมายถึงว่าเราจะถ้าเราจำช้าเราก็จะเวลาเสร็จช้า

0: เฮ้ย
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้ครับ29.4 ครับคุณผู้ชมที่ทำได้อะผมว่าแปลกแล้วนะแต่คือที่ผมแปลกใจกว่ารู้ได้ไงว่าม
1: ัน
0: กล
1: ับ
0: ใช่1ลูกแล้ว
1: 1ลูกแล้ว
0: ขอลอง3ลูกได้ไหมครับ
1: ได้ครับ

0: ุดยอด
1: ถามคำแรกเลยมีกล้องซ่อนอยู่ครับโอเคเหมือนอยู่อย่างเงี้ยนิดเดียวเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ละลูกเลยนะครับผู้ชมนี่คือลูกที่1ครบนะครับนี่คือลูกที่2ก็ตรงนะครับท้ายครับระหว่างที่ทำเนี่ย
2: ครับ
1: คิดยังไงอยู่กระบวนการคิดณตอนที่ทำอะ
2: คือต้องบอกว่าเวลาเราจะจำความจำที่ดีอะเราจะต้องเปลี่ยนข้อมูลเป็นรูปภาพครับผมเมื่อกี้จะเปลี่ยนเป็นรูปภาพแล้วสร้างเป็นเรื่องราวเชื่อมโยงกันแบบเหมือนเราจบหนังไปสัก 2-3 เรื่องอะไรอย่าง
1: นี้อ่ะขอลองสมมุติได้หน่อยได้ไหม
2: เป็นเรื่องนั้นๆเมื่อกี้สิ่งที่ผมเห็นก็คือผมเห็นมนุษย์อวกาศกำลังบินอยู่ที่ห้องเป็นห้องอยู่ในมอบ้านอยู่ในมอที่เคยเรียนอยู
1: ่ครับ
2: ครับผมเสร็จแล้วก็ไปเจอหนอนชาเขียวเลื้อยผ่านจอดับเบิลยูฟุต
1: ครับผม
2: แล้วก็จะไปเจอตัวละครตัวนึงคล้ายๆโกเลมไฟเนี่ยก็ไปต่อยไปทุบปิดซึมแล้วก็ปิดซึมก็ยิงไปหานักร้องคนนึงเป็นเกาหลีครับอะไรประมาณนั้น
1: ครับไม่คำถามคือนะ
2: ครับ
1: คุณบินเนี่ยใช้ชีวิตยังไง
2: คือแต่ละอย่างที่เจออ่ะ
1: มันไม่สัมพันธ์กันไงคือยังอยู
2: ่แต่ว่ามันคือมันเป็นเรื่องของการฝึกว่าเราจะเปลี่ยนข้อมูลจากรูบิกเนี้ยให้มันสมมุติเราเจอรูปแบบนึงแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนเป็นรูปนั้นเสมอเป็นคนคนนั้นเสมอแล้วเราก็มาสร้างเรื่องราวไว้ในสถานที่ที่เราคุ้นเคยเราก็จะนึกออก
3: อยากรู้ว่าบิดยังไงให้เป็นจอร์ดเดบันยูบูนอะไรแบบ
2: นี้ของผมจะเป็นรูปนี้ถ้าผมเจอเคสนี้ผมจะบิดจอร์ดเดบันยูบูน
3: หน้าเหลืองใช่ไหม
2: ครับผมจะเอาแดงเข้าหาตัวเหลือง
3: ตอนนี้คือจอร์ดเดบันยู
1: คุณผู้ชมครับมาถึงความพีคของวันนี้ครับก็คือจะให้ปิดตาแล้วก็บิดรูบิกเนี่ยทั้งหมดที่เห็นนี่เลยครับ5 ลูกนะครับลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3เนี่ยก็คือบิดปกติเลยแต่ว่าอาจจะสลับกันได้ไปบิดลูก3ก่อนลูก2ก่อนแต่ว่าพอมาถึงลูก4ลูก5เนี่ยเราจะให้เขาทำการบิดสลับกันสมมติบิดลูก4อยู่ยังไม่เสร็จให้มา5เลย5ยังไม่เสร็จกลับมา4เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงเขาจะจำเรื่องราวยังไงได้ไหมครับ
2: น่าจะได้ครับ
1: ตอนนี้นะครับทีมงานเราก็ได้ทำการบิดลูกบิดที่คิดว่าน่าจะยากที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวไล่เรียงอย่างนี้ของคุณบินเป็นหลัก1 2 3 4 5เนี่ยนะครับ

0: จจะสุ่มเลือกลูกไหนก่อนก็ได้นะ
1: ได้ครับเอาลูก2ก่อนครับ

0: โอ้โหแปลกมากเกินไปครับ
1: ความแปลกอย่างนึงคือ5ลูกอะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตสีเดียวกันหันเหมือนกันหมดเลยสมมุติตอนที่ผมสลับ1กับ4อย่างเงี้ย
2: ค่ะ
1: ตอนนั้นเปลี่ยนโหมดเรื่องยังไงครับ
2: ก็คืออันเนี้ยผมไปผูกไว้กับ2ที่คนละที่กันฉะนั้นเนี่ยเวลานั้นผมก็โดดจากที่1ไปอีกที่1อย่างเช่นผมอยู่ห้องนอนกับห้องน้ําอย่างเงี้ยมันก็จะคนละที่แหละ
1: โอ้นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่เรามาเจอนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงนะครับไม่เคยคิดมาก่อนว่ารูบิกเนี่ยจะทำอะไรแล้วก็ให้อะไรได้มากกว่าที่คุณคิดครับ
3: วันนี้ขอบคุณคุณบิ๊กมากครับ
2: ขอบคุณครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: ช่อง9 Mcot HD ร่วมกับบริษัทสารแน่แปซิฟิกจำกัดเสนอฟิตเนส

0: าแล้วนะทุกคนวันนี้ผมมีพนักงานใหม่มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันเขาจะมาเป็นพนักงานและทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำพิกิเฟิร์มฟิตเนสของเราเชิญแนะนำตัวได้เลยครับ
1: สวัสดีค่ะชิชิสวัสดีค่ะชิชิวยามเช้าน้องสาวฝาแฝดของพี่ยามเย็นฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
2: อ๋อมิน่าล่ะทำไมถึงว่าน่าคุ้นๆชื่อซาร่านะคะเป็นผู้จัดการของที่นี่ยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยกันค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณซาร่า
3: เสียงคีโดดมากส่วนผมชื่อแน่นนะครับเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์อยู่ที่นี่ครับส่วนเจ้านี่ฮะฟิตเนสเหมือนกันครับเป็นเทรนเนอร์เหมือนกันฮะชื่อไอ้กาครับ
4: ผมชื่อกายนะครับไม่ใช่กาครับผม
5: หยุดเลยตะทะเลาะอะไรกันนักกันหนาฮะเงียบเลยไก่แค่นี้นามชื่อแค่นี้เองบ้าบอตอตำตูดที่สุดเลย
6: สวัสดีหลวม
5: ครับ
7: สนุกสนานไปก่อนไง
6: โทษทีครับคือผมชื่อช่างแอร์นะครับผมเป็นช่างประจำฟิตเนสแห่งนี้ครับถ้ามีอะไรให้เรียกใช้เนี่ยครับ24ชั่วโมงครับผมโทรมาได้ที่เบอร์11 12ครับ
7: สร้างความสนุกสนานไปก่อน
8: นี่ก็ชื่อบุญเพ็ง
9: สวัสดีครับทุกคน
2: อ้าวสวัสดีค่ะคุณจะตรวจ
9: จะรวจดีกว่าครับคุณซาร่าครับ
2: ขอโทษที่ขับรถเร็วไปหน่อย
9: สวัสดีครับพี่หมูน้อย
10: เอาก่อน

0: ตรงนั้นแหละ
1: พี่หมูน้อยคะอย่างงุนงิดกับลูกค้าต่อหน้าพนักงานแบบนี้สิคะคุณจรวดวันนี้ไม่มีบินหรอคะ
2: ไม่มีบินครับถ้าบินก็คงอยู่บนเครื่องครับก
1: ็
2: วันนี้ก็เลยมาฟิตเนสครับพอดีผมว่างครับ
1: โอเคถ้าอย่างนั้นยินดีต้อนรับเลยนะคะเชิญเข้าไปเปลี่ยนชุดในล็อกเกอร์ได้เลยค่ะ
2: ได้เลยเหรอครับ
1: ได้เลยค่ะ
2: ขอบคุณมากนะครับ
1: ใช่ทุกคนคะเดี๋ยวเชิญแยกย้ายกันไปทำงานนะคะเดี๋ยวซ่าขอคุยกับพี่หมูน้อยเป็นการส่วนตัวหน่อย
3: ค่ะได้ครับ
1: พี่หมูน้อยคะ
2: อะไร
1: คุณจรวดเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับปาทองน้องสาวของเรานะคะ
4: แต่พี่ไม่ชอบหน้ามันไงแล้วพี่สงสัยด้วยว่าไม่น่าจะเป็นแบบผู้ชายแท้ๆ 100% อีกอย่างที่พี่สงสัยนะก็คือว่ามันคิดอะไรยังไงกับปาทองกันแน่
5: งั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยเองค่ะ
4: ดี
6: โยเซ
4: อยู่ตรงนี
1: ้ก็บอกแล้วจะคุยเป็นการส่วนตัวไม่เข้าใจหรออ
3: ยากช่วย

0: ทรนเนอร์กายนะ
1: สวัสดีครับคุณกาย
2: ส่วนเขาชื่อเทรนเนอร์แน่นนะแน่นไหมแน่นทั้งตัวเลยบีบได้นี
1: ่อ๋อครับ
2: เห็นไหม
1: โอ้แน่นจริงนะ
2: แน่นนะนี่ก็แน่นนะ
1: โอ้เชียวนะครับไม่เป็นไรดีกว่าครับ
0: ตัวเองอยากจะเพิ่มอะไรเป็นพิเศษไหมอย่างเช่นหัวไหล่อกท้องแล้วก
1: ็โอ้โหผมไม่เป็นไรครับคือผมอยากมาเล่นฟิตเนสเฉยๆครับเล่นเบาๆไม่ได้อยากมีกล้ามอะไรใหญ่ขนาดนั้นนะครับ
3: ไหนงูงู
1: ไหนครับงูทำไมผมไม่เห็นเลยครับ
3: นี่ไม่สาวแต่ว่าแก
4: ไม่สาวแต่วะ
0: งั้นเดี๋ยวคุณจรวดอยากจะลองเล่นดัมเบลมั้ย
1: ได้ครับเอาสิครับอ๋อครับแบบนี้ใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวตัวเองลองเปลี่ยนท่าใหม่แล้วกันครับ
1: เอาท่าแบบนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ตัวเองลองทำให้เขาดู
1: ต้องออกเสียงด้วยไหมครับ
0: ใช่ต้องร้องค่ะต้องร้องออกมาด้วยนะครับ
1: ครับไอ้ไอ้อู้อ้าโ
0: อ้อ้ามันไม่เล่นดีกว่าท่านี
2: ้ยิงตรงเลยนะ
4: ยิงตรงเลย
2: คุณจรวดครับเอาจริงๆในฟิตเนสของเรานะฮะก็จะมีลูกค้าผู้ชายหน้าตาดีๆหลายแบบเลยเนาะกายเนาะแบบแล้วแต่คุณจรวดถ้าเกิดคุณจรวดเจอคนไหนแล้วถูกใจเนี่ยบอกแน่นกับกายได้นะฮะไม่ว่าจะชอบแบบมีคราวมีคนนึงหน้าเหมือนพี่เจงบิ๊กแอดด้วยอีกคนนึงถ้าชอบแบบสายหมีเป็นเนื้อติดมันนี่ก็ได้อยู่นะฮะ
0: เอาตรงๆเลยนะฮะตอนนี้มีใครในหัวใจหรือยังฮะ
1: โอ้แล้วคุณจับก้นผมด้วยผมว่าคุณกายคุณแน่นเนี่ยเข้าใจผมผิดแล้วนะครับผมไม่ได้เป็น

0: แบบที่พวกคุณทั้งสองคนคิดนะครับไม่ใช่สายนั้นนะครับ
1: โลกมันเปิดแล้ว
0: เฮ้ยไม่ดีกว่าครับ
1: ไม่เจ็บ
2: ผีผีนะตายแล้วนี่คุณกายจับกงคุณตรวจด้วยอ่ะ
0: อย่า
2: ทนดูไม่ได้บัตรสีบัตรเหลือง

0: อีพวกอีเหวหมาใครวะใครก็เขานี่ว่าอแมนดาทำไมหน้าเหมือนอนาคอนดา
1: ตกใจหน้าเต็งเหรอคะ
0: เอ้าทำไมคุณสายเข็มรู้ล่ะคะ
1: เอ้าก็เข็มเห็นคุณเอาโทรศัพท์มาส่องแล้วก็ตกใจอะค่ะ
0: ใช่ค่ะขอถ่ายรูปเก็บไว้สักรูปดีไหมคะนะคะสูงสองนิ้วค่ะ
1: คุณอแมนดาคะ
0: ค่ะอุ้ยสวยนะคะ
1: เจอคุณก็ดีแล้วล่ะค่ะ
0: ค่ะ
1: คือคิมมีเรื่องจะถามคุณหน่อยอะค่ะ
0: เรื่องอะไรคะ
1: คืออย่างนี้ค่ะไม่ได้ถามเลยค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวหาวหาวค่ะหาวเมื่อกี้ไม่ได้ตอบค่ะหาวค่ะเมื่อคืนนอนน้อยค่ะไปนอนกับตำรวจมาค่ะ
1: ฮะบ้าน่าอายจังแล้วไปนอนกันที่ไหนคะ
0: ตำรวจนอนในโรงพักส่วนดิฉันนอนในคุกค่ะ
1: ข้อหาอะไรเหรอคะ
0: ข้อหาแรงมากเลยค่ะยั่วยวนเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่อุ้ยไม่รู้จะนอนกี่ปีอะค่ะแล้วคุณสายขีมีอะไรจะถามหรอคะ
1: คือขีมอยากจะรู้อะค่ะว่าคุณเจนจีรากับคุณหมูน้อยอะเขาทะเลาะอะไรกันนะคะถึงขั้นต้องหย่าเลยอะค่ะ
0: คุณสายขิมอยากจะรู้ไปทำอะไรล่ะคะ
1: มันเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งอะค่ะในการที่เราจะหาข้อมูลให้กับลูกค้าเพื่อจะวางแผนสินเชื่อนะคะ
0: นี่คุณคิดว่าฉันโง่ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ถูก
1: คือขิมไม่ได้จะมาหลอกคุณนะคะแต่ขิมแค่อยากจะรู้ว่าคุณหมูน้อยเขาจะมีแรงจูงใจมากพอที่จะทำให้ธุรกิจฟินแลนด์ของเขาไปรอดหรือเปล่าม
0: ันเกี่ยวกับสินเชื่อด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ได้ค่ะเดี๋ยวอแมนดาจะเล่าให้ฟังเพราะอแมนดาเนี่ยอยู่ในทุกๆอนูของเบคอนค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าขนาดที่เบคอนกำลังจะผุดออกมาจากท้องของคุณแม
1: ่
0: ไ
1: ม่ต้องย้อนไปไกลขนาดนั้นก็ได้ค่ะเอาถึงแค่ตอนที่คุณเบคอนไอ้คุณหมูน้อยเนี่ยค่ะพบกับคุณเจนจิราค่ะ
0: ได้ค่ะหลังจากที่เบคอนได้แต่งงานกับเจนจิราไปแล้วหลายๆคนก็คิดว่าคู่นี้เนี่ยจะต้องใช้ชีวิตกันไปอย่างยืนยาวแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิด
2: หมูหมูช่วยเจนทีของหน่อย
3: หมูผมกำลังทำเบอร์เกอร์อยู่ผมช่วยอะไรคุณไม่ได้ขอโทษนะเจน
2: นี่ทำไมคุณแต่งตัวแบบนี้นี่ไม่ได้ไปทำงานไหนแล้วหรอ
3: ตื่นมาเมื่อเช้าขี้เกียจเลยบอกว่าเอ๊ะงั้นนอนอยู่บ้านอีกวันดีกว่า
2: แต่คุณไม่ไปมา3วันแล้วนะหมู
3: โอ้คุณก็อยู่ดีวันจะเป็นอะไรไปคุณก็คิดว่าผมอยู่บ้านคอยเลี้ยงลูกแล้วกันตอนนี้ไม่ต้องจ้างพี่เลี้ยงอ่ะ
2: แล้วนี่ลูกอยู่ไหนล่
3: ะ
2: หนู
3: ฮะ
2: ลูกอยู่ไหน
3: ไม่รู้อยู่ในห้องนอนมั้ง
2: ไก่ต้มหมูจีนทำอะไรลูกหมู
3: อืมอะไร
2: ไหนคุณบอกว่าคุณดูลูกไง
3: ก็ดูลูกไง
2: ไข่ต้มแบบผ้าไปพันหัวขนมจีนอ่ะเกิดรู้ไอ้จะไม่ออกขึ้นมาทำยังไง
3: โอ้คุณก็สีเรียบไปได้เด็กๆเขาเล่นกันมาเด็กๆเนี่ยผมเล่นกับซาร่าแบบนี้จับหัวกดน้ำกดน้ำกดน้ำโตขึ้นมาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยบางทีถามอะไรแปลกๆว่าก็แบบใช่ค่ะ

0: บ้านี
1: ่นี่คุณไหนเชื่อลูกเราเป็นเรื่องสนุกเหรอ
2: เจน
1: หมูนี่มันไม่ไหวแล้วนะหมูเอาแต่กินกินกินงานก็ไม่ทำอ่ะหมูเคยสนใจเจนกับลูกบ้างไหมอ่ะวันวันเจนเหนื่อยนะหมูเหนื่อยมากอ่ะเฮ้ย
2: เจนครับเจนเจนผมขอโทษผมสัญญานะว่าผมจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นใจคุณให้อภัยผมนะ
3: เบคอนอ่ะรับปากเป็นล้านๆครั้งกับเจนจีราว่าจะทำตัวให้ดีขึ้นแต่เขาไม่เคยทำได้สักครั้งเดียว
4: แล้วเหตุการณ์อะไรล่ะคะที่มันทำให้ถึงขั้นว่าต้องหย่ากัน
3: ขอพักก่อนได้ไหมคะพอดีสายนิ้วดิฉันทำงานพอดีอะค่ะกลัวเป็นนิ้วอยากจะเข้าห้องน้ำก่อนนะคะไปค่ะ
4: เชิญไปที่ชอบที่ชอบจ้ะค่ะ
3: น้องคะ
5: คะ
3: ห้องน้ำไปทางไหนคะ
5: ห้องน้ำมีหลาล้าค่ะแต่ห้องน้ำเสียนะคะ
3: แล้วทางไหน
5: พี่ต้องขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นสามแล้วลงกระดานมาที่ชั้นสองก็ถึงจะเข้าห้องน้ำได้ค่ะ
3: อ้าวแล้วทำไมไม่ให้เข้าชั้นหนึ่งอ่ะ
5: ก็ลิชั้นหนึ่งมาเสียค่ะขอไปทำงานก่อนนะคะยู่ค่ะ
3: อย่างนั้นฉันขอแก้วสักใบได้ไหมฉันจะเยี่ยวตรงนี้เลย
5: อ๋อไม่ได้ค่ะแก้วก็เสียค่ะ
3: แก้วก็เสีย
6: สว
3: ั
6: สดีค่ะ
3: เฮ้ย
6: ไม่ต้องตกใจไปค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะยู่ยามเช้าค่ะเป็นประชาสัมพันธ์คุณใหม่ของที่นี่ค่ะ
7: ครับผมยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
6: คุณจรวดรู้ไหมคะว่าครั้งแรกที่เห็นคุณจรวดฉันก็รู้สึกตกหลุมรักคุณเข้าแล้วอ่ะ
7: คุณยามเช้าครับผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับคือผมไม่ได้รังเกียจนะครับแต่ว่าเผอิญผมไม่ได้ชอบแบบนี้ครับ
6: เอาสิคะอย่าพูดคำว่าไม่ชอบถ้าคุณยังไม่ได้ลองเลย
7: ผมขอตัวนะครับ
6: เดี๋ยวผ่านสิคะถ้าคุณอยากจะไปก็ต้องข้ามความบริสุทธิ์ของยามเช้าไปก่อนค่ะนี่นะ
7: ถ้างั้นคุณยามเช้าครับ
6: ค่ะ
7: อย่าหาว่าผมไม่เกรงใจคุณนะครับ
6: จัดหนักจัดเต็มไปเลยค่ะโอ้ยว้าวว้าวว้าวว้าวสู้ความร้อนใจพล
7: ผมขอโทษนะครับขอโทษครับขอโทษ
8: นี่ค่ะซาร่าไม่ได้ใช้น้ำมันทอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีต่อสุขภาพแน่นอนเกือบลืมไปค่ะคือซาขอถามอะไรคุณกายหน่อยได้ไหมคะแต่ว่าคุณกายต้องพูดความจริงแล้วก็ไม่โกหกนะคะ
9: ได้ครับผมจะพูดความจริงจากก้นบึ้งของหัวใจเลยถามมาเลยฮะ
8: งั้นขอถามว่าคุณกายเป็นเกย์ป่ะคะ
9: ฮะ
8: ตอนที่คุณไปทดสอบคุณจรวดแล้วเห็นคุณเราก็เลยคิดว่าคุณเป็นเกย์ใช่ไหมคะ
9: โถแม่หมีแพนด้าแม่ปลาโลมาน้อยแม่กระรอกแคะคุณนี่ได้เรียนสายจริงเลยนะครับผมก็แค่เล่นไปตามบทตามที่พี่ชายคุณบอกเอง
8: สรุปคุณไม่ใช่เกย์จริงๆใช่ไหม
9: เอาผมมานี่
10: เฮ้ยไอ้กาเฮ้ยทำอะไรคุณซาร่าเนี่ย
8: เอาเปล่านะคะคุณนั่นคุณกายไม่ได้ทำอะไรค่ะ
10: ไม่ได้ทำอะไรก็เห็นเนี่ยหน้าแดงขนาดนี้ก็โกรธมาใช่ไหมโกรธมาใช่ไหม
8: ไม่
11: อยากรู้ใช่ไหมว่าฉันทำอะไรคุณซาร่าอยากรู้ไหม
10: อยากดิ
11: มานั่ง
10: Oh! ตัวขยันขยันทำอะไรของแกเนี่ยบ้า
11: บอกแล้วว่าไม่ได้ทำ
7: มึงทำอย่างนี้เหรอ
8: ค่ะหูร้อนเลย
2: ยี่เอาพี่เองเฮ้ยนี่ไก่แน่นที่ฉันส่งพวกนายไปทดสอบว่าไอ้จรวดนะ
10: ครับ
2: เป็นอย่างที่ว่าตกลงว่าไง
11: ดูจากท่าทางกริยาแล้วก็ผมว่าไม่น่าจะเป็นครับ
2: แน่น่ะ
7: เรดาร์ผมตรวจแล้วน่าจะผู้ชายครับบอส
2: แต่ฉันว่าเป็นว่ะ
11: คุณหมูน้อยครับ
10: อย่าลืมสิครับว่าเรายังมียามเช้าอีกคนหนึ่งไงที่เราส่งไปสำรวจคุณจรวดไงครับผม
7: นั่นไงนั่นไงว้า
11: เที่ยวโอ้ยนี่พี่ยามเช้านี่จะบอกนะว่าโดนคุณจรวดเนี่ยกระทำทำเรามา
2: ทดสอบแล้วพิสูจน์มาว่าจรวดเนี่ยเป็นอย่างที่ว่าหรือเปล่า
11: โอ้ตายจับปากตายโอ้เป็นอะไร
0: ตะอึก
11: เป็น
0: คุณจรวดเป็นผู้ชายแท้
2: รู้ได้ยังไงมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าม
0: ีหลักฐานจะดีดีก็ได้หลังจะบอกนะคะ
2: แ
0: ล้วอะไรนะแล้วจ
11: ะพอโอ้ตายดิสรุปว่าคุณตำรวจเป็นผู้ชายเหรอครับเนี่ย
2: แต่ฉันก็ยังมีเรื่องสงสัยอีกเรื่องนึง
11: นั่นปกติหรือเปล่าผมก็สงสัยคุณหมูน้อยอยู่เหมือนกัน
2: ก็สงสัยอะไร
11: สงสัยว่าคุณหมูน้อยเนี่ยสงสัยอะไรนักหนา

และเหตุการณ์สำคัญที่เป็นฝางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เจนจีรานี่เลิกกับเบคอนนั้นก็คือไม่ไหวแล้วโอ้ยตอนนี้ไม่ใช่แค่ตาแข็งอย่างเดียวนะคะตอนนี้ข้อศอกกระตุ่มหัวเข่าแข็งหมดแล้วค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดิฉันควบคุมอารมณ์และควบคุมสติของดิฉันได้ฟังดีๆนะคะมันเริ่มจากเบคอนถูกไล่ออกจากงานค่ะ

0: กินก็ไม่เคยเก็บ
1: เจ๊เจ๊ผมโดนไล่ออกจากงาน
0: เจ๊ไม่แปลกใจเลยค่ะ
1: จริงเหมือนกันอ่ะผมก็เบื่องานเฮงซวยนี่อยู่เหมือนกัน
0: แล้วคุณจะทำยังไงต่อไปไปทำงานที่บริษัทเพื่อนเจนไหม
1: ไปก็ให้เพื่อนคุณเนี่ยดูถูกผมว่าผมเนี่ยหมดปัญญาต้องมาให้เมียฝากงานให้อย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกเจนมีอะไรกินบ้างมันเนี่ยหิวละท้องร้องเลย
0: ไม่มีอ่ะต้องเก็บของเก่านี่ก่อน
1: นี่คุณจะทิ้งไก่เหรอ
0: มันแต่เมื่อเช้าอ่ะหมู
1: เสียดาย
0: ไม่ต้องเสียดายหรอกมันกินไม่ได้แล้ว
1: โถคุณก็เดี๋ยวผมกินเองตอนนี้ผมก็ไม่มีงานทำแล้วลูกเราก็สองคนเราทิ้งพวกเนี้ยมันถือว่าเปลืองผมเองแล้วกันซอสอ่ะซอสได้ถูกวันก่อน
0: อันนี้ก็ดีหมดใช้ได้เลยอะหมู
1: จ้า
0: เจนนั่งดูงานให้หมูมีสามที่ค่ะเจนว่ามันโอเคเลยอ่ะเหมาะกับหมูมากๆดูสิ
1: จ้าขอบใจจ้า

ยังไงโอ้โหแม่ส่งเนี่ยส่งเลยเกิน5 เมตร 10 เมตรใครวิ่งทันอ่ะ

0: หรือเจนต้องรีบไปทำงานอ่ะแต่ว่าขนมจีนตัวร้อนอ่ะคุณต้องให้ยาลูกกิน
1: เออจ้าร
0: ู้เรื่องไหมเนี่ย
1: รู้
0: เจนจดไว้นะคะแปะไว้ที่โต๊ะนะคุณตื่นมาอ่านนะ
1: จ้า
0: หมู
1: ได้ผมง่วงนอน
0: แล้วเดี๋ยวเจนโทรมาหมูรับสายด้วยนะ
1: โอเคทุกอย่างอ่ะ

0: หมูน้อยหมู
1: คืออะไร
0: บ้าอะไรอยู่เนี่ย
1: เอ้าตีผมทำไมนี่กูจะวายๆอะไรเจน
0: ทำไมเจนโทรมาถึงรับสาย
1: เอ้าก็หลับอยู่สิไม่เห็นเหรอ
0: หลับเหรอ
1: เ
0: แล้วยาล่ะให้ลูกกินหรือยัง
1: ยายาอะไรของคุณ
0: ไอ้คนทุเล่เลย
1: อะไรอ่ะโอ้พาผมมาก็ตี
0: หมู
1: เ
0: ออคุณไปดูลูกสิขนมจีนเป็นไข้สูงจนหมดสติไปแล้วอ่ะทำไมคุณถึงทำแบบนี้อ่ะขนมจีนไปเลยไปนะเจนจะไม่ให้ไปคุณเด็ดขาด
1: คุณจะไปไหนเนี่ย
0: พาลูกไปโรงพยาบาล
1: เจนเจนผมขอโทษเจนเจนผมช่วยเจนครับเดี๋ยวผมช่วยเอง
2: ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเศร้าไม่ต้องร้องไห้นะคะไม่เป็นไรค่ะอะไรคะอะไร
3: ค
2: ุ
3: ณอแมนด้าคะคุณ
2: อ๋อโถอะไรอ่ะมารังเกียจเรื่องอะไรเพศเดียวกันค่ะไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องคิดอะไรค่ะ
3: หลังจากนั้นขนมจีนเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: โอ้ยหลังจากนั้นอะขนมจีนก็เข้าห้องไอเลิฟยูค่ะ
3: ICU ค่ะ
2: หรอค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเจนจีลาก็ขอหย่าจากเบคอนหลังจากที่ขนมจีนออกจากโรงพยาบาลค่ะ
3: ขิมพอจะเข้าใจความรู้สึกของคุณเจนจีลาแล้วค่ะว่าทำไมเขาถึงต้องทำเย็นชาขนาดนั้น
2: ไม่ต้องเสียใจนะคะ
3: ไม่ต้องกอดค่ะจะกอดอะไรนะคะเนี่ย
2: รวมเสียใจอะค่ะเพศเดียวกันไม่คิดอะไร
4: มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี
5: ้อะไรครับเนี่ย
4: นั่งนั่งตรงนี้นั่งลงนั่งลงนั่งดีมาก
6: คุณจรวดครับคุณจรวดกรุณาตั้งใจคิดถึงพ่อแก้วแม่แก้วไว้ให้ดี
5: พวกพี่ๆจะทำไรผมเนี่ยผมไปก่อนนะครับ
4: จะไปไหนแล้วนั่งตรงนี้คุยกันแบบลูกผู้ชายฉันจะถามแกนะคุณจรวดแล้วแกจะต้องตอบฉันความจริงเท่านั้นถ้าเกิดว่าแกไม่พูดความจริงกับฉันแกจะเจ็บสาหัส

0: ครื่องทรมานชิ้นนี
1: ้จัดการมาเลยครับคุณหมูน้อย
0: แก
2: เงี้ย
3: ที่มันน่ากลัวน่ากลัวหน่อยสิไอ้นี่มันจะไปขู่ได้ยังไงเรา
2: ไม่น่ากลัวหรอครับ
3: ไม่น่ากลัว
2: หมวกแดงเลยนะ
3: ไม่จ้างไอ้ลงมันไม่กลัวหรอกเป็ดนะ
0: ฉันบอกนะฉันต้องการความจริงจากแกจรวดถ้าฉันจับได้ว่าแกโกหกแม้แต่นิดเดียวฉันหมายถึงนิดเดียวเลยนะนิดเดียวฉันจะทรมานแกให้สาสมด้วยเครื่องมือทรมานชิ้นนี้แกตายแน่เอาที่น่ากลัวที่สุดที่เราเตรียมมาไอ้จรวดเวลาแกมาที่นี่แกเห็นใช่ไหมว่าฉันเป็นพี่ใหญ
1: ่เห็นครับ
0: ฉันมีน้องสาวน้องสาวฉันสวยฉันต้องดูแลฉันเป็นห่วงน้องสาวฉันเพราะฉะนั้นถ้าแกมีความคิดที่แบบไม่ซื่อแม้แต่นิดเดียวฉันจะทรมานแกกับเครื่องมือทรมานแบบนี้
2: โอ้โหกลัวจริงด้วยอ่ะกอดกันกลมเลยอ่ะ
4: เฮ้ย
2: ผมว่าพี่หมูน้อยครับถ้าพี่มีอะไรเนี่ยพี่ก็ถามผมตรงๆดีกว่านะครับไม่ต้องมาขู่อะไรผมแบบนี้หรอกครับ
0: งั้นเหรอก็ได้ถ้าอย่างนั้นฉันจะถามแกว่าแกคิดอะไรกับน้องสาวฉันไหม
2: คิดอะไรเหรอครับ
0: ฮะไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเหรอ
2: ไข่ซื้อบ้านไข่โอ้ย
0: ไม่เข้าใจก็ต้องโดนแบบนี
5: ้เป็นยังไงเป็นยังไง
0: แน่ทำหน้างงทำหน้างงเหมือนกับแบบฉันเป็นคนพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องอย่างนั้นเหรอ
2: โอ้ยโอ้ยแต่ดั้งโอ้ย
0: ฉันไม่ใช่มนุษย์ถ้ำนะเว้ยมานั่งมองหน้าฉัน
2: ตอบเขาสิวะตอบเขาสิวะ
0: แน่ไม่สบตาฉันหลบตาฉันเหมือนไม่ให้เกียรติกันอย่างนี้ทำได้ยังไง
2: โอ้โหเดี๋ยวเพี้ยริมฝีปากบนครับบอสเพี้ยเลยโอ้ยโอ้ยแกรีบบอกเข้าไปดูวะฮะแกคิดยังไงแกรีบบอกไปสิวะแกยิ่งไม่บอกเท่าไหร่เนี่ยแกยิ่งเจ็บตัวมากเท่านั้นนะเว้ย
0: แกคิดอะไรกับน้องสาวฉันใช่ไหม
2: คิดครับ
0: คิดนั่นไง
2: โอ้ยตอบไม่ดูตามาตาเรือตอบทำบ้าอะไรคิดวะปะโทคิดก่อนสิ
0: เออ
2: คำตอบของแกตอนนี้เนี่ยถ้าแกตอบไม่ดีหน้าฉันแหกแน่เว้ยคุณจรวด
0: แกรักน้องสาวฉันใช่ไหม
2: ตั้งใจตอบให้ดีนะครับเพราะคำตอบของคุณมีผลต่อหน้าผมว่ามันจะแหกหรือเปล่าอะ
1: คือว่าผม
2: โอ้ย
1: ผม
6: ขอบคุณคุณแมนด้ามากนะคะที่อุตส่าห์เล่าเรื่องของคุณหมูน้อยกับคุณเจนจิไลฟัง
7: โอ้ตอนนี้มันชีวิตมันเศร้าอะค่ะเนี่ยก็สงสารเบคอนเหมือนกันแล้วก็อยากจะให้เนี่ยคุณสายขิมเนี่ยช่วยเร่งเรื่องสินเชื่อที่เบคอนน่ะไปกู้ธนาคารให้หน่อยนะคะเบคอนจะได้เอามาแก้ปัญหาค่ะ
6: ค่ะขิมจะพยายามช่วยเต็มที่นะคะ
7: น่ารักมากเลยอ่ะโอ๊ยตายแล้วตายแล้วอุ๊ยตายแล้วนี่เจนจิลามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยลมอะไรหอบมาถึงฟิตเนสนี่คะนี่กำลังเล่าเรื่องนี้ให้กับสายขิมปังอยู่พอดีเลย
8: นินทาฉันว่างั้นเหรออ
7: ะไรคะนินทาอะไรไม่ได้นินทาไม่ได้นินทาก็แค
8: ่
7: ไม่ได้โกหกค่ะไม่เฉยๆๆค่ะ
8: สาบานนะไม่งั้นนะฉันจะให้เธอเป็นแมนภายใน3นาที7นาที
7: ไม่นะคะไม่นะคะกว่าจะสะสมความตุ้นได้ขนาดนี้ให้3นาที7นาทีแล้วเป็นแมนไม่ได้ไม่เอาอ่ะ
8: ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่น
7: ล้อเล่นก็ดีแล้วไม่เอานะคะ
6: สวัสดีค่ะคุณจันจิรา
8: สวัสดีค่ะ
6: อ้าวสวัสดีค่ะคุณสายขิมอแมนด้าพี่จันจิรา
8: สว
9: ั
8: สด
9: ี
8: ค่ะ
9: สว
7: ั
9: สด
7: ี
9: ค่ะ
7: นี่

0: ถามหน่อยเหอะทำไมวันนี้ฟิตเนสเนี่ยถึงได้เงียบเหงาขนาดนี้หายไปไหนกันหมดคะ
1: พอดีว่าพี่หมูน้อยเขาไปสอบสวนคุณจรวดอะค่ะ
0: สอบฮะสอบสวนจรวดเหรอเรื่องอะไร

0: รุปเรื่องของจรวดที่มันยาวค่ะ
1: หยุดจรวดไว้ตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งขึ้นสู่ฟ้าไม่เป็นไรมีใครรู้เรื่องนี้หรือเปล่า
2: ไม่มีใครสงสัยเลยครับผมนั้นสะดวกยก
3: ถ้าหมูน้อยหรือเบคอนเนี่ยรู้เรื่องนี้แล้วก็เธอกับฉันโดน go away ออกจากงานแน่นอน
0: นี่เป็นความลับเหรอคะ
1: ใช่
3: ใช่โอ้เพื่อนสาวโบสวยด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: นั่นสิคะอากาศร้อนจังเลยอะ
3: ไม่น่าเชื่อเลยอะเมื่อกี้นี้เข้ามาเมื่อกี้นี้ได้ยินอะไรเหรอเปล่าคะ
0: อ๋อเมื่อกี้พูดกันเบามากเลยไม่ค่อยได้ยินอะไรเลยค่ะ
1: สาหุบ
4: สาบาน
0: สาตูม
1: โอ้ยไปกันแบบนี้ครับสาบานก็พอ
0: สาบานก็สาบานไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะพูดอะไรกันล่ะคะ
5: แบ๊วมากเลยแสดงว่าไม่ได้ยินเรื่องของเราเกือบไปแล้ว

0: คุณเจนจิราคะฉันทราบแล้วนะคะว่าทำไมคุณถึงอยากคุณหมูน้อย
1: ล่ะคะดีจังเลยนะที่มีคนอยากรู้เรื่องส่วนตัวครอบครัวฉัน
0: ฉันก็แค่อยากรู้อะค่ะว่าทำไมคุณถึงเย็นชาคุณหมูน้อยนะ
1: แล้วจะมีรู้หรือยังคะ
0: ยังค่ะฉันยังสงสัยอยู่เรื่องนึง
1: ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ต้องหาที่กำลังถูกสอบสวนยังไงก็ไม่รู้ในขณะที่ฉันไม่ใช่คนผิด
0: ถ้าคุณยอมตอบคำถามนี้กับฉันฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะไม่อยู่กับคุณอีก
1: ข้อเสนอน่าสนใจนะคะไหนลองบอกมาสิว่าคุณสงสัยอะไรจะได้ตอบให้มันจบๆสักที
0: คุณยังรักคุณหมูน้อยอยู่หรือเปล่าคะ
2: รักครับ
3: อะไรนะ
2: เดี๋ยวก่อนครับคือผมยอมรับนะครับว่าผมรักปลาทองเขาอะครับแต่แบบเพื่อนจริงๆนะครับ
4: ถ้างั้นก็แล้วไปแต่ว่าฉันขอเตือนแกไว้ก่อนนะว่าฉันจะจับตามองแกทุกฝีก้าวจากวันนี้เป็นต้นไปว่าแกนั้นบริสุทธิ์ใจกับปลาทองน้องสาวของฉันจริงหรือเปล่าแต่ถ้าฉันจับได้ว่าแกตุกติดแม้แต่นิดเดียวแกจะต้องเจ็บปวดทรมานแบบนี
3: ้มันหาเรื่องว่าโอ้โห
2: พี่หมูน้อยครับแต่ว่าผมขอพูดอะไรกับพี่สักอย่างหนึ่งได้ไหมครับ
3: ไม่ได
4: ้หมูพูดกับฉัน
2: คือ
4: ว่าไป
2: ผมรู้นะครับว่าพี่รักแล้วก็เป็นห่วงปลาทองน้องสาวของพี่มากๆอะครับแต่ว่าในโลกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่พี่คนเดียวนะครับที่รักแล้วก็เป็นห่วงเขาอะครับผมอยากให้พี่เปิดใจแล้วก็ยอมรับว่าก็มีคนที่เขารักแล้วก็เป็นห่วงปลาทองแบบที่พี่รู้สึกเหมือนกันนะครับ
3: แองงเลยอะนี่ตกลงมีคนเป็นห่วงแล้วก็รักแล้วก็คิดถึงคุณปลาทองจริงๆมีบ้างหรือเปล่านอกจากคุณหมูน้อยอะ
2: เท่าที่ผมรู้นะครับก็มีต้องนิ่มติ๋มนิวจิ๋วก๊อฟไม้โฟมดโอ้โหแล้วก็ผมอะครับ
4: เอาเป็นว่าฉันดีใจนะที่มีคนรักแล้วก็เป็นห่วงปลาทองหลายต่อหลายคนนอกเหนือจากฉันและฉันก็จะลองเชื่อใจแกสักครั้งหนึ่งว่าแกเนี่ยรักปลาทองแบบเพื่อนจริงๆไปช่างแอร
5: ์ครับ
4: ฉันไม่มีอะไรคาใจแล้ว
5: เกือบไปนะคุณจรวด
4: แต่ถ้าเกิดว่าแกตุกติกแม่นิดเดียว
5: เอาอีกแล้ว
4: แจ๊จะเจอกับความเจ็บปวดทรมานแบบนี
3: ้เอาออกมาแล้วร้องอะไรยักหนาปล่อยสิปล่อยลงไป
6: ตุกมือครับหมอ
4: จับไปทำไมแล้ว

0: ้าเจนนี่คุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะทำไมผมไม่รู้เรื่องเลย
1: ฉันบอกซาร่าเองเลยค่ะว่าไม่ต้องบอกคุณ
2: หนูน้อยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณสายขิม
2: คุณหมูน้อยพอจะมีเวลาว่างไหมคะพอดีว่าขิมมีเรื่องของแผนการตลาดที่เราจะเริ่มที่จะลงทุนกันใหม่เนี่ยค่ะอยากให้คุณช่วยดูหน่อย
0: ได้ครับได้ครับผมคุยคุณสายขิมเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ครับเจนครับผม
1: ไม่เป็นไรค่ะคุยไปเลยค่ะเดี๋ยวเจนจะกลับแล้ว
2: แล้วคุณเจนจะไม่อยู่ช่วยคุณหมูน้อยตัดสินใจหน่อยนะคะ
1: ไม่ดีกว่าค่ะฉันอยากให้หมูเขาจัดการด้วยตัวเขาเอง
2: โอเคค่ะถ้างั้นก็ไม่เป็นไรค่ะคุณหมูน้อยคะเดี๋ยวขิมช่วยคุณเองนะคะ
0: ขอบคุณมากนะครับ
2: ยินดีค่ะคุณหมูน้อยคะใช่งั้นดูเลยไหมคะเชิญค่ะ
0: ได้ได้ครับ
2: ตรงนี้ค่ะที่ขิมคิดว่าอาจจะ
3: อแมนด้ารู้สึกเหมือนที่ซาร่ารู้สึกไหมคะ
4: ได้ดูว่าที่เด็กน้อยน่าเชื่อถือมากขึ้น
5: รู้สึกสิแล้วซาร่ารู้สึกยังไงคะ
3: หนาวค่ะแอร์มันลงตรงนี้พอดี
5: บ้าบอคอหอยพ่อฉันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นฉันก็นึกว่าเธอพูดถึง3คนดีเลยตอนเนี้ยเบคอนจะได้มีอีกทางเลือกของชีวิตฟรุ้งฟริ้งกันเลยทีเดียวสวรรค์โปรดข้าวโพดคู่สุดยอดทำคลอดมาไม่รู้จะเอ่ยอะไรดีปรับเริ่ม
3: แอร์มันตกตรงนี้จริงๆด้วยค่ะต้องให้คนมาปรับแล้วล่ะ
5: ถามจริงเธอเคยมีผัวเป็นช่างแอร์ไหมมันมีอะไรกับแอร์มากมายไหม
3: ช่างแอร
5: ์ฉันพูดถึง3คนนะ
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ปินเบิร์นะครับแต่งตัวมาพร้อมนะครับมาพัทยาครับเราจะไปลงทะเลนะครับไปเกาะล้านไปเล่นบานาน่าโบ๊ทกันนะครับที่นี่เลยครับไม่ใช่ข้างหลังเรานะครับมีโลมาอยู่นะครับที่นี่นะครับมีโชว์โลมานะครับแล้วก็เป็นสถานที่ฝึกนะครับแน่นอนว่าแปลกแต่จริงของเรามานะครับไม่ได้มานั่งดูโชว์โลมาเฉยๆนะครับเราจะต้องมาคุยกับครูฝึกนะครับว่าเขามีวิธีการฝึกโลมายังไงให้สามารถฟังคำสั่งได้นะครับแล้วก็ทำตามคำสั่งที่บอกเดี๋ยวเรามาคุยกับครูฝึกเลยสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครูถังครับครูถังเป็นครูฝึกโลมาอยู่ประจำอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
2: ครูถังสุกลีดวงกระจายครับอายุ48ปีเทรนเนอร์โลมาที่คร่ำวอดอยู่ในวงการมากว่า30ปีครับที่น้องโลมาโบกมือกระโดดห่วงยิ้มหวานฉลาดได้ขนาดนี้ก็เพราะฝีมือครูถังของเรานี่เองครับคุณผู้ชมครับคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอาชีพแปลกเทรนเนอร์โลมาเขาทำกันยังไงตามน้องป๊อปไปเลยดีกว่าครับ
0: ทำไมถึงได้มาเป็นครูฝึกโลมาได้ครับ
1: ก็มีคนแนะนำไปว่าจะฝึกโลมาไหมเดิมทีผมไปอยู่จันทร์เลี้ยงกุ้งที่เลี้ยงโลมาตัดสินใจมาเลี้ยงมาฝึกโลมาดีกว่า
0: ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกสัตว์มาก่อนเลย
1: ไม่มีเลยครับ
0: แล้วเริ่มต้นเลยเป็นยังไงบ้างครับ
1: พอมันก็จะยากนิดนึงยากในการว่าเรามาดูนิสัยดูกิริยาของเขาว่าจะทำยังไงเราสื่อสารกันได
0: ้ครับ
1: สักพักหนึ่งเราก็เริ่มละฝึกนู่นฝึกนี่มาเรื่อย
0: ๆตอนนี้จับโลมาตัวไหนมาก็ฝึกได้เลยป่ะครับ
1: ก็ต้องถ้ามาใหม่ๆจะยากนิดนึง
0: แล้วแต่ละตัวนิสัยเหมือนกันไหมครับ
1: ไม่เหมือนกัน
0: โลมาที่นี่เป็นเรียกว่าเป็นโลมาสายพันธุ์
1: ถ้าคนไทยก็เรียกโลมาพันธุ์หัวบาด
0: หัวบาด
1: ครับผม
0: ครับผม

0: ถ้าธรรมชาตินี่เขาเรียกว่าอีลาวดีโดฟินตัวนี้นะครับ
1: อ๋อแบบนี้เลยใช่ไหมฮะอย่างตัวนี้อายุเท่าไหร่ละอันนี้เป็นของครูถังไหม
0: ของครูเองครับ
1: ครับ
0: อันนี้ตัวนี้เราก็ครูอยู่เขามาครับนี่ครูว่า35กว่า
1: ตัวนี้เหร
0: อ
1: ชื่ออะไรครับตัวนี
0: ้ตัวนี้ชื่อน่ารักครับ
1: น่ารัก
0: ครับผมมาดีลูกเนาะเห็นไห
1: มนี่คือเขากำลังสื่อสารอ๋อนี่ให้โบกมืออย่างเงี้ยครับแล้วผมอยากรู้ว่าเริ่มต้นการฝึกให้เขานอนเอียงอย่างเงี้ยแล้วโบกมือทำยังไงอ
0: ันนี้ขั้นต้นถ้าเราจะฝึกเขาเราต้องจับคีบก่อนวันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์รู้แล้วเราพอยกมือปุ๊บก็รู้เลยรู้ปุ๊บเราก็ให้ตอนให้เรามันเขา
1: ครับผมใช้เวลาฝึกนานไหมครับโลมาตัวนึง
0: อย่างน้อยสี่ห้าปี
1: สี่ห้าปีเลยกว่าที่จะมาโชว์ได้เต็มที่เนี่ยแหละ
0: ตัวอย่างคือต้องให้เสถียรทุกอย่างเลยสั่งปุ๊บ1 2 3เลยเราโชว์1โชว์2โชว์3
1: ต้องได้หมดเลย
0: ได้หมดเลย
1: สาธิตท่าแบบว่าเบื้องต้นให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับ
0: ไม่บาย
1: อ
0: ่ะ
1: พี่อ๋อเงี้ยพอเขาเห็นเสร็จปุ๊บเขาจะทำตาม
0: ถ้าบอกว่าเมื่อเราฝึกเนี่ยเราได้ซ้ายเลือกขวาทำยังไงเราก็จับ
1: ทำไงครับ
0: ก็ขวาก็จับเหมือนกันขยับคีบไปเขาเนี่ยถ้าเขาเริ่มรู้แล้วแล้วก็เป็นรางวัลกันตลอด
1: ครับ
0: เมื่อเราทำได้ข้างหนึ่งกับเลือกข้างเช่นมาเฮ้ยทำหนึ่งแบบนี้นะได้แล้วก็ป้อนรางวัลเขาจำ
1: เขาจะเริ่มจำแล้วยี่ถ้าเกิดผมทำเขาทำตามผมไหม
0: ก็ต้องมีลองดูนะ
1: ผมต้องทำไง
0: ทำบ่ายบ่ายจะจับมือเพื่อบ่ายบ่ายดีใช่บ่ายดีเดี๋ยว
1: อ้าว
0: บ่ายบ่าย
1: บ่ายบ่ายสิลูก
0: บ่ายบ่ายบ่ายบ่ายดีหร
1: อกนี่คือเป็นท่าเบื้องต้น
0: ใช่เบื้องต้น
1: หลังจากบ่ายบ่ายแล้ว
0: บ่ายบ่ายทำเงี้ยหมุนตัวเงี้ยทำหมุนตัวเขาดูสัญญาณเราอยู่แล้วเนี่ยทำหมุนได้ดี
1: หรอที่เขาดูอยู่
0: ทุกอย่างก็ดูเราหมดเลย
1: เ
0: ราสั่ง
1: เราหมุนทางย้อนดิย้อน
0: ทางต้องย้อนกับทาง
1: ย้อนมานี้ย้อน
0: ทางมานี
1: ้นี่นั่นแหละโอเคเทคแล้วโอ้ยว้าโอ้ยเขามีเทคตัวก่อนด้วยนะ
0: เมื่อทำแบบนี้ทำยังไงแล้วก็เป็นที่รางวัลเนี่ยเรามาประกอบในการฝึกบางทีอยากให้สูงๆเนี่ย
1: อ๋อเอารางวัลล่อเลย
0: นี่แหละอันนี้มาเร็วมาเร็ว
1: โอ้ที่อย่างเงี้ยทีเดียวละถึงท่าไหนที่ยากที่สุดสำหรับตัด
0: ค
1: ือ
0: ถ้าพูดความจริงคือลอดห่วงเนี่ยใช้เวลานาน
1: ลอดห่วงใช่ไหมฮะ
0: ครับแต่ขั้นแรกก่อนฝึกไม่ใช่แบบนี
1: ้
0: ต้องอยู่ในน้ำเงี้ยก่อนให้เขาขึ้นโผล่จากใจนี่มาก่อนโผล่จน
1: พร้อมเป็นหนึ่งเขาขึ้นให้เขาขึ้นให้ตรง
0: เราก็ให้ระวังเขาขึ้นมาเรื่อย
1: ๆสองค่อยๆต่อมาเรื่อยๆ
0: จุ่มลงน้ำเลยจุ่มลงน้ำที่สุดเลยแล้วก็แตะให้รางวัลแตะฝั่งนี
1: ้ครับขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มรู้ไปเรื่อยๆ
0: จนมาสูงนี้เลย
1: สูงนี้ก็ได้ครับ
0: ได้ครับไปดิมา
1: มาเลยว้าวโอ้โหยอดมีความรู้สึกขึ้นเลยคุณอุมาเอารางวัลป่ะ
0: มาเร็วทำไมเนี่ยนี
1: ่
0: มีขั้นต้นแล้วมาเร็วฮึบเนี่ยอันนี
1: ้โดดเร็วโดดโดดได้อยู
0: ่ป้อนหลังป้อนรางวัลนะ
1: อันนี้ป้อนกับปากเขาเลยครับ
0: ป้อนปาก
2: ถ
0: ้
2: าอย่างเงี้ยครับถ้าป้อนมือไปปากถ้าปากป้อนได้ไหมคร
3: ับ กาว
1: อ่ะได้ป่
3: ะกาว
1: กาวป่ะล่ะ
3: วิ่งป๊อปก่อน
0: เนี่ยเนี่ยเวลาเงี้ยพอเราปุ๊บเราจะงับดีๆอย่างน้อยเนี่ยเราต้องอยู่ต่ำก่อน
1: อ๋ออยู่ต่ำก่อน
0: เพราะไม่ตามมันปากแตกเลย
1: ฮะปากแตกเลยเหรอ
0: ปากแตกขึ้นมันจะว่าขึ้นแรงอยู่เฉยครับนี่ไงนะครับ
1: เสียวดิปากแตกอะ
4: ปากแตกแค่ทาลิปไง
1: โอ้โหโหขาวชัวร์เลยอะ
0: ขาว
4: แต่ต้องทำไงนะทาลิป
1: มาลองดูดิมาก
0: ลมอะไรกลมอะไรอยู่เฉยกัดปลาไว้หมุนได้หมุนได้หมุนได้สังเกตดูไหมทำไมวะเขาชอบไปฝั่งนี
1: ้ทำไมครับ
0: โลมาจะจำถนัดไปทางนั้นก่อน
1: อ๋อถ้ากับอันนี้เขาจะถนัดไปทางซ้ายของเขา
0: ดีลูกดีช้านิ่งๆอย่างเงี้ย
1: มาลูกมา
0: ลองแตะอยู่เฉยอยู่เฉย
1: โอเค
0: เนี่ย

0: อบดิแก้มหอมดินะครับการสอนโลมาแบบคร่าวๆแบบเบื้องต้นแล้วนะครับที่นี่นะครับนอกจากจะมีโชว์โลมาแล้วนะครับยังสามารถลงไปว่ายน้ำกับโลมาได้ด้วย
1: ครับ
0: คือประชาชนทั่วไปที่มาสามารถว่ายกันได้ใช่ไหมครับ

0: เบา
1: แม่
0: แต่ดูหน้าเนี้ย
2: โอ้ยแรงอยู
1: ่เฮ้ยแบบพี่คิว
3: วันนี้ป๊อกก็ได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับในการลงไปว่ายน้ำกับโลมานะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายอย่างแน่นอนนะถ้าเกิดในทะเลเราคงไม่มีโอกาสได้ว่ายกับโลมาแบบนี้ใช่ไหมครับ
4: ครับผม
3: สำหรับคนที่เขาดูรายการนี้แล้วครับอยากจะมาชมโชว์โลมาที่นี่เปิดปิดทุกวันไหมครับ
4: เปิดทุกวันครับ
3: เปิดทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ใครที่อยากมาชมโชว์โลมานะครับรวมมาถึงลงมาว่ายน้ำนะครับกับโลมาครับรับรองว่าจะติดใจอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณคุณถังมากๆครับขอบคุณนะครับและนี่ครับคือพัทยาดอลฟินเวิลด์ครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับตรงนี้ทุ่งกว้างใหญ่มากครับและข้างหลังดูเป็ดเยอะมากครับกี่ตัวเนี่ยอย่าถามผมนะเพราะว่าลองยืนนับดูแล้วเนี่ยนับไม่ไหวจริงๆนะครับเดี๋ยวเราต้องมาคุยกับผู้ที่เลี้ยงเป็ดตรงนี้ก่อนเขาตรงนี้เขาเรียกกันว่าเป็ดไล่ทุ่งเดี๋ยวถามถึงที่มาที่ไปและทำไมถึงต้องเรียกกันว่าเป็ดไล่ทุ่งสวัสดีครับพี่อ๊อฟ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหพอก่อน เป็นเป็ดที่พี่อ๊อฟเลี้ยงไว้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: คำว่าไล่ทุ่งนี่มีที่มาที่ไป
1: คือไล่ทุ่งคือเลี้ยงโดยไม่ใช้ต้นทุนอาหารกินตามข้าวหอยตามท้องนามันจะประหยัดได้เยอะมาก
0: ครับการไปไล่ทุ่งก็คือหมายความว่าเราอยู่จุดนี
1: ้
0: เราพาเป็ดไปที่นึง
1: ใช่ครับ
0: เมื่อก่อนคือสามารถเขาทำกันแบบนี้เลย
1: ใช่เมื่อก่อนคือ
0: ไปกันถึงไหนเนี่ยพี่
1: อุตรดิตถ
0: ์ oh.
1: พิจิตร
0: ไกลมาก
1: ขึ้นยันเหนือได้เลยครับ
0: ทำไมเขาถึงไปไกลกันขนาดน
1: ั้
0: น
1: เ
0: ล
1: ยครับจุดนั้นคือที่นาครับมันจะไม่ค่อยมีบ้านคนมันจะเป็นที่นาอย่างเดียวโล่งๆกว้างๆเป็นพันๆไร่เลยครับ
0: ครับก็กินได้เต็มที
1: ่ใช่
0: แล้วปัจจุบันนี้
1: ปัจจุบันนี้คือโอกาสที่จะข้ามจังหวัดมันลำบากขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องไข้หวัดนกเลี้ยงได้เฉพาะพื้นที่ที่เราอยู
0: ่ทำอาชีพนี้มานานเลี้ยง
1: มาตั้งแต่รุ่นพ่อครับพ่อทำตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอ่ะ30 กว่าปีแล้วอ่ะ
2: โอ้โหคุณผู้ชมครับเป็ดไล่ทุ่งเยอะมากๆเลยครับบอกเลยว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลี้ยงยังไงครับเนี่ยตั้ง10,000 กว่าตัวพี่ออฟจะมีวิธีจัดการดูแลกับฝูงเป็ดมหาศาลนี้ยังไงอยากรู้แล้วล่ะครับต้องไปติดตามกันต่อครับ
0: เป็ดที่พี่ออฟเลี้ยงไว้นี่เป็นสายพันธุ์อะไรครับ
1: เป็ดกากีครับคือเป็ดแดงเป็ดดำอย่างเงี้ยครับมันจะมีเป็ดอีกพันธุ์นึงคือเป็ดซีพีซีพีมันจะออกสีนวลๆขาว
0: ๆเป็ดกากีเข้าไปทำอะไรกันครับ
1: ก็เข้าฟาร์มเลี้ยงฟาร์มเนี่ยแหละครับเลี้ยงฟาร์มประมาณปีครึ่งเขาจะเข้าปลดระวางก็คือเข้าลงเชือดเพื่อมาเป็น

0: เป็ดพะโล้
1: พวกเป็ดเป็ดพะโล้เป็ดสดให้เรา
0: อ๋อแต่ก่อนนั้นก็จะเป็นไข่อันนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วแล้วทำไมว่าฟาร์มเขาไม่เลี้ยงกันตั้งแต่ตอนเด็กเลยครับ
1: ต้นทุนเยอะครับเยอะมากไม่คุ้ม
0: แล้วขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาแต่ละวันในการเลี้ยงเป็ดนี่ต้องทำอะไรบ้างครับ
1: คือในทุ่งนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็เช้าประมาณหกโมงครึ่งอย่างเงี้ยก็ปล่อยไปนาที่มันมีน้ำมันก็จะกินน้ำใส่ข้าวกินตามปกติยันเย็นครับเย็นก็ไล่กลับแค่นี้เองคอยเฝ้าพวกหมาพวกมันจะเข้ามากวนแค่นั้นเองครับ
0: ไข่เป็ดอะครับพี่ตัวนี้เวลามันฟักมันเรามีการดูแลยังไงหรือว่ามันฟักตามธรรมชาติ
1: มันก็ไข่ตามปกติมันครับเขาจะหาที่ไข่ที่แห้งไข่อ
0: ย่างตรงนี้มีไหมพี่พอจะมี
1: น่าจะพอมีบ้างครับเพราะเป็ดมันเพิ่งเริ่มไข่ถ้าเราเดินไปอย่างเงี้ยเป็ดมันก็จะแหวกให้เราเลยเราก็จะมองเห็นขาวๆไข่ที่พื้นเลย
0: รอไปเก็บไข่เป็ดกันครับไม่รู้ว่าจะได้สักกี่ฟองเก็บได้เสร็จแล้วก็พอกลับบ้านเราได้แผงไข่มาแล้วครับเดี๋ยวเราไปเก็บไข่กันไปนี่ไงเจอไข่แล
1: ้วนี่ครับ1ฟองแรก
0: เยอะด้วยยอมครับไข่ที่เราเก็บมาเนี่ยเราจะรอไปฟักเป็นตัว
1: ไม่ฟักเป็นตัวแน่นอนครับกินได้เลยเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวผู้ผสมตัวเมียมันจะไม่มีน้ำเชื้ออ
0: ๋อแต่อันนี้คือเป็นไข่ที่ออกมาจากตัวเมียอย่างเดียวไม่มีน้ำเชื้อ
1: ใช่ครับมีแค่ไข่แดงไข่ขาวแล้วกินได้เลย
0: ไปเก็บไข่กันต่อเถอะเยอะมากผมว่าวันนี้แผงน่าจะเต็มอ่ะดูแล้ว
2: นี่ครับฟองที่7

0: สดๆครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเดินเก็บแป๊บเดียวเต็มแผงครับและที่สำคัญยังไม่หมดด้วยเราก็สามารถเอาไปขายต่อ
1: เอาไปต้มกินเองก็ได้ทอดก็ได้ขายต่อก็ได้
0: มื้อเช้ายังไม่ได้ทานเลย
1: ขอได้ครับได้ครับ
0: ง่ายๆจังเลยอ่ะแกงขอเนี่ยนี่คือไข่เป็ดนะครับที่เรา
1: แต่ไข่ทุ่งอ่ะกับไข่ฟาร์มอ่ะชาวบ้านเขาจะชอบไข่ทุ่งมากกว่านะครับ
0: แต่ว่าเหมือนขนาดจะไม่ได้ใหญ่
1: มันจะเล็กกว่า
0: ใช่ไหม
1: เพราะมันเพิ่งเริ่มไข่
0: เราได้ไข่มาเรียบร้อยแล้วครับเป็ดกินข้าวยังครับตอนนี
1: ้ยังครับ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอวันนี้ขอตามไปดู
1: ได้ครับ
0: ในการไล่เป็ดไปกินข้าวอยากรู้ว่าเป็ดประมาณ 7,000 กว่าตัวเนี่ยจะมีวิธีการไล่แล้วก็ต้อนยังไงไปดูกันเลยครับ
1: ได้ครับ
0: จุดที่เราจะพาเป็ดไปอยู่ตรงไหนครับพี่อ๊อฟ
2: เลยไปหน่อยเดียวครับ
0: นี่คือเป็นสถานที่ประจำที่เขากินอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: วิธีการต้อนเราต้องทำยังไงครับ
1: จริงๆอ่ะมันเป็นความเคยชินเพราะเคยเข้าเคยออกแล้วก็จะไปง่ายจริงๆเราไล่ท้ายอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็ไปตามของมัน
0: คืออันนี้เป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วถ้าเกิดเขาชินที่
1: มันก็จะไปที่เดิม
0: เดี๋ยวลองดูครับผมจะลองนะ 7,000 กว่าตัวนับด้วยนะว่าไปกี่ตัวปะลองดูครับไปดิไปกินข้าวเร็วไม่ต้องไปกินข้าวทางโน้นโน่นโน่นโน่นโน่นโน่นดี

0: บูธได้ลองไปเดินดูที่เขาเรียกว่าตรงพื้นที่ที่เป็ดไปกินข้าวแล้วเขาก็ไม่สนใจผมเหมือนเดิมเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็คือหากินไปเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน
1: ใช่คร
0: ับอันนี้ก็คือเราก็ปล่อยไปจนถึงตอนเย็น
1: ใช่
0: เสร็จแล้วก็จะต้อนกลับไปที่เดิม
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้เวลาเราไปตามที่นาต่างๆไม่ใช่การลุกล้ำพื้นที่เขาใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: มันคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศ
1: ใช่ครับ
0: ข้าวที่ตกหล่น
1: ครับ
0: แล้วก็พวกหอยพวกศัตรูข้าวทั้งหลาย
1: พวกวัชพืชต่าง
0: ๆเป็ดก็จะไปกิน
1: ใช่
0: แล้วก็ที่นาก็จะได้มูลจากเป็ดไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าแต่ละพื้นที่เขาจะโทรหาพี่ออฟอย่างนี้ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: โทรหาด้วยแล้วก็มาเราหาที่เขากำลังจะเกี่ยวด้วยขอเขาถ้าเขาให้ก็เราก็เตรียมลงถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนี่ถือว่าเป็นอาชีพผู้คุมเป็ดเลยครับคุมอยู่ให้อยู่อย่างนี้เลยนะคร
1: ับ
0: มันก็ดูเลี้ยงง่ายนะเป็ดอ่ะที่เราเดินแค่ดักแค่นี้ถ้าเราเข้าใจเขามันก็ไม่ยาก
1: ครับ
0: ถ้าคนอยากเริ่มเลี้ยงจำเป็นจะต้องมีพื้นที่เยอะไหมครับ
1: ถ้าไม่มีรถมันจะลำบาก
0: อ๋อในเรื่องการขนย้าย
1: ใช่เพราะกว่าจะจบต้นทุนเนี่ยนะต้นทุนมันจะเยอะมากเลยถ้าเราไม่มีรถเองฝูงนึงต้องมี 20-30 เที่ยวอ่ะ
0: โอ้ต้นทุนแต่ต้นทุนไปหนักกับการเดินทางหมดเลย
1: ใช่ครับถ้าไม่มีรถเอง
0: แต่ถ้ามีรถก็ถือว่าสบายใจขึ้นไปหน่อย
1: ถ้ามีรถเองมันก็ง่าย
0: ตอนแรกกะไปเลี้ยงแถวบ้านแต่ดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะ
1: เราซื้อตัวเป็ดที่พร้อมไข
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะเริ่มเลี้ยงจากเล็กๆเลี้ยงเอาไข่ขายไข่มันจะยังโอเคอยู
0: ่วันนี้เราก็ได
1: ้ต้นทุนน้อยหน่อย
0: มาเห็นนะครับพี่ออฟนะครับผู้ควบคุมเป็ดนะครับ 7,000 กว่าตัวเกือบ 8,000 ตัวนะครับเนี่ยครับคือเป็ดไล่ทุ่งนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ออฟมากๆครับ
1: ครับ
0: แปลกแต่จริงครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: โปรโมชั่นวันนี้กับแฮมเลอร์ชุดสว่านไร้สายแถมเครื่องมือช่าง108ชิ้นปกติราคา 3,990 บาทวันนี้กับช็อปมาเดียพิเศษเพียง 1,090 บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเดียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: แล้วก็เราได้ค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะแต่ว่าวันนี้ทุกคนค่ะเราจะมาชวนทุกคนเป็นช่างมืออาชีพที่บ้านกันเพียงแค่คุณมีนี่เลยเซตนี้นะคะกับแฮมเลอร์ค่ะชุดสว่านไร้สายนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์กว่า108ชิ้นค่ะบอกเลยนะว่างานช่างจะงานเล็กงานใหญ่รับจบที่เครื่องนี้เลยค่ะ
2: เคยเป็นไหมครับเวลาเราจ้างช่างมาทำเนี่ยงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสตาร์ทอยู่ที่500บาทนะงาน1 2จุดเพิ่มไปอีก800อีกจุดนึงเพิ่มอีก 1,000 มันเสียเงินเยอะมากๆทั้งที่เป็นงานง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้แต่วันนี้ฮะสว่านไร้สายแฮมเลอร์ตัวนี้โอ้โหมันจับกระชับมากแล้วมีน้ำหนักเบาจริงๆนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับนะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับรวมการทำรอบของเขาเนี่ย550รอบต่อนาทีวิธีการใช้ง่ายมากเห็นไหมฮะถ้าเรากดมานะครับฝั่งทางขวามือนั่นคือการขันน็อตเข้าเน่ขันน็อตค่อนอย่างนี้นะฮะเข้าแบบนี้เลยหรือจะตบเข้าไปทางซ้ายมือแบบนี้นั่นคือการขันน็อตออกนะครับแล้วเขามีระบบเซฟตี้ด้วยถ้าเราไม่ได้กดเนี่ยไปทางซ้ายทางขวานะครับเห็นไหมฮะเรากดไปมันไม่ทำงานเวลาป้องกันเวลาเราทำงานแล้วแบบเราเผลอเลอไปหรือใครที่มีนะครับลูกอยู่ข้างๆมีเด็กอยู่ข้างๆนี่ก็ป้องกันเซฟตี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ
1: ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโหเป็นปัญหามากเวลาที่กดสั่งเฟอร์นิเจอร์มาที่บ้านจะขันยังไงหรือว่าบางทีเราจะต้องซื้อสว่านเนี่ยจะต้องซื้อแบบแยกชิ้นแบบเบาเอาไว้ประกอบเฟอร์นิเจอร์หรือว่าแบบหนักๆงานช่างใหญ่ๆเนี่ยก็จะต้องหาปลั๊กเสียบอีก
2: ใช
1: ่ปวดหัวค่ะตัวนี้เป็นแบบไร้สายรับจบทุกงานช่างเลยนะคะอย่างงานนี้ค่ะนี่
2: มาดูหน่อย
1: เราจะขันน็อตยังไงถ้าหากว่าอุ้ยผู้หญิงแบบเราเนี่ยนะบางทีเราจะมาพึ่งพาสามีตลอดเวลา ไม่ได
2: ้เห็นไหมง่ายมากเลยนะ
1: ใช่เนี่ยจะขันเข้านะคะหรือว่าจะขันออก

0: เราก็สามารถที่จะทำได้หมดเลยอันนี้ขันข้าวก่อนนะทีนี้ค่ะเราเปลี่ยนนะกดปุ๊บเรียบร้อยเตรียมขันออกเลยนะคะ1 2 3
1: จะเอาเข้าออกง่ายมากนะ
0: ใช่ถูกต้องเลยนะหรือว่าแม้แต่เตรียมเอาไว้แล้วคือของเล่นลูก
1: เอออันนี้ต้อง
0: ปัญหาค่ะคือบางทีเนี่ยของเล่นลูกอ่ะน็อตมันชอบคลายออก
1: ครับผม
0: ทำยังไงล่ะแม่อย่างเราก็ต้องซ่อมค่ะซ่อมได้เลยนะง่ายๆนะคะกดให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นค่ะ
1: ล็อกไปเลย
0: ล็อกเข้าไปเราก็โกดเข้าไปแค่นี้เราก็สามารถจะซ่อมของเล่นลูกได้ง่ายๆแล้วค่ะ
1: เขานี่งานไม้บ้างดีกว่าพี่แอมบอกว่าเราสั่งอะไรสมัยนี้เนาะพวกเฟอร์นิเจอร์ให้เราประกอบเองหรือดีไวไอเองตลอดเลยคราวนี้เดี๋ยวผมดูในการเจาะไม้นะครับผมให้ดูความหนาของตัวไม้ก่อนครับทุกคนครับดูครับความหมาย
0: หนาอยู่นะ
1: หนามากๆเลยนะต
0: ั
1: วไม
0: ้
1: ไหวสิครับมาแฮมเลอร์ซะอย่างเดี๋ยวผมเจาะให้ดูเลยแล้วกันนะครับแป๊บเดียวอ่ะผลักไปทางขวานะครับแล้วเราก็กดเจาะไม้แบบนี้เลยครับนี่เจาะเข้าไปคราวนี้ก็เอาออกนะ
0: ทะลุเลยหรอ
1: แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเจาะให้ดูทั้งหมด3รูมันทำง่ายมากๆอันนี้ถ้าไม่ได้ออกแรงเลยนะครับเพราะว่าในตัวรอบของมันเนี่ย550รอบต่อนาทีเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยประหยัดแรงมากๆเลยอีกรูนึงแล้วกันนะครับเจาะไปเลยนี
0: ่
1: นี่มาออกมาขออนุญาตนะครับ
0: เจาะรูแบบนี้ได้ง่ายๆนี่ค่ะ
1: ดูรูครับนี่ครับ
0: โอ้โห
1: แป๊บเดียวนะครับซ่อมจักรยานดีกว่าวันนี้ลูกเดินมาบอกว่าพ่อตรงช่วงของเบรกเนี่ยทำไมมันดูไม่แข็งแรงเลย
0: มันคลายออกมาแล้ว
1: มันคลายออกเอาง่ายๆเลยฮะเราแค่เปลี่ยนหัวนะตรงนี้มาเราก็จับนะครับแล้วเราก็ขันล็อกไปแบบนี้เลยเห็นไหมแข็งแรงแล้วเอาสองข้างไปเลยครับอ้าวจับแป๊บนึงนะสองข้างไปเลยเอามาสองข้างไปเลยสองข้างไปเลยจับนะฮะหนึ่งทีแล้วก็ล็อกแบบนี้นะครับแค่นี้ครับงานช่างของคุณก็ทำเสร็จเรียบร้อยง่ายๆครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าคุณจะได้เป็นเซตอุปกรณ์เซตใหญ่ไปเลยนะคะกว่า108ชิ้นค่ะเรียกว่าทั้งกระเป๋าดำกระเป๋านี้นะ ได้ติดบ้านเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นพลุกว่า59ตัวนะหรือว่าจะเป็นตัวของใบเลื่อยนะคะตัวครีมนะตัวไขควงต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นเซตอะไหล่ของตัวสว่านเองนะคะไปจนถึงขั้นมีค้อนมีอะไรแบบว่าทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับงานช่างที่ควรมีติดบ้านไว้เซตนี้มีให้ครบเลยค่ะ
1: เอาล่ะหลายคนดูอยู่นะฮะซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอน
1: ทำเลยนะครับชุดสว่านไร้สายพร้อมเครื่องมือช่าง108ชิ้นนะฮะวันนี้มาพร้อมกับเซตใหญ่จุกๆแบบนี้เลยจาก 3,990 นะวันนี้คุณจ่าย 1,090 บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็รับประกัน6เดือนด้วยนี่โทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ไอซ์ไลน์ช็อปมาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cardครับ

0: โปรโมชั่นวันนี้กับแฮมเลอร์ชุดสว่านไร้สายแถมเครื่องมือช่าง108ชิ้นปกติราคา 3,990 บาทวันนี้กับช็อปเดียวพิเศษเพียง 1,090 บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord เอาละครับสิ่งที่คุณจะได้ไปนะครับเป็นเซตใหญ่แบบนี้เลยนะครับดูพรีเมียมและแข็งแรงมากกับตัวสว่านไร้สายแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ช่างกว่า108ชิ้นนะครับในราคา 1,090 บาทสินค้ามีจำนวนกับรีบโทรให้ทันนะครับ
1: ใช่แล้วครับผู้ชมค่ะงานช่างนะไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไปจนถึงงานใหญ่ๆค่ะเครื่องนี้สว่านไร้สายเอาอยู่เพราะว่าเป็นสว่านอเนกประสงค์นะยกตัวอย่างนี้เลยงานเจาะปูนคือใครจะคิดว่าผู้หญิงจะทำได้อ่ะเดี๋ยวทำให้ดูค
0: ่
1: ะพร้อมนะผู้ชมขา1 2 3
0: เวลาที่เราจะเจาะผนังมวลเบาติดกรอบรูป
1: ใช่แบบนี้ถูกต้องเลยนะคะอย่างนี้เลยนี่
0: ง่ายมาก
1: ขออีกสักรูหนึ่งคุณผู้ชม
0: นี่ทำไม่ต้องออกแรงเลยนะ
1: 2 3ไม่ต้องออกแรงเลยค่ะนี่ลงไปแบบนี้เลย
0: นี่นะครับ
1: ใช่
0: งานช่างสำหรับผู้หญิงก็จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
1: เรื่องง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ
0: คราวนี้มาดูงานบางทีเราต้องซ่อมพวกงานประปาเนาะเราก็สามารถใช้สว่านไร้สายตัวนี้นะครับ

0: เจาะได้อ่ะเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูฮะว่ามันง่ายขนาดไหนนะครับอ่ะอย่างงี้เราเล็งไปเลยนะเล็งเสร็จครับเจาะไปเลยครับนี
1: ่
0: นี่นะฮะกดไปเลยครับเจาะเข้าไปเพราะว่าด้วยความเป็นพวกตัวท่อ PVC เนี่ยนะครับมันอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงแต่ผมก็ถือว่าไม่ได้ใช้แรงเยอะอ่ะแค่นี้เราก็เจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดปากให้ดูนี่นะครับนี่เราได้ดูแล้วอ
1: ย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นงานระดับไหนนะคะงานเล็กงานใหญ่เอาอยู่เพราะว่าเซตอุปกรณ์นะที่คุณได้ไปเป็นกระเป๋าใหญ่ๆแบบนี้นะคะเร
0: ีย
1: กว่า108ชิ้นค่ะมีให้ครบถ้วนตามงานช่างที่คุณควรจะต้องมีติดบ้านเอาไว้นั่นเองนะ
0: นี่ฮะฮัมเลอร์นะครับเป็นชุดสว่านไร้สายแถมเครื่องมือช่างอีก108ชิ้นวันนี้เซตใหญ่จุกๆแบบนี้เลยนะครับ 1,090 บาทครับในราคาสบายๆแบบนี้นะครับแล้วสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ชอมเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มคอร์ดครับ
1: คุณผู้ชมค่ะบอกเลยนะว่างานช่างอ่ะใครก็สามารถจะทำได้
0: ครับผม
1: เพียงแค่เรามีอุปกรณ์ดีๆที่ใช้งานได้สะดวกและอเนกประสงค์แบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องเกิดการซ่อมแซมของในบ้านหรือว่าจะเจาะผนังเอ่ยแขวนรูปภาพหรือแม้แต่จะประกอบเฟอร์นิเจอร์เราก็สามารถลงมือทำเองได้ง่ายๆเลยค่ะ
0: เอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วรีบโทรให้ทันนะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมค่ะการเข้าครัวหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากที่ใครอยู่คอนโดหรือใครทำอาหารไม่เป็นแต่ว่า อยากจะทานปลาอินทรีเค็มทอดอร่อยๆเนี่ยวันนี้ค่ะเรามีตัวช่วยมาฝากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมินั่นเองค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ
3: สวัสดีครับมาแบบนี้ต้องเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านแน่นอนนี่คือปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีรสชาตินะครับของตัวปลาของเราอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับ
5: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานนะครับเราเลือกใช้ชิ้นใหญ่กลางลำตัวเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมี
1: ความ
5: หอมและมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ครับ
1: แบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำมาแบบเป็นพร้อมทานอย่างนี้นะคะ
5: คือผมจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาเค็มเนาะกลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดบ้านหรือว่าติดผมคุณผู้หญิงหรือคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดเนี่ยครับก็อาจจะไม่สะดวกตัวเนี้ยตอบโจทย์ก็คือว่าสามารถฉีกซองแล้วนำไปรับประทานได้เลยหรือนำไปประกอบเมนูอื่นๆเช่นคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มยำใบเสกเค็มทรงเครื่องเนี่ยได้ทันทีเลยครับ
3: นะพูดถึงเรื่องของความสะดวกวันนี้เราจัดให้แล้วแบบพร้อมทานแล้ววันนี้โปรดีมากครับพี่แอมใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานแล้วชอบปลาอินทรีเค็มทอดวันนี้ทุกคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้ลงมาแบบเป็นแพ็คนะคุณจะได้ในเซตนี้ทั้งหมด5แพ็
1: ค
3: นะแพ็คละ70กรัมและยังไม่พอครับยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกนะครับ1กระปุกขนาด60กรัมด้วยจากราคา 1,034 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่890บาทได้ไปทั้งหมดนี่เลยนะครับโทรด่วนครับ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: คุณภูมิค่ะพูดถึงกรรมวิธีในการผลิตดีกว่าค่ะว่าเรามีคุณภาพยังไงบ้างคะ
5: ได้ครับครับก็หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับเราดองเกลือทันทีระยะเวลาในการดองเนี่ย 5-10 วันครับครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำปลาเนี่ยเข้ามาที่สถานที่ผลิตของผมโดยการล้างแช่กำหนดเวลาเพื่อทำให้ปลาทุกตัวเนี่ยมีความเค็มเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปตากให้ปลาแห้งด้วยสถานที่ผลิตที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาด
1: ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนกังวลไงว่าเอ้ยถ้าหากว่าเราแบบไปซื้ออย่างนี้เนาะเขาจะแบกกระดินหรือเปล่ากินแล้วมันจะโอเคไหมอันนี้มั่นใจคุณภาพได
3: ้แล้วทำออกมาแพคเกจจิ้งเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีบอกส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษาตัวนี้ครับสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้6เดือนและเอาไปเข้านะฮะตู้เย็นได้นานถึง1ปีอ่ะขอแกะเข้ามาครับเวลาซีลทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เราจับมาผู้ชมดูสิซีลออกมานะครับโอ้โหซีลมาแบบสวยงามและดมดู
1: ไม่มีกลิ่น
3: นี่นะขนาดจมูกติดตัวปลาไม่มีกลิ่นเลยครับ
1: ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เขายังได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรคะ
5: ครับก็สินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัล All Your Quality Award
3: บอกเลยว่าเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้กินนะฮะปลาอินทรีเค็มทอดมาจากทะเลอ่าวไทยและที่ประจวบด้วยของดีแบบนี้ใครที่อยากจะทานนะครับซื้อไป
1: อร
3: ่
1: อยแน่นอนค่ะ
3: มาเลยครับปลาอินทรีนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้คุณได้ทั้งหมด5แพ็คนะแบบนี้5แพ็คขนาด70กรัมแพ็คละ70กรัมแล้วคุณยังได้น้ำพริกนะครับปลากุเลาเค็มอีก60กรัมอีก1กระปุกนะครับราคาเดียวครับ890บาทคุ้มมากอร่อยมากส่งตรงถึงบ้านคุณเลย02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@shopmania
1: คุณผู้ชมค่ะมาดูเมนูกันดีกว่า หลายคนบอกว่าอ้าวซื้อเป็นแพ็คพร้อมทานแบบนี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าได้หลากหลายอ
3: ันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทอดแบบกินแบบเป็นทรงเครื่องใช่ไหม
1: ทรงเครื่องเอามายำก็ได้หรือว่าเอาจริงๆนะคุณแม่ๆคุณย่าๆยายๆตามบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อไปแล้วก็เอาไปทอดแล้วเอาไปคลุกกับข้าว
3: ขออนุญาตนะทานกับคลุกกับข้าวอ่ะแกะมาแบบนี้แป๊บนึง
5: เขา
3: สวยร้อนๆแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยนะนิดหน่อยนี่สมมติประกบกันแบบนี้ครับ
1: น้ำยำ
3: น้ำยำมาปุ๊บขอทานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะดูนะดูนะโอ
1: ้
3: โหให้ดมก่อนกลิ่นดีมากเรากินครับ
1: โอ้โหดีไหม
3: ดี
1: เมนูเปลืองข้าว
3: คือ
1: จริงๆ
3: มันเค็มกำลังพอดีแล้วมันตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำยำอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีมาก
1: แล้วอยากให้สังเกตว่าปลาเขาว่ามันนุ่
3: ม
1: เห็นทิวตอนที่ทิวหั่นลงไปไหมคะ
3: นิดเดียว
1: ม
3: ัน
1: น
3: ุ่
1: มมากใช่เนาะอ่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังคงมีเมนูอื่น
3: ๆ
1: ไม
3: ่
1: ว่าจะมาทำเป็นหล่นหล่นอันนี้นี่คือเราใช้ส่วนไหนนะคะ
5: หล่นเนี่ยเราใช้เนื้อนี่แหละครับในการทำหล่นได้เลยครับ
1: โอ้ก็คือสามารถที่จะเอามาทำได้เลยใช่ไหมคะ
3: กินข้าวสวยแล้วกับไข่เจียวก็ได้
1: ใช่แต่อีกหนึ่งเมนูนะที่บอกเลยว่าเมนูเนี้ยถูกใจเด็กที่บ้านแน่นอน
3: มันคืออะไรครับพี่แอม
1: หมูสับผัดปลาเค็มค
3: ่
1: ะขออนุญาตขยี้ข้าวรอก่อนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะตักแบบ
3: คุณแอมทำท่ากินแซ่บมากเลยนะฮะ
1: แบบนี้นะ
3: มาเลยจ้
1: ามาขยี้ข้าวนะ
3: ค
1: ุ
3: กนะ
1: ทุกคนเมนูเปลืองข้าวยิ่งแบบข้าวหอมมะลินุ่มๆร้อนๆนะคะ
3: กินไปเลยจ้า
1: พร้อมนะคะไปแล้วนะทุกคนค่ะ
3: กลิ่นเป็นไงคะ
1: กลิ่นดีมาก
3: กลิ่นดีมากใช่ไหมอ่ะอั้มไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอกินกับนี่เป็นตัวข้าวสวย
1: มันมีความเค็มแบบนวล
3: ๆ
1: มันไม่ได้เค็มแหลมแบบเค็มปกติที่เราทาน
3: ใครอยากได้ความอร่อยแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณได้เป็นแพ็คแบบนี้เลยทั้งหมด5แพ็คนะแล้วแพ็คละขนาด70กรัมนะครับแต่คราวนี้ตัวสิ่งที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำพริกปลากุเลาเค็มอันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันดูทางนี้เลย
1: นี่ๆๆๆทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไง
3: จ้ะ
1: อ่ะเปิดฝารอดูนี
3: ่
1: ซูมเข้ามาทุกคน
3: ครับผม
1: มาดูข้างใน
3: ครับ
1: ว่าข้างในนี่คือแบบว่าดูดีกลิ่นดีแต่
3: เขาบอกว่าต้องกินกับอะไรต้องกินกับอะไร
1: ข้าวเหนียวสิคะกระติบอยู่ข้างๆขออนุญาตจ้วงข้าวเหนียวเลยทุกคนค่ะ
3: มาหน่อยขอหน่อยขอหน่อย
1: นี่นี่นี่นี่ข้าวเหนียวอยู่นี
3: ่
1: ไปแล้วนะ
3: อยากส่งกลิ่นนะครับไปถึงออกทีวีไปให้หลายๆคนได้ดมความหอมอ่ะนี่ต้องบอกเลยเป็นไงบ้าง
1: อร่อย
3: อร่อยนะเอ้ามายังไงใครที่อยากจะใช้นะครับในเรื่องของตัวปลาเค็มนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยอร่อยจริงๆแล้วสามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรวันนี้ดีจริงๆซื้อไปอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไป5แพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คละ70กรัมแล้วยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกจากราคา 1,034 บาทวันนี้คุณจ่าย890บาทเท่านั้นโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา @sideshopmania ช่วงท้ายนี้แล้วครับเชิญชวนหลายๆคนที่ดูอยู่โหอยากซื้อแล้วอยากกินแล้วทำ

0: ไมเขาต้องมาซื้อนะครับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีของเราครับ
1: ได้ครับก็กระบวนการแปรรูปปลาอินทรีหอมเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณแล้วครับผมให้ความสำคัญกับกรรมวิธีแบบนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนำมาทอดให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวก
0: ครับ
1: ได้เอาไปทานกันครับ
2: ครับ
1: ครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วย
2: คุณผู้ชมหาซื้อไปสามารถที่จะแกะรับประทานเป็นแบบพร้อมทานเลยทันทีนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลายๆชิ้นเนาะก็คือวางเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติได้6เดือนนะคะถ้าหากว่าแช่ตัวเย็นได้ถึง1ปีเต็มไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยค่ะ
0: อ่าเลยวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากที่มาแบ่งปันความอร่อยให้กับคุณผู้ชมของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะคร
2: ับ ขอบคุณครับ
0: เอาละครับพี่ก้อยทันนะครับยังไงเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
2: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยขี้โคลนเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ออยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้โหจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี
0: ้
2: วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Max ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะในการฉีดกระชายฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่เอี่ยมกริบเลยเพราะแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ
0: ้
2: ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุดนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปีเต็ม
0: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีดค่ะรอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแกะเอ่ยอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
1: ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับ
0: มา
1: การยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะนี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้านนะฮะที่มีพวกตะไคร่น้ำแบบเนี้ยตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับกวาดน้ำตะไคร่น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิง

0: แบบนี้ได้เลยครับมันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้านอีกหนึ่งหัวครับ
1: คืออันนี้สามารถเปิดเป็นคาแคร์ได้
0: ถูกต้อง
2: ม
0: ัน
2: ฉีดโฟมได้เลยทั้งคัน
0: มันง่ายมากแค่เอียงแบบนี้ครับใส่เข้าตรงล็อกแล้วก็หมุนออกมาปุ๊บแค่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นไหมครับเวลาเราจะล้างพวกรถของเราใต้ท้องรถล้อรถแล้วก็ขัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยคร
2: ับ ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของบ้านก็ได
0: ้
2: อยากจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะล้างรถแบบที่ทิวทำเมื่อสักครู่นี
0: ้
2: ก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่ตรงนั้นมีแหล่งน้ำเราก็เพียงแค่ใช้ตัวกรองนี่แหละค่
0: ะ
2: โยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถังน้ำกะละมังนะคะซึ่งตัวแบตตัวนี้นะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ยาวๆเลย45นาทีไม่ต้องมาคอยแกะตัวของหัวเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าในนี้นะคะเขามี7หัวให้กับคุณเลือกสรรเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
0: เอาล่ะฉีดกวาดล้างขจัดคราบได้นะครับยังไงซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: โทรแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับมีน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้อีก2ขวดนะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ AdSize Shop Mania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: พราะแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop Mania
1: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Max รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: ง่ายมาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยนะคะแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ๊
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะ
2: ตัวใหญ่กว่าน
0: ี้ใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
2: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วพูดตรงอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาอะแดปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: ให้ยาจับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะ
1: ถูกต้องเลยค
2: ่ะแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราค

0: าวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
1: ๆโอ้โหเรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
0: เป็นของที่ต้องมี
1: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: โทรงัดนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
2: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่ะฝากอะไรกับ Power Mac หน่อยคะ
0: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Mac ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Mac ค่ะ
1: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

นะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ทำมาก็คือพระอาจารย์จะประทับใจเรื่องนี้มากขอทานเข้าไปในวัดแล้วก็ไปขอตังค์พระท่านก็เลยชี้ลงไปที่กองอิฐบอกว่าเธอช่วยหยิบอิฐกองนี้ไปหลังวัดแล้วเดี๋ยวหยิบเสร็จแล้วก็มาเอาตังค์ขอทานก็บอกว่าหลวงพ่อไม่เห็นหรอว่าผมแขนด้วนมีแขนเดียวผมจะทำงานอย่างไรหลวงพ่อก็ก้มลงไปแล้วเอามือหยิบก้อนอิฐขึ้นมาบอกว่าเห็นไหมแขนเดียวก็ทำงานได้ถ้าคิดจะทำงานถ้าคิดจะทำงานขอทานพอได้ยินปั๊บก็เลยฮึดสู้ขึ้นมาแล้วก็หยิบก้อนอิฐไปหลังวัดพอหยิบเสร็จเรียบร้อยปั๊บหลวงพ่อก็เดินไปบอกเอาสตังค์ไปขอทานบอกหลวงพ่อใจดีให้ตังค์ผมต้องเยอะแยะหลวงพ่อบอกไม่ได้ให้อันนี้เป็นค่าแรงของแกที่แกยกก้อนอิฐเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมว่าแขนเดียวถ้าคิดจะทำงานเนี่ยมันทำได้จ้ะขอทานก็ดีใจว่าครับผมจะสู้ชีวิตแล้วก็ออกไปเปียบแป๊บเดียวไม่นานมีขอทานอีกคนเข้ามาแขนดีขาดีมาถึงมาขอตังค์หลวงพ่อก็พามาบอกเห็นกองอิฐกองนี้ไหมปะช่วยยกไปหน้าวัดแล้วเดี๋ยวมาเอาตังค์ไอ้ขอทานคนนี้มองหน้าหลวงพ่อแล้วก็ไปเลยมันไม่ยอมทำแล้วก็ไม่พอใจที่หลวงพ่อมาใช้มันทำงานเพราะมันไม่ชอบทำงานชอบแต่จะขอเขาอย่างเดียวเลยเหมือนเด็กบางคนชอบแต่จะขอตังค์พ่อขอตังค์แม่โชคดีพวกเด็กประเภทนั้นไม่มีแถวนี้เลยก็ไม่เป็นไรจ้ะปรากฏว่าตรงนี้พระท่านงงแล้วก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อตกลงหลวงพ่อจะเอาอิฐไว้หลังวัดหรือหน้าวัดเมื่อกี้หลวงพ่อบอกให้ไอ้คนนั้นมันยกไปหลังวัดเที่ยวนี้หลวงพ่อจะบอกให้คนนี้ไปยกไปหน้าวัดหลวงพ่อบอกว่าอิฐมันจะอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นไรหรอกสำคัญที่สุดก็คือเราต้องการจะเอาไว้สอนคนแล้วก็เหตุการณ์ผ่านไปปรากฏ2ปีมันมีรถเก๋งขับมาถึงในวัดพอลงมาถึงหลวงพ่อจำผมได้ไหมเนี่ยผมเป็นขอทานแขนเดียวหลวงพ่อบอกว่าแขนเดียวถ้าคิดจะทำงาน

ันก็สามารถทำได้ตอนนี้ผมไปสู้งานประสบความสำเร็จในชีวิตละก็เลยเอาสตังค์มาถวายหลวงพ่อส่วนอีกคนหนึ่งยังเป็นขอทานเหมือนเดิมเป็นเพราะว่าใจมันพิการกายมันดีแต่ใจมันพิการส่วนเจ้าขอทานคนนี้เนี่ยตอนแรกพิการทั้งกายทั้งใจแต่หลังจากฟังหลวงพ่อเสร็จ

แล้วก็มีลักชอบปล้นจี้อะไรบ้างแขนดีขาดีแต่ว่าใจมันพิการเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้การที่เรามาบวชมาปฏิบัติธรรมก็คือฝึกเพื่อทำให้ใจมันเข้มแข็งขึ้นมาและถ้าใจเราเข้มแข็งเมื่อกี้นี้พระอาจารย์แจกตัวนี้จะให้เป็นข้อคิดก็คือพัด May you have healthy body and healthy mindถ้ากายคุณแข็งแรงคุณดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลคนรอบข้างได้ถ้าใจคุณแข็งแรงคุณจะทุกข์กับใครไม่เป็นและถ้าใครเป็นทุกข์มาคุณก็สามารถดึงเขาออกจากทุกข์ได้ก็เชื่อมั่นว่าการมาบวชของลูกเนรเที่ยวนี้เขาสามารถที่จะดึงคนออกจากทุกข์ก็คือดึงพ่อแม่ออกจากทุกข์ว่าไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมากังวลแล้วเขาสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้นะไม่สร้างภาระเดือดร้อนให้กับใครก็ฝากเป็นข้อคิดกันเลยพรจ้ะ

เอาทีนี้ว่าตามอาจารย์รู้เอามือแตะที่นะสติเรารู้ตัวรู้ชั่วรู้ดีรู้หน้าที่จิตใจมีธรรมอีกรอบหนึ่งนะรู้ตัวยืดตัวให้ตรงตื่นตัวรู้ตัวมีสติรู้ตัวรู้ชั่วรู้ดีรู้หน้าที่จิตใจมีธรรมพระอาจารย์ถามว่าความดีอยู่รอบตัวเรามีไหมความดีอยู่กับเพื่อนมีไหมความดีอยู่คำพูดมีไหมความดีกับอยู่การกระทำมีไหมความดีกับอยู่กับความคิดมีไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาหาความดีกันและกันเดี๋ยวพระอาจารย์มีแผ่นกระดาษให้คนละ1แผ่นอ่ะสามเณรตัวแทนมารับก็ได้ด้วยมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามหาความดีแล้วจะบอกว่าความดีอยู่ที่ไหนได้แล้วให้พับกระดาษเป็น8ช่อง4ส่วนเอากระดาษปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับปึ๊บให้เป็น8ช่องนะนี่ให้เป็นอย่างนี้ลูกให้เป็น8ช่อง

ปริศนาการเสียชีวิตของทายาทอาณาจักรผ้าไหมตระกูลหยงไถ่หลงกลายเป็นต้นเหตุแห่งศึกสายเลือดสู่การชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีการแก่งแย่งที่มาพร้อมกับการไขปริศนาฆาตกรรมที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 2:00 น.ทางช่อง 9 กด 30

แต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดจะเป็นภาคเหนือบ้างภาคอีสานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเห็นว่าบางทีในวัดที่มีที่เป็นสำนักเรียนแล้วก็มีพระเนนอยู่กันมากๆเนี่ยชาวบ้านบางทีเขาขาดแรงงานขาดกำลังจะเรียกว่าขาดแรงงานก็จะดูไม่เหมาะสมเรียกว่าขาดคนช่วยนะแล้วจะบางทีเจ้าของไร่เจ้าของนานั้นก็เป็นผู้อนุเคราะห์ถวายการอุปถัมภ์สำนักเรียนมาเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาแล้วก็เป็นการแสดงน้ำใจนะสมณเณรก็ไปช่วย เกี่ยวข้าวบ้างอะไรลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นกันอยู่โดยปกติทั่วไปตามต่างจังหวัดในสมัยก่อนสมัยนี้อาจจะน้อยลงไปแต่

ยังจะมีบางที่บางแห่งอยู่บ้างซึ่งก็เป็นเรื่องที่ในวิถีของวัฒนธรรมบริบทของสังคมนั้นๆเนี่ยเขาอนุญาตให้ทำแต่ในส่วนของโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพระเนี่ยก็จะไปทำอย่างนั้นเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเหลือแต่การเรื่องของการบิณฑบาตอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามที่น้องๆทางบ้านถามเข้ามาว่าทำไมพระต้องออกบิณฑบาตก็ต้องตอบโดยสรุปว่าก็เพราะว่าพระเนี่ยทำอาชีพทำการเลี้ยงชีพด้วยวิธีอื่นไม่ได้มันผิดแล้วก็มันผิดจากพระวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติเอาไว้ก็ต้องใช้วิธีการออกบิณฑบาตขอความอนุเคราะห์แล้วในทางกลับกันเนี่ยพระเนี่ยเมื่อได้รับการอุปถัมภ์นะได้รับการอนุเคราะห์จากชาวบ้านหาข้าวหาน้ำให้ฉันให้อยู่ให้ร่างกายนี้มันเป็นไปได้แล้วก็ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็อนุเคราะห์ชาวบ้านโดยวิธีการต่างๆหลักๆก็เป็นเรื่องของการแนะนำในกุศลธรรมแนะนำเรื่องของการปฏิบัติตนเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยญาติโยมไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแนะนำอย่างไรยกตัวอย่างเช่นว่าเรื่องของทิศทั้ง6เนี่ยพ่อแม่ควรจะปฏิบัติต่อลูกอย่างไรลูกควรจะปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไรควรจะปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์อย่างไรครูบาอาจารย์ควรจะปฏิบัติต่อลูกศิษย์อย่างไรยกตัวอย่างเช่นว่าหน้าที่ที่บิดามารดาจะพึงปฏิบัติต่อบุตรเนี่ยก็คือ1เลยเรื่องแรกเลยที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าพึงห้ามบุตรธิดานั้นจากการทำสิ่งที่เป็นบาปภาษาที่แปลออกมาโดยตรงจากพระไตรปิฎกท่านใช้คำว่าห้ามบุตรธิดาเสียจากการทำความชั่วคืออะไรก็ตามที่ทำไปแล้วมันทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นเนี่ยพ่อแม่ต้องห้ามก่อนเนี่ยบางทีพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงแล้ว เราจะยังไงบางทีปู่ย่าตายายก็ดุก็มีความเข้มงวดมากทีนี้มาถึงลูกของตัวเองพระก็จะอนุญาตให้ทำไปเสียทุกอย่างซึ่งบางทีก็เป็นการสร้างอุปนิสัยที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่บุตรหลานของตนเองในอนาคตซึ่งพอมาได้ศึกษาจากไหนก็จากพระเนี่ยที่ท่านมีเวลาไปเปิดดูอ๋อในพระสูตรนั้นพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตทรงแนะนำเอาไว้ว่าพ่อแม่ต้องทำอย่างนี้ก็เป็นการเกื้อกูลกันนะในทางกลับกันชาวบ้านถวายข้าวถวายน้ำแก่พระพระก็อนุเคราะห์ชาวบ้านด้วยการแนะนำสิ่งที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าในทรงอธิบายเอาไว้นะทีนี้ในส่วนของเรื่องการบิณฑบาตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันนี้มีข้อกำหนดเพิ่มเติมขึ้นมาเกี่ยวกับการบิณฑบาตว่าถ้าอยู่ในเมืองในจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยเกินกว่า9โมงเช้าไปแล้วเนี่ยท่านก็จะกำหนดว่าพระไม่ควรจะออกบิณฑบาตซึ่งจริงๆแต่เดิมมาอันนี้ก็ต้องพูดใน2ส่วนก็คือว่าในส่วนของพระวินัยด้วยนะแล้วก็ในส่วนของข้อปฏิบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับโลกในปัจจุบันนี้ด้วยคือสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติพระวินัยไว้ที่ว่าไม่ให้พระภิกษุเนี่ยฉันภัตตาหารของเคี้ยวของฉันเนี่ยหลังจากเวลาเที่ยงไปก็หมายความว่าเรื่องการบิณฑบาตของพระเนี่ยตั้งแต่เช้าไปจนถึงเที่ยงเหมาะสมแก่บริบทของสังคมนั้นในตอนไหนก็ไปได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเลยเที่ยงไปแล้วเนี่ยอย่าไปบิณฑบาตเท่านั้นเองถ้าบอกบิณฑบาตก็เป็นอาบัตินะห้ามฉันตั้งแต่หลังเที่ยงไปจนกระทั่งถึงพระอาทิตย์ขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเรื่องของการรับบิณฑบาตแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทางส่วนการบริหารคณะสงฆ์เนี่ยก็ประกาศออกมาว่าพระเนี่ยไม่ควรจะบิณฑบาตหลัง9โมงเช้าไปเพราะว่ามันก็จะเป็นการรบกวนเพราะชาวบ้านเขาก็บางที่เขาก็ไปทำงานกันแล้วก็อยู่แต่คนแก่ๆที่บ้านเนี่ยไปบิณฑบาตตอนนั้นบางทีก็ไม่เหมาะไม่สมนะแล้วก็เป็นช่องทางที่มิจฉาชีพจะใช้คือพวกที่ปลอมบวชวันทั่วไปหลังจากบิณฑบาตเสร็จแล้วก็ใส่เสื้อใส่ผ้าใช้ชีวิตตามปกติพอถึงตอนเช้ามาก็ห่มผ้าออกไปรับบิณฑบาตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยปกติที่รู้กันเป็นเครื่องป้องกันส่วนหนึ่งก็คือว่าไม่เกิน9โมงถ้าเกิน9โมงเช้าไปแล้วก็ไม่ควรจะออกบิณฑบาตแล้วแต่ว่าถ้าย้อนไปดูพระวินัยแต่เดิมมาของแต่เดิมเนี่ยท่านก็ไม่ได้ระบุหรอกว่าต้องออกไปบิณฑบาตตอนไหนเพียงแต่ว่าให้อยู่ในระหว่างตั้งแต่ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นไปจนกระทั่งถึงเที่ยงวัน
อันนี้ก็เป็นส่วนที่อยู่ในพระวินัยซึ่งเป็นเรื่องที่

เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการรับบิณฑบาตก็เข้าใจว่าเพียงเท่านี้ก็จะพอตอบคำถามที่ว่าทำไมพระต้องบิณฑบาตนะเพราะว่าพระเนี่ยไม่สามารถจะหาวิธีการที่จะดำรงชีพได้อย่างอื่นยกเว้นไว้แต่เรื่องของการออกบิณฑบาตตามที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลา

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมอกอและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
2: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
1: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
2: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Asai Shop Mania
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: มาในวันนี้เรากลับมากันที่เมืองหลวงของเรากรุงเทพมหานครอีกครั้งเพราะว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากและที่สำคัญสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยค่ะสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดเทพธิดารามวรวิหาร
1: คราวนี้ก็มีคำถามว่าทำไมจึงให้รอภิกษุณีด้วยดีบุกตันทั้งองค์เนี่ยจำนวนแค่52องค์ทำไมไม่9องค์29องค์3ก็อะไรก็ได้แต่ทำไมต้องเป็น52เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสันนิษฐานว่าภิกษุณีรอด้วยดีบุก52องค์เนี่ยน่าจะเป็นปริศนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องเจตสิก52ดวงเพราะจิตเจตสิกเนี่ยมันทำให้คนเรามีบุคลิกภาพไม่เหมือนกันจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตอิจฉาจิตริษยาจิตเจ้าเล่ห์มารยาจิตตรณีจิตมักอวดจิตลามกมันครอบงำเราเมื่อไรเนี่ยมันผุดขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คนเราเนี่ยมีบุคลิกไม่เหมือนกันคนโกรธก็จะหงุดหงิดฟุ้งซ่านใช่ไหมคนหลงก็จะเคลิบเคลิ้มใช่ไหมหลงนู่นหลงนี่ชอบอกชอบใจคอนโทรลตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคนตรณีก็จะห่วงนู่นห่วงนี่ขี้เหนียวอะไรเงี้ยเพราะนั้นจิตดวงไหนมันครอบงำเราเนี่ยเราก็จะมีบุคลิกแตกต่างกันไปเพราะนั้นรอบๆตัวเราจึงคนจึงไม่เหมือนกันเพราะเจตสิก52ดวงมันครอบงำใครมันผุดขึ้นมามันก็ทำให้คนเราเนี่ยเป็นไปตามอำนาจของเจตสิกนี่แหละคือปริศนาธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูภิกษุณี52องค์เนี่ยในวิหารภิกษุณีเนี่ยเราจะเห็นว่า52องค์เนี่ยบุคลิกไม่เหมือนกันเลยนี่ไงนี่เอียงซ้ายเอียงขวาวางมือท่านั่งทุกอย่างไม่เหมือนกันเลย52องค์52บล็อกพูดง่ายๆ

0: นะ52ดวงไม่เหมือนกันก็จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปริศนาธรรมเรื่องจิตเจตสิก52ดวงจะมีอยู่องค์หนึ่งซึ่งมีบุคลิกโดดเด่นน่าเกรงขามมากนั่นก็คือมหาปัชฌาปฏีโคตมีเทรีซึ่งเป็นพระน้านางของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งออกบวชเป็นภิกษุณีองค์แรกของโลกที่เมืองปัตตนะนู่นประเทศอินเดียนะซึ่งอาตมาไปมากว่า20ครั้งแล้วนะวัดป่ามหาวันเมืองปัตตนะนะออกบวชที่นั่นพร้อมกับบริวารอีก500คนเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ที่ดูสง่างามนั่งดูสมาร์ทกว่าใครเพื่อนนั่นคือสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระน้านางคือมหาปัชฌาปฏีโคตมีซึ่งขอบวชอยู่หลายครั้งนะพระเจ้าไม่ทรงอนุญาตจนกระทั่งมีท่านพระอานนท์เนี่ยไปอ้อนวอนบอกว่าทำไมพระองค์ไม่ให้พระน้านางบวชล่ะซึ่งพระองค์ก็ทรงมองการไกลว่าถ้าหากว่าอนุญาตให้ผู้หญิงบวชได้เนี่ยผู้หญิงจะบวชกันเยอะในพระพุทธศาสนาเพราะผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่เซนซิทีฟอ่อนไหวมีอะไรเนาะก็จะอ่อนไหวแล้วก็อยากจะมาบวชอยากจะมาอะไรเงี้ยนั้นถ้าอนุญาตให้บวชง่ายๆเนี่ยผู้หญิงจะครองวัดผู้หญิงก็จะเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็จะเป็นจุดอ่อนให้กับศาสนาอื่นมาทำลายหรือมารังแกเราได้นั้นจึงไม่ต้องการให้ผู้หญิงนั้นบวชมากเพราะมันจะไม่เข้มแข็งเท่ากับผู้ชายนะเหมือนกับว่าบ้านมีบ้านอยู่สองหลังบ้านนี้มีผู้ชายเต็มบ้านบ้านนี้มีผู้หญิงเต็มบ้านเนี่ยถ้าคุณเป็นโจรจะปล้นคุณจะปล้นบ้านไหนก็ปล้นบ้านผู้หญิงใช่ไหมล่ะทรงเปรียบเทียบประมาณนี้จึงไม่อนุญาตให้บวชตอนแรกๆนะต่อมาท่านต้องขอบคุณท่านพระอานนท์ที่ท่านมีปฏิภาณไหวพริบดีท่านเหมือนกับว่าแอบปรึกษากับพระนางปัชฌาปฏีโคตมีคือเห็นใจผู้หญิงท่านเห็นใจผู้หญิงท่านก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในพระพุทธศาสนาของพระองค์เนี่ยผู้หญิงสามารถบรรลุธรรมได้ไหมจะเป็นคำถามที่เรียกว่าเนี่ยหลอกให้พระเจ้าหลงกลพระเจ้าเอาได้สิผู้หญิงก็บรรลุธรรมได้แล้วทำไมไม่ให้บวชโอ้โหทิมเลยนะนี่คือความฉลาดของพระนนท์นอกจากจะทิมว่าเอาในเมื่อบรรลุธรรมได้ทำไมไม่ให้บวชสองพระน้านางเนี่ยเลี้ยงดูพระองค์มาตั้งแต่เป็นทารกเป็นพระกุมารเล็กๆอ่ะใช่ไหมทำหน้าที่แทนพระมารดามาเนี่ยไม่นึกถึงประการคุณของพระน้านางบ้างเลยโอ้โหนี่คือพระอนุนยอดเยี่ยมมากเลยนะยิงสองดอกเลยดอกแรกคือในเมื่อเท่าเทียมการบรรลุธรรมได้ทำไมไม่ให้บวชสองพระคุณเท่าไหร่เนี่ยเลี้ยงดูพระองค์เหมือนพระมารดาเนี่ยเจ้าก็เลยอ่ะให้บวชก็บวชแต่ว่าก็ยังวางกฎเหล็กไว้อีกว่าจะต้องรับครุธรรมเป็นประการจะต้องปฏิบัตินู่นนี่นั่นเช่นบวชมา100ปีมีพรรษาการ100พรรษาต้องยกมือไหว้ต้องเคารพพระภิกษุแม้ที่บวชในวันนั้นภิกษุณีต้องมาฟังธรรมกับภิกษุทุกๆกึ่งเดือนภิกษุณีจะตำหนิพระสงฆ์ไม่ได้แม้แต่กรณีเดียวห้ามตำหนิและต้องมาฟังโอวาทด้วยและเวลาบวชต้องบวชในสงฆ์2ฝ่ายต้องบวชกับพระสงฆ์และภิกษุณีฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ก็บวชเหมือนเวลาบวชเนี่ยเหมือนระบวชนาคใช่มั้ยในโบสถ์พระอันดับพระคุณส่วนอะไรเงี้ยจัดในภิกษุณีสงฆ์แล้วก็จะมาจัดฝ่ายพระสงฆ์ด้วยต้องบวชในสงฆ์2ฝ่ายภิกษุณีไม่สามารถที่จะตั้งอารามอยู่โดดเดี่ยวโดยปราศจากพระสงฆ์ได้ให้อยู่คนละส่วนกันนะไม่อยู่ปนกันไม่อยู่ห้องเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละมุมนึงเพื่อพระสงฆ์จะดูแลภิกษุณีได้ด้วยจะต้องมาฟังโอวาทธรรมจากภิกษุด้วยโอ้โหซึ่งมันยุ่งยิ่งมากแต่มันก็น่าจะปฏิบัติได้ยากอ่ะถ้าใจไม่แข็งจริงเนี่ยโอ้โหยากมากนั้นต้องกราบเท้าเลยนะพระนางปัชฌาปฏีโคตมีเนี่ยพระองค์ไม่เป็นไรฉันอยากจะบวชยังไงก็ยอมต้องการบวชอยากปฏิบัติธรรมตามพระองค์จึงยอมรับกฎทุกอย่างเลยแล้วก็พากันบวช500คนนะที่วัดป่ามหาวันแขวงปัตตนะนะนี่ไปมาหลายครั้งเนี่ยนี่คือความน่าสนใจว่าทำไมรอ3จึงให้รอภิกษุณีเอาไว้ที่นี่เพราะต้องการยืนว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าใจไม่แข็งจริงบวชภิกษุณีไม่ได้นะโอ้โหกฎระเบียบ311ข้อสิ่งของภิกษุณีพระเนี่ย227แต่ภิกษุณีเนี่ย311ข้อเพราะพุทธเจ้าไม่ต้องการให้คนมาบวชมาก
1: ในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอๆเลยสำหรับเล่มนี้เนี่ยไอ้ชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี่เป็นใช้คำพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็หัวข้อหนึ่งเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ 2-3 หน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคำพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร

0: Journey of Dream สัปดาห์นี้2พิธีกรจะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากการลงพื้นที่เวิร์กช็อป AI กับน้องๆที่โรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากเมื่อ AI เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ของเยาวชนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: ทุกการสัปดาห์นี้
2: จุดนี้นะคะนักท่องเที่ยวอะค่ะก็จะนิยมมาถ่ายภาพเพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นจุดที่ไฮไลท์ที่สุด
3: พอส่องกระทบกับเกล็ดพญานาคอะค่ะยิ่งทำให้องค์พญานาคดูมีมิติสะท้อนประกายระยิบระยับ
1: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
4: นรินทร์ on the road เสาร์นี้พาไปเยือนอุทยานแห่งชาติป่าหินงามดินแดนแห่งสายหมอกและทุ่งดอกกระเจียวที่สุดงดงามตื่นตากับทะเลหมอกยามเช้าชมดอกกระเจียวบานกลางผืนป่าแวะลานหินงามโพสท่าถ่ายรูปกับประติมากรรมหินธรรมชาติสุดมหัศจรรย์สัมผัสวิถีชุมชนแบบใกล้ชิดพร้อมชิมของดีห้ามพลาดไอศกรีมดอกกระเจียวนรินทร์ on the road เสาร์นี้บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งช่อง9กด30
5: วันนี้ไม่ได้มาอวดไม่ได้มาอ้างเชิญมาชวนมาชิมเป็ดย่างตูดปีกอกตัวใหญ่ๆเคยกินมาบ้างแต่คอเป็ดย่างเคยกินบ้างไหม
6: มันเป็นชิ้นส่วนที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาอยากกินอ่ะ
7: นี่หนังมันบางงี้ครับ โอ้นี่อันนี้เนื้อหนักๆเลย
6: ผมจะมาคอต่อคออย่างเงี้ยครับ
7: คอต่อคอ
6: ใช่
7: ต้องย่างไปอีก1ชั่วโมง
6: ใช่ครับประมาณชั่วโมงกว่า
7: ระวังแน่นแหละผมบอกแล้วไฟลุกแน่นอนเจอกันวันเสาร์นี้15:00 น. ถึง 15:30 น. ช่อง9กด30
8: อาจารย์น้อยเป็นคนหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่นำให้วงการแอโรบิกเอามาอยู่ในการออกกำลังกายที่คนทุกคนทำแอโรบิกผมเห็นทุกที่เลยตั้งแต่สวนลุมม
9: ี
8: คนทำสิ่ง
9: ทุกแห่งเลยค่ะเราต้องออกมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้ร่างกายค่ะจะทำยังไงที่จะยืดอายุร่างกายเนี่ยยืนยาวเพื่อที่เราจะได้มีอายุ
8: เป็นข้อมูลใหม
9: ่แล้วก็แข็งแรงด้วย
10: เธอบอกว่าสามารถทำงานขัดดอกใช้หนี้ที่ฝั่งฉันได้สินะนายลองเล่ารายละเอียดให้ฟังสิ
11: คุณพูดเรื่องอะไรผมมีอะไรอยู่บ้างนั่นเหรอผมจะให้คุณได้เห็นเองว่าผมมีอะไรอยู่บ้าง
12: ห้องนี้อนุญาตให้คุณชายเข้าได้เท่านั้นหากใครเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจะได้รับบทลงโทษที่รุนแรงที่สุด
11: ในนี้ต้องมีกุญแจห้องลับห้องนั้นแน่ๆเลยคอยดูเถอะสักวันฉันจะเปิดโปงนายซะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
2: ้
4: น
2: คือ
4: ขึ้น
5: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
8: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
8: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตัน
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
8: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
10: สวัสดีครับ
8: โอ้โหมีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
10: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
8: ครับ
10: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
8: ๆครับ
10: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
8: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
10: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะคร
8: ับ
10: พวกต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
8: ับ
10: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
8: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
10: ต่างกันมากคร
8: ับทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งกระด้างอะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
10: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินมั่งไห
8: ม
10: มันย่อยสลายมั่งไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
8: ์
10: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณวานปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
8: ครับ
10: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
8: เพราะอะไรล่ะครับ
10: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
8: เขาแสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
10: ์ใช่ครับ
8: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และกระปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
10: ใช่ครับ
8: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
10: ใช่ครับ
8: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้กระดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
10: ใช่ครับ
8: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
10: ไม่ใช่ครับ
8: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดิน
10: ครับ
8: ให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็ไปเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
10: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
8: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรือ
10: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ้ใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
8: ครับ
10: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
8: ครับ
10: ก็มานั่งดูอีกทีลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
8: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
10: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
8: ปลาเป็น

0: ปลาประเภทไหนครับ
1: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะ
0: แล้วทำไมมันต่างกันยังไงครับพี
1: ่โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเล
0: เ
1: ห็นไหมครับ
0: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ครับ
1: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
0: ก็มีจะปลาทะเล
1: ปลาทะเล
0: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
1: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
0: โอ้
1: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
0: ครับ
1: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลามันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
0: ครับ
1: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
0: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
1: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
0: ครับครับ
1: ก็คือเราจะขโมยคำเรียกว่ายื
0: ม
1: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
0: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
1: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
0: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
1: ดินแข็งคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
0: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็ง
1: ๆ
0: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
1: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่วินาทีกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
0: อ๋ออันนี้ให้ทดลองได้เลย
1: ทดลองได้เลย
0: จากดินแข็ง
1: ๆ
0: ใส่ชามเอาดินเน่า
1: เท
0: แล้วลองนับดู
1: บีบดูบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
0: นะอันนี้เอาไปลองได
1: ้
0: ขนาดท่านลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
1: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
0: ับ
1: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
0: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
1: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
0: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ
1: ้
0: าเป็นนาถ้าเป็นนาปัง
1: ฉีดแล้วก็ปั่น
0: แล้วก็รอตีเพื
1: ่อรอ
0: ถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
1: รอสักประมาณสัก8วัน
0: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
1: นาป
0: ีต้องรอฝนรอ
1: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
0: แล้วรอได้เลย
1: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
0: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีความชื้นอยู่แล้ว
1: ใช่ครับคุณก็ไถกบไปแค่นั้นพอครับ
0: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
1: ใช่ครับ
0: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
1: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อรานะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าเราเราไปปรับนะจากกดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะ
0: ครับ
1: มันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
0: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาท

0: รวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย Mcord ครับ
1: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
2: ม
1: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายม
2: ัน
1: ใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
2: ค่ะ
1: แล้วผมนี้จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
2: ม
1: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
2: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับเนี่ยๆดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างนึงคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงรุดนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
1: รุดแล้วรุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
2: นะฮะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
2: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
2: ม
3: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
2: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
2: ่
3: อ
2: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
2: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
2: โอ้โห
3: เกินค่าจริง
2: ๆ
3: เรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
2: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไม่เคยได้อย่างนี
2: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
2: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
2: เลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไรขึ้น
5: ถ้าหากดินดีผลผลิตดีแน่นอน
4: แล้วถ้าดินไ

0: ู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร
1: ์เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรไปเน
0: ี่
1: ยคุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอะแล้วก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: นะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู
0: ่
1: มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังผลหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
1: ไม่
2: เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่าง
1: น
2: ี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
1: เลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากเลย
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
1: ดูเนื้อดู

0: ดู
1: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
2: ๆคุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำเพียงอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
2: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
2: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
1: สีดำ
2: ใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
2: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
1: ดำ
2: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
2: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
2: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี่
1: ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
2: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
2: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กรอกมือหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากรอกทีละขวด
2: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากรอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
2: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
2: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เขาเรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ย
2: ค
1: ุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
2: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมาจบ
2: ที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
2: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
1: ้
2: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
1: ้
2: กับสิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
2: ดินล่ะ
3: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
2: มีคนมาถามบ้างไหม
0: โอ้เยอะแยะ
2: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
3: ดินเน่า
0: ดินเน่านะรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
2: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
0: ไม่มีเลย
2: ได้ข้าวเท่าไหร่
0: ได้ข้าว140ตังค์มันใช้ได้จริง
1: เป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้ว
1: รุดแล้วเห็นไหม
4: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต
5: ่ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
0: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
2: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
0: ไม่มีเลย
2: ได้ข้าวเท่าไหร
0: ่ได้ข้าว140ตังค์
7: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆลินเนอร์ธรรมชาติหมดภัยไฟฟู
2: ดินเสียงดินเปรี้ยวคมห้างจุลคุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเพีย
1: ครับ
2: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถครองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
1: มันตอบโจทย์ครับ
2: ครับ
1: ซึ่งบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
2: ครับ
1: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
2: ์ครับ
1: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนครับ
2: เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ021143330ครับ021143330ครับแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
1: ้
2: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย M-Cord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
1: ดูเนื้อดู
5: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
0: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
2: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
0: ไม่มีเลย
2: ได้ข้าวเท่าไหร่
0: ได้ข้าว140ตัน
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
2: ดินล่ะ
3: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
2: มีคนมาถามบ้างไหม
1: โอ้เยอะแยะ
2: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเพี้ยนนี่แหละ
3: ดินเน่า
1: ดินเน่านะ
8: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20กว่าลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20กว่าลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
1: มันใช้ได้จริงเป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้ว
1: รุดแล้วเห็นไหม
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
2: ึ้
3: น
2: ปู
3: ขึ้น
5: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
0: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
2: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
0: ไม่มีเลย
2: ได้ข้าวเท่าไหร่
0: ได้ข้าว140ตัน
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
2: ๆมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ021143330ครับ021143330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: มันใช้ได้จริง
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
2: ครับ
5: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
0: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตัน
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มกราคมสัปดาห์นี้นะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมค่ะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืนหลายๆบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว
1: ้
0: หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่ายทำความสะอาดยากเนาะ
1: ครับ
0: ก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
1: ถูกต้อง
0: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะเราเปลี่ยนค่ะยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเนาะ
1: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้นี่ขอย้อนกลับไปหน่อย
0: ม
1: ีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนนี่มันเป็นมังกร
0: อ
1: ่ะแล้วก็นั่งลงไปว่าตอนกลางคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อยมีแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่านะ
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับตัวโถสุขภัณฑ์ตัวนี้นะคะ
1: ครับ
0: รับน้ำหนักได้เยอะนะ150กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านบอกว่าโอ้คุณตาตัวใหญ่คุณยายตัวใหญ่จะนั่งได้ไหมตัวนี้นั่งได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝารองที่แข็งแรงทนทานเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตรด้วยกันนะคะมีตัวฝาปิดอีกต่างหากนะทีนี้เราจะมาดูซิว่าแล้วเขาจะสามารถเก็บกลิ่นได้หรือไม่นะคะสมมุติว่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะ
1: ทำธุระ
0: นี่ทำธุระส่วนตัวค่ะ
1: เทเข้าไปเลย
0: เทไปเลยเรามีถุงให้กับคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เทไปเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเก็บกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
1: ปิด
0: ฝาชั้นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวมแล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
1: แล้วเวลาทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแค่เอาถุงแล้วก็ยกไปนะครับแต่ผมชอบตรงนี้ครับด้วยความที่เขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่งนั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กกครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะมันเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ้ยยังมีกระโถน เป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืน บางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
1: ้
0: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่า
1: โอเคครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คละสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซตนี้ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึง

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcord ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณออฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะคะ
1: วันนี้คุณออฟเอาอะไรมาฝากคะ
3: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
2: ไม
3: ่
2: ครบ
3: วัน
2: ไม่ครบสักวัน
3: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
3: ใช่
1: ใช่ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: แ
1: ม่จิ๋มขาขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ.อะไร
2: 2515เอ้ยไม่ใช่19
1: 2519
2: ตอนนั้นยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
1: เด็กมาก
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
1: ์ค่ะ
2: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมทเรื่องจำเลยรักค่ะ
1: ค่ะ
2: นั่นสมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ
1: 68แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
2: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต้าแฟมตัวนี้ตัวเด
1: ีย
2: วก็ทานค่
1: ะ
2: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำน่ะมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
3: ใช่ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท์2อีก200มิลลิกรัมครับ
1: นะครับ

ะนั้นคุณผู้ชมค่ะย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนค่ะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบา

0: ม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวตาแฟมนี่ไม่ได้แม่ทางหลักทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวตาแฟมมาก
2: คืออยากจะบอกว่าไวตาแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอย่างเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามีGHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
0: ะ
2: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026 นะครับจากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
0: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคคุณรอบค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
2: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำๆเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท์2200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
0: ว้าวบางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
2: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ยหนึ่งกระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมมีอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
1: 200กว่าบาทเอง
0: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ SI Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋มขาฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
1: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวตาแฟมนะคะ
0: ค่ะคุณอ๊อฟค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
2: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวตาแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
1: สุดยอดแล้วค่ะ
0: รายการสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกส่วนดีๆให้ประชาชนนะคะ
0: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่@ @shopmania

ยอยู่ในมือนะคะนี่คือคาชิวะเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์แบบด้ามจับเอ้าแต่ว่าสามารถเป็นมือถือก็ได้และนี่โอ้โหกำลังแรงดูดสูงถึง 15,000 PA เลยทีเดียวนะคะปกติแล้วค่าตัวน้องคนนี้อยู่ที่ 1,990 บาทแต่5นาทีนี้ต้องบอกเลยว่าให้ในราคาพิเศษเหลือเพียงแค่690บาทกดโทรตอนนี้ได้เลยนะคะที่021143330ย้ำ021143330หรือแอดไลน์ก็ได้ค่ะที่ @shopmania อ่ะไม่รอช้ากำลังแรงดูดสูงขนาดนี้มาดูประสิทธิภาพของเขากันเลยดีกว่านี่ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าฝุ่นขนาดเล็กขนาดจิ๋วขนาดใหญ่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนเขาสามารถซอกซอนไปได้ทุกที่นี่ยังไม่พอนอกจากฝุ่นเล็กฝุ่นใหญ่ฝุ่นละอองแล้วนี่ค่ะอันนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันดูกำลังแรงดูดน้องก่อนวู้ลดขนาดนี้เนี่ยนะคะรอช้ากันไม่ได้แล้วค่ะเรื่องทำความสะอาดจะเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกมากๆที่สำคัญก็คือจะเป็นมุมต่ำจะเป็นมุมสูงก็ได้ทำความสะอาดในรถก็ง่ายและนี่ตัวถังเก็บฝุ่นตัวนี้นะคะอยู่ที่ 0.6 ลิตรค่ะที่สำคัญสามารถถอดมาทำความสะอาดได้ง่ายโอ้โหง่ายขนาดนี้รอช้าไม่ได้แล้วนะคะอ๋ออีกอย่างนึงสามารถเคลื่อนย้ายได้แบบสะดวกมากและห้องเล็กห้องใหญ่ใช้ได้เลยเพราะว่าสายของเขามีความยาวถึง 3.8 เมตรค่ะย้ำกันอีกรอบวันนี้ราคาหลักร้อยนะคะจากปกติแล้ว 1,990 บาทโทรมาตอนนี้ค่ะลดพิเศษเหลือเพียงแค่690บาทและที่สำคัญไปพร้อมกับการรับประกันให้1ปีเต็มๆโอ้โหหลักร้อยแต่กำลังแรงดูดถึง 15,000 PA เลยนะคะและกำลังแรงไฟนะคะอยู่ที่500วัตต์ทั้งเก็บฝุ่นตัวนี้ 0.6 ลิตรค่ะเธอเลยนะคะที่021143330ย้ำ021143330ค่ะหรือแอดไลน์ก็ได้ที่ @shopmania นะคะคราวนี้มาดูในเรื่องของหัวเปลี่ยนกันบ้างหัวเปลี่ยนของเขานี่นะคะมี2หัวด้วยกันจะเป็นหัวเล็กๆแบบนี้ตามซอกตามซอนต่างๆนะคะสามารถที่จะซอกซอนไปได้ทุกจุดเลยและนี่ยังมีในส่วนของหัวแปรงแบบนี้ด้วยมาดูประสิทธิภาพกันตอนนี้สมมติว่ามีน็อตมีตะปูมีเศษเหล็กสามารถดูดทำความสะอาดได้หรือเปล่านี่ประสิทธิภาพของเขาลดขนาดนี้ตอนนี้สายโทรเข้ามาเยอะมากๆแม่แม่บ้านค่ะคุณพ่อบ้านวันนี้2นาทีสุดท้ายโทรได้รีบโทรซื้อได้รีบซื้อเลยนะคะเพราะให้ในราคาพิเศษค่ะปกติแล้วสะดวกง่ายกระทัดรัดจะเป็นพื้นแบบว่าพื้นบ้านยังไงก็ตามแต่ใช้งานได้พื้นพรมก็ใช้ได้หรือบางคนบอกว่าใช้ทำความสะอาดในรถได้ไหมได้จ้ะหรือว่าจะเป็นผ้าม่านก็ได้เหมือนกันเนี่ยไม่อึดอัดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่หนักมือด้วยจับกระทัดรัดขนาดนี้โทรเลยที่021143330ปกติแล้วราคาอยู่ที่1,990 บาทค่ะแต่โทรตอนนี้ลดพิเศษเหลือเพียงแค่690บาทเท่านั้น690บาทเท่านั้นไปพร้อมกับการรับประกันให้1ปีเต็มๆไม่ว่าจะเป็นบนโซฟาพื้นบ้านแบบใดก็ตามแต่สายยาว 3.8 เมตรนะคะต้องบอกเลยว่ากระทัดรัดมากและดีไซน์เรียบหรูดูลักชัวรี่วันนี้รอช้าไม่ได้อย่าให้เรื่องของการทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องยุ่งยากตอนนี้ถ้าเกิดสายแน่นรอนิดนึงค่ะเพราะอะไรวันนี้ 1,990 บาทกดไว้เลยค่ะกดโทรกันได้นะคะเพราะวันนี้ให้ราคาหลักร้อยแต่กำลังแรงดูดหู 15,000 PA นะคะและมาพร้อมกับกำลังไฟ500วัตต์รอช้าไม่ได้ 1,990 บาทให้พิเศษช่วง5นาทีนี้ตอนนี้เหลือไม่ถึง1นาทีแล้วนะคะโทรเลยที่021143330 690บาทพร้อมจะส่งให้ทั่วประเทศถึงหน้าบ้านแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วแต่ยังโทรกันได้นะช็อปกันได้เลยกับช่วงเวลาดีๆช็อปสนั่นจ้า

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาช็อปสนั่นจ้าช่วงเวลานี้บอกเลยนะคะว่าหลายๆบ้านอาจจะเจอกับปัญหาบ้านไม่สะอาดนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นคอนโดเป็นหอพักแล้ววันนี้มาพร้อมกับตัวช่วย

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบิน่าซิมเลตแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025สุด
2: ใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี้แต่วันนี้

0: สีสันไปด้วยนะค
1: ือ
0: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
1: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงไหน
0: ม
1: ัน
0: ยังไง
1: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีอีกแผ่นนึง
0: ถูก
1: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
0: ล่อนออก
1: เออแผ่นนี้มันล่อนออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
0: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
1: ใช
0: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
1: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดแล้วสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR โค้ดมาก่อนก็ได้990บาท

0: กันไม่หยุดค่ะแม่สีสวยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปพับกับพุงมันก็จะแดง
1: ๆแต่อันนี้พอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: มันมีแรงตึงเนาะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: คุณปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนุ่มเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นป่ะขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า33ถึง41ใช่ไหมคะแต่ว
0: ัน
1: นี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับไปเป๊ะเข้าไปแบบนี้ให้ดูนะว่าเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
0: โอ้โห
1: ฝ่ามือ
0: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันด้วยแหละเซตเนี้ยกี่บาท
1: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโอ้ยทันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สวัสดีครับพบกับรายการล้วงลึกหลอกลวงกับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์นะครับวันนี้เราต้องคุยกันอย่างเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งเรื่องของแอปเงินกู้เนื่องจากผมขอเรียกว่าโศกนาฏกรรมก็คงไม่ผิดกรณีคุณแม่ลูก2ก่อเหตุลมควันตัวเองเสียชีวิตในห้องพัก3คนแม่ลูกก็เป็นข่าวเศร้าเนื่องจากสาเหตุมาจากเรื่องของการไปกู้เงินผ่านช่องทางออนไลน์สุดท้ายถูกมิจฉาชีพหลอกคุยกันเรื่องนี้แล้วก็จะต่อกันเรื่องของนักศึกษาที่ปัจจุบันยังคงเป็นเหยื่อที่ถูกกลุ่มมิจฉาชีพหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงมากที่สุดในขณะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ของปทุมธานีมีนักศึกษามอเอกชนดังๆหลายแห่งถูกหลอกตอนนี้ท่านผู้กับตีอยู่กับผมในห้องส่งแล้วสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ผู้กับเดี๋ยวผมขออนุญาตถามเล่าเรียงง่ายๆสั้นๆนิดนึงกรณีของคุณแม่ลูก2ที่เสียชีวิตซึ่งเราต้องออกตัวกันว่าเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียนะครับแต่เรื่องนี้จะถูกตีแผ่ในวันนี้แล้วก็ให้เป็นอุทาหรณ์รวมถึงดูแล้วเป็นภูมิคุ้มกันภัยกับบุคคลอื่นเรื่องราวเป็นยังไงฮะ
1: ครับก็หลังจากที่เรารับแจ้งว่าคุณแม่และก็ลูกทั้ง2คนนะครับเสียชีวิตนะครับเราก็ไปดูว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้แม่และก็น้องทั้ง2คนต้องจบชีวิตแบบนี้นะครับเนื่องจากมีการเขียนกระดาษเอาไว้ว่ามีหนี้สินอะไรบ้างแล้วก่อนหน้านี้ได้เข้าไปกู้เงินที่ใดบ้างนะครับเมื่อย้อนกลับไปดูการแจ้งความในระบบแม่ของน้องเนี่ยครับแจ้งความว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้กู้ยืมเงินและก็ไม่ได้เงินที่จะกู้กลับมาแต่กลับเสียเงินที่ก่อนจะกู้โอนไปให้กับคนร้ายน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ
0: แสดงว่าชัดเจนว่ามันมาจากเรื่องของการกู้เงินแล้วไม่ได้เงินแต
1: ่
0: กลับถูกหลอกเอาเงินที่เรามีโอนไปให้มิจฉาชีพอีก
1: ครับ
0: คุณแม่กู้ลักษณะไหนอย่างไรฮะเท่าที่ตำรวจไปขยายผลมา
1: ครับผมเล่าฟังงี้ครับการที่ไปดูตามออนไลน์ว่ามีการกู้ยืมเงินอาจจะไม่ต้องมีคนค้ำประกันหรือดอกถูก
0: ครับ
1: อันนี้เป็นการจูงใจอย่างหนึ่งนะครับ
0: คุณแม่เจอในโซเชียล
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: จูงใจให้เราเข้าไป
0: ครับ
1: เมื่อเราเข้าไปอาจจะเป็นทัก Facebook เข้าไปนะครับเขาจะแอดไลน์กลับมาเพื่อจะเพิ่มเติมรายละเอียดโดยให้เราเนี่ยให้คนกู้เนี่ยจะต้องส่งหลักฐานประจำตัวประชาชนนะครับกลับเข้าไปก่อนจากนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดสัญญาเขาจะใช้คำพูดลักษณะว่าจะต้องไม่มีการโกงนะคุณจะต้องแสดงตัว
0: ทำทีว่าเขาเนี่ย
1: ต้อง
0: บริสุทธิ์แน่ๆเป็นผู้
1: ให้หลงเชื่อให้หลงเชื่อนะครับแต่ก่อนที่จะมีการให้เงินกลับมาจะต้องมีการโอนเงินเข้าไปก่อนถ้าเราทำผิดขั้นตอนหรือเราพูดผิดเราส่งข้อมูลผิดเขาก็จะมีการให้เพิ่มเงินเข้าไปก่อน
0: ครับ
1: วิธีการตรงนี้คือวิธีการที่จะดึงเงินจากเหยื่อให้ได้มากที่สุดก่อนเมื่อเขาได้เงินตามที่เขาต้องการแล้ว
0: ครับ
1: เขาอาจจะปิดตัวเองไป
0: หนีเลย
1: หรือไม่สามารถติดต่อได้นะครับทำให้เหยื่อเนี่ยอาจจะส่งเงินเข้าไปในระบบแล้วก็เสียหายเลย
0: ครับ
1: เคสนี้เป็นเช่นนั้นครับนะครับ
0: คุณผู้ชมฮะเราคุยถึงจุดนี้จะเห็นแล้วว่าวิธีการที่คุณแม่เนี่ยไปเจอภัยมิจฉาชีพคือทางออนไลน์คุณแม่มีความประสงค์ใช้เงิน
1: ถูกต้อง
0: อันนี้เราไม่ว่ากันว่าทุกคนก็คงต้องมีความจำเป็นในชีวิตเพียงแต่ว่าไปเจอมิจฉาชีพที่หลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหลอกให้โอนเงินไปเป็นค่าอะไรนะ
1: เป็นค่าเปิดสัญญา
0: เปิดสัญญาเราจะกู้เขานะแต่มิจฉาชีพกลับบอกว่าเราต้องมีค่าเปิดสัญญาคุณแม่หลงโอนไป
1: ถูกต้อง
0: แล้วมันก็ใช้กลลวงว่ากระบวนการที่คุณแม่ทำหลังจากที่โอนเงินค่าเปิดสัญญาไปแล้วมันผิดพลาด
1: ต้องครับเขาจะใช้หลักการที่ว่าทำไงก็ได้เขาต้องได้เงินส่วนนี้ให้ได้มากที่สุดก่อนเพราะเขาเชื่อว่าการที่ยื้อสัญญาไปนานๆเนี่ยเงินน่ะไม่ได้โอนเข้ามาอยู่แล้วเขาจะต้องได้เงินตรงนี้ให้มากที่สุดเขาจะต้องหาวิธีให้เหยื่อทำผิดหลายๆครั้งจนเหยื่อถูกปรับ
0: ในช่วงที่เราคุยกันเรื่องนี้ในวันที่เราสัมภาษณ์เนี่ยมีการจับกลุ่มเกิดขึ้นขบวนการนี้ตำรวจใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน2วัน
1: ไม่เกินครับ
0: ก็สามารถรวบตัวผู้ต้องหาได้เบื้องต้น2คน2คนที่จับได้เป็นใครฮะ
1: คือเราไปดูการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน
0: โอนเข้าแอปไป
1: ก็จะมีชื่อแต่ว่าจากการสืบสวนเราทำให้ทราบแล้วก็ยืนยันตัวตนได้ว่าบัญชีปลายทางนั้นเนี่ยเป็นบัญชีของใครนะครับเราก็ทำการสืบสวนแล้วก็รวบรวม

0: พยานหลักฐาน
1: ครับ
0: น่าเชื่อว่าผู้ที่เป็นบัญชีปลายทางนั้นน่าจะมีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงครั้งน
1: ี้บัญชีรับเงินของคุณแม่
0: บัญชีรับเงิน
1: ครับ
0: เราจึงขออนุมัติหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานีนะครับออกหมายจับแล้วก็สามารถทำการจับกุมตัวได้คนร้ายเนี่ยครับเขาก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าเขาเนี่ยมีผู้ติดต่อชักชวนมาให้เปิดบัญชี
1: คนที่บัญชีม้าไหมบัญชีที่รับ
0: เราเรียกกันสั้นๆว่าเป็นบัญชีม้า
1: บัญชีม้านะคุณผู้ชม
0: แต่วิธีการของเขาที่เขาจะสื่อสารกับตอนที่ตำรวจไปเข้าไปจับกลุ่มเนี่ยเขาจะบอกว่ารู้เพียงว่าเขาติดต่อให้เป็นที่พักเงินเขาจะบอกว่าเขาจะไม่ทราบต่อมาก็ยอมรับว่าได้ขายบัญชีให้กับคนที่ชักชวนจริง
1: ๆครับ
0: เริ่มจาก1บัญชี2บัญชี3บัญชีแล้วเงินเข้ามาเนี่ยผมดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไร
1: ครับ
0: แต่มาเรื่อยๆนะครับก็ดูจากในระบบแล้วเนี่ย อย่างน้อยตอนนี้นะคะก็มีถึง3เคสที่เป็นบัญชีของผู้รับโอนคนนี
1: ้ครับ
0: รับเงินจากเหยื่อมา
1: ผู้กับตีบอกว่าโอนผ่านแอปพลิเคชันนี่เป็นแอปอะไรฮะ
0: แอปทูมันนี่ครับ
1: แอปทูมันนี่คือแอปปกติ
0: ทุกปกติเลยคร
1: ับ แต่ว่าเงินบัญชีที่ปลายทางที่เงินผ่านแอปนี่ไปอ่ะมันเป็นบัญชีม้าเบื้องต้นเจอแล้วอีก3คน
0: เราก็ได้เส้นเงินต่อไปว
1: ่
0: าจากคนที่1ที่รับโอนเนี่ยโอนไปให้กับใครบ้าง
1: ครับ
0: แล้วก็ดูเวลาที่เขาโอนต่อ
1: เงินออก
0: นะครับโอนไปให้ในกรในขอ
1: เราเจอเส้นเงินยังไงฮะอธิบายตรงนี้หน่อย
0: ก็ดูจากข้อมูลการทำธุรกรรมของตัวบัญชีม้าเนี่ยแหละครับว่าหลังจากที่รับเงินมาแล้วเนี่ยมีการโอนต่อไปในวงเงินที่ใกล้เคียงกับที่รับมาเนี่ยอย่างไรทางการสืบสวนเนี่ยสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าตัวไหนเป็นเส้นเงินที่ได้มาจากการผิด
1: อาจจะกรณีเงินของคุณแม่เนี่ยพันกว่าบาทถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: โอนไปยังไงฮะอธิบายเฉพาะเงินของคริส
0: เขาโอนไป2รอบนะครับก็โอนช่วงเย็นนะครับประมาณ18นาฬิกาก็โอน680บาทในรอบที่1ห่างกัน11นาทีนะครับเหยื่อเนี่ยโอนเข้าไปอีก 1,300 บาทหลังจากที่โอนเข้าไปให้กับคนร้ายแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มตัวเนี้ยนะครับได้ปิดตัวเองลงหรือบล็อกการเข้าถึงของเหยื่อ
1: ครับ
0: ก็ไม่สามารถติดต่อได
1: ้ครับ
0: นะครับก็หายไปเลยเหยื่อเนี่ยเข้าใจว่า
1: ถูก
0: ตัวนั้นโดนหลอกตอนนั้นแล้วใช่ครับ
1: ผมถามหน่อยเงินที่โอนผ่านแอปเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปถึงบัญชีที่พักเงินเนี่ยบัญชีที่1แถวที่1เนี่ยจากนั้นเห็นบอกว่าโอนต่อออกไปอีกถูกไหมฮะ
0: ถูกครับ
1: โอนไปยังบัญชีที่2
0: ที่2
1: เราจับได้ไหมฮะบัญชีนี้
0: จับได้แล้วครับ
1: จับได้แล้ว
0: ครับ
1: เท่ากับจับคนบัญชีที่1เจ้าของบัญชีที่1กับเจ้าของบัญชีที่2
0: ใช่ครับผมก็ถามเพราะว่าใครเป็นผู้ติดต่อให้ขายบัญชีอย่างนี้ด้วยนะครับ
1: เราย้อนกลับไปที่ต้นต่อของการรับเงินมา
0: แรกเริ่มเดิมทีเขาพยายามปฏิเสธนะครับแต่ว่าเรามีหลักฐานจนเขายอมรับว่าก่อนหน้าที่เขาจะขายบัญชีเนี่ยมีความพยายามจากผู้ต้องหาคนหนึ่งนะครับพยายามที่จะบอกว่าไม่ได้เป็นการขายบัญชีแต่บัญชีที่จะเอามาเพื่อพักเงินอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเราถามเพราะว่าคนที่มาชักชวนเนี่ยเป็นใคร
1: ครับ
0: แล้วมาชักชวนยังไงก็เขาสามารถยืนยันตัวตนได้เราจึงพิสูจน์ทราบใช้กระบวนการสืบสวนพิสูจน์ทราบยืนยันตัวตนว่าใครเป็นผู้มาชักชวน
1: ครับ
0: จนสามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดปทุมธานีและจับกุมได้นะครับผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวคนชักชวนเองเนี่ยก็เป็นคนที่ขายบัญชีม้าไปก่อนหน้านี
1: ้คนไทยเหมือนกัน
0: คนไทยเหมือนกันทั้งหมดคือคนไทยทั้งหมดครับ
1: ครับ3คนที่เรากำลังคุยกัน
0: เพราะอะไรที่เขาถึงปิดตัวเองเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นบัญชีม้าใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่มีการแจ้งความตัวบัญชีนี้จะถูกระบบปิดบัญชีของเขาปิดการทำธุรกรรม
1: ก็คือยกเลิกบัญชีย
0: กเลิกบัญชี
1: ครับ
0: นะครับ
1: ผู้กับเดี๋ยวเราพักสักครู่คุณผู้ชมมาถึงจุดนี้นี่คือเบื้องหลังของเหตุการณ์หลอกแล้วก็นำไปสู่โศกนาฏกรรม3ศพนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ
0: การโอนเงินตั้งแต่เหยื่อจนถึงบัญชีม้าแถวที่1แถวที่2แถวที่3เนี่ยทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่เป็นคนไทยทั้งหมดจำนวนเงินอาจจะดูไม่เยอะแต่ว่ามีการโอนหลายครั้งนะความเสียหายเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้จากเส้นทางการเงินอยู่แล้วครับ

0: งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: ขายังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
0: อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: เฮ้ย
0: ว้าว
3: แถวนี้ปลูกข้าวกันทั้งนั้นเลยคนไทยเรากินข้าวกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
4: เมื่อมนุษย์ค้นพบวิธีปลูกข้าวก็เปลี่ยนแปลงจากนักล่ามาเป็นชาวไร่เมื่อประมาณ 7,000 ปีที่ผ่านมาน
5: ี่แหละค่ะคือหลักฐานที่แสดงถึงการปลูกข้าวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะมันคือเมล็ดข้าวสารดำค่ะ
4: นี่คือเป็นเมล็ดจริงๆเลย
6: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นาทีทางช่อง9กด30
7: เมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชื้อเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 ทางช่อง9กด30
8: M-Cord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-Cord Academy
9: กลับมาช่วง2ของเรื่องหลอกลวงเราล้วงกันต่อเลยแล้วกันทั้งเรื่องของแผนประทุษกรรมของกลุ่มคนร้ายเรื่องแอปเงินกู้เมื่อช่วงแรกเราทิ้งว่ามีการจับกลุ่ม2คนคือคนชักชวนให้เอาบัญชีมารับเงินกับเจ้าของบัญชีซึ่งผมก็ยืนยันว่านี่แหละม้าแถว1ก็จับกลุ่มได้แต่ปรากฏว่าเส้นเงินเนี่ยพอเข้าม้าแถว1ไม่ได้ไปยังบุคคลที่2ไปยังม้าอีกแถวนึงที่ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วน่าจะรวบตัวได้ในเร็ววันนี้มั้ยฮะ
10: คิดว่าการรวบรวมพยานหลักฐานนี่เราสามารถทำได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายจับครับคิดว่าเราเดินการได้ครับ
9: ผู้กับพี่ตีผมเข้าใจว่าเวลาตำรวจตรวจสอบเส้นเงินมันจะเห็นเงินเข้ามาเยอะแยะอย่างม้าตัวที่1แถวที่1เนี่ยเงินเข้ามาบอกว่าเล็กๆน้อยๆเยอะมั้ย
10: เข้ามาเยอะครับแล้วออกเร็วเราจะไม่เห็นเงินค้างอยู่ในบัญชีเยอะ
9: ครับ
10: แต่เห็นหลายยอดที่เข้ามา
9: แล้วเด้งออกเข้ามาแล้วเด้งออก
10: ใช่ครับ
9: เด้งออกโดยการโอนไปยังบัญชีที่2หรือว่าออกมาเป็นเงินสด
10: เท่าที่เห็นเป็นการโอนต่อเห็นไหมครับ
9: เท่ากับตอนนี้จับ2คนแล้วกำลังขยายผลต่อเรื่องนี้เนี่ยมันมีข้อสงสัยว่าแอปนี้เนี่ยมันอยู่ในโซเชียลมานานมันเคยเป็นข่าวมาก่อนไหมหรือไม่เคยถูกจับตาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะตำรวจไซเบอร์ตำรวจที่ไหนก็ตามที่เขาดูแลเรื่องของภัยมิจฉาชีพมาก่อน
10: จริงๆตัวแอปนี้ไม่ได้มีความผิดปกติอะไรเป็นการใช้งานทั่วไปเลย
9: เพียงแต่ว่า
10: เขาจะใช้วิธีไหนในการหลอกให้เหยื่อเนี่ยโอนเข้ามาหาคนร้ายหรือคนที่รับเงินเท่านั้นเองนะฮะวิธีไหนก็ได้แอปไหนก็ได
9: ้โอ้ครับคดีนี้ถือว่าสะเทือนใจนะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางญาติว่าไงบ้างพี่เวลาได้คุยกับทางญาติ
10: ก็เสียใจนะครับว่าจริงๆแล้วผู้ตายอาจจะมีปัญหาส่วนตัวอยู่หลายเรื่องนะครับก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องเงินนี่แหละครับแต่จริงๆแล้วการที่เราได้ปรึกษากับทางญาติหรือหาวิธีทางออกที่จะเป็นประโยชน์มากกว่านี้ก็น่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ
9: กลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเป็นกลุ่มไหนอย่างไรตำรวจพอจะมีข้อม
10: ูลในเคสนี้เท่าที่ดูจากการโอนเงินตั้งแต่เหยื่อจนถึงบัญชีม้าแถวที่1แถวที่2แถวที่3เนี่ยผมเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการที่เป็นคนไทยทั้งหมดกระทำอยู่ในประเทศทั้งหมดจำนวนเงินอาจจะดูไม่เยอะแต่ว่ามีการโอนหลายครั้งนะความเสียหายเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้จากเส้นทางการเงินอยู่แล้วครับ
9: ครับครับผู้ชมฮะเรื่องแรกเราชัดเจนนะเรื่องของแอปเงินกู้อีกเรื่องนึงวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามผู้กับเพิ่มเติมแล้วกันเรื่องของกรณีหลอกลวงนักศึกษาก็เป็นข่าวบ่อยครั้งโดยเฉพาะพื้นที่ปทุมธานีมีมอเอกชนดังๆตั้งอยู่ 2-3 แห่งถูกมั้ยฮะ
10: ใช่ครับ
9: แล้วก็เป้าหมายเลยเพราะว่าน้องๆเนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วเด็กปี1เพิ่งออกจากครอบครัวมาบางทีปี2ส่วนใหญ่มีอาชีพเจาะเอาเป็นเหยื่อแต่ผมถามก่อนเลยทำไมมอเอกชนย่านปทุมเนี่ยพื้นที่พิตรีเนี่ยทำไมถึงโดน จาะบ่อยเพราะข้อมูลมันรั่วเหรอหรือว่าอะไรยังไงข้อมูลน้องๆ
10: อยากจะให้โฟกัสไปที่กลุ่มทุกกลุ่มแล้วครับว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนในระบบนะครับ
9: ครับ
10: ทั้งปี1ปี2

0: ปี3ปี4เราเคยพูดคุยกันแล้วเราเคยนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปให้น้องๆดูน
1: ้
0: องฟังจนเข้าใจวิธีการนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีนักศึกษาที่โดนหลอกอยู่นะครับในเคสนี้พอวิดีโอคอลมาฉากหลังจะเป็นสถานีตำรวจ
1: แสดงว่าน้องเพิ่งต้นน้องมีน้องสู้น้องไม่
0: สู้ครับสู
1: ้ไม่เหมือนบางเคสเชื่อไปเลย
0: และพิสูจน์ด้วยว่าตัวเองไม่มีความผิด
1: อ๋อ
0: พิสูจน์
1: แล้วก็พอพิสูจน์คือโดนดึงเข้าไป
0: พอพิสูจน์ถูกต้อง
1: โอ้นี่แล้วมันเป็นจุดอ่อนจุดนะคุณผู้ชมคือเอาจุดแข็งของผู้เสียหายมาเป็นจุดอ่อนของผู้เสียหายเองนั่นแหละเหม
0: ือ
1: นกับเกลือจิ้มเกลือเลยบอกว่าเอาในเมื่อน้องมั่นใจในความบริสุทธิ์มางั้นเข้ามาในแพลตฟอร์มตรงนี้เลยเข้าช่องทาง
0: ใช่ครับ
1: แชทส่วนตัว
0: แชทส่วนตัว
1: แล้วยังไงพอเข้าตรงนั้นปุ๊บเข้าทางโจรเลย
0: เปิดวิดีโอคอลเลยครับวิดีโอคอลด้านหลังก็จะเป็นฉากสถานีตำรวจสักที่หนึ่ง
1: หนูเมื่อน้ำเสียงไม่เชื่องั้นดูฉากข้างหล
0: ัง ดูฉากเลยครับ
1: คนร้ายเปิดฉากเลยว่าโรงพักนะ
0: แล้วก็จะเป็นที่เราเห็นกันก็คือภาพตำรวจแต่งเครื่องแบบจริงๆเลย อยู่ในสถานีตำรวจเลยม
1: ี
0: เสียงวิทยุม
1: ี
0: เสียงเรียกสั่งการนะครับแต่คนร้ายเนี่ยหลังๆเนี่ยจะปิดตัวเองเร็ว
1: เปิดแป๊บเดียว
0: เปิดแป๊บเดียวไม่ให้เหยื่อเนี่ยได้ทันได
1: ้สังเกต
0: ได้ถ่ายรูป
1: แคปจอ
0: ครับหน้าจอนะครับเพื่อจะเอาไปแจ้งความหรือไปทำอะไรก็ดีจะเปลี่ยนฉากหลังทันทีโดยอ้างว่าเป็นความลับทางราชการหลังจากที่ได้เข้าสู่กระบวนการพูดคุยกันส่วนตัวแล้วเนี่ยจะเริ่มถามแล้วว่าความผิดในเคสเนี้ยของเหยื่อเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
1: มาถึงเหยื่อถามหรือว่ามิจฉาชีพให้ข้อมูล
0: ไม่ใช่ให้ข้อมูลก่อนและเหยื่อก็จะพยายามพิสูจน์ตัวเองอีก
1: โต้ตอบ
0: ว่าไม่ใช่ไม่ได้กระทำผิดคนร้ายก็จะหาวิธีอ่ะงั้นขอแสดงตัวแสดงบัตรประชาชนหน่อยนะครับว่ามีตัวตนจริงนะช
1: ื
0: ่ออะไรคุณแสดงบัตรประชาชนหน่อยก็ยิ่งเพิ่มข้อมูลให้กับคนร้าย
1: แล้วยังไงพอ
0: คนร้ายจะโชว์เอกสารเลยครับว่ามีแฟ้มคดีของเหยื่อชื่อนามสกุลนี้ถูกต้องเมื่อเหยื่อเห็นว่ามีความถูกต้องมีความน่าเชื่อถือแปลว่าจะเข้าทางคนร้ายละเหยื่อก็จะถามต่อว่าให้ผมทำอย่างไรต่อครับนี่แหละครับจะเป็นจุดเริ่มต้น
1: สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนนะจากแรกเหยื่อแข็งเป๊กเลยคนร้ายมาแต่เนี่ยมีภูมิคุ้มกันกำแพงที่หนาเลยแต่พอเห็นหลายๆอย่างองค์ประกอบ
0: เริ่มเชื่อ
1: เริ่มเฟะแล้วแล
0: ้
1: วผมต้องทำยังไงทีนี้
0: ใช่ครับคนร้ายก็สู่การแนะนำ
1: ครับ
0: แนะนำเข้าสู่วิธีของคนร้ายสถานีตำรวจที่ตั้งเนี่ยต้องอยู่ไกลจากคนร้าย
1: ครับ
0: เดินทางไม่สะดวก
1: ใช้วิธีการนี้บางทีเหนือเลยใต้สุดอะไรอย่างนี
0: ้เดินทางไม่สะดวกได้ไหมครับไม่สะดวกไปแน่นอนครับเหยื่อจะต้องตอบว่าไม่สะดวกไป
1: ครับ
0: ฉะนั้นวิธีการคือไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโอนทรัพย์สินมาให้ตรวจสอบจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการหาทรัพย์สินจะต้องถามว่าเหยื่อมีทรัพย์สินเก็บอยู่ที่ใดบ้างอยู่กับตัวมีเท่าไหร่
1: เชื่อแล้วสิว่าตัวเองถูกนำชื่อไป
0: เริ่มเชื่อคิดว่าเชื่อนะครับครับก็พอเหยื่อพังบอกไว้ว่าตัวเองมีทรัพย์สิน
1: ครับ
0: ก็เริ่มบอกครับและเริ่มเชื่ออ
1: ่ะอย่างเคสนี้มันบอกน้องว่าไงฮะโจน
0: เคสนี้โจรถามว่าน้องมีทรัพย์สินอะไรบ้างเบิร์นน้องตอบมีในธนาคาร
1: ก็ด้วยแสดงความบริสุทธิ์ใจอ่ะก็อยากจะรู้ว่าฉันไม่ผิดนะ
0: เหยื่อก็เลยบอกว่าก็ไปธนาคารแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนไปรับเงินเพื่อตรวจสอบเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่จะให้ไปเบิกเงิน
1: รับแบบชนมือเลยนะ
0: ชนมือครับช
1: น
0: ม
1: ือนะ
0: มันไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนไม่มีทรานแซคชั่นเกิดขึ้นนะครับ
1: เหยื่อก็หลงกลเชื่อเลย
0: เชื่อ
1: ไปแบ
0: งวันนั้นเหยื่อคือเคสเนี่ยเหยื่อเชื่อ
1: มิจฉาชีพเคสเนี่ยหลอกกับเหยื่อว่าทรัพย์ที่เหยื่อได้มาเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับอะไรคดีอะไร
0: เกี่ยวกับเอาถูกเอาชื่อเนี่ยไปเปิดเบอร์โทรศัพท
1: ์แล้ว
0: แล้วเบอร์โทรศัพท์นั้นใช้หลอกคนอีกต่อหนึ่งซึ่งมีความเสียหายจำนวนมาก
1: หลอกเอาเบอร์โทรศัพท์ไปหลอกคนโอน
0: ไปเปิดเบอร์เปิดเบอร์ก่อน
1: อ
0: แล้วเบอร์นั้นถูกใช้ไปหลอกต่ออีกทีนึง
1: โทรไปหลอกอย่างเงี้ย
0: โทรไปหลอกใช
1: ่แล้วก็ทำให้มีการโอนเงินมาก็เลยสงสัยว่าเงินที่เหยื่อได้เงินที่ผู้เสียหายมีอยู่เนี่ยอาจจะมาจากเงินที่หลอกคนอื่น
0: ถูกต้องครับทำให้เหยื่อเขาเกิดคำถามในใจแต่พี่กำลังพิสูจน์อยู่ว่าเหยื่อไม่ได้กระทำตามนั้น
1: คุณผู้ชมต้องขีดเส้นใต้นะกระบวนการพิสูจน์ของเราซึ่งเราคิดแต่แรกว่าเราไม่ผิดแล้วเราก็สู้จริงๆตอนนี้เหยื่อก็ยังคงสู้อยู่สู้โดยการหลงผิดเอาทรัพย์สินไปให้มิจฉาชีพเพื่อตรวจสอบแต่มันกลับไปเข้าทางฝั่งนู้น
0: ถูกต้องครับ
1: อ่ะแล้วยังไงต่ออ่ะพอพยายามหลอกขายเอาทรัพย์สินต่างๆแล้วนัดชนมือกันแสดงว่าเห็นหน้ากันสิ
0: รอบแรกเนี่ยเหยื่อบอกว่ามีเงินอยู่ในสลากออมสินใช่มั้ยครับแต่ว่าตัวสลากเนี่ยไม่อยู่กับเหยื่อคนร้ายก็เลยแนะนำว่าให้ไปแจ้งความว่าสลากออมสินหายไป
1: ครับ
0: ก็เป็นการแจ้งความปกตินะครับเป็นการแจ้งความฝ่ายเดียวนะครับเมื่อได้ใบแจ้งความมาแล้วเนี่ยคนร้ายก็แนะนำว่าให้นำใบแจ้งความเนี้ยไปที่ธนาคารออมสินเพื่อทำการเบิกปกติพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนใบหน้าได้เลยครับเป็นยืนยันตัวตนก็เป็นความที่ธนาคาร

0: ้องตรวจสอบเบื้องต้นพอเขาเห็นความถูกต้องก็สามารถที่จะจ่ายเงินได้เป็นเงินสดหลังจากที่เหยื่อได้เงินแล้วนะครับก็นำเงินก้อนเดียวกันนี่แหละไปให้คนร้ายซึ่งอ้างตัวเป็นเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนแต่บังเอิญเคสนี้เหยื่อเนี่ยมีอยู่2รายการที่เป็นเงินที่อยู่กับตัวก็คือมีสมุดบัญชี1,300,000 บาทคนร้ายก็ตายใจก็ให้เหยื่อนั้นกลับไปที่ธนาคารไปที่เคาน์เตอร์อีก
1: เดี๋ยวคุยกันต่อพุ่งกลับเดี๋ยวขอพักเบรกสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าดูซิว่าเงินก้อนที่2ของเหยื่อเนี่ยจะเสร็จคนร้ายไหมพักสักครู่ครับ
0: วิธีการที่เจ้าหน้าที่หลอกว่าจะต้องส่งเงินไปตรวจสอบแบบนี้มันมีหรือไม่เหยื่อกับขอปากกากับกระดาษเขียนผ่านกระดาษว่าวิธีการตรวจสอบเงินลักษณะนี้มีหรือไม่ซึ่งธนาคารก็รีบตอบโดยผ่านการเขียนนะครับ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
2: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
1: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
2: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
1: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่ยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคลักแบบให้น้ำรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @sishopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการล่วงลึกหลอกลวงนะครับคุยกันต่อเลยอะพอยังมีเงินอีกก้อนนึงที่คนร้ายรู้แล้วแหละเพราะว่าเหยื่อคงบอกข้อมูลทั้งหมดเพราะว่าต้องการต่อสู้ในความบริสุทธิ์ของตัวเองยังไงฮะแล้วก้อนน
1: ี้แค่นี้เมื่อเหยื่อกลับมาที่ธนาคารออมสินแล้วเนี่ยระหว่างทางก็ยังวิดีโอคอลตลอดนะครับ
0: คือคนร้ายไม่ยอมปล่อยเหยื่ออยู่แล้ว
1: การที่เหยื่อเนี่ยโทรศัพท์ตลอดเวลาและถือสมุดบัญชีเพื่อที่จะเบิกเงินตามปกตินะครับกับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
0: เริ่มสงสัย
1: วิธีการที่เจ้าหน้าที่หลอกว่าจะต้องส่งเงินไปตรวจสอบแบบนี้มันมีหรือไม
0: ่
1: เหยื่อกับขอปากกากับกระดาษ
0: กับ
1: เจ้าหน้าที่ธนาคารว่าขอกระดาษแต่ว่าไม่ได้พูดเลยนะครับ
0: คือ
1: เขียนผ่านกระดาษว่าวิธีการตรวจสอบเงินลักษณะนี้มีหรือไม่
0: แสดงว่าเหยื่อเอ๊ะก่อนหรือว่าเจ้าที่ส่งสัญญาณมาก่อน
1: ที่คิดว่าเหยื่อน่าจะเอ๊ะก่อน
0: เหยื่อเอ๊ะเลยเขียนใส่กระดาษส่งให้เจ้าที
1: ่เจ้าที่เนี่ยพอเห็นข้อความตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าเจ้าที่โดยวิธีที่เขาประดับมาเนี่ยเขาทราบอยู่แล้วเหลือเหยื่อมีความผิดปกตินะครับก็ถามต่อแต่คือตอบว่าไม่มี
0: ใส่กระดาษ
1: ตอบว่าไม่มีเขาถามต่อจะแจ้งตำรวจหรือจะเจ้าที่มาตรวจสอบได้หรือไม
0: ่
1: เจ้าที่ธนาคารก็รีบตอบโดยผ่านการเขียนนะฮะไม่ได้ผ่านการพูดคุย
0: ครับ
1: ขณะนั้นยังวิดีโอคอลต่อเนื่องเจ้าที่เนี่ยรีบแจ้งมาที่ตำรวจเพื่อส่งเจ้าที่มาตรวจสอบ
0: ที่ออฟฟิศสาขานั้นเลย
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: เราบอกว่าอย่าเพิ่งให้เขาออกจากธนาคาร
0: อย่าเพิ่งโอนเงิน
1: ให้ทำวิธีการให้เป็นปกติบอกไปว่ายังมีเงินอยู่แต่ว่าอยู่ระหว่างเดินทาง
0: ครับ
1: ระหว่างนั้นเราก็พยายามให้เจ้าที่รีบไปพบตัวเหยื่อให้เร็วที่สุดเพื่อจะถามความ

0: ก่อนหน้านี้ว่าเหยื่อเนี่ยนำเงินไปให้คนร้ายที่ไหนอย่างไร
1: แล้วการสื่อสารทำยังไงช่วงนั้นเพราะว่า
0: ใช้กระดาษปากกาเลยฮะ
1: ก็อย่างนี้เลยรีบเขียนโต้ตอบกันแล้วคนร้ายมันสงสัยไหมเปิดวิโอเปิดสปีกเกอร์โฟนไหม
0: ไม่ได้เปิดนะเพราะว่าอาจจะปิดเป็นช่วง
1: ๆ
0: ช่วงแต่ก็พยายามให้ทุกอย่างมันเป็นปกติเพราะต้องการทราบว่าคนร้ายที่รออยู่ที่รับเงินเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: อยู่ที่ไหนการแต่งกายอย่างไรเราก็วางแผนอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องนะฮะทันทีที่เราทราบการแต่งกายรู้ตำแหน่งคร่าวๆและว่าเป็นอาจจะเป็นลานจอดรถหรือเป็นบริเวณห้างจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเราให้เจ้าที่ตำรวจไปเฝ้าเลยโชคดีเคสนี้เราสามารถจับกลุ่ม
1: ตัว
0: คนร้ายที่รับเงินพร้อมเงินสด1,200,000 บาทที่มือเขาเลย
1: นะครับแสดงว่าเงินที่ว่าชนมือสุดท้ายก็เราจะมากดอีกก้อนหนึ่งไม่ได้เอาก้อนทั้งคืนเท่ากับเหยื่อรอบนี้ไม่เสียเงินเลยนักขบวนการที่เราจับได้มากี่คนฮะ
0: จำนวน2คนครับ
1: 2คนคนที่มารับเงิน1คน
0: ครับ
1: แล้วจากนั้นไปจับ
0: พอหลังจากที่เราจับคนที่1ได้นะครับพร้อมเงิน1,200,000แล้วเนี่ยเราถามเขาว่าถ้าได้เงินตรงนี้ไปเนี่ยจะต้องนำไปส่งให้ใครคนร้ายก็รับว่าหลังจากที่ได้เงินแล้วเนี่ยจะต้องนำไปให้คนที่บริเวณที่ห้วยขวางเราก็บอกว่างั้นไปด้วยกันเราก็ปล่อยให้เขาไปถึงคนร้ายที่2
1: กัน
0: เพราะว่าเราต้องการหลักฐานที่ถึงตัวคนร้ายที่2
1: นะครับ
0: เคสนี้เราก็สามารถจับกลุ่มคนที่2ได้ครับ
1: แต่ตอนนี้ตำรวจกำลังจะไล่ไปหาคนที่สั่งอีกทีนึง
0: ถูกต้องครับเราพอจะมีข้อมูลการสืบสวนแล้วฮะ
1: เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวรอดูว่าตำรวจจะขยายผลไปยังคนที่จะมารับเงินเป็นคนที่2ถัดจากคนที่รับได้ไหมสุดท้ายอยากแจ้งเบาะแสยังไงไหมเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่บอกมีเบาะแสเกิดขึ้นนะ
0: อยากฝากตัวนักศึกษาการที่คนร้ายจะโทรมาว่าเราเป็นความผิดใดๆก็ตาม
1: ครับ
0: ไม่มีนะครับไม่มีเจ้าที่ตำรวจคนใดจะโทรไปบอกท่านลักษณะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยนักศึกษาจะโดนเรื่องของการได้รับทุนการศึกษาไม่มีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยใดๆก็ตามเนี่ยจะส่งการได้ทุนทางไลน
1: ์
0: หรือแจ้งให้เอาเงินเข้าเป็นสเตทเมนต์เอาไว้นะครับ
1: มากองไว้เพื่อเป็นหลักประกัน
0: เพื่อจะเป็นหลักประกันว่าท่านจะได้รับทุนแต่ท่านต้องโอนเงินเข้ามาก่อนเพื่อจะเป็นมัดจำหรืออะไรอย่างนี้ไม่มีถ้าน้องๆหรือท่านใดได้รับข้อความอย่างนี้เนี่ยท่านต้องตัดสายเลยเพราะท่านถามเขาเมื่อไหร่เนี่ยคนร้ายจะดึงเข้าสู่กระบวนการพูดคุยส่วนตัวทันที
1: เหมือนเคสนี
0: ้นะครับพยายามถามพยายามหาคนใกล้ชิดอย่าพยายามคิดคนเดียวอย่าพยายามตั้งคำถามในใจคนเดียวถามคนรอบข้างผมเชื่อว่าคนรอบข้างเนี่ยเขาก็จะเอ๊ะและเขาจะดึงสติของท่านออกมา
1: วันนี้รายการขอบคุณนะครับ
0: ครับยินดีครับ
1: รายการลูกโลกอรวงหวังเป็นส่วนหนึ่งในการให้ภูมิกันกับคนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์วันนี้เวลาหมดแล้วลาคุณผู้ชมพร้อมกันสว
0: ั
1: สดีครับ

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะอาจารย์คะวันนี้ค่ะเรายังอยู่นอกสถานที่นะคะกับการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะนุ่นตื่นตาตื่นใจมากๆเลยอ่ะได้เห็นบรรยากาศของห้องประชุ
1: ม
0: แล้วก็เห็นว่าเวลาที่เราจับสาระสำคัญของการประชุมของเขามันเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์ก็อย่างที่บอกอะว่าเขาจะมีเป็นเซสชั่นแล้วก็จะมีเหมือนกับว่าคนพูดเนี่ยนั่งเป็นกลุ่มตรงกลางแล้วก็มีคนฟังเนี่ยล้อมรอบซึ่งเขาก็จัดเป็นกิจกรรมแต่ละเรื่องแต่ละหัวข้อซึ่งคนที่สนใจก็สามารถติดตามได้เมื่อวานเนี่ยเราให้เห็นบรรยากาศแล้วแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะลง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ในรายการหรือในดีเทลหรือในรายละเอียดซ
0: ึ่
1: งเป็นประเด็นสำคัญที่หารือกันต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ธนาคารโลกเนี่ยที่เวียนมาเป็นประเทศไทยเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีเนี่ยด้านหนึ่งมันก็ต้องเป็นการประเมินว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศทางธนาคารโลกเนี่ยจะชี้นำประเทศสมาชิกที่เราเห็นเป็นธงเนี่ยนะครับ191ประเทศ196ประเทศเนี่ยว่า directionที่จะไปแบบประสานกันเนี่ยมันจะยังไงในเวลาเดียวกันเนี่ยสำหรับไทยประเทศไทยเนี่ยในฐานะที่เป็นโฮสต์เป็นเจ้าภาพเนี่ยเราก็มีสิทธิ์พรีเซนเทชันหรือนำเสนอสิ่งที่เราอยากจะให้ชาวโลกเห็นว่าเราทำอะไรแล้วก็เป็นตัวดึงดูดให้เขามาร่วมทำอะไรกับเราในอนาคตซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่าก็เป็นโปรแกรมของการสนทนาที่น่าสนใจนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่ควรจะรู้อีกอันหนึ่งก็คือว่าในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกเนี่ยเขาจะออกรายงานประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโลกอันนี้ประเด็นสำคัญนะ World Economic Outlook นะอันเนี้ยจะอัปเดตล่าสุดจนถึงวันที่ประชุมนะผมเข้าใจว่าจะเป็นทางกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยมาเป็นคนบอกนะอีกอันหนึ่งก็คือว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องการคลัง มันมีปัญหาเรื่องการเงินมันมีปัญหาความไม่สมดุลของกลุ่มประเทศต่างๆในประเด็นหลายๆประเด็นทั้งประเด็นที่เป็นแมกโรนโยบายการเงินนโยบายการคลังเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องอัตราดอกเบี้ยตรงเนี้ยการชี้นำจากทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะเป็นยังไงเพราะเขามีสตาฟในการที่เขาจะเรียกว่ามีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นอย่างนี้คุณต้องทำอย่างนี
0: ้
1: เฮ้ยค
0: ุ
1: ณเป็นอย่างนี้คุณควรจะทำอย่างนี้อันนี้ส่วนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศส่วนของทางธนาคารโลกก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องแนวทางในการพัฒนาอันที่หนึ่งอันที่สองปัญหาเฉพาะหน้าที่ปีนี้พูดกันเยอะคือเรื่อง artificial intelligence หรือ AI
0: ปัญญาประดิษฐ์
1: ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะมิติเรื่องของเอามาใช้ประโยชน์อะไรอย่างเดียวมิติของการลงทุนข้อได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างประเทศที่มีตังกับไม่มีตังประเทศที่มีตังควรจะทำแบบไหนประเทศที่ไม่มีตังหรือมีตังปานกลางควรจะทำอะไรให้มันได้ประโยชน์จาก AI ซึ่งมันก็จะแบ่งเป็น2สเกลอีกระดับของคนลงทุนที่เป็นเอกชนขนาดใหญ่มันใช้เงินเยอะมันจะระดมทุนยังไงถ้าระดมทุนตรงนี้เยอะๆไอ้ที่จะต้องไปใช้อย่างอื่นจะทำยังไงอันนี้ก็ต้องมานั่งคุยกันว่าควรจะเป็นแบบไหนเนี่ยที่มันเหมาะสอดคล้องเหมาะสมส่วนของเราเราก็นำเสนอว่าเราเอา AI มาใช้ในระดับที่เป็นเศรษฐกิจจุลภาคเรื่องไอ้อย่างที่เขานิยมกันนะ AI นกกระซิบใช่ไหม
0: อ
1: ันนี้เห็นว่าดังมากรวมทั้งเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดการเงินด้วยนะอย่างเช่นเรื่องเรื่องดิจิตอลเรื่องอะไรแต่สังเกตดูนะรอบนี้เขาจะไม่พูดเรื่องอะไรรู้ไหมอ
0: ะไรคะอาจารย
1: ์ไม่มีใครได้ยินเลยคริปโตเคอเรนซี
0: โอ้ทำไมหายไปไหนอ่ะ
1: ไม่มีเห็นไหมเรื่องอะไรล่ะเรื่องทองเทิงอะไรพวกนี้ไม่มี
0: ไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: เรื่องตลาดหุ้นไม่มีทำไมไม่มีเพราะอันนี้มันต้องเป็นอีกเรื่องนึงมันต้องเป็นพวกไอ้ลงทุนไอ้กองทุนการเงินธนาคารอะไรที่มันเป็นเรื่องคนละฟอรัมกันนะวันนี้ต้องเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นภาพใหญ
0: ่ค่ะ
1: คุมหมดส่วนนั้นมันเป็นส่วนปีกย่อยของเรื่องการทำมาหากินอีกแบบนึง
0: อ้าวแต่วันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าดูทั้งหมดแล้วสำหรับการประชุมเนี่ยนะคะคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าการประชุมระดับโลกแบบนี้นำมาสู่ชีวิตของคนไทยอย่างไรไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
1: ได้เลยครับไปแล้วนะครับ

0: อาจารย์คะอย่างที่ได้บอกไปเนี่ยนะคะว่าโอ้โหการประชุมระดับโลกแบบนี้ค่ะมันจะเกี่ยวข้องยังไงกับประเทศไทยกับคนไทยกับคนทั้งโลกอย่างเงี้ย
1: คือลำดับ

0: แรกก่อนนะมันต้องรู้ว่าเขาประชุมอะไรกัน
1: ค่ะ
0: แล้วเนื้อหาสาระที่เขาประชุมเนี่ยมันเป็นเรื่องไหนนะก็ต้องบอกว่าทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างประเทศเอาเฉพาะสื่อต่างประเทศนะก็คงมากันหลักพันน่ะเห็นว่าทั้งสื่อไทยทั้งสื่อต่างประเทศที่รีจิสเตอร์ที่จะเข้ามาร่วมประชุมคล้ายๆกับเราเนี่ยมีบัตรเนี่ย 1,400 คน
1: เยอะมาก
0: ก็พูดง่ายๆคุณดูทั้งหมดเนี่ยคือสื่อที่เข้ามาทำงานมันจะเป็นแบบออนไลน์นะมันจะมีภาพประกอบเขาก็จัดที่ไว้ให้ต่างหากอีกว่าสำหรับเป็นห้องโปรดักชันที่จะไปตัดต
1: ่อ
0: นะก็เนี่ยยาวไปเลยแต่ที่สำคัญคืออย่างนี
1: ้
0: ที
1: ่
0: ด
1: ู
0: อยากให้ดูเขาจะรู้ว่าเขาจะ cover อะไรเนี่ยเขาจะมีรายการที่แยกกันนะถ้าเป็นอันนี้ไม่ให้เข้า restrict event นะใครจัด IMF จัด World Bank จัดอะไรนี่ยากกันไปอันนี้ open อันนี้สำหรับสื่อเนี่ยไล่ขึ้นไปนะก็จะบอกว่ารายการไหนจะเข้าก็ต้องเลือกหัวข้อเนี่ยอันนี้เรื่องนี้ก็มีเรื่องเทเชอรี่ใครสนใจเรื่องไหนเขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางไหนเขาก็ไปอันนั้นโดยเฉพาะอันไหนที่เป็นเปิดหรือบางทีเขาไปขอเข้าฟังก็อย่างเงี้ยนะอันนี้เฉพาะนี่กลุ่ม V20 ของเซ็นทรัลแบงค์เนี่ยว่ากินกลุ่มประชุมมึงไม่ให้เข้า
1: เลสตรีทำไมเข้า
0: ใช่ใช่อย่างนี้โอเพนอะไรเงี้ยอันเนี้ยเขาก็จะงั้นสื่อเขาจะรู้ว่าในแต่ละวันช่วงเวลาไหนใครจะไปคอฟเวอร์อะไรนะ
1: เพราะฉะนั้นสื่อเนี่ยก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้เราจะได้รู้ว่าทิศทางไปยังไงความรู้ที่เราควรจับต้องคืออะไรแล้วเราจะได้รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรายังไงอาจารย์เลยพามาตรงนี้
0: มันก็คือมันขึ้นอยู่กับความชำนาญเฉพาะด้านต้องเข้าใจนะว่าสื่อมันมีหลายชนิดสื่อสิ่งพิมพ์เขาก็คอฟเวอร์อย่างนึงสื่อออนไลน์ก็คอฟเวอร์อย่างนึงสื่อโทรทัศน์เขาก็คอฟเวอร์อย่างนึงแต่ตอนนี้มันก็แล้วแต่อันนี้คือเรื่องของประเภทชนิด จะเป็นโซเชียลมีเดียจะเป็นแมสมีเดียอะไรนั่นก็เรื่องนึง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เฉพาะคนที่เขามีความชำนาญเฉพาะทางเนี่ยเขาก็จะมาอีกแบบนึงก็จะทำงานควบคู่กันไปเพราะบางทีมันอาจจะทำงานเป็นพวกนิตยสารเป็นอะไรพวกนี้เราลองดูบรรยากาศเฉยๆนะ
1: ค่ะ
0: มาดูทั่วๆไปว่าใครก็ทำอะไร
1: เนี่ยเวลาที่เขาพิมพ์ข่าวกันเนี่ยนะคะเราก็จะได้เห็นเบื้องหลังค่ะมันคนละส่วนกันนะคะอันนี้คือส่งเนื้อหาก็มาจากสำนักต่างๆทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศแล้วมันจะมีอีกส่วนนึงที่เป็นส่วนของการรายงาน
0: ก็เราทางเราก็อำนวยความสะดวกให้เขาไวไฟอะไรก็ให้เขาดูได้เต็มที่นะแล้วก็ยังมีเป็นคล้ายๆกับห้องตัดต่อหรือไง
1: ใช่ใช่ใช่มีในส่วนนั้นด้วยค่ะ
0: นะพี่คือก็เป็นนักคือก็ที่จริงก็คล้ายๆกันน่ะแต่ว่าของเราหลักๆนะที่จริงนักข่าวมาเมืองไทยมาทำงานนักข่าวต่างประเทศนะชอบเพราะว่าม ันรับรองดีแบบให้ความสะดวกนะฟาซิลิตี้ดีครบถ้วนหมดอะที่เนี่ย
1: เราก็ให้เกียรติเขาแล้วก็เซอร์วิสเขา
0: แต่ว่าถ้าพูดถึงว่าอย่างเราอะเป็นนักข่าวประเทศด้อยพัฒนาไปทำข่าวกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF World Bank Washington DC เนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจ อะไรอย่างนี้
1: อันนี้เรามาดูแบบเจาะลึกเลยค่ะ
0: แบบอาจจะเป็นทั่วส่วนนึงเขาตามผู้ใหญ่ไปแต่ไม่ใช่เจ้าหน้าที
1: ่
0: มันก็จะมีขั้นตอนคือโปรโตคอลเนี่ยบางอย่างเนี่ยเพรสเข้าไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่นะเป็นสตาร์แบงค์ชาติเป็นสตาร์เวิลด์แบงค์ที่เข้าไปกับผู้ใหญ่มันก็ไปแบบนึงนะแต่มันคอฟเวอร์ได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเราถึงไม่เห็นไงน้อยมากอ่ะที่จะมีนักข่าวเดินทางไปคอฟเวอร์โดยค่าใช้จ่ายที่ออฟฟิศออกให
1: ้
0: เต็มที่ก็คือทางรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังหรือทางธนาคารประเทศไทยเขากรุณาซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยกรุณาแล้วเพราะมันใช้เงินเยอะ
1: โอเค
0: แล้วเราก็จะไม่มีโอกาสทราบเลยถ้าเกิดมาประชุมที่วอชิงตันดีซีเราจะไม่รู้เลยเพราะโอกาสที่มันประชุมในบ้านเราก็ต้องตักตวงนะบางอย่างมันเล็กขอดเอาไว้ใน
1: เป็นประวัติศาสตร์นะเป็นจดหมายเหตุด้วยซ้ำไปค่ะอาจารย์
0: นี่ก็ให้มาดูบรรยากาศนะจริงๆเดี๋ยวพอเวลาเขาทำงานจริงๆเนี่ยคนไม่จะเต็มฮอลเลยอ่ะ
1: ค่ะเขาทำงานแข่งกับเวลา
0: เขาแข่งที่มันคนละโซนกัน
1: ถูก
0: ประเทศที่มันตอนนี้เรามาตอนนี้สมมุตินะสมมุติว่าตอนนี้เราอยู่ที่นี่ตอน10 โมง ที่ดอนดอนมันตอนตีสี
1: ่
0: มันก็ยังไม่รับข่าวเลยหรอกคนนั้นมันไม่มา
1: อาจารย์ตอนนี้มันเป็นโลกยุคใหม่ใช่ไหมเครื่องไม้เครื่องมือมันก็ทันสมัยเนาะแต่สมัยอดีตอาจารย์ย้อนกลับไปปี2534ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยัง
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: มือถือไม่มี
1: เออกล้องก็ไม่ใช่นะ
0: ตอนนั้นก็ยังไม่มี PC ด้วยซ้ำ
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นก็ใช้พิมพ์ดีดเวลาส่งข่าวก็ใช้โทรศัพท
1: ์
0: อีกอันนึงผมจำไม่ได้แน่นะถ้าจำไม่ผิดก็ต้องขออภัยผมไม่แน่ว่าตอนนั้นมีแฟกซิมิเล่ยัง
1: คืออะไรอ่ะคะ
0: แฟก
1: อ่ะแฟกอ๋อ
0: แฟกเนี่ยนะครับชื่อเต็มเขาแฟกซิมิเล่ครับ
1: ค่ะคนก็เรียกกันว่าแฟก
0: เนี่ยมันเป็นตัวย่อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันเข้าใจว่าฝรั่งเศสเป็นคนคิดแฟกซิมิเล่ส่งต้นฉบับสอดเข้าไปแล้วไปโผล่อีกฝั่งนึงอ่
1: ะ
0: เขาเรียกแฟกซิมิเล่
1: โอเคดูบรรยากาศรอบๆได้เลย
0: ผมไปแล้วนะโอเคนะโอเคนะนี่เราเอาประมาณขนาดนี้นะ

0: คือมันก็มีที่ที่แบบว่าเป็นฟังก์ชันต่างๆอย่างนี้เขาก็เป็นกลุ่มเล็กๆจากห้องประชุมไม่ใช่ว่าประชุมเคร่งเครียดอาจจะเป็นนักข่าวมาทำข่าวแต่อันนี้เป็นบูธของอันนี้เป็นมีเดียเซตอันนี้ CNN ดูนักข่าวยังไม่เห็นตัวท็อปเขานะ
1: แ
0: ต่เนี้ย CNN ก็มาอยู่ตรงนี้เป
1: ็
0: นมีเดียเซตของ CNN ที่เป็นมีเดียพาร์ทเนอร
1: ์
0: อันนี้ Channel New Asia CNA อันนี้ของสิงคโปร์อันนี้ CNN อเมริกานะอันนี้ Channel New Asia ของสิงคโปร์อันนี้เขาก็ทำงานแบบคึกคักเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวถัดไปเป็นอะไรอ
1: ันนี้ต้องทำงานแข่งกันกับเวลาด้วยอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: คือพูดง่ายว่าเขา cover ไงคนก็มีความสนใจเรื่องที่เขาทำอ่ะอันนี้แต่ละคนนี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะอันนี้ผมเข้าใจว่าจะเป็น CNBC หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: BBC ค่ะ
0: อันนี้ BBC BBC World แต่ละคน
1: สวัสดีค่ะ
0: รู้จักกัน
2: มาดูจัก
0: นี่ CNBC อันนี้ CNBC
1: นี่ไงไม่ค่ะอันนั้น BBC และอันนี้คือ CNBC อัน
0: นี้ BBC
1: ค่ะ
0: อันนี้ Bloomberg นู่นทางนู้นเอาละแค่นี้พอแล้วมันก็มีราวๆนี้น่ะนะ
1: โอเค

0: การคลังข้อมูลเนี่ยค่ะเขามีงานทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้านะคะ
1: โอเคเราก็มาดูเบื้องหลังอย่างเมื่อกี้เราให้ดูต้องบอกก่อนนะมีเดียเนี่ยแยกออกเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มที่จะเป็นสื่อไทยสื่อต่างประเทศที่เขารีจิสเตอร์เพื่อจะมาขอทำการประชุม World Bank IMF เขาก็เป็นปกติอย่างที่เราบอกอ่ะมีประมาณสัก 1,400 คนแต่มันจะมีอีกกลุ่มนึงนะได้รับการเลือกจากทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับ World Bank เนี่ยให้เป็น Media Partner ก็เกือบจะเรียกว่าเป็น Official แต่ว่าเขาไม่ได้มายุ่งกับการ cover ข่าวนะน
0: ะ
1: อย่างบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งใน Media Partner เป็นหุ้นส่วนทางด้านการทำรายการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมก็จะมีความลึกเราก็แยกทำนะสำนักข่าวไทยอาจจะทำทางด้านอีเวนต์อะไรต่ออะไรเซสชันที่มีการคุยกันสรุปเป็นข่าวนำเสนอผ่านช่วงต่างๆของสำนักข่าวไทยทุกแพลตฟอร์ม
0: ทุกช่วง
1: เลยนะก็อันนี้ก็เป็นของส่วนของเราที่สังเกตดูว่ามันจะตั้งอยู่เรียกว่าใครไปใครมารู้หมดอ่ะน
0: ะ
1: เอาเป็นประเด็นอย่าง
0: น
1: ี้ก็แล้วกัน
0: ทีมงานเนี่ยโอ้เราขนอุปกรณ์มาเลยค่ะ
1: อันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะส่วนเล็กๆคราวนี้อย่างบางครั้งเนี่ยนะเราอาจจะเชิญคนนะเราจะเชิญคน
0: บุคคลสำคัญในงาน
1: เนี่ยเราก็มานั่งใช้เวทีที่เราทำตรงเนี้ยนะที่จะนั่งคุยซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับเป็นทำเจาะอาจจะเชิญรัฐมนตรีคลังอาจจะเชิญผู้ว่าแบงค์ชาติ
0: ค่ะ
1: อาจจะเชิญนายกเดี๋ยวถ้าแกมาเดี๋ยวเราก็มานั่งคุยกันก็ได้ไม่ยากอะไรหรอกนะ
0: รอให้อาจารย์สัมภาษณ์เลยนะคะแต่อาจารย์เราจะเห็นว่าเวลาที่ทำสื่อในสเกลงานระดับโลกแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไร

0: แต่อย่างพื้นที่อ่ะคุณต้องแบบชัดเจนไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณจะเอาไมค์จอสัมภาษณ์แบบนั้นเลยไม่ได้น
1: ะแต่อย่างที่เราบอกอ่ะมันจะมีเซสชั่นที่เพรสหรือสื่อเนี่ยเข้าไป cover เข้าไปทำ
0: ค่ะ
1: นะจะเป็นรายละเอียดซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นคอนเทนต์

0: ภาพหนึ่งนะต้องแยกกันส่วนที่เป็นนิวส์เป็นคอนเทนต์เราก็ทำบางส่วนด้วยแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะเป็นทีมข่าวของทางสำนักข่าวไทยนี่จะเป็นคน cover แล้วก็มีทีมข่าวของทางสำนักโทรทัศน์ของเราเนี่ยก็เป็นคนช่วยประสานงานกันอะไรกัน
1: ในส่วนของมีเดียก็มีทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินั่นเอง
0: คราวนี
2: ้สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ผู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021143330ค่ะหรือแอดมาที่ LINE @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ready and can be heard as a GPT and other AI applications.
1: To search for questions, they just want to ask for questions and they get the answer very quickly. As you can see from this chart, AI usage is increasing dramatically. It's really hard to navigate or access. You need to understand like where I can find the data sets.
2: อาจารย์คะภายในงานของการจัดประชุมอะค่ะเราจะได้เกร็ดความรู้เยอะมากๆเลยค่ะบูธที่มาออกเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของความรู้เกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวข้องกับตัวเลขที่สำคัญในเชิงสถิติด้วยอย่างอันนี้เป็นของ IMF
3: คือต้องเข้าใจที่มาว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยถ้าพูดถึงลักษณะงานของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องนโยบายการเงินแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
2: ค่ะ
3: กับประเทศที่มีคริสิสนะทุกคนเป็นสมาชิกแต่ก็มีระดับของสมาชิกด้วยนะแต่ว่าที่สำคัญคือเขาก็จะมีคณะกรรมการบริหารของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ20กว่าคนนะเป็นคนดูแลเป็นภาคต่างๆเล่าให้ฟังเนี้ยว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ดีธนาคารโลกก็ดีเนี่ย
2: ค่ะ
3: กำเนิดมันหลังสงครามโลกครั้งที่2
2: โอ้ทำไมต้องเกิด
3: เพราะว่าโลกมันย่อยยับโลกมันย่อยยับด้านหนึ่งก็ต้องใส่เงินเข้าไปที่จะพัฒนาโดยเฉพาะในยุโรปที่มันเป็นเวทีของสงครามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นธนาคารเพื่อการบูรณะพัฒนา IRBD หรืออะไรถ้าผม IRDB อะไรประมาณเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นชื่อ World Bank แต่กองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยมันเกิดจากการที่เราจะจัดระบบการเงินใหม่เพราะว่าทุกคนตอนนั้นก็มีปัญหานะตอนแรกเลยเนี่ยก็คือจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินอะไรก็ว่าไปแล้วก็ทำกติกาเพราะว่าโลกเนี่ยมันแต่ละประเทศเนี่ยก็มีเงินตราของตัวเองแล้วแต่ละประเทศก็จะมีการ

0: บริหารให้เกิดความมั่นคงทางด้านที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินนะหลากหลายนะกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็เหมือนสมาชิกเนี่ยมาลงขันประเทศที่มีเงินมากก็ลงขันเยอะลงขันเยอะเวลาประเทศไหนมีปัญหาต้องการเงินตราต่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยพูดจริงๆก็คือลาสรีสอร์ทนะหมายความว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายสำหรับประเทศที่มีปัญหาเราเคยเข้าขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ย2ครั้งปี2527
1: ครับ
0: กับปี2540
1: ต้มยำกุ้ง
0: เวลาทำเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของข้อตกลงที่เขาเรียกว่าเราต้องเราอ่ะจะขอความช่วยเหลือเนี่ยเราต้องทำหนังสือแสดงเจตจำนงว
1: ่
0: าขอความช่วยเหลือเขาเรียกว่า LOI นะ Letter of Intent เมื่อทำปั๊บเนี่ยนั้นมันจะมีเงื่อนไขที่เราจะต้องทำในการปรับโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจแบบ IMF ก็จะให้เงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เรากู
1: ้
0: เพื่อเอามาปรับโครงสร้างแล้วก็เราขาดแคลนเงินตราต่างประเทศแต่ IMF มีก็เอามาให้เราระหว่างนั้นเราก็ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเสร็จแล้วก็คืนเขาเป
1: ็
0: นงวดๆนะเราก็เข้าโปรแกรมที่ให้ความช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศผมพาไปดูบูธเขานิดนึงนะ
1: ดู
0: เนี่ยเขาดูว่าเขา
1: อาจารย์เต็มไปด้วยตัวเลขเลย
0: ใช่ใช่ใช่ก็เขาเนี่ยเขาพูดให้ฟังนี่ไงว
1: ่
0: างานของเขาเนี่ยคืออะไรนะอันนี้เป็นเรื่องของเขาก็พูดให้ฟังเนี่ย IMF เนี่ยที่เป็น development partner อันนี้กับประเทศเลยว
1: ะ
0: นะอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ให้ความช่วยเหลืออะไรทางความให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคก็คือบางเรื่องเราไม่มีประสบการณ์เขาก็ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคเช
1: ่
0: นเราคือเขามีประสบการณ์เยอ
1: ะ
0: นะผิดถูกอีกเรื่องนึง
1: นะ
0: มีเรื่องฝึกอบรม
1: เทรนนิ่ง
0: แล้วก็มีเรื่องที่เปลี่ยนแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกันนะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าคือประเทศที่เขามีประสบการณ์อย่างจะแก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศยังไงนะจะแก้ปัญหาโครงสร้างยังไงระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมควรจะเป็นยังไงระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวเป็นฟิกกับโฟลต์อะไรพวกนี้ไอ้นี่มันต้องใช้เทคนิคซึ่งหลักๆเนี่ยคนที่จะดีลกับทางธนาคารโทษกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยพาร์ทเนอร์หลักเลยเนี่ย
1: คือ
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าเป็นประเทศไทยถ้าเป
1: ็
0: นที่อื่นก็เป็นธนาคารกลางนะอันนี้ก็เป็นระบบของเขาเนี่ยนะว่าไปนี่เขาก็ให้ดูของเขามีใครไปทำอะไรบ้างนะเขาไม่ได้ทำอะไรมากหรอกเขาก็ทำให้ดูเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ย
1: Three Pillar One Purpose Global Stability ค่ะ
0: ความมั่นคงของเศรษฐกิจโลก
1: okay.
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็โอเค
1: อาจารย์แต่นุ่นมีคำถามค่ะว่าก
0: ูดูตามันดิน
1: ี่ตาของ IMF
0: แผ่น
1: เป็นลูกโลกแล้วอันนี้อะไรเป็นลูกโลกที่เป็นสอง
0: คุณดูนี่อันนี้คือทวีปอเมริกา
1: อ
0: ันนี้คือทวีปเอเชีย
1: นี
0: ่ๆเห็นไหมเห็นไหมมันเชื่อมโยงกันแบบนี้
1: แต่อาจารย
0: ์
1: อยากทราบอะค่ะว่าบทบาทของ IMF กับธนาคารโลกอะค่ะเขาต่างกันยังไงจะเล่าให้ฟังหน่อย
0: คือถ้าเกิดธนาคารโลกนี่จะเป็นการให้ความช่วยเหลือมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานปกติถ้าเราจะสร้างถนนก
1: ็
0: ตังค์ไม่พอกู้จาก World Bank สร้างเขื่อนตังค์ไม่พอกู้จาก World Bank นะแล้วก็ถ้าเกิดจะมีการปรับโครงสร้างเขาเรียกว่า structural adjust loan นะเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างอันนี้จะเป็นเรื่องลองเทอม
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องระยะยาวอย่างสร้างเขื่อนใช้เวลา10ปีกูก็ต้องกู้แล้วก็เงินเราใส่ด้วยแล้วก็ใช้คืนในอนาคตแต่มันก็จะมีธนาคารที่เป็นสากลธนาคารในระดับภูมิภา
1: ค
0: ที่เป็นอย่าง ADB เนี่ยในภูมิภาคเอเชียมันมีที่อื่นด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของธนาคารโลกแต่กองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเป็นการช่วยเหลือเงินระยะสั้นส่วนใหญ่ก็กู้3ปีแล้วก็ต้องใช้คืน
1: อันนี้คือบทบาทที่เขาแยกส่วนกันเนาะแต่ว่าทำงานร่วมกันประสานกันในเชิงของข้อมูลด้วยค่ะและที่สำคัญคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะ ก็คงอยากจะทราบอีกเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะว่าสำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยจะไปต่ออย่างไรภาพในอดีตกับภาพปัจจุบัน แห่งการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank เนี่ยนะคะมันมีความต่างกันยังไงด้วยค่ะอันนี้คืออ
0: ันเนี้ยเป็นคลังข้อมูล IMF เนี่ยเขาทำสมาชิกต้องส่งข้อมูลให้เขาเนี่ยสิ่งที่เขาทำอันแรกเลยประเมินเศรษฐกิจโลกเขาจะออกรีพอร์ต
1: World Economic Outlook
0: ซึ่งมารอบเนี้ยเขาก็ต้องมีการบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ภูมิภาคนั้นขยายตัวกี่เปอร์เซ็นต์ปัญหาอยู่ที่ไหนอันนี้เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านสถาเรื่องทางด้านการเงิน

0: ก็จะมีอีกรีพอร์ตหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูเรื่องนโยบายการคลัง
1: ค่ะ
0: อันนี้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องไอ้ภาคอื่นที่เป็น
1: เซกเตอร์ต่างๆ
0: ป
1: ั
0: จจัยภายนอกปัจจัยเนี่ยอันนี้คือหลักเลย
1: ค่ะ
0: นะไอ้เนี่ยน่าอ่านหมดถ้าเขาออกมานะซึ่งเขาก็จะมีโดยเฉพาะ2อันนี้ซึ่งเขาจะมีการพูดและแถลงข่าวตอนที่ประชุมเนี่ยอันนี้ก็จะ2อันหลักเลยจะเป็นตัวที่เขาพูดนะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้ความร่วมมือมีเกี่ยวข้องนะประเทศไหนที่อยู่ภายใต้การหาลือตามมาตรา10มาตรา4เป็นสมาชิกเขาก็จะมีระบบที่พักเอาคนมาดูอะไรต่ออะไรพวกนี
1: ้
0: นะก็เนี่ยอันนี้เรื่องการประเมินสถานการณ์ทางด้านการเงินอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้คืองานของเขา
1: ถ้าไม่มากับอาจารย์นี่ไม่รู้เลยนะว่ามาตรา4
0: มันมีมาตรา4เมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนเราอยู่มาตรา8หรือมาตรา16ผมไม่แน่ใจถ้ามาตรา4เนี่ยมันจะมีเกณฑ์ในการที่จะต้องรีพอร
1: ์
0: ตในการต้องทำอะไรหรือการเปิดการเปิดเสรีทางการเงินได้มากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ความเข้มแข็งก
1: ็
0: เพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็จะมีมันก็เห็นสังเกตด้วยสมาชิกมี191ประเทศแต่ประเทศที่ดำเนินการตามข้อตกลงมาตรา4กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดบางประเทศเนี่ยเขาก็เป็นลักษณะให้ความช่วยเหลือการให้คำปรึกษาไม่เหมือนกัน
1: อาจารย์เรามางานในวันนี้ค่ะทั้งตัวอาจารย์นุ่นเองแล้วก็ทีมงานด้วยค่ะทุกคนต่างรู้สึกแบบเดียวกันเลยนะคะก็คือรู้สึกแบบภาคภูมิใจอันนี้เป็นพาร์ทค่ะเขาแจกให้
0: เนี่ยผมก็ว่าผมจะเอาไป
1: แต่ที่
0: อันนี้เป็นซูวีเนียร
1: ์ค่ะ
0: โอเค
1: ที่สำคัญเนี่ยนะคะคือเลนส์ของชาวต่างชาติเขามองประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างไรและประเทศไทยของเราจะไปต่ออย่างไรรวมไปถึงการจัดงานในครั้งนี้ประเทศไทยของเราได้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะ
0: โอเคครับ

0: แถวนี้ปลูกข้าวกันทั้งนั้นเลยคนไทยเรากินข้าวกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
1: เมื่อมนุษย์ค้นพบวิธีปลูกข้าวก็เปลี่ยนแปลงจากนักล่ามาเป็นชาวไร่เมื่อประมาณ 7,000 ปีที่ผ่านมาน
2: ี่แหละค่ะคือหลักฐานที่แสดงถึงการปลูกข้าวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะมันคือเมล็ดข้าวสารดำค่ะ
1: นี่คือเป็นเมล็ดจริงๆเลย
3: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นาทีทางช่อง9กด30
4: วันนี้ไม่ได้มาอวดไม่ได้มาอ้างเชิญมาชวนมาชิมเป็ดย่างตูดปีกอกตัวใหญ่ๆเคยกินมาบ้างแต่คอเป็ดย่างเคยกินบ้างไหม
5: มันเป็นชิ้นส่วนที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาอยากกินอ่ะ
6: นี่หนังมันบางงี้ครับ
7: โอ้นี่อันนี้เนื้อหนักๆเลย
5: ผมจะมาคอต่อคออย่างเงี้ยครับ
4: คอต่อคอ
5: ใช
4: ่ต้องย่างไปอีก1ชั่วโมง
5: ใช่ครับประมาณชั่วโมงกว่า
4: ระวังแน่นแหละผมบอกแล้วไฟลุกแน่นอนเจอกันวันเสาร์นี้ 15:00 นถึง 15:30 นช่อง9กด30
8: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcourtacademy

0: ต่าตัวนี้น่าสนใจมากเลยอาจารย์คะ
1: คุณรู้ไหมว่าเต่าตัวนี้เขาทำจากขยะที่เก็บจากอ่าวไทย
0: เ
1: พื่อที่จะพรีเซนต์ว่าเอ้ยมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศแต่ว่าเนี่ยให้ดูว่าเนี่ยมันต้องรักษาเรื่องของสิ่งที่มันเอาไปทิ้งแล้วมันเกิดเป็นปัญหาเลยอ่ะเรามีที่เราโชว์เขาอ่
0: ะ
1: 4จุดแต่ผมเลือกให้ดูแค่2จุดพอเพรา
0: ะ
1: ดูอันนี้มันอาร์ตมันสวยดูแล้วคนก็ต้องมาถามเฮ้ยมันอะไรวะ อะไรประมาณนี้
0: เป็นงานอาร์ตงานศิลป์ด้วยแต่มีความหมายแล้ว
1: ตอนแรกผมนึกว่าเป็นกุลมาวตาร
0: อะไรอะไร

0: เกษียณสมุทรไงเพราะละลายเป็นเต่าเพื่อที่จะทำให้เกิดน้ำอมฤตอะไรต่ออะไรพวกนี้
1: แล้วอาจารย์เขาถามเจ้าหน้าที่แบบนั้นจริงๆนะคะ
0: ซึ่งไม่ใช่อันนั้นเป็นเรื่องของความสกปรกของทะเลที่จะต้องช่วยกันแก้ไขแล้วเขาก็มีอะไรที่มันเป็นที่เขาเนี่ยนำเสนอฝรั่งมาดูก็จะได้รู้นะว่าเนี่ยเป็นอะไร
1: ว่าเราให้ความสำคัญ
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ทั้งเรื่องของพลังงานเราก็ต้องอิงกับเรื่องของธรรมชาติ
0: อันนี้เราจะผ่านเฉยๆนะเขาเป็นแบบว่า
1: ข้างในเขาก็จะมีแบบ immersive ค่ะ
0: เราเดินผ่านนี่เข้ามาดูน่าสนใจ
1: ว้าว
0: เฮ้ยอินเสิร์ตได้ประกอบได้เยอะเนี่ยลองดูนาเกลือ
1: บ้างเลยอ่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้นาเกลือนี่มันเปลี่ยนแปลงจากทะเลนี่เห็นไหมเอาละโอเคละได้เรียนเอาละแค่นี้พอไม่ต้องมากก็มากระดูนทั้งวันไป
1: อาจารย์ค่ะอยากให้อาจารย์เนี่ยปิดท้ายตรงนี้ค่ะว่าการจัดงานในครั้งนี้ที่ไทยเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะคะตรงจุดนี้เองทำให้ประเทศไทยของเราได้อะไรในขณะเดียวกันค่ะประเทศไทยของเราอะค่ะยังคงไปต่อได้ยังมีความหวังเนาะ
0: คือผมคิดว่าถ้าพูดถึงว่าได้อะไรเนี่ยนะเราก็พูดย้ำพูดแล้วพูดซ้ำกันหลายทีว่าได้กลับมายืนในเวทีโลกอีกครั้งอย
1: ่
0: างภาคภูมิใจนะหัวข้อของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ World Bank ก็เปลี่ยนไปตลอดแต่ว่าถ้าเกิดมาจัดที่ประเทศไทยเราก็มีโอกาสได้นำเสนอสิ่งที่เป็นผลงานในการพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจน
1: ะ
0: หนึ่งในนั้นเนี่ยที่ทำเป็นโชว์เคสให้ดูก็คือ Royal Pavilion
1: ค่ะนะ
0: ก็สรุป70ปีของการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวนะทั้งราชการในอดีตราชการในปัจจุบันนะพูดถึงว่าหลักสำคัญก็คือเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน
1: ะ
0: ซึ่งก็จะทรานสเลทออกมาเป็นงานในด้านต่างๆนะซ
1: ึ่
0: งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูด้วยนะจะเดินชมกันไปนะแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าก่อนหน้านี้นะเราค่อนข้างไม่ค่อนข้างไม่มั่นใจว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรแต่หลังจากที่เราได้ดำเนินการอะไรหลายๆอย่างแล้วพร้อมที่จะโชว์ให้คนอื่นเห็นเนี่ยมันก็เป็นตัวบอกว่าเรามีความพร้อมที่จะขยับตัวอีกครั้งหนึ่งนะในรอบใหม่ซึ่งตอนนี้ถ้าพูดจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงทั้งหมดเนี่ยถ้าจะให้รวมศูนย์เลยเนี่ยนะก็คือว่าจากนี้ไปถ้าถามผมเนี่ยประมาณ12ปีถึง15ปีนะประเทศไทยน่าจะเปลี่ยนตัวเองจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั้นสูงเป็นประเทศที่มีรายได้ขั้นสูง
1: ค่ะ
0: นะอันนี้เป็นจุดที่เราคิดว่าทุกอย่างที่เราทำทั้งเรื่องการประชุมทั้งเรื่องการดำเนินนโยบายของทางรัฐบาล เรื่องอื่นๆต่างๆเนี่ยเป้าหมายมันคืออันนั้นนะอันนั้นแหละคือก่อนหน้านี้เราไม่กล้าพูดเรื่องพวกนี้เลยเราตั้งใจว่าปี2580จากนี้ไป12ปีเราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยครั้งใหญ่ด้วยเรื่องต่างๆที่รัฐบาลจะทำจากจุดเริ่มต้นของการทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศโชว์ให้เขาเห็นว่าเราพร้อมที่จะเดินหน้ารอบใหม
1: ่เราเห็นแววตาเราเห็นสายตาของคนที่มาประชุมนะอาจารย์บ่งบอกได้เลยนะคะอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างชาติอ่ะเขาว้าวนะแล้วเขาก็แบบโอ้โหนี่เป็นผลงานของคนไทยจริงๆประเทศไทยของเราทำอะไรเยอะมากๆเลยอาจารย์สาระสำคัญของการประชุมในแต่ละวันนะคะคุณผู้ชมทางบ้านเองเขาก็อยากจะติดตามค่ะเขาไปหาดูหาอ่านได้ถูกไหมคะ
0: คือเข้าใจว่านอกจากสำนักข่าวต่างๆที่เขาใช้อาจจะติดตามทาง Facebook อาจจะติดตามทางช่องทางอะไรก็ว่ากันไปซึ่งแล้วก็มี ทั้งทีวีทั้งอย่างสำนักข่าวไทยอย่างทั้งอสมทก็ทำอยู่แล้วแหละแล้วมันก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนกลาง
1: หน่วยงานหลักค่ะทั้งของกระทรวงการคลังนะคะทั้งของแบงก์ชาติแล้วก็ในเพจ Facebook นะคะ AM 2026 Thailand นะคะในแต่ละวันเขาจะมีสรุปประเด็นสำคัญค่ะแล้วก็ให้เราสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ค่ะอาจารย
0: ์ผมก็กับคุณชุติมาขอลาคุณผู้ชมสำหรับรายการฟังหูไว้หูพิเศษด้วยการพาเชิญท่านดูอะไรต่อมีอะไร
1: ได้เลยค่ะอาจารย์แล้วก็ฝากติดตามนะคะเป็นเจ้าภาพที่ดีสำหรับการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ตลอดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับเราพา
1: ไปด้วยค่ะ

วันใหม่ให้ทันโลกกับก้าวข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ7 นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4 พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข 30

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เจ้าข่าวเช้าจากสำนักข่าวไทยครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569เช้าวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนนะครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
1: และดิฉันรัตติยาเรืองขจรค่ะ
0: วันนี้ก็มีข่าวสารเยอะมากจริงๆโดยเฉพาะคอการเมืองเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมครม.ใช่ไหมแล้วก็มันอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่มีการพิจารณาว่าจะเคาะกี่วันกันแน่เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีรวมทั้งคณะรัฐมนตรีมีข่าวออกมาว่าทางรัฐบาลเนี่ยให้เวลาแค่3วันแล้วก็เป็น3วันที่ไม่มีบอกผ่านแล้วนะ3วันเป๊ะเลย
1: คือจริงๆแล้วฝ่ายค้านขอไป5วันในตอนแรกแต่ที่สุดได้27ถึง30ตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นไปตามที่แจ้งไว้ไหมเพราะว่าเห็นบอกว่าหลังจากนั้นน่ะท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ
0: แล้วก็มีประชุมครม.ที่ต่างจังหวัดด้วยเรียกว่าภารกิจเยอะมากถ้าหากว่าไม่เอาช่วงเวลานี้เนี่ยเราก็จะจัดช่วงเวลาอื่นให้แต่ว่านายกรัฐมนตรีจะไม่อยู่ฟังเดี๋ยวต้องรอติดตามกันคุณผู้ชมรวมทั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ทางทำเนียบรัฐบาลมีการจัดเลี้ยงบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่มาประชุม World Bank แล้วก็ IMF
1: ค่ะ IMF World Bank Annual Meeting 2026เป็นงานระดับโลกที่คนกรุงเทพช่วงนี้เราเป็นเจ้าภาพที่ดี
0: เพราะฉะนั้นไฮไลท์สำคัญก็ต้องเอาบุคคลระดับโลกมาร่วมทำการแสดงนั่นก็คือน้องเนเน่รอยัลคือเพิ่งจะทำการแสดงเสร็จที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็เดินทางกลับมาเล่นต่อที่ทำเนียบรัฐ